แต่อย่าเป็นคนที่ทนทำนะทอตัวที่3ตัวสุดท้ายตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับคำว่าทำทนนะทำทนแปลว่าทำงานนั้นได้อย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับทำได้อย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายไม่ท้อแท้แล้วก็ไม่ผ่านเลิกทำเสียกลางคันนะนั่นก็เรียกว่าทำทนแต่ส่วนคนที่ทนทำนั้นก็คือคนที่ฝืนใจทำนะเบื่ออยากเนี่ยแล้วก็อึดอัดขัดใจในการที่จะทำไปอย่างเซ็งๆหรือทำไปอย่างสังกตายแบบนี้ครับโอกาสจะประสบความสำเร็จยากมากและถ้าคนไหนทำอะไรแล้วต้องรู้สึกว่าตัวเองกำลังทนทำก็จำไว้เลยว่าตัวเราเองนั้นเป็นคนหนึ่งที่ไม่ฉลาดในการที่จะทำในสิ่งใดก็ตามให้ประสบผลสำเร็จตามที่ตัวเองต้องการนะครับ เราก็มีคำแนะนำไว้เหมือนกันในคราวที่แล้วว่าการทำทนโดยไม่ทนทำนั้นหมายถึงเราต้องทำในสิ่งที่ตัวเราถนัดนะครับแสดงว่าเวลาจะทำสิ่งใดก็ตามไม่ใช่ตามอย่างคนอื่นเห็นคนอื่นเขาทำแล้วก็เลยทำตามเขาบ้างเราต้องดูด้วยว่าเราถนัดหรือไม่ถ้าเราทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดนะฮะมันก็จะจัดว่าเราเนี่ยไม่ฉลาดทำเพราะว่ามันจะนำเราไปสู่ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆอีกมากมายเพราะความที่ไม่ถนัดของเรานั่นแหละนะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้เราต้องกลายเป็นทนทำมากกว่าทำทนแล้วก็ให้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักหรือชอบทำมันจะทำให้เรามีความสนุกสนานในการลงมือทำในสิ่งนั้นๆมันจะช่วยทำให้เราสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างยาวนานและยั่งยืนนะครับแล้วก็สุดท้ายในตอนที่แล้วเราก็บอกว่าให้ทำด้วยจิตวิญญาณการทำอะไรด้วยจิตวิญญาณนั้นถ้ากับว่าเราได้ใช้สติปัญญาของจิตวิญญาณมาลงมือทำนอกจากพลังทางปัญญาที่เราเรียกว่าปัญญาญาณ นะฮะซึ่งถ้าพูดให้ลึกเป็นภาษาวิชาการที่ผมได้เขียนไว้ในหนังสือจิตจักรวาลซีรีส์ในบางเล่มแล้วเนี่ยเราหมายถึงการใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายให้ได้ซึ่งเป็นสติปัญญาโดยระบบกดปุ่มนะฮะไม่ใช่สติปัญญาจากสมองอัตโนมัติที่เราใช้กันอยู่ในปกติชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแล้วก็นอกจากเราทำด้วยจิตวิญญาณคือใช้สติปัญญาของวิญญาณที่เรียกว่าปัญญาญาณแล้วเราก็ยังจะสามารถใช้พลังทางจิตวิญญาณของเราในการทำสิ่งต่างๆที่ยากๆให้กลายเป็นเหมือนง่ายและประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นซึ่งจะประสบความสำเร็จได้อย่างน่าทึ่งซะด้วยซ้ำไปนะฮะถ้าเราสามารถเข้าถึงตรงนั้นมันถ้าเราจะทำทนไม่ทนทำเนี่ยเราจึงต้องพยายามจะนำตัวเราเองเข้าถึงการใช้พลังอำนาจนะพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเราให้ได้การเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเราให้ได้ก็คือเข้าถึง2 อย่างครับอย่างที่1ที่บอกไปแล้วคือใช้สติปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายที่เราเรียกว่าปัญญาญาณซึ่งจะเข้าถึงได้เราก็ต้องใช้วิธีกดปุ่มนะฮะไม่ได้ใช้วิธีแบบอัตโนมัติเหมือนการคิดอะไรต่อมีอะไรรายวันตามปกติและเราก็จะต้องเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังที่ถ่ายทอดผ่านพลังของกายในการใช้2มือของเราลงมือทำสิ่งนั้นๆให้ประสบความสำเร็จโดยที่ในตอนที่แล้วผมก็ได้แนะนำเคล็ดลับอย่างหนึ่งถึงการที่เราจะสามารถเข้าถึงพลังทางจิตวิญญาณของเราอันเป็นพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่ลึกเร้นอยู่ภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของมนุษย์อย่างเราๆเนี่ยนะครับโดยที่ทุกคนก็ล้วนมีพลังอำนาจทางจิตวิญญาณกันอยู่ทั้งนั้นนะครับวิธีการจะกดปุ่มเข้าถึงมันได้ก็มีหลายวิธีหลายกระบวนการและหลายขั้นตอนครับแต่ขั้นตอนที่สำคัญมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่อยากจะแนะนำเน้นไว้อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ซึ่งเป็นการย้ำของเมื่อตอนที่ผ่านมาแล้วนะครับนั่นก็คือเวลาเราจะทำสิ่งใดให้สำเร็จในชีวิตนะครับฝึกตัวเองไว้ครับว่าอย่าทำสิ่งใดเพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ่งที่ตัวเองทำอันนี้สำคัญครับถ้าเราจะทำอะไรด้วยจิตวิญญาณของเรานะครับพลังสติปัญญาและพลังกายของเรามันจะเป็นพลังที่ออกมาจากจิตวิญญาณได้เสมอครับถ้าเราไม่ทำโดยมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ในสิ่งที่เราทำนะฮะทำแล้วหวังว่าจะได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าเราจะทำบุญเราจะให้ทานหรือทำบุญกับใครก็ตามทำแล้วไปตั้งเป้าหมายว่า
เราจะเอาประโยชน์จากการทำนั้นเช่นทำแล้วเอาหน้าอย่างเงี้ยนะครับทำแล้วหวังว่าจะไปสวรรค์อย่างเงี้ยครับนะตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นทั้งที่จริงๆแล้วทำดีเราย่อมได้ดีอยู่แล้วเมื่อเรารู้ว่าเราทำดีเราก็ต้องได้ดีอยู่แล้วแล้วเราจะไปตั้งเป้าหมายจะไปเอาดีตรงนั้นทำไมครับยังไงเราก็ต้องได้ดีอยู่แล้วมันขอให้เราทุ่มเทเต็มที่กับการลงมือทำให้สำเร็จคือถ้าจะช่วยเหลือคนอื่นก็ช่วยให้เขาพ้นทุกข์ให้ได้จริงๆพอเห็นเขาพ้นทุกข์แล้วก็ขอให้เรามีแต่รางวัลเดียวคือความสุขที่เราจะได้รับในขณะนั้นนะครับแล้วก็เมื่อได้เห็นเขาเป็นสุขเรายิ่งเป็นสุขต่อไปอีกนั่นก็คือการทำด้วยจิตวิญญาณและนั่นแหละครับพลังอำนาจที่จะเรียกว่าผลสำฤทธิ์หรือผลสำเร็จของการกระทำมันก็จะเกิดขึ้นและก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำสิ่งนั้นๆต่อไปนะคือหวังผลสำเร็จในสิ่งที่ทำจะดีกว่าหวังผลประโยชน์จากสิ่งที่เราทำนี่คือความแตกต่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเอาไว้แล้วในตอนที่แล้วท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความสุขอันเกิดจากความสำเร็จในชีวิตโดยการมีชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งนั้นนะต้องอาศัยความฉลาดอีกประการหนึ่งด้วยนะครับนะความฉลาดในลำดับที่4ที่เราจะพูดถึงกันในครั้งนี้ก็คือการที่ท่านผู้ฟังจะต้องฉลาดฟันฝ่าคำว่าฉลาดฟันฝ่านี่หมายถึงฝ่าอะไรครับไม่ได้หมายถึงฝ่าด่านอรหันต์แบบเดียวกับหนังกำลังภายในของจีนนะฮะแต่ว่าการฉลาดฟันฝ่าในที่นี้หมายถึงฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามทั้งหลายในเส้นทางชีวิตของท่านหรือฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายในชั่วโมงการทำงานของท่านไม่ว่าท่านจะทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อองค์กรนะครับหรือทำงานเพื่อชีวิตส่วนตัวของท่านหรือไม่ว่าท่านจะดำเนินชีวิตร่วมกันกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวของท่านก็ตามความราบรื่นลื่นไหลในการดำเนินชีวิตและในการทำงานมันไม่ได้เกิดขึ้นมาตลอดเวลาให้กับท่านหรอกนะครับมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่จะราบรื่นลื่นไหลนั้นใครคิดว่าหนทางไปสู่ความสำเร็จของตัวเองจะต้องโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปคนนั้นก็คงจะคิดผิดนะครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราศึกษาธรรมะชั้นสูงที่เรียกว่าอภิปรัชญานะฮะภาษาฝรั่งเรียกว่าเมตาฟิสิกส์ซึ่งผมเองก็ได้ศึกษาค้นคว้าและก็บันทึกไว้ในหนังสือชุดจิตจักรวาลซีรีส์ไว้ให้ท่านทั้งหลายได้ค่อยๆทยอยกันอ่านจน20กว่าซีรีส์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนว่าเราย้ำกับผู้คนตลอดเวลาว่าอุปสรรคต่างๆสำหรับมนุษย์แล้วเป็นของคู่กันครับถ้าท่านไม่เคยเจออุปสรรคใดๆเลยนะแสดงว่าเป็นสิ่งที่ประหลาดมากแล้วครับในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานอุปสรรคหมายถึงข้อขัดข้องหรือปัญหาต่างๆที่จะรุมเร้าให้เราได้เผชิญแล้วให้เราได้ฟันฝ่าหรือแก้ไขมันนะครับเพื่อนำพาตัวเราไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายหรือตามวัตถุประสงค์ที่ตัวเราต้องการนั้นมันจะมีมาหาเราเป็นระยะนะครับโดยที่บางทีเรามิอาจจะคาดคิดล่วงหน้าด้วยซ้ำไปนะมันถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตหรือทำงานอย่างขาดสติคือประมาทนะครับไม่ทำตัวเองให้มีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคอะไรทั้งหลายเนี่ยบางทีพอเจออุปสรรคขึ้นมามันจะกลายเป็นปัญหาเฉพาะหน้าแล้วทำให้เรางุนงงสับสนหรือวุ่นวายแล้วก็อาจจะไม่มีความสามารถพอที่จะแก้ไขหรือเอาชนะอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นได้ก็กลายเป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือเป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในการทำงานของตัวเราได้เหมือนกันนะครับบ่อยครั้งที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะสร้างสันติสุขในชีวิตด้วยการนำความสำเร็จมาสู่ตนเองแล้วท่านผู้ฟังก็จะต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเหมือนดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้นั่นแหละครับนะคำว่าไม่ประมาทแปลว่าต้องมีสติคำว่ามีสติแปลว่าต้องรู้ว่าชีวิตของมนุษย์เราทุกคนต้องมีอุปสรรคครับเพราะว่าอุปสรรคก็คือเครื่องทดสอบความมุ่งมั่นของมนุษย์นั่นเองครับเช่นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเป็นคนดีเนี่ยต้องการจะเป็นคนดีเนี่ยท่านก็จะต้องผจญกับมารหรืออุปสรรคทั้งหลายครับผจญกับมารอุปสรรคทั้งหลายนะก็เพื่ออะไรครับเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเรานั้นมีปณิธานหรือมีความมุ่งมั่นว่าจะเป็นคนดีสักกี่มากน้อยเช่นถ้าเราต้องการจะเป็นคนดีเนี่ย
เกิดมีใครสักคนหนึ่งมาสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเราเนี่ยเป็นเงื่อนไขทดสอบจิตสำนึกของเราโดยใช้พฤติกรรมด้านลบมาเป็นเงื่อนไขโดยที่ตัวเราไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าคนใกล้ตัวเราหรือคนแปลกหน้าที่เข้าผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเขาจะหยิบยื่นเอาเงื่อนไขด้านลบมาให้เราได้ซึ่งเงื่อนไขด้านลบนั้นมีผิดแผกแตกต่างกันออกไปเยอะแยะมากมายครับวันทั้งวันท่านผู้ฟังลองสังเกตดูเถอะครับถ้ายิ่งท่านมีความมุ่งมั่นจะเป็นคนดีมากเท่าไหร่โอกาสที่จะเจอคนเหลวไหลหรือคนอื่นที่ทำไม่ดีกับตัวท่านจะมีบ่อยมากเลยนะครับจะมีสูงมากตรงนี้ครับถ้าท่านรู้สติหรือมีสติไว้ล่วงหน้าท่านจะทราบดีว่าคนเหล่านั้นเขาก็คือคนที่เขาเอาข้อสอบมายื่นให้ท่านทำเนี่ยเพื่อจะทดสอบความมุ่งมั่นของท่านว่าท่านต้องการจะเป็นคนดีนะอย่างแท้จริงมากน้อยเพียงใดถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นคนดีมากคือมีปณิธานว่าจะต้องเป็นคนดีให้ได้ผลที่จะปรากฏก็คือว่าไม่ว่าใครจะมาทำผิดคิดร้ายกับท่านอย่างไรท่านก็ยืนยันที่จะเป็นคนดีอยู่อย่างนั้นตลอดไปซึ่งคนดีที่แท้จริงก็คือคนที่พร้อมที่จะอดทนเพื่อผลสำเร็จของตนเองหรือคนที่พร้อมจะอดกลั้นเพื่อการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเขาเองหรือคนที่พร้อมที่จะให้อภัยไม่ถือสาหาความกับใครไม่เอาเรื่องเอาราวใครไม่เจ็บจิตคิดแค้นใครคนนั้นที่เขาหยิบยื่นเงื่อนไขที่ไม่พอใจให้กับตัวเองโดยตัวเองอาจจะทำใจให้ยอมรับว่าอ๋อนี่ก็คือบททดสอบจิตสำนึกของตัวเราเองว่าเราพร้อมจะเป็นคนดีและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีมากน้อยเพียงใดถ้าใครมายั่วย้าเรามาทำปัญหาด้านลบทางอารมณ์หรือสุขนึกคิดให้กับเราและเราไม่ตอบโต้ไม่ต่อสู้ไม่ต่อต้านเขานั่นแสดงว่าเราได้ยืนยันที่จะเป็นคนดีอย่างแท้จริงแล้วถูกไหมครับอย่างนี้ครับนี่คือบททดสอบจิตสำนึกของมนุษย์นะฮะก็เลยอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าอุปสรรคในชีวิตของมนุษย์นั้นนะมันเป็นเครื่องทดสอบความมุ่งมั่นของเราครับเช่นถ้าเราต้องการจะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จเราก็จะต้องมีอุปสรรคในการทำงานเหมือนกันถ้าเจออุปสรรคหน่อยเดียวเราท้อถอยเสร็จแล้วนะเราท้อเสร็จแล้วถอยเสร็จแล้วเนี่ยนั่นแสดงว่าเราสอบตกบททดสอบของความมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จอย่างแท้จริงใช่ไหมครับพอเหนื่อยหน่อยไม่เอาละพอลำบากหน่อยก็ไม่เอาละพอยากหน่อยก็ไม่เอาละอย่างนี้แสดงว่าตัวคนนั้นไม่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จอย่างแท้จริงพูดง่ายๆก็คือไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำงานนั้นจริงใช่ไหมครับก็ทำให้เราจะต้องเรียนรู้ตัวเราและค้นพบตัวเราได้ในที่สุดมันก็จะนำเราไปสู่การแก้ไขตนเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราจะกล่าวให้ชัดเจนก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังที่ต้องการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตหรือให้กับการทำงานใดๆของตัวเองก็ตามนะฮะว่าอย่าเกลียดกลัวอุปสรรคอุปสรรคหรือข้อขัดข้องทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าปัญหาอะไรๆก็ปัญหาเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่เป็นของคู่กันกับมนุษย์ทุกคนนะครับนะไม่มีใครเลี่ยงพ้นได้ที่จะไม่เจอข้อขัดข้องอุปสรรคหรือปัญหาเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักอุปสรรคหรือปัญหากันในชั้นแรกในชั้นนี้ก่อนดีไหมครับว่าอุปสรรคหรือข้อขัดข้องหรือปัญหาในการทำงานและในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นมันจะแบ่งออกเป็น2จำพวกด้วยกันครับอุปสรรคหรือข้อขัดข้องที่เรียกว่าปัญหามี2จำพวกก็คือจำพวกแรกเป็นอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเราเองครับปัญหาภายในจิตใจเนี่ยถ้าเป็นภาษาพระนะก็เรียกว่ามารภายในเห็นทีจะได้กระมังครับท่านผู้ฟังครับคำว่ามารภายในหมายถึงอารมณ์รู้สึกหรือการนึกการคิดอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราที่มันจะเป็นอุปสรรคต่อการลงมือทำสิ่งที่เรากำลังจะทำหรือเป็นอุปสรรคต่อการลงมือทำในสิ่งที่เรากำลังกระทำโดยอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นจากมารภายในจิตใจของเราก็คืออย่างเช่นทำให้เราไม่กล้าที่จะลงมือทำบ้างละอะไรอย่างนี้นะครับหรือพอทำไปแล้วทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ท้อถอยไม่อยากจะทำแล้วทำให้ถ้าใครสามารถถ้าใครเข้าถึงอารมณ์ตรงนี้แล้วสอบตกนะก็กลายเป็นคนจับจดนะคือชอบทำอะไรที่ง่ายๆสบายๆพอเ
พอทำแล้วพอเจอยากหน่อยๆก็ยกเลิกซะสักกลางคันนะฮะโอกาสที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาภายในจิตใจนะครับความกลัวความอายความขี้เกียจความเบื่อหน่ายนี่เขาเรียกว่ามารภายในส่วนอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายนอกนะส่วนมากแล้วจะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตไปหรือเกิดขึ้นในขณะที่กำลังทำงานนั้นๆไปนะส่วนมารภายในนั้นมักจะเกิดขึ้นก่อนที่จะลงมือทำและขณะลงมือทำนะครับอุปสรรคภายนอกเป็นสิ่งที่ยากแก่การคาดหมายล่วงหน้ายากแก่การควบคุมนะครับเช่นปัญหาที่เกิดจากความเหนื่อยล้าของกายสังขารเมื่อได้ทำไปนานๆเข้าเหนื่อยล้านะก็เกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเซ็งอะไรแบบนี้หรือเกิดความเกียจคร้านหรือปัญหาที่เกิดจากความยุ่งยากซับซ้อนของสิ่งที่ตัวเองทำหรือว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากปัญหาเฉพาะหน้าไม่คาดคิดผิดหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดจากมนุษย์คนอื่นๆซึ่งแวะเวียนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราหรือเพื่อนร่วมงานคนอื่นแผนกอื่นหรือฝ่ายอื่นก็ตามนะท่านผู้ฟังครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าอุปสรรคทั้งภายนอกและภายในทั้งนั้นนะครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ท่านก็ได้ชื่อว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วล่ะครับเนี่ยในตอนต่อไปในคราวหน้าเราคงจะมาคุยกันต่อว่าและถ้าเรามีอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกอย่างเนี้ยถ้าเราจะถือว่าเราเป็นคนฉลาดฟันฝ่าหรือฉลาดที่จะนำตัวเองให้รุดหน้าไปหาความสำเร็จนั้นเราจะเอาชนะอุปสรรคทั้งภายนอกและภายในจิตใจของเรากันได้อย่างไรในตอนหน้าเราจะกลับมาว่ากันอีกครั้งนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราได้นำเสนอท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการที่จะสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของตนเองนะครับในลักษณะของการสร้างชีวิตที่มั่นคงและการทำให้ชีวิตของตนนั้นมีความมั่งคั่งเนี่ยเราเรียนท่านผู้ฟังไปว่าเราจะต้องเป็นคนฉลาดใน6ประการด้วยกันเราจึงจะสามารถสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของตัวเราได้นะครับแล้วก็หลายตอนที่ผ่านมานั้นเราก็ได้พูดถึงความฉลาดในตอนสุดท้ายนะครับก็คือความฉลาดในการที่จะฟันฝ่าคำว่าฟันฝ่าในตอนที่ผ่านมาก็คือความฉลาดประการที่4นั่นเองคำว่าฉลาดฟันฝ่าในตอนที่4นะครับในเรื่องที่4ซึ่งเป็นความฉลาดที่คนที่เป็นนักสู้ผู้พิชิตในการที่จะสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตและงานของตนเองนั้นจะต้องฉลาดฟันฝ่าในลักษณะของการมีความบากบั่นหมั่นเพียรนะครับในการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่ตนเองได้พบผ่านเผชิญนั้นให้สำเร็จให้ได้เพราะถ้าเราเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นบนเส้นทางชีวิตหรือในกระบวนการในการทำงานของท่านในแต่ละวันไม่ได้โอกาสที่เราจะไปถึงความสำเร็จนั้นก็คงจะยากแล้วก็ในตอนที่ผ่านมาเราก็แนะเน้นกับท่านผู้ฟังว่าอุปสรรคใดๆทั้งหลายของมนุษย์เราบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับที่แต่ละคนจะต้องพบผ่านเผชิญกันนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน2จำพวกก็คืออุปสรรคภายในจิตใจที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ตัวเองสามารถจะควบคุมดูแลหรือว่าเยียวยาบำบัดรักษามันได้กับอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคืออุปสรรคที่เกิดขึ้นภายนอกเป็นอุปสรรคที่คาดหมายล่วงหน้าลำบากนะครับแล้วก็ยากแก่การควบคุมโดยผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปว่าอุปสรรคนานับประการบนเส้นทางของความสำเร็จของมวลมนุษย์โลกทั้งหลายเหล่านี้นะครับมันเป็นเครื่องทดสอบความมุ่งมั่นของมนุษย์เราดีๆนี่เองครับความมุ่งมั่นในที่นี้หมายถึงการมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นๆให้ประสบผลสำเร็จหรือการมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีอะไรอย่างนี้นะครับถ้าหากว่ามีอุปสรรคเข้ามาเป็นตัวช่วยแล้วมันก็จะเป็นเครื่องทดสอบได้ว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลสำเร็จคือมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้มากน้อยเพียงใดนี่คือการพูดในทางโลกนะครับแต่คราวที่แล้วผมไม่ได้กล่าวถึงในทางจิตวิญญาณว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีจิตวิญญาณนะครับมาเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยมนุษย์แต่ละคนจะมีจิตวิญญาณของตนเองเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เราเรียกว่ากายสังขารด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จิตวิญญาณก็แบ่งภาคตัวเองออกมาแล้วก็มอบหมายให้จิตปัจจุบันของเราที่หลายคนเรียกกันว่าจิตหยาบเนี่ยนะครับ ในมอบหมายให้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันทำหน้าที่ขับเคลื่อนกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของตนในการดำเนินชีวิตอยู่ในรูปของคน2มิติให้ประสบผลสำเร็จให้ได้เพราะฉะนั้นในหนังสือจิตจักรวาลเราก็ได้เขียนบันทึกไว้ให้ท่านได้อ่านได้ฟังเอาไว้ว่าเมื่อทุกคน โดยจิตวิญญาณที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์นะครับได้รับโอกาสให้มาเกิดแล้วแต่ละคนจึงมีหน้าที่หลักที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และทุกคนจะต้องปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นนะฮะนั่นหมายความว่าตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่หรือตราบจนสิ้นลมหายใจของเรานั้นเรามีภารกิจจะต้องปฏิบัติมากมายในภาคของจิตวิญญาณของเราโดยใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบนี่แหละครับเป็นตัวการในการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลกายสังขารและจิตใจของเราภารกิจหนึ่งในการเป็นมนุษย์ให้เป็นคือการเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นนั่นนะครับเรามีภารกิจหลักอยู่อันหนึ่งจากหลายๆอย่างนั่นก็คือการเรียนรู้
ที่จะใช้จิตวิญญาณของตนเองในการขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆของเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางจิตใจหรือเป็นพฤติกรรมทางกายสังขารก็ตามหน้าที่ของมนุษย์แต่ละคนที่จะต้องรับผิดชอบต่อจิตวิญญาณของตัวเองก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้จิตวิญญาณของตนขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของตนเองคือแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมทั้งพฤติกรรมภายในคือจิตใจและพฤติกรรมภายนอกก็คือกายสังขารของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องเรียนรู้ที่จะขับเคลื่อนมันด้วยจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราให้ได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงตรงนั้นได้เราก็จะต้องได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับหากจะพูดให้ชัดเจนก็คือว่าหน้าที่ของท่านผู้ฟังและก็มนุษย์ทั้งโลกนี้เลยไม่ว่าชาติไหนศาสนาใดก็ตามทุกคนจะต้องมีหน้าที่ในการสั่นสะเทือนจิตใจของตัวเองเพื่อการขับเคลื่อนพฤติกรรมทางกายสังขารคือใช้หนึ่งสมองกับสองมือของตนและขับเคลื่อนพฤติกรรมทางจิตวิญญาณคือจิตใจของเราที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับเราจะต้องขับเคลื่อนมันด้วยพลังทางจิตวิญญาณเท่านั้นไม่ใช่พลังของจิตหยาบที่เราเรียกว่าจิตใจหรือจิตปัจจุบันและก็ไม่ได้ใช้แต่แรงกายซึ่งเป็นพลังอำนาจทางกายสังขารที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมีอยู่เราจะต้องทำอย่างไรที่เราจะเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเราได้ท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะสามารถเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเรานะฮะไม่ว่าพลังอำนาจในการคิดก็คือพลังอำนาจในการใช้สติปัญญาของจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าปัญญาญาณซึ่งเราจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มใช้สติปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายให้ได้เท่านั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็ได้บันทึกไว้ในหนังสือจิตจักรวาลซีรีส์นะถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นซีรีส์3กับซีรีส์4นะที่ใช้ชื่อคัมภีร์ว่าอยากคิดแบบจิตมนุษย์และอีกเล่มหนึ่งคือมนุษย์ในมิติคู่ขนานนะตรงนั้นท่านไปหาอ่านเอานะครับและท่านจะทราบว่าเราจะกดปุ่มใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายเพื่อจะเข้าถึงการใช้สติปัญญาของจิตวิญญาณของเราอย่างไรและในขณะเดียวกันเราก็จะต้องใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเราในการแสดงออกหรือกระทำในมิติทางกายภาพด้วยและในมิติของจิตวิญญาณด้วยซึ่งตรงนี้ในหนังสือทั้งสองเล่มที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่ก็ได้แนะเน้นไปแล้วนะครับแต่สำหรับครั้งนี้ที่เราจะสามารถกล่าวถึงและเชื่อมโยงการใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณได้นั่นก็คือการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดๆให้ประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริงซึ่งในตอนที่ผ่านๆมาเราเคยแนะท่านผู้ฟังว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาจะทำสิ่งใดแล้วส่วนมากมักจะหวังผลประโยชน์หรือหวังผลดีหวังผลเด่นหวังผลได้จากสิ่งที่ตัวเองทำด้วยกันเท่านั้นนะครับถ้าเราทำโดยมุ่งหวังผลประโยชน์ที่จะได้จากการทำสิ่งนั้นๆให้สำเร็จโดยเราไปหวังที่ตัวผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วเราก็จะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้เพียงแค่จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเราเท่านั้นในการขับเคลื่อนพฤติกรรมทั้งภายนอกภายในในการทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นมนุษย์นั่นเท่ากับว่าเราจะใช้ภาคของกายสังขารหรือกายภาพของเราเท่านั้นนะในการขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆบนโลกใบนี้แต่ในขณะที่หน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราก็คือการที่จะต้องเรียนรู้ในการแสดงบทบาทของคน2ภาคก็คือของคน2มิติให้สมบูรณ์คือเราจะใช้มิติของกายสังขารในการคิดอ่านทำสิ่งใดให้สำเร็จอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเราด้วยเพื่อจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์คือเป็นคน2มิติอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับมันด้วยเหตุนี้จึงอยากจะเน้นตรงนี้ว่าถ้าเราสามารถทำสิ่งใดด้วยความมุ่งมั่นที่จะหวังผลสำเร็จในสิ่งที่เราทำให้ได้อย่างแท้จริงแล้วเราก็จะสามารถยกระดับอำนาจของจิตใจของเราไปสู่การใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติซึ่งตรงนี้มันไม่ได้อัตโนมัติเพราะมันอยู่เฉยๆแล้วเราใช้ได้นะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องยกระดับการใช้จิตใจของเราที่เรียกว่าจิตมนุษย์หรือคิดแบบจิตมนุษย์เนี่ยนะครับให้มันสูงขึ้นแรงสั่นสะเทือนของจิตมนุษย์ที่สูงขึ้นไปสู่การทำสิ่งใดก็ตามเพื่อ
มีเป้าหมายคือทำแล้วให้ประสบผลสำเร็จเอาจิตไปโฟกัสก็คือไปมุ่งไปเน้นอยู่ตรงผลสำเร็จในสิ่งที่ตัวทำเนี่ยนะฮะตรงนี้ครับมันคือเคล็ดลับที่ฟังดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับที่เราจะสามารถเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเราได้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมมนุษย์เราทุกคนจึงต้องมีอุปสรรคเช่นคนที่มีความรักเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าความรักของหนุ่มสาวเท่าแก่ก็ตามเวลาจะรักกันกว่าจะรักกันได้หรือรักกันแล้วและกว่าจะครองรักกันประเภทถือไม้เท้ายอดทองถือกระบองยอดเพชรได้เราทั้งคู่กับคนที่เรารักนะครับล้วนต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆตั้งมากมายไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากจิตใจของกันและกันคือเบื่อหน่ายรำคาญจุกจิกจุจี้อะไรเงี้ยนะหรือเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่3ซึ่งย่างก้าวล่วงล้ำเข้ามาสู่วิถีชีวิตของคน2คนเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันก็ล้วนเป็นอุปสรรคมันถ้าหากว่าเราจะพิสูจน์ว่าเราทั้ง2คนเนี่ยมีความรักที่แท้จริงมีความรักที่คงมั่นและมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ความรักระหว่างเรา2คนร่วมกันให้ไปสู่ผลสำเร็จสุดยอดคือรักกันจนกว่าชีพจะสลายตายจากกันไปในภพชาติปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็ต้องพิสูจน์ความมุ่งมั่นว่าเราจะรักกันจริงๆไม่ว่าจะมีสิ่งใดที่จะมามีอุปสรรคมามีปัญหาไม่ว่าจะมีบุคคลที่3โผล่เข้ามาหรือไม่ว่าจะเธอกับฉันจะเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงจริตนะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรไปนะที่ทำอีกฝ่ายหนึ่งไม่พึงพอใจหรือไม่ต้องประสงค์อย่างเงี้ยเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะรักกันและสร้างสรรค์ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวต่อไปให้ยั่งยืนให้จงได้นั่นก็คือบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นนั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าในชีวิตของเรานั้นที่เรามีความรู้สึกว่าเราหาความมีสันติสุขในจิตใจของเราไม่ได้หาสันติสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทั้งความสุขทางกายและความสุขทางจิตใจเราหาไม่ได้ท่านผู้ฟังก็อย่าไปท้อแท้กับการเป็นมนุษย์นะครับก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าความมีชีวิตอยู่ที่มีอุปสรรคอะไรที่มันเกิดขึ้นให้เราได้พบผ่านเผชิญนั้นมันผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็เลยไปครับเขาเรียกว่าเมื่อฝนซาฟ้าก็ย่อมใสอย่าตกใจครับวันที่ฝนจะตกเวลาฝนจะตกอากาศจะร้อนอบอ้าวท้องฟ้าจะมืดครึ้มนะเหมือนกับว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ดูแล้วมันไม่สว่างสวยเอาเสียเลยใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้นอกรัศมีของก้อนเมฆหรือเมฆฝนที่มันบดบังแสงอาทิตย์นั้นมันก็ยังมีความสว่างสวยอยู่นั่นแสดงว่าโลกทั้งใบมันไม่ได้มืดมนอนธการนะครับมันมืดอยู่ที่เดียวและก็บังเอิญไอ้ที่มันมืดมิดหรือมืดครึ้มนั้นมันเป็นบริเวณที่ตัวเราเองเนี่ยดำรงอยู่เท่านั้นเองครับนะและในขณะที่บางวันฟ้าใสสำหรับเราเนี่ยแต่ว่าบนพื้นแผ่นดินนี้บนพื้นผิวโลกนี้ยังมีบางแหล่งแห่งที่เกิดมีพายุถล่มมีฝนฟ้าคะนองอะไรต่างๆอยู่เหมือนกันมันก็จะสลับคล้าคล้ากันไปอย่างนี้มันถ้าผู้ฟังสามารถตรึกตรองและมองเห็นสัจธรรมตรงนี้ได้ท่านผู้ฟังก็คงจะไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคไม่ขยาดกับอุปสรรคใดๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตหรือในชั่วโมงของการทำงานถูกต้องไหมครับเพราะท่านผู้ฟังสามารถจะมองเห็นแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติว่างั้นนะมันในตอนที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องการฉลาดฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ว่านะปัญหาภายในจิตใจคือความกลัวความอายความขี้เกียจอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราจะต้องข้ามพ้นมันให้ได้ไม่งั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถลงมือทำงานนั้นๆได้แล้วก็เมื่อเราไม่ลงมือทำเนี่ยนะครับแล้วเราจะไปหวังผลสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้อย่างไรใช่ไหมครับนะมันต้องทำถ้าไม่ทำก็ย่อมไม่สำเร็จเป็นคำตอบชัดเจนอยู่ในตัวเองแล้วแต่ขณะที่ปัญหาภายนอกมันเกิดจากการที่ท่านผู้ฟังได้ลงมือทำแล้วนะครับริอ่านลงมือทำไปเรียบร้อยแล้วแต่พอทำไปแล้วอ้าวไปเจออุปสรรคปัญหาเข้ามาอีกแล้วโดยไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าโดยซ้ำเรื่องบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเฉพาะหน้านึกไม่ถึงหรือเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเพราะคิดไม่ถูกต้องเดาผิดคาดหมายผิดอะไรเงี้ยนะซึ่งปัญหาภายนอกเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ยากแก่การที่เราจะควบคุมมันเนี่ยเมื่อเจอเราก็จะต้องบอกตัวเราเองว่าไอ้ความยุ่งยากซับซ้อนของสิ่งที่ทำหรือปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาอันเกิดจากมนุษย์คนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะจัดการกับมันอย่างไรนะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ทั้งภายนอกภายในท่านผู้ฟังก็ได้เรียนรู้จากคราวที่แล้วที่เรากราบเรียนท่านไปว่ามันก็จะทำให้เรามีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราจะมาพูดกันในครั้งนี้ให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์กันสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นศาสตร์และศิลปะในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความมีสันติสุขอันเกิดจากความสำเร็จในชีวิตของท่านหรือในการทำงานของท่านให้ได้
เราก็อยากจะแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าการที่ท่านจะเอาชนะอุปสรรคภายในจิตใจของตัวเองได้นั้นท่านจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญหรือสร้างคุณสมบัติที่สำคัญให้เกิดขึ้นไว้ในจิตใจของท่านอยู่3ประการด้วยกันซึ่งวันนี้ก็คงจะเล่าให้ท่านฟังได้ว่า3ประการที่ว่าในการที่ท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคภายในจิตใจของตัวเองได้ก็คือประการที่1ครับอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่มักจะพบเจอกันอยู่เป็นประจำสำหรับมนุษย์โดยปกติทั่วไปนั่นก็คือการกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้พอเห็นว่ามีงานอะไรยากๆสักอย่างหนึ่งที่ตัวเองจะต้องทำเนี่ยมนุษย์หลายรายทีเดียวมักจะสอบตกตั้งแต่ต้นก่อนที่จะลงมือทำงานนั้นด้วยซ้ำหรือก่อนที่จะลงมือเรียนรู้หรือศึกษางานที่ตัวเองจะทำนั้นให้ท่องแท้ซะก่อนว่าอะไรเป็นอะไรนะครับมนุษย์ก็มักจะกลัวว่าจะทำงานนั้นไม่ได้ขึ้นมาก่อนในจิตใจทันทีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนวิตกจริตนะครับกลัวว่าจะทำไม่ได้ผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าวิธีการที่จะเอาชนะอุปสรรคภายในจิตใจของตัวเองตรงนี้คือกลัวว่าจะทำไม่ได้เนี่ยให้เรารู้จักมองนะฝึกตัวเองนะครับในประการแรกคือมองเห็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่น่าท้าทายสำหรับตัวเองเสมอฝึกนิสัยอย่างนี้ให้กับตัวเองไว้เรื่อยๆทำได้ไหมนะเห็นอุปสรรคขวากหนามทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่าท้าทายความสามารถของตัวเองเสมอฝึกตัวเองตรงนี้ให้ได้นะครับประการต่อมาที่จะช่วยทำให้เราไม่เป็นคนวิตกจริตคือไม่กลัวว่าจะทำไม่ได้เช่นพอจะได้ทำงานอะไรที่ยากๆสักหน่อยบอกว่าแย่แล้วเราซวยละสิกูนะซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจทำไม่ได้แน่เลยนะนั่นคือการคิดคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำหรือเป็นการมองโลกในแง่ร้ายอย่างหนึ่งนะครับก็นำเรามาสู่การเป็นคนวิตกจริตนานๆเข้ามันก็เครียดได้เหมือนกันนะครับมันการขจัดความกลัวว่าจะทำไม่ได้ก็ต้องทำอย่างแรกคือฝึกให้ตัวเองเคยชินเป็นนิสัยเลยคือเห็นอุปสรรคต่างๆในชีวิตเป็นสิ่งที่น่าท้าทายความสามารถของตัวเองให้ได้สร้างนิสัยเคยชินตรงนี้ให้ได้นะคิดอย่างนี้ตลอดนะครับต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้เราทำได้อย่างเงี้ยนะครับท่องไว้ครับประการที่สองครับถ้าจะช่วยได้นั่นก็คือว่าท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ที่จะทำสิ่งใดๆก็ตามในชีวิตของตัวเองจากสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับตัวเองนะครับนะทำด้วยตัวเองคิดด้วยตัวเองแล้วให้ประสบผลสำเร็จเอาไว้บ้างจากนั้นก็ค่อยๆสั่งสมความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองคิดเองทำเองไม่ต้องพึ่งพาสติปัญญาหรือความสามารถของคนอื่นๆเนี่ยนะเอาไว้เรื่อยๆไปครับถ้าเราสามารถสั่งสมความสำเร็จให้กับตัวเองไว้เรื่อยๆไปมันจะทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาได้ไอ้ความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยแหละครับมันจะช่วยขจัดความกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้ให้เสื่อมคลายสลายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์นะครับมันเชื่อมั่นว่าเราทำได้เนี่ยถ้าเราไม่มีต้นทุนที่เป็นบวกโดยที่เราไม่คิดอ่านที่จะทำสิ่งใดได้ด้วยตัวเองมาก่อนแล้วเนี่ยความเชื่อมั่นในตัวเองก็เกิดขึ้นยากมากจะรอให้คนอื่นให้ความหวังหรือรอให้คนอื่นเขาให้กำลังใจว่านานายเชื่อเราสิว่านายทำได้นั่นคือคำหวานๆที่จะปลุกปลอบใจเรานะครับแล้วถามว่าบางทีเราไม่มีใครมาคอยปลอบใจไม่มีใครมาคอยให้กำลังใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราล่ะแล้วเราจะทำยังไงพระพุทธเจ้าสอนแล้วนะครับว่าอัตตาหิอัตโนนาโถคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นต้องพึ่งตนเองนะดีที่สุดเลยนะครับนะไม่ใช่ว่าพอไม่มีใครจะให้เป็นที่พึ่งที่พิงแล้วยุ่งขิงแล้วสิทีเนี้ยชีวิตวุ่นวายแล้วสิทีเนี้ยนะช่วยตัวเองไม่ได้เลยอย่างนี้ก็แย่นั่นก็คือวิธีที่2ในการที่จะขจัดความกลัวหรือความวิตกจริตของตัวเองนะฮะทำให้ตัวเองกล้าที่จะลงมือทำได้มีพลังอำนาจที่จะทำได้ใช่ไหมอย่างแรกคือต้องบอกตัวเองว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่น่าท้าทายสำหรับตัวเองเสมอก็เรียกว่ากล้าหันหน้าเข้าเผชิญปัญหานั้นเลยใช่ไหมครับประการที่สองก็คือการเรียนรู้ที่จะค่อยๆสั่งสมความสำเร็จในสิ่งใดๆก็ตามที่ตัวเองจะทำมันให้สำเร็จให้ได้ด้วย1สมองกับ2มือของตัวเองสั่งสมมาเรื่อยๆตลอดชีวิตเลยนะฮะพอวันหลังมาเจออะไรที่ยากๆเข้าตัวเองก็จะได้มีแววของการเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองครับหรือประการที่สามสิ่งที่จะทำให้เรานะไม่กลัวว่าจะทำไม่ได้ก็คือเราจะต้องให้เวลากับตัวเราเองในการศึกษาเรียนรู้งานนั้นหรือสิ่งยากๆนั้นให้ถ่องแท้ซะก่อนไม่ใจร้อนที่จะลงมือทำ
คำว่าศึกษาแปลว่าค่อยๆเรียนรู้หาทางหนีทีไล่ทำความเข้าใจตื้นลึกหนาบางในสิ่งที่เราจะกระทำนั้นให้กว้างขวางลึกซึ้งแยบยลและก็ให้ถ่องแท้ว่างั้นนะถ้าเรารู้จริงในสิ่งที่เราจะทำท่านผู้ฟังก็ทราบแล้วว่าไอ้ความกลัวว่าจะทำไม่สำเร็จหรือจะทำไม่ได้เนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นว่าจะต้องทำได้มันต้องเกิดขึ้นแน่ๆหรืออาจจะใช้เวลาศึกษาคนอื่นๆเขาว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมีคนอื่นก็เคยทำหรือกำลังทำอยู่บ้างไหมถ้าเขาทำอยู่เนี่ยเขาทำกันอย่างไรแล้วเขาทำได้ไหมเราก็ใช้วิธีว่าถ้าเราเห็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเขาทำในสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยและประสบผลสำเร็จก็ให้เราจุดจักฉลาดที่จะนำเอาความสำเร็จที่คนอื่นเขาทำนะเอาความสำเร็จที่คนอื่นเขาทำนั่นน่ะมาเป็นกำลังใจให้กับตัวเองซะเช่นโดยคิดว่าเขาทำได้เมื่อเขาทำได้เขาเป็นมนุษย์เหมือนเราเราก็ต้องทำได้เหมือนเขาสิใช่ไหมเขาเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์เขาเป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายเราก็เป็นผู้ชายหรือนะเขาทำสำเร็จได้ทำไมเราจะทำไม่ได้เพราะเขาก็กินข้าวเหมือนเราเราก็กินข้าวเหมือนเขาหายใจด้วยออกซิเจนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะเขาทำได้เราต้องทำได้นะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือหลักการในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองได้ว่าเราทำได้ท่านผู้ฟังครับอุปสรรคภายในจิตใจอีกประการหนึ่งในประการที่สองก็คือความอับอายที่จะลงมือทำการที่คนเราอับอายที่จะลงมือทำสิ่งใดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเลือกงานนะครับเป็นคนเลือกงานถ้าท่านเป็นคนเลือกงานแสดงว่าท่านมองว่างานที่ท่านกำลังจะทำนั้นเป็นงานชั้นต่ำนะไม่เหมาะสมกับตัวท่านท่านเลยรู้สึกอายที่จะทำมันนะอย่างนี้เขาเรียกว่าดูแคลนสิ่งที่ตัวเองจะทำนะมันถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราดูแคลนในสิ่งที่ตัวเองจะทำก็แก้ไขตรงนี้สิครับว่าทุกอย่างนะถ้าเราทำสำเร็จไม่ว่ายากหรือง่ายหรืองานชั้นต่ำชั้นสูงก็ถือว่าเราเป็นผู้พิชิตความสำเร็จได้ทั้งนั้นนะดีกว่าเป็นคนที่ไม่ทำอะไรเลยและทำอะไรไม่สำเร็จเลยถูกต้องไหมครับนะหรือการอายที่จะลงมือทำด้วยเหตุผลอีกข้อหนึ่งคือหลงตัวเองคิดว่าตัวเองสูงเกินกว่าจะทำงานนั้นๆอย่างนี้ก็ต้องแก้ไขการยึดติดอัตตาตัวตนคือแก้ไขที่การหลงตัวเองซะให้เสร็จนะถ้าแก้ได้ทุกอย่างก็จบเห็นไหมครับส่วนประการที่3นะการเป็นผู้มีอุปสรรคภายในจิตใจและทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานก็คือการไม่อยากทำเพราะมีความเกียจคร้านแน่เรื่องนี้เห็นทีจะต้องคุยกันต่อให้ยาวสักหน่อยนึงตอนต่อไปเราจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมซึ่งเป็นผู้ติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมซึ่งเป็นรายการที่จะน้อมนำความมีสันติสุขมาให้กับท่านทั้งหลายที่จะเกิดประโยชน์สุขในการดำเนินชีวิตหรือเกิดประโยชน์สุขในการทำงานทุกท่านนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องการเป็นผู้ฉลาดฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามต่างๆถ้าเราสามารถเข้าใจและเข้าถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคต่างๆบนเส้นทางของชีวิตของเราท่านๆกันแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสประสบความสำเร็จนะในการที่เรามุ่งหวังสิ่งใดก็ตามในชีวิตเช่นหวังผลสำเร็จในการทำงานหวังผลสำเร็จในการลงทุนทำกิจการค้าหวังผลสำเร็จในการทำมาหากินนะครับแล้วก็หวังความสุขที่เป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการดำเนินชีวิตเป็นครอบครัวเป็นสถาบันน้อยๆของตนเองนะที่จะอยู่ร่วมกันกับคนที่เรารักอย่างมีความสุขนั่นนะครับมีอยู่ประโยคหนึ่งที่เรากล่าวไว้ในคราวที่แล้วว่าถ้าเรานะต้องการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเราเองนั้นซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างแรกหรือปัญหาภายในเป็นปัญหาแรกเนี่ยนะครับในจิตใจของเราเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าอุปสรรคปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเรานั้นส่วนใหญ่แล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับเมื่อตอนที่แล้วเราก็ได้แนะเน้นท่านผู้ฟังไปคร่าวๆนะว่ามีอยู่3อย่างด้วยกันอุปสรรคหรือปัญหาภายในจิตใจของคนเรานั้นส่วนมากแล้วก็หนีไม่พ้นอุปสรรคใน3ประการต่อไปเนี่ยครับคือประการแรกการกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้การกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้ก็คือการเกิดอาการวิตกจริตนะฮะเพราะว่าตัวเองเป็นคนคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำและก็ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายซะอีกด้วยท่านผู้ฟังเองถ้าต้องการจะเป็นคนที่ประสบความสุขที่จะได้มาจากความสำเร็จใดๆในการลงมือทำของตัวเองในชีวิตของตนนั้นก็จะต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะอุปสรรคภายในจิตใจของตัวเองคือความกลัวในลักษณะของการกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้นี้เสียให้ได้ซะก่อนถ้าเราเป็นคนมีนิสัยมองโลกในแง่ร้ายและก็คาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำตรงนี้คืออุปสรรคอันยิ่งใหญ่ครับท่านผู้ฟังครับที่มันจะไม่เกื้อกูลต่อความสำเร็จใดๆในการดำเนินชีวิตไม่เกื้อกูลต่อความสำเร็จใดๆในการทำงานของตัวเราเองเลยนะครับตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่เรานำมากล่าวกันเอาไว้ก่อนเมื่อตอนที่แล้วถ้าท่านผู้ฟังจะสามารถข้ามพ้นการกลัวว่าจะทำไม่ได้ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองว่าตัวเองทำได้ตัวเราเองทำได้เนี่ยการที่จะกล่าวว่าตัวเองทำได้นั้นไม่ใช่แค่บอกกับตัวเองเฉยๆว่าตัวเองทำได้มันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองว่าเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้ซึ่งในตอนที่แล้วผมก็ได้เรียนแนะนำท่านผู้ฟังไปแล้วเหมือนกันว่าการที่เราจะฝึกตัวเราเองเมื่อเจอสถานการณ์ใดๆที่ยุ่งยากหรือเมื่อเราได้รู้ล่วงหน้าว่าเราจะต้องทำสิ่งใดที่เป็นครั้งแรกในชีวิตและเป็นเรื่องยากๆเนี่ยเราจะต้องฝึกฝนตนเองเอาไว้เสมอว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เราจะทำไม่ได้นะโดยคิดให้ได้ว่าสิ่งใดๆก็ตามที่มันยุ่งยากสิ่งใดก็ตามที่น่าจะมีปัญหานะให้มันเป็นสิ่งที่น่าท้าทายสำหรับตัวเองเอาไว้เสมอถ้าเราฝึกตัวเราเองให้ได้อย่างนี้ความเชื่อมั่นในตัวเราเองก็จะมีสูงขึ้นถูกไหมครับนะแล้วก็วิธีต่อมาก็คือวิธีที่สองก็ให้พยายามสั่งสมความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตัวเองสามารถจะทำได้ในชีวิตแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปโดยให้ฉลาดเลือกเอาสิ่งง่ายๆนะครับคิดเองทำเองให้สำเร็จแล้วก็ค่อยๆสั่งสมความสำเร็จนั้นเอาไว้เป็นต้นทุนในจิตใจของตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่าค่อยๆเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเองเพื่อจะขจัดความกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้ให้มันห่างไกลตัวเองไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับและวิธีที่3ที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองได้ก็คือว่าให้รู้จักเอาความสำเร็จของคนอื่นให้รู้จักเอาความสำเร็จของคนอื่นนะครับท่านผู้ฟังครับมาเป็นกำลังใจให้กับตัวเราเอง
เห็นคนอื่นก็ทำได้เขาเป็นคนเราก็เป็นคนเขากินข้าวเราก็กินข้าวเขาทำได้เราก็ต้องทำได้อะไรทำนองนี้นะครับฝึกนะฝึกคิดด้านบวกเพื่อตนเองสบ้างนะความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะถูกสร้างขึ้นมาได้และถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อๆไปการที่เราจะคิดสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดมันก็จะเพิ่มขึ้นได้เองนะตามลำดับไปนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ในเรื่องการเอาชนะอุปสรรคภายในจิตใจของตัวเองเราก็ได้เน้นท่านผู้ฟังว่าอุปสรรคภายในที่ท่านทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะมันนะยังมีประการหนึ่งที่จะต้องกล่าวถึงกันก็คือความอับอายที่จะลงมือทำในสิ่งนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่นะฮะก็ล้วนมียางอายก็คือมีความขี้อายด้วยกันทุกคนนะครับแต่ว่าเวลาอายเนี่ยมันต้องอายอย่างมีเหตุผลนะไม่ใช่อายอย่างไร้สาระเช่นการละอายเนี่ยที่ธรรมชาติให้จิตวิญญาณถือเป็นรหัสเป็นคุณสมบัติติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นความอับอายหรือความละอายที่มีไว้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยใช้ในการละอายต่อการกระทำผิดบาปต่อผู้อื่นนั่นเองครับไม่ใช่ให้ละอายต่อการทำในสิ่งที่สร้างสรรค์หรือละอายในการทำสิ่งที่ดีงามครับเราจึงต้องใช้ให้ถูกต้องเหมือนมีมีดนะครับท่านผู้ฟังสร้างมีดกันขึ้นมานะมนุษย์ผลิตมีดผลิตอาวุธกันขึ้นมาเนี่ยถ้าเราสามารถเอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรไม่ว่าจะเป็นมีดคมๆหรืออาวุธที่ทันสมัยแค่ไหนอย่างไรมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรือไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายกับมนุษย์เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่มนุษย์เราเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะมันเป็นอย่างนั้นมันทุกสิ่งในจักรวาลเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งในระบบโลกของเรามันล้วนมีทั้งด้านดีและด้านด้อยหรือด้านดีและด้านเสียคู่กันอยู่เสมอนะครับเหมือนกับตัวท่านผู้ฟังเองก็เหมือนกันในตัวตนของความเป็นมนุษย์ของคนเรานั้นนะหรือของท่านเนี่ยมันย่อมมีทั้งด้านดีและด้านที่บกพร่องคือด้านที่ไม่ดีถูกต้องไหมคนเราจึงต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะรักษาความดีงามของตัวเองเอาไว้จึงต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาหรือยกระดับความดีงามของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปและในขณะเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะลดละเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีงามหรือสิ่งที่ไม่ดีงามที่ติดตัวเราอยู่นะให้มันหมดไปให้ได้นั่นก็คือภารกิจอย่างหนึ่งของมนุษย์เราที่จะต้องทำในชีวิตประจำวันนี่ก็คือลักษณะหนึ่งของผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนะครับไม่ใช่แค่มุ่งมั่นกับการถือศีลกินเจอยู่เป็นประจำแต่เพียงอย่างเดียวเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติทั้งตัวและหัวใจของเราด้วยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันในเรื่องของความอับอายที่จะลงมือทำสิ่งใดก็ตามในตอนที่แล้วเราก็กล่าวเอาไว้ว่าลักษณะของคนที่อายที่จะลงมือทำงานนั้นอาจจะมาจาก2ประการก็คือประการแรกเลือกงานนะเป็นคนเลือกงานเลือกงานว่างานนี้แหมมันเป็นงานชั้นต่ำเกินไปสำหรับฉันไม่ทำดีกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการดูถูกดูแคลนหรือหยามหมิ่นงานที่ตัวเองจะทำนะมันถ้าเราไปหยามหมิ่นงานที่เราจะทำเสียแล้วเนี่ยโอกาส

โอกาสที่เราจะลงมือทำแล้วประสบความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นแต่นี่ที่ไม่ทำเพราะว่าเห็นว่าเป็นงานชั้นต่ำเลยอายคนอื่นเขาว่าแหมอย่างฉันนี่แหละมาทำงานแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าด้านได้ก็อายอดนะครับว่างั้นนะถ้าเราอายที่จะลงมือทำเราก็อดที่จะประสบความสำเร็จนะคิดเอาละกันนะครับส่วนความอับอายที่จะลงมือทำในประการที่สองที่เราก็ได้เรียนรู้กันไว้ในครั้งที่แล้วนะในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนั่นก็คือเหตุเกิดจากการหลงตัวเองของเรานี่เองครับคือหลงว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมีภูมิรู้สูงมีประสบการณ์เจ๋งว่างั้นนะภาษาชาวบ้านพูดกันอย่างนั้นนะแล้วให้มาทำงานแบบนี้ได้อย่างไรนะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีความหลงตัวเองค่อนข้างสูงมากมันถ้าฉันไปทำงานแบบเนี้ยฉันระดับมือชั้นนี้แล้วมาทำงานอย่างเนี้ยเด็กๆนะถ้าทำแล้วอายคนอื่นเขาก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ลงมือทำพอไม่มีโอกาสที่จะลงมือทำความสำเร็จก็ไม่เกิดแล้วถ้าใครเพาะนิสัยให้กับตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าดูถูกดูแคลนงานที่ตัวเองจะทำแล้วก็หลงตัวเองว่าตัวเองเจ๋งอยู่เรื่อยไปก็เลยไม่ได้เป็นอันทำอะไรเลยในชีวิตนี้นะทั้งชีวิตก็หาอะไรที่จะประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันจากการลงมือทำด้วยตัวเองไม่ได้เลยสักทีพอถึงคราวจำเป็นที่จะต้องทำก็เลยขาดประสบการณ์ขาดความชำนาญและก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ก็เลยน่าเสียดายเพราะมันก็จะเต็มไปด้วยความหายนะหรือเต็มไปด้วยความล้มเหลวนะไม่มีอะไรที่จะน่าภาคภูมิใจในชีวิตให้กับตัวเองได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องแก้ไขเหมือนกันส่วนอุปสรรคภายในจิตใจของตัวเราเองอย่างสุดท้ายอย่างที่3ที่ผมกล่าวเอาไว้ในตอนที่แล้วนั่นก็คือเรื่องของการที่มนุษย์เราเนี่ยไม่อยากจะทำเพราะความเกียจคร้านที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของตนเองบางคนก็เกียจคร้านเสียจนเคยตัวนะฮะจะต้องทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันเกียจคร้านที่จะทำรักความสะดวกสบายนะอยู่เฉยๆดีกว่านะไม่ค่อยชอบเสี่ยงไม่ค่อยชอบเหนื่อยนะอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันหรือบางคนมีความเกียจคร้านที่จะทำงานนั้นแต่ว่าไม่ได้เกียจคร้านด้วยการเคยตัวหรือที่เรียกว่าสันดานนะครับแต่ว่าเป็นความเกียจคร้านที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวบางขณะเพราะเหตุว่างานหรือสิ่งที่ตัวเองจะทำนั้นมันไม่จูงใจเอาเสียเลยเช่นเวลาทำแล้วผลลัพธ์ที่จะได้รับที่เรียกว่าผลประโยชน์นะครับมันไม่จูงใจเอาเสียเลยผลประโยชน์มันได้น้อยหรืองานที่ตัวเองกำลังจะทำนั้นมันไม่หนุกอ่ะดูท่าทางแล้วไม่ค่อยสนุกสนานที่จะทำเลยมันน่าเบื่อจะตายไปทำงานแบบนี้มันไม่สนุกก็เลยไม่จูงใจที่จะทำเนี่ยหรือบางทีจะให้ทำงานนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยจูงใจจะทำเพราะว่าไม่มีใครช่วยจูงใจให้ทำนี่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราพูดถึงเรื่องงานที่ทำไม่จูงใจให้ทำหรือเมื่อทำแล้วทำสำเร็จแล้วเนี่ยนะผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้ในฐานะที่เป็นคนลงมือทำจนประสบความสำเร็จนะมันไม่คุ้มค่ากับการลงมือทำนะไม่คุ้มค่ากับการเสียแรงเสียเวลาในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแล้วแล้วก็การลงมือทำมันก็ไม่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คืออุปสรรคอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่านะมันงานที่ทำไม่จูงใจแล้วเราจะแก้ไขตรงนี้ยังไงครับท่านผู้ฟังครับก็ผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะแก้ไขตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องแก้ไขที่ตัวต้นเหตุครับตัวต้นเหตุที่แท้จริงในการที่เราทำอะไรแล้วต้องรอการจูงใจรอสิ่งจูงใจรอแรงจูงใจนั่นเองแหละครับเราจะต้องแก้ไขว่าถ้าเราจะคิดทำสิ่งใดก็ตามเราอย่าไปสนใจว่ามีสิ่งจูงใจหรือมีแรงจูงใจอะไรให้เราทำไหมให้เราฝึกฝนตนเองเอาไว้ว่าถ้าเราจะทำสิ่งใดสิ่งนั้นมันมีประโยชน์โพชผลอะไรแก่ตนเองและผู้อื่นหรือไม่ถ้าทำแล้วมันเกิดประโยชน์โพชผลนะไม่ว่าจะต่อตนเองหรือใครก็ตามที่เป็นเพื่อนมนุษย์เราก็ทำไปเถอะครับฝึกตัวเองให้เคยตัวอย่างนี้นะครับและก็พยายามนะคิดซะว่าสิ่งใดก็ตามที่ตัวเองไม่เคยทำถ้าตัวเองได้มีโอกาสให้ทำแล้วถือว่าตัวเองมีความโชคดีกว่ามนุษย์อีกมากมายที่ยังไร้โอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำเหมือนอย่างที่ฉันกำลังได้รับโอกาสดีอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมันแต่เราคิดอย่างเนี้ยแรงจูงใจที่จะทำให้เราอยากทำงานนั้นให้ประสบผลสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นเพราะมันท้าทายมากเลยนะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยมีโอกาสได้ทำมาก่อนเลยในชีวิตและแน่นอน

มันไม่ใช่สิ่งง่ายเลยสำหรับเราที่จะทำให้สำเร็จถ้าท่านผู้ฟังสามารถทำแล้วประสบผลสำเร็จได้สะใจไหมครับภาคภูมิใจตัวเองไหมครับนี่นั่นก็คือให้คิดให้มองอย่างนี้ถ้าเราสามารถตั้งสติและตั้งหลักได้อย่างนี้ตั้งแต่ต้นนะครับเราก็จะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่สามารถเอาชนะอุปสรรคภายในจิตใจของตัวเราเองได้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับการข้ามพ้นอุปสรรคภายในจิตใจนะเราก็ได้คุยกันอย่างสืบเนื่องมาให้ท่านได้เรียนรู้ที่จะนำเอาไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงอย่างเป็นรูปธรรมกันแล้วคราวนี้เราจะมากล่าวถึงอุปสรรคภายนอกกันมั่งอุปสรรคภายนอกก็คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นทีหลังนะครับหลังจากที่เราได้ลงมือทำงานยากๆหรือลงมือลงแรงทำในสิ่งต่างๆที่เราประสงค์จะทำให้ประสบผลสำเร็จนั้นไปแล้วนะครับอุปสรรคภายนอกเนี่ยนะครับมันก็คือปัญหาหรือข้อขัดข้องที่จะเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้อย่างที่กล่าวไว้แล้วถ้าเราจะสามารถเอาชนะหรือฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาภายนอกได้เราจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะข้ามพ้นอุปสรรคภายนอกได้จริงๆนะครับท่านผู้ฟังจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีการสั่งสมคุณสมบัติที่สำคัญ3ประการซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะต้องปลูกสร้างขึ้นมาในจิตสำนึกของท่านนะครับโดยเฉพาะการนึกคิดในจิตใจของท่าน3ประการที่ว่านั้นประกอบด้วยประการที่1ท่านจะต้องเป็นคนไม่กลัวปัญหาครับประการที่2ท่านจะต้องเป็นคนไม่เกลียดปัญหาและประการที่3ท่านจะต้องไม่กลุ้มเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาครับมี3อย่างครับประการที่1การที่เราจะเป็นคนไม่กลัวปัญหาก็คือการที่เราจะต้องกล้าเผชิญหน้าและกล้าฟันฝ่าปัญหานั้นครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวท่านเองเพิ่มเติมไว้ตรงนี้ว่าปัญหาทุกปัญหาในโลกนี้นะครับไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ท่านผู้ฟังจะต้องสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองซะก่อนครับว่าไม่มีปัญหาใดในโลกนี้ครับที่เป็นปัญหาซึ่งแก้ไขไม่ได้คนที่เจอปัญหาแล้วแก้ไขไม่ได้นั่นไม่ได้เป็นเพราะว่าปัญหานั้นไม่มีทางแก้ไขนะครับแต่เป็นเพราะคนที่ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหานั้นยังมีความสามารถที่จะเข้าถึงปัญหานั้นได้อย่างแท้จริงโดยนำตนเองไปสู่การค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆได้อย่างถูกต้องเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงนั่นต่างหากครับแปลว่าปัญหาทุกปัญหาแก้ไขได้แต่ที่ใครบางคนแก้ปัญหาไม่ได้หรือแก้แล้วผิดพลาดล้มเหลวบกพร่องก็เป็นเพราะความสามารถเฉพาะตัวของคนที่แก้ไขปัญหานั้นต่างหากครับท่านผู้ฟังต้องการจะแก้ไขปัญหาหรือข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆที่เป็นอุปสรรคภายนอกได้ท่านผู้ฟังจึงต้องเชื่อให้ได้เสียก่อนว่าปัญหาทุกปัญหา ล้วนแก้ไขได้เสมอเมื่อรู้ว่าปัญหาทุกปัญหาล้วนแก้ไขได้เสมอก็ขอให้ท่านกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาปัญหาทุกปัญหานะครับท่านผู้ฟังครับมันเหมือนกับเมฆหมอกสีดำที่ขวางเราอยู่ข้างหน้าเราไม่สามารถจะมองฝ่าเมฆหมอกสีดำเข้าไปข้างในได้ว่าข้างในนั้นมันมีอะไรอยู่บ้างถูกไม่ถูกครับเมื่อเรามองไม่เห็นว่าข้างในปัญหาที่เป็นเมฆหมอกสีดำนั้นมันมีอะไรซ่อนเร้นอยู่บ้างถ้าเรามามัวมองปัญหาอยู่ด้านนอกคือมองเมฆหมอกสีดำอยู่ด้านนอกเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเข้าไปในปัญหานั้นหรือเข้าไปในเมฆหมอกสีดำนั้นแล้วเราจะมีทางออกไปทางไหนบ้างที่เราจะสามารถหาทางออกได้ใช่ไหมครับถูกไหมครับถ้าเรามองแต่ข้างนอกมันเห็นแต่ดำทะมึนไปหมดเนี่ยเราจะไปเห็นทางออกเราจะไปเห็นทางแยกที่เราจะต้องตัดสินใจเลือกได้อย่างไรครับนะไม่ได้หนทางเดียวที่เราจะรู้ว่าเราเข้าไปในเมฆหมอกสีดำแล้วเราจะเลือกทางออกไปทางไหนซึ่งเป็นทางที่ถูกต้องเราก็ต้องฝ่าฟันมันเข้าไปครับนั่นคือความกล้าหาญครับต้องไม่กลัวปัญหาครับเข้าไปในนั้นนะครับเข้าไปในเมฆหมอกสีดำแล้วเราจะค้นพบทางออกเองครับว่ามันจะมีทางเลือกหลายๆทางให้เราเลือกแต่ทุกทางเลือกล้วนเป็นทางออกทั้งนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือสัจธรรมที่เป็นธรรมะที่แท้จริงที่มนุษย์เราทุกคนนะถ้าศึกษาปัญหาใดๆของตัวเองให้ถ่องแท้แล้วจะค้นพบว่ามันเป็นเหมือนอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับเข้าไปในปัญหานั้นคือเข้าไปในเมฆหมอกสีดำนั้น
แล้วไปศึกษาปัญหาเอาข้างในเลยครับคือเผชิญหน้ากับปัญหานั้นแล้วไปเรียนรู้ปัญหาเลยว่ามันคืออะไรอย่างไรแล้วเดี๋ยวท่านก็จะค้นพบทางออกนะแต่ถ้าหากว่าท่านยังไม่ยอมเข้าไปในปัญหานั้นคือไม่ยอมเผชิญหน้ากับปัญหาท่านจะมานั่งหลับตาหรือนั่งเทียนนะเพื่อหาคำตอบหาทางออกให้กับตัวเองได้อย่างไรครับมันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วครับประการที่สองครับนะท่านจะต้องไม่เกลียดปัญหานะนอกจากไม่กลัวแล้วต้องไม่เกลียดปัญหาด้วยบางคนนะฮะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาแต่ก็เกลียดปัญหาจำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าเราเนี่ยคนโบราณก็สอนเราไว้ว่าถ้าเกลียดไหนแล้วมักจะได้อย่างนั้นนะครับมันเมื่อเกลียดไหนมักจะได้อย่างนั้นท่านผู้ฟังจึงต้องฝึกฝนตนเองครับอย่าเลี่ยงหนีปัญหาครับเช่นถ้าท่านเกิดมามีชะตาชีวิตที่ย่ำแย่หน่อยคือเจอแต่คนเหลวไหลเจอแต่คนอื่นทำผิดคิดร้ายกับตัวเองตลอดชีวิตตัวเองก็เลยเกลียดและก็กลัวไอ้คนเหลวไหลทั้งชีวิตเลยนะฮะพอเจอปัญหาที่คนรอบข้างหยิบยื่นมาให้ทีไรแล้วก็เลี่ยงหนีทุกทีไม่ยอมเผชิญหน้าไม่ยอมหันหน้าเข้ามาต่อสู้ไม่ยอมหันหน้าเข้ามาคิดอ่านแก้ไขเพื่อจะฟันฝ่าไปให้ได้หนีอย่างเดียวและท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองสิครับถ้าท่านเป็นคนอย่างนั้นนะครับคนหนึ่งเหมือนอย่างที่ผมพูดชีวิตของท่านก็จะเต็มไปด้วยปัญหาโดยคนรอบข้างมักจะหยิบยื่นปัญหามาให้ท่านได้ขบคิดแก้ไขหรือให้ท่านได้ปวดหัวอยู่เป็นประจำถ้าท่านเป็นคนเกลียดและกลัวปัญหาพอเจอปัญหาทีไรแล้วเลี่ยงหนีพวกเขาทุกทีชีวิตของท่านก็จะซ้ำๆซากๆและก็จำเจอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะพิสูจน์ในสิ่งที่ผมกล่าวเวลาเจอปัญหาอย่าเกลียดปัญหาแม้กระทั่งเกลียดคนที่หยิบยื่นปัญหาใดๆมาให้กับท่านอย่าไปเกลียดเขาครับค่อยๆคิดอ่านแก้ไขไปนะฟันฝ่าไปพอแก้ไขได้พ้นแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาที่จะมาจากคนรอบข้างต่างๆมันจะค่อยๆลดน้อยลงไปเองโดยอัตโนมัติมันเหลือเชื่อจริงๆนะครับนะแล้วก็ประการที่3นะครับอุปสรรคภายนอกเนี่ยอีกเรื่องนึงในเรื่องของปัญหาก็คือเมื่อเจอปัญหาก็อย่ากลุ้มครับก็เคยเตือนท่านผู้ฟังไปแล้วและท่านหลายท่านก็คงจะเข้าใจนะครับว่าปัญหาทุกปัญหามีไว้แก้ไขไม่ได้มีเอาไว้กลัวไม่ได้มีเอาไว้เกลียดหรือไม่ได้มีเอาไว้กลุ้มนะครับถ้าเจอปัญหาแล้วเอาแต่กลุ้มเนี่ยแล้วมันเมื่อมันไม่มีการแก้ไขปัญหานั้นมันจะลุล่วงไปได้ด้วยตัวเองได้อย่างไรครับหลายคนพอเจอปัญหาแล้วก็มักจะหมักหมมปัญหาแช่ปัญหานั้นเอาไว้การแก้ไขปัญหาก็คือการไม่ยอมแก้ไขปัญหาโดยเข้าใจผิดคิดว่าการเวลาสามารถจะช่วยแก้ไขเยียวยาปัญหาได้ซึ่งมันไม่จริงนะครับนะการเวลาไม่สามารถจะเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาใดๆได้นะปัญหาทุกปัญหาจะแก้ได้ก็จะคลี่คลายได้ก็เมื่อมีการแก้ไขมันเท่านั้นเองครับนี่คือสิ่งสำคัญที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าคนเราเมื่อพบเจอปัญหาแล้วมักจะขาดสติไอ้ตัวการที่ทำให้เกิดอาการขาดสติก็คือไอ้ความกลัวความเกลียดและความกลุ้มเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีสติเราก็จะไม่มีปัญญาพอที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆได้ไม่มีปัญญาพอจะเรียนรู้ปัญหานั้นได้ท่านผู้ฟังครับจึงขออนุญาตเรียนย้ำตรงนี้ไว้สักนิดก่อนที่จะคุยกันในตอนต่อไปในวันหน้าเรื่องของหลักการในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำพาความสำเร็จมาสู่ตนเองว่าถ้าท่านมีปัญหาอย่าเกลียดปัญหาอย่ากลัวปัญหาและก็อย่ากลุ้มนั่นคือการทำให้ตัวเองมีสติถูกต้องไหมครับและถ้าเกิดเมื่อท่านเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วมีอาการทั้ง3กอคือกลัวเกลียดกลุ้มแล้วเนี่ยท่านต้องรู้ตัวเองว่าขณะนั้นท่านกำลังมีปัญหาทางอารมณ์เกิดขึ้นในจิตใจถ้าจะแก้ปัญหาใดๆภายนอกให้สำเร็จปัญหาภายในคือปัญหาทางอารมณ์ในจิตใจของท่านจะต้องได้รับการบำบัดเยียวยารักษาหรือแก้ไขซะก่อนครับถ้าปัญหาในจิตใจยังแก้ไขไม่ได้อย่าไปหมายแก้ไขภายนอกครับปัญหาภายนอกไม่มีวันสำเร็จครับเมื่อสติไม่มาปัญญาไม่มีนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังยังจดจำได้นะครับเมื่อหลายตอนที่ผ่านมาคือหลายวันมาแล้วนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของการสร้างความสำเร็จในชีวิตให้กับตนเองให้ท่านผู้ฟังได้เกิดแนวคิดอะไรใหม่ๆว่าถ้ามนุษย์เราแต่ละคนนะครับต้องการที่จะสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตตนเองเพื่อที่จะนำพาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองโดยมีผลมาจากความสำเร็จที่ตนเองได้ลงมือกระทำหรือว่าได้ลงมือปฏิบัติกันนั้นนะเราจะต้องมีความฉลาดใน6ประการด้วยกันแต่เนื่องจากว่ามีเรื่องอื่นบางเรื่องที่เราจะต้องคุยกันขัดตาทับไปนะเลยทำให้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ได้นำเสนอความฉลาดให้กับท่านผู้ฟังไปเพียงแค่3ประการเท่านั้นเองวันนี้เราจึงจะต้องมาชวนท่านผู้ฟังคิดชวนท่านผู้ฟังคุยกันถึงความฉลาดที่เหลือในอีก3ประการคือฉลาดแบบที่4ที่5และแบบที่6กันต่อไปเพื่อจะให้อรรถรสและสาระของรายการนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ท่านผู้ฟังสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นจริงอย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตจริงของท่านได้นะครับก่อนที่เราจะนำเอาความฉลาดแบบที่4 5และ6มาต่อตรงนี้เพื่อช่วยเหลือท่านผู้ฟังอีกหลายท่านที่อาจจะเพิ่งฟังมาเพิ่งจะหมุนคลื่นมาเจอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้จะได้ทราบถึงที่มาของความฉลาดอีก3ประการเพื่อจะได้นำไปสร้างความสำเร็จในชีวิตและใช้ความสำเร็จในชีวิตอันเกิดจากความเฉลียวฉลาดของท่านนั้นเป็นเงื่อนไขในการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับตัวท่านเองก็อย่างที่เราท่านทั้งหลายรู้กันนะครับว่าความสำเร็จย่อมนำพาความสุขมาสู่ตัวเราด้วยเหมือนกันซึ่งมันตรงกันข้ามถ้าหากว่าชีวิตเรานั้นกระทำสิ่งใดลงทุนทำอะไรนะลงแรงทำสิ่งใดก็ตามเกิดสิ่งที่เราทำนั้นมันไม่เป็นไปได้อย่างที่เราวาดหวังไว้คือทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จตัวเราก็คงจะมีความทุกข์อย่างน้อยๆความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็คือความเศร้าสร้อยความอ่อนเพลียและเหี่ยใจอะไรต่างๆแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านก็คงจะต้องสามารถนำเอาความสำเร็จมาสู่ตนเองได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเข้าถึงการยกระดับสติปัญญาของท่านให้มีความเฉลียวฉลาดใน6ประการที่เราได้กล่าวไว้แล้ว3ประการ3ประการที่เราเคยกล่าวไว้แนะเน้นท่านผู้ฟังผ่านทางรายการนี้เอาไว้เพื่อจะช่วยเหลือให้ท่านสามารถเข้าถึงความสำเร็จในชีวิตกันได้ในประการที่1ที่เราเคยกล่าวไว้นะครับผมจะขออนุญาตสรุปสั้นๆเป็นการทบทวนกันอย่างที่บอกครับต้องขออภัยที่ทิ้งความฉลาดเอาไว้แค่3ประการขณะที่กล่าวไว้ว่ามี6นะฮะวันนี้เลยต้องขอมาต่อกันนะอย่างที่กล่าวแล้วความฉลาดประการที่1ซึ่งเราเคยกล่าวถึงไว้นั่นก็คือฉลาดคิดนะครับถ้ามนุษย์เราไม่ว่าท่านผู้ฟังหรือใครก็ตามที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตคือมีชีวิตที่มั่นคงและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งทั้งสองสิ่งนั้นคือเหตุผลนะที่จะนำพาตนเองและคนใกล้ตัวในครอบครัวเนี่ยไปสู่ความมีสันติสุขใช่ไหมครับเนี่ยการฉลาดคิดหมายถึงอะไรครับการฉลาดคิดหมายถึงท่านจะต้องรู้จักใช้ปัญญานะรู้จักใช้ปัญญาหรือสติปัญญาของตัวท่านเองที่มีอยู่จะต้องใช้มันให้เต็มประสิทธิภาพเพราะสติปัญญาของท่านนั้นสามารถจะใช้ประโยชน์ได้2 อย่างหลักๆเลยนะฮะคือใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาท่านผู้ฟังครับไม่มีมนุษย์คนใดที่เกิดมาในโลกนี้นะครับทำสิ่งที่ยากหรือสิ่งที่ง่ายก็ตามแล้วถ้าต้องการประสบความสำเร็จบนเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นไม่มีมนุษย์คนใดครับที่จะไม่ได้เผชิญกับอุปสรรคหรือข้อปัญหาเมื่อเราเจออุปสรรคหรือข้อปัญหาใดๆก็ตามเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะฟันฝ่ามันใช่ไหมครับ
ถ้าเป็นปัญหาก็ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาถามว่าถ้าหากว่าเรามิมีสติปัญญาหรือมีสติปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้หรือมีสติปัญญาให้ใช้แต่เราใช้มันได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพความสำเร็จในการแก้ไขปัญหานั้นมันก็มีอาจจะบังเกิดขึ้นได้พอบังเกิดขึ้นไม่ได้ความสำเร็จมันก็ไม่เกิดถูกต้องไหมครับนั่นแสดงว่าสติปัญญาของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญมนุษย์เราส่วนใหญ่ทุกวันนี้สามารถที่จะใช้สติปัญญาได้ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่สติปัญญาที่เหลืออยู่อีกหลายเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นส่วนข้างมากเนี่ยในมนุษย์เราเก็บเอาไว้ทำอะไรก็ไม่ทราบไม่ค่อยได้ใช้กันนะส่วนมากแล้วจะเรียนรู้เพื่อที่จะจดจำนะถ้าหากว่าเราจะพูดสั้นๆกันตรงนี้ก็คือมนุษย์เราส่วนมากจะเป็นคนคิดน้อยแต่จำมากพยายามเรียนรู้ที่จะจำตลอดเวลาแต่ไม่เคยแสวงหาหรือไม่ค่อยที่จะคิดนะค้นหาวิธีการในการคิดเพื่อที่จะให้ประสบผลสำฤทธิ์หรือประสบผลสำเร็จในการคิดได้คิดออกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็พยายามจะเรียนรู้ความคิดของคนอื่นและหยิบเอาความคิดของคนอื่นนั้นมาใช้ปฏิบัติส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะมนุษย์เราก็เลยดูเหมือนจะเป็นคนเก่งนะครับแต่ก็ไม่ฉลาดนะส่วนมากที่เก่งเพราะรู้มากจำมากเรียนมากท่องมากอะไรทำนองนั้นเอาละนะพันธะว่าเรารู้จักใช้สติปัญญาประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือมันจะใช้สติปัญญาของเราที่เรามีอยู่เนี่ยไปช่วยในการแก้ไขปัญหาทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้แต่ทีนี้ความสำเร็จของเรามันไม่ได้หมายถึงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่างเดียวคนเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้มันต้องใช้สติปัญญาเพื่อการคิดสร้างสรรค์ด้วยถูกไหมเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ถ้าหากว่าเราสามารถคิดอะไรใหม่ๆออกมาได้และความคิดนั้นเป็นที่สนใจเป็นที่ปรารถนาเป็นที่พึงประสงค์หรือเป็นที่ต้องการของคนอื่นๆในสังคมคิดผลิตสินค้าใหม่ๆคิดโครงการใหม่ๆนะหรือคิดวิธีการอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็ตามเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือเอามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หรืออะไรสักสิ่งหนึ่งนะซึ่งสังคมหรือคนในโลกนี้ในสังคมนี้ต้องการเราก็ประสบความสำเร็จมันคนที่เขาคิดอะไรใหม่ๆหรือคิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆขึ้นมาได้ก็ต้องใช้สติปัญญาทั้งนั้นนะครับมันถ้าหากว่าเราจะเป็นคนฉลาดคิดในประการแรกเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาหรือรู้จักใช้ปัญญานะการเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาก็คือต้องเป็นคนไม่ท้อแท้เมื่อเจอปัญหาไม่เบื่อหน่ายที่จะคิดหรือไม่เบื่อปัญหาเนาะแล้วนอกจากนั้นก็คือเราจะต้องไม่วานให้คนอื่นคิดแทนซะจนเป็นนิสัยมันจะทำให้เราไม่สามารถสร้างความเปลืองปราดในการใช้สติปัญญาได้นะครับนั่นก็คือสิ่งแรกแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือฝึกทักษะในการคิดคือเรียนรู้วิธีคิดนะเรียนรู้มุมมองเป็นคนฉลาดมองและพยายามมองต่างมุมเอาไว้นะเราก็จะเป็นคนที่ฉลาดได้นั่นคือประการแรกคือรู้จักใช้ปัญญาประการที่สองคนที่ฉลาดคิดจะต้องรู้จักแสวงหาช่องทางหรือรู้จักใช้ความคิดในการหาโอกาสที่ดีๆให้กับตัวเองอย่างเช่นต้องฝึกตนเองให้เป็นคนหูไวตาไวนะเป็นคนหูไวตาไวทันโลกทันยุคทันสมัยเสมออะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าจะฝึกตัวเองให้เป็นคนหูไวตาไวเพื่ออะไรครับเพื่อรู้จักอย่างที่หนึ่งคือหาโอกาสนะอย่างที่สองเพื่อรู้จักใช้โอกาสนะคนเราถ้ารู้จักใช้โอกาสเมื่อมีมาก็หรือเมื่อได้มานะก็สามารถจะประสบความสำเร็จได้ถูกต้องไหมครับประการที่สามคือรู้จักสร้างโอกาสนะรู้จักหาโอกาสใช้โอกาสและสร้างโอกาสนั่นคือสิ่งที่เราเคยแนะเน้นท่านผู้ฟังไปแล้วว่าถ้าเราจะสร้างความสำเร็จในชีวิตความฉลาดประการที่1จากทั้งหมด6ประการก็คือต้องทำให้ตัวเองเป็นคนฉลาดคิดให้ได้นะครับทีนี้ความฉลาดประเภทที่2ถ้าหากว่าเราต้องการความสำเร็จในชีวิตเราก็จะต้องฉลาดเรียนรู้ด้วยนะนอกจากฉลาดคิดแล้วเราต้องรู้จักฉลาดเรียนรู้ไม่ใช่แค่ดูเขาทำไม่ใช่แค่ฟังเขาสอนไม่ใช่แค่อ่านให้รู้ดูให้จำได้เท่านั้นครับแต่ประการที่1ครับคนที่ฉลาดเรียนรู้ก็คือรู้ให้จริงในสิ่งที่ตัวเองสนใจจะทำนะครับรู้ให้ลึกรู้ให้กว้างรู้ให้รอบด้านรู้ข้อดีข้อด้อยรู้ทางหนีทีไล่รู้วิธีปฏิบัติให้สำเร็จรู้อุปสรรครู้ปัญหาและรู้ว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหานั้นไปได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่คนที่จะต้องการความสำเร็จในชีวิตเขาจะต้องเรียนรู้เหล่านี้เขาเรียกว่าเรียนรู้ให้เกิดความรอบรู้นั่นเองครับ
เมื่อคนเรามีความรอบรู้หรือรู้รอบอันเกิดจากความฉลาดในการเรียนรู้ของเราแล้วโอกาสที่เราจะทำอะไรล้มเหลวหรือประสบความผิดพลาดประสบความบกพร่องทำให้เกิดการเสียเวลาเสียทรัพย์เสียใจหรือเกิดความเสียหายใดๆมันก็เท่ากับมันน้อยลงถ้าเกิดเราปิดโอกาสตรงนั้นใช่ไหมครับทั้งหมดที่กล่าวนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากล่าวไว้ในหลายวันหรือหลายตอนที่ผ่านมาแล้วที่เรากล่าวค้างคาไว้นะครับและนอกจากนั้นเราก็ยังแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าเมื่อเราฉลาดเรียนรู้ในสิ่งใดแล้วก็ให้ต้องให้ฉลาดที่จะฝึกฝนตนเองในการนาทำสิ่งนั้นหรือคิดเรื่องนั้นเนี่ยให้เกิดความชำนาญหรือประการที่3นำความบกพร่องผิดพลาดในการกระทำใดๆของตนเองมาเป็นบทเรียนด้วยนี่ก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งอีกเหมือนกันท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือฉลาดประการที่2ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าฉลาดเรียนรู้นะฮะทีนี้ความฉลาดประการที่3ที่เราเคยกล่าวไว้แล้วเหมือนกันนั่นคือฉลาดทำคนเราถ้าต้องการจะประสบผลสำเร็จในการที่ทำสิ่งใดเราก็ต้องเป็นคนที่ฉลาดทำไม่ใช่ทำแบบหัวชนฝาเนี่ยทำแบบหัวชนฝาไปแล้วว่าทำแบบไม่ใช้สติปัญญาหันหน้าเดินอย่างเดียวลุยลูกเดียวอย่างนี้ก็แย่นะฮะคนที่ฉลาดทำหมายถึงอะไรครับคนที่รู้จัดการเนี่ยรู้ดำเนินการให้ได้ผลว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตามถ้าเราต้องการผลสำเร็จสิ่งที่เราทำนั้นเราจะจัดการมันอย่างไรเราจะต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะสามารถนำพาตนเองไปสู่ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นตามที่ตนเองต้องการได้นั่นแสดงว่าฉลาดทำไม่ใช่พอนึกว่าจะทำอะไรก็ทำเนี่ยไม่นึกว่าจะทำอะไรก็ทำอย่างเนี้ยก็โอกาสจะประสบความผิดพลาดล้มเหลวจะมีมากเลยเพราะว่าเราจะบกพร่องในเรื่องของการจัดการเราจะบกพร่องในเรื่องของการดำเนินการให้ได้ผลมันมักจะใช้วิธีแบบลองผิดลองถูกเรื่อยไปนะถ้ายังเสี่ยงอยู่คือลองผิดลองถูกอยู่โอกาสที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้ทันทีที่ต้องการมันจะเป็นสิ่งที่ยากอย่างแน่นอนนะครับมันถ้าคนที่จะฉลาดทำก็คือค่อยๆทำนะทำแต่น้อยทำแต่พอตัวหรือทำไปศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยทำด้วยความไม่ประมาทนี่คือสิ่งที่เราแนะเน้นไว้อีกในครั้งที่แล้วและนอกจากนั้นเราก็ยังแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเป็นคนที่จะฉลาดทำเนี่ยต้องมีอยู่3ทอที่เราจะต้องท่องเอาไว้ในใจครับ3ทอที่ผมเคยแนะเน้นผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ไว้สำหรับท่านที่ฟังไปนานแล้วลืมแล้วนะครับแล้วก็ท่านที่เพิ่งมารับฟังใหม่ๆผมก็อยากจะกราบเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นคนฉลาดทำเมื่อทำแล้วโอกาสจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำนั้นจะมีสูงมากประการที่1คือทอที่1ก็คือท่านต้องทำอย่างทุ่มเทแต่อย่าทำแบบทุ่มทุนนะฮะเพราะว่าพลาดแล้วหมดตัวนะครับทุ่มเทก็คือทุ่มเทแรงกายแรงใจทุ่มเทสติปัญญาความรู้ความสามารถทุ่มเทเวลาคือให้เวลากับสิ่งที่ตัวเองทำอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะต้องระวังก็คืออย่าทุ่มทุนนะเพราะว่าคนเราบางครั้งทำอะไรแล้วโอกาสที่เราหวังว่าจะประสบความสำเร็จนะมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะหวังแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้เสมอไปเพราะบางทีเราจะต้องเผชิญกับเงื่อนไขหรืออุปสรรคบางอย่างที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เราคาดไม่ถึงนะอย่างเช่นนักลงทุนส่วนใหญ่ก็กลัวค่าเงินบาทจะหล่นจะตกบางทีรู้ตัวล่วงหน้าไหมไม่รู้หรือบางทีเกิดภาวะศึกสงครามเกิดภาวะเข้ายากหมากแพงซึ่งมันเป็นไปตามเงื่อนไขของฤดูกาลซึ่งบางทีเราคิดอ่านไว้ล่วงหน้าเนี่ยเราคาดหมายไม่ได้โอกาสที่เราจะต้องระมัดระวังตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะโอเคประการที่2ที่เราเคยพูดไว้ทอที่2คือท้าทายอย่าท้อแท้คำว่าท้าทายแปลว่าให้เรามีความรู้สึกท้าทายเมื่อเผชิญกับเรื่องยุ่งยากเมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรือเผชิญกับปัญหาใดๆก็ตามให้เรารู้สึกว่าแหมมันเป็นสิ่งที่น่าท้าทายมากคือท้าทายความสามารถของเราแต่ไม่ใช่พอเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรหน่อยเดียวเข้าเจอเข้าแล้วท้อแท้เจอเข้าแล้วจ่อยเลยว่างั้นนะ ก็ให้ทำไปศึกษาไปนะครับคิดซะว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเราปัญหาเป็นเครื่องยกระดับสติปัญญาของเรามันถ้ายิ่งเจอปัญหามากมันก็จะยิ่งทำให้เราฉลาดมากขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็มีโอกาสได้คิดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีเงื่อนไขให้คิดเราคิดได้หรือคิดสำเร็จ
นั่นหมายความว่าเราก็จะเฉลียวฉลาดมากกว่าคนอื่นๆเขาให้อีกคำรบหนึ่งแล้วเนี่ยนี่คือทอที่สองต่อไปทอที่สามก็คือท่านต้องเป็นคนทำทนนะฮะอย่าทนทำเนี่ยทำสิ่งใดจะต้องทำให้ทนก็แปลว่าทำให้นานทำให้ยั่งยืนนะไม่ใช่ทำอย่างอึดอัดขาดใจแล้วก็ทนทำไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็จำใจทำอย่างนี้ไม่มีวันประสบผลสำเร็จครับนะทางเลือกที่ฉลาดก็คือจงทำในสิ่งที่ตนถนัดจงทำในสิ่งที่ตนรักและชอบและจงทำด้วยจิตวิญญาณของตนเองการทำงานหรือการทำสิ่งใดก็ตามด้วยจิตวิญญาณก็หมายถึงทำโดยหวังผลสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำโดยไม่ทำเพื่อหวังผลประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองทำมันการทำด้วยจิตวิญญาณคือการทำโดยหวังผลสำเร็จหรือการทำโดยมุ่งผลสำเร็จนะครับส่วนการทำด้วยจิตมนุษย์คือจิตหยาบเนี่ยก็คือทำแล้วหวังผลประโยชน์โอกาสจะผิดหวังมันก็มีสูงมากเลยทีเดียวท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับฉลาด3ประการที่กล่าวมานั้นเป็นการทบทวนของเก่าที่เรากล่าวค้างไว้หลายวันหลายเวลาพอสมควรจึงทวนกันให้จดจำเอาไว้ให้ได้และเราก็จะได้ต่อกันต่อไปในวันนี้คือฉลาดที่4มนุษย์เราแต่ละคนต้องฉลาดที่จะฟันฝ่า คำว่าฉลาดฟันฝ่าหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเวลาเราทำสิ่งใดก็ตามนะครับท่านผู้ฟังครับถนนไปสู่ความสำเร็จของมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์คนใดก็ตามคนจะยากคนจะจนคนจะร่ำรวยนะแค่ไหนก็ตามเวลาจะทำสิ่งใดแล้วมันไม่ได้ราบรื่นลื่นไหลไปเสียทุกโอกาสไปเสียทุกเรื่องนะครับทุกๆคนทุกๆกรณีล้วนจะต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาเสมอเมื่อเผชิญอุปสรรคหรือเผชิญปัญหามนุษย์เราก็ต้องฉลาดที่จะฟันฝ่ามันไปให้พ้นถ้าเราสามารถฟันฝ่ามันไปได้หรือข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้การที่เราจะไปถึงเส้นชัยคือผลสำเร็จนั้นมันจึงจะเป็นรางวัลสำหรับคนที่มีความกล้าและคนที่เป็นนักสู้ผู้พิชิตอย่างแท้จริงครับท่านผู้ฟังครับถามว่าแล้วเราจะฉลาดฟันฝ่าเนี่ยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเรียกว่าเราเป็นคนฉลาดในการฟันฝ่าแน่ถ้าจะพูดกันสั้นๆในการที่จะแสดงตนให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนฉลาดในการฟันฝ่าเมื่อเจออุปสรรคปัญหาใดๆขึ้นมานั่นก็คือเราจะต้องรู้จักบากบั่นหมั่นเพียรครับการเป็นคนบากบั่นหมั่นเพียรคือมีความมานะพยายามล้มแล้วลุกขึ้นใหม่แล้วก็มาสู้อีกนั่นคือนักสู้ที่แท้จริงนะครับเนี่ยไม่ใช่พอเจออุปสรรคหน่อยก็ถอยซะละอย่างนี้ก็ไม่ใช่นักสู้ผู้พิชิตละนะหรือเป็นนักสู้เป็นผู้กล้าเหมือนกันนะแต่เดินหน้าเอาหน้าชนเอาหัวชนก็หัวร้างข้างแตกไปอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้สติปัญญาคนที่จะฉลาดฟันฝ่าก็คือคนที่ใช้สติปัญญาของตัวเองฟันฝ่าอุปสรรคนะครับทีนี้หลายคนบอกอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของอุปสรรคแล้วอุปสรรคเนี่ยเราจะมีมุมมองอย่างไรเนี่ยที่จะทำให้มันเรามีความรู้สึกว่าจะช่วยให้ตัวเราเนี่ยมองว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจอุปสรรคเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับเราเราจะมองในมุมนี้ได้อย่างไรเพราะถ้าเราสามารถมองอุปสรรคว่าเป็นสิ่งที่น่าท้าทายมองว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นโทษสำหรับเราถ้าเราสามารถมองได้สำเร็จความทุกข์มันก็ไม่เกิดนะครับพอไม่เกิดความทุกข์ความกลัวหรือความรังเกียจอะไรต่างๆต่ออุปสรรคปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นความราบรื่นลงตัวในการดำเนินงานหรือในการทำสิ่งนั้นๆของเราต่อไปจนกว่าจะบรรลุคำว่าสำเร็จนะมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างสบายๆท่านผู้ฟังครับแนวคิดอย่างนึงซึ่งผมอยากจะเรียนฝากท่านผู้ฟังไว้ตรงนี้ก็คืออุปสรรคคือเครื่องทดสอบความมุ่งมั่นของเรานั่นเองครับถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นคนฉลาดฟันฝ่าก็คือมีความมุ่งมั่นมีความบากบั่นหมั่นเพียรแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเข้าถึงเป้าหมายคือผลสำเร็จได้อย่างง่ายดายเพราะมันจะเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนตัวเราไปสู่ผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้งั้นถ้าหากว่าเราจะไปถึงผลสำเร็จที่ยากๆนะครับเป้าหมายสูงๆที่เราวาดหวังไว้เนี่ยถ้าเราจะไปเข้าถึงตรงนั้นได้เราจะต้องอาศัยพลังในการขับเคลื่อนทั้งพลังกายและพลังจิตใจที่สูงส่งพอดูครับนิทานที่เราจะมีพลังกายและพลังใจที่สูงส่งตามที่เราต้องการเราจะทำยังไงครับเราก็มีวิธีเดียวครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือต้องมีเงื่อนไขอะไรบางสิ่ง
ที่จะมาทำให้เราเกิดพลังตัวหนึ่งซึ่งผมเรียกว่าพลังแห่งความมุ่งมั่นคือมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นให้มันประสบผลสำเร็จนั่นเองถ้าหากว่าเราไม่มีสิ่งใดก็ตามเป็นเงื่อนไขที่ทำให้จิตใจของเราเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วแปลความหมายว่าเป็นความมุ่งมั่นงานยากๆหรือสิ่งยากๆที่เราหวังผลสำเร็จนั้นมันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เราจะไม่มีวันฟันฝ่ามันไปถึงปลายทางตรงนั้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ว่ามนุษย์คนไหนจะต้องเผชิญกับอุปสรรคขวากหนามทั้งนั้นนะครับบนเส้นทางที่จะนำพาตนเองไปสู่ความสำเร็จมันการฉลาดฟันฝ่าตรงนี้เรื่องแรกที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้ก็คือว่าเราจะต้องสั่นสะเทือนจิตใจของตัวเราเองให้เกิดความมุ่งมั่นให้ได้ถามว่าความมุ่งมั่นตรงนั้นเราจะสร้างมันได้อย่างไรไม่ยากครับให้เราใช้อุปสรรคหรือให้เราใช้วิกฤตที่เราเจอนั่นแหละเป็นโอกาสในการที่จะทำให้เราสั่นสะเทือนจิตใจของเราหรือจิตสำนึกของเราให้เกิดความมุ่งมั่นขึ้นมาให้ได้มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นให้ประสบผลสำเร็จให้จงได้ตรงนี้ครับอุปสรรคคือสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะอุปสรรคจะเป็นเครื่องทดสอบความมุ่งมั่นหมั่นเพียรของเรานั่นเองอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังครับอุปสรรคมีสองจำพวกครับจำพวกที่หนึ่งก็คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าเราจะต้องทำสิ่งใดที่ยากๆนะครับอุปสรรคแรกที่เกิดขึ้นก็คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในจิตใจเราภาษาชาวบ้านเขาบอกว่ามารภายในเช่นกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้อายคนอื่นเขาถ้าเราจะทำในสิ่งนี้หรือขี้เกียจจะทำเพราะว่ายังไม่อยากทำหรือเบื่อหน่ายที่จะลงมือทำความกลัวความอายความขี้เกียจหรือความเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านี้คือมารภายในหรือที่เราเรียกว่าอุปสรรคภายในจิตใจของเรานั่นเองครับมันอุปสรรคเหล่านี้ครับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วให้ท่านผู้ฟังใช้อุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในจิตที่เราเรียกว่าสภาวะวิกฤตในจิตของเรามันเกิดขึ้นเนี่ยให้ใช้วิกฤตตัวนี้ครับเป็นโอกาสเปลี่ยนวิกฤตให้มันเป็นโอกาสก็คือเอาความกลัวที่ตัวเองจะทำไม่ได้เอาความกลัวที่จะทำไม่สำเร็จเนี่ยนะครับมาเป็นเงื่อนไขเปลี่ยนให้มันเป็นด้านบวกของเราแทนว่าลองดูสักตั้งซะวะมันอาจจะยากอย่างที่เราคิดแต่ถ้าเราสามารถข้ามผ่านความยากตรงนี้ทำให้ตัวเราประสบความสำเร็จได้มันจะเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่สำหรับเราทีเดียวนะถ้าตัวเราประสงค์ความสำเร็จนี้อย่างแท้จริงเราจะต้องลองกันสักตั้งข้ามพ้นความกลัวตรงนี้ให้ได้เราก็จะไปถึงปลายทางได้เหมือนอย่างที่เขาบอกว่าอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องเดินไปข้างหน้าถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องยอมนับ1 2 3อะไรอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับฉลาดฟันฝ่าเป็นความฉลาดประการที่4เห็นทีจะต้องต่อในภาค2ในวันต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานะครับปกติแล้วเราก็มีนโยบายหลักในการเผยแพร่ธรรมะเพื่อชีวิตทางคลื่นความถี่วิทยุซึ่งรายการของเราก็ค่อยๆขยายรายการเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมในขณะที่ดำเนินชีวิตไปในชีวิตประจำวันในลักษณะของคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์นะครับเพื่อที่จะได้เลือกฟังรายการของเราตามเวลาที่ตนเองนั้นว่างเว้นจากภารกิจในชีวิตประจำวันก็ขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนรายการที่เอื้อเฟื้อให้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราได้สามารถช่วยเหลือท่านทั้งหลายที่ต้องการอาหารจิตใจและก็อาหารสมองในเรื่องของธรรมะเพื่อชีวิตกันนะครับสำหรับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้จึงอยากจะใคร่เรียนมายังท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของท่านทั้งหลายนั้นคือมีความปรารถนาที่จะมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันกันด้วยกันทุกคนนะครับถ้าเราไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการแสวงหาสันติสุขอันเป็นเป้าหมายหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราเอาไว้บ้างแล้วเนี่ยมนุษย์เราทั่วไปก็อาจจะตกหลุมพรางของความเป็นไปในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองและผู้คนอื่นๆในสังคมกันตรงที่ว่ามัวแต่ไปมุ่งมาดปรารถนาที่จะแสวงหาความสำเร็จในชีวิตทางด้านอื่นกันเสียมากกว่าหรือไปแสวงหาความสำเร็จในชีวิตกันอยู่ด้านเดียวโดยความสำเร็จในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากการทำมาหากินได้มาจากการแสวงหาลาภยศสรรเสริญนะเกียรติชื่อเสียงพูดภาษาชาวบ้านกันอย่างพวกเราก็คงจะคุยกันง่ายๆว่าทำรวยทำเก่งนี่ต้องการตรงนั้นถ้ารวยมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดียิ่งพอใจมากเท่านั้นเก่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นถ้าเราไปตกหลุมพรางในการดำเนินชีวิตกันอยู่ด้านนี้อยู่ด้านเดียวหมายความว่าพยายามฝึกฝนตนเองพยายามใช้โอกาสฉวยโอกาสและสร้างโอกาสเพื่อทำให้ตัวเองร่ำรวยอยู่ด้านเดียวและนอกจากนั้นก็แถมพยายามหมั่นเรียนรู้เยอะๆเรียนมากๆจำมากๆเนี่ยเพื่อจะให้เป็นคนเก่งมากๆแล้วถือว่าความรวยกับความเก่งตรงนั้นคือรางวัลที่จะได้รับในบ้านปลายคือความสุขหรือความสำเร็จจากความรวยและความเก่งตรงนั้นผมก็อยากจะเรียนว่านั่นก็คือสิ่งที่ท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายในการดำเนินชีวิตกำลังตกหลุมพรางกับความเป็นไปในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมก็ไม่ต่างจากคนอื่นๆเขาเช่นเดียวกันเราจะเอาแต่ถือศีลกินเจเฉพาะวันพระวันนักขัตฤกษ์หรือวันสำคัญสำคัญพิเศษของเราเช่นวันเกิดหรือวันตายของญาติหรือบุพการีผู้ใหญ่ของเราที่ละจากโลกไปแล้วเราก็อาลัยอาวรณ์นะแล้วก็ถือโอกาสในวันพิเศษนั้นทำดีทำงามกันสักครั้งหนึ่งเห็นทีก็คงจะไม่พอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนั้นเราต้องการที่จะสนับสนุนท่านนะในการทำดีอยู่แล้วคือโอเคนะขยันทำมาหากินเพื่อทำรวยแล้วท่านก็มีความสุขในชีวิตเราไม่ปฏิเสธนะครับแล้วก็พยายามขยันหมั่นเพียรร่ำเรียนเยอะๆเรียนสูงๆเพื่อทำให้ตัวเองเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเมื่อเก่งเมื่อฉลาดนะฮะก็สามารถจะเอาตัวรอดในการดำเนินชีวิตไปในสังคมในแต่ละวันนะกันได้ตรงนั้นเราสนับสนุนนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการจะสนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มเติมก็คือว่าความสุขในการเป็นมนุษย์ของพวกเรานั้นมันไม่ได้มาจากความสุขหรือความพึงพอใจในโลกทางกายภาพแต่เพียงอย่างเดียวเราจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสุขในมิติของจิตใจหรือให้ลึกซึ้งเข้าไปถึงข้างในคือมิติของจิตวิญญาณด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นคนสองมิติ
คือมิติของกายสังขารกับมิติของจิตใจซึ่งเป็นตัวแทนของมิติของจิตวิญญาณนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าเราต้องการที่จะมีความสุขที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงจึงมีคำกล่าวเอาไว้ให้สติแก่เราเสมอว่าต้องสุขทั้งกายและสุขทั้งใจนะครับในฐานะที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราก็เน้นนำให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงความสุขทั้งทางกายคือทางโลกและก็ความสุขทางจิตใจหรือความสุขทางจิตวิญญาณกันนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยถึงเรื่องหนึ่งในเรื่องของความฉลาดในการดำเนินชีวิตประจำวันที่จะทำให้ทั้งกายและจิตใจของเรานั้นมีความสุขความสุขในที่นี้หมายถึงสุขที่เกิดจากความสงบนะและเมื่อเราเข้าถึงสุขที่เกิดจากความสงบตรงนั้นได้แล้วเรายังจะสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้อีกต่างหากด้วยผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าถ้าเราจะสามารถเข้าถึงความสุขสงบในจิตใจของเราความสุขสงบในการดำเนินชีวิตในโลกทางกายภาพของเราที่สามารถจะแบ่งปันความสงบสุขนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นคนที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับเราหรือเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเรากันได้แล้วก็สิ่งเดียวหรือสิ่งหนึ่งนะฮะคงไม่ใช่สิ่งเดียวเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังสามารถจะปฏิบัติได้และทำได้เป็นเรื่องที่ง่ายๆมากเลยถ้าเราไม่รู้จะใช้วิธีใดที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกันกับมนุษย์คนอื่นๆแล้วทำให้เกิดความลงตัวกันในการดำเนินชีวิตอันหมายถึงความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นในบ้านปลายที่เราจะได้รับเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนะครับสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ง่ายๆก็คือพยายามค้นให้พบว่าจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนในจิตใจของเราที่ก่อให้เกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านบวกที่แปลความหมายว่าความรักมันอยู่ตรงไหนเราสั่นสะเทือนมันขึ้นมาในจิตใจของเราให้ได้เนี่ยความหมายของคำว่าความรักนั้นเดี๋ยวสักครู่จะค่อยๆขยายความและทำความเข้าใจร่วมกันแต่ให้ท่านค้นหาให้พบซะก่อนว่าจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนทางจิตใจหรือจิตสำนึกลึกๆในความเป็นคนของเราในทุกโอกาสทุกสถานการณ์นั้นมันอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็เมื่อรู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนแล้วเราก็พยายามที่จะสั่นสะเทือนจิตใจลึกๆของเราที่ตรงนั้นพอสั่นสะเทือนมันตรงนั้นได้แล้วก็ให้นำเอาสิ่งที่เราเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่แปลความหมายเป็นคำว่ารักในภาษาพูดของมนุษย์นะออกมาแสดงออกมาปฏิบัติให้กับผู้อื่นได้เป็นที่ประจักษ์นั่นคือบทบาทหน้าที่หลักๆที่มนุษย์แต่ละคนจะต้องทำทีนี้ก่อนจะอธิบายถึงเรื่องคำว่าความรักต่อไปนั้นผมเห็นทีจะต้องทำความชี้แจงให้ท่านผู้ฟังหลายคนที่เพิ่งฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราหรือท่านอาจจะไม่เคยฟังแต่ได้ยินคนอื่นไปเล่าไปกล่าวต่อๆกันไปด้วยว่ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่อาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นผู้กล่าวถึงและพยายามเน้นนำให้พี่น้องๆซึ่งเป็นศาสนิกชนคนประพฤติธรรมทั้งหลายได้ใฝ่รู้ใฝ่ธรรมก็คือใฝ่ปฏิบัติกันเป็นประจำนั้นก็คือเราเน้นสอนให้มนุษย์ทุกคนรักกันไม่ว่าท่านจะเป็นคนชาติไหนศาสนาไหนนะค่ายไหนกลุ่มไหนเหล่าใดก็ตามเราเน้นให้ท่านทั้งหลายเรียนรู้ที่จะรักกันทีนี้ก็อยากจะฝากคนที่เอาศาสนามาทำเป็นลัทธิเนี่ยนะแล้วไม่เข้าใจแล้วก็เกิดความงมงายอยู่ในจิตใจได้รับรู้ผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเอาไว้ตรงนี้ด้วยว่าผู้ใดก็ตามที่กล่าวถึงความรักผู้ใดที่ก็ตามที่กล่าวถึงเรื่องของความปรารถนาดีที่จะแสดงออกด้วยอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกต่อผู้อื่นนั้นไม่ว่ามนุษย์คนไหนก็ตามถ้ากล่าวถึงสิ่งเหล่านี้หมายถึงผู้ที่เข้าถึงซึ่งกฎของธรรมชาติธรรมชาติหรือถ้าพูดสั้นๆก็คือกฎของธรรมะกฎของธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นในการกล่าวถึงธรรมชาติผู้ใดก็สามารถจะกล่าวได้และพอฟังถึงเรื่องของความรักซึ่งเป็นเรื่องหลักของทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติที่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มันก็น่าจะต้องไปสอดคล้องกับพระธรรม
หรือพระธรรมชาติที่พระศาสดาแต่ละพระองค์ในแต่ละยุคสมัยได้ทรงเมตตานำมาสร้างสติทางวิญญาณให้กับมนุษย์เราเอาไว้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามก็ได้ทรงเมตตากล่าวถึงเรื่องราวของความรักทั้งนั้นอย่างเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราซึ่งอาจารย์ปริญญาเองซึ่งเป็นผู้กล่าวธรรมะอยู่ในขณะนี้ก็นับถือศาสนาพุทธยอมรับในคำสอนของพระพุทธองค์เช่นเดียวกันและก็ประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เช่นเดียวกันพระองค์ก็ได้ทรงเมตตาสอนเรื่องความรักเอาไว้ว่ามนุษย์เรานั้นจะต้องรู้จักรักกันความรักที่พระองค์ทรงเน้นนำนั้นมนุษย์เราถอดความออกมานำหน้าด้วยคำว่าเมตตาต่อด้วยกรุณามุทิตาจนกระทั่งถึงระดับชั้นของคำว่าอุเบกขาผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมที่ยอมรับนับถือศาสนาพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นพุทธมามกะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงกล่าวคำว่ารักโดยตรงเอาไว้บ่อยนักแต่พระองค์ลงลึกลงไปในคำว่ารักว่าประกอบด้วยสิ่งใดบ้างจากคำตรัสของพระองค์ที่ทรงเมตตาสื่อสอนเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายและพระสงฆ์สาวกของพระองค์นะให้มีเมตตากรุณามุทิตาจนถึงขั้นของอุเบกขาพระองค์ทรงตรัสเช่นนี้โดยหมายถึงนัยยะแห่งความรักโดยตรงเลยทีเดียวนะครับหมายความว่าถ้าเมื่อใดที่เราเห็นคนอื่นก็เป็นทุกข์แล้วเราปรารถนาที่จะช่วยเขาคนนั้นหรือสัตว์ตนนั้นรูปธรรมนั้นให้พ้นทุกข์ได้นี่แสดงว่าเรามีความรักต่อมนุษย์คนนั้นมนุษย์ผู้ยากร้ายคนนั้นหรือสัตว์ผู้ยากร้ายตนนั้นรูปธรรมนั้นนั่นเองถ้าเราไม่รักเราไม่ปรารถนาดีต่อมนุษย์ผู้นั้นหรือสรรพสัตว์รูปธรรมนั้นเราก็คงจะไม่มีจิตเมตตาคือไม่มีจิตปรารถนาที่จะช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะเมื่อมีความปรารถนาที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์แล้วเราก็ยังมีความรักที่จะแสดงออกต่อเขาหรือรูปธรรมที่เป็นสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากอีกประการหนึ่งว่าเมื่อเราอยากเห็นเขาอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์แล้วเราก็อยากจะเห็นเขาเป็นสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจเห็นเขาทุกข์ก็อยากจะเห็นเขาเป็นสุขเห็นเขามีความทุกข์เราก็อยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์เมื่อเราเป็นผู้ช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์ได้หรือเห็นใครก็ตามที่ช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้เพราะเราไม่อาจจะช่วยเหลือเขาได้พอเขาพ้นทุกข์แล้วเราเห็นเขาเป็นสุขเราก็ดีใจมีความสุขใจไปกับเขาด้วยที่ได้เห็นเขาเป็นสุขนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ผมกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ทรงไม่ได้หมายถึงความรักดอกหรือครับหลายคนไปเข้าใจผิดคิดว่ามีศาสดาบางพระองค์เท่านั้นที่ทรงเน้นนำคำสอนเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักและความรักแต่เพียงอย่างเดียวศาสดาพระองค์อื่นไม่เคยสอนเรื่องความรักเลยโดยเฉพาะบางคนที่เป็นคนกล่าวคำนี้เป็นคนที่อยู่ในศาสนาพุทธนะเป็นผู้กล่าวการกล่าวอย่างนี้ว่าใครสอนคำว่ารักหรือเน้นเรื่องความรักจะต้องเป็นคนนอกรีตคือเป็นคนนอกศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธดูเหมือนพระพุทธเจ้าจะไม่ได้สอนเรื่องความรักท่านกล่าวแบบนี้ผมเองก็เจอหลายคนนะที่ไม่เคยศึกษาธรรมะที่ทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเป็นผู้กล่าวผ่านทางรายการวิทยุหรือที่ผมเองได้กล่าวไว้ในหนังสือจิตจักรวาลซีรีส์ทั้งหลายไม่เคยอ่านอย่างท่องแท้ไม่เคยแปลความอย่างชัดแจ้งแล้วไม่เคยแปลความด้วยความบริสุทธิ์ใจนะก็ไปตีความว่าสงสัยถ้าอาจารย์ปริญญาจะเป็นกระบอกเสียงของลัทธิอะไรก็ไม่รู้มากล่าวเนี่ยแล้วก็บอกว่าคนที่อยากกล่าวธรรมะได้เนี่ยต้องบวชมาหลายพรรษาเนี่ยต้องมีการันตีทางธรรมะจริยานะมาเป็นเครื่องค้ำจุนผมอยากจะกราบเรียนคนที่คิดอย่างนั้นว่าอาจจะมีโลกทัศน์ค่อนข้างจะแคบไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของธรรมะเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เหมือนตะกี้ที่ผมแปลความหมายให้ฟังนะว่าพอเห็นเขาเป็นทุกข์อยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์หรือพอเห็นเขาเป็นทุกข์แล้ว
เราก็อยากจะเห็นเขาเป็นสุขหรือพอได้เห็นเขาเป็นสุขจากการที่เราช่วยเขาหรือใครช่วยเหลือเขาก็ตามเราก็ยินดีที่ได้เห็นเขาเป็นสุขก็คือดีใจไปด้วยเหมือนเห็นคนที่ไปวัดทําบุญเนี่ยพอเขาบอกเราว่าเขาไปวัดไปทําบุญฟังเทศฟังธรรมมานะเราก็ยกมือไหว้ท่วมหัวบอกอนุโมทนาสาธุขอร่วมมีส่วนร่วมในบุญกุศลในอานิสงส์ตรงนั้นด้วยนะเราดีใจเรามีความสุขที่เห็นคุณไปมีความสุขจากการประพฤติดีตรงนั้นเนี่ยนะทั้งหมดเหล่านี้มันคือความหมายที่เป็นนัยยะของคำว่ารักทั้งนั้นนะครับมันใครที่ไม่เข้าใจว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความรักไว้หรือไม่อาจารย์ปริญญาก็อยากจะฝากผ่านรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้ไว้ว่าเป็นแนวคิด

ดับขันของท่านไปนะก่อนที่ท่านพุทธทาสจะดับขันของท่านไปนะนั่นคือสิ่งที่เราเป็นผู้มีปัญญาก็คงต้องใช้ปัญญาในการศึกษาธรรมะและเข้าถึงธรรมะและธรรมะก็ไม่ได้มีไว้เพื่ออวดอ้างหรืออวดโอ้เราจะดูว่าผู้ใดมีธรรมะมากน้อยหรือไม่อย่างไรเราจะดูได้ว่าคนนั้นเข้าถึงซึ่งความรักและเข้าถึงซึ่งความสุขสงบในจิตใจได้มากน้อยเพียงใดคนที่มีธรรมะที่แท้จริงจะต้องรักสงบและใฝ่สงบไม่ใช่เห็นคนอื่นก็ประพฤติไม่ดีแล้วก็ไปเที่ยวตำหนิเขาหรือเห็นเขาคิดไม่เหมือนเราปฏิบัติไม่เหมือนเราเราก็เที่ยวตั้งตนแบ่งแยกตัวเขาออกไปจากความเป็นตนเองของทั่วของตัวเองของตัวเราเนี่ยแล้วก็บริพาทกล่าวร้ายเขาว่าเขาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมตัวจริงเขาเป็นนักธรรมะปลอมๆเขาเป็นใครก็ไม่รู้แล้วเวลาจะศึกษาธรรมะก็ต้องดูว่าตัวฉันเนี่ยเชื่อถือศรัทธาในตัวตนของคนพูดหรือเปล่าไอ้คนพูดมันต้องเป็นคนที่มีภูมิฐานต้องมีภูมิหลังที่ชัดเจนที่ดีงามเนี่ยต้องเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐซึ่งเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดใช่ไหมครับคนเราถ้าจะศึกษาธรรมะเนี่ยเรียนรู้ได้จากธรรมชาตินะครับอย่าว่าแต่ฟังธรรมะจากอาจารย์ปริญญาเลยครับเด็กๆที่เพิ่งโตขึ้นมา5ขวบ6ขวบที่มันเพิ่งโตที่ยังไร้เดียงสาเขาก็ยังจะสามารถสอนธรรมะเราได้นะเขาก็ยังเป็นครูของเราซึ่งเป็นคนเฒ่าคนแก่หัวงอกหัวดำกันแล้วเนี่ยได้นะครับหรืออย่าว่าแต่มนุษย์ที่เป็นเด็กทารกหรือเด็กเพิ่งโต5 6ขวบนะปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเนี่ยเราเดินไปเที่ยวชายหาดชายทะเลเราเห็นปูลมหรือปูเปี้ยวนะตัวปูลมหรืออะไรเนี่ยที่วิ่งชายทะเลตัวเล็กๆนะครับแล้วเราเห็นเด็กๆวิ่งไล่จับซึ่งทุกวันนี้แทบจะหาไม่ค่อยมีแล้วเนอะเราวิ่งไล่จับเขาเนี่ยนะแล้วก็ไล่ไม่ทันตัวเขาเล็กนิดเดียวขาก็เล็กเนี่ยแล้วก็มีขามากกว่ามนุษย์เราซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสูงตัวใหญ่และอุ้ยอ้ายกว่าด้วยนะมีขาหลายขาน่าจะรุงรังนะครับเนี่ยเวลาเด็กๆไปวิ่งไล่จับปูลมเนี่ยตามชายทะเลก็ไล่จับไม่ค่อยจะทันขณะที่ตัวเขานะตัวของสัตว์ชนิดนี้ตัวเล็กนิดเดียวปั๊บเดียวลงรูไปเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้เราก็สามารถเอาปูลมซึ่งเป็นสัตว์ชั้นต่ำกว่าเราอีกตั้งเยอะนะมาเป็นครูสอนเราได้ด้วยซ้ำไปนะสอนอะไรครับสอนว่าปูมันเอาข้างไปใช่ไหมมันวิ่งไม่ตรงทางนะครับปูมันวิ่งไม่ตรงทางมันยังไปได้อย่างรวดเร็วมนุษย์เราเนี่ยเดินตรงทางวิ่งตรงทางคือเอาหน้ามองไปทางไหนก็วิ่งไปทางนั้นนะยังไล่เจ้าปูลมซึ่งเอาข้างไปไม่ทันตรงนี้ก็ได้คติธรรมแล้วจากธรรมชาติถ้าปูลมตัวน้อยตัวนี้เป็นครูเราได้นะเราก็จะต้องสามารถเรียนรู้ด้วยปัญญาว่าการทำความดีงามคือเป็นคนประพฤติดีเป็นคนซื่อสัตย์และตรงไปตรงมานั้นมันจะบรรลุเป้าหมายแห่งความเป็นคนดีอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างยากหรือช้าสักหน่อยนะเราอยากจะเป็นคนดีเราต้องมีความอดทนใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราเอาข้างไปเหมือนเจ้าปูลมตัวน้อยๆเนี่ยเวลาวิ่งเอาข้างไปใช่ไหมครับมันไม่ได้เดินตรงทางมันจะเสียถ้าเราจะประพฤติผิดประพฤติไม่ดีประพฤติชั่วนะเราจะกลายเป็นคนที่จะเสียผู้เสียคนคือกลายเป็นคนชั่วได้เร็วมากนี่คือนัยยะของธรรมะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอาจารย์ปริญญานะจะกล่าวธรรมะผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่รู้แบ็คกราวด์อาจารย์ปริญญาเป็นใครมาจากไหนนะบางคนบอกว่าเนี่ยจบธรรมะขั้นไหนเนี่ยมาพูดธรรมะแล้วชวนสับสนนะบางคนบอกว่าเนี่ยมาสอนเรื่องความรักเนี่ยสงสัยเป็นกระบอกเสียงของศาสนาอื่นมาแง่ๆรับจ้างมาแง่ๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าท่านใดคิดอย่างนี้เนี่ยนะหัวใจของท่านมีธรรมะแท้จริงหรือเปล่าท่านมีความสุขสงบในจิตใจของท่านจริงหรือเปล่าท่านยึดกับอัตตาตัวตนหรือยึดกับแกนของธรรมะที่พระศาสดาของเราส่งสอนกันแน่ถูกต้องไหมครับผมชี้ให้เห็นแล้วว่าขนาดเจ้าปูลมตัวน้อยๆซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานเรายังเอาเขามาเป็นครูเราได้และอาจารย์ปริญญาเป็นมนุษย์คนหนึ่งอาจารย์จะสอนผิดหรือสอนถูกผู้ฟังหรือตัวท่านเองควรจะเอาปัญญาของท่านฟังธรรมะที่อาจารย์ปริญญากล่าวผ่านทางรายการเนี่ยนะครับและไปขบคิดถ้าผมสอนผิดท่านก็ได้ความรู้ว่าอ๋อความรู้ที่ไม่ถูกต้องที่อาจารย์ปริญญาแกสอนมันผิดอย่างไรที่ถูกต้องคืออย่างไรตัวท่านเองก็เกิดปัญญาถูกต้องไหมครับในโลกนี้สังเกตเห็นไหมครับเราจะมีคนชั่วและคนดีอยู่คู่กันเสมอไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ตามเพราะอะไรครับคนดีก็มีประโยชน์สำหรับคนชั่วเพื่อให้คนชั่วได้เรียนรู้ว่าถ้าจะเป็นคนดีกว่าที่เขาเป็นอยู่เขาจะเป็นอย่างไรส่วนคนดีก็เช่นกันมีคนชั่วเอาไว้ก็มีประโยชน์ครับเพราะจะได้มีความมั่นใจว่าที่ตัวเองประพฤติอยู่นั้นดีและไอ้ที่ประพฤติไม่ดีมันเป็นอย่างไรก็คือประพฤติอย่างที่คนชั่วเขาปฏิบัติเห็นไหมฮะทั้งสองฝ่ายล้วนมีคุณค่าไม่เห็นจำเป็นว่าคนดีต้องลุกขึ้นมาด่าคนชั่วเนี่ยเพื่อจะฆ่าคน

ชั่วให้ตายหมดนะก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนชั่วเมื่อตัวเองได้เรียนรู้แล้วว่าชั่วเป็นอย่างไรก็เมตตาเข้าไปครับนะแทนที่จะไปทำร้ายเขาไปอคติเขาไปพิพากษาเขาเราเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเขาเขาทำชั่วกับเราเราก็ทำดีกับเขาต่อไปนะและในที่สุดถ้าหากว่าเราทำดีเป็นตัวอย่างให้กับเขาไปเรื่อยๆมนุษย์ทุกคนใฝ่ดีทั้งนั้นแม้กระทั่งคนที่เป็นคนชั่วถ้าแท้จริงๆแล้วเขาก็ต้องการจะใฝ่ดีด้วยกันทั้งนั้นแหละครับใช่ไหมครับจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังไว้ตรงนี้ก่อนที่อธิบายเรื่องความรักกันในครั้งต่อไปว่าความรักที่แท้จริงหรือความรักที่บริสุทธิ์ในจิตใจนั้นมันนำเราไปสู่ความสุขสงบได้อย่างไรบ้างวันนี้เอาเพียงแค่แนะนำให้ท่านผู้ฟังบางท่านที่เข้าใจผิดว่ารายการนี้เน้นเรื่องความรักและสงสัยเป็นกระบอกเสียงของศาสนาอะไรก็ไม่รู้และเข้าใจว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยทรงสอนเรื่องความรักเราอธิบายให้ท่านฟังแล้วว่าพระศาสดาทุกพระองค์แม้กระทั่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงกล่าวเรื่องความรักเอาไว้เรื่องนี้วันพรุ่งนี้ติดตามต่อไปครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องราวของความรักที่ทุกคนต้องรู้นะครับที่ต้องรู้หมายความว่ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานำเอาเรื่องความรักมากล่าวถึงกันอยู่ทุกบ่อยนะเป็นความรักที่ทุกคนต้องรู้และเป็นความรักที่ทุกคนต้องรู้ไว้ด้วยว่าศาสดาทุกพระองค์ทรงเน้นนำให้มนุษย์ทุกคนในแต่ละยุคสมัยที่พระองค์ได้มาเป็นผู้นำของศาสนาคือมาเป็นพระศาสดานั่นแหละนะครับพระองค์ทรงสอนให้ทุกคนเข้าถึงซึ่งคำว่ารักทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจะใช้คำว่าอะไรจึงจะเข้าถึงจิตใจของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยของพระองค์นั้นต่างหากนะครับนั่นคือสิ่งที่คนต้องรู้และสุดท้ายก็คือสิ่งที่คนต้องรู้ก็คือว่าเมื่ออาจารย์ปริญญาในฐานะที่เป็นผู้นำเอาธรรมะอันสูงส่งของแต่ละพระศาสดามากล่าวผ่านทางรายการเนี่ยอาจารย์ปริญญาก็ไม่ได้เป็นผู้ที่จะสับสนในตนเองว่าเอ๊ะนับถือศาสนาอะไรเนี่ยมาพูดถึงเรื่องความรักเพราะคนบางคนนะเคยวิจารณ์รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราว่าผู้ดำเนินรายการสงสัยจะเป็นคนที่สับสนนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาธรรมะของศาสนานู้นมาพูดเอาธรรมะของศาสนานี้มาพูดอะไรอย่างเนี้ยนะฮะซึ่งการวิจารณ์อย่างนั้นการวิตกอย่างนั้นหรือวิจัยอย่างนั้นของคนที่กล่าวเนี่ยผมถือว่าคนกล่าวนั่นแหละเป็นผู้ที่สับสนในตนเองมากกว่าอาจารย์ปริญญาจะเป็นผู้สับสนในตนเองทำไมผมกล่าวอย่างนั้นอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ใฝ่ฟังรายการนี้มาโดยตลอดนะครับว่าความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นกฎธรรมชาตินะครับและถ้าเรายอมรับว่าศาสดาทุกพระองค์นั้นทรงเมตตาต่อพวกเราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันมากเลยคือทรงเอากฎธรรมชาติที่แท้จริงมาสอนมนุษย์เนี่ยกฎข้อใหญ่ของกฎธรรมชาติก็คือกฎแห่งความรักนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ปริญญากล่าวเรื่องความรักถึงแม้จะกล่าวว่าเป็นความรักโดยตรงหรือกล่าวว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือความรักในความหมายของคำว่าอดทนอดกลั้นและการให้โดยเฉพาะเรื่องของการให้อภัยอย่างเงี้ยนะครับถือว่ามันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติเท่านั้นเลยนะไม่ใช่เป็นกฎที่จะมาแบ่งปันหรือกีดกั้นว่าอันนี้เป็นเรื่องของพระศาสดาพระองค์นี้กล่าวพระศาสดาองค์อื่นจะต้องไม่เกี่ยวซึ่งผมคิดว่าคนที่วิจารณ์อย่างนั้นและเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดและเป็นการนับถือศาสนาและยึดติดในตัวตนของพระศาสดาที่ตนเองนับถืออย่างงมงายซะมากกว่าคำว่างมงายในที่นี้แปลว่าไม่ได้ใช้สติปัญญานะครับเราจะต้องระวังนะครับเมื่อเรานับถือศาสนาอะไรมีพระศาสดาใดเป็นผู้นำของศาสนานั้นก็ตามนะครับท่านผู้ฟังครับพระธรรมคำสอนของพระศาสดาทุกพระองค์พระองค์ไม่เคยยึดถือเป็นลิขสิทธิ์เหมือนกับมนุษย์ที่คิดแบบจิตมนุษย์กันปัจจุบันนะครับว่าใครคิดสิ่งใดได้ความรู้อะไรได้ใครกล่าวประโยคไหนคนคนนั้นเป็นเจ้าของประโยคนั้นอย่างนี้นะครับนั่นเป็นความคิดแบบแคบๆของคนที่ใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาเป็นคนที่ไม่ได้ใช้จิตปัญญาที่แท้จริงนะครับนะเพราะว่าถ้าเป็นธรรมชาติแล้วผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าผมเคยกล่าวธรรมะให้กับชาวจิตจักรวาลและก็ชาวกลุ่มแสงสิริวัฒนาและผู้ใฝ่ธรรมะทั่วๆไปในหลายๆศาสนาในแต่ละที่ทั่วประเทศที่เคยกล่าวมาเนี่ยนะครับว่าอย่างเช่นถ้าผมไปบรรยายธรรมะที่ขอนแก่นหรือที่อุดรที่หนองคายหรืออุบลนะฮะซึ่งชายแดนแถวนั้นก็ติดกันกับประเทศลาวกับประเทศพม่าอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะเข้าถึงกฎของธรรมชาติที่แท้จริงนะแล้วจะยกตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆได้เห็นชัดเนี่ยนะครับโดยใช้จิตปัญญาเป็นผู้พิจารณาธรรมะที่สอนเนี่ยเราบอกว่าธรรมะนั้นไม่มีของใครนะครับธรรมะคือธรรมชาติไม่ได้เป็นของผู้ใดเลยนะอย่างเช่นคนไทยเนี่ยจะห้ามคนลาวไม่ให้ดมลมไทยคำว่าลมไทยแปลว่าลมที่พัดจากแผ่นดินไทยฝั่งไทยข้ามแม่น้ำโขงไปยังประเทศลาวไปยังเวียงจันทน์อย่างเงี้ยแล้วคนไทยก็ตะโกนนะไปตามลมว่านี่คนลาวห้ามดมลมไทยนะเพราะว่าคนไทยหวงนะมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับและคนเวียงจันทน์หรือคนลาวเหมือนกันบอกอ้าวถ้าเช่นนั้นหมู่เฮาก็จะบอกว่าถ้าลมของฝั่งลาวคือฝั่งเวียงจันทน์เนี่ยพัดข้ามฝั่งแม่น้ำโขงไปยังฝั่งไทยเนี่ยแล้วห้ามคนไทยดมลมลาวบ้างนะแล้วว่าไงล่ะครับท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะที่พระศาสดาแต่ละพระองค์ทรงสื่อสอนนั้นคือธรรมชาติเมื่อธรรมะเป็นธรรมชาติ
ไม่ว่าพระศาสดาพระองค์ใดทรงสอนพระองค์ก็สอนในเรื่องของธรรมชาติสอนให้มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงกฎของธรรมชาติที่แท้จริงเพื่อสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้นั่นเองนะมันเมื่ออาจารย์ปริญญากล่าวในเรื่องของธรรมชาติแน่นอนครับนะมันก็จะไปสอดคล้องกับธรรมะที่พระศาสดาทุกพระองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้คือการที่เราจะเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงและถ้ามามองในแง่แคบๆในมุมของกายภาพในทางโลกเราก็อาจจะกล่าวว่าเรากำลังพูดธรรมะที่เป็นสากลพูดถึงเรื่องของศาสนาที่เป็นสากลไม่ใช่ว่านับถือศาสนานี้แล้วก็จะปฏิเสธหรือรังเกียจระงอนศาสนาอื่นสำหรับผมแล้วผมไม่คิดเช่นนั้นผมถือว่าพระศาสดาทุกพระองค์ทรงเป็นยอดแห่งมนุษย์เลยนะครับเพราะมีพระปรีชาญาณที่สูงส่งมากถึงสามารถเข้าถึงธรรมะชั้นสูงแล้วนำเอามาสอนมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยให้เป็นคนดีแล้วเนี่ยดียิ่งขึ้นให้คนที่กำลังจะเป็นคนชั่วกลับมาเป็นคนดีให้มีเครื่องรั้งสติอะไรได้ไม่งั้นโลกของเราก็คงจะวุ่นวายหนักหนาสากันยิ่งกว่าทุกวันนี้ได้ซ้ำนะแต่น่าเสียดายที่คนยุคหลังๆเนี่ยบางทีเข้าถึงธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงไม่ได้ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าธรรมะนั้นนะครับมันมี2ระดับถ้าเราอยากจะศึกษาเล่าเรียนธรรมะที่แท้จริงนะครับเราต้องเข้าใจซะก่อนว่าธรรมะที่พระศาสดาแต่ละพระองค์ทรงสื่อสอนนั้นมี2ระดับระดับแรกเราเรียกว่าธรรมดาครับท่านผู้ฟังครับคำว่าธรรมดาเช่นเราไปตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กเงี้ยนะพอตีหัวหมาหมามันเจ็บมันต้องแค้นมันต้องโกรธมันต้องจำเราได้พอวันหน้าเราเดินผ่านหน้าบ้านมันที่หมาตัวนั้นอยู่มันจำได้ทันทีมันจะลุกขึ้นมาและตั้งท่าเป็นศัตรูกับเราทันทีนั่นก็คือมันเป็นธรรมดาครับนะเหมือนกับเราทำชั่วกับใครเขาทำให้เขาโกรธเกลียดเครียดแค้นเราเขาต้องอาฆาตโกรธแค้นเราแน่ๆเพราะนั่นเป็นธรรมดาของสัตว์มนุษย์นะเพราะมนุษย์เหล่านั้นเข้าถึงซึ่งความเป็นธรรมดายังไม่สามารถยกระดับสภาวะของจิตและยังไม่สามารถยกระดับของปัญญาให้เข้าสู่ของความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงได้ว่าอย่างนั้นถ้าพูดเป็นภาษามนุษย์ธรรมดาก็บอกว่ายังเข้าถึงธรรมะชั้นสูงไม่ได้ใช่ไหมเมื่อตีหัวหมาหมาก็โกรธแล้วก็อาฆาตถ้าไปด่าแม่เจ๊กคือพูดจาหยาบคายและไปก้าวร้าวไปล่วงเกินเจ๊กเขาเจ๊กก็โกรธก็โมโหก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เจ๊กอาจจะตอบสนองพฤติกรรมขยะหรือพฤติกรรมไม่ดีที่เราไปด่าแม่เจ๊กเข้าๆเนี่ยนะว่าแต่ว่าเขาขี้โมโหมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะตอบสนองเรามาก็สมกับความเจ็บปวดที่เขาเกิดขึ้นในจิตใจของเขาอันนี้มันเรื่องธรรมดานะหรือการทำกรรมชั่วนะก็ได้ชั่วทำกรรมดีก็ได้ดีแล้วก็มีการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏสังสารวัฏก็คือมีหลายภพหลายภูมินะครับนะสวรรค์นรกมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อตายแล้วก็ต้องมีกรรมเป็นกำเนิดพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆเวียนว่ายวกวนอย่างเงี้ยนะไปสู่หลุดพ้นคือนิพพานดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไม่ได้นะเข้าถึงไม่ได้กี่ภพกี่ชาติเป็นร้อยเป็นพันภพชาติก็เวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นกฎของธรรมดาไม่ใช่กฎธรรมชาติถ้ากฎธรรมชาตินั้นมันจะเป็นความจริงที่จริงแท้นะครับถ้ากฎธรรมดาที่มนุษย์ทั้งหลายยังนวลเนียกันอยู่ยังยกระดับมาสู่การปฏิบัติตนให้เข้าถึงกรอบหรือกฎของธรรมชาติที่แท้จริงที่เป็นโลกุตรธรรมได้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีความหมายในแง่สัจธรรมในระดับโลกิยธรรมอย่างที่กล่าวผ่านทางรายการนี้อยู่บ่อยๆนะครับว่าหมายถึงมันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองครับทำให้ใครโกรธเขาก็ต้องโกรธครับทำให้ใครเขามีความสุขเขาก็ต้องยินดีและตอบแทนความเป็นผู้ความเป็นคนดีของเราด้วยความมีน้ำใจไมตรีกลับมาอันนี้เป็นธรรมดาของสัตว์โลกมันเป็นอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมดาของสัตว์โลกจริงๆแล้วอย่างในเรื่องนี้ถ้าเราจะเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงได้นะครับท่านผู้ฟังเราลองนึกดูนะฮะกายสังขารของเราเนี่ยมีเซลล์นะประกอบด้วยเซลล์ร่างกายเป็นล้านๆเซลล์เลยนะครับแล้วแต่ละเซลล์นั้นถูกกำหนดให้สามารถที่จะแบ่งภาคคำว่าแบ่งภาคแปลว่าแบ่งตัวนะแบ่งตัวของเซลล์เองนะจาก1เป็น2จาก2เป็น3อะไรแบบนี้นะเพื่อจะทำให้มีการเจริญเติบโตขึ้นมาได้
อย่างเช่นคนโบราณกล่าวว่าเด็กตัวน้อยที่เป็นเบบี้หรือเป็นทารกนะที่แบเบาะอยู่เนี่ยนะครับนะภายใน1วันเนี่ยเขาจะมีเซลล์ที่เจริญเติบโตรวมกันแล้วนะทั่วทั้งร่างกายที่เจริญเติบโตขึ้นใน1วันเนี่ยเด็กน้อยคนหนึ่งจะโตเท่าขนาดเม็ดข้าวสารนะนะเม็ดข้าวสารนี่เล็กมากเลยนะครับรวมทั้งร่างกายเนี่ยงั้นภาษาชาวบ้านก็บอกโตวันโตคืนเขาแปลว่าทั้งวันทั้งคืนโตมาแล้วก็1เม็ดละ1วันน่ะ1เม็ดข้าวสารเนี่ยนะนั่นเซลล์ร่างกายเราเจริญเติบโตได้และเซลล์ร่างกายหรืออวัยวะต่างๆของเรานั้นก็ยังสามารถซ่อมแซมตัวเองเวลาสึกหรอเวลาเจ็บปวดเจ็บป่วยนะฮะก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้โดนมีดบาดนะเดี๋ยวมันก็สมานแผลกันเองจนติดใช่ไหมครับแล้วจนกระทั่งไม่มีร่องรอยที่จะปริอีกนอกจากมีแผลเป็นอยู่บ้างเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนั้นถ้าเราถามตัวเราเองว่ากฎของธรรมดาของเราก็คือต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายถูกไหมฮะถ้าเกิดแล้วแก่แก่แล้วก็ตายเนี่ยระหว่างหลังจากเกิดมาแล้วก่อนจะตายก็มีการเจ็บเจ็บป่วยป่วย3วันดี4วันไข้บ้างสำหรับบางคนหรือบางคนก็นานๆก็ล้มหมอนนอนป่วยกันสักครั้งหนึ่งก็ไม่มีใครละที่จะข้ามพ้นความเจ็บป่วยได้เพราะว่าเชื้อโรคก็แย่นะแล้วก็มีเวลาในการดูแลตัวเองคนขังน้อยเลี้ยวไหลตัวเองเลี้ยวไหลกับตัวเองมากไปหน่อยร่างกายก็ร่อยรอสึกรอไปเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับถ้าเซลล์ร่างกายเราหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันสามารถเจริญเติบโตเข้ามันได้และมันสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เรื่อยๆคือสร้างใหม่ขึ้นมาแทนสิ่งเก่าๆเหมือนหนังของเราเนี่ยพอหนังภายนอกมันตายก็กลายเป็นหนังกำพร้าพอเป็นหนังกำพร้ามันก็หลุดลอกออกไปหนังข้างล่างก็ขึ้นมาแทนถูกไหมฮะหนังแท้ข้างล่างก็ขึ้นมาแทนมันก็เป็นอย่างนี้ถามว่าแล้วมันทำไมจะต้องตายด้วยใช่ไหมครับมันถ้าหากว่าเราเข้าถึงกฎธรรมชาติแล้วนั่นคือกฎแห่งความเป็นอมตะนิรันดร์กาลนะแต่ทุกวันนี้มนุษย์เราเข้าถึงได้แค่คำว่าธรรมดาเท่านั้นนะเราจึงมีอายุขัยที่สั้นลงสั้นลงนี่คือพูดให้พวกเราได้คิดนะฮะและได้สติทางวิญญาณกันว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกราบเรียนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมว่าถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมจริงแล้วเนี่ยนะครับนะอย่างตอนที่แล้วเรากล่าวถึงตอนท้ายรายการว่าให้ดูอย่างปูลมหรือปูเปี้ยวหรือปูลมที่วิ่งชายทะเลตัวเล็กๆนะครับเขาก็สามารถเป็นครูเราได้เนี่ยเพราะฉะนั้นนับประสาอะไรที่ท่านฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วมีท่านผู้เข้าใจว่าตัวเองรู้มากและศึกษามามากเรียนสูงนะครับบอกว่าเอ๊ะฟังธรรมะอาจารย์ปริญญาแล้วพูดถึงเรื่องแต่ความรักความรักความรักนะสงสัยว่าเป็นตัวแทนของลัทธิอื่นนะไม่ใช่ศาสนาพุทธฟังแล้วชวนสับสนแฮะและอาจารย์เนี่ยแกจบธรรมะชั้นไหนมาเนี่ยนะมาสอนธรรมะชักจะไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยไว้ใจนะผมว่าน่าจะไม่สงสัยในตัวผมนะน่าจะคิดถึงธรรมะที่ผมกล่าวมากกว่าท่านผู้เจริญด้วยปัญญาน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเมื่ออย่างที่ท่านทั้งหลายที่เป็นท่านผู้ฟังรายการนี้อยู่ฟังไปแล้วคิดตามก็เขียนจดหมายชื่นชมมายังสำนักพิมพ์หรือชื่นชมมายังกลุ่มของเราก็เยอะแยะมากมายอยากถามด้วยซ้ำว่ามีรายการออกอากาศตรงไหนบ้างคลื่น AM เวลาไหนเวลาดึกเวลาเช้าเวลากลางวันนะก็กราบขอบคุณนะฮะที่ท่านฟังรายการแล้วเกิดปัญญาเกิดสติทางวิญญาณได้เรายินดีต้อนรับศาสนิกชนทุกศาสนานะครับท่านผู้ฟังจะเรียกว่าผมเป็นพุทธเรียกว่าผมเป็นคริสต์เรียกว่าผมเป็นอิสลามหรือเรียกว่าเป็นอะไรก็ได้นะจะให้ผมเป็นอะไรก็ได้แต่อยากจะกราบเรียนว่าผมนำเอาธรรมะที่เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นกฎชั้นสูงเป็นกฎหลักของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลที่เป็นสากลเนี่ยนะครับที่องค์พระศาสดาทุกๆพระองค์ทรงเมตตาได้สื่อสอนไว้ชี้แนะแนวทางให้กับมวลมนุษย์ไว้แต่พวกเราโง่เองครับณเวลาไปศึกษาธรรมะแล้วก็เลือกเอาเฉพาะพระธรรมของพระศาสดาพระองค์เดียวนะแล้วก็ละทิ้งคำสอนของพระศาสดาพระองค์อื่นไปอย่างน่าเสียดายถ้าเรารู้จักเอาคำสอนของพระศาสดาทุกพระองค์มาบูรณาการคำนี้ทันสมัยดีนะฮะภาษาฝรั่งใช้คำว่าอินทิเกรตนะครับเราก็จะได้เพชรเม็ดงามขึ้นมาอีกเม็ดหนึ่งซึ่งเจรไนอย่างยอดเยี่ยมมากเพราะคำสอนของพระศาสดาในแต่ละยุคสมัยนั้นนะทรงเน้นในแต่ละเรื่องแตกต่างกันพระพุทธองค์ทรงจุติมาเป็นพระศาสดาเนี่ยต่างยุคต่างสมัยกันความจำเป็นหรือความต้องการของมนุษย์หรือความโง่ของมนุษย์ในแต่ละยุคคำว่าโง่แปลว่าไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้นะฮะต่างกันนะพระองค์ก็เอาสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ในยุคที่พระองค์มาเป็นพระศาสดานั้นมาทรงสื่อสอนและกุศโลบายของพระศาสดาแต่พระองค์แต่ละพระองค์ก็ไม่เหมือนกันมันในเรื่องเดียวกันพระองค์อาจจะใช้วิธีสอนที่แตกต่างกันนั้นถ้าคนที่ศึกษาธรรมะแล้วใช้ปัญญา
นะไม่ใช่ใช้มิจฉาทิฐินะผมเชื่อว่าจะเข้าถึงธรรมะได้สูงส่งยิ่งกว่านั้นอีกนะครับแล้วก็เวลาเรามีธรรมะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเที่ยวพิพากษาคนอื่นว่าที่ฉันรู้เนี่ยถูกแต่ไอ้คนนั้นน่ะมันพูดธรรมะผิดแล้วถามว่าถ้าโมเดลคิดอย่างเนี้ยแล้วตัวเองมีดีอะไรขึ้นมาได้บ้างนะครับก็ไม่มีอะไรดีเลยรู้ธรรมะมากๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมะมากๆเสียจะดีกว่าคอยล่วงเกินผู้อื่นนะครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนั้นในจิตสำนึกที่แท้จริงแล้วจะต้องสั่นสะเทือนจิตใจของตัวเองในภาคส่วนของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกเนี่ยนะฮะให้เข้าถึงซึ่งความรักให้ได้ความรักที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนคือสอนให้มนุษย์ว่าเมื่อสอนมนุษย์ว่าเมื่อมองเห็นคนอื่นเขาเป็นทุกข์ก็ขอให้มีจิตที่ปรารถนาจะช่วยเหลือคนอื่นเขาให้พ้นทุกข์นั่นคือความรักในมุมที่หนึ่งความรักในมุมที่สองพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าเราเห็นคนอื่นเขาเป็นทุกข์ก็ขอให้จิตเราเนี่ยใฝ่ดีคือปรารถนาที่จะเห็นเขาเป็นสุขขึ้นมาให้ได้นั่นแสดงว่าเรามีความรักเกิดขึ้นในจิตสำนึกหรือจิตใจของเราแล้วและสุดท้ายในภาคที่3ก็คือถ้าเราเห็นใครสักคนหนึ่งเขาเป็นสุขอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาให้เรายินดีด้วยไปกับเขาที่เห็นเขาเป็นสุขไม่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นนั้นเขาช่วยตัวเขาเองและทำให้เกิดความสุขหรือคนอื่นช่วยเหลือเขาและทำให้เขาพ้นทุกข์และมีความสุขหรือเป็นความสุขของเขาที่เกิดจากเราเข้าไปช่วยเหลือก็ตามให้เรายินดีที่ได้ช่วยหรือได้เห็นเขาเป็นสุขสามมิติเหล่านี้คือความรักในความหมายของพระพุทธเจ้ากล่าวแต่คำว่าอุเบกขาที่พระองค์ตรัสไว้นั้นน่ะทรงหมายความว่าในความเมตตากรุณาและมุทิตามนุษย์จะสั่นสะเทือนจิตใจของตนเองเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกทั้ง3ระดับนั้นนะก็ต่อเมื่อได้เห็นคนอื่นเขาเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อได้เห็นคนอื่นเขาเป็นสุขถูกต้องไหมครับต้องเห็นต้องรู้ว่าเขาเป็นสุขเป็นทุกข์จึงสั่นสะเทือนจิตใจออกมาเป็นความรักได้แต่ในระดับของอุเบกขานั้นแปลว่าเมื่อเราฝึกฝนตัวเราเองเนี่ยให้มีจิตสำนึกหรือจิตใจที่สั่นสะเทือนเป็นความรักจนเคยชินแล้วจนเป็นธรรมชาติของตัวเองไปแล้วเนี่ยต่อไปถึงแม้เราไม่เห็นใครมาสร้างเงื่อนไขเป็นเหตุให้เราเห็นว่าเขามีความทุกข์ไม่ต้องให้ใครมาสร้างเงื่อนไขเป็นเหตุให้เราได้เห็นว่าคนคนนั้นเขาเป็นสุขเราก็สามารถที่จะมีความปรารถนาดีที่จะเห็นเขาเป็นสุขยินดีที่ได้เห็นเขาเป็นสุขปรารถนาจะช่วยให้เขาเป็นทุกข์เวลาเขามีความทุกข์ถึงแม้เขาไม่บอกเราไม่แสดงออกให้เราเห็นแต่เรารู้ขึ้นมาก็ตามเราก็พร้อมจะช่วยนี่คือสภาวะจิตที่เป็นอุเบกขาในความหมายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้เช่นนั้นนะครับคำว่าอุเบกขาเนี่ยไม่ได้แปลว่าวางเฉยเห็นใครเป็นทุกข์ฉันก็เฉยเห็นใครเป็นสุขฉันก็เฉยเมยแบบนั้นมันไม่ใช่สัตว์สังคมนะครับธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องสร้างหมู่สร้างกลุ่มเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะการที่เราจะต้องสร้างหมู่สร้างกลุ่มสร้างสังคมเราต้องมีสายสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไม่ใช่สายสัมพันธ์เฉพาะผู้คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวของเราเท่านั้นผัวเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวแต่ว่าพ่อแม่ของคนข้างบ้านนะสามีคนข้างบ้านภรรยาของคนข้างบ้านเราไม่มีสายสัมพันธ์เราไม่มีเยื่อใยใฝ่ดีอะไรให้แก่กันและกันด้วยอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับนะซึ่งสังคมของโลกเราในปัจจุบันนี้ชักจะเป็นอย่างนั้นเข้าทุกทีถามว่าคนข้างบ้านเนี่ยเขาอยู่กันกี่คนไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรทำมาหากินอะไรกันไม่รู้ว่าข้างบ้านเขามีความทุกข์ความสุขอะไรแค่นั้นไม่รู้ว่าฉันก็อยู่ของฉันอย่างเนี้ยนะแค่กำแพงที่เป็นผนังปูนซีเมนต์กั้นกันแค่หนาแค่ไม่กี่นิ้วเท่านั้นนะแล้วก็ไม่รู้กันละเนี่ยความเป็นสัตว์สังคมในมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยมันห่างหายไปทุกทีและความกลยุกในสังคมโลกของเราเนี่ยนะเกิดขึ้นวุ่นวายมากขึ้นทุกวันเป็นเพราะมนุษย์เราเนี่ยมีข้อบกพร่องข้อเดียวคือรักคนอื่นไม่ได้ให้คนอื่นไม่เป็นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมจึงเน้นนำว่าถ้าเราต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราในครอบครัวของเราในประเทศชาติของเราในแผ่นดินของเราหรือบนโลกเสรีที่เป็นดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเดียวกันของพวกเราเนี่ยเราจะต้องเข้าถึงความรักให้ได้แล้วก็เป็นการสนับสนุนนะคำสอนของพระศาสดาทุกพระองค์ด้วยซ้ำมิใช่เป็นปากกระบอกเสียงของพระศาสดาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหรือพระองค์ไหนๆเอาเป็นว่าเรากล่าวสัจธรรมไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะนั่นคือในภาคของความรักที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนมันก็ขอย้ำอีกครั้งว่าในพระศาสดาพระองค์อื่นอย่างเช่นขออนุญาตกล่าวถึง
องค์สมเด็จองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นผู้นำของศาสนาคริสต์และซึ่งในประเทศไทยเราก็มีผู้ยอมรับนับถือพระองค์และก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์กันอยู่อย่างมั่นคงมากมายผมเองก็รู้จักและมีลูกศิษย์ที่นับถือศาสนาคริสต์มากมายนะครับพระองค์ก็ได้สอนไว้เหมือนกันในเรื่องของความรักพระองค์เน้นในเรื่องของคำว่า love คือความรักเอาไว้มากซึ่งความรักที่พระองค์ทรงสอนมนุษย์ในยุคที่พระองค์มาเป็นพระศาสดานะอย่างโลกมนุษย์เรานั่นนะครับพระเมตตาพระองค์สอนความรักเอาไว้อยู่3รูปแบบด้วยกันซึ่งผมเชื่อว่ามนุษย์เราที่เป็นคนไทยพอฟังปั๊บก็เข้าใจเลยว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจหรือน่าขยะแขยงอะไรด้วยซ้ำพระองค์สอนว่าถ้าเราเป็นมนุษย์เราจะต้องเรียนรู้ที่จะรักกันนะไอ้ความรักในลักษณะของที่พระองค์กล่าวไว้เราสามารถแสดงออกด้วย3มิติหรือ3แบบด้วยกันรักแรกพระองค์หมายถึงการรักตนเองถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างผาสุกหรือมีสันติสุขเนี่ยถ้าใครกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราให้เราเรียนรู้ที่จะอดทนให้ได้อดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อเราอดทนกับอารมณ์ที่หวั่นไหวของเราที่มันหวั่นไหวไปตามเงื่อนไขด้านลบที่เป็นสิ่งร้าวเราเหลือเกินเช่นเขาพูดไม่เพราะกับเราเขาเอาเปรียบเราเขารังแกเราแต่ถ้าเราจำเป็นที่จะต้องคบกับเขาทำงานร่วมกับเขาเป็นทีมเดียวกันทำงานกับเขาอยู่ในหน่วยงานเดียวกันต่างคนต่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันถูกต้องไหมครับถ้าหากว่าเราไม่มีเขาหรือเขาไม่มีเราต่างฝ่ายต่างก็ทำงานสำเร็จไม่ได้เพราะทีมแตกทีมพังหรือถ้าพูดถึงในครอบครัวสามีภรรยาถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องไม่ถูกใจต่อฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝ่ายที่ถูกกระทำไม่ถูกต้องซึ่งปกติแล้วต้องโกรธเคืองนะโกรธเคืองหรือขุ่นใจอะไรแบบนี้นะครับก็จะต้องรู้จักอดทนคำว่าอดทนตรงนี้แปลว่ายอมให้เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราซะอย่าไปเอาเรื่องเอาราวอย่าไปมีปฏิกิริยาตอบโต้ไปในทางลบเพื่ออะไรครับเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยสามารถเป็นสามีภรรยาเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของอีกฝ่ายหนึ่งต่อไปได้ครอบครัวไม่แตกใช่ไหมครับและถ้าหากว่ายอมให้เพื่อนร่วมงานทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราก็เท่ากับว่าเปิดโอกาสให้ตัวเราเนี่ยยังเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมของหน่วยงานนี้ต่อไปได้และเราก็ยังจะมีเขาเป็นเพื่อนร่วมงานมันก็จะช่วยทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นเขาได้อย่างนี้แสดงว่าเป็นความรักตัวเราเองใช่ไหมครับนะส่วนความรักผู้อื่นนั้นแสดงออกอย่างไรนะศาสนาของศาสนาคริสต์นะองค์เยซูคริสต์เจ้าทรงสอนว่าอย่างไรเห็นทีต้องต่ออีกตอนในวันพรุ่งนี้ดีไหมครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องสำคัญอยู่หลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ผมกล่าวย้ำว่าทำไมรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของผมเนี่ยเรากล่าวถึงเรื่องของความรักและเชิญชวนให้พี่ๆน้องๆของเราซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายเนี่ยนะได้เน้นนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเพราะอะไรเราจึงเอามาเน้นย้ำและก็การเน้นย้ำในเรื่องของความรักนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ปริญญาจะมาเป็นปากกระบอกเสียงให้กับลัทธิไหนศาสนาไหนตามความเข้าใจของใครบางคนนะฮะซึ่งบางทีเราก็เคยถูกกล่าวร้ายไว้เหมือนกันนะครับเราได้ชี้แจงว่าเป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติซึ่งพระศาสดาทุกพระองค์ได้ทรงสื่อสอนไว้นะไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเหมือนอย่างที่บางคนเข้าใจแล้วกล่าวร้ายเรานะครับซึ่งเราอธิบายให้ฟังไปแล้วว่าเมตตากรุณามุทิตาจนถึงขั้นระดับสูงคืออุเบกขาที่มีสภาวะจิตชั้นสูงในเรื่องของการสั่นสะเทือนเป็นความรักให้มีต่อมวลมนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้เพียงแต่ว่าในตอนที่แล้วผมไม่ได้พูดถึงประโยคทองอีกประโยคนึงซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกคำว่าเมตตาธรรมะก็คือธรรมชาติความเมตตาก็คือเห็นคนอื่นก็เป็นทุกข์แล้วใช่ไหมครับอยากช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์เพราะสัตว์โลกผู้ยากไร้ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายมันมีมากมายก่ายกองเนี่ยพอเราเห็นแล้วเนี่ยให้เรามีความรักด้วยการแสดงออกซึ่งความเมตตาเมตตาแปลว่าเห็นเขาเป็นทุกข์ก็อยากจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์เนี่ยพระองค์บอกว่าตรงเนี้ยจะสามารถค้ำจุนโลกคำว่าโลกหมายถึงโลกที่เป็นดาวเคราะห์โลกซึ่งเราเหยียบยืนอยู่นี้ด้วยและหมายถึงโลกที่เป็นทุกสรรพสิ่งอันหมายถึงตัวมนุษย์เองแต่ละคนและก็สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนั่นเองใช่ไหมครับจะสามารถค้ำจุนทุกอย่างอย่างสมดุลได้ทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยไม่เรียนรู้ที่จะรักคนอื่นมนุษย์มีความรักในจิตใจที่จะให้กับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงเนี่ยน้อยลงแต่มนุษย์กลับมีความใคร่มากขึ้นซึ่งเราคงจะต้องอธิบายกันในโอกาสต่อไปหรืออาจจะในตอนนี้ก็ได้ถ้าเวลาพอนะฮะว่าความใคร่กับความรักนี่มันต่างกันอย่างไรมนุษย์หลายคนยังสับสนอยู่ตรงเนี้ยมันถ้าหากว่ามนุษย์เราเนี่ยแล้งความรักที่เรียกว่าแล้งน้ำใจต่อกันนะโลกของเราก็จะวิปริตไม่ว่าจะเป็นวิปริตทางจิตสำนึกและทำให้สังคมมนุษย์เองเนี่ยอยู่กันอย่างมีปัญหาในทางสังคมในการดำเนินชีวิตมันยังเกิดความวิปริตไปถึงความไม่สมดุลทางธรรมชาติดินฟ้าอากาศวิปริตแปรปรวนไปได้ซ้ำเช่นทางเหนือทางอีสานหรือภาคกลางตอนบนอากาศหนาวบนยอดเขาเนี่ยมีแม่คณิ้งเกิดขึ้นแต่ทางใต้นะแถวฝั่งอ่าวไทยนะเกิดคลื่นสูง 4-5 เมตรถล่มชายฝั่งทะเลบ้านพักบ้านเรือนรีสอร์ทอะไรต้นไม้ต้นไร่มะพร้าวหรือว่าต้นสนทั้งหลายโดนคลื่นทะเลถล่มโดนฝนตกน้ำท่วมน้ำทะเลขึ้นสูงท่วมและไม่ลดและทำให้ต้นไม้ต้นไร่ไม่บ้านเรือนพังทลายอะไรแบบนี้นี่คือความวิปริตผิดปกติของอากาศประเทศเดียวกันมีพื้นที่เท่านี้แต่มีฤดูกาลที่แตกต่างกันมากทั้งที่มีพื้นที่ห่างกันแค่ไม่กี่ร้อยกิโลเมตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นถามว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์จนถึงปัจจุบันนี้ยิ่งมีอายุเยอะๆนะฮะผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะรู้สึกว่ามันผิดปกติใช่ไหมแต่ถ้าเรามองแค่ปลายจมูกนะคนเพิ่งเกิดมาใหม่ๆและไม่เคยมองฟ้าเลยมองแต่ดูดินอย่างเดียวดูแต่ความสุขในทางโลกดูแต่ความร่ำรวยดูแต่ความเก่งอย่างที่ผมบอกแต่ไม่เคยดูแลในเรื่องของจิตใจและจิตวิญญาณของตนเองเลยไม่เคยเข้าถึงธรรมะที่เป็นธรรมชาติเลยย่อมไม่สามารถจะค้นพบความวิปริตหรือความผิดปกติของสภาวะธรรมชาติได้เลยเนื่องจากธรรมะคือธรรมชาติพอมนุษย์ไม่เข้าถึงธรรมะที่เป็นธรรมชาติปั๊บมนุษย์ไปทำลายสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่คือที่มีความสมดุลให้ไม่สมดุลนะสิ่งต่างๆมันก็จะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าภาวะที่ไม่สมดุลของธรรมชาติอันเกิดจากจิตสำนึกของมนุษย์ที่บกพร่องเหลวไหลเนี่ยมันเป็นภัยต่อมนุษย์อย่างไรบ้างหนังสือจิตจักรวาลที่ผมเขียนเอาไว้เนี่ยบันทึกเป็นข้อมูลเอาไว้เนี่ยก็ได้บันทึกสิ่งเหล่านี้และอธิบายไว้อย่างละเอียดละออมากก็ใครที่จะให้ท่านผู้ฟังที่สนใจนะฮะเพราะผมพูดทางรายการวิทยุนี้ไม่ได้นะเนื่องจากว่าเวลาทางวิทยุแต่ละครั้งนั้นน้อยมากเราอยากจะให้แนวทางหรือแนวคิดที่จะทำให้ท่านทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้มากกว่า
ตรงนั้นเป็นความรู้ใหม่ถ้าหากว่าใครสนใจก็ไปหาอ่านได้หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลก็คงจะได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งเมื่อตอนที่แล้วที่เรากล่าวถึงไปเราก็ยกตัวอย่างพระธรรมคำสอนของอีกศาสนาหนึ่งคือองค์เยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงสอนเรื่องความรักเอาไว้เหมือนกันนะเพื่อยืนยันว่าทุกศาสดาอย่างน้อยๆ2พระศาสดาเนี่ยก็สอนเรื่องความรักทั้งนั้นเพียงแต่ว่าวิธีการกล่าวหรือกุศโลบายในการอธิบายเพื่อให้มนุษย์เข้าถึงซึ่งคำว่ารักนั้นแตกต่างกันองค์เยซูคริสต์สอนเรื่องความรักว่าความรักนั้นคือพระเจ้าในตัวเราเองนะถ้าหากว่าเราค้นหาความรักในตัวเราเองพบคือก็แสดงว่าเราค้นหาพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าในตัวเราเองพบแล้วให้นำพระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นออกมาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆสิถ้ากล่าวอธิบายเป็นภาษามนุษย์ง่ายๆนะครับเพราะผมเองก็นะศึกษามาคร่าวๆก็อยากจะเล่าให้ท่านฟังว่าผมอิ่มเอิบกับคำสอนตรงนี้มากว่าเช่นถ้าหากว่าท่านเป็นผู้รู้จักรักผู้อื่นท่านผู้ฟังรู้จักรักผู้อื่นไม่ว่าจะแสดงบทบาทออกมาในลักษณะที่พระองค์ทรงสอนไว้คืออดทนอดทนคือการรักตัวเองใช่ไหมครับเพื่อนทำไม่ดีกับเราปากเสียกับเราให้ร้ายกับเราถ้าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเราเราก็ไม่เอาเรื่องเราจะอดทนเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้เขาเป็นเพื่อนร่วมงานกับเราต่อไปเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันกับเขาเพราะงานของทีมทำคนเดียวไม่ได้อย่างเนี้ยแสดงว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้ตัวเราประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับเขาโดยยอมให้เขากระทำไม่ถูกต้องกับเรานะคือไม่เอาเรื่องไม่เอาเราไม่อาฆาตไม่โกรธไม่แค้นนี่แสดงว่าเรารักตัวเราเองละนะแต่การรักตัวเองแบบนี้แสดงออกมายังชัดไม่พอนะพระองค์ก็ยังสอนให้มนุษย์เราเนี่ยรู้จักอดกลั้นคำว่าอดกลั้นแปลว่าอะไรก็แปลว่าเวลาใครทำไม่ดีกับเราเนี่ยให้เรามีเมตตาเขาเถอะสงสารเขาเพราะว่าเขาก็ต้องอาศัยเราเป็นเพื่อนร่วมงานเหมือนกันใช่ไหมถ้าเขาทำไม่ดีกับเราแล้วเราไปเอาเรื่องเขาเนี่ยเรากับเขาก็คงจะต้องแยกทางกันเดินภาษาชาวบ้านบอกคอนเวิร์ตใช่ไหมภาษาแสลงแสลงเนี่ยนะคือต่างคนต่างเดินไปคนละทางทีมก็แตกการทำงานร่วมกันก็เกิดขึ้นไม่ได้พอเกิดขึ้นไม่ได้งานยากๆที่ต้องอาศัย1สมองกับ2มือของกันและกันช่วยกันทำร่วมกันสร้างร่วมกันสู้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็กลายเป็นความล้มเหลวเห็นไหมฮะเมื่อเราเมตตาเขาสงสารเขาเราก็ไม่เอาเรื่องไม่เอาความเขาเพื่อเปิดโอกาสให้เขายังมีเราเป็นเพื่อนร่วมงานและช่วยให้เขากับเราทำงานร่วมกันแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าเรารักเขาใช่ไหมถ้าเราไม่รักเขาไม่ปรารถนาดีต่อเขาทำไมเราจะต้องไปอดกลั้นกับการกระทำไม่ถูกต้องของเขาด้วยนี่คือแนวคิดซึ่งแยบยลมากใช่ไหมครับมันเมื่อมนุษย์เรารู้จักรักตัวเองแล้วจึงต้องรู้จักรักผู้อื่นด้วยคือเมื่อรู้อดทนก็ต้องรู้อดกลั้นใช่ไหมครับจากนั้นพระองค์ก็ยังสอนให้มนุษย์รู้จักให้อภัยโดยเฉพาะทรงย้ำว่าจงรู้จักให้อภัยแก่บุคคลที่ไม่สมควรจะให้อภัยอันนี้ผมเอาแบบกว้างๆมากล่าวให้ฟังนะครับสำหรับชาวพุทธทั้งหลายที่บังเอิญฟังรายการนี้อยู่ค่อนข้างมากว่าพระศาสดาพระองค์อื่นก็สอนเรื่องความรักเหมือนกันคำว่าให้อภัยแก่บุคคลที่ไม่สมควรจะให้อภัยถามว่าถ้าคนที่เราอยู่ใกล้ตัวเรานะที่เรารักเขาเนี่ยเช่นภรรยาเราหรือสามีเราหรือบุตรหลานของเราในครอบครัวเราสายเลือดเดียวกันกับเราเนี่ยถ้าเขาทำอะไรผิดอย่างร้ายแรงถามว่าเราจะให้อภัยเขาไหมเราต้องให้อภัยเขาแน่นอนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสายเลือดเดียวกันกับเราเขามีความสัมพันธ์กับเรายิ่งกว่าการเป็นเพื่อนบ้านธรรมดาด้วยซ้ำเวลาเขาทำอะไรผิดพลาดเราย่อมต้องให้อภัยเขาเหตุที่เราให้อภัยเขาได้ทั้งที่ความผิดของเขาความบาปของเขานั่นน่ะไม่น่าจะให้อภัยด้วยซ้ำเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเรารักเขามากกว่าคนอื่นๆหรือเรารักเขาเป็นพิเศษเห็นไหมฮะนี่ก็คือเรื่องของความรักนั้นถ้าเราสามารถเข้าถึงการอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อกันได้โลกนี้ไม่วุ่นวายทีมงานก็ไม่มีปัญหาจริงไหมครับแต่ทุกวันนี้มนุษย์เราแบ่งแยกว่านั่นพวกเธอนี่พวกฉันนั่นพวกมันนี่พวกกูซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงซึ่งคำว่ารักได้มันเป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตร่วมกันที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จและประโยชน์สุขร่วมกันนะครับนี่คือปัญหาอันยิ่งใหญ่มากๆและนับวันจะสูงขึ้นตรงนี้ครับผมเห็นตรงนี้ว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยไม่รู้จักคำว่ารักและเราไม่มาติงเตือนกันบ้างไม่มาให้อัตถาอธิบายกันบ้างว่าความรักที่แท้จริงคืออย่างไรอาจารย์ปริญญาไม่ใช่พระศาสดาก็เลยจำเป็นจะต้องอ้างอิงพระศาสดาแต่ละพระองค์มากล่าวไว้ในรายการนี้เพื่อจะชี้ให้ท่านผู้ฟังเห็นว่าการมีศาสนาเป็นสากลโดยไม่ยึดเอาตัวตนของพระศาสดาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาว่าถ้าฉันจะนับถือศาสนาฉันต้องมีเพียงแค่ศาสนาเดียว
ความจริงแล้วประเทศไทยเรานี่เป็นยอดมากองค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นบุพกษัตริย์ที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณสูงมากนะที่พระองค์ทรงยินยอมให้ประเทศไทยเรานั้นเป็นเมืองที่อุดมด้วยศาสนามีผู้รับถือศาสนาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายได้สามารถสมานฉันท์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เพราะเป็นคนไทยเหมือนกันมีสิทธิ์จะรับถือศาสนาอะไรก็ได้ไม่ใช่มาลุกขึ้นทำสงครามศาสนามาฆ่ากันนี่ศาสนานั้นนั่นศาสนานี้คนที่แบ่งแยกศาสนาออกจากกันแล้วปฏิเสธศาสนาอื่นที่ตัวเองไม่ยอมรับนับถือท่านทราบไหมครับคนที่ทำแบบนี้ผิดบาปอย่างมหันต์มากเพราะว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎธรรมชาติในแง่ของมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับเราจะเอาสีผิวเราจะเอาชนชั้นพวกนี้มาแบ่งแยกเราจะเอาตัวตนของใครที่ฉันนับถือนะมาแบ่งแยกคนอื่นที่ไม่ได้นับถือตัวตนของบุคคลที่ฉันนับถือนั่นมันเป็นยุคสมัยพระเจ้าเหาโบราณนำนานกาเลแล้วนะครับซึ่งมนุษย์เรายังโง่อยู่ครับแต่ทุกวันนี้ฉลาดแล้วเขาไม่ทำอย่างนั้นมันการนับถือศาสนาใดแล้วบอกว่าเป็นพวกเดียวกันคนที่นับถือคนละศาสนาเป็นพวกนอกรีตไม่ใช่พวกตัวลักษณะอย่างนี้มันเป็นการกระทําที่ล่วงเกินพระศาสดาแต่ละพระองค์อย่างมากนะครับผมเชื่อว่าพระศาสดาแต่ละพระองค์ถ้าพระองค์ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยในสิ่งเหล่านี้แน่ๆถ้าพูดเป็นภาษามนุษย์นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันคือการแตกแยกพระองค์สอนให้ทุกคนรักกันการแตกแยกนั้นแสดงว่าไม่รักเมื่อไม่รักแสดงว่าเป็นการฝ่าฝืนพระธรรมคําสอนของพระองค์ใช่มั้ยครับและที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือเป็นความเหลวไหลที่มนุษย์ที่แบ่งแยกตรงนั้นน่ะนำเอาพระศาสดาผู้สูงส่งของมนุษยชาติเอามาทำให้พระองค์เป็นเพียงแค่เจ้าลัทธิเท่านั้นเองนะเจ้าลัทธิแปลว่าถ้าใครไม่นับถือลัทธินี้แสดงว่าเป็นคนนอกรีตนะศาสนาเนี่ยไม่ใช่ลัทธินะครับศาสนาไม่ใช่ลัทธิและพระศาสดาแต่ละพระองค์ก็ไม่ใช่เจ้าลัทธิผมก็อยากจะฝากผ่านทางรายการนี้นะครับมันไม่ว่าสถานีวิทยุแห่งนี้นะจะต้องการจะเผยแพร่ศาสนาไหนรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราสามารถจะออกอากาศได้ทุกสถานีหรือทุกคลื่นความถี่เพราะเราสอนคนให้เป็นคนดีซึ่งตามเจตนารมณ์ของพระศาสดาทุกพระองค์ครับและก็เป็นเจตนารมณ์ของผู้คนซึ่งใฝ่ดีและอยากจะแสวงหาสันติสุขใฝ่หาสันติภาพในโลกนี้ทั้งนั้นมันรายการนี้ไม่ได้สอนให้คนแตกแยกไม่ได้สอนให้คนแตกความสามัคคีท่านผู้ฟังรายการนี้แล้วเกิดปัญญาและมีความสุขซะด้วยซ้ำไปใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้แล้วเราก็คงจะต้องเรียนรู้กันต่อไปอีกว่าความรักที่เราสั่นสะเทือนขึ้นมาในจิตใจของเราเป็นแล้วคือไม่ว่าจะกระทำผ่านความอดทนอดกลั้นให้อภัยในชีวิตประจำวันหรือกระทำผ่านจิตที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นการกระทำกับตนเองนะเป็นการปฏิบัติขณะที่ตัวเองดำเนินชีวิตอยู่ตามลำพังนะส่วนอดทนอดกลั้นให้อภัยนั้นเป็นการปฏิบัติตนระหว่างที่อยู่ในท่ามกลางเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งมีความแตกต่างกับเราอย่างหลากหลายไม่ว่าจะมีอุปนิสัยใจคอหรือเรียกว่านิสัยทางด้านบวกหรือสิ่งที่เป็นนิสัยด้านลบที่เป็นความเคยตัวนะที่ทั่วๆไปเขาเรียกว่าสันดานนะครับซึ่งคำนี้ผมก็ไม่อยากกล่าวผ่านทางรายการวิทยุสักเท่าไหร่แต่เป็นคำที่เรากล่าวกันจริงๆใช่ไหมครับนะมันถ้าหากว่าเราเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนจิตใจของเราเป็นความรักขึ้นมาได้นะเราก็เท่ากับว่าได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาทุกพระองค์แล้วโดยเฉพาะกล่าวคำกล่าวที่ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกคือเราคือโลกอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากเลยว่าถ้าเรามีจิตใจที่อิ่มเอมไปด้วยความรักมันก็จะช่วยค้ำจุนความเป็นตัวเราได้ด้วยเราก็ยังเป็นเราอยู่แสดงว่าเรามีสติเราจะสามารถทำทุกสิ่งได้อย่างมีสติคือสามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาของตัวเราเองไ

หรือในทุกขณะจิตนั้นไม่สงบสุขนะครับการที่เราจะสั่นสะเทือนเข้าถึงซึ่งความรักมันจะเป็นเรื่องยากมากเลยถ้าใครเป็นคนขี้อิจฉาคือชอบอิจฉาตาร้อนคนอื่นอยู่เป็นนิดคนประเภทนี้ก็คงจะเข้าถึงซึ่งคำว่ารักคนอื่นอย่างบริสุทธิ์ใจเห็นทีจะยากหรือคนคิดแต่จะได้คืออยากจะเอาอยากจะได้อยู่เป็นนิดแทนที่คิดอยากจะให้คนอื่นเขาบ้างตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคที่จะปิดกั้นความรักที่บริสุทธิ์ในการจะหยิบยื่นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้เหมือนกันนะครับผมจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเข้าถึงซึ่งคำว่ารักเพื่อนำไปสู่การสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันระหว่างเรากับคนอื่นแล้วเราต้องดูแลจิตใจของตัวเราเองด้วยครับว่ามันสมดุลดีอยู่หรือไม่มันมีต้นทุนอะไรที่ไม่ถูกต้องที่เป็นลบนะกองสุมอยู่ในหัวอกหัวใจของเราอยู่หรือเปล่าถ้ามันมีเราก็ต้องแก้ไขที่จิตของเราไม่สมดุลตรงนั้นให้ได้ซะก่อนเพราะจิตเราสมดุลคือมีความสุขมีความสงบแล้วการคิดจะรักใครสักคนหนึ่งหรือการจะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราเป็นความรักขึ้นมาให้ได้มันจะกลายเป็นของง่ายขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาบอกตัวเราเองว่าเฮ้ยเราต้องรู้จักรักคนอื่นให้ได้เราต้องรู้จักให้คนอื่นเขาให้เป็นนะแล้วก็ให้พยายามบังคับจิตฝืนใจตัวเองให้ทำให้ได้ก็คงจะยากถ้าหากว่านิสัยทางจิตของเรายังมีบางสิ่งเป็นอุปสรรคเกาะติดอยู่กับจิตของเราอยู่เราจะไม่มีวันเข้าถึงซึ่งคำว่ารักอย่างแท้จริงได้ใช่ไหมครับนะตรงนี้คือสิ่งสำคัญหรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าถ้าสมมติว่าท่านจะเข้าถึงซึ่งคำว่ารักอย่างแท้จริงได้เราลองเปรียบเทียบดูท่านคงมีลูกหลานเป็นของตนเองแล้วนะถ้าท่านมีลูกหลานเป็นของตัวเองแล้วท่านต้องรักลูกหลานของท่านแน่นอนใช่ไหมครับถามว่าเราจะสามารถรักลูกหลานคนข้างบ้านของเราเนี่ยนะให้เหมือนกับที่เรารักลูกหลานของเราได้ไหมถ้าท่านผู้ฟังยังรักลูกหลานของคนข้างบ้านของท่านเนี่ยยังรักให้เท่ากับรักลูกหลานของตัวท่านเองยังไม่ได้แสดงว่าท่านมีอุปสรรคอุปสรรคที่อยู่ในจิตใจที่ว่าตรงนี้ครับคือสิ่งที่ผมกราบเรียนท่านไปตะกี้เนี่ยนะว่ามันเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ใครต่อใครรวมทั้งท่านเองเข้าถึงคำว่ารักแท้รักที่บริสุทธิ์ไม่ได้สาเหตุที่ท่านรักลูกหลานคนข้างบ้านให้เหมือนดั่งลูกหลานของตัวท่านเองไม่ได้ก็เป็นเพราะเหตุว่าท่านยังมีจิตที่รู้สึกว่ามันแบ่งแยกกันอยู่นะแบ่งแยกเขาแบ่งแยกความเป็นเรานะกันอยู่มีการแบ่งแยกคำว่าของเขากับของเรากันอยู่ใช่ไหมครับถ้าท่านยังมองว่าคนข้างบ้านไม่ใช่พวกของท่านไม่ใช่ญาติของท่านท่านมองว่าคนข้างบ้านเป็นคนอื่นไปเป็นพวกอื่นไปแล้วเนี่ยการที่ท่านจะเรียนรู้ที่จะรักลูกหลานคนข้างบ้านให้เหมือนรักลูกหลานของตัวท่านเองย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าท่านจะรักลูกหลานคนข้างบ้านให้เหมือนรักลูกหลานของตัวท่านเองได้ท่านก็จะต้องมองให้ได้ว่าหรือบอกตัวเองให้ได้ว่าคนข้างบ้านก็คือญาติพี่น้องของท่านเองนั่นเองครับเนี่ยครับเราจะทำได้ก็ต้องผ่านขั้นตอนตรงนี้นี่คือสิ่งสำคัญทีนี้ยังมีเรื่องหนึ่งที่เราเคยกล่าวถึงไว้นะครับท่านผู้ฟังครับเรากล่าวถึงไว้เรื่องของความรักว่ามนุษย์เราในสมัยปัจจุบันเนี้ยสับสนกับตนเองค่อนข้างมากว่าไม่รู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นคืออะไรความรักที่แท้จริงนอกจากไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วยังนำไปสับสนกับคำว่าความใคร่ซะด้วยนะท่านผู้ฟังครับถ้าจะอธิบายกันให้ชัดเจนอย่างง่ายดายแล้วคำว่ารักนะแปลว่าอยากเห็นคนอื่นเขาเป็นสุขอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์ยินดีที่ได้เห็นเขาเป็นสุขนั่นคือความรักครับนะความรักในลักษณะอย่างนี้เป็นความรักที่หมายถึงการให้เป็นการให้ความรู้สึกที่ดีๆเป็นการให้การนึกคิดด้านบวกคือเป็นความนึกคิดที่ดีกับเขาคนอื่นๆนะนั่นคือความรักที่หมายถึงการให้ความรู้สึกให้อะไรที่ดีๆคำแนะนำที่ดีๆแล้วก็ยังเป็นการให้ในทางโลกคือการแบ่งปันการให้ทานที่ดีๆด้วยถ้าเราไม่รักเขาเราคงไม่ให้ทานเขาคำว่าให้ทานแปลว่าให้สิ่งของที่จับต้องได้นะครับเนี่ยใช่ไหมตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะแล้วก็ความใคร่ล่ะมันต่างกับความรักในตรงนี้ตรงไหนความใคร่ก็คือการให้เหมือนกันครับนะแต่เป็นการให้แล้วหวังสิ่งตอบแทนครับส่วนความรักนั้นเป็นการให้แล้วไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนแต่สิ่งที่ตัวเองได้นั้นมันเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนที่ให้คือตัวเรา

นั่นคือความสุขนั่นเองครับเมื่อเราได้ให้อะไรกับคนอื่นแล้วรางวัลที่เราได้รับที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเราก็ไม่ต้องการสิ่งใดนอกเหนือไปจากนั้นอีกแต่ความใคร่นั้นไม่ได้ต้องการแค่ความสุขในจิตใจแต่เพียงอย่างเดียวครับนะบางทีความสุขในจิตใจจากการให้ไม่มีหรอกแต่เมื่อให้แล้วมีสิ่งบางสิ่งตอบแทนมาและตรงใจตนเองหรือถูกใจตนเองเข้าตัวเองก็บอกว่าเอาดีแล้วเนี่ยใช่ไหมมันความรักเนี่ยไม่วัยรุ่นหนุ่มสาวถ้าสองคนรักกันนะครับถ้าต่างฝ่ายต่างรักกันเพื่อหวังที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรักตนเองตอบแทนกลับมาถ้ารักเขาแล้วเมื่อเขาไม่รักเราก็เปล่าเปลี่ยวอุราเนี่ยรักเขาข้างเดียวเหมือนเกลียวเชือกอะไรต่างๆเหล่านี้ตามที่ว่ากันไว้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความรักที่หวังสิ่งตอบแทนอย่างนี้เขาเรียกว่าความใคร่นะครับไม่ใช่ความรักที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าน้องๆหรือยุวชนทั้งหลายซึ่งฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของผมอยู่ก็คงขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าถ้าเมื่อใดที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วมีการตั้งเป้าหรือแอบตั้งเป้าหมายหวังสิ่งใดตอบแทนจากคนที่เรารักเขาแล้วเนี่ยนั่นแสดงว่าเรากำลังรักเขาไม่จริงนะเพราะว่าความรักที่แท้จริงต้องเป็นความรักที่บริสุทธิ์กว่านั้นคือความรักหมายความว่าเราจะรักใครก็ได้ถึงแม้คนคนนั้นเขาจะไม่รักเราก็ตามถ้าเรารักเขาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากที่เราได้รักเขาแค่นั้นก็เอาดีแล้วครับแค่นั้นก็พอแล้วครับเนี่ยแต่ส่วนใหญ่คนในสังคมนี้ไม่ได้ล่ะถ้าฉันรักเธอเธอต้องรักฉันนะถ้าเธอไม่รักฉันฉันไม่ยอมด้วยและถ้ารักเธอนะเธอไม่รักฉันแต่เธอรักสมบัติของฉันฉันมารู้ทีหลังฉันจะเสียใจด้วยบางทีเสียใจอย่างรุนแรงด้วยนะอาจจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตของฉันหรืออาจจะมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวของฉันกับเธอด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉันจะกล่าวหาว่าเธอหลอกลวงฉันนั่นเองนะฮะใช่ไหมครับไม่เป็นไรนี่ครับถ้าเรารักใครนะเราก็จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ดีๆต่อคนนั้นมันน่าจะทำให้เรามีความสุขและไม่ยินดีหรือครับที่ได้ช่วยทำให้คนอื่นเขามีความสุขจากความรักที่เรามีอยู่ในจิตใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธพระศาสดาเขาจึงสอนว่าความรักเนี่ยถ้าอยู่ในตนเองมันก็คือความดีงามความดีงามก็คือความรักมันถ้าใครประพฤติดีก็คือคนที่สามารถนำเอาความรักที่อยู่ในจิตใจเขาตัวเองแปลความหมายออกมาเป็นการกระทำอย่างเป็นรูปธรรมต่อผู้อื่นนั่นเองแสดงว่าไม่เสียทีที่มีความรักอยู่ในหัวใจไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถูกไหมครับเพราะมนุษย์เราทุกคนเนี่ยในจิตสำนึกหรือในจิตใจนั้นล้วนมีความรักเป็นต้นทุนเอาไว้ให้แต่ละคนได้ใช้รักกันหรือเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เป็นสังคมเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพลโลกนะโลกเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับธรรมชาติก็ให้มาอยู่แล้วมันถ้าเรามีสิ่งดีๆอยู่อย่างเนี้ยแต่เราไม่รู้จักสั่นสะเทือนมันแล้วขับเคลื่อนมันเอาออกมาใช้นะถ้ากับว่ามีมันไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะครับมันมนุษย์เราเนี่ยที่เป็นคนดีเราสามารถให้นิยามกันได้อย่างสบายๆเลยว่ามนุษย์คนไหนเป็นคนดีแสดงว่ามนุษย์คนนั้นเนี่ยรู้จักเอาความรักที่อยู่ในจิตสำนึกลึกๆของตนเองสั่นสะเทือนมันแล้วขับเคลื่อนมันเอาออกมาใช้ปฏิบัติต่อผู้อื่นการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักก็คือการเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับผู้อื่นแล้วการใช้ความรักของตนเองเพื่อทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดความสุขเมื่อเขาเกิดความสุขเขาก็จะมอบความรักกลับคืนให้กับเรามาอย่างนี้เป็นต้นมันสังคมของคนดีก็จะประพฤติกันอย่างนี้ครับนะท่านผู้ฟังครับความรักในบางศาสนาก็ยังกล่าวอีกว่าเป็นเหมือนพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราซึ่งผมเห็นด้วยว่าจริงนะครับท่านผู้ฟังสังเกตสิครับเรายอมรับนับถือและศรัทธามนุษย์ด้วยกันที่เป็นคนดีถูกต้องไหมครับและในความเป็นคนดีของมนุษย์เรานั้นได้มาจากการประพฤติดีต่อผู้อื่นการประพฤติดีต่อผู้อื่นนั้นไม่ได้หมายความเพียงเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นแต่การประพฤติดีต่อผู้อื่นนั้นมันจะนำมนุษย์คนที่ประพฤติดีนั้นไปสู่การมีจิตใจที่สงบสุขหรือมีความสุขเป็นความสุขที่ได้จากการประพฤติดีต่อผู้อื่นนั่นเองใช่ไหมครับมันการประพฤติดีก็คือการนำเอาสิ่งดีๆในตัวเองออกมาปฏิบัติการที่เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้กับใครหรือผู้ใดก็ตามนั่นหมายความว่าเราต้องมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีที่เป็นบวกก็คือมีความรักต่อผู้นั้นหรือสรรพสิ่งนั้นใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นการประพฤติดีจึงหมายถึงการนำเอาความรักที่อยู่ในเบื้องลึก
หรือก้นบึ้งของจิตใจของตัวเองออกมาปฏิบัติหรือออกมาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของผู้อื่นนั่นเองบางศาสนาจึงกล่าวลึกซึ้งเข้าไปอีกว่าความดีงามหรือความรักที่อยู่ในตัวตนของแต่ละคนนั้นก็คือพระเจ้าที่อยู่ในตนเองของแต่ละคนทำไมเขาจึงเรียกว่าพระเจ้าทำไมจึงเรียกความดีงามหรือความรักที่อยู่ในจิตใจของแต่ละคนว่าพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าใครที่นำเอาความรักออกมาปฏิบัติต่อผู้อื่นเป็นการประพฤติดีประพฤติชอบต่อผู้อื่นมันก็จะเป็นที่เคารพนับถือและศรัทธาของเพื่อนมนุษย์คนอื่นใช่ไหมครับมันจะนำไปสู่สิ่งนั้นมันใครก็ตามทีที่เป็นผู้ที่คนอื่นๆเขาเคารพนับถือและศรัทธาเขาก็จะได้รับการกราบไหว้จากผู้อื่นนั่นเองครับถามว่าการที่เราเป็นคนดีด้วยการประพฤติดีต่อผู้อื่นแล้วเขายกมือไหว้เราเขากราบเราถามจริงๆนะครับว่าเขากราบตัวตนที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หน้าตาเป็นคนหญิงชายของเราหรือเปล่าไม่ใช่นะเขายกมือไหว้เราเขากราบเราก็คือเขาไหว้ที่ความดีงามของเราเขากราบเพราะเราเป็นคนดีการเป็นคนดีของเราก็เพราะแสดงพฤติกรรมที่ดีงามต่อเขานั่นเองใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าความดีงามของเราที่เราประพฤติออกมาต่อเขาหรือประพฤติให้เขาเห็นนั่นต่างหากทำให้เขายกมือประนมไหว้เราหรือก้มลงกราบเราถามว่าตรงนั้นไม่ใช่พระเจ้าหรอกนะครับคนเราเวลาจะไหว้หรือเวลาจะกราบเรากราบพระกราบเจ้าใช่ไหมนะครับเรากราบพระกราบเจ้าเพราะพระหรือเจ้าเป็นผู้ทรงศีลที่บริสุทธิ์ก็สมควรแล้วที่เราจะกราบถูกไหมครับเพราะเป็นการแสดงความเคารพเป็นการแสดงความยกย่องเป็นการแสดงความนับถือศรัทธานะแล้วแต่ความหมายที่แต่ละคนจะแปลกันออกมามันถ้าหากว่าเราเป็นคนดีด้วยการประพฤติดีคนเขาก็ไหว้เราด้วยการประพฤติดีของเราแสดงว่าเขาไหว้ที่ความดีงามของเราแล้วก็คือไหว้พระเจ้านั่นเองเห็นไหมนะครับก็ไม่ได้กล่าวผิดที่ตรงไหนเลยท่านผู้ฟังครับการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์เรียนรู้ว่าถ้าใครล่วงเกินเราประพฤติผิดต่อเรานะเราก็ควรที่จะแสดงออกซึ่งความรักต่อเขาให้ได้พระองค์ทรงแนะนำว่าใครทำร้ายเราไม่ว่ารับทำร้ายร่างกายหรือจิตใจเรานะเรายังสามารถจะแสดงออกซึ่งความรักต่อใครผู้นั้นได้ด้วยการให้อภัยครับแต่คำว่าให้อภัยเนี่ยภาษาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือคำว่าให้อโหสิคือให้อโหสิกรรมนะก็คือไม่ถือสาหาความไม่เกี่ยวกรรมกันต่อไปไม่อาฆาตโกรธแค้นไม่ผูกจิตฝังใจจำนะทำไปแล้วก็ผ่านไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเรียกว่าให้อโหสิกรรมส่วนคนไหนที่ทำผิดคิดชั่วกับคนอื่นแล้วสามารถสำนึกผิดสำนึกบาปสำนึกชั่วได้ก็ให้ขออโหสิกรรมต่อคนที่ตัวเองไปล่วงเกินเขาเข้าไว้ให้ได้เมื่อไปขออโหสิกรรมเขาก็ย่อมให้อโหสิกรรมได้เพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยเราไปทำร้ายเขาอย่างรุนแรงเนี่ยการไปขออโหสิกรรมคือไปขออภัยเขาง่ายๆก็เห็นทีจะยากหน่อยไอ้นั่นก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมกันต่อไปละว่างั้นนะความดีความชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้เมื่อไปทำแล้วเขาเกิดอาฆาตอย่างรุนแรงกว่าเขาจะให้อภัยเราได้ก็จะใช้เวลานานอันนี้ก็เกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกันหลายภพหลายชาติก็เป็นเรื่องของความโชคร้ายของมนุษย์ไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการจะเกี่ยวกรรมทำเวรกับใครไม่ต้องการอาฆาตมาดร้ายใครหรือไม่ต้องการให้ใครอาฆาตมาดร้ายเราเราก็ควรจะเอาพระเจ้าในตัวเราเองออกมาแสดงที่หมายถึงความดีงามความดีงามก็คือความรักเนี่ยแหละครับนะขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆในการดำเนินชีวิตก็คือการกระทำสิ่งใดๆหรือการแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกคนไหนก็ตามใช้ความรักเป็นตัวขับเคลื่อนคือทำด้วยความรักครับเช่นจะติคนอื่นก็ติด้วยความรักใช่ไหมครับจะพูดกับคนอื่นก็พูดด้วยความรักจะแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดๆก็ตามต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็จะต้องแสดงออกหรือกระทำด้วยความรักจะคิดก็ต้องคิดด้วยความรักอย่างนี้ครับนะการแสดงออกทางความคิดการแสดงออกทางการกระทำใดๆก็ตามถ้ามีความรักเป็นตัวชี้นำหรือเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วเชื่อจะครับว่าท่านผู้ฟังจะได้รับการยอมรับนับถือจากมนุษย์คนอื่นๆได้อย่างสบายๆเป็นการปฏิบัติได้อย่างง่ายดายมากถ้าท่านสามารถปฏิบัติตนอย่างนี้
โดยมีความรักเป็นตัวขับเคลื่อนทุกพฤติกรรมของท่านในการดำเนินชีวิตระหว่างวันเชื่อไหมครับว่านอกจากท่านผู้ฟังจะไม่มีความทุกข์แล้วท่านผู้ฟังยังจะมีความสุขอย่างเหลือล้นเลยนะในแต่ละวันเพราะท่านจะมีแต่มิตรไม่มีศัตรูหรือใครก็ตามนะครับที่คิดจะมาเป็นศัตรูกับท่านเขาก็จะไม่สามารถมาทำให้ท่านหวั่นไหวทำให้ท่านเสียศูนย์เสียกำลังใจนะหรือเสียสมดุลในจิตใจไปได้เลยคนเรานะครับถ้าจิตใจไม่เสียสมดุลคือไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงนะไม่มีงมงายได้เนี่ยนะครับจิตใจก็จะรู้สึกเบาสบายนะครับเมื่อจิตใจไม่ต้องทำงานหนักเราก็อายุยืนแล้วครับร่างกายก็จะเสื่อมถอยหรือร่วงโรยหรือโรยราหรืออ่อนแรงนะครับค่อนข้างน้อยมันท่านสังเกตนะครับถ้าท่านเป็นคนอิ่มเอิบเนี่ยเวลาหลับก็หลับสบายนะเวลานึกจะหลับก็หลับแต่ถ้ายังไม่หลับมีงานต้องทำท่านก็จะมีร่างกายที่เต็มไปด้วยพละกำลังเพราะในระหว่างวันของท่านนั้นจิตของท่านไม่ต้องทำงานหนักนะครับเมื่อมันไม่ต้องทำงานหนักนะหัวใจของท่านร่างกายสังขารของท่านเซลล์ต่างๆของร่างกายก็พลอยไม่ต้องทำงานหนักไปด้วยมันจึงสามารถทำงานได้มากกว่ามนุษย์คนอื่นๆอย่างน่าประหลาดใจถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยครับมันถ้าเราฉลาดที่จะดำเนินชีวิตเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างสันติสุขให้กับตัวเราเองได้นะมันวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าความรักกับความใคร่มันต่างกันถ้าเราแสดงออกซึ่งความรักในความหมายของคำว่าความใคร่นะฮะคือหยิบยื่นความดีงามหรือทำดีกับใครก็ตามและไปหวังผลตอบแทนเนี่ยโอกาสที่เราจะผิดหวังและสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองก็มีอยู่สูงมากก็อยากที่กราบเรียนท่านผู้ฟังแล้วว่ามนุษย์เรานะในสังคมปัจจุบันเนี่ยผู้ที่จะเข้าถึงธรรมะระดับธรรมดาจะมีมากกว่าเข้าถึงธรรมะระดับธรรมชาตินี่เรายังไม่นับมนุษย์ประหลาดที่ยังไม่รู้จักคำว่าธรรมดาคืออะไรธรรมชาติคืออย่างไรด้วยซ้ำนะวันวันก็งกทำมาหากินดีดดิ้นไปผิดถูกถูกบ้างนะฮะทำไม่ถูกทำนองคลองทำมั่งอะไรต่อมีอะไรเป็นแบบนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อเราได้รู้ความหมายของคำว่ารักที่มนุษย์อย่างเราจะต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติต่อกันนะแล้วก็ปฏิบัติต่อตนเองแล้วเราจะต้องอธิบายกันต่อไปด้วยซ้ำไปนะครับว่าทำไมมนุษย์เราทุกคนต้องรักกันเหตุผลก็คือว่าความรักนั้นเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งเราจะต้องดึงเอาเรื่องที่ใกล้ตัวเราตรงนี้ไปเทียบเคียงกับธรรมชาติเพราะเรายอมรับกันมานานแล้วว่าธรรมะคือธรรมชาติแต่คำว่าธรรมชาติคืออะไรอย่างไรต่อไปมนุษย์เราเข้าไปถึงไปไม่ถึงก็เลยไม่รู้ว่าจะให้ใครมาอธิบายในสิ่งนี้ให้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอาสาท่านครับครั้งต่อไปในครั้งหน้าเราจะมากล่าวให้ท่านฟังว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือความรักความรักเป็นธรรมชาติและความรักในธรรมชาติมันเป็นอย่างไรมันแตกต่างกันหรือเหมือนกันหรือไม่กับที่พระศาสดาแต่ละรูปธรรมแต่ละพระองค์ทั้งหลายนี่นะได้นำเอาความรักมากล่าวไว้ให้กับมนุษย์ได้เรียนรู้และปฏิบัติตามนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเชื่อมโยงระหว่างตัวเรากับทุกสรรพสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเราเชื่อมโยงตัวเรากับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ให้ได้ไม่ใช่อยู่ในโลกแคบๆในความเป็นเราในความเป็นพวกเราในความเป็นครอบครัวของเราหรือในความเป็นบริษัทของเราหรือประเทศชาติของเราแค่นี้ไม่พอนะต้องโลกนี้หรือจักรวาลนี้นะเราจะคิดกว้างไกลออกไปให้มากกว่าวันนี้ในตอนต่อไปครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราทางคลื่นความถี่นี้เราได้กล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักเอาไว้มากพอสมควรนะครับเราเชิญชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาติใดศาสนาไหนนะครับที่เรียกว่าชาติใดหมายถึงฝั่งภาษาไทยที่ผมกล่าวและเข้าใจฟังแล้วรู้เรื่องคำว่าศาสนาไหนหมายความว่าท่านยอมรับนับถือพระศาสดาพระองค์ใดแล้วก็นำเอาคำสอนขององค์พระศาสดาพระองค์นั้นมาถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านก็ตามผมได้นำเอาความหมายของคำว่ารักกล่าวผ่านทางรายการนี้อยู่เป็นประจำเพราะผมมีความศรัทธาในคำว่าความรักเนี่ยนะครับโดยได้นำมากล่าวผ่านทางรายการนี้เอาไว้บ่อยครั้งในลักษณะของความรักที่ทุกคนต้องรู้อย่างเช่นเมื่อไม่กี่ตอนที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงความรักที่ทุกคนต้องรู้ความรักคืออย่างไรศาสนาไหนพระศาสดาแต่ละพระองค์ก็สอนให้ใครๆซึ่งเป็นมนุษย์รักกันทั้งนั้นแล้วก็ถ้าเราจะรักให้เป็นรักอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งนี้ก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะทั่วไปนะครับและพอมาฟังรายการนี้เข้าแล้วที่เคยเข้าใจสับสนเข้าใจว่าเอ๊ะรายการนี้พูดถึงธรรมะของศาสนาไหนผมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วธรรมะคือพระธรรมคำสอนของพระศาสดาทุกพระองค์นะครับล้วนดีๆทั้งนั้นนะครับถ้าเราต้องการสิ่งดีๆที่เป็นธรรมะในความหมายของคำว่าธรรมชาติแล้วไม่ว่าเป็นคำสอนของพระศาสดาพระองค์ใดล้วนเป็นสิ่งที่น่ารับฟังน่านำมาขบคิดและน่านำมาปฏิบัตินะครับนะดีกว่าเรียนรู้อะไรกับครูคนเดียวนะแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองรอบรู้แล้วเห็นทีจะเข้าใจผิดนะครับเพราะครูแต่ละคนนั้นจะรู้หมดไปทุกเรื่องหรือถึงแม้ครูแต่ละท่านนั้นจะรู้ไปทุกเรื่องแต่ก็คงจะไม่สามารถสอนลูกศิษย์ของตัวเองได้ครบเครื่องทุกเรื่องราวที่ตนเองรู้หรอกนะครับแม้กระทั่งพระศาสดาแต่ละพระองค์ก็เหมือนกันนะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังทรงตรัสว่าพระธรรมที่พระองค์นำมาสอนมนุษย์นั้นเป็นเพียงแค่ใบไม้ในกำมือของพระพุทธองค์เท่านั้นเองนะตรงนี้คือสิ่งสำคัญนะครับจึงอยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าเรื่องของความรักนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับถ้าถามว่าแก่นแท้ของธรรมะที่ศาสดาแต่ละพระองค์ทรงสอนนี่คืออะไรทุกๆสิ่งล้วนสำคัญหมดครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดที่สุดผมอยากจะเรียนว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียวไม่ได้เราจะนั่งถือศีลนั่งประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ตัวเองแต่เพียงลำพังแล้วก็หวังจะไปสวรรค์คนเดียวเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเป็นไปได้เราจะต้องเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆอย่างน้อยๆในครอบครัวของเราเองทำยังไงที่เราจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างพ่อแม่ลูกหรือผัวเมียลูกหลานพี่ๆน้องๆทำอย่างไรเราถึงจะปรองดองกันได้แน่นอนครับเราต้องใช้ความรักมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือเพื่อจะเหนี่ยวรั้งทั้งจิตใจและร่างกายในความเป็นตัวตนของเราเอาไว้ด้วยกันนะลิ้นกับฟันอย่างที่บอกว่าโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันนั้นย่อมมียิ่งใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนานๆหรือทำงานร่วมกันในทีมงานในองค์กรเดียวกันนานๆโอกาสจะกระทบกระทั่งกันย่อมมีสูงมากมันถ้าจะไม่ให้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมเน้นในเรื่องของความรักเพื่อช่วยให้ท่านทั้งหลายที่ใฝ่ประพฤติธรรมได้ทำความเข้าใจในหลายแง่มุมของคำว่ารักซึ่งอาจจะหลากหลายกว่าที่ท่านคุ้นชินกันอยู่อาจจะมีความหมายที่แปลกแยกแตกต่างออกไปในคำว่ารักนะนอกเหนือไปจากที่ท่านเรียนรู้กันอยู่หรือคุ้นเคยกับการปฏิบัติประพฤติตนกันอยู่ก็อาจจะเป็นได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรายการนี้จึงยืนยันที่จะชวนท่านทั้งหลายนะสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันโดยใช้ความรักที่บริสุทธิ์จากจิตสำนึกหรือจิตใจเบื้องลึกของกันและกันเพื่อจะหยิบยื่นให้แก่กันและกันผ่านบทบาทการกระทำในมิติของความสัมพันธ์ในแต่ละมิตินะไม่ว่าพ่อกับแม่สามีกับภรรยานะลูกด้วยกันคือพี่ๆน้องๆด้วยกันหรือในบทบาทของประชาชนด้วยกันนะเพื่อนบ้านกันอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเรามีความเข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติแล้ว
เราจะยิ่งมีความเข้าใจในเรื่องของคำว่าความรักเนี่ยได้อย่างมากทีเดียวนะครับและเราก็จะไม่ปฏิเสธว่าความรักเนี่ยศาสดาพระองค์ไหนสอนอย่างไรศาสดาพระองค์ไหนไม่สอนผมว่ามันจะเป็นความวุ่นวายสับสนในการคิดแบบจิตมนุษย์เสียมากกว่าผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าอย่าว่าแต่ในหมู่ของมนุษย์ด้วยกันเลยครับที่จะต้องเรียนรู้ในการที่จะรักกันเพื่อสร้างครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่อบอุ่นมีชีวิตที่เป็นสุขหรือสังคมที่จะต้องอยู่กันอย่างสันติและก็มีความสุขสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่จะสามารถสร้างความเป็นสังคมเดียวกันได้สร้างความเป็นสถาบันเดียวกันได้ต้องอาศัยจิตใจที่มีความรักเป็นเครื่องมือทั้งนั้นเราหันไปมองสัตว์ใกล้ตัวเราครับพวกสัตว์เลี้ยงหรือบางทีสัตว์ที่เราไม่ได้เลี้ยงแต่เขาใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติของเขาเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าพวกเขาก็อยู่เป็นหมู่เป็นเหล่าเขาไม่กัดกันเขาไม่ทะเลาะกันเขาก็เป็นพวกเดียวกันและเขาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนกบางชนิดก็บินกันเป็นฝูงๆให้เราเห็นเขาบินไปในท้องฟ้าแล้วก็ไม่มีการกระพือปีกกระแทกกันหรือกลั่นแกล้งกันเพื่อทำให้อีกฝ่ายหนึ่งตกลงมาจากฟ้าแล้วก็ตายใช่ไหมครับเขาบินไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นเหล่าเขาบินด้วยกันเป็นฝูงๆเนี่ยไม่ว่าจะระยะทางไกลแค่ไหนก็ตามอย่างเช่นนกบางชนิดหนีหนาวจากไซบีเรียมายังประเทศไทยเราอย่างเงี้ยก็มากันเป็นฝูงเป็นหมู่เป็นเหล่านะถ้าหากว่าระยะทางยาวๆต้องบินมาด้วยกันเนี่ยถ้าเหมือนมนุษย์นะฮะก็มีขัดแย้งกันทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรเงี้ยก็คงต้องตีกันตกลงมาจากฟ้าแล้วตายซะเยอะนะฮะซึ่งในธรรมชาติสัตว์เหล่านั้นก็ไม่เคยทำแบบนั้นมีแต่บินมาด้วยกันนะแล้วก็ถึงปลายทางด้วยกันนี่มันนกทุกตัวเวลาบินอยู่บนท้องฟ้าเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะสร้างหมู่สร้างเหล่าสร้างกลุ่มของตัวเองเอาไว้ไม่แยกพวกไปไหนเวลาไปก็ไปด้วยกันถึงไหนก็ถึงกันเนะเขาไม่มีการชนกันเฉียวชันหนึ่งเฉียวชนกันเพราะว่าหนึ่งเขาไม่กลั่นแกล้งกันนะเขามีจิตที่ดีต่อกันเขาไม่กลั่นแกล้งกันตัวหนึ่งเลี้ยวอีกตัวหนึ่งก็เลี้ยวตามใช่ไหมบินไปเป็นฝูงเลยเนะแล้วก็เขาก็ยังมีการเรียนรู้ที่จะบินไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นเหล่าอย่างมีระเบียบซะด้วยอย่างเช่นนกตัวนึงที่บินอยู่แล้วก็จะมีนกอีกหลายตัวบินอยู่ข้างๆหรือบินอยู่ข้างหลังเนี่ยการที่เขาไม่ชนกันและไปกันเป็นฝูงได้เป็นเพราะว่าพวกเขาใช้สัญชาตญาณในการเรียนรู้ที่จะรักษาความถี่ห่างระหว่างปีกของเขากับปีกของอีกตัวหนึ่งที่บินอยู่ใกล้ๆนะรักษาระยะทางระยะห่างนะถี่ห่างเอาไว้ให้คงที่ไว้ตลอดเวลามันเมื่อเขารักษาความคงที่เอาไว้ตลอดเวลาคือรักษาความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับเพื่อนนกตัวอื่นๆที่บินอยู่ในอากาศด้วยกันเนี่ยนะครับมันโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันเนี่ยย่อมไม่มีเกิดขึ้นถามว่าถ้าอย่างเนี้ยสัญชาตญาณแบบเนี้ยเราไม่คิดว่าเขาเรียกว่าพวกเขารักกันแล้วจะให้คิดว่าอะไรใช่ไหมครับหรือถ้าเรามองไกลออกไปในจักรวาลเนี่ยมองไกลออกไปในอวกาศมองไปบนท้องฟ้าแล้วก็ใช้จินตนาการเอามั่งก็ได้เพราะบางทีเราอาจจะไม่เห็นในสิ่งที่อยู่ไกลเกินนะแต่เราก็สามารถจะคิดได้คือคิดเป็นภาพนะครับเราคุยว่าธรรมะคือธรรมชาติมันเรื่องของความรักมันก็น่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราจะสามารถแลเห็นหรือหยิบยกเอาตัวอย่างจากธรรมชาติมาคุยกันหรือมาขบคิดได้นะครับเราบอกว่าธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติและเรื่องของความรักก็เป็นกฎของธรรมชาติหมายความว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเนี่ยครับถ้าหากว่ามันมีสรรพสิ่งใดก็ตามไม่สามารถเข้าถึงซึ่งความรักได้แล้วเนี่ยสรรพสิ่งนั้นก็ไม่สามารถจะดำรงสภาวะหรือดำรงความเป็นตนเองอยู่ร่วมกันกับสรรพสิ่งอื่นได้เลยอย่างเช่นระบบสุริยะจักรวาลของเราที่มีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็มีดาวเคราะห์9ดวงรวมทั้งดาวเคราะห์โลกเสรีของเราดวงนี้ด้วยโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันแล้วก็แต่ละดวงที่เป็นดาวเคราะห์ก็เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองไปด้วยโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยโดยที่ดาวเคราะห์แต่ละดวงก็รักษาระยะทางถี่ห่างเอาไว้ให้คงที่อย่างสม่ำเสมอซึ่งมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีเหมือนกันและก็อยู่ในระนาบเดียวกันเราก็จะถามตัวเราเพื่อให้ได้ง่ายคิดกันสักหน่อยดีไหมครับว่าดาวเคราะห์ทุกดวงที่โคจรอย่างเป็นระเบียบไปรอบๆดวงอาทิตย์นั้นต่างดวงต่างรักษาวงโคจรของตัวเองเอาไว้อย่างสม่ำเสมอ
ได้นี่เองใช่ไหมครับระยะเวลาที่ยาวนานผ่านมาเป็น10เป็น100เป็น1000ปีหรือเป็นหมื่นปีจนถึงบัดนี้เนี่ยดาวเคราะห์แต่ละดวงก็ไม่ชนกันไม่มีการเฉี่ยวกันเพราะอะไรครับเพราะต่างดวงต่างก็รักษาระยะถี่ระยะห่างของวงโคจรระหว่างตนเองกับดาวเคราะห์ข้างเคียงเอาไว้ให้คงที่ตลอดเวลามันเหมือนกับเรา2คนกับเพื่อนนะจับมือแสดงความเป็นมิตรกันนะถ้ามือของเรายื่นไปจับไปสัมผัสกันแล้วต่างฝ่ายต่างก็เหนี่ยวรั้งกันด้วยอำนาจหรือพลังของความรักแต่ออกเป็นแรงที่ผ่านมือที่เราไปสัมผัสกันน่ะถ้าเราออกแรงเท่าๆกันนะสัมผัสมือกันหรือดึงรั้งกันแค่ไหนอย่างไรต่างฝ่ายต่างก็จะคงที่ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเซถลาเข้าไปหาอีกฝ่ายหนึ่งถูกต้องไหมครับมันถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งรักมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือรั้งคำว่ารักแปลว่ารั้งนะครับเนี่ยรั้งมากฝ่ายที่ออกแรงรั้งน้อยก็จะต้องเสียศูนย์ถูกไหมครับมันคำว่าสมดุลในเรื่องของความรักจักรวาลด้วยธรรมชาติเป็นผู้ที่แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยว่าทุกสรรพสิ่งนี้ต้องรักกันนั่นคือเรามองไกลออกไปแต่ถ้าเรามองธรรมชาติใกล้ตัวเราให้เห็นชัดเจนขึ้นผมก็ชอบยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือดวงจันทร์กับโลกท่านผู้ประพฤติธรรมจะสังเกตเห็นได้ว่าดวงจันทร์ดวงเดิมใช่ไหมครับพอครบวันเพ็ญทีไรแล้วในการโคจรนะครับก็จะมาโผล่หน้านะมาทำท่าทางเป็นเพื่อนที่น่ารักให้กับพวกเราชาวดาวเคราะห์โลกเสรีนะอยู่มาตลอดตั้งแต่เราจำความได้จนถึงมีความอาวุโสของวัยจนถึงปานนี้นะครับดวงจันทร์ก็ยังเป็นดวงเดิมเคยโคจรครบรอบในวงโคจร30วันอย่างไรก็ยังโคจรอยู่ร่วมกันกับโลกอยู่อย่างนั้นให้แสงสว่างนวลในยามราตรีการให้กับโลกเสรีของเราอย่างไรก็ทำเช่นนั้นคืนไหนเป็นคืนเดือนมืดเพราะเป็นข้างแรมก็ยังให้ความมืดในคืนแรมเพื่อเปิดโอกาสให้แสงดาวบนท้องฟ้าที่พราวพร่างสร้างแสงสว่างอันเรื่อเรืองนั้นในยามราตรีการให้เราได้มีความสงบมีความสุขและก็มีความสุนทรีกันได้อีกเช่นกันนะถามว่าการที่ต่างฝ่ายต่างดำรงตนกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยอย่างที่ผ่านมานั่นแสดงว่าต้องรักกันใช่ไหมครับถ้าไม่รักกันก็คงจะไม่เหนี่ยวรั้งกันและกันไว้ต่างคงจะไม่มีซึ่งกันและกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะและถ้าเรายังมีกันและกันอยู่เนี่ยจนถึงทุกวันนี้แสดงว่าเรารักกันนะดวงจันทร์กับโลกเราก็ต้องรักกันแน่นอนถ้าไม่รักกันดวงจันทร์กับโลกต่างก็จะไม่มีซึ่งกันและกันจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือพูดในแง่ของทางโลกแต่ถ้าในแง่ของทางวิทยาศาสตร์แล้วการที่ดวงจันทร์ยังอยู่คู่โลกและโลกก็ยังอยู่เคียงคู่กับดวงจันทร์ต่างเป็นดาวเพื่อนซึ่งกันและกันอยู่จนตราบกระทั่งทุกวันนี้ก็เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าดวงจันทร์กับโลกต่างก็มีอำนาจแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งที่จะส่งพลังออกมาเพื่อจะเป็นเหนี่ยวรั้งอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้ด้วยกันนั่นเองครับมันเหมือนกับว่าเราต้องการให้ใครมาเป็นพวกเดียวกับเราหมู่เดียวกับเราแล้วก็เหนี่ยวรั้งเขาไว้อยู่กับพวกเราแต่ถ้าหากว่าเราปฏิเสธการเป็นพวกเดียวกันระหว่างเรากับเขาเราก็ปล่อยให้เขาหลุดออกไปหลุดลอยไปหรือผลักไสเขาออกไปจากความเป็นพวกเราอย่างนั้นแสดงว่าความรักที่ใช้เพื่อการเหนี่ยวรั้งเนี่ยระหว่างเรากับเขามันไม่มีมันหมดสิ้นไปใช่ไหมดวงจันทร์กับโลกก็เช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะมองว่าความรักคือธรรมชาติไม่ว่าศาสดาพระองค์ไหนก็สอนเรื่องความรักทั้งนั้นเพื่อให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะรักกันไม่ใช่มาแบ่งแยกผิวพรรณมาแบ่งแยกชนชั้นวรรณะมาแบ่งแยกธรรมะว่าของใครของคนนั้นของคนนี้ของศาสดาพระองค์นั้นพระองค์นี้หรือธรรมชาติเป็นของกูเป็นของฉันเป็นของมันเป็นของเธออะไรเหล่านี้เป็นต้นถ้าผมคิดว่าใครยังคิดอย่างนี้ก็ยังแสดงให้เห็นว่าเป็นความงมงายนะครับและก็ไม่ได้ใช้ปัญญาในการขบคิดหรือเรียนรู้ธรรมะสักเท่าไหร่กับนั้นท่านที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ผมก็อยากจะกราบเรียนว่าแนวคิดที่ถูกต้องคือแนวคิดอย่างที่ผมชี้แนะให้ท่านได้ฟังนะเราจะไม่ยึดติดนะมันเรามองไปที่ดวงจันทร์อย่างที่ผมกำลังกล่าวถึงเนี่ยถ้าดวงจันทร์มีมวลน้อยกว่าโลกคำว่าดวงจันทร์มีมวลน้อยกว่าโลกแปลว่ามีขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์โลกของเราสรรพสิ่งใดในจักรวาลก็ตามครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่มีมวลน้อยก็เหมือนกับเจ้าคนตัวเล็กครับมวลน้อยนั้นดวงจันทร์มีมวลขนาดเล็กกว่ามวลของโลกเราซึ่งใหญ่กว่านั่นก็เปรียบเสมือนดวงจันทร์เป็นเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่ง
ขณะที่โลกเสรีของเราก็หมายถึงผู้ใหญ่คนหนึ่งนะถ้าหากว่าผู้ใหญ่กับเด็กสองคนนี้จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันผู้ใหญ่กับเด็กคนนี้ต้องจับมือเป็นมิตรกันครับเมื่อจับมือเป็นมิตรกันก็แสดงว่าเราหยิบยื่นความรักที่เรามีอยู่กับตัวตนของเรานะสื่อไปสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันเปรียบเสมือนการจับมือกันแล้วจับมือกันก็ไม่ใช่จับมือกันธรรมดาเพราะทั้งเจ้าเด็กน้อยและผู้ใหญ่ต่างคนต่างก็เคลื่อนไหวตนเองไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าจับมือกันไว้แสดงว่าเวลาเคลื่อนไหวไปก็ต้องเคลื่อนไหวไปด้วยกันถูกต้องไหมครับด้วยเหตุนี้เองถ้าจะให้เคลื่อนไหวไปด้วยกันดวงจันทร์มีแรงมากเท่าไหร่ในการที่จะดึงดูดหรือเหนี่ยวรั้งโลกหมายความว่าเจ้าเด็กน้อยมีแรงมากเท่าไหร่ที่จะเหนี่ยวรั้งผู้ใหญ่เอาไว้นะเจ้าเด็กน้อยก็จะเหนี่ยวรั้งมือผู้ใหญ่ไว้ขณะที่ผู้ใหญ่ย่อมมีแรงมากกว่าเจ้าเด็กน้อยตัวนั้นเหมือนดาวเคราะห์โลกต้องมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งดวงจันทร์มากกว่าที่ดวงจันทร์กระทำกับโลกโลกก็จะออกแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งดวงจันทร์ไว้แต่โลกก็ไม่จำเป็นต้องออกแรงเท่าที่ตัวเองมีอยู่มากมายซึ่งมีมากกว่าดวงจันทร์และหลายเท่าดาวเคราะห์โลกก็ไม่จำเป็นต้องไปออกแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งดวงจันทร์ให้มากเกินกว่าที่ดวงจันทร์ออกแรงดึงดูดกับโลกเราเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความสมดุลหรือความพอดีกันนี่คือที่มาของกฎแห่งความสมดุลของทุกสรรพสิ่งในจักรวาล นี้ครับผู้ใหญ่จึงต้องมีจิตใจที่เมตตาเด็กนะให้ความรักให้ความเมตตาแก่เด็กตามความพอดีที่เด็กๆจะมีความไร้เดียงสาที่จะรู้จักรักรู้จักเข้าใจผู้ใหญ่รู้จักศรัทธาผู้ใหญ่อะไรต่างๆเหล่านี้นั่นคือต้องหาความพอดีระหว่างกันและกันให้พบซึ่งสำหรับมนุษย์เราแล้วนั้นความพอดีมันจะต้องเกิดขึ้นในจิตใจนะว่าเราจะมอบความรักความปรารถนาดีให้แก่ใครต่อใครเพื่อจะสร้างความสมดุลกันในความเป็นมนุษย์ได้หรือไม่คือหมายความว่าเราจะต้องสร้างความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ที่จะแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นเนี่ยนะเราจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตใจของเราเป็นความรักขึ้นมาให้ได้เป็นความรักที่เราจะใช้เพื่อเหนี่ยวรั้งคนอื่นๆเอาไว้กับตัวเราเพื่อให้เป็นสังคมเดียวกับเราเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราให้จงได้ไม่ว่าการเวลาจะผันผ่านไปยาวนานสักป่านใดก็ตามนี่ก็คือกฎของธรรมชาติหรือหากว่าท่านผู้ฟังจะมองเรื่องกฎของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็นำไปสู่การสร้างความสมดุลในระบบเดียวกันของทุกสรรพสิ่งในจักรวาล นี้มั่งเนี่ยเรามองแบบวิทยาศาสตร์นะครับท่านผู้ฟังลองเดินไปบนถนนนะตามเส้นทางที่เราเดินทางไปนะทุกเส้นทางมันต้องมีก้อนหินให้เราเห็นนะฮะท่านผู้ฟังลองหยิบก้อนหินขึ้นมาสักก้อนหนึ่งดูครับก้อนหินหนึ่งก้อนเนี่ยถ้าเราเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆเราจะทราบว่าถ้าเราเอาค้อนทุบหรือเอาก้อนหินที่แข็งแกร่งแข็งแรงกว่ามาทุบให้มันแตกเนี่ยเราจะเห็นว่าก้อนหินหนึ่งก้อนนั้นมันจะประกอบด้วยฝุ่นธุลีซึ่งเป็นมวลหรือเป็นมวลขนาดเล็กๆนะของหินนั้นนะประกอบกันพอทุบให้แตกเราจะเห็นว่ามันร่วนเป็นผงเลยนะฮะเวลาเอามาโปรยกับสายลมแล้วมันก็จะปลิวไปกับลมนะฮะนั่นน่ะเราก็จะเห็นได้ว่าหินหนึ่งก้อนที่มันแข็งแกร่งอยู่ในระดับหนึ่งที่เรานำมากำอยู่เรานำมาโยนเล่นหรือน้องๆและหลานผู้หญิงที่ชอบเล่นหมากเก็บอะไรเนี่ยนะก็เอาก้อนหินมาเล่นถูกไหมฮะไอหินเหล่านั้นนะครับเวลาเราทุบให้มันแตกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีผงละเอียดของเนื้อหินเนี่ยนะเยอะแยะมากมายเลยนั่นก็หมายความว่าหินหนึ่งก้อนมันต้องประกอบด้วยมวลสารชิ้นเล็กๆในความเป็นหินนั้นมาเกาะตัวรวมอยู่ด้วยกันถูกต้องไหมครับถ้าหินก้อนไหนเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งมากแสดงว่าไอ้มวลสารเล็กๆที่เราทุบแล้วมันเป็นผงฝุ่นให้เราเห็นนะเขามีความรักที่จะยึดรั้งซึ่งกันและกันไว้ระหว่างมวลเล็กๆเพื่อจะเกาะกลุ่มกันเป็นมวลใหญ่ๆเนี่ยเขามีพลังอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งที่เรียกว่าความรักกันค่อนข้างสูงถูกไหมฮะซึ่งมันต่างกันกับหินบางก้อนพอทุบหน่อยเดียวก็แตกแล้วเป็นผงเป็นเละเป็นฝุ่นไปละนั่นอย่างนั้นก็เรียกว่ามวลสารชิ้นเล็กๆน้อยๆของก้อนหินเหล่านั้นมันมีอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งระหว่างกันและกันไว้ค่อนข้างต่ำกว่าก้อนหินที่มีขนาดที่แข็งขนาดเล็กเท่ากันแล้วแต่ว่าแข็งแรงกว่าหมายความว่าหินก้อนที่แข็งแรงคือทุบแตกยากนะครับก็จะประกอบด้วยมวลสารชิ้นเล็กชิ้นน้อยของหินเหมือนกันแต่ว่ามันเหนี่ยวรั้งกันไว้ด้วยพลังอำนาจค่อนข้างสูงพลังอำนาจตรงนั้นนะครับในทางธรรมชาติเราเรียกว่าพลังดึงดูดเหนี่ยวรั้งแต่ถ้าเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นการกระทำผ่านจิตใจหรือจิตสำนึกของแต่ละคนเราไม่เรียกว่าพลังอำนาจในการเหนี่ยวรั้งเราใช้คำว่าพลังแห่งความรัก
ซึ่งพลังแห่งความรักหรือพลังของการดึงดูดเหนี่ยวรั้งนั้นเป็นตัวเดียวกันครับในธรรมชาติถึงแม้ไม่มีจิตใจหรือไม่มีจิตสำนึกเหมือนมนุษย์เราในก้อนหินนะครับมีแต่พลังงานที่เขาเหนี่ยวรั้งหรือยึดรั้งกันไว้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีชีวิตมีจิตใจมีจิตวิญญาณเราสามารถที่จะสร้างพลังความรักขึ้นมาในจิตสำนึกหรือจิตวิญญาณของเราและเอาพลังอำนาจที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นไปแสดงออกผ่านการกระทำในชีวิตประจำวันของเราทางกายสังขารเพื่อจะยึดรั้งอย่างเช่นจับมือกันไว้เหนี่ยวรั้งกันไว้โอบกอดกันไว้กอดรัดกันไว้เพื่อสร้างความเป็นพวกเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเราทำได้โดยอิสระเสรีโดยที่จิตสำนึกของเราหรือจิตใจของเราเนี่ยสามารถจะสั่นสะเทือนเป็นพลังแห่งความรักได้มากหรือน้อยต่างกรรมต่างวาระกันได้อย่างสบายๆผิดกับหินในธรรมชาติหรือก้อนดินหนึ่งก้อนถ้าก้อนหินก้อนไหนมีคุณสมบัติของการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะแสดงพลังแห่งความรักในการเหนี่ยวรั้งมวลสารเล็กๆน้อยๆที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อจะยึดรั้งกันและกันไว้ให้เป็นกลุ่มให้เป็นก้อนให้เป็นรูปลักษณ์เป็นตัวตนที่สามารถจับต้องได้มีความแข็งแรงแข็งแกร่งอะไรแบบนี้นะถูกกำหนดไว้ว่ามันต้องมีพลังอำนาจในการยึดรั้งมากเท่าไหนมันก็จะรั้งกันด้วยพลังอำนาจเท่านั้นนะครับเนี่ยมันไม่สามารถจะเพิ่มมากไปกว่านั้นได้หรือลดน้อยลงไปกว่านั้นได้เพราะมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของหินชนิดนั้นอย่างเช่นเพชรอย่างเงี้ยครับมวลสารมวลเล็กๆนะฮะเวลาทุบให้มันแตกนะซึ่งทุบยากเหมือนกันพอมันแตกแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ประกอบด้วยละอองฝุ่นของมวลที่รวมตัวกันเป็นเพชรนะซึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งเนี่ยนะก็เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าพลังอำนาจซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของมวลเล็กๆของสิ่งที่เรียกว่าเพชรเม็ดนั้นอ่ะมันมีพลังอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งค่อนข้างสูงนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะจะปฏิบัติธรรมะและเข้าถึงซึ่งคำว่ารักเนี่ยเราจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราเข้าถึงพลังอำนาจแห่งความรักให้สูงสุดให้จงได้เพื่อที่จะหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆที่เราเรียกว่าความรักในรูปแบบต่างๆครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือจะแสดงผ่านการอดทนอดกลั้นและให้อภัยในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายอย่างนี้ครับให้เขามากๆเพราะเรามีพลังความรักสูงส่งมากๆอย่างนี้ครับสังคมของท่านก็จะมีความมั่นคงครอบครัวก็จะมีความสุขสมบูรณ์มีความอบอุ่นมีความมั่นคงเพราะใช้ความรักเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ในสังคมไทยก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักรักกันอดทนอดกลั้นให้อภัยในการกระทำไม่ถูกต้องต่อกันมีความปรารถนาดีต่อกันเอื้ออาทรต่อกันความเป็นสังคมไทยของเรานั้นก็จะมั่นคงยั่งยืนแม้กระทั่งในองค์กรของท่านในบริษัทของท่านหรือในที่ทำงานของท่านไม่ว่าที่ไหนๆครับล้วนต้องการความรักเอาไว้ใช้เหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ทั้งนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะกราบเรียนท่านว่าความรักคือสิ่งที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นกฎหลักของจักรวาลเลยทีเดียวละครับถึงตอนนี้แล้วท่านรู้จักกับความรักมั่งหรือยังละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในทุกๆเดือนมกราคมของแต่ละปีนั้นพวกเราหลายๆคนนะฮะก็จะกล่าวถึงบุคคลสำคัญของโลกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สุดก็ว่าได้ครับที่มีหน้าที่หรือมีภารกิจที่สำคัญในการสร้างคนหรือสร้างเยาวชนให้เป็นอนาคตของประเทศอนาคตของชาติหรือว่าเป็นอนาคตของโลกก็ว่าได้ถ้ารวมความเป็นหนึ่งเดียวกันในสิ่งที่เรียกว่าโลกท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับกลุ่มบุคคลที่เรากล่าวถึงอยู่ในทุกเดือนมกราคมนะครับและเป็นกลุ่มบุคคลที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมขอคารวะและก็นำเอาถ้อยสาระมากล่าวถึงในวันนี้ก็คือกลุ่มบุคคลที่ถูกเรียกว่าครูนั่นเองครับครูเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญไม่น้อยกว่าบุคคลที่ทำหน้าที่หรือภารกิจอย่างอื่นนะฮะในการสร้างคนในการสร้างโลกเพราะว่าถ้าหากว่าโลกนี้ไม่มีครูผมก็เชื่อว่ามนุษย์ทั้งหลายคงจะเป็นผู้ที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเป็นมนุษย์ที่สมดุลก็คงจะไม่ได้แต่เนื่องจากว่าคำว่าครูถ้าเรากล่าวกันแบบกว้างๆนะครับมันคงจะไม่ได้หมายถึงผู้ที่ประกอบอาชีพในการเป็นครูหรือผู้ที่มีบทบาทแห่งการเป็นครูในความหมายของคำว่าผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดหรือว่าผู้ฝึกฝนอบรมลูกศิษย์ของตนให้เป็นคนมีความรู้ให้เป็นคนมีความสามารถให้เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดและสามารถที่จะพัฒนาตนเองจนถึงขีดสุดเท่าที่เด็กคนนั้นจะสามารถเข้าถึงได้แต่เพียงอย่างเดียวนะครับถ้าเราพูดรวมๆหมายความว่าคนที่ไม่มีอาชีพในการเป็นครูอย่างเช่นเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นพ่อแม่ลูกกันเป็นพี่น้องๆกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันนะถ้าเป็นมนุษย์แล้วแต่ละคนก็พร้อมที่จะแสดงบทบาทสลับสับกันในการเป็นครูและเป็นศิษย์ของกันและกันได้ทั้งสิ้นเพราะว่าแบบปฏิบัติหรือคำแนะนำระหว่างคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปรารถนาดีต่ออีกคนหนึ่งแล้วให้คำชี้แนะที่ดีๆต่อเพื่อนหรือเพื่อนมนุษย์นะอีกคนหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นการแสดงบทบาทของการเป็นครูแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าครูถ้าเราจะพูดกันกว้างๆตีความกันให้ครอบคลุมแล้วน่าจะหมายถึงผู้สอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นครูที่อยู่ในสถาบันการศึกษาคือมีอาชีพเป็นครูหรือว่าครูที่เกิดจากการแสดงให้คนอื่นเขาดูเพื่อให้เกิดการเรียนรู้พูดให้คนอื่นเขาฟังเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อะไรต่างๆหรือปฏิบัตินะในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสามารถให้เป็นความรู้ให้สติปัญญาแก่มนุษย์คนอื่นๆได้เราก็ถือว่าคนคนนั้นบุคคลนั้นเป็นครูได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกๆเดือนมกราคมเวลาเราพูดถึงเรื่องของวันครูหรือมีการคารวะถึงครูน้อมระลึกถึงพระคุณของครูแล้วผมก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่มีความฝักใฝ่ที่จะสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นเนี่ยนะฮะผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมบนนับปัดคลื่นความถี่วิทยุของเราเนี่ยได้มีการตระหนักรู้ถึงพระคุณครูกันสักนิดหนึ่งว่าคนที่เราจะเรียกว่าครูนั้นก็คงจะไม่ใช่ครูโดยอาชีพที่สังกัดอยู่ตามสถาบันการศึกษาในแต่ระดับแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อนมนุษย์ทุกคนของเราก็สามารถจะถูกเรียกว่าครูด้วยกันทั้งสิ้น
ท่านผู้ฟังสามารถจะเป็นครูของลูกหลานของท่านทั้งที่ท่านก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีอาชีพเป็นครูแต่อย่างใดใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันคนข้างบ้านของท่านเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ในสังคมเนี่ยนะเราก็สามารถเรียกเขาว่าครูของเราได้เหมือนกันเช่นถ้าเขาประพฤติไม่ดีเขาก็สามารถจะเป็นครูเราได้โดยใช้การประพฤติที่ไม่ดีของเขานั้นเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีที่จะช่วยสอนให้เราได้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าพฤติกรรมแบบนั้นน่ะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนิสัยอย่างนั้นน่ะเป็นนิสัยที่ไม่ดีเรามิควรริที่จะเอาเยี่ยงอย่างอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วที่จะเป็นครูถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นครูโดยอาชีพที่อยู่ในสถาบันการศึกษาที่เป็นสถาบันการสอนในแต่ละแบบที่มีอยู่ในสังคมอย่างดาดเดื่นแล้วแม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ใกล้ตัวเราสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ห่างไกลตัวเราออกไปจนสรรพสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมรายรอบตัวเราที่เราเรียกว่าธรรมชาตินั้นเราหยิบสิ่งใดขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเราชี้สิ่งใดสักสิ่งหนึ่งสิ่งเหล่านั้นก็สามารถที่จะเป็นครูของเราได้เช่นเดียวกันผมเคยยกตัวอย่างผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้เอาไว้เสมอว่ามีสรรพสัตว์หลายชนิดทีเดียวที่อยู่ใกล้ตัวเราเราคุ้นชินกับเขาบางอย่างเราเอาเขามาทานเป็นอาหารอย่างอร่อยซะด้วยซ้ำไปสรรพสัตว์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชั้นสูงหรือสัตว์ชั้นกลางสัตว์ชั้นล่างสัตว์ชั้นต่ำที่มนุษย์เราเนี่ยแบ่งภาคแบ่งพวกเขาไว้เป็นหมวดหมู่นั้นพวกเขาก็ล้วนจะเป็นครูของเราได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นมดไม่ว่ามดดำมดแดงมดคันหรือมดตะนอยนะฮะท่านเห็นมดอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะสามารถเห็นว่าเขาเป็นครูได้เหมือนกันแต่การที่ท่านจะเห็นว่าเขาเป็นครูของท่านได้หรือไม่นั้นมันอยู่ที่ว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ฉลาดเรียนรู้หรือไม่ท่านมีมุมมองที่เฉลียวฉลาดที่แยบยลหรือไม่ท่านมีแนวคิดที่เฉลียวฉลาดและแยบยลหรือไม่ถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการก็บอกว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หรือไม่มันการเรียนรู้ธรรมชาติหรือการเรียนรู้ธรรมะด้วยตนเองนั้นมนุษย์แต่ละคนจะต้องมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์พอตัวทีเดียวครับถ้าท่านเป็นคนที่ไม่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เพราะท่านไม่เคยฝึกฝนตนเองให้เป็นนักคิดใช้แต่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาอย่างเดียวบางทีพรจากสวรรค์ที่จิตวิญญาณของท่านถือติดตัวมาเกิดก็อาจจะอ่อนด้อยถอยประสิทธิภาพในการเป็นนักคิดสร้างสรรค์คือขาดแนวคิดและมุมมองที่แยบยลท่านก็จะไม่สามารถนำเอาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายแม้กระทั่งมดตัวน้อยๆที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้มาเป็นครูของท่านได้เพราะฉะนั้นถ้าผมกล่าวคำว่าครูจึงต้องกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าผมไม่ได้หมายถึงมนุษย์ที่เป็นผู้มีอาชีพครูตามสถาบันการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นครูของเราได้ทีนี้เมื่อกล่าวถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วมดเนี่ยจะเป็นครูของเราตรงไหนล่ะการที่สิ่งใดจะเป็นครูของเราได้สิ่งนั้นหรือรูปธรรมนั้นจะต้องก่อให้เกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นในตัวเราในจิตของเราหรือในสมองของเรานะครับท่านผู้ฟังครับเช่นถ้าเรามองเห็นมดเนี่ยเราจะถือว่ามดเป็นครูของเราได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องเรียนรู้จากบทบาทจากพฤติกรรมหรือจากสัญชาตญาณหรือจากคุณสมบัติใดๆของมดเหล่านั้นเนี่ยแล้วได้ความรู้หรือได้ตัวรู้เกิดขึ้นจากสิ่งที่เห็นจากพฤติกรรมของมดจากกิจกรรมของมดหรือจากคุณสมบัติของมดนั่นนะครับแล้วเรานำเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาสอนตนเองเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองให้เกิดขึ้นได้ในอันที่จะแบ่งปันประโยชน์สุขที่ตัวเองได้รับจากการเรียนรู้เอาจากมดเนี่ยนะฮะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในประชาคมโลกหรือในสังคมของตนได้อย่างนี้เขาก็ถือว่าเรามีมดเป็นครูของเราแล้วซึ่งมันก็คงจะไม่น่าอายอะไรถ้าหลายคนไปแบ่งแยกจำพวกว่าสัตว์เหล่านั้นตัวน้อยๆคือพวกสัตว์เดรัจฉานซึ่งความจริงแล้วผมไม่อยากให้ท่านผู้ฟังจัดหมวดจัดหมู่เจ้าสัตว์น้อยๆเหล่านั้นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ต้อยต่ำจนถึงขนาดนั้นเพราะว่าในสรรพสิ่ง
ใดๆก็ตามนะฮะอย่างเช่นท่านในความเป็นมนุษย์เนี่ยคนไหนเป็นครูเราเนี่ยเราก็จะมีวันครูไหว้ครูกราบครูคารวะครูรำลึกถึงพระคุณครูถูกต้องไหมครับเนี่ยทุกวันนี้เราไปมองสัตว์นะที่เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราเพื่อนร่วมระบบโลกของเราไม่ว่าสัตว์นั้นจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สองเท้าสี่เท้าไม่มีเท้าเนี่ยเดินไปคลานไปหรือกระโดดไปอะไรเหล่านี้เราไปมองว่าพวกเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานคือเป็นสัตว์ชั้นต่ำมากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามองไม่เห็นคุณค่าของสัตว์เหล่านั้นนะเรามองไม่เห็นความเป็นครูของสัตว์เหล่านั้นนั่นเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับผมกำลังคุยเรื่องมดว่าถ้าท่านจะมองเห็นคุณค่าของมดและท่านไม่ดูถูกดูแคลนมดไม่เหยียดหยามมดและไม่จัดว่ามดทั้งหลายเนี่ยเป็นสัตว์ชั้นต่ำคือต่ำไปกว่าความเป็นมนุษย์ของเราเพราะเนื่องจากมันคลานเอาใช่ไหมตัวน้อยๆจิตวิญญาณของเขาก็เล็กนิดเดียวนะเวลาเขาตายไปแล้วจิตวิญญาณของเขาก็เป็นดวงไฟดวงเล็กๆแล้วก็เคลื่อนที่ไปลอยระดับยอดหญ้าเพราะว่ามีดวงธรรมมีดวงจิตธรรมยานน้อยมากนะขนาดเล็กมีมวลน้อยนะมวลของจิตวิญญาณนะครับซึ่งเป็นมวลทางพลังงานเราก็ไปมองว่าเขาเป็นสัตว์ชั้นต่ำ

มดส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่กันเป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นเหล่าการที่เขาอยู่กันเป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นเหล่าเนี่ยหมายถึงเขาอยู่กันเป็นหมู่คณะอยู่กันเป็นสังคมใช่ไหมครับแล้วพวกเขาก็สมานฉันท์กันเขามีความสามัคคีในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันสร้างรังก็อยู่ในรังเดียวกันเวลาไปไหนก็ไปกันเวลาเขาเดินไปนะครับจากจุดหนึ่งไปหาแหล่งอาหารหรือจะขนอาหารกลับมาสู่รังอะไรต่างๆเขาก็จะมีลักษณะของการนะเดินตามๆกันไปอย่างมีระเบียบเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขาซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขากำหนดกันตรงไหนแต่เขาก็ใช้สัญชาตญาณของเขานะไม่มีการแตกแถวเดินตามหลังกันไปนะอย่างเป็นขบวนอย่างนี้ถ้าเป็นภาษามนุษย์ก็บอกว่ามดก็เป็นสัตว์ที่มีวินัยในการอยู่ร่วมกันเหมือนกันเนาะเรายังไม่ต้องไปวิเคราะห์มดแดงนะที่มีมดงานเป็นมดยามที่เฝ้ารังอยู่ข้างนอกเฝ้ารูทางเข้าทางออกซึ่งเป็นรูอากาศรูหายใจหรือไม่ต้องไปเรียนรู้ลึกซึ้งว่าในจอมปลวกนั้นนะมันมีรังมันมีรวงมันมีช่องนะสำหรับให้พญาปลวกนางพญาปลวกนะครับปลวกงานปลวกตัวผู้ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องเป็นคนสำคัญหรือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรูปธรรมที่สำคัญนะเขาจัดระบบกันอย่างดีโดยไม่ได้กัดกันเลยไม่ทะเลาะกันเลยนะซึ่งมันต่างกับมนุษย์เรามากเลยนะมีสติปัญญาให้ใช้หน่อยเดียวเท่านั้นเนี่ยนะคิดต่างกันคิดไม่เหมือนกันก็ทะเลาะกันก็กัดกันซะละอะไรอย่างนี้เป็นต้นสู้สัตว์พวกนั้นไม่ได้เนาะมีแต่จิตสัญชาตญาณไม่มีจิตปัญญาที่จะคิดสร้างสรรค์โน่นสร้างสรรค์นี่คิดโน่นคิดนี่จะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้นะครับนะพวกเขาก็สามารถอยู่กันอย่างเป็นปกติสุขได้เนี่ยแล้วก็มดก็เป็นสัตว์ที่ขยันทำมาหากินใช่ไหมครับรู้ว่าตัวเองจะต้องทำหน้าที่อะไรรู้ว่าจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้มันถ้าเรามองมดนะบทบาทของเขาแล้วก็จำบทบาทของเขาจากที่เราเรียนรู้ได้มาเนี่ยเอามาปรับเข้าหาความเป็นตัวเราเพื่อสร้างสังคมที่มีความสุขมีวินัยในการอยู่ร่วมกันเคารพในบทบาทหน้าที่ของกันและกันมีความขยันมีความมุ่งมั่นหมั่นเพียรในการดำเนินชีวิตคือในการสร้างตนเองในการสร้างชีวิตเอาแค่มุมหยาบๆแค่นี้มดเหล่านั้นก็เป็นครูของเราได้ถูกต้องไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นในทุกๆวันครูของเดือนมกราคมของทุกปีเรามักจะพูดกันถึงเรื่องของครูตลอดแต่ส่วนมากเราจะมองครูที่เป็นมนุษย์ที่เป็นครูโดยอาชีพซะเป็นส่วนใหญ่ผมจึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าท่านที่ฟังผมอยู่ทางรายการนี้ทุกท่านล้วนเป็นครูของมนุษย์คนอื่นทั้งนั้นนะครับถึงแม้ท่านไม่ใช่มีอาชีพเป็นครูเพราะนิยามของคำว่าครูที่แท้จริงนั้นหมายถึงผู้สอนคำว่าสอนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามายืนบอกเล่า90อย่างเดียวการแสดงบทบาทพฤติกรรมของตนเองให้คนอื่นเห็นเป็นแบบอย่างอันนี้เราก็เป็นครูเขาได้แล้วเหมือนกันถูกไหมครับการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อตนเองหรือต่อเพื่อนร่วมโลกก็ตามแล้วสามารถนำเอาสิ่งที่เราสร้างสรรค์เหล่านั้นนะเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้จริงๆเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นได้จริงๆรวมทั้งตัวเราด้วยสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานั้นมันก็เป็นตัวแทนแห่งความเป็นครูของเราได้เหมือนกันเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะให้มนุษย์คนอื่นๆนั้นได้ใช้สิ่งที่เราผลิตสร้างขึ้นมาจากการคิดสร้างสรรค์ที่เป็นการคิดด้านบวกของเรานั้นให้คนอื่นเอาไปคิดต่อยอดเพื่อเป็นตัวกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆว่าคิดบวกนี่คิดเป็นยังไงนะมันในการคิดสร้างสรรค์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีคือคิดบวกเนี่ยนะมันก็คือบทบาทหนึ่งของคนที่จะถูกเรียกว่าได้เรียกว่าครูเหมือนกันใช่ไหมครับนี่คือประการหนึ่งแต่ในความเป็นครูถ้าเราจะมองในอีกมุมหนึ่งท่านผู้ฟังก็จะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคนที่ประพฤติดีคือคิดบวกทำบวกนะเป็นครูของเราได้แต่ท่านเชื่อไหมครับว่าคนที่เขาประพฤติชั่วทำตัวเหลวไหลให้เราได้เห็นนั่นก็คือการประพฤติชั่วให้เราได้เกิดการเรียนรู้ได้เหมือนกันมันถ้าใครสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของเราทำชั่วเนี่ยเราก็อย่าไปปฏิเสธความเป็นครูของเขาโดยเด็ดขาดถ้าเราเป็นผู้ฉลาดในการใช้สติปัญญาผมกล่าวอย่างนี้
ความว่าอย่างไรหมายความว่าทุกวันนี้ครับในสังคมของเราเนี่ยเราหาความสุขไม่ค่อยจะได้

นะในบางครั้งบางทีหรือบางที่ที่เราไปดำเนินชีวิตอยู่เพราะอะไรครับเพราะบางทีคนรอบตัวเรานั้นส่วนใหญ่แล้วเกือบ 90% เขาประพฤติไม่ดีทั้งนั้นเลยประพฤติไม่ดีต่อตัวเราก็มีประพฤติไม่ดีต่อตัวเขาเองต่อครอบครัวเขาเองแต่ให้เราได้เห็นก็มีนะหรือเขาทำไม่ดีต่อเพื่อนคนอื่นๆต่อหน้าต่อตาเราก็มีเราก็เรียกคนพวกนี้ว่าคือคนเหลวไหลหรือคนชั่วซึ่งปกติแล้วในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราทุกคนเราท่านๆเนี่ยก็จะยอมรับในบทบาทพฤติกรรมของคนเหล่านั้นไม่ได้การยอมรับไม่ได้ก็คือการรังเกียจเขาไม่อยากคบหาสมาคมด้วยการเหยียดหยามเขาคือดูหมิ่นเขาว่าโอ้เป็นคนไม่ดีเลยแย่จริงๆเกิดมาและเสียชาติเกิดอะไรแบบนี้นะคือหมิ่นหยามเขาไป ทั้งที่จริงๆแล้วนั้นถ้าเรามองในมุมสร้างสรรค์มองอย่างคนมีจิตใจที่เป็นธรรมะเนี่ยนะฮะคือจิตที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะมีแต่บวกอย่างเดียวไม่มีลบมันการมองสิ่งที่เราเห็นเป็นลบแต่ให้มองเห็นเป็นด้านบวกเนี่ยถ้าเรามองเป็นคนคนนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ประพฤติชั่วเขาก็จะกลายมาเป็นคนที่เรียกว่าครูของเราได้ทันทีผมเรียนท่านผู้ฟังแล้วไงครับว่าคำว่าครูหมายถึงผู้สอนหรือผู้สะท้อนความจริงบางอย่างหรือบางสิ่งให้เราเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งมันไม่จำกัดนะครับว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้นั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นด้านบวกหรือด้านลบเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีเป็นด้านร้ายหรือด้านชั่วหรือด้านบวกนะครับในทุกๆด้านเนี่ยถ้าเขาคนนั้นหรือสัตว์รูปธรรมนั้นหรือสิ่งนั้นๆเนี่ยมันกระตุ้นให้เราได้เกิดการเรียนรู้คือมีความรู้ใดๆเกิดขึ้นจากสิ่งที่มีความเป็นจริงที่ปรากฏให้เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นแล้วสิ่งนั้นก็จะเรียกว่าครูสำหรับเราด้วยกันทั้งสิ้นครับมันตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าท่านผู้ฟังนะต้องการจะเป็นคนที่มีความสุขในการดำเนินชีวิตและรู้คุณค่าแห่งความเป็นครูของเพื่อนมนุษย์ของสัตว์ร่วมโลกนะและก็สรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นสิ่งแวดล้อมในระบบโลกที่เราดำเนินชีวิตอยู่แล้วผมเชื่อมั่นว่าท่านจะต้องมีมุมมองและมีแนวคิดแบบนี้นั่นคือการคิดสร้างสรรค์ครับเพราะสังคมของโลกเราเนี่ยมีนักคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงเนี่ยน้อยเกินไปนะครับทุกวันนี้ดูเหมือนจะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆในทุกอนูของสังคมความมีสันติสุขในสังคมเหล่านั้นจึงน้อยลงตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสังคมในครอบครัวของท่านก็ตามถ้าพ่อแม่ลูกและบริวารทุกคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันครอบครัวเดียวกันมีความคิดสร้างสรรค์น้อยมากความผาสุกหรือความอบอุ่นสุนทรีในครอบครัวของท่านมันก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยความคิดสร้างสรรค์หมายถึงอะไรหมายถึงอย่างไรนะอาจจะเป็นตอนต่อๆไปผมจะกล่าวให้ท่านได้ฟังอย่างละเอียดและลึกซึ้งอีกครั้งหนึ่งเพราะคนที่จะเป็นผู้ใฝ่ธรรมะนั้นบกพร่องหรือขาดความเฉลียวฉลาดในการคิดสร้างสรรค์เห็นทีจะไม่ได้เพราะถ้าขาดตรงนี้เราก็จะต้องอาศัยธรรมะผ่านปากของครูคนอื่นอาศัยธรรมะจากตำราที่ผู้อื่นเขาจารหรือจารึกเอาไว้ให้เราอ่านซึ่งบางทีเราอ่านแล้วถ้าเราขาดจิตปัญญาที่จะใช้ในการคิดสร้างสรรค์เราก็อ่านแล้วมึนหัวเวียนเหตุอย่างที่หลายคนบอกอ่านหนังสือธรรมะหนังสือปรัชญาทีไรแล้วง่วงนอนทุกทีสู้ฟังรายการธรรมะของอาจารย์ปริญญาเทพทิพย์มงคลธรรมนี่ไม่ได้ฟังแล้วสบายใจแต่บางคนบอกว่าฟังแล้วสุขใจและหลับไหลทุกทีว่างั้นนะก็ว่ากันไปนั่นเป็นเพราะว่าเรายังขาดความสามารถหรือขาดทักษะในการเป็นนักคิดสร้างสรรค์นั่นเองผมจะค่อยๆนำมาถ่ายทอดให้ท่านได้ฟังว่าความหมายของการเป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่จะทำให้ท่านมีความสุขในการดำเนินชีวิตแล้วสามารถที่จะแบ่งปันความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านหรือในชีวิตของท่านให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นท่านจะสามารถถ่ายทอดหรือแบ่งปันกันได้อย่างไรนะสร้างตนเองให้มีความสุขจากการเป็นผู้ฉลาดคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไรแต่ในครั้งนี้ก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังเอาไว้กว้างๆว่าถ้าท่านรู้จักมองเห็นผู้อื่นสัตว์ตัวอื่นหรือรูปธรรมอื่นนะฮะและสรรพสิ่งอื่นที่อยู่รอบๆตัวเราแม้กระทั่งเม็ดทราย1เม็ดก้อนหิน1ก้อนนะมองว่าเขาคือครูของเราได้คือเอาความรู้ถอดเอานะฮะถอดระเอารหัสความรู้จากสรรพสิ่งที่เราเห็นนั้นนะมาได้ถอดรหัสเอาจากทุกสรรพสิ่งที่เราได้ยินผ่านประสาทหูของเรามาได้มาเป็นความรู้เพื่อสอนตัวเราเองโดยไม่ต้องให้เขามาเจาะจงที่จะสอนเราพระ

ด้วยการกล่าวให้เราฟังแบบปากเปียกปากแฉะอะไรเงี้ยหรือมาชวนชี้ให้เราชมให้เราดูนั่นแหละครับท่านผู้ฟังก็จะมีความสุขมากขึ้นและสิ่งที่จะได้มาเป็นรางวัลเป็นของแถมสำหรับท่านก็คือมันเป็นการยกระดับสติปัญญาของท่านให้เฉลียวฉลาดมากขึ้นท่านจะสามารถเป็นนักคิดเห็นสิ่งใดแล้วก็คิดแล้วก็คิดเป็นด้านบวกคือคิดในทางที่สร้างสรรค์ความฉลาดนั้นก็จะเป็นรางวัลสำหรับท่านด้วยนอกเหนือจากการที่ท่านเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีในสายตาของเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยคือระลึกถึงพระคุณของทุกสิ่งทุกคนที่เป็นครูแล้วพร้อมที่จะตอบแทนความดีงามของครูรูปธรรมนั้นหรือครูท่านนั้นได้โดยไม่ต้องให้ใครสอนว่าท่านจะต้องปฏิบัติต่อครูของท่านซึ่งเป็นมนุษย์คนนั้นเป็นสัตว์ตนนั้นหรือเป็นสรรพสิ่งนั้นอย่างไรถ้าหากว่าเราสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้นี่คือการเรียนธรรมะด้วยตนเองและความสุขคือรางวัลที่ท่านจะได้รับเป็นอย่างแน่นอนนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวนำเอาไว้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของครู

นะสำหรับมนุษย์โลกไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะเราได้กล่าวกับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมและก็ต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจด้วยการมีแนวคิดและมุมมองแบบสร้างสรรค์แบบฉลาดฉลาดเพื่อที่จะนำพาตนเองให้เข้าถึงธรรมะอันยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถจะสอนตนเองได้แล้วก็สอนจิตสอนใจของตนให้มีความสุขสงบกันได้โดยเราบอกว่าคำว่าครูซึ่งทุกเดือนมกราคมเนี่ยเรามักจะกล่าวถึงเรื่องของวันครูวันครูกันเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความเฉพาะแค่กลุ่มบุคคลซึ่งมีอาชีพเป็นครูตามสถาบันการศึกษาทั่วๆไปเท่านั้นนะครับแต่เราหมายถึงตัวท่านผู้ฟังเองที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็หมายถึงเพื่อนมนุษย์ที่ร่วมครอบครัวเดียวกันสังคมเดียวกันประเทศชาติเดียวกันหรือแม้กระทั่งผู้ร่วมอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันที่เรียกว่าโลกเสรีนี้ต่างคนต่างก็เป็นครูของกันและกันได้ทั้งสิ้นในความหมายของธรรมะนะครับนอกจากมนุษย์ด้วยกันแล้วสัตว์ทั้งหลายเองเขาก็เป็นครูของกันและกันสัตว์ทั้งหลายเองก็ล้วนเป็นครูของมนุษย์ได้และขณะเดียวกันมนุษย์ก็ล้วนเป็นครูของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันคำว่าครูจึงเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่มากและก็กว้างนะลึกซึ้งนะเกินกว่าที่จะคิดกันแบบพื้นๆหรือตื้นๆซะด้วยซ้ำเพราะในโอกาสของวันครูในทุกเดือนมกราคมเนี่ยรายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องครูให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องอีกสักตอนหนึ่งนะหรืออีกสองตอนก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเวลาของรายการของเราจะมีเพียงพอสักกี่มากน้อยในแต่ละตอนเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ประพฤติธรรมว่าข้อสรุปในความหมายของคำว่าครูที่ผมกล่าวไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาในตอนที่แล้วหมายความว่ามนุษย์คนใดสัตว์ตัวใดหรือสรรพสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติรูปธรรมใดก็ตามที่ถ้าเราเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้รับความรู้อันเกิดมาจากการเรียนรู้จากเขาคนนั้นสัตว์ตนนั้นหรือสรรพสิ่งรูปธรรมนั้นๆและเกิดความรู้ที่เราสามารถเอามาสร้างชีวิตคือสร้างตนเองนะครับและเอามาใช้สร้างงานเพื่อให้เกิดประโยชน์โพธิผลต่อตนเองและผู้อื่นได้คำว่าประโยชน์โพธิผลในที่นี้หมายถึงความสุขและความสำเร็จที่ตัวเองและใครๆก็พึงปรารถนากันเนี่ยนะครับเราก็จะจัดว่ามนุษย์คนนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งสรรพสิ่งนั้นๆเนี่ยล้วนเป็นครูของเราได้ทั้งสิ้นตัวเราก็เช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังถ้าตัวเราเองสามารถเป็นครูของคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นครูโดยตรงคือเราไปเที่ยวสอนเขาชี้แนะเขาในสิ่งที่เขาไม่รู้ติงเตือนเขาในสิ่งที่เขาบกพร่องเหลวไหลให้เขามีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นช่วยให้เขามีความรู้มากขึ้นโดยเจตนาของเราและเขาร่วมกันก็ถือว่าเราเป็นครูของเขาได้ละหรือบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะสอนเขาโดยตรงแต่เราเป็นคนดีมีแบบอย่างที่ดีให้เขาเห็นเพื่อให้เขาเรียนแบบตามและเรียนแบบที่จะปฏิบัติตามได้เราก็เป็นครูของเขาได้เหมือนกันถึงแม้เขาไม่ได้มากราบไหว้ยกเราให้เป็นครูของเขาโดยตรงก็ตามแต่ด้วยความสำนึกในตัวอย่างที่ดีของเราเขาก็เอาเราเป็นเยี่ยงอย่างอย่างนี้เราก็กลายเป็นครูเขาไปโดยอัตโนมัติแล้วนะโดยไม่ต้องขึ้นครูครอบครูอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือตัวอย่างทางด้านบวกและในคราวที่แล้วผมก็ให้ตัวอย่างทางด้านลบไว้ด้วยเหมือนกันว่าถ้าท่านผู้ฟังบังเอิญประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำในสิ่งที่ไม่ดีงามเข้ามาเนี่ยทำต่อใครสักคนหนึ่งโดยตรงแล้วคนคนนั้นเขาก็จะถือว่าตัวท่านผู้ฟังเองเป็นครูเขาได้เหมือนกันนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นผู้สอนให้เขาได้รู้ว่าทำไม่ถูกต้องทำไม่เหมาะสมและทำไม่ดีงามนั้นคือทำอย่างที่เราทำกับเขานั่นแหละเขาเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจเกิดความกังวลใจหรือเกิดความขุ่นเคืองใจก็ตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขานั้นคือผลลัพธ์อันเกิดจากการกระทำของเราที่มันจะเป็นตัวฟ้องหรือบ่งชี้ให้เขารู้ว่าสิ่งที่เราประพฤติหรือกระทำกับตัวเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามแล้วตรงนั้นคือความรู้ครับ
เป็นความรู้ที่ตัวเรานี่แหละเป็นผู้ก่อหรือเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับเขามันถ้าเขาเป็นคนฉลาดเขาจะต้องไม่โกรธเราเขาจะต้องดับโกรธดับความขุ่นเคืองใจตรงนั้นให้ได้เขาน่าจะต้องยกมือไหว้ขอบคุณเราด้วยซ้ำนะครับว่าเราคือครูสอนให้เขารู้ว่าชั่วมันเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็คือมุมมองหรือแนวคิดพื้นๆที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังซึ่งหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องยากเหลือเกินถ้าใครมาทำชั่วหรือทำไม่ดีไม่งามกับเรามันยากที่เราจะรับได้ก็ตรงนี้ไงฮะคือสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราขาดความรู้ขาดความเข้าใจในความหมายของคำว่าครูนะว่าคืออย่างไรถ้าท่านผู้ฟังเข้าใจกระจ่างแจ้งว่าครูคือผู้สอนครูคือผู้สอนสอนให้เราเกิดการเรียนรู้โดยมีความรู้เกิดขึ้นเป็นตัวรู้นะฮะเกิดขึ้นว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องถ้าหากว่าเขาคนนั้นสอนให้เราได้เรียนรู้ทั้งด้านบวกและด้านลบเนี่ยคนคนนั้นคือครูของเราทันทีล่ะครับและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธองค์ของเราเนี่ยนะฮะพระองค์ทรงสอนมนุษย์ว่าให้เรามีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณครูของเราทั้งหลายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจำนวนบูชนียบุคคลซึ่งสมควรที่เราจะต้องคารวะสมควรที่เราจะต้องแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีไม่ใช่เลยครับเนี่ยมันครูเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้แยกว่าครูดีหรือครูชั่วครูคนไหนสอนเราเรื่องชั่วๆเขาก็เป็นครูของเราครูคนไหนสอนเรื่องดีๆให้กับเราได้เกิดการเรียนรู้ครูคนนั้นก็เป็นครูของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าคำว่าครูแล้วเนี่ยนะฮะคนที่เป็นศิษย์จะต้องมีสำนึกในความดีงามของครูคนนั้นนะการสำนึกในความดีงามก็คือครูคนนี้สอนเราดีนะมีจิตเมตตาทำให้เราได้ความรู้ว่าทำดีคือทำอย่างไรขณะเดียวกันนะไอ้ครูที่เป็นคนดีเนี่ยเขาไม่มีวันที่จะสอนเรื่องชั่วๆให้กับลูกศิษย์อย่างเราได้นะก็ต้องไปหาครูอีกจำพวกหนึ่งที่เขาเน้นแต่สอนชั่วๆโดยอาจจะเป็นความชั่วด้วยกำเนิดหรือเป็นความชั่วโดยสะเพร่าบกพร่องประมาทหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็เขาสอนเรื่องชั่วๆให้เรารู้จากการประพฤติชั่วของครูซะเองหรือจากการที่ครูชี้ให้เราเห็นว่าชั่วมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะฮะครูด้านลบเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นครูของเราได้เหมือนกันเพราะถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่รู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรถูกต้องไหมฮะนอกจากเราจะไปเป็นคนชั่วซะเองแล้วจึงจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อแบบนี้มันชั่วอย่างนั้นก็เปลืองตัวไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับท่านผู้พูดธรรมที่รักครับเนี่ยนี่คือในมุมมองของคำว่าครูจากรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่ผ่านมาและนอกจากนั้นผมก็ยังได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าแม้กระทั่งสรรพสัตว์หรือสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยอย่าว่าแต่เขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยแม้แต่ก้อนหิน1เม็ดทรายหนึ่งเม็ดหรือต้นไม้1ต้นใบไม้1ใบสรรพสิ่งเหล่านี้ก็พร้อมที่จะเป็นครูที่ดีของเราได้เพียงแต่ว่าเขาพูดไม่ได้เขาสอนเราไม่ได้เขามีแต่แสดงอาการให้เราเห็นเป็นแบบอย่างหรือเป็นความรู้ความฉลาดของเราเท่านั้นที่เราจะสามารถสร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้นในจิตปัญญาของเราได้นั่นคือเราต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตคือต้องมีมุมมองที่แยบยลต้องมีประสาทหูนะที่แยบยลในการฉลาดรับฟังแล้วก็ต้องมีสติปัญญาที่แยบยลในการจะฉลาดที่จะคิดและก็ต้องมีจิตที่แยบยลจิตที่ละเอียดพอสมควรในการที่จะนึกทางด้านบวกหรืออย่างที่เขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยไม่ว่ามองสิ่งร้ายๆก็ตามอย่างเช่นสมมุติท่านผู้ฟังขับรถมาตามถนนด้วยความเร็วพอประมาณปรากฏว่ามีมนุษย์คนหนึ่งทะลึ่งวิ่งตัดหน้าทั้งที่มันเห็นรถเรามาเนี่ยนะสุ่ม4สุ่ม5เลยจนทั้งท่านต้องเบรกตัวโก่งและหลบชะแวบเกือบจะเกิดอันตรายถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมองไม่เห็นคุณค่าของความเป็นครูของไอ้หมอนั่นที่มันวิ่งตัดหน้ารถของท่านท่านจะต้องมองเจ้าหมอนั่นในแง่ร้ายทันทีมองในแง่ลบและท่านจะต้องโกรธจนหัวฟัดหัวเวียงและถ้าหากว่าท่านเป็นคนมีนิสัยทางอารมณ์ที่กราดเกรี้ยวนะที่ก้าวร้าวมีนิสัยทางอารมณ์ที่รุนแรงท่านผู้ฟังอาจจะจอดรถลงไปแล้วจะไปเอาเรื่องไอ้หมอนั่นหรือถ้ารุนแรงน้อยกว่านั้นก็ขับรถไปก็คงบริพาทด้วยถ้อยคำที่หยาบคายคือสาปแช่งหรือก่นด่าไอ้หมอนั่นที่มันวิ่งตัดหน้าอย่างแน่นอนถูกต้องไหมครับนั่นก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้มองเห็นคุณค่าของไอ้หมอนั่นที่มันวิ่งตัดหน้าขณะที่เราขับรถผ่านมาบนถนนเส้นนั้น
เรามองไม่เห็นคุณค่าของไอ้หมอนั่นคุณค่าคืออะไรคุณค่าก็คือความเป็นครูของไอ้หมอนั่นนะครับถ้าเรามีสายตาที่แจ่มใสมีสมองที่ปลอดโปร่งมีจิตใจที่ไม่ลำเอียงมีสำนึกเอาไว้ในจิตใจตลอดเวลาว่าคนทุกคนสัตว์ทุกตัวต้นไม้ทุกต้นสรรพสิ่งทั้งหลายรอบตัวทุกชิ้นล้วนเป็นครูของเราทั้งนั้นนะฮะและเราก็เป็นครูของทุกสรรพสิ่งได้ด้วยในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาใครตัดหน้าปั๊บถึงแม้เราขับมาเร็วเราต้องเบรกตัวโก่งและตกอกตกใจแค่ไหนก็ตามถ้าเรายังสำนึกว่าไอ้หมอนั่นเนี่ยนะผมใช้คำแทนความรู้สึกของคนที่เจอปัญหาแบบนี้มักจะใช้คำว่าไอ้หมอนั่นแน่นอนไม่ใช่ว่าคุณคนนั้นคงไม่มีใครพูดแบบนี้นะครับเราก็เลยใช้คำว่าไอ้หมอนั่นเนี่ยนะเขาจะเป็นครูของเราได้ไหมถ้าเราไม่มีจิตใจที่ว่างไปจากอารมณ์ที่ขุ่นมัวและเราจะมองเห็นเขาเป็นครูเราได้ไหมถ้าเราขาดจิตสำนึกในการมองเห็นผู้อื่นหรือสรรพสิ่งอื่นหรือสัตว์อื่นๆเป็นครูของเราเอาไว้ในทุกลมหายใจเข้าออกของเราเราไม่มีทางนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็จะตกเป็นทาสทางอารมณ์ของเราทันทีไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่ฝึกสมาธิมาเยอะนะถ้าที่ผมสังเกตลูกศิษย์ผมเนี่ยฝึกสมาธิมาเยอะพอเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าแบบนี้ก็น็อตหลุดครับเขาเรียกว่าสติแตกไปทุกครั้งเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะขาดจิตสำนึกพยายามฝึกกายสังขารและจิตใจของตัวเองให้เคยตัวคือจิตสงบมุ่งมั่นกับการนั่งกรรมฐานสมาธิแต่พอเจอสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมานะสมาธิที่เคยฝึกไว้ก็งัดขึ้นมาใช้ไม่ทันนะครับมันผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าจงมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ทุกคนสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมของตัวเราบนโลกใบนี้ครับพยายามสำนึกว่าทุกสิ่งมีคุณค่าทั้งนั้นแม้กระทั่งขยะที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วมันเป็นปฏิกูลในครัวเรือนของเราเราเอาไปทิ้งในถังขยะหน้าบ้านเราเอาไปทิ้งก็จริงนะครับแต่ต้องทิ้งอย่างมีจิตสำนึกว่าสิ่งที่เราเอาไปทิ้งเนี่ยหมายความว่าเราหาประโยชน์จากสิ่งนี้ไม่ได้แล้วเราเลยเอาไปทิ้งลงในถังขยะถ้าเรามองเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยมันไร้ค่าสำหรับเราและมันคงหาประโยชน์อันใดไม่ได้อีกแล้วสำหรับมนุษย์หรือสรรพสิ่งอื่นบนโลกใบนี้เราอาจจะใช้วิธีโยนทิ้งๆคว้างๆอิเละเคละขะเรียราดนะเขาเรียกว่าขาดวินัยในการมีจิตรักสะอาดให้กับบ้านเมืองให้กับบ้านของเราหรือให้กับแผ่นดินนี้ของเราใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเรามีจิตสำนึกในการมองเห็นว่าแม้ปฏิกูลหรือขยะที่เราไม่ใช้แล้วคือหาประโยชน์อะไรไม่ได้ในครัวเรือนของเราแล้วเนี่ยเรายังมองว่ามันยังน่าจะมีประโยชน์หรือมีคุณค่าเราก็คงจะต้องหาที่เก็บที่ทิ้งที่มันเหมาะไว้เผื่อใครที่เขามองเห็นว่าขยะที่เราไม่ใช้แล้วไม่เอาแล้วไม่มีประโยชน์สำหรับเราแล้วใครเขาไปหาคุณค่าจากสิ่งที่เราทิ้งได้พบเขาก็จะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ชอบทิ้งเรี่ยราดก็คือคนที่ขาดจิตสำนึกในการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองเคว้งๆทิ้งๆโยนๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเห็นคุณค่าเราก็จะต้องนึกให้ได้ว่าทุกวันนี้คนที่มีอาชีพเก็บขยะไปขายบางคนรวยเป็นเศรษฐีรวยมากกว่าคนที่เอาขยะในบ้านไปทิ้งหน้าบ้านซะอีกนะใช่ไหมหาเช้ากินค่ำหรือขยันทำงานแทบตายก็รวยเท่านี้แต่หลายคนทีเดียวลงทุนลงแรงเพียงแค่เก็บเศษขยะแล้วเอามาคัดแยกนะมาเก็บสะสมไว้แล้วเอาไปขายบางคนกลายเป็นเศรษฐีตัวน้อยๆบางคนก็กลายเป็นมหาเศรษฐีคือเศรษฐีตัวโตๆไปแต่คนที่ประพฤติประเภทมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนี้แล้วก็ทิ้งเอาทิ้งเอาทิ้งเอาก็ยังรวยเท่าเดิมหรือพูดให้สุภาพก็คงยังจะจนเท่าเดิมก็ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นสักเท่าไหร่เนี่ยนั่นก็คือความฉลาดในการมองเห็นคุณค่าท่านผู้ฟังครับการมองเห็นคุณค่าคนที่วิ่งตัดหน้าบนถนนขณะที่เราขับรถไปนั่งรถไปเนี่ยนะเราก็จะต้องไม่แสดงอาการบ่นหรือก่นด่าเขานะหลายคนบอกว่าแล้วจะทำยังไงล่ะอาจารย์เนี่ยจะมองเห็นคุณค่าว่าเขาเป็นครูของเราอย่างไรก็มองเห็นสิครับอย่างเช่นท่านต้องมีความคิดสร้างสรรค์สักหน่อยถ้าเป็นผมนะผมก็จะคิดว่าเราจะไม่โกรธอีหมอนี่หรอกที่มันวิ่งตัดหน้าเราเพราะเราเชื่อว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยต้องรักตัวกลัวตายซึ่งไอหมอเนี่ยมันก็ควรจะต้องรักชีวิตตัวเองเหมือนกันใช่ไหมการวิ่งข้ามถนนขณะที่รถวิ่งมาเร็วๆซึ่งตัวเองตัวมันเองก็เห็นอยู่และยังดันทะลึ่งวิ่งตัดหน้าเนี่ยนะนั่นแสดงว่าคนฉลาดและคนที่รักชีวิตตนเองนั้นเขาไม่ทำกันหรอกถูกไหมฮะคนฉลาดเขาจะไม่ทำแบบนั้นเพราะมันเป็นการเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่จะทำให้ตัวเองนั่นแหละต้องพิการหรือถึงเสียชีวิตถ้ารถคันหนึ่งที่ขับมาโดยเฉพาะเราเผลอไปหน่อยประมาทไปหน่อยขับเร็วไปนิดนึงแล้วเบรกไม่ทันหรือเบรกไม่ดีต้องเฉี่ยวหรือต้องชน
นะตัวเองก็ต้องเลี่ยงถ้าไม่ตายก็หยอดน้ำข้าวต้มถึงแม้คนขับชนจะผิดกฎหมายไปติดคุกติดอะไรหัวโตติดตารางแต่ตัวเองก็เป็นทุกข์คือพิการตลอดชีวิตหรืออาจจะเสียชีวิตไปเลยไม่ได้เป็นผู้เป็นคนต่อไปอีกแล้วบนโลกใบนี้หมดหนุกหนานกันเลยว่างั้นนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันถ้าเรามองอย่างนี้ปั๊บข้อสรุปของเราถ้าจะคิดว่าเขาเป็นครูของเราก็คือว่าแสดงว่าไอ้หมอเนี่ยที่มันประพฤติอย่างนี้เนี่ยนะฮะแสดงว่ามันเป็นคนไม่ฉลาดคือมันเป็นคนโง่ถ้ามันเป็นคนฉลาดมันต้องรักชีวิตมันจะไม่คิดเที่ยววิ่งตัดหน้ารถเราอย่างกระชั้นชิดแบบนี้อ่ะมันเราจะไม่โกรธมันนะที่เราไม่โกรธเป็นเพราะว่ามันโง่นะมันเป็นคนโง่เลยทำอะไรซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามหามๆแบบนี้นะแล้วทำให้เราต้องเบรกและตกอกตกใจเราจะไม่โกรธมันเพราะมันเป็นคนโง่มันคนโง่เนี่ยคือคนที่ไม่ฉลาดคนที่ขาดสติปัญญาหรือไม่มีสติเนี่ยนะคือคนที่ไม่สมดุลคือคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนที่น่าสมเพชเวทนาคือเป็นคนที่น่าจะเมตตาน่าจะสงสารมันซะมากกว่าที่จะไปโกรธเกลียดเคียดแค้นมันจะไปอาฆาตจะเอาเรื่องมันถูกไหมมันผมก็จะบอกตัวเองว่าคนโง่เท่านั้นที่ทำแบบนี้คนฉลาดไม่มีใครทำเมื่อเราเชื่อว่าเขาเป็นคนรักตัวกลัวตายเหมือนคนอื่นๆนะถ้าเขาเป็นคนฉลาดเขาจะต้องไม่ประพฤติอย่างนี้แต่ทีนี้เขาประพฤติอย่างนี้ทำเหมือนไม่รักตัวเองแสดงว่าไอ้นี่มันโง่มากเลยผมถามท่านผู้ฟังว่าถ้าเราได้เกิดการเรียนรู้ว่าคนโง่เท่านั้นที่จะทำอย่างนี้แบบไม่รักตัวกลัวตายถามว่านั่นคือความรู้ใช่ไหมครับความรู้ของเราที่เกิดขึ้นก็หมายความว่าถ้าคนเราเนี่ยโง่หรือไม่ฉลาดหรือขาดสติหรือไม่รู้เนี่ยมันมักจะทำอะไรผิดพลาดได้ในชีวิตเสมอมักจะทำอะไรเปิ่นๆมักจะทำอะไรไม่ถูกต้องทำอะไรไม่เหมาะสมทำอะไรไม่ดีงามได้เสมอและอาจจะเป็นที่รังเกียจของคนอื่นอาจจะเป็นเงื่อนไขด้านลบทำให้คนดูถูกเหยียดหยามเอาอะไรต่างๆเหล่านี้มันบทเรียนสำหรับเราที่เห็นไอ้หมอนี่ตัดหน้าก็คือทำให้เราได้ความรู้ว่าเราจะต้องพยายามทำตนเองให้เป็นคนมีสตินะเรียนรู้ให้มากๆเพื่อทำให้ตัวเองเป็นคนเก่งนะฝึกฝนตนเองมากๆในการใช้สติปัญญาเพื่อให้ตัวเองเป็นคนฉลาดเนี่ยไม่โง่เหมือนไอ้หมอนี่นั่นก็คือเราก็จะกลายเป็นคนที่ระมัดระวังตนเองมากขึ้นในการที่จะเรียนรู้เพื่อจะเป็นคนเก่งเรียนรู้ที่จะเป็นคนฉลาดเรียนรู้ที่จะเป็นคนไม่ขาดสติเพื่อจะไม่ทำอะไรผิดพลาดหรือเสี่ยงซึ่งอาจจะเป็นการเสี่ยงตันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือนไอ้หมอนั่นใช่ไหมเราถ้าเราคิดได้อย่างเนี้ยเรามองทันทีเลยว่าไอ้นี่มันเป็นครูของเรานี่หว่ามันการเป็นครูก็คือสำนึกในความดีงามของเขาแล้วคือกตัญญูใช่ไหมเมื่อกตัญญูแล้วต้องมีกตเวทีกตเวทีแปลว่ารู้จักตอบแทนบุญคุณของครูนะมันไอ้คนที่วิ่งตัดหน้ามันกลายเป็นครูของเราไปแล้วการตอบแทนบุญคุณของคนที่วิ่งตัดหน้ารถเราทำยังไงครับด่าพ่อล่อแม่มันเหรอจอดรถลงไปชกหน้ามันไปเอาเรื่องมันเหรอไปด่าไปทะเลาะกับเขาเหรอไม่ใช่ครับการมีความกตเวทีก็คือขอบคุณด้วยความสำนึกขอบใจมึงเว้ยขอบใจเองมากนะที่มาเป็นครูสอนข้าอย่างกระชั้นชิดทำให้ข้าจำไว้สอนว่าอะไรสอนว่าฉันต้องมีสติถ้าฉันไม่มีสติเหมือนนายฉันชนนายไปแล้วถ้าขับรถประมาทและขับรถเร็วเกินเหตุนะนั่นคือสติและถ้าฉันมีสติฉันย่อมมีฉันย่อมมีปัญญาพอฉันย่อมมีปัญญาฉันย่อมฉลาดที่จะเรียนรู้รักษาชีวิตรักษากายสังขารของฉันเองฉันคงจะต้องไม่ทำอะไรห่ำๆทำอะไรประเภทไม่ระมัดระวังเนี่ยตัดหน้ารถอย่างกระชั้นชิดอะไรแบบนี้ฉันจะไม่คิดทำแบบนี้แน่มันก็จะทำให้เราเนี่ยได้บทเรียนที่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมเรามองอย่างนี้ปั๊บไอ้หมอนั่นมันก็จะไม่เป็นทุกข์กับเราที่เราจะไปลงไปเอาเรื่องไปเอาความไปด่าไปทะเลาะกับเขาส่วนตัวเราเองเมื่อคิดบวกอย่างนี้เรามีความสุขไหมครับนี่ก็คือความสุขเห็นไหมฮะมันเป็นมุมมองหรือแนวคิดของคนที่เป็นนักคิดสร้างสรรค์นะครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าหากว่าเราจะเรียนรู้โลกเรียนรู้ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ต้นทุนทางอารมณ์ของเราต้องสงบต้องเป็นปกติสุขนะฮะคำว่าปกติสุขก็คือมีสันติสุขอย่างที่รายการของเราพยายามเน้นกับท่านผู้ฟังอยู่ตลอดเวลาในทุกๆครั้งที่ผมกล่าวธรรมะในทุกตอนคือล้วนเป็นสิ่งที่จะชี้นำให้ท่านทั้งหลายเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีสุขอยู่อย่างสงบอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็จะได้แบ่งปันความมีสันติสุขให้แก่พี่ๆน้องๆเพื่อนมนุษย์ของเราเพื่อนร่วมโลกของเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนี่ก็คือการเป็นผู้ประพฤติธรรมนั่นเองเห็นไหมครับมันถ้าเราไม่มีความเฉลียวฉลาดในการดำเนินชีวิตอย่างนี้เรามีแต่ถือศีลกินเจอย่างเดียวบางครั้งถึงแม้ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ตามแต่มันก็ยังจะสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้กับท่านทุกวินาทีของชีวิตไม่ได้เห็นไหมฮะคนขับรถตัดหน้าเป๊บเดียวเนี่ยผมถามจริงๆบางทีเรานึกถึงศีลทันไหมล่ะครับ
ขาเรียกสติแตกนะครับนึกไม่ทันนะฮะเพราะว่าจิตของมนุษย์เนี่ยมันไวมากเลยถ้านิสัยทางจิตของเราเนี่ยนะมันยังเป็นลบอยู่เราไม่เคยอบรมจิตของเราซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางธรรมะมักจะสอนมนุษย์ให้อบรมทางเทคนิคด้วยการภาวนาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นนั่งกรรมฐานและภาวนาพุทโธพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตามมันเป็นการอบรมจิตในระดับหนึ่งเนี่ยแต่พอถึงเวลาจริงๆที่เราดำเนินชีวิตอยู่เผชิญสถานการณ์จริงๆเข้ามันไม่ใช่มายาหรือสิ่งที่เรากำหนดเองได้มันถูกคนอื่นเขากำหนดให้ถามว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เรามีชีวิตที่สงบสุขที่เป็นสันติสุขที่แท้จริงอันนี้ครับคือความสามารถของมนุษย์เราแต่ละคนว่าเราจะเข้าถึงตรงนี้ได้ไหมนะเรามีความยอดเยี่ยมเพียงใดในเรื่องของการดูแลจิตใจของเราดูแลสติของเราดูแลปัญญาของเราท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่อยากจะชี้แนะชี้นำท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมว่าไม่ว่ามนุษย์สัตว์สิ่งของหรือสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติใดๆก็ตามทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นครูของกันและกันเสมอคนที่ประพฤติไม่ดีต่อเราเขาก็เป็นครูของเรานะเขาประพฤติดีต่อเราเขาก็เป็นครูของเราเหมือนกันก็คือครูนะครูก็คือครูหรือครูรู้นะก็คือครูคือผู้สอนเราให้เกิดการเรียนรู้ให้เกิดความรู้อยู่ดีนั่นเองหลายคนอาจจะคิดว่าอาจารย์การที่คนตัดหน้าเราแล้วเราได้เรียนรู้ว่าเราต้องมีสตินะเราต้องรู้จักตนเองเราต้องฉลาดนะถ้าเราทำอะไรโง่ๆไม่ฉลาดถึงแม้เรารักตัวกลัวตายเราอาจตายได้เนี่ยมันเราต้องรอบคอบไม่ทำอะไรบุ๋มบามไม่ทำอะไรหำไม่ทำอะไรคึกขนองเนาะใช่ไหมตรงนี้นะนั่นก็เป็นความรู้ที่เรายกตัวอย่างตะกี้นี้แต่หลายคนบอกว่าคนที่วิ่งตัดหน้าของหน้ารถเราเนี่ยนะก็เป็นครูสอนเราเหมือนกันให้รู้ว่าเฮ้ยถ้าจะรักจะขับรถต่อไปอีกบนถนนต้องมีสติมากๆต้องระวังให้มากๆเพราะคนที่โง่แบบนี้อาจจะมีอีกไม่ใช่คนคนนี้คนเดียวซึ่งถ้าเราระมัดระวังและใช้ครั้งนี้เป็นประสบการณ์เพราะไม่มีอะไรเสียหายเกิดขึ้นอย่างเก่งก็เปลืองเบรกและก็ตกอกตกใจบ้างเล็กน้อยเนี่ยนะฮะต่อไปเราก็จะเรียนรู้ที่จะมีสติมากขึ้นขณะที่นั่งหลังพวงมาลัยบังคับรถไปเราจะไม่ขับเร็วเกินควรถ้าขับเร็วเราก็จะขับอย่างมีสติคือรอบคอบระมัดระวังอะไรแบบนี้มันโอกาสที่เราจะเกิดอุบัติเหตุมันก็จะน้อยลงถึงแม้ยังมีคนโง่อีกมากมายซึ่งมันจะเป็นคนโง่อยู่ถนนตรงเส้นไหนก็แล้วแต่ที่เราจะไปในชีวิตของเราเวลาเราขับรถไปอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับหรือจะคิดให้ลึกไปนั้นก็คือว่าคนที่วิ่งตัดหน้ารถเราก็คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันคือปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นนะมันถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ยังไม่ประมาทเราก็ต้องพร้อมจะเผชิญหน้ากับปัญหาที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันโดยต้องไม่ตกอกตกใจอะไรแบบนั้นนั้นคนที่ตัดหน้าในบนถนนที่เราขับรถมาเป็นครูที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราเลยอยู่ที่ว่าเราจะฉลาดนึกฉลาดคิดได้แค่ไหนจริงไหมครับท่านผู้ฟังครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้กล่าวกับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทุกๆท่านว่าทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเรานั้นไม่ว่าจะเป็นคนหรือไม่ใช่คนเนี่ยจะเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นสรรพสิ่งใดๆในธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยล้วนเป็นครูของเราทั้งสิ้นอย่าไปคิดตีกรอบว่าคนที่เป็นครูก็คือคนที่ทำหน้าที่สื่อสอนนักเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาในแต่ละระดับชั้นเพียงเท่านั้นนะครับหรือคนที่เป็นครูก็คือคนที่มายืนอยู่ตรงหน้าเราแล้วก็ชี้แนะเราอธิบายความสอนเราให้เราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ติ่งเตือนเราให้มีสติในสิ่งที่เราขาดสติอธิบายขยายความให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจหรือบอกความรู้ใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนเราไม่ได้มองโดยการจำกัดตีกรอบอยู่ในลักษณะนั้นเท่านั้นนะครับผมกำลังจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมที่ต้องการจะน้อมนำความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองในการดำเนินชีวิตของตนเองอยู่ท่ามกลางเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆบนโลกเสรีดวงนี้ว่าเราจะเข้าถึงความเป็นครูในความหมายของการเป็นผู้สอนของเพื่อนมนุษย์คนอื่นสรรพสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ใบหญ้าที่เป็นสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกันได้มากหรือน้อยกันได้หรือไม่ได้ถ้ามากน้อยก็มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนั้นนั่นต่างหากครับนั่นแสดงว่าถ้าเราจะสามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นครูของแต่ละสรรพสิ่งแต่ละอย่างหรือแต่ละคนในนามของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับได้เนี่ยนะถ้าเราจะสามารถเข้าถึงตรงนั้นได้เราจึงจะมองเห็นความเป็นครูของเขาได้อย่างชัดเจนนะครับมันการที่เรามองเห็นว่าใครไม่ใช่ครูของเราตรงนั้นไม่ใช่ความผิดของเขาคนนั้นนะแต่เป็นความบกพร่องของตัวเราเองที่เราไม่สามารถจะเข้าถึงซึ่งความเป็นครูเราไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่มนุษย์คนนั้นสัตว์ตนนั้นหรือสรรพสิ่งนั้นๆจะสื่อสะท้อนสอนเราหรือบอกเราได้ครูบางคนถ้าเป็นมนุษย์เขาก็สามารถบอกเราตรงๆสอนเราตรงๆได้ขณะที่ครูบางคนที่เป็นมนุษย์เขาอาจจะไม่บอกเราไม่ได้สอนเราโดยตรงแต่เขาแสดงพฤติกรรมโดยอ้อมเพื่อให้ความรู้แก่ตัวเราก็ได้เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันยิ่งมันพูดไม่ได้คำว่าพูดไม่ได้แปลว่าพูดภาษาคนไม่ได้นะเราก็สามารถจะเรียนรู้จากบทบาทในการดำเนินชีวิตพฤติกรรมต่างๆที่เขาแสดงออกนะทั้งปัจจุบันในขณะนั้นหรือด้วยสัญชาตญาณในความเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆก็ตามเขาก็สามารถจะเป็นครูของเราได้ถ้าเราสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่สรรพสัตว์นั้นๆแสดงออกเพื่อบอกเราเพื่อสอนเราโดยแสดงออกไปตามสัญชาตญาณของเขานั่นแหละครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเหมือนดังที่คนโบราณบอกไก่งามเพราะขนเนี่ยไก่งามเพราะขนนั่นก็สอนเราว่าถ้าคนจะงามก็ต้องเพราะต้องปรุงแต่งนะครับแต่ไม่แต่งไม่ใช่แต่งสวยแต่งสาวอย่างเดียวนั่นก็คือแต่งทางกายเนี่ยมันต้องแต่งจิตแต่งใจด้วยต้องแต่งข้างในด้วยเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นในสองตอนที่เรากล่าวมาแล้วเราน่าจะได้คำตอบแล้วว่าใครคือครูคือใครใช่ไหมครับและในอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราน่าจะได้คำตอบอย่างชัดเจนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกจากตอนที่แล้วว่าครูหรือที่ไม่ใช่ครูคนที่รู้ก็คือตัวเราไม่ใช่ใครอื่นเนี่ยคำว่าคนที่รู้นี่ไม่ได้แปลว่าเราจะยอมรับว่าเขาเป็นครูเราหรือไม่เราจะปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่ครูของเราหรือไม่ก็ไม่ได้หมายถึงแค่ตรงนั้นแต่หมายความว่าใครจะเป็นครูของเราสิ่งไหนจะเป็นครูของเราได้หรือไม่แค่น้อยอย่างไรมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของตัวเราความเฉลียวฉลาดของตัวเราแนวคิดของตัวเราและมุมมองของตัวเรานะว่ามันลึกซึ้งแยบยลแค่ไหนเพียงใด
ตรงนี้ครับที่เรากำลังคุยกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบันว่าธรรมะคือธรรมชาติท่านผู้ฟังครับธรรมะคือธรรมชาติแล้วถามว่าถ้าเราจะเรียนธรรมะเอามาจากธรรมชาติจึงย่อมไม่ผิดถูกต้องไหมครับเพราะเราบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติมันสิ่งใดที่มันเป็นธรรมชาติมันก็คือธรรมะทั้งสิ้นธรรมะก็คือธรรมชาติที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามเสมอและก็ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเนี้ยล้วนดำรงความเป็นธรรมชาติอยู่ร่วมกันนะธรรมชาติของตนเป็นเช่นไรตนเองก็แสดงธรรมชาติของตัวเองไปอย่างนั้นสรรพสิ่งใดมีธรรมชาติอย่างไรก็มีหน้าที่แสดงความเป็นธรรมชาติของตัวเองไปอย่างนั้นและในความเป็นธรรมชาติที่แต่ละตนแต่ละสรรพสิ่งแสดงออกหรือกระทำต่อกันหรือแสดงตนออกมาให้คนอื่นประจักษ์ในความเป็นธรรมชาติของตนนั้นมันจะต้องนำไปสู่ความสมดุลกันความเป็นหนึ่งเดียวกันสอดประสานกันอย่างลงตัวนะไม่มีขัดแย้งไม่มีทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีทำร้ายกันนะอย่างไม่มีต่อสู้ไม่มีตอบโต้ไม่มีต่อต้านกันนั่นคือสภาวะที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงโดยที่ผมกล่าวสรุปว่าธรรมะคือธรรมชาติและธรรมชาติย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเสมออย่างนี้เป็นต้นนะมันถ้าหากว่าเราต้องการจะเข้าถึงธรรมะโดยอาศัยจากธรรมชาติซึ่งธรรมชาติแต่ละสรรพสิ่งนั้นรวมทั้งเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ไกลตัวใกล้ตัวเราก็เหมือนกันนะครับทั้งคนดีคนชั่วสัตว์ดีหรือสัตว์ร้ายอะไรเหล่านี้นะครับก็ล้วนจะเป็นครูของเราได้มันอยู่ที่ความเฉลียวฉลาดในการใช้สติปัญญาของเรามันอยู่ที่ความเฉลียวฉลาดในการใช้แนวคิดและมุมมองต่างๆของเรานั่นต่างหากนะมันผมจึงสรุปเลยว่าทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในจักรวาลเนี่ยครับล้วนเป็นครูของเราได้ทั้งนั้นและเขาจะเป็นครูให้เราได้มากน้อยแค่ไหนไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาครับขึ้นอยู่กับตัวเราว่ามีสติปัญญาที่แยบยลมีมุมมองที่แยบยลที่จะเข้าถึงความเป็นครูหรือองค์ความรู้ของเขาเหล่านั้นหรือสรรพสิ่งนั้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนั่นต่างหากครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะพูดถึงมุมของสัตว์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและเราก็ชอบดูแคลนเขาว่าเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ที่ต่ำต้อยกว่ามนุษย์เราทั้งที่สัตว์บางชนิดเราก็ไปจับไปดึงไปรั้งเข้ามาเพื่อมาเป็นเพื่อนในการร่วมชีวิตเพื่อนร่วมครอบครัวในชีวิตประจำวันคือเอามาเลี้ยงดูนะเอามาใส่กรงเอาไว้บ้างเอามาล่ามเชือกล่ามโซ่เอาไว้บ้างหรือไม่ต้องผูกไม่ต้องล่ามเช่นสุนัขหรือแมวบางทีก็ปล่อยไว้ในบริเวณบ้านเพราะสัตว์เหล่านี้ก็พร้อมที่จะอยู่กับคนอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันการเราเอาสัตว์เหล่านี้มาใกล้ตัวเราบางทีเนี่ยบางคนก็ต้องทำความเข้าใจซะก่อนว่าถ้าธรรมะจากตรงเนี้ยจากสิ่งที่มนุษย์ปฏิบัติเนี่ยมันน่าจะสอนว่าจริงๆแล้วสัตว์กับมนุษย์ก็ไม่แตกต่างกันขนาดสุนัขกับแมวเรายังเอามาเลี้ยงไว้ในบ้านนั่นแสดงว่าเราให้คุณค่ามันมากพอสมควรขณะที่ใจหนึ่งเราบอกว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเราดูถูกว่าเขามีคุณค่าสำหรับเราน้อยไปมีความต่ำต้อยด้อยไปกว่าความเป็นมนุษย์มันก็คงจะทำให้เรามองเขาเหมือนกับขยะชิ้นหนึ่งที่เราเอาไปทิ้งนอกบ้านถูกต้องไหมล่ะครับแต่นี่แสดงว่าจิตสำนึกหนึ่งเรายังมองเห็นความมีคุณค่าของเขาตรงความน่ารักน่าเอ็นดูของเขาตรงที่เขาสามารถช่วยแก้เหงาให้เราได้เนี่ยเขาช่างประจบเขาขี้เล่นเขามีความเป็นสัตว์ที่ไร้เดียงสาเขามีความน่ารักในรูปลักษณ์ของเขาไปตามธรรมะคือธรรมชาติของเขาใช่ไหมล่ะครับเราก็เลยเอาเขามาเลี้ยงเอาไว้ใกล้ตัวแล้วเลี้ยงก็ไม่เลี้ยงเปล่านะครับเอาเขามาฝึกเอาเขามาสอนเพื่อเป็นครูเขาให้เขาเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์คือเจ้าของของเขาด้วยแล้วเจ้าสัตว์พวกนี้ก็แสดงบทบาทให้เห็นแล้วว่าเขาก็พร้อมจะเป็นศิษย์ของเราที่ดีเป็นลูกศิษย์ที่ดีนะหรือเป็นนักเรียนที่ดีสอนให้คาบไอ้นั่นสอนให้ไล่จับไอ้นี่สอนให้เล่นอย่างนั้นสอนให้เล่นอย่างนี้เขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปตามที่ครูอย่างเราสอนเขาได้เห็นไหมฮะเขาเป็นครูของเราสอนให้รู้อะไรบ้างล่ะเราเป็นครูของเขาเราสอนให้เขารู้อะไรเรามีเป้าหมายที่จะสอนให้เขารู้อะไรเราก็ฝึกเขาอย่างนั้นใช่ไหมหมาแมวอะไรเงี้ยพูดภาษาชาวบ้านไว้อย่างนั้นนะครับแต่ขณะที่หมากับแมวเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพอว่าจะสอนมนุษย์โดยตรงให้รู้อะไรอย่างไรบ้างเขาก็ใช้สัญชาตญาณของเขาสอนเราใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเขาสอนอะไรครับสุนัขเนี่ยเขาสอนเราด้วยสัญชาตญาณของเขาคือต้องซื่อสัตย์กับเจ้าของใช่หรือไม่ล่ะครับต้องซื่อสัตย์กับเจ้าของนั่นคือธรรมะข้อใหญ่ว่า
ขนาดสัตว์เดรัจฉานอย่างที่เราคิดนะฮะว่าสุนัขเนี่ยนะมันเป็นถึงสุนัขมันยังมีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมันไม่เคยเนรคุณเจ้าของที่เลี้ยงดูมันเลยนะมันแล้วมนุษย์ล่ะเราจึงต้องควรเอาเยี่ยงอย่างว่าใครที่มีเป็นผู้มีพระคุณของเราใครที่เขาเลี้ยงดูเราเช่นพ่อแม่เราเนี่ยเราเป็นบุตรเราเป็นลูกเราเป็นหลานเราก็ต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเราพ่อแม่ผู้ปกครองหรือใครก็แล้วแต่เคยให้น้ำเราสักแก้วนึงให้ข้าวเราสักขันนึงหรือให้ข้าวเราคำหนึ่งขนมเราชิ้นหนึ่งนั่นก็คือผู้ที่เลี้ยงดูเราแหละเขาก็มีบุญคุณหรือมีพระคุณกับเราแหละเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะตอบแทนบุญคุณการตอบแทนบุญคุณก็มีหลายอย่างนะเช่นระลึกถึงพระคุณเขาตลอดไปพร้อมจะตอบแทนพระคุณเขาเสมอเมื่อเห็นว่าเขาพบเจอปัญหาหรือความยุ่งยากใดๆในชีวิตหรือต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าแรงกายแรงใจหรือสติปัญญาเราก็จะต้องพร้อมที่จะหยิบยื่นนะความช่วยเหลือไปให้เขานั่นก็คือการแสดงถึงความกตเวทีคือการตอบแทนพระคุณใช่ไหมไม่ใช่กินบนเรือนขี่รถหลังคาพ่อแม่เลี้ยงดูมาและยังทำตัวเนรคุณคือไม่สำนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ไม่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ไม่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่อย่างนี้เรียกว่าเนรคุณทั้งนั้นคือไม่รู้จักตอบแทนพระคุณเนี่ยมันถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ใกล้ตัวธรรมะที่เราควรจะได้หรือพึงจะได้จากสุนัข ก็คือตรงนี้ครับที่เห็นชัดๆคือต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณไม่ทรยศต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามไม่เนรคุณนะต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามถูกไหมส่วนแมวนะเป็นสัตว์ที่รักสะอาดถูกไหมครับนะทานข้าวเสร็จแล้วกินข้าวแล้วมันก็จะมีการเช็ดปากนะเช็ดหน้าตัวเองทำความสะอาดตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรารักแมวเราก็อุ้มแมวถ้าแมวสะอาดเหม็นสกปรกเราก็คงจะไม่รักคงจะไม่อุ้มและมันก็คงจะไม่น่ารักและแมวก็เป็นคนช่างประจบใช่ไหมครับช่างประจบคล้าวแข้งคล้าวขาแล้วก็ร้องควนคางร้องเหงาเหงาเมียวเมียวนะทำให้เราคลายเหงาได้เราก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าเราจะทำตัวให้เป็นคนน่ารักในสายตาคนอื่นเราต้องรู้จักแต่งตัวเราแฮะต้องแต่งตัวให้สะอาดแล้วก็เสียงต้องใสไพเราะต้องช่างพูดช่างคุยช่างฉอเลาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนน่ารักในสายตาคนอื่นได้การเป็นคนช่างพูดนะช่างเอาใจช่างประจบแปลในความหมายของความเป็นมนุษย์แปลว่าต้องมีความสามารถที่จะให้บริการผู้อื่นเนี่ยให้บริการผู้อื่นทำไงก็ได้ที่จะเอาอกเอาใจคนอื่นทำให้คนอื่นเขามีความสุขสดชื่นอย่างเนี้ยนะเราก็จะกลายเป็นคนน่ารักขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นธรรมะที่ได้จากแมวเห็นไหมล่ะครับนะซึ่งตรงเนี้ยผมจะเรียกอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ารอบๆตัวเราล้วนมีธรรมะล้วนมีความรู้ที่สิ่งต่างๆรอบๆตัวเรานั้นเขาพร้อมจะเป็นครูของเราได้เสมอมันอยู่ที่ฉลาดไหมเราเนี่ยฉลาดไหมถ้าเราไม่ฉลาดเราก็จะมองเห็นคุณค่าของความเป็นครูของสิ่งต่างๆรอบตัวเราไม่ได้เลยนะฮะมันถ้าท่านมองเห็นธรรมะคือมองเห็นองค์ความรู้จากสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราจากมนุษย์จากสัตว์จากธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะยิ่งทำให้เราฉลาดขึ้นเรื่อยๆเราจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลมากขึ้นเรื่อยๆเราจะเป็นคนที่มีคุณค่าต่อโลกต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้มากทีเดียวผมอยากจะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะดูว่าสิ่งแวดล้อมเป็นครูของเราได้แค่ไหนอย่างไรท่านผู้ฟังลองมาเรียนรู้แนวคิดและมุมมองที่ผมจะชี้ให้ท่านได้เห็นไหมเพื่อจะทำให้ท่านเนี่ยได้มีแนวทางได้มีแนวคิดในการที่จะสามารถเรียนรู้ธรรมะเอาจากธรรมชาติได้และมันจะช่วยทำให้เราท่านเนี่ยมองเห็นคุณค่าของกันและกันได้มากขึ้นถ้าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเราก็จะสามารถมองเห็นคุณค่าของการเป็นมนุษย์ของกันและกันได้มากขึ้นเราจะไม่คิดร้ายต่อกันเราจะไม่อคติต่อกันเราจะอดทนอดกลั้นและให้อภัยซึ่งกันและกันได้ในความผิดพลาดในความผิดบาปที่แต่ละคนกระทำต่อกันเพราะเรามองว่าไอ้การกระทำผิดบาปของเขาที่กระทำต่อเรานั้นผิดเป็นของเขาบาปเป็นของเขาแต่ความรู้นะมันเป็นของเราใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปโกรธเขาเขาทำชั่วเขาก็ได้ชั่วไปเองเราไม่ต้องไปทำชั่วตอบสนองเขาและขณะที่เราก็กลายเป็นคนชั่วตามเขาไปด้วยเช่นเขาด่าเราเนี่ยเราโกรธมากเลยนะการที่เรารู้ว่าเขาด่าเราเราจึงโกรธใช่ไหมและที่เราโกรธเพราะเรารู้ว่าที่เขาด่าเรานะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเห็นไหมนั่นแสดงว่าตัวรู้ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเป็นองค์ความรู้เนี่ยเราได้จากใครก็ได้จากไอ้คนที่มันด่าเราใช่หรือไม่เมื่อเรารู้ว่าการด่าเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามเป็นความชั่วอย่างร้ายแรงเนี่ยเราเลยโกรธเขาใช่ไหมครับแ
แทนที่เราจะเอาแค่ความรู้ตรงนั้นมาแล้วสอนตนเองว่าเราจะไม่พูดชั่วหรือด่าใครพูดจาหยาบคายกับผู้ใดไม่ล่วงเกินผู้ใดด้วยวาจาแบบเนี้ยแทนที่เราจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเพื่อการที่จะไม่สร้างพฤติกรรมขยะแบบนี้ต่อมนุษย์คนอื่นเรากลับสอบตกเราไม่ได้ความรู้จากตรงนั้นเลยเราด่าเขากลับไปทั้งที่เรารู้ว่าไอ้ที่เขาด่าเรามาเนี่ยมันเป็นความชั่วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรประพฤติไม่ควรปฏิบัติแต่เรากลับไปเอาอย่างเขาคือด่าเขาตอบกลับไปนี่แสดงว่าเราล้มเหลวในการเรียนรู้เราไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่เขาแสดงพฤติกรรมขยะซึ่งเป็นความรู้ด้านลบนั้นได้เลยเห็นไหมฮะแสดงว่าเราเป็นมนุษย์ที่ไม่ฉลาดนะไม่ฉลาดพอเราไม่ฉลาดก็คือเราไม่สามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นครูของเขาได้เห็นไหมครับมันการฉลาดที่จะเป็นมนุษย์ก็คือต้องฉลาดเรียนรู้อะไรเรียนรู้ธรรมะเอาองค์ความรู้ที่เป็นธรรมะนะจากเขาเพื่อมาสอนตัวเรานั่นเองครับมันเราลองมายกตัวอย่างดูนะครับท่านผู้ฟังครับอย่างเช่นในชีวิตประจำวันของเรารู้จักกับกบใช่ไหมฮะท่านรู้จักกบไหมนะกบที่ร้องอบอบอบเนี่ยนะฮะแล้วก็หลายคนบอกว่าเวลาฝนเดือน6ตกนะฮะนั่นคือสมัยก่อนนะปัจจุบันนี้เดือน6บางทีฝนแล้งนะครับเนี่ยก็บอกว่ากบเนี่ยมีความเป็นองค์ความรู้อยู่ในตนเองที่สามารถจะสอนเราคือเป็นครูของเราได้หลายคนบอกกบอร่อยนั่นคือคิดบาปแล้วนะกบอร่อยเอากบไปเสียบไม้ปิ้งเสียบไม้ย่างก็สร้างเวรสร้างกรรมนะครับพอถ้าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ถ้าทำแบบนี้ชาติต่อๆไปถ้ากบตัวนั้นบังเอิญมันโกรธเกลียดเคียดแค้นเราเข้าเราก็ต้องชดใช้กรรมนะครับมันก็จะกลับมาเกิดเป็นคนและทำร้ายเราหรือไม่งั้นก็เราเองนั่นแหละจะโดนชะตากรรมที่ไม่ดีคืออาจจะโดนอะไรเสียบอกเกิดอุบัติเหตุแล้วมีอะไรเสียบอกตายอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งก็เป็นที่อนาถเวทนาไปอันนั้นเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมซึ่งผมในที่นี้อยากจะพูดในสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันแต่ไม่ห่างไกลจากความเป็นธรรมะที่ทำให้ท่านมีความสุขนะฮะก็เลยยังไม่อยากจะกล่าวลึกไปถึงตรงนั้นเอาให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎแห่งกรรมเขาสอนท่านก็แล้วกันนะแต่กฎแห่งกรรมก็ยืนยันว่ามีจริงนะครับเรามาพูดถึงเรื่องกบที่เป็นครูของเราถ้าท่านมองว่ากบเป็นครูของท่านจริงท่านมีความกตัญญูกตเวทีถ้าท่านฟังผมกล่าวต่อไปนี้แล้วท่านต้องไม่กินกบไม่ตีกบไม่ทำร้ายกบนะฮะเราก็ต้องคุยอย่างนั้นเพราะว่าเราบอกว่าอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยบางทีถ้าไม่มีเหตุผลอะไรให้เนี่ยบางทีเราก็ทำตามใจปากของเราครับอยากกินนี่นะมันก็เลยกินไปนะฮะกินแล้วคงไม่บาปหรอกมั้งบางทีก็เข้าข้างตัวเองว่าก็กบมันเกิดมาเพื่อให้เรากินเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนบอกเราว่าเขากบเกิดมาเพื่อให้เราฆ่าแล้วกินเขาเป็นอาหารเนี่ยผมก็ยังสงสัยว่าใครเป็นคนบอกเนี่ยใครเป็นผู้บอกมันถ้าพ่อแม่เราเป็นคนบอกเราก็ต้องถามพ่อแม่เราอีกว่าแล้วใครบอกพ่อแม่เราล่ะว่ากบมันเกิดมาเพื่อให้เราจับมันมากินเป็นอาหารใช่ไหมล่ะครับนะพูดไปแล้วก็ไม่รู้จบเป็นอินฟินิตี้เลยเอาเป็นว่าเราจะให้กบเป็นครูของเราได้เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะต้องมีความสามารถทางปัญญามีแนวคิดและมุมมองที่แยบยลเพียงพอกบจึงจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งหรือเป็นสัตว์ตัวน้อยตัวหนึ่งที่จะเป็นครูสอนเราได้นะปัญญาที่เราจะมองหาความรู้จากกบคืออะไรครับนะอย่างเช่นเราจะดูว่ากบเนี่ยพฤติกรรมธรรมชาติของกบก็คือเป็นสัตว์ที่ต้องใช้กำลังขาหลังสองขาเนี่ยนะฮะ

อบได้ไหมไม่ได้หกล้มขมำนะขมำหน้าลงไปนะคุกเข่ากองลงกับพื้นก็บอกว่าจับกบแล้วเธอเนี่ยคือถ้าจับกบเนี่ยในมือจะไม่มีกบหรอกนะในมือก็คงจะเจ็บครับเจ็บฝ่ามือเจ็บเข่าเพราะหกกระล้มกบมันกระโดดหนีไปตั้งไกลแล้วนะฮะมันไม่ใช่กระดาจับง่ายเพราะคนจับกบต้องกระโดดจับคนโบราณก็เลยบอกว่าจับกบไงหรือเธอสําหรับคนที่ซุ่มซ่ามหรือประมาทหรือเผลอเรอสะดุดอะไรสักอย่างแล้วหกล้มขมำไปข้างหน้านะเขาเรียกว่าจับกบท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับความรู้ที่เราจะได้จากกบก็คือจากการที่เราเห็นสัญชาตญาณของกบที่มันแสดงพฤติกรรมธรรมชาติคือการกระโดดไปได้ไกลๆเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้เราได้แนวคิดที่เป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติที่เราได้จากกบแล้วเอามาสอนตัวเราได้กบเนี่ยนะครับถ้ามันจะโดดไกลได้แสดงว่าตามันจะต้องมองเห็นไกลถูกต้องไหมครับเมื่อมันมองเห็นไกลๆแล้วมันต้องมองจุดหมายที่มันจะกระโดดไปนะได้อย่างแม่นยำด้วยเช่นถ้าจากใบบัวใบหนึ่งกระโดดไปสู่ใบบัวอีกใบหนึ่งระหว่างใบบัวนั้นเป็นน้ำนะครับนะผมไม่ได้ยกตัวอย่างว่ากบกลัวน้ำนะถึงแม้กบไม่กลัวน้ำนะครับบางทีกบก็ไม่อยากจะว่ายน้ำเพราะอยากจะอาบแดดหรืออยากจะอยู่บนใบไม้ใบบัวเพราะอยู่บนใบบัวเนี่ยกบสามารถหาอาหารคือมดแมลงอะไรกินได้ง่ายกว่าที่จะว่ายเล่นอยู่ในน้ำเนี่ยกบที่โตเต็มวัยแล้วงั้นเวลาเขาจะกระโดดจากใบบัวใบหนึ่งไปสู่ใบหนึ่งถ้ามันอยู่ห่างกันมากๆเนี่ยจากกอหนึ่งไปสู่อีกกอหนึ่งกบไปได้แน่นอนแต่ถามว่าถ้ากบเนี่ยไม่มีสายตาที่ยาวไกลกบจะสามารถกระโดดจากใบบัวใบหนึ่งไปสู่อีกใบหนึ่งได้ไหมนะแล้วก็ถ้าไม่มีพลังอำนาจที่จะกระโดดไปไม่มีความมุ่งมั่นที่จะกระโดดไปจากใบบัวหนึ่งไปสู่ใบบัวเป้าหมายกบจะไปถึงไหมเนี่ยและถ้ามีความไม่แม่นยำในการกระโดดเนี่ยนะฮะคือนอกจากมีสายตาที่ยาวไกลแล้วต้องมีความมุ่งมั่นที่จะไปด้วยพลังจึงจะเกิดและต้องมีความเชื่อมั่นที่จะกระโดดด้วยว่าเชื่อมั่นว่าฉันโดดถึงแน่ๆถ้าไม่เชื่อมั่นว่าโดดถึงก็กบก็ต้องกลัวตกน้ำถูกต้องไหมครับก็มันก็คงจะไม่กล้ากระโดดเห็นไหมฮะและเมื่อกระโดดแล้วต้องมีความแม่นยำด้วยเชื่อมั่นว่าไปถึงมุ่งมั่นที่จะไปพลังมันเกิดก็จริงครับแต่ถ้าหากว่าไม่แม่นนะคือโดดไม่แม่นก็ยังตกน้ำป๋อมแปมอยู่ดีไม่มีวันที่จะไปชุบลงบนใบบัวเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลออกไปคนละกอหรอกใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับมันตรงนี้สอนธรรมะสอนอะไรเราครับมันก็สอนมนุษย์เราว่าถ้าเราอยากจะมีความก้าวหน้าในชีวิตนะก้าวหน้าจากความเป็นปัจจุบันไปสู่ความเป็นอนาคตได้อย่างรุดหน้าและรวดเร็วเราจึงต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์คำว่ามีวิสัยทัศน์แปลว่าเราจะต้องเป็นคนมองการไกลมองเห็นอนาคตข้างหน้าของเราได้อย่างชัดเจนนะและมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงอนาคตที่เราวางแผนไว้มองไกลตรงนั้นนะว่าเราจะทำอะไรมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยเราต้องมีความมุ่งมั่นพอมุ่งมั่นแล้วก็จะเกิดพลังที่จะลงมือทำแต่เมื่อเกิดพลังจะลงมือทำแล้วเราต้องกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าตามทิศทางหรือเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั่นคือต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ใช่ไหมและเมื่อทำแล้วก็ต้องประสบผลสำเร็จนั่นแสดงว่าเรามีความแม่นยำในแนวคิดและมุมมองที่เราตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำหรับอนาคตตรงนั้นของเราไว้เมื่อเราไปถึงแล้วเราก็ประสบความสำเร็จเห็นไหมครับนี่คือธรรมะที่เราได้จากกบและถามว่ากบมันเป็นครูของเราใช่ไหมถ้าไม่ใช่กบแล้วเราจะคิดได้ยังไงล่ะตรงนี้นะนอกจากฟังชาวบ้านหรือฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเราเท่านั้นเองใช่ไหมมันเราเป็นครูสอนตัวเราเองได้นี่เริ่มเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับกำลังสนุกนะเวลาหมดแล้วสำหรับครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาแนะนำวิธีหาธรรมะเอาจากครูที่เป็นสัตว์ที่จะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกันต่อนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับครั้งนี้เราเห็นทีที่จะต้องพูดถึงเรื่องของครูกันต่อนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราพูดกันติดต่อกันมาหลายตอนแล้วนะเราก็ไม่ได้หมายถึงครูที่เป็นมนุษย์ด้วยกันซึ่งมีอาชีพหรือมีภารกิจในการที่จะอบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนที่เป็นศิษย์ของตนเองนะซึ่งเป็นอาชีพอย่างหนึ่งนะครับแต่เรากำลังพูดถึงสิ่งแวดล้อมกว้างๆที่อยู่รอบๆตัวเราในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับว่าทุกสรรพสิ่งนั้นล้วนเป็นครูของเราเสมอนะครับโดยเราเริ่มต้นว่าครูคือใครใครคือครูเราอธิบายให้ท่านได้ฟังได้ทำความเข้าใจกันอย่างนั้นแล้วก็เราก็ยังบอกด้วยว่าครูไม่ใช่ครูคนที่รู้คือตัวเราเนี่ยเรานี่แหละจะเป็นคนที่จะสามารถบอกได้ว่าใครคือครูของเราหรือบอกได้ว่าทุกสรรพสิ่งแวดล้อมตัวเราล้วนเป็นครูของเราทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าตัวเราจะต้องเป็นผู้บอกนั่นเองเพราะครูนั้นน่ะไม่ได้จำกัดจำเขียว่าจะต้องเป็นมนุษย์เสมอไปและผู้ที่เป็นครูของเรานั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมายืนต่อหน้าเราแล้วอบรมสั่งสอนชี้แนะชี้นำเราเท่านั้นแต่ว่าถ้าเขาเป็นองค์ความรู้ซึ่งเราสามารถจะหยิบฉวยนำเอาความรู้ที่ตัวเขามีอยู่แล้วให้เราเอาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างตนเองสร้างชีวิตสร้างงานให้ประสบความสำเร็จได้เขาก็เป็นครูของเราโดยปริยายแล้วนะครับและนอกจากนั้นทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราในตอนที่ผ่านๆมาเราก็กำลังแนะนิ้นให้ท่านผู้ประพฤติธรรมและก็ต้องการใช้ความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของตนพึ่งพาตนเองในการมองเห็นคุณค่าของความเป็นครูในการเรียนรู้ที่จะค้นพบองค์ความรู้จากสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบๆตัวเราองค์ความรู้นั้นหลายๆคนเรียกกันสั้นๆว่าธรรมะเนี่ยนะครับให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองเรียนรู้ได้ด้วยสติปัญญาของตนเองดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งอะไรครับนอกจากพึ่งแรงกายประเภทหาเช้ากินค่ำขยันทำมาหากินแล้วต้องพึ่งสติปัญญาของตนเองให้จงได้ด้วยไม่ใช่ว่าต้องรอคอยให้ใครช่วยสอนอย่างตั้งใจหรืออย่างจริงใจจริงจังเสมอไปเนี่ยโดยที่ถ้าเราสามารถเข้าถึงสติปัญญาของตัวเราเองได้นะเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องให้เขามาคอยชี้นิ้วบอกเราสอนเราอบรมเราโดยตรงก็ได้เราก็จะสามารถค้นพบสัจธรรมที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งแฝงเร้นอยู่ในตัวตนของคนคนนั้นของสัตว์รูปธรรมนั้นหรือของสิ่งที่เป็นธรรมชาติสรรพสิ่งนั้นๆได้ด้วยตัวของเราเองยิ่งถ้าเรามีความฉลาดแยบยลในการมีมุมมองที่แยบคายมากเท่าใดเราก็จะได้ความรู้จากสรรพสิ่งนั้นหรือรูปธรรมนั้นมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยโดยไม่จำเป็นจะต้องให้ใครบอกกล่าวเล่าสิบกับเราหรือสอนให้เรารู้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับในครั้งนี้ก็เช่นกันครับในตอนที่ผ่านมาเราเคยชี้ให้ท่านเห็นความเป็นครูเพื่อท่านจะได้รู้คุณค่าของเจ้าสัตว์ตัวน้อยตัวนึงซึ่งผมไม่เคยแนะเน้นให้ท่านผู้ฟังปฏิเสธความเป็นครูของพวกเขานั่นคือกบใช่ไหมครับโดยธรรมะที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งเราได้มาจากกบโดยมีมุมมองและแนวคิดที่แยบยลในอันที่จะทำให้เรามองเห็นคุณค่าของกบมากกว่าการเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งซึ่งกระโดดย่องแย้งย่องแย้งอยู่ตามสระบัวสระน้ำอะไรแบบนั้นนะครับหรือบางทีมองเห็นคุณค่าเพียงแค่เอาเข้ามาปิ้งย่างกินเป็นอาหารซึ่งสร้างบาปสร้างกรรมกันนะเราก็ได้ความรู้มากมายเหมือนกันโดยเราได้ความรู้ลักษณะไหนล่ะความรู้จากกบก็คือเราดูจากบทบาทพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของกบนั่นไงครับที่เราเห็นกบกระโดดจากบัวใบหนึ่งนะไปสู่ใบบัวอีกใบหนึ่ง
แต่ใบบัวที่กบกระโดดไปนั่นน่ะเป็นใบบัวของกอบัวอีกกอหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปนะโดยมีน้ำขั้นกลางนะแล้วก็เราก็บอกว่าถึงแม้กบตัวนั้นไม่กลัวน้ำเนี่ยจะตกน้ำป๋อมแปมไปสักหน่อยนั่นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าจิตใจของกบในขณะนั้นนั้นด้วยสัญชาตญาณคือยังไม่ต้องการว่ายน้ำไม่ต้องการลงเล่นในน้ำอยากจะพึ่งผิวตัวเองนะซึ่งมันเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาให้มันแห้งเสียบ้างนะอยู่ตามลำพังบนใบบัวเพื่อคอยหาอาหารมดแมลงอะไรกินเป็นอาหารได้บ้างเขาก็จะกระโดดจากใบบัวกอหนึ่งไปสู่ใบบัวของอีกกอหนึ่งได้อย่างแม่นยำซึ่งเราก็บอกว่ากบมันสอนเราว่าถ้าหากว่าอยากจะไปหาอาหารที่กอบัวกอใหม่เผื่อมีมดมีแมลงอะไรมาเที่ยวตอมเที่ยวไต่อยู่แถวนั้นเนี่ยถ้าเรากระโดดจากกอนี้ไปไม่ได้ย้ายกอไปไม่เป็นเนี่ยเอาตัวเองย้ายไปอยู่กอบัวอีกกอหนึ่งไม่เป็นโอกาสที่ตัวเองจะหิวโหยเพราะไม่มีอาหารให้รับประทานหรือไม่มีอาหารให้กินนะก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าต้องการจะกินอาหารเจ้ากบน้อยตัวนั้นก็จะต้องหาทางเปลี่ยนตนเองจากบัวใบนี้ไปสู่บัวใบใหม่ต่อไปใช่ไหมครับต้องไปให้ได้มันด้วยเหตุนี้เองกบจึงจะต้องพัฒนาตนเองด้วยการมองไกลไปข้างหน้าว่ากอบัวกอต่อไปนั่นนะควรจะไปที่ใบบัวใบไหนจึงจะสามารถชิดใกล้กับแหล่งอาหารหรือมีโอกาสได้กินมดกินแมลงนะเป็นอาหารของกบตามประสากบต่อไปมันกบจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มองการไกลหรือมองเห็นไกลๆนะถ้าโดดไปกอบัวกอต่อไปบนใบไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่ต่างจากบัวใบนี้ที่กอนี้คือไม่มีมดไม่มีแมลงอะไรที่จะเป็นอาหารตัวเองได้กบก็จะต้องบอกตัวเองว่าฉันโดดไปฉันก็เหนื่อยเปล่านอกจากโดดเล่นอย่างหนุกนั้นดีกว่าไม่มีอะไรจะทำก็เท่านั้นนะครับมันกบจะต้องมีหูไวตาไวถ้าพูดเป็นภาษามนุษย์จริงๆแล้วคือต้องตาไวคำว่าตาไวก็คือต้องมองไกลถ้าเป็นมนุษย์ล่ะเปรียบเทียบตรงนี้ก็คือต้องมองเห็น

การไกลนะเห็นการไกลแล้วก็เห็นเป้าหมายได้อย่างชัดเจนนั่นคือสิ่งสำคัญถ้าเป็นมนุษย์ก็บอกว่าต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก็คือเป็นผู้มีสายตาที่ยาวไกลสามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองที่เป็นเป้าหมายอยู่ข้างหน้าได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วว่าอย่างนั้นนะครับและเมื่อมองเป้าหมายในอนาคตของตนได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วแล้วต้องมองได้อย่างถูกต้องด้วยมองได้อย่างถูกต้องด้วยหลังจากนั้นก็ต้องมีพลังแห่งความมุ่งมั่นมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นที่ตัวเองมองเห็นอยู่จะทำไงก็แล้วแต่จะต้องมีพลังขับดันหรือพลังขับเคลื่อนตนเองเหมือนกับสองขาอันแข็งแกร่งของเจ้ากบตัวน้อยที่เป็นสองขาหลังมันจะต้องมีแรงผลักดันตนเองเพื่อให้กระโดดไปสู่ใบบัวใบใหม่ซึ่งอยู่ที่กอบัวกอใหม่ที่ห่างไกลออกไปให้ได้และถ้าจะโดดได้ก็ต้องมีความกล้าหาญนั่นคือมีความเชื่อมั่นในพลังอำนาจของสองแข้งสองขาของตนเองถ้าเป็นมนุษย์ละก็อยากจะก้าวหน้าอยากจะประสบความสำเร็จด้วยการมองไกลเห็นไกลคิดการไกลตัวเองก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยโดดได้แล้วก็มีความสามารถที่จะทำให้ตัวเองเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความพร้อมที่จะไปถึงเนี่ยนะมีพลังมากเพียงพอที่จะไปถึงว่างั้นนะจากนั้นก็มีความแม่นยำเมื่อปฏิบัติคือเมื่อโดดแล้วต้องแม่นยำลงสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องไม่มีผิดพลาดไม่ตกน้ำป๋อมแปมว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะฝันให้ไกลเราจะไปให้ถึงเนี่ยเราก็ต้องฉลาดที่จะฝันเจ้ากบตัวน้อยมันไม่มีกบตัวไหนที่มันโง่นะฮะที่ฝันว่าจะโดดจากบัวกอนี้ในสระหนึ่งไปสู่บัวกอใหม่ใบใหม่ที่อยู่ห่างไกลออกไปในอีกสระหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไกลเกินไปไกลเกินความสามารถของกบที่จะกระโดดไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเห็นให้ดีนะเราจะเห็นว่ากบเนี่ยมันจะสามารถกระโดดจากใบบัวใบหนึ่งไปยังใบบัวอีกใบหนึ่งได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ตกน้ำป้อมแปมยกเว้นมันตกใจเราจะหนีเรามันก็ลงน้ำแป๊มหายไปเลยนะอย่างนั้นเป็นต้นนั่นก็คือบทเรียนเมื่อคราวที่แล้วที่ผมได้นำมากล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแห่งนี้เพื่อสร้างสติปัญญาสร้างสติทางจิตวิญญาณให้กับท่านทั้งหลายที่เรียนรู้จะเป็นครูของตนเองโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราในทุกสรรพสิ่งช่วยเป็นครูให้กับตัวท่านโดยเป็นตัวช่วยกระตุ้นการคิดของท่านนะไม่ว่าท่านจะคิดในเรื่องของธรรมะหรือคิดเรื่องใดสิ่งใดก็ตามสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราล้วนเป็นครูของเราทั้งนั้นเราลองมาดูสัตว์ชนิดอื่นดูบ้างดีไหมครับเพราะว่าเราใกล้ชิดกับสัตว์กันมามากและเราก็ถูกเสี่ยมสอนว่าอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเพื่อเล่นเพื่อเป็นกีฬาหรือเพื่อมาเป็นอาหารก็ตามแต่หลายคนก็ยังบอกว่าถือศีลแต่ก็ยังกินสิ่งที่ไม่ควรจะกินคือกินสัตว์ฆ่าสัตว์กันอย่างจำเจแทนที่จะกินเจอยู่เนี่ยนะครับเราจะยกตัวอย่างสัตว์เล็กน้อยอีกตัวนึงซึ่งตั้งแต่เด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าชอบไปเที่ยวทะเลก็จะเจอกันบ่อยๆนั่นก็คือปูลมเราเคยอธิบายถึงเรื่องของปูลมกันมาตลอดนะครับว่าปูลมเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขุดรูอยู่ตามหาดทรายชายทะเลเจ้าปูลมเนี่ยเป็นปูตัวน้อยขนาดเท่าตัวแม่โป้งนะฮะเหมือนกับว่าเป็นปูใหญ่ที่ย่อส่วนลงมานั่นเองมีทุกอย่างลักษณะรูปลักษณ์เหมือนปูตัวโตๆไม่มีผิดแต่เจ้าปูลมตัวนี้เป็นปูตัวเล็กนิดเดียวนะฮะเวลามันวิ่งเร็วมากเลยนะครับวิ่งเร็วมากเลยวิ่งเร็วประหนึ่งลมพัดนะฮะมันคนก็เลยเรียกเจ้าปูตัวน้อยนี่ว่าปูลมเนี่ยเจ้าปูลมเนี่ยมีขาก็เล็กนิดเดียวขาก็สั้นถึงแม้จะมีหลายขาก็ตามแต่ถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีเวลาเด็กๆไปวิ่งเล่นแถวชายหาดหรือแถวชายทะเลเนี่ยพอเจอปูลมและเด็กๆจะสนุกสนานกับการวิ่งไล่จับปูลมวิ่งเล่นกับปูลมมากๆเลยส่วนใหญ่แล้วเด็กก็จะจับปูลมไม่ค่อยจะได้ยกเว้นปูลมตัวนั้นวิ่งไปแอบอยู่ข้างก้อนหินหรือกองทรายเนี่ยอยู่หรือตรงหลุมไหนสักหลุมหนึ่งแล้วเขาเข้าใจผิดคิดว่าคนคงมองไม่เห็นเขาละเพราะสีของตัวเขาก็กลมกลืนไปกับหาดทรายใช่ไหมครับแต่ว่าคนฉลาดกว่าก็เลยจับตัวได้แต่ถ้าเขาสามแต่ถ้าเขาวิ่งนะฮะแล้วไม่หยุดอยู่กับที่เนี่ยแน่นอนครับเจ้าเด็กน้อยคนไหนก็แล้วแต่นะก็จะไม่สามารถจับปูลมนั้นได้แน่นอนนี่ปูลมวิ่งเร็วมากและพอจวนตัวเขาก็แผลบลงรูไปเลยเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปจับตัวปูลมได้ตรงเนี้ยปูลมก็เป็นครูของเราเหมือนกันปูลมเขาก็มีองค์ความรู้อยู่ในความเป็นสัตว์ของเขาเหมือนกันถ้าหากว่าท่านมีมุมมองมีแนวคิดที่ชาญฉลาดท่านก็จะได้สัจธรรมซึ่งเป็นข้อธรรมะจากปูลมได้

เหมือนกันนะและถ้าท่านมองเห็นองค์ความรู้คือเห็นธรรมะของสัตว์ชนิดไหนนะเราก็จะกลายเป็นลูกศิษย์ของสัตว์ชนิดนั้นทันทีนั่นหมายความว่าสัตว์ชนิดนั้นหรือสรรพสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นครูของเราทันทีโดยปริยายโดยไม่ต้องมีการขึ้นครูขอครูหรือขอปวารณาตัวเป็นศิษย์ถูกไหมครับนะถามว่าปูลมเนี่ยมันสอนอะไรเรา ถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนนะก็คงจะบอกได้ว่าปูลมนั้นเนี่ยมีความเร็วสูงและท่านสังเกตกิริยาอาการของปูลมดูสิครับเวลาเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนั้นเขาเอาข้างไปนะครับเขาไม่ได้ไปตรงๆเหมือนกับมนุษย์เราหรือเด็กคนที่วิ่งไล่เด็กคนที่วิ่งไล่เนี่ยไม่ได้เอาข้างวิ่งไปหาปูลมเนี่ยแต่ก็จะก้าวตรงๆไปข้างหน้าวิ่งเข้าไปหาปูลมแต่ถามว่าเด็กขายาวกว่าปูใช่ไหมแต่ทำไมยังไล่ปูลมไม่ทันตรงนี้แหละครับคือองค์ความรู้ครับนั่นเท่ากับว่าธรรมชาติที่เราได้จากสัญชาตญาณของปูลมเนี่ยมันสอนเราว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาคือเดินตรงทางนะครับไม่ได้เอาข้างไปเหมือนอย่างปูลมถ้าเราตรงไปตรงมาคือการเป็นคนดีเนี่ยกว่าเราจะประสบความสำเร็จที่จะทำให้คนอื่นเห็นความเป็นคนดีของเราจากพฤติกรรมที่ดีๆที่เราแสดงออกมาตลอดเวลานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากหรือพูดภาษาชาวบ้านก็หมายความว่าการเป็นคนดีในสายตาของผู้อื่นนั้นค่อนข้างจะเป็นได้ยากนะถ้าเราปรารถนาจะเป็นคนดีหรืออยากหรือใครที่จะเป็นคนดีก็ถามนะครับเราต้องรู้จักอดทนนะต้องมีมานะพยายามมิงั้นเราจะไม่ประสบผลสำเร็จเลยในการที่จะให้ใครสักคนหนึ่งหรือหลายๆคนเนี่ยเขามองเห็นความดีงามของเราเพื่อจะยอมรับว่าเราก็เป็นคนดีกับเขาคนหนึ่งท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเป็นผู้ประพฤติธรรมเพื่อจะทำให้คนอื่นเห็นความดีงามของเราด้วยสายตาของเขาด้วยสติปัญญาของเขานั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วนะความรู้จากปูลมตัวนี้จึงสอนว่าท่านต้องมีมานะพยายามเหมือนกับการที่ท่านจะไล่จับปูลมให้ประสบผลสำเร็จนะปูลมเนี่ยมันเร็วมากใช่ไหมครับท่านวิ่งตรงทางท่านเดินตรงทางท่านก็ยังไม่สามารถที่จะไล่จับได้ไล่ทันเจ้าปูลมนั้นก็ถือซะว่าการเดินตรงทางการจะไปถึงเป้าหมายสุดท้ายคือเป้าหมายสูงสุดของการเป็นคนดี หรือการที่จะเป็นผู้ได้ชื่อว่าพิชิตความดีเป็นคนดีที่แท้จริงที่คนทั้งโลกเขาจะแลเห็นอย่างเด่นชัดนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากและเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลากับความมานะพยายามสูงทีเดียวมันถ้าเรารักจะทำความดีงามเมื่อเรารู้ว่าผลกรรมที่เราจะได้รับจากความดีงามอันเกิดจากการกระทำของเรานั้นมันนานช้ากว่าเราจะประสบผลสำเร็จเพื่อจะให้เราเป็นคนดีได้อย่างยั่งยืนและเป็นคนดีที่ไม่ท้อแท้กับการใฝ่ประพฤติดีแล้วเราเป็นคนดีจึงไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งเป้าหมายเพื่อจะได้รับรางวัลอะไรอะไรอันเกิดจากผลสำเร็จของการเป็นคนดีเลยถูกไหมครับนั่นหมายความว่าธรรมะบทที่สอนเราว่าถ้าเรารักจะทำความดีงามแล้วขอให้มีความสุขนะขอให้มีความสนุกสนานกับการเป็นคนดีประพฤติดีเอาไว้ดีกว่าส่วนใครจะมองเห็นความดีงามของเราหรือไม่ใครจะยอมรับว่าเราเป็นคนดีมากหรือดีน้อยหรือยังมองไม่เห็นความดีงามของเรานะกันอยู่ก็ช่างเขาประไรไม่เป็นไรเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ผิดหวังและเราจะไม่ท้อแท้เพราะปูลมสอนเราแล้วว่าการเดินตรงทางคือวิ่งไล่อย่างที่เราเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับวิ่งไล่จับปูลมเนี่ยเราไล่ไม่ทันนะหรือถ้าจะทันนี่ก็ลำบากเหลือเกินนะครับเหนื่อยก่อนหน้าที่จะถึงความสำเร็จตรงนั้นเพราะฉะนั้นการเป็นคนดีหรือทำความดีงามย่อมเหนื่อยหน่อยนะนั่นมันก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าเราปรารถนาที่จะเป็นคนดีที่แท้จริงหรือเปล่าจริงไหมครับท่านผู้ฟังครับธรรมชาติเนี่ยต้องการจะให้สติกับมนุษย์ว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีอย่างแท้จริงต่อให้มีอุปสรรคขวากหนามอย่างไรต่อให้จะเหนื่อยหน่ายแค่ไหนเราก็จะไม่มีวันท้อแท้เราจะไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดแห่งการเป็นคนดีให้ได้เหมือนดังท่านมีปณิธานว่าจะนิพพานถึงแม้เราจะไปถึงความเป็นผู้นิพพานแล้วในทางโลกคือดับโลภโกรธหลงได้นะเราก็ยังจะต้องไปสู่สภาวะของการดับการเกิดดับได้อย่างสนิท 100% ด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากเราก็ไม่ใส่ใจครับถ้าเรายังอยู่บนเส้นทางแห่งนิพพาน
เราก็จะประพฤติตนปฏิบัติตนไปบากบั่นหมั่นเพียรไปจะถึงเป้าหมายเมื่อไหร่เราไม่ใส่ใจช่างหัวมันเพราะจะถึงเมื่อไหร่มันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็คือมีหน้าที่ก้าวเดินให้ตรงทางแล้วเดินอย่างมุ่งมั่นต่อไปแล้วก็ไม่เสื่อมศรัทธาในผลสำเร็จคือปลายทางที่เราจะไปเราจะไปให้ถึงได้ให้ได้เพราะเรามีศรัทธาในเป้าหมายที่เราจะไปให้ถึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือธรรมะในมุมมองหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้จากปูลมที่เราไปเล่นอยู่แถวๆชายทะเลหรือพาลูกพาหลานของท่านไปวิ่งเล่นอยู่แถวหาดทรายชายทะเลซึ่งทุกวันนี้ทะเลหลายที่ก็ยังมีปูลมให้เราเล่นอยู่ให้เราวิ่งเล่นให้เราเรียนรู้อยู่ถึงแม้มันจะเหลือน้อยลงเพราะธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมมันผันเปลี่ยนนะมันแปรปรวนเปลี่ยนไปอะไรๆก็สูญพันธุ์สลายไปหายไปอย่างน่าใจหายเลยทีเดียวใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่เราควรจะได้แง่คิดที่เป็นสัจธรรมซึ่งปูลมเป็นครูให้กับเราในอีกมุมหนึ่งที่ควรจะมองนะนี่ผมพูดเรื่องคุณค่าของครูนะที่สองตาเรากับหนึ่งสมองของเราจะต้องเข้าถึงให้ได้เพื่อจะทำให้เรายอมรับว่าทุกสิ่งรอบตัวเราล้วนเป็นครูทั้งนั้นอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราฉลาดพอที่จะมองเห็นความเป็นครูของสิ่งนั้นได้ดีแค่ไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มาหนุกนึกหนุกหนานในการที่จะคิดเพื่อหาธรรมะเอาจากปูลมกันต่ออีกเส้นนิดนึงการที่ปูลมเอาข้างไปแล้วไปได้ไหวเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวตนเองไปสู่รูที่อยู่ไกลไกลนะไปได้อย่างปลุกปลาดปราดเปรียวขณะที่เราวิ่งตรงๆทางเรายังไล่มันไม่ทันเนี่ยนะมันสอนอะไรเราอีกบทเรียนบทนี้จากประสบการณ์จริงที่ท่านทั้งหลายจะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเอาก็ได้หรือจะใช้จินตนาการประยุกต์นะคือนึกภาพเอาว่าสิ่งที่อาจารย์ปริญญากำลังกล่าวนำให้ท่านเห็นว่าปูลมกำลังวิ่งไปแล้วท่านกำลังไล่ต้อนปูลมเพื่อจะจับอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินนั้นภาพจริงมันเป็นยังไงท่านก็ใช้จินตนาการคือวาดฝันตามความเป็นจริงที่ผมพูดเอาท่านก็จะสามารถนึกออกบอกได้นะฮะว่าเออแปลกนะตัวก็น้อยนิดเดียวขาก็สั้นจุ๊จู๋นะแล้วก็ขาเยอะด้วยเผลอๆวิ่งไปวิ่งมาขาอาจจะพันกันก็ได้นะแต่มันกลับวิ่งหนีเราเร็วมากๆเลยเราไล่ไม่ทันแง่คิดตรงนี้ที่เป็นข้อสัจธรรมที่ปูลมสอนเราอย่างน่าขอบคุณนั่นก็คือปูลมสอนเราว่าถ้าเราทำอะไรซื่อตรงนะครับถ้าเราทำอะไรซื่อตรงกว่าจะถึงเป้าหมายมันก็เป็นไปตามความเป็นจริงที่มันควรจะเป็นเนาะแต่ถ้าเราไม่ซื่อตรงคือทำอะไรแล้วเบี่ยงเบนออกไปจากความถูกต้องเหมาะสมและดีงามคือประพฤติชั่วนะฮะก็ไม่ต่างกับการที่ปูลมเอาข้างไปอ่ะคือเอาสีข้างเข้าถูนี่แสดงว่าไม่ตรงใช่ไหมครับใช่ไหมไม่จริงใจไม่ตรงอะไรต่างๆเหล่านี้ปรากฏว่าเอาข้างไปแบบปูลมนะมันไปเร็วมากเลยถ้าเดินตรงทางแล้วก็ถึงเป้าหมายช้าหรือไปยากนะครับอย่างนี้ก็ทำให้เราได้แง่คิดว่าเราต้องระวังตัวเรานะฮะถ้าเรารักจะเป็นคนดีคือคนซื่อตรงคือตรงไปตรงมาเนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวเราไว้ให้มากเพราะว่าถ้าหากว่าเราพลาดนะฮะเราทำชั่วเราประพฤติตัวไม่เหมาะสมคือเราเอาข้างไปเนี่ยนะฮะมันจะเสียคนได้เร็วมากเสียคนได้เร็วมากก็เหมือนกับว่าเวลาปูลมเอาข้างไปแล้วมันจะไปได้ไวมากเลยขณะเราเป็นคนตรงไปตรงมาวิ่งตรงทางเราจะยังไปได้ช้ากว่าปูลมซิอีกนี่คือแง่คิดที่เป็นธรรมะถูกไหมครับนอกจากปูลมจะเป็นครูของเราที่จะสอนว่าเป็นคนดีนะเป็นยากนะถ้าจะเป็นคนชั่วเราก็จะเสียผู้เสียคนได้เร็วมากอย่างที่ว่าแล้วเราหันมาดูใกล้ๆตัวนะฮะน้ำที่อยู่ในแก้วที่เราใช้ดื่มนี่ก็เหมือนกันน้ำนะถึงแม้ว่าธรรมชาติของมันนะครับจะเมื่ออุ่นให้ร้อนก็จะเดือดกลายเป็นไอนะต้มให้ร้อนก็จะกลายเป็นไอพอเป็นไอลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ควบแน่นกลั่นตัวกลับมาเป็นหยดน้ำเหมือนเดิมอีกหรือน้ำพอไปทำให้มันเย็นลงก็ขยายตัวเป็น6เท่าหรือ4เท่าประมาณนั้นก็กลายเป็นน้ำแข็งพอเอาน้ำแข็งมาวางตั้งทิ้งไว้ไม่นานในที่สุดน้ำแข็งนั้นก็กลับมาเป็นน้ำเหลวๆอีกตรงนี้ก็ได้แง่คิดอีกครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะทำให้น้ำเนี่ยกลายเป็นครูของเราได้อีกเหมือนกันเราจะเห็นคุณค่าของน้ำมากยิ่งขึ้นจากสัจธรรมตรงนี้เราเห็นอะไรครับเราแลเห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมดุล นะครับไม่ว่าตัวเราเองเนี่ยร่างกายของเราจะเป็นร่างกายของเด็กจะเป็นผู้หญิงผู้ชายน่าจะโตเป็นผู้ใหญ่หรือจะเข้าสู่เสื่อมวัยในวัยชราถ้าเรามีคุณสมบัติของการเป็นคนดีไม่ว่าเราจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เราก็จะต้องรักษาความเป็นคนดีของเราไว้ตลอดเวลา
ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราไปตามสิ่งแวดล้อมอย่างไรเราก็เปลี่ยนแปลงแต่กายสังขารหรือกายภาพเท่านั้นแต่จิตใจหรือคุณสมบัติทางจิตที่เป็นคนดีเราจะต้องไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเป็นเราอยู่วันยังค่ำนั่นคือคนดีที่แท้จริงนี่ก็เป็นธรรมะอีกบทหนึ่งซึ่งเราได้จากธรรมชาติของน้ำไม่ใช่เหรอครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้ชี้นำให้ท่านได้เกิดสติทางจิตวิญญาณกันเกี่ยวกับเรื่องของครูในโอกาสที่เราพูดถึงเรื่องวันครูซึ่งมีขึ้นทุกปีนะฮะในทุกๆเดือนมกราคมผมได้กราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมฝักใฝ่ในการแสวงหาสัจธรรมเพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตประจำวันของตนและเพื่อการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งกายและจิตใจของตนเองร่วมกันกับผู้อื่นที่เป็นคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวแต่อยู่ในสังคมเดียวกันก็ตามท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับการที่เรายอมรับว่าทุกสรรพสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเราไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสรรพสิ่งในธรรมชาติทุกสรรพสิ่งตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่จนกระทั่งแม้กระทั่งสิ่งที่เรายังมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอะไรเหล่านี้นะครับการที่เราสามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นครูของเขาได้มันก็อยู่ที่ความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาของเราดังที่ผมได้กล่าวไว้แล้วถ้าเรามีความเฉลียวฉลาดมากสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่แต่ละสรรพสิ่งล้วนมีคุณสมบัติเป็นของตนเองกันอยู่แล้วท่านผู้ฟังจะยอมรับได้อย่างสบายใจสนิทใจได้เลยว่าทุกสรรพสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นครูของเราทั้งสิ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่าสำหรับเรามากถ้ามนุษย์มองเห็นคุณค่าของกันและกันตรงนี้เห็นความเป็นครูของกันและกันตรงนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าโลกใบนี้จะมีความสงบสุขหรือมีสันติสุขมากยิ่งขึ้นการฆ่ารันฟันแทงกันการเอาเปรียบเบียดเบียนกันการทำร้ายหรือทำลายซึ่งกันและกันมันก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับก็เพราะว่ามนุษย์เราเห็นคุณค่าของกันและกันแล้วมนุษย์จะรักกันจะห่วงหาอาทรจะห่วงใยต่อกันอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันจะเป็นภาพที่งดงามและสวยงามจริงๆแต่นี่น่าเสียดายที่มนุษย์ส่วนใหญ่นะครับเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์ส่วนมากแล้วมักจะเรียนรู้ที่จะแสวงหาความรู้กันซะมากกว่าแสวงหาปัญญาการแสวงหาปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถสอนตนเองได้ด้วยปัญญาของเราหาความรู้เพื่อจะทำให้ตัวเองเป็นองค์ความรู้หรือเป็นครูของคนอื่นเขาได้ก็ด้วยปัญญาของเราทุกวันนี้มนุษย์เราส่วนใหญ่เป็นครูของผู้อื่นได้เพราะเรียนรู้มากกว่าคิดรู้นะฮะเวลาบางทีคิดรู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองคิดถูกหรือคิดผิดนะฮะและไอ้ความรู้ที่ตัวเองคิดได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าล้ำลึกหรือแยบยลแค่ไหนอย่างไรตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์เราในปัจจุบันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องครูที่เป็นสัตว์และธรรมชาติอยู่สองสามสิ่งวันนี้ก็ยังอยากจะสนุกนึกชวนท่านผู้ฟังฝึกคิดฝึกมองและก็ฝึกค้นหาสัจธรรมที่เป็นองค์ความรู้ของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวในบางสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวท่านเพื่อทำให้ท่านเนี่ยมีโอกาสจะได้สร้างความฉลาดให้กับตัวเองได้มากขึ้นจากที่ฉลาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในเท่าที่ท่านเป็นอยู่นะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยสามารถเรียนรู้ด้วยสติปัญญาตัวเดียวกันของท่านนั่นแหละครับใช้ความรู้ที่เรียนรู้มานำพาสันติสุขมาสู่ตนเองและผู้อื่นได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์สูงสุดที่รายการวิทยุของเราคือรายการเทพทิพย์มงคลธรรมพร่ำกล่าวกับท่านผู้ฟังบนหน้าปัดวิทยุอยู่เป็นประจำทั้งวันคืนเนี่ยเอาล่ะเราได้เรียนรู้ว่ากบก็เป็นครูของเราได้ในเรื่องของการมีวิสัยทัศน์ที่ถ้าจะสอนกันสั้นๆก็คือต้องรู้จักก้าวให้ไกลหรือมองให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงแล้วก็ถึงแล้วก็ต้องถึงเป้าหมายอย่างแม่นยำถูกต้องด้วยเนี่ยครูนะรูปธรรมที่สองคือปูลมที่เรากล่าวไปแล้วเนี่ยก็สอนให้รู้ว่าถ้าจะเป็นคนดีต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีเป็นคนดีต้องไม่ท้อแท้เนี่ยแล้วก็เป็นคนดีนะก็จะต้องระมัดระวังในการที่จะประพฤติชั่วหรือหลงผิดเพราะถ้าเราหลงผิดเมื่อไหร่การเดินออกไปจากเส้นทางของการเป็นคนดีที่จะกลายเป็นว่าทำให้เราเสียผู้เสียคนมันจะเกิดแก่ตนเองได้ง่ายมากเนี่ยซึ่งมันง่ายกว่าการที่เราจะเป็นคนดีซึ่งมันลำบากกว่าเสียอีกนะครับและก็ครูของเราอีกสรรพสิ่งหนึ่งคือน้ำที่อยู่ในธรรมชาติเราบอกว่าน้ำก็คือน้ำนั่นหมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังเรียนรู้ที่จะเป็นคนดี
เราจะเป็นคนดีที่แท้จริงได้เราต้องคงความเป็นคนดีอย่างยั่งยืนนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะตัวเราจะเกิดแก่นะไปอยู่ในวัยไหนเสื่อมถอยทางสังขารประการใดหรือเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใดนักกายของเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมนั้นก็ตามแต่ตัวเราก็ยังเป็นเราถ้าจะเติมเต็มตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นกบหรือเป็นจิ้งจกจิ้งเหลนกิ้งก่าหรือว่าแมลงทั้งหลายธรรมชาติของสัตว์เหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะสามารถเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนแปลงสีสันของรูปลักษณ์ของตัวเองให้กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมนะเพื่อทำให้ตัวมันเองนะเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมนั้นหรือกับธรรมชาติแวดล้อมของตัวเองเสมอนะไอ้ตรงนี้ก็เป็นข้อธรรมะอย่างหนึ่งว่าถึงแม้สีภายนอกจะเปลี่ยนนะครีบจะเปลี่ยนหนังจะเปลี่ยนสีนะขนจะเปลี่ยนสีนะปีกจะเปลี่ยนสีแต่ยังไงตัวตนที่แท้จริงของตนก็ยังเป็นตนเองอยู่ไม่ได้ไปเป็นอย่างอื่นหรือกลายเป็นสัตว์อื่นแต่อย่างใดถูกต้องไหมครับนั่นก็คือข้อธรรมะที่เราเรียนรู้มาจาก3ประการทีนี้เราก็คงจะต้องมากล่าวต่อกันอีกเพื่อทำให้ท่านผู้ฟังสนุกนึกหรือสนุกคิดในการที่จะเรียนรู้เพื่อสอนตนเองในการเรียนรู้ที่จะยกระดับสติปัญญาของตนเองเพื่อจะให้เข้าถึงสัจธรรมหรือข้อธรรมะที่เป็นองค์ความรู้ของสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราจะทำให้เรามองเห็นคุณค่าของสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบตัวเรามากขึ้นส่วนใหญ่เราจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดก็ต่อเมื่อเราได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นซึ่งตรงนั้นมนุษย์เราไปเข้าใจคำว่าคุณค่ากับคุณประโยชน์เนี่ยนะสับสนกันผมอยากจะเรียนผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าคำว่าคุณค่ากับคุณประโยชน์นั้นมันต่างกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรที่ใช้เขียนหรือความหมายที่เราจะต้องทำความเข้าใจเรามองว่าใครมีคุณค่าต่อเราจากการที่เรามองว่าคนนั้นเขามีประโยชน์ให้กับเราหรือเป็นประโยชน์ต่อเราหรือมีผลประโยชน์ให้เราใครมีผลประโยชน์ให้เราเราก็ไปบอกว่าคนนั้นมีคุณค่าสำหรับเรานะเราจะเลี้ยงดูเราจะดูแลนะเราจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาคนนั้นไว้อย่างมั่นคงมันต่างกันกับใครก็ตามทีที่มองดูแล้วไม่มีประโยชน์อันใดกับเราหรือหาผลประโยชน์ใดๆจะหยิบยื่นให้เราไม่ได้เลยนั้นเราก็ไม่คบเขาเราก็ไม่เอาเขามาเป็นเพื่อนไม่เอาเขามาเป็นพวกอย่างนี้ครับนี่ก็คือความสับสนในตนเองของมนุษย์ที่สับสนระหว่างคำว่าคุณค่ากับคำว่ากับคำว่าคุณประโยชน์เนี่ยมันคนที่ไม่มีคุณประโยชน์ต่อเราแต่เขาก็มีคุณประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นไม่ใช่หรอครับเนี่ยมันเราเห็นใครไม่มีประโยชน์กับเราแล้วเราบอกว่าเขาไร้ค่ามันจึงเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมครับอันนี้คือแนวคิดเล็กๆที่อยากจะฝากแทรกไว้ตรงนี้นะครับมันเราจะมาลองเรียนรู้ด้วยสติปัญญาของเราดูว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยล้วนมีคุณค่าในตัวเองจริงหรือเปล่าและเราควรที่จะรักหรือด้วยการมองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นและเมื่อเรารักและมองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะไม่ทำร้ายหรือทำลายสิ่งนั้นใช่ไหมอย่างตะกี้เนี่ยเราคุยเรื่องกบถ้าเราเห็นคุณค่าของกบที่เป็นครูของเราเราก็จะต้องแสดงความกตเวทีในความมีบุญคุณของเขาอย่างมีสำนึกนั่นคือเราต้องไม่ทำร้ายกบไม่ตีกบไม่แทงกบไม่กินกบใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าการทำอย่างนั้นคือการทำร้ายต้องเอาชีวิตของเขาเพื่อความอร่อยบนปลายลิ้นของท่านจากการกินเนื้อกินเลือดของเขาเนี่ยท่านต้องเอาชีวิตของเขามันถ้าเขาเป็นครูของเราท่านจะฆ่าครูของท่านเลยเชียวหรอครับเนี่ยอย่างเนี้ยเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าปานาติบาตคือข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าห้ามไว้พระศาสดาห้ามไว้การทำเพราะเชื่อพระพุทธเจ้าแต่เชื่อแล้วขาดความรู้ขาดความเข้าใจไร้สติปัญญามันก็เป็นความงมงายอย่างหนึ่งคืองมงายที่จะประพฤติดีแต่ยังขาดจิตสำนึกมันถ้าเราเติมตรงนี้เข้าไปมันก็จะเป็นการสั่นสะเทือนด้วยจิตสำนึกอย่างแท้จริงว่าเออฉันไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหล่านี้นะเพราะพวกเขาเหมือนกับเป็นครูของฉันถ้าฉันไปทำร้ายเขาเอาชีวิตเขาเพื่อจะกินเพื่อจะอะไรต่างๆเนี่ยนั่นแสดงว่าฉันเป็นคนใจดำสิ้นดีเลยฉันเป็นคนใจดำอย่างร้ายกาจเลยใช่ไหมแสดงว่าฉันขาดจากการเป็นผู้ประพฤติธรรมไปอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งแล้วแหละอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเรารักจะเป็นผู้ประพฤติธรรมและจะแบบพฤติตนเป็นคนดีไม่ก้าวล่วงผู้ใดหรือสรรพสิ่งใดก็ตามไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ด้วยกันหรือสิ่งไร้ชีวิตใดๆที่เป็นสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติเราก็จะไม่มีวันปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามหรือไปทำลายความสมดุลของเขาไม่ว่าแม้แต่เพียงแค่คิดเราก็จะไม่คิดนะอย่างเช่นตะกี้เราพูดถึงเรื่องของจิ้งจกจิ้งเหลนกิ้งก่าแมลง
ซึ่งเทียบเคียงกับน้ำว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ยังเป็นตัวตนคนเดิมอยู่นะเราพูดถึงตรงนั้นนั่นหมายความว่าเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างไรแต่ไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนไปจากความเป็นคนดีที่มีคุณสมบัติเดิมของตนอยู่น้ำก็ยังเป็นน้ำจิ้งจกจิ้งเหลนกิ้งก่าหรือแมลงชนิดนั้นมันก็ยังเป็นแมลงชนิดนั้นเป็นจิ้งจกจิ้งเหลนกิ้งก่าตัวเดิมพันเดิมไม่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับอย่างนี้ต่อให้เปลี่ยนสีแต่ไม่ได้เปลี่ยนใจใช่ป่ะครับนะนั่นก็คือแนวคิดที่น่าสนใจทีนี้เรามาดูในอีกมุมหนึ่งครับอย่างจิ้งจกจิ้งเหลนกิ้งก่าหรือว่าแมลงอย่างที่ผมกล่าวขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนี่ยถ้าเราจะมององค์ความรู้ในความเป็นตัวตนของสรรพสัตว์เหล่านี้เขาก็สามารถเป็นครูเราได้อีกแง่มุมหนึ่งเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นครูในแง่มุมไหนครับเป็นครูในแง่มุมที่ว่าถ้าตัวเขาคิดบังอาจเหมือนกับความเป็นมนุษย์หลายหลายคนในยุคปัจจุบันนะครับมนุษย์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาไปอยู่ท่ามกลางมนุษย์คนอื่นเนี่ยเขาสอนว่าอะไร

้องนะเพื่อสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตหรือสร้างสันติสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับคนอื่นและเราก็จะใช้สองหูของเราทั้งสองข้างให้เกิดประโยชน์เราจะไม่ฟังคนเขานินทาว่าร้ายเราจะไม่หูเบาเราจะไม่สอดรู้สอดฟังเรื่องของคนอื่นที่เขาหาว่าเสือกใช่ไหมและตาของเราสองข้างก็จะมองหาแต่ความรู้เราจะไม่แก่แล้วแก่เลยคือมองเห็นพฤติกรรมของสัตว์มองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นครูที่อยู่รอบตัวเราแต่เรามองหาองค์ความรู้จากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเราไม่ได้แสดงว่าเรามีตาแต่ไร้แววนะเหมือนกับว่ามีตาแต่ไม่มีสติปัญญาที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจในทุกสรรพสิ่งที่เราสัมผัสเห็นไหมฮะอย่างนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในต่อให้เวียนตายเวียนเกิดกี่ภพชาติเราก็จะฉลาดขึ้นไม่ได้เราก็จะไม่มีความสามารถเข้าถึงสติปัญญาที่สูงสุดเท่าที่เราจะเข้าถึงได้จากก้อนสมองที่เรามีอยู่ในกะโหลกศีรษะของเราเนี่ยซึ่งมันนับว่าน่าเสียดายมากๆท่านผู้ฟังครับการเป็นคนช่างคิดคือเป็นคนคิดมากๆนะมันดีกว่าคนที่คิดมากส่วนมากมนุษย์เราชอบคิดมากคือคิดแล้วไร้สาระคิดแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาวันๆก็เลยต้องกินยาแก้ปวดหัวบริษัทผลิตยาต่างชาติก็ร่ำรวยกันไปใช่ไหมครับมันถ้าคนคิดเป็นเนี่ยต่อให้คิดมากๆแบบนี้ยังไงก็ไม่ปวดหัวไม่ต้องกินยาแก้โรคประสาทหรือไม่ต้องกินยาระงับปวดนะคิดมากๆก็ฉลาดขึ้นและผลผลิตทางการคิดก็จะมีประโยชน์สุขต่อตนเองและผู้อื่นอีกต่างหากด้วยนะนี่คือสิ่งสำคัญที่อยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าธรรมะมีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งก็เพราะเหตุนี้เพราะอะไรครับเพราะทุกๆคนทุกๆแห่งนั้นมีสรรพสิ่งตั้งมากมายทั้งมีชีวิตและไร้ชีวิตที่เขามีองค์ความรู้เฉพาะตัวของเขาอยู่และมันแฝงเร้นอยู่ในความเป็นตัวตนหรือความเป็นรูปธรรมของสรรพสิ่งเหล่านั้นเพราะมันถูกกำหนดให้มีคุณสมบัติอย่างนั้นมันมนุษย์เรามีสติปัญญามีสองตาสองหูนะมีสองมือสองเท้าพูดง่ายๆคือมีหนึ่งสมองกับสองมือถ้าเราไม่ฉลาดที่จะเอาความรู้มาจากสรรพสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเองได้แล้วค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยการให้คนอื่นมาคอยสอนค่อยๆอ่านตำราจากที่คนอื่นเขาค้นคว้ามาแล้วขีดเขียนให้แต่ใช้สติปัญญาเพื่อการสอนตนเองไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้อย่างนี้ก็นับว่าเสียดายเรายังจะต้องพัฒนาตัวเราเองกันต่อไปนะครับเราจึงจะเข้าถึงซึ่งความเป็นครูได้มันวันนี้ก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายเอาไว้ว่าจงมองเห็นความเป็นครูของผู้อื่นให้ได้แล้วมันจะทำให้เราฉลาดขึ้นครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภ

พิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับเราก็ยังคงจะสนทนากันสื่อสารกันหรือถ่ายทอดธรรมะเนี้ยภาคปฏิบัติผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้ในเรื่องของครูกันต่อเนี้ยถึงแม้ว่าจะคุยติดต่อกันมาหลายวันแล้วก็ตามผมได้นำท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายได้หันมาให้ความสนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตนเองโดยชี้ให้ท่านทั้งหลายได้แลเห็นหรือได้เกิดการเรียนรู้ว่าในช่วงของเดือนมกราคมของทุกๆปีเนี่ยนะฮะจะมีการพูดถึงเรื่องวันครูแล้วก็เป็นวันของครูนะครับเนี่ยกันตลอดแต่ว่าเนี่ยเราอาจจะมองครูโดยเฉพาะส่วนที่เป็นผู้มีอาชีพเป็นครูที่อยู่ในรั้วสถาบันการศึกษาต่างๆกันซะเป็นหลักใหญ่โดยหลายตอนที่ผ่านมานั้นผมได้ชี้ให้ท่านผู้ฟังได้แลเห็นว่าแท้แล้วนั้นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นครูของเรานะครับไม่ได้หมายถึงครูที่เป็นมนุษย์ที่ทำหน้าที่หรือมีอาชีพสอนหนังสือหนังหาแก่เด็กนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาในรั้วของสถาบันการศึกษาเสมอไปหรือว่าครูที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หรือวิชาการใดๆให้กับลูกศิษย์เท่านั้นแต่ผมชี้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้มองในมุมที่กว้างออกไปและลึกซึ้งแยบยลยิ่งกว่านั้นครับโดยแนะเน้นท่านผู้ฟังให้มองเห็นว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราทุกรูปธรรมแม้กระทั่งทรายทุกเม็ดที่อยู่ภายใต้ฝ่าเท้าเราที่เราเหยียบยืนกันก็ตามล้วนมีบทบาทหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าครูของเราได้ด้วยกันทั้งสิ้นแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือสัตว์ป่าเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยจะเป็นชนิดไหนชนิดใดก็ตามพวกเขาก็ล้วนเป็นครูของมนุษย์เราได้ทั้งสิ้นองค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือศาสดาพระองค์ใดก็ตามเนี่ยล้วนทรงสื่อสอนให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยรักกันไม่เบียดเบียนกันนะแล้วก็สอนให้มนุษย์มีความกตัญญูกตเวทีคือสำนึกรู้ในคุณค่าของกันและกันเมื่อสำนึกรู้ในคุณค่าของกันและกันแล้วก็เน้นย้ำให้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นรู้จักเรียนรู้ที่จะตอบสนองความดีงามหรือตอบสนองพระคุณหรือจะเรียกว่าตอบสนองบุญคุณนะต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราด้วยกันทั้งสิ้นมันถ้าหากว่าเรามองเห็นว่านอกจากมนุษย์แล้วสัตว์ต่างๆต้นไม้ต้นไร่หรือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่อยู่ในระบบเดียวกันกับเราก็คืออยู่บนโลกนี้นะกับเราเนี่ยถ้าเรามองเห็นคุณค่าของพวกเขาเหล่านั้นคือมองเห็นว่าเขาคือครูของเราได้แล้วการที่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยหรือชาวโลกทั้งหลายเนี่ยจะหันมามีจิตสำนึกใหม่ที่ถูกต้องคำว่าจิตสำนึกใหม่ที่ถูกต้องในที่นี้หมายถึงการเกิดความมีสำนึกดีสำนึกถูกต้องที่จะมีต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเราเป็นเพื่อนร่วมโลกของเรานะมันก็จะเกิดขึ้นมาในจิตใจของมนุษย์เราแต่ละคนได้คำว่ามีจิตสำนึกที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแก่กันและกันนั่นก็คือการมีจิตสำนึกที่จะมองเห็นว่าทุกสรรพสิ่งทุกรูปธรรมรายรอบตัวเราล้วนเป็นครูของเราทั้งสิ้นเมื่อเรามองเห็นว่าเขาเป็นครูของเราก็แสดงว่าเรามองเห็นคุณค่าของเขาการมองเห็นคุณค่าของเขาก็หมายถึงการมีสำนึกระลึกถึงพระคุณของเขานั่นเองแล้วทีนี้ก็มาสอดคล้องกับหลักคำสอนของพระศาสดาในแต่ละศาสนานะครับที่สอนให้มนุษย์เราเนี่ยนะมองเห็นคุณค่าหรือมองเห็นบุญคุณของผู้อื่นแล้วให้รู้จักตอบแทนพระคุณของผู้อื่นด้วยแปลว่าต้องไม่เนรคุณต้องไม่กระทำสิ่งใดๆที่อกตัญญูนั่นเองทีนี้ถ้าจะพูดให้แคบลงนะฮะเฉพาะมนุษย์เราที่มองสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เป็นสัตว์เหมือน
กับสัตว์ทั่วไปที่เราเรียกว่าสัตว์ชั้นต่ำหรือสัตว์เดรัจฉานอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราสามารถเข้าถึงซึ่งคำว่าครูของเราได้เราก็คงจะมีสำนึกที่จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหล่านั้นถ้าเรามองเห็นคุณค่าความเป็นครูของต้นไม้ต้นไร่ต่างๆที่ขึ้นอยู่ตามป่าตามเขาซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยนะถ้าเรามองว่าเขาคือครูของเราการที่จะคิดไปโค่นไม้ทำลายป่าไปทำลายภูเขาทำลายสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบนิเวศของตัวเราเองเราก็คงจะไม่ทำถูกต้องไหมครับแต่ทุกวันนี้เป็นเพราะมนุษย์เราห่างไกลธรรมะไม่เข้าถึงซึ่งคำว่าธรรมะคือธรรมชาติอย่างแท้จริงมนุษย์ก็เลยเบียดเบียนธรรมชาติเพื่อให้ตัวเองมีความสุขมีความสะดวกและก็มีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่อะไรทำนองนั้นแล้วก็ทำลายผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นเพียงแค่มุ่งหวังที่จะสร้างประโยชน์สุขใส่ตัวหรือพวกตัวเท่านั้นเองมันถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังครับคงจะปฏิเสธไม่ได้ถ้าเราจะต้องบอกตัวเราเองว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนเป็นครูของเราทั้งนั้นอ่ะและถ้าเราเป็นผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงๆแล้วเราก็คงจะทำร้ายครูของเราไม่ได้ข้อปานาติปาตาเวรมณีนั่นไงที่องค์พระศาสดาส่งสื่อสอนพวกเราเอาไว้ว่าอย่าเบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะการเป็นการทำร้ายไม่ว่าจะเป็นการหมายชีวิตก็ตามเนี่ยสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะล้วนรักชีวิตของตัวเองเหมือนท่านอะไรเขาว่ากันอย่างนั้นนั่นก็เป็นคำสอนที่เราได้ยินกันอยู่ทั่วไปและมนุษย์ส่วนใหญ่ก็อ้างว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารของเรานี่เราก็ต้องทานต้องกินสิเนี่ยจะมาหาว่าบาปได้อย่างไรนั่นก็คือคำกล่าวของคนหลายคนที่ยังไกลธรรมะที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงเพราะว่าการฆ่าเอาชีวิตนั้นก็คือทำลายสรรพสิ่งหนึ่งให้ล้มหายตายจากไปความมีความเป็นหรือการดำรงอยู่ถามว่าถ้าเราเข้าใจก็ว่าธรรมะคือธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับเรามองเห็นไหมสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในธรรมชาติอย่างเช่นดวงดาวทั้งหลายในระบบสุริยะจักรวาลที่เราชอบเอามาอ้างเอามายกตัวอย่างกันอยู่เป็นประจำนั่นประไรดวงจันทร์กับโลกเคยทำร้ายกันไหมก็อย่างต่างโคจรอยู่ในระบบเดียวกันเป็นดาวเพื่อนของกันและกันที่น่ารักด้วยใช่ไหมต่างล้วนโคจรอยู่ในระบบเดียวกันมีดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันก็ไม่มีใครทำร้ายซึ่งกันและกันความเป็นระบบสุริยะจักรวาล นั้นก็ยังดำรงอยู่ตลอดมาและก็แน่นอนต้องถาวรตลอดไปเนี่ยมันการที่มนุษย์เราเข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติมนุษย์ก็จะต้องเรียนรู้ธรรมชาติเอาจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเนี่ยแหละครับแล้วก็นำมาปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกันกับกฎของธรรมชาติมันการที่เราฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งเพื่อจะเอาเลือดเอาเนื้อเข้ามากินอย่างอร่อยอร่อยบนปลายลิ้นหรือไล่ฆ่าเป็นเกมกีฬาอย่างสนุกสนานอย่างเนี้ยมันเป็นการเบียดเบียนกันมันเป็นการทำร้ายกันไม่ใช่เหรอครับหรือมันเป็นการทำลายกันไม่ใช่เหรอครับการทำร้ายการทำลายการเบียดเบียนกันนั่นไม่ใช่พฤติกรรมที่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติแต่มันเป็นพฤติกรรมที่สวนทางกันกับกฎแห่งความเป็นจริงของสรรพสิ่งในธรรมชาติที่ทุกสรรพสิ่งล้วนสมดุลกันล้วนต้องดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลไม่ว่าจะพูดยังไงก็อธิบายได้อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นนะศีลซึ่งเป็นกฎข้อแรกในการเป็นมนุษย์ที่ทุกคนยึดถืออยู่คือปานาติบาตคือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะแต่มีคนบางคนดันไปวงเล็บว่ามันเกิดมาเพื่อให้เราฆ่ากินมันเราไม่บาปก็อยากจะให้ถามตัวท่านเองนะครับว่าถ้าท่านคิดอย่างนั้นเนี่ยท่านเคยได้ยินใครบอกท่านเช่นนั้นหรือว่าสัตว์เหล่านั้นเกิดมาเพื่อให้เราฆ่าเขากินเป็นอาหารเพื่อให้เราไล่ล่าเขาเป็นเกมกีฬาอย่างสนุกสนานใครบอกท่านเนี่ยแล้วถ้าคนคนนั้นเป็นคนบอกท่านจริงท่านก็ช่วยถามเขาต่อไปด้วยว่าใครเป็นคนบอกเขาว่าสัตว์เหล่านั้นเกิดมาเพื่อให้เป็นอาหารของเราเนี่ยตรงนี้ครับคือสิ่งที่มนุษย์เราส่วนใหญ่มักจะแปลความหมายอะไรก็ได้ที่เข้าข้างตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันถ้าสัตว์หลายชนิดที่อยู่ในป่าที่เหลืออยู่น้อยแล้วในตอนนี้นะครับถ้ามันเกิดมีสำนึกประหลาดขึ้นมาบ้างว่ามนุษย์เป็นอาหารอันโอชะของพวกเราเว้ยพวกเราบุกเข้าเมืองถล่มมนุษย์
กินมนุษย์เป็นเนื้อเป็นเลือดเป็นอาหารอะไรเงี้ยนะแล้วพวกเราจะว่ายังไงเนี่ยเพราะสัตว์มันเกิดเข้าใจผิดหรือหลงผิดไม่ทราบบอกว่ามนุษย์คืออาหารของพวกมันต้นไม้ใบหญ้าหน่อไม้อะไรต่ออะไรในป่ามันไม่เอาละมันจะมาหาอาหารอันโอชะคือเนื้อมนุษย์ที่อยู่ในเมืองละเพราะเดี๋ยวนี้พลเมืองพลโลกล้นโลกละจะมาช่วยเก็บกินกันระหว่างนั้นนะแล้วเราจะทำยังไงครับเห็นไหมครับมันถ้าธรรมชาติมันวิปริตแปรปรวนไปหมดเนี่ยเราคิดอย่างนี้ได้ถ้าสัตว์ทั้งหลายมันเกิดมีสำนึกด้วยสัญชาตญาณมันวิปริตแปรปรวนเข้าให้มั่งละแล้วมนุษย์เราจะทำอย่างไรเนี่ยครับตรงนี้ครับมันในหลายตอนที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องวันครูเราพูดถึงเรื่องครูที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วเนี่ยก็หวังว่าท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายคงจะได้สติปัญญาคือได้สติทางจิตวิญญาณขึ้นมาบ้างว่ามันจะทำให้ท่านมีสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจทีเดียวนะสันติสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจก็คือตัวรู้ที่เกิดขึ้นนั้นมันจะทำให้ท่านมีความสุขและก็อิ่มเอมเบิกบานนะในการที่จะมีจิตที่สงบไม่คิดร้ายทำลายสรรพสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราต้นไม้สักต้นหนึ่งท่านก็จะไม่คิดจะโค่นมันเลยเพราะท่านรู้ว่าเขาสามารถให้ความเป็นครูกับเราได้ใช่ไหมนะหรือถ้าไม่คิดแค่ตรงนั้นว่าต้นไม้เป็นครูกับเราได้เราก็บอกว่าต้นไม้ต้นไร่นะหรือลำธารหรือแม่น้ำอะไรพวกเนี้ยก็เป็นที่อยู่ของสิงสาราสัตว์ทั้งหลายที่พวกเขาก็เป็นครูของเราเหมือนกันนะแล้วถ้าหากว่าต้นไม้ต้นไร่ถูกค้นทิ้งหมดถูกค้นทิ้งหมดนะภูเขาถูกเราระเบิดนะทำลายเสียราบพนาศูนย์ไปหมดเปลี่ยนจากภูเขาเป็นที่ราบไปซะอย่างเงี้ยแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะไปอยู่ที่ไหนบ้านของเขาก็คือป่าถูกไหมไม่งั้นก็เขาคงต้องหนีมาอยู่ในเมืองนะฮะขับไล่พวกเราออกจากบ้านแล้วไปอยู่ป่าแทนป่าที่ถูกรื้อถูกแผ่ถางถูกเผากันหมดจนเฮี้ยนเตียนอะไรเหล่านั้นนะพวกเราก็คงจะลำบากพิกลเหมือนกันใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยครับมันถ้าหากว่าเราจะศึกษาธรรมะและเราจะเข้าถึงซึ่งความเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายได้อย่างแท้จริงแล้วนั่นหมายความว่าเราคงจะต้องใช้สติปัญญาของเราเนี่ยมองหาคุณค่าในสรรพสิ่งที่อยู่แวดล้อมรอบๆตัวเราให้จงได้การมองเห็นคุณค่าของเขาก็คือมองเห็นความเป็นครูของเขาที่มีต่อตัวเรานั่นเองนะคราวที่ผ่านๆมาเราพูดถึงเรื่องกบก็เป็นครูของเราได้ปูลมก็เป็นครูของเราได้ใช่ไหมครับจิ้งจกจิ้งเหลนกิ้งกาหรือแมลงที่มันเปลี่ยนสีปีกของมันเปลี่ยนสีผิวหนังหรือลำตัวของมันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นครูสอนพวกเราได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับบางครั้งท่านไปเที่ยวในป่าเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆท่านก็สามารถหยิบออกมาเป็นครูของท่านได้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านสังเกตให้ดีเนี่ยต้นไม้ถ้ายิ่งสูงใหญ่มากเท่าใดลำต้นอวบหลายคนโอบทีเดียวนะครับแผ่กิ่งก้านใบสาขาขยายออกไปโดยรอบเนี่ยมันจะสามารถยืนต้นตระหง่านอยู่ได้ก็ต้องอาศัยรากแก้วที่แข็งแรงแล้วก็หยั่งลึกลงไปในดินถูกต้องไหมครับเนี่ยถ้าหากว่าต้นไม้เนี่ยไม่มีรากแก้วที่แข็งแรงและหยั่งลึกมันเติบโตอ้วนท้วนสมบูรณ์เป็นต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นมาเมื่อใดโอกาสที่มันจะล้มระเนระนาดเมื่อมีลมพัดมาเนี่ยก็จะมีสูงมากทีเดียวและเมื่อต้นหนึ่งล้มมันก็ไปล้มทับต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่เคียงข้างมันก็พาให้ต้นไม้ต้นเคียงข้างล้มระเนระนาดเป็นโดมิโนต่อไปเนี่ยอย่างเนี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัวอย่างตรงนี้เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะได้องค์ความรู้จากต้นไม้ต้นนี้ได้เหมือนกันนะว่าอ๋อมนุษย์อย่างเราก็ไม่ต่างจากต้นไม้เหมือนกันนะครับยิ่งเติบใหญ่นะยิ่งเป็นผู้มีอำนาจยิ่งเป็นผู้นำหรือยิ่งเป็นคนสำคัญนะเป็นต้นไม้ยืนต้นที่สูงใหญ่จะได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของฝูงนกทั้งหลายที่จะมาอาศัยร่มเงาและสัตว์ทั้งหลายที่จะมาหาอาหารอยู่บริเวณโคนต้นของเราอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยก็เปรียบเสมือนมนุษย์เราที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นที่พึ่งที่พิงของคนอื่นได้นั่นนะตัวเราจะต้องสามารถค้ำยันตัวเราให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความสมาร์ทอาจองค์ให้มีความสง่าผ่าเผยนะให้สมกับที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงได้นะเราจะยืนหยัดด้วยการเป็นมนุษย์ที่องค์อาจสง่างามได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีรากแก้วของเราที่แข็งแกร่งหรือแข็งแรงรากแก้วที่แข็งแกร่งแข็งแรงของเราก็คือเราต้องมีโครงสร้างทางจิตวิทยา
ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆก็หมายความว่ามนุษย์อย่างเรานั้นต้องมีโครงสร้างทางจิตใจที่แข็งแกร่งพอสมควรนะโครงสร้างทางจิตใจที่แข็งแกร่งพอสมควรก็คือการมีจิตสำนึกที่สมดุลการมีจิตสำนึกที่สมบูรณ์ถ้าจะพูดสั้นๆให้กระชับก็คือต้องเป็นคนดีครับเราต้องเป็นคนดีคำว่าเป็นคนดีก็แปลว่ามีจิตที่ดีมีนิสัยทางอารมณ์ที่ดีมีนิสัยในการมองโลกที่ดีนั่นล่ะเขาเรียกว่ามีจิตสำนึกที่ดีงามมันถ้าว่าเราเป็นคนที่มีจิตสำนึกที่ดีงามก็หมายถึงเราเป็นคนที่มีโครงสร้างทางจิตใจที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์เนี่ยเมื่อมีจิตใจที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์ก็หมายถึงมีรากแก้วที่แข็งแรงนะที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันเราก็จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลอยู่ได้สมาร์ทอาจองละว่างั้นเถอะก็ไม่ต่างกับต้นไม้ใหญ่นะที่มีรากแก้วที่แข็งแรงสมบูรณ์ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับนั่นก็คือแม้กระทั่งต้นไม้ก็เป็นครูของเราได้หรือถ้าเราจะมองขึ้นไปบนยอดไม้หรือบนต้นไม้เราจะเห็นว่าต้นไม้ในป่าเนี่ยเวลามันขึ้นนะขึ้นเติบโตคือยืนต้นขึ้นมาเนี่ยกิ่งก้านใบของมันก็จะแผ่สาขาออกไปใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าเขาก็จะไม่มีปัญหาอะไรกันถึงแม้กิ่งก้านใบของเขาจะระเข้าหากันแต่เขาจะไม่รานกันคำว่าไม่รานกันแปลว่าเขาไม่ทำร้ายกันนะใครหลบใครได้ก็หลบไปเลี่ยงไปแล้วก็สอดประสานกันอย่างลงตัวให้ร่มเงากับพวกเราที่ไปเดินเล่นอยู่ที่บริเวณป่าบริเวณคนต้นไม้เหล่านั้นซะอีกต่างหากเนี่ยเราจะไม่เห็นว่ากิ่งก้านใบที่ระกันของเขานั้นจะทำร้ายซึ่งกันและกันเลยต่างคนต่างก็ดำรงอยู่และยืนต้นชูกิ่งก้านใบอยู่อย่างสง่างามด้วยกันทั้งนั้นนั้นมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ในสังคมเดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันธรรมะจากสิ่งนี้ก็สอนเราได้อีกใช่ไหมครับสอนเราว่าไม่ว่าเราจะอยู่ร่วมกันจำนวนมากหรือจำนวนน้อยก็ตามโอกาสที่เราจะกระทบกระทั่งกันมันมีบ้างเขาเรียกว่าโอกาสจะระกันเหมือนกิ่งก้านใบของต้นไม้ในป่าใหญ่ที่มันระกันระหว่างต้นนั้นกับต้นนี้นะมันมีเป็นของธรรมดาคือการกระทบกระทั่งกันแต่อย่าให้เอาการกระทบกระทั่งกันตรงนั้นนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นต่างหากคือสิ่งที่มนุษย์ที่มีสติปัญญาและมีความเฉลียวฉลาดจะต้องรู้จักเรียนรู้เอากับต้นไม้ต้นไร่เห็นไหมฮะมนุษย์เราเนี่ยพอกระทบกระทั่งกันนิดๆหน่อยๆนะไม่ได้ละยอมไม่ได้ยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้จะเอาเรื่องเอาความกันเสียแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราจะได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมได้อย่างไรถูกไหมครับเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎของธรรมชาติที่เราเรียกว่าธรรมะเนี่ยมันหากว่าเรามีสติปัญญาเรามีความเฉลียวฉลาดในการมองอะไรครับคือมองหาธรรมะหรือมองหาองค์ความรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราได้เนี่ยบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องพึ่งคัมภีร์นะหรือพึ่งหนังสือธรรมะหรือครูที่เป็นพระหรือผู้รู้ อยู่อย่างเดียวซึ่งจริงๆมันก็ดีอยู่แล้วตรงนั้นนะครับแต่มันก็จะยิ่งประเสริฐมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเราสามารถใช้ความเฉลียวฉลาดทางปัญญาจากแนวคิดและมุมมองที่เย็บยนต์ของเราดึงเอาองค์ความรู้มาจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่รายรอบตัวเราเอามาให้ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเราเป็นคนที่ฉลาดละท่านผู้ประพฤติธรรมเคยจดจำได้บ้างไหมครับที่มีประโยคหนึ่งซึ่งองค์พระพุทธเจ้านะองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เคยทรงตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นธรรมก็คือเห็นธรรมะนะครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเราเข้าใจความหมายตรงนี้ที่พระองค์ตรัสไว้ว่าไงครับคำว่าเห็นธรรมะแล้วเห็นเราเนื่องจากว่าพระองค์ทรงเมตตาสื่อสอนธรรมะให้แก่ศิษย์สาวกของพระองค์และก็มีการสืบทอดต่อมาในสำหรับมนุษย์ในสำหรับมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละรุ่นนะครับมากมายข้อธรรมะของพระพุทธองค์นี้มีเยอะมากละเอียดอ่อนมากน่าศึกษาน่าค้นคว้าและก็น่าเอามาปฏิบัติตามเพื่อทำชีวิตของตนเองให้มีสันติสุขอันนี้ผมยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับทีนี้พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าพระองค์เป็นผู้สอนธรรมะเหล่านั้นไว้แล้วถ้าใครเข้าถึงธรรมะที่พระองค์สอนไว้ใครเข้าใจธรรมะของพระองค์ได้นั่นแสดงว่าคนคนนั้นมองเห็นองค์ความรู้ที่พระองค์ทรงศึกษาทรงตรัสรู้มาและเอามาถ่ายทอดเอามาสื่อสอนนะมันธรรมะนั้นก็เหมือนกับเป็นคุณสมบัติของพระองค์มันถ้าเราเห็นคุณสมบัติของพระองค์ก็ไม่ต่างกับการมองเห็นพระองค์
พระองค์ก็คือคำว่าครูที่เรากล่าวถึงเนี่ยนะฮะมันเมื่อเห็นธรรมะของครูก็แสดงว่าผู้นั้นเห็นครูละว่าอย่างนั้นเถอะนะมันเป็นอย่างนั้นนี่คือข้อเท็จจริงที่เราได้นำมากล่าวเอาไว้หลายตอนด้วยกันมันในครั้งนี้จึงใครกล่าวถึงตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของครูที่เป็นมนุษย์กันมั่งนะว่าเราเป็นครูยังไงเราจึงจะมีความสุขเราเป็นครูยังไงเราจึงจะประสบความสำเร็จเราจะเป็นครูอย่างไรจึงจะสามารถเป็นครูดีในดวงใจของลูกศิษย์ของเราได้เป็นครูที่ลูกศิษย์รักและเป็นครูที่มีรอเรืออยู่นะฮะไม่ใช่ครูที่รอเรือหายไปกลายเป็นครูอย่างเงี้ยนะเราจะเป็นได้อย่างไรนะก่อนที่เราจะคุยถึงตรงนั้นจึงต้องกล่าวถึงตรงนี้ให้ฟังมันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะฮะเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับแล้วสามารถเข้าถึงซึ่งคำว่าครูนะของสรรพสิ่งทั้งหลายที่รายรอบตัวเองได้ผมเชื่อมั่นว่านั่นท่านผู้ฟังก็สามารถเข้าถึงสติปัญญาของตัวเองที่สูงขึ้นมาได้ในอีกระดับหนึ่งแล้วคือสามารถใช้อายตนะของตัวเองโดยเฉพาะตากับหูเนี่ยนะเพื่อสัมผัสรู้ดูเห็นองค์ความรู้ของครูนำมาสู่การเรียนรู้และนำมาสู่การประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนเองนะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีความก้าวหน้าทางปัญญาและมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณในอันที่จะทำให้ท่านบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการมีปณิธานแห่งนิพพานได้แต่ก่อนจะถึงนิพพานนั้นของจิตวิญญาณนะครับท่านก็จะสามารถเข้าถึงซึ่งความมีสันติสุขในชีวิตประจำวันได้นะมันเราจะเรียนธรรมะด้วยการเรียนแบบธรรมชาติและเรียนแบบธรรมชาตินั่นเองครับมันแต่ถ้าว่าเรายังไม่รู้วิธีเรียนนะฮะหรือวิธีเรียนรายการเทพทิพย์มงคลธรรม4-5 ตอนที่ผ่านมาที่เรานำมากล่าวขานกันไว้ผ่านทางรายการทางคลื่นความถี่วิทยุแห่งนี้ที่ท่านรับฟังเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยชี้ช่องคือชี้แนวทางและสร้างแนวคิดให้กับท่านได้ไม่มากก็น้อยครับในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องครูดีในดวงใจศิษย์ครูที่เป็นมนุษย์กันบ้างดีไหมครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้ขออนุญาตนำเรื่องของครูที่เป็นมนุษย์มากล่าวผ่านทางรายการนี้บ้างนะครับหลังจากที่เราได้พูดแบบกว้างๆถึงเรื่องราวของครูของมนุษย์เราแต่ละคนที่อาจหมายถึงมนุษย์คนอื่นๆสรรพสัตว์ทั้งหลายและก็สิ่งแวดล้อมใดๆในแต่ละรูปธรรมที่อยู่ในธรรมชาติก็ล้วนเป็นครูของเราเหมือนกันนะเรากล่าวกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราก็จะมาเน้นในมิติของครูที่เป็นมนุษย์ด้วยกันสักหน่อยหนึ่งไหนๆก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวของวันครูซึ่งเป็นวันที่ระลึกเป็นวันที่สำคัญนะของคุณครูทั้งหลายสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพครูนะที่อยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆหรือตามแหล่งความรู้ที่จะถ่ายทอดหรือจะสอนให้กับศิษย์ทั้งหลายกันบ้างนะครับถ้าเราจะถามว่าครูคือใครเราก็คงจะสามารถตอบกันได้ง่ายๆนะครับว่าครูก็คือผู้สอนสอนอะไรครับแล้วก็สอนใครคำตอบก็คือครูคือผู้สอนความรู้ที่ตัวเองรู้ให้แก่ศิษย์ของตนเองใครก็ได้ที่ต้องการจะเรียนรู้ในความรู้ที่ครูรู้นั้นนั่นก็คือความหมายของคำว่าครูแต่ถ้าเราจะแปลความหมายให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกเราก็คงจะต้องกล่าวว่าครูคือผู้สอนให้ศิษย์ได้รู้ในสิ่งที่ลูกศิษย์ยังไม่รู้โดยความรู้ที่ครูสอนนั้นเป็นความรู้ที่ครูได้เรียนรู้มาก่อนจนเข้าใจแจ้งจนรู้แจ้งและจนเห็นแจ้งแล้วนั่นคือครูรู้อย่างท่องแท้ในสิ่งที่ครูสอนนั่นเองนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่ครูสอนเนี่ยนอกจากความรู้ในเชิงวิชาการนะหรือความรู้ในเชิงความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานนั้นๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นความรู้หรือยังมีความรู้อีกอย่างนึงซึ่งครูที่อยู่ในสถาบันการศึกษาทั่วๆไปที่เรียกว่าครูที่มีอาชีพเป็นครูโดยตรงเนี่ยนะฮะจะต้องสอนลูกศิษย์ของตนเองนั่นก็คือการสอนพฤติกรรมครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตามโรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วไปโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเนี่ยครูทั่วไปหลายคนนะครับยังเข้าใจผิดว่าภารกิจในการทำหน้าที่สอนลูกศิษย์ของตนเองในโรงเรียนหรือในชั้นเรียนนั้นก็คือการสอนความรู้ในวิชาการแขนงต่างๆตามที่ตัวเองศึกษาเล่าเรียนมาและตามที่ตนเองได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการของโรงเรียนให้ทำหน้าที่ในการสื่อสอนนักเรียนของตนในภาควิชาที่ครูอย่างเรานั้นเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหรือถนัดเท่านั้นครูที่มีความเชื่อและมีความเข้าใจตรงนี้จึงทำหน้าที่เป็นครูที่จะสอนความรู้นักเรียนโดยมุ่งอยู่ในมุมนี้มิตินี้แต่เพียงมุมเดียวมิติเดียวซึ่งก็นับว่าเป็นการเข้าใจผิดเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูซึ่งเราจะรวมเรียกว่าภารกิจที่แท้จริงนั้นครูมีหน้าที่เป็นผู้สอนอยู่สองด้านคือสอนความรู้และสอนพฤติกรรมให้กับเด็กๆซึ่งเป็นนักเรียนหรือเป็นลูกศิษย์ของตัวเองนั่นเองครับเราลองนึกดูนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายครับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนั้นเวลาเขาเอานักเรียนมาเข้าเรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่แล้วเด็กนักเรียนจะใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนมากกว่าที่บ้านพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะให้ลูกของตนมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วมีความสำเร็จคือสอบได้คะแนนดีๆมีความรู้มีความเข้าใจในวิชาที่ครูสอนแต่เพียงอย่างเดียวแต่พ่อแม่ผู้ปกครองยังมีความคาดหวังจากครูและจากโรงเรียนมากไปกว่านั้นอีกนะครับนั่นก็คือคาดหวังว่าลูกหรือบุตรหลานของตนเองนั้นกลับบ้านแล้วจะต้องมีความเป็นเด็กดีของพ่อแ
กลับบ้านติดตัวไปด้วยนั่นต่างหากครับแต่ว่าน่าเสียดายที่มีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาหลายแห่งทีเดียวที่มุ่งเน้นแต่วิชาการหรือวิชาชีพให้กับนักเรียนของตนอยู่เพียงด้านเดียวแต่ลืมเน้นด้านพฤติกรรมของเด็กเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเป็นครูที่สมบูรณ์หรือจะเป็นครูดีในดวงใจศิษย์โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองของลูกศิษย์ของท่านเป็นผู้แสดงบทบาทพฤติกรรมเป็นตัวชี้วัดว่าประทับใจหรือพอใจโรงเรียนประทับใจพอใจสถาบันการศึกษานี้ไหมหรือพอใจประทับใจกับกระบวนการเรียนการสอนของครูบาอาจารย์ของลูกๆหลานๆของตัวเองไหมนั้นนะเราก็คงจะต้องมามุ่งเน้นเรื่องสำคัญกันสักนิดหนึ่งครับว่าถ้าเราต้องการจะเป็นครูที่ดีนะในดวงใจของศิษย์โดยสะท้อนภาพผ่านพ่อแม่ผู้ปกครองของลูกศิษย์ของครูทั้งหลายเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ไว้ด้วยว่าครูมีหน้าที่สร้างเด็กครูมีหน้าที่สร้างคนนะฮะสร้างเด็กให้เป็นเยาวชนที่มีพลังอำนาจที่สมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์หรือในความเป็นคนของตนเองในวันข้างหน้าเพื่อจะได้เป็นพลังอันสำคัญของประเทศชาติหรือของแผ่นดินต่อไปหรือเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ผู้ปกครองของตนเองในวันที่เติบใหญ่ไปในวันหน้าคือเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพหรือเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและถ้าไปทำงานที่ไหนก็พร้อมจะเป็น the good people ก็คือเป็นบุคลากรที่ดีอันเป็นที่พึงประสงค์ของบริษัทหรือของหน่วยงานที่เขาจะได้รับโอกาสเข้าไปทำงานไปสร้างงานไปสร้างชีวิตหรือไปสร้างตนเองร่วมกันกับคนอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะตั้งเป้าหมายกันให้ชัดๆนะครับว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้หรือในการสอนของครูที่จะทำให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้านั้นพ่อแม่ผู้ปกครองแน่นอนไม่ต้องพูดถึงนะฮะก็คงพยายามที่จะช่วยเหลือเติมเต็มให้กับลูกหลานของตัวเองเป็นผู้ช่วยครูบาอาจารย์จากรั้วการศึกษาอยู่บ้างแล้วถึงแม้พ่อแม่ผู้ปกครองจะมีเวลาให้กับลูกหลานของตัวเองค่อนข้างน้อยก็ตามเนื่องจากสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมแห่งปากกัดตีนถีบนะครับบางคนเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกๆเนี่ยยังไม่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงดูลูกสักเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนี่ก็เกิดมีลูกมีเต้าขึ้นมาต้องเลี้ยงดูแต่มีเวลาให้กับลูกหลานของตัวเองน้อยมากต้องจ้างวานให้ผู้อื่นเลี้ยงดูลูกของตัวเองแทนซึ่งทุกวันนี้ก็กลายเป็นปัญหาของสังคมไปมากทีเดียวที่เด็กๆที่พ่อแม่มีเวลาให้กับลูกๆของตัวเองเนี่ยนะฮะน้อยเนี่ยส่วนมากมันจะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านจิตวิทยาหลายๆด้านเช่นเด็กขาดความอบอุ่นเด็กกลายเป็นคนก้าวร้าวนั้นเด็กกลายเป็นคนเงียบขรึมซึมเศร้าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนั่นคือปัญหาของสังคมในปัจจุบันอันเกิดจากพ่อแม่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่มีลูกแล้วมีเวลาให้กับลูกค่อนข้างน้อยแล้วก็บังเอิญไปฝากฝังไว้กับทางโรงเรียนกับครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์และบางโรงเรียนบางสถาบันการศึกษาก็มุ่งเน้นแต่วิชาการอย่างเดียวแล้วก็ลืมเน้นในเรื่องของการสอนพฤติกรรมเด็กอย่างที่ผมบอกท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์หรือท่านเป็นพ่อแม่พี่น้องนะของเด็กๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษานิสิตนักศึกษาเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเมื่อเขาเรียนจบนะเด็กๆที่เป็นศิษย์หรือเป็นลูกหลานของท่านเมื่อศึกษาจบแล้วโตเป็นผู้ใหญ่สิ่งที่ตัวเด็กเองที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์แม้กระทั่งผู้คนในสังคมโลกนะทุกวันนี้นะก็ต้องการนะคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมพอตัวนะครับในการที่จะมาช่วยกันสร้างงานสร้างองค์กรสร้างสังคมหรือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนะไม่ว่าในบทบาทหน้าที่ใดก็ตามคนที่จะมีคุณภาพในวันข้างหน้ามันต้องได้มาจากการสร้างเสริมเติมเต็มกันในวันนี้ใช่ไหมล่ะครับก็คือเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าอย่างที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายเขากล่าวขานกันไว้นั่นเองมันถามว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่เติบโตขึ้นมาจะเป็นคนที่มีคุณภาพเป็น the quality people นะของประเทศชาติของแผ่นดินนี้ได้เนี่ยถามว่าใครล่ะที่ต้องมีส่วนช่วยเหลือมากๆเลยในการปลูกสร้าง
พ่อแม่คือครูคนแรกของเด็กแน่นอนครับหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธที่จะไม่ยอมรับความจริงตรงนี้กันไม่ได้แต่โดยอาชีพแล้วโดยบทบาทหน้าที่แล้วครูหรืออาจารย์ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆที่มีหน้าที่ปลูกสร้างนะทั้งความรู้และจิตสำนึกที่ดีๆให้กับลูกหลานของพ่อแม่ผู้ปกครองทั่วๆไปที่ไว้วางใจโรงเรียนไว้วางใจครูนะก็เป็นบทบาทที่ตนเองจะละเลยเลวไหลไม่ได้การที่จะเป็นคนคุณภาพในวันข้างหน้านั้นครูหรือผู้สอนเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเป้าหมายหลักๆอยู่3ประการถ้าจะทำงานด้านการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพจะต้องสร้างประสิทธิผลจากการทำหน้าที่เป็นคนสื่อสอนนักเรียนนะฮะให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญ3ประการประการที่1ก็คือครูมีหน้าที่ทำให้เด็กหรือช่วยให้เด็กเป็นคนเก่งนะครับคำว่าเก่งนี่หมายถึงอะไรครับหมายถึงมีความรอบรู้นะมีความรอบรู้ความเก่งคือความรอบรู้มันครูบาอาจารย์มีหน้าที่สอนให้เด็กของตนเป็นผู้รอบรู้แล้วถามว่าคำว่ารอบรู้เนี่ยหมายถึงไงหมายถึงว่ารู้ลึกซึ้งนะรู้จริงในสิ่งที่ได้เรียนรู้นะมันการที่เด็กจะเป็นคนที่มีความรอบรู้เด็กต้องรู้จักฉลาดที่จะเรียนรู้ใช่ไหมครับเรียนรู้ในเรื่องอะไรก็ในความรู้ที่ควรรู้เป็นความรู้ที่ถูกต้องเป็นความรู้ที่เหมาะสมดีงามอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วถามว่าใครล่ะที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้หรือใครล่ะที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กควรจะรู้นั่นก็คือคนที่เป็นครูบาอาจารย์นั่นเองเพราะครูคือผู้รู้ก็ต้องถ่ายทอดความรู้ที่ครูรู้ให้กับเด็กของตนใช่ไหมนะครับหรือให้กับศิษย์ของตนนั่นแหละใช่ไหมมันเด็กจะต้องเป็นคนเก่งคำว่าเก่งแปลว่าเป็นผู้รอบรู้มันถ้าเด็กขยันเรียนตั้งใจเรียนเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนหรือความรู้ที่ครูถ่ายทอดเด็กคนนั้นก็ย่อมเป็นคนเก่งได้เนี่ยนั่นก็คืออย่างแรกประการที่สองหรืออย่างที่สองที่ครูจะต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือเด็กๆของตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่สองนี้นั่นก็คือความเป็นคนฉลาดคำว่าฉลาดสำหรับเด็กๆ ก็ได้จากครูเป็นผู้สอนอีกเหมือนกันครูทั้งหลายหรือพ่อแม่ผู้ปกครองก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของเด็กๆนั้นมันเป็นเรื่องของพรสวรรค์ความจริงมันไม่ใช่นะครับพรสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งนะพรสวรรค์เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งหรือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งทางสติปัญญาเนี่ยนะฮะอันเป็นความฉลาดเนี่ยสำหรับเด็กบางคนเท่านั้นเองแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วถึงแม้ไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่เกิดแต่ก็สามารถเรียนรู้ที่จะฝึกฝนตัวเด็กเองให้เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดคือมีความสามารถในการใช้สติปัญญาของสมองของเด็กได้ถามว่าเด็กจะฉลาดในการใช้สติปัญญาของสมองคือฉลาดคิดได้อย่างไรก็เพราะครูต้องมีหน้าที่ช่วยส่งเสริมเติมเต็มและพัฒนาทักษะในการใช้สติปัญญาของเด็กนั่นเองก็คือว่าเวลาสอนแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับเวลาสอนแล้วครูบาอาจารย์ก็จะต้องไม่เน้นในการที่จะให้เด็กท่องจำอย่างเดียวครูจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กใช้ความคิดเรียนรู้ที่จะคิดสนุกสนานกับการใช้สติปัญญาสนุกสนานกับการคิดใช่ไหมครับโดยเฉพาะการคิดพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลมีความสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกันแล้วก็มีความสามารถที่จะใช้เหตุผลเป็นอย่างนั้นเป็นต้นหรือมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะหาคำตอบที่ถูกต้องนะจากข้อมูลต่างๆที่มีอยู่มากมายนะเด็กจะสามารถเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรได้เนี่ยด้วยตัวเด็กเองเนี่ยครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่ที่จะสอนตามกำลังความสามารถที่ครูมีและก็ตามกำลังสติปัญญาของเด็กนักเรียนที่เป็นศิษย์ของตนว่าอยู่ในระดับชั้นที่เหมาะสมที่จะมีพัฒนาการทางสติปัญญาของสมองได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้ครูได้รับการเล่าเรียนอบรมฝึกฝนตนเองกันมาครูก็น่าจะรู้ว่าจะต้องทำเช่นไรแค่ไหนจึงจะเหมาะสมเนี่ยมันการเป็นคนฉลาดของเด็กๆก็คือมีความเฉลียวฉลาดในการใช้สติปัญญาเด็กๆหรือลูกศิษย์ของครูก็จะต้องได้รับการฝึกฝนใช่ไหมครับนะสอนให้เด็กฉลาดอาจจะยากกว่าสอนให้เด็กเป็นเด็กที่เก่งคือรู้มากนะครับสอนให้เด็กจำนะจำมากเด็กก็รู้มากรู้มากก็วัดได้ว่าเก่งแต่เด็กที่เก่งไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเด็กที่ฉลาดเสมอไปนะครับเพราะความเฉลียวฉลาดนั้นเป็นความสามารถในการใช้สติปัญญาซึ่งมันคนละเรื่องกันกับความสามารถในการจำนะครับ
นะอย่างเช่นเด็กมีปฏิภาณไหวพริบดีนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ว่องไวเรียนรู้อะไรได้เร็วนี่คือเด็กฉลาดนะครับและเด็กที่ฉลาดมากไปกว่านั้นก็คือฉลาดพูดฉลาดฟังฉลาดคิดฉลาดแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะฉลาดที่จะเลือกเรื่องที่จะเรียนรู้ไม่ใช่ว่าจะเรียนรู้มันไปเสียทุกเรื่องนะบางทีก็บางเรื่องที่เรียนรู้นั้นในความเป็นปัจจุบันอาจจะยังไม่มีประโยชน์ที่จะไปเรียนรู้อะไรแบบนี้เด็กๆก็จะต้องฉลาดรู้ควรรู้ไม่ควรซึ่งใครล่ะครับถ้าไม่ใช่พ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือครูในสถาบันการศึกษาที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือเด็กๆเหล่านั้นเห็นไหมครับนี่ผมพูดคร่าวๆเพราะฉะนั้นความเก่งกับความฉลาดเป็นเป้าหมายสำคัญ2ประการละที่คนที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าคือเด็กๆในวันนี้จะต้องมีศักยภาพคือมีความพร้อมนะซึ่งจะต้องได้จากการฝึกฝนของพ่อแม่ที่สอนเด็กจากครูบาอาจารย์ในรั้วการสถาบันการศึกษาที่จะต้องสอนเด็กนะก็ลืมเน้นไปนะครับสอนแล้วท่านพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ครูก็อย่าใช้วิธีเน้นให้เด็กจำนะเช่นจำไว้นะทีหลังอย่าทำนะจำไว้นะมันเป็นอย่างนี้ a บวก b เท่ากับ c นะมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นเป็นต้นถ้าเน้นคำว่าจำไว้นะจำไว้นะเด็กก็คงจะไม่ต้องคิดนะฮะก็คือจำตามที่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์สั่งหรือสอนให้จำอย่างเดียวนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ที่เป็นเป้าหมายอย่างที่3นะซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ครูจะต้องรับผิดชอบในการสร้างเยาวชนหรือสร้างเด็กตัวน้อยให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันหน้านั่นก็คือการสอนเด็กให้เป็นคนดีการสอนเด็กให้เป็นคนดีครูก็ต้องมีความเฉลียวฉลาดที่จะรู้จักสอนเด็กนะครับสอนเด็กให้เป็นคนดีนะเพราะว่าถ้าเขาสามารถเป็นคนดีของสังคมได้สังคมก็ได้ประโยชน์นะประโยชน์ที่จะได้ก็คือความผาสุกของผู้คนทุกคนในสังคมเมื่อมนุษย์แต่ละคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันนั้นต่างคนต่างล้วนเป็นคนดีใช่ไหมครับเนี่ยครับมันก็คือสอนให้เด็กเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีสามประการเนี้ยก็จะกลายเป็นคนคุณภาพได้ถ้าจะอธิบายกันให้ลึกซึ้งไปกว่านี้และเป็นข้อสรุปว่าครูคือผู้สอนสอนลูกศิษย์ของตัวเองนะในรั้วการศึกษาในรั้วสถาบันเนี่ยนะครับเป้าหมายของการเป็นครูที่ควรจะต้องทำให้มันบรรลุเพื่อประโยชน์สุขของศิษย์ของตนเองเพื่อความสำเร็จของศิษย์ของตนเองอย่างแท้จริงนั่นก็คือต้องสอนให้เด็กเป็นคนเก่งคำว่าเก่งแปลว่าเป็นผู้รอบรู้มีความรู้รอบตัวเยอะมากและมีความรู้นะมีความชำนาญนะครับในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นวิชาที่กำหนดไว้ให้ต้องเรียนอันนี้ผมคงไม่ลงลึกละให้เขาเก่งจริงๆตรงนั้นนะครับนะเก่งจริงก็คือจำเก่งและรู้มากอันนี้ไม่ว่าแล้วก็อย่างที่สองต้องสอนให้ลูกศิษย์ของตนมีความฉลาดอย่างที่กล่าวไปแล้วนะฉลาดคิดฉลาดเรียนรู้ฉลาดพูดฉลาดตัดสินใจฉลาดแก้ปัญหาฉลาดลงมือทำทั้งหมดที่เป็นความฉลาดเนี่ยก็คือความสามารถทางสติปัญญาล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูต้องมีหน้าที่สร้างเสริมเติมเต็มให้กับเด็กนะแล้วก็ฉลาดอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้กล่าวนะในการที่ครูมีหน้าที่ต้องสอนนั่นก็คือสอนให้เด็กฉลาดที่จะเป็นมนุษย์ตรงนี้ฟังแล้วเหมือนเป็นปรัชญามากไปหน่อยคำว่าฉลาดที่จะเป็นมนุษย์แปลว่าต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับมนุษย์คนอื่นๆอยากมีความสุขถึงแม้มนุษย์คนอื่นๆนั้นจะมีอะไรที่แปลกแยกแตกต่างกับตัวเองนะแต่นักเรียนก็มีเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะมีทั้งหญิงทั้งชายถ้าเป็นแบบสหศึกษาหรือเพื่อนนักเรียนชายด้วยกันถ้าเป็นโรงเรียนชายเพื่อนนักเรียนหญิงด้วยกันถ้าเป็นโรงเรียนหญิงโดยเฉพาะแต่ว่าไม่ว่าจะเพศไหนล่ะครับเมื่อเป็นเพื่อนนักเรียนอยู่ในชั้นเรียนเดียวกันนะอยู่ในโรงเรียนเดียวกันนักเรียนย่อมที่จะต้องพบกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันที่มีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวมีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตมีพฤติกรรมในการทำงานในชั่วโมงเรียนเวลาแบ่งกลุ่มทำรายงานหรืออะไรกันเนี่ยนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในความแตกต่างอย่างหลากหลายเนี่ยนะถามว่าถ้านักเรียนไม่ฉลาดที่จะดำเนินชีวิตร่วมกันไม่ฉลาดที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำงานร่วมกันให้ลงตัวและอยู่อย่างผาสุกเพื่อให้งานสำเร็จและทุกคนมีความสุขแล้วปล่อยให้เด็กนั่นเนี่ยนะโตขึ้นมาเรื่อยๆพออีกหน่อยพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เด็กก็จะเรียกอะไรขาดทักษะในการดำเนินชีวิตไม่มีความเฉลียวฉลาดพอที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่มีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันกับตนเองอย่างหลากหลายที่มีความคิดมีความต้องการที่แตกต่างกับตนเองอย่างหลากหลายมีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตหรือค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกับตนเองอย่างหลากหลายเด็กคนนั้นที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่มีปัญหา
ถ้าไม่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นก็จะทนกับการที่คนอื่นหยิบยื่นปัญหาชีวิตให้กับตัวเองไม่ได้เนี่ยก็กลายเป็นคนป่วยทางจิตป่วยทางสมองป่วยทางปัญญาไปนั่นก็คือกลายเป็นคนที่ด้อยคุณภาพอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผลผลิตของครูบาอาจารย์ในวันนี้ที่เด็กจะต้องโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่มากที่ถ้าเราจะเป็นครูเราจึงต้องมีวิญญาณแห่งการเป็นครูหรือมีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูซะหน่อยการมีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถช่วยให้ครูเนี่ยบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการที่จะสอนนักเรียนของตนหรือปั้นคนสักหนึ่งคนเนี่ยให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันหน้าได้โดยคำว่าคุณภาพมาจากการเป็นคนเก่งการเป็นคนฉลาดและการเป็นคนดีนะสุดท้ายคือดีดีคืออะไรเป็นคนที่มีคุณธรรมมีมโนธรรมหรือมีจริยธรรมจากการมีมโนธรรมอยู่ในจิตใจก็เลยมีจริยวัตรมีวัตรปฏิบัติที่มีธรรมะไม่เบียดเบียนใครสามารถอยู่ร่วมกันกับใครก็ได้อย่างมีความสุขและคนอื่นที่เป็นเพื่อนอยู่ในสังคมเดียวกันกับตนเองก็จะพลอยมีความสุขกับตัวเองไปด้วยนี่คือบทบาทหน้าที่ที่เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่นะครับที่ครูที่แท้จริงซึ่งต้องการจะเป็นครูดีในดวงใจของศิษย์จะต้องระลึกไว้เป็นอันดับแรกว่าบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของตัวเองนั้นมีกรอบในการปฏิบัติตรงไหนอย่างไรสิ่งแรกเรากล่าวไปแล้วว่าครูจะต้องมีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูเท่านั้นจึงจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่ยิ่งใหญ่3ประการนั้นได้มิฉะนั้นแล้วครูก็คงจะอ่อนด้อยถอยแรงไม่มีพลังมากพอที่จะปั้นศิษย์ของตนเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมของเราชื่อจะช่วยกันสร้างแผ่นดินสร้างประเทศชาติให้มั่นคงแข็งแกร่งและมีสันติภาพมีสันติสุขต่อไปในวันข้างหน้าได้เพราะคนที่เป็นผู้ใหญ่แก่ๆแล้วก็คงล้มหายตายจากกันไปก็ต้องอาศัยเด็กๆในวันนี้ที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าขึ้นมารับภาระในการดูแลประเทศของตนแผ่นดินของตนสังคมของตนกันต่อไปถูกต้องไหมครับนี่คือสิ่งสำคัญในประการแรกที่เราจะต้องพูดถึงครูที่เป็นมนุษย์ที่ประสงค์จะเป็นครูดีในดวงใจของศิษย์กันนั่นไงครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วเราก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวของครูเนี่ยเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์หรือทันกับยุคสมัยของเดือนมกราคมนะฮะเราคุยถึงเรื่องวันครูแล้วก็พูดถึงเรื่องครูทั้งที่เป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็ล้วนเป็นครูของเราเราคุยกันไปหมดละแล้วก็เราก็ได้เริ่มต้นเมื่อตอนที่ผ่านมาคือเราพูดถึงเรื่องครูที่เป็นมนุษย์ครูที่มีหน้าที่หรือมีภารกิจที่จะต้องแสดงบทบาทในการเป็นผู้สอนลูกศิษย์ของตนเองที่อยู่ในสถานศึกษาทั้งหลายนะขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะครับเราก็ให้นิยามไปแล้วว่าถ้าครูเนี่ยต้องการจะเป็นครูที่ดีในดวงใจของศิษย์เป็นครูที่ศิษย์รักเป็นครูที่มีคุณค่านะอย่างแท้จริงต่อศิษย์ของตนเองแล้วนั้นครูจะต้องมีความเข้าใจว่าคุณค่าของครูอยู่ที่ครูรู้ว่าจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการสอนลูกศิษย์ของตนเองนะโดยมีเป้าหมายสูงสุดของการสอนว่าอย่างไรบ้างและเมื่อรู้ว่าบทบาทหน้าที่หลักที่ตัวเองจะต้องสอนลูกศิษย์มีอะไรบ้างแล้วครูที่ดีก็จะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าตนเองนั้นจะมีความสามารถสูงสุดในการที่จะนำพาตนเองให้ประสบความสำเร็จในบทบาทต่างๆในการเป็นครูที่จะเป็นผู้สอนศิษย์ของตนเองนั้นได้มากที่สุดแค่ไหนอย่างไรบ้างในตอนที่แล้วเราก็ได้อธิบายไว้กว้างๆว่าบทบาทหน้าที่หลักของครูที่ดี

กัน3ประการประการที่1เราบอกว่าครูที่ดีนั้นจะต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนของตนหรือศิษย์ของตนให้เป็นคนเก่งให้ได้คำว่าคนเก่งในที่นี้หมายถึงเป็นผู้รอบรู้เป็นผู้รอบรู้หรือรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งในวิชาความรู้แขนงต่างๆตามหลักสูตรการศึกษาที่กำหนดไว้และนอกเหนือหลักสูตรแต่เป็นความรู้ที่น่าสนใจหรือเป็นความรู้ที่นักเรียนในวัยเด็กวัยเรียนจะต้องรู้ตามที่ครูนั้นเห็นเหมาะสมโดยที่ครูนอกจากจะมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ที่ครูศึกษามาร่ำเรียนมาด้วยตนเองให้แก่เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้แล้วครูก็ยังจะต้องมีหน้าที่สอนเด็กนักเรียนของตนเองให้รู้จักค้นคว้าหาเรียนรู้หรือหาวิชาความรู้เอาด้วยตนเองเช่นสอนให้เด็กรักการอ่านสอนให้เด็กฉลาดที่จะฟังอะไรแบบนี้เป็นต้นแม้กระทั่งสอนให้เด็กๆ เนี่ยรู้จักเป็นนักค้นคว้าเป็นนักพิสูจน์นักทดลองอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือหลักการกว้างๆที่เราคุยไว้ในครั้งที่แล้วว่าครูมีหน้าที่จะต้องช่วยเหลือเด็กๆซึ่งเป็นศิษย์ของตนนั้นให้เป็นคนเก่งให้ได้ส่วนหน้าที่หลักประการที่สองในการที่จะช่วยทำให้เด็กในวันนี้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นคนที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติต่อสังคมหรือต่อโลกของเราในวันข้างหน้าได้นั่นก็คือการที่ครูจะต้องสอนให้เด็กเป็นคนฉลาดการสอนเด็กให้เป็นคนฉลาดถ้าเราจะพูดแบบภาพรวมๆเหมือนกับตอนที่แล้วที่เรากล่าวไว้นั่นก็คือฉลาดเรียนรู้ฉลาดในการที่จะดำเนินชีวิตและก็ฉลาดในการที่จะทำงานแม้กระทั่งเรื่องฉลาดเล็กๆน้อยๆแต่หลายคนมักจะมองข้ามไปนั่นก็คือการฉลาดที่จะบริโภคอะไรต่างๆเหล่านี้ครูก็มีหน้าที่ที่จะต้องสอนและช่วยเหลือเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ของตนเองให้มีความเฉลียวฉลาดในการใช้สติปัญญาของตนเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญในการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กับเขาคนหนึ่งให้ได้และเรียนรู้ที่จะเป็นคนฉลาดในอันที่จะสร้างสังคมของตนเองหรือประเทศชาติหรือแผ่นดินนี้นะให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งได้ซึ่งตรงนี้นั้นมันหมายถึงการที่เด็กๆจะต้องมีความสามารถในการที่จะใช้สติปัญญาของตนเองเท่าที่มีอยู่นั่นเองไม่ใช่วันๆหนึ่งดีแต่ท่องจำหรือดีแต่ฟังคำสั่งให้คนอื่นเขาสั่งและให้ตัวเองก็ไปทำโดยที่ไม่มีความสามารถใดๆที่จะคิดรู้ได้ด้วยตนเองอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บทบาทหลักประการที่สามที่ครูดีในดวงใจศิษย์นะครับจะต้องสามารถประสบความสำเร็จนั่นก็คือการสอนเด็กหรือศิษย์ของตนให้เป็นคนดีนะเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของครูบาอาจารย์เป็นคนดีของสังคมหรือประเทศชาติอะไรเหล่านี้ถ้าพูดกันเป็นภาษาวิชาการก็คือครูมีหน้าที่ต้องช่วยสอนพฤติกรรมเด็กของตนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เอาไว้ให้มากๆนี่และเวลาสอนพฤติกรรมเด็กครูก็ต้องสอนให้เป็นด้วยไม่ใช่บอกว่าจำเอาไว้นะทีหลังอย่าทำเธอต้องทำอย่างนั้นเธอต้องทำอย่างนี้มีแต่การชี้แนะและออกคำสั่งอย่างเดียวคงจะไม่ได้ครูก็คงจะต้องมีความสามารถในการสร้างจิตสำนึกของการเป็นเด็กดีสร้างจิตสำนึกของการเป็นลูกที่ดีสร้างจิตสำนึกของการเป็นนักเรียนที่ดีสร้างจิตสำนึกของการเป็นประชากรที่ดีของประเทศชาติของแผ่นดินอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือสิ่งหลักๆที่ถ้าหากว่าครูถึงพร้อมใน3ประการนี้ครูคนนั้นก็จะไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่าเป็นครูดีในดวงใจของศิษย์ไม่ได้ถูกต้องไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่ผมได้เรียนนะไว้กับท่านทั้งหลายในตอนที่แล้วสำหรับในตอนนี้ก็อยากจะกล่าวขยายความและนำสู่สาระเพิ่มเติมว่าครูที่มีความสุขหรือครูที่สามารถสร้างสันติสุขในชีวิตของการเป็นครูให้กับตัวเองได้นั้นคือครูที่ประสบความสำเร็จในการเป็นครูคือเป็นครูที่ศิษย์รักเป็นครูที่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆให้คำรับรองให้การยกย่องนับถือนะในบทบาทของการเป็นครูด้วยความสนิทใจแล้วว่างั้นเถอะนะครูจะเป็นคนที่เป็นคนที่ดีหรือเป็นครูที่ดีนะในสายตาของพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่เป็นศิษย์ของตนนั้นต้องเป็นคนเก่งต้องเป็นคนดีนะและต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้สติปัญญาไม่ต่างกับการที่ครูจะต้องพัฒนาเด็กๆของตนเองให้มี3สิ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมครับ

นั้นวันนี้เราจะมาขออนุญาตนำพาท่านที่มีอาชีพครูในรั้วสถาบันการศึกษาหรือคนที่เป็นครูนอกสถาบันการศึกษาให้ได้เรียนรู้ว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นครูดีในดวงใจของศิษย์ของท่านซึ่งนั่นหมายถึงความสุขอันเกิดจากความสำเร็จในบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูที่ดีของท่านได้เนี่ยนะเราจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญเป็นประการใดบ้างถ้าเมื่อเรารู้ว่าหน้าที่หรือบทบาทของการเป็นครูคือผู้สอนแล้วนั่นคือสอนอะไรเป้าหมายคืออย่างไรแล้วเราก็จะต้องมาเรียนรู้ว่าถ้าเราจะบรรลุผลสำเร็จตรงนั้นได้เราต้องมีคุณสมบัติว่าอย่างไรบ้างถูกไหมครับนั่นเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ผมเองก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าการที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นครูเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการสอนเยาวชนหรือสอนเด็กตัวน้อยๆนะให้ประสบความสำเร็จคือให้เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดในการเรียนรู้คือเรียนรู้ที่จะเป็นเด็กที่เก่งเรียนรู้ที่จะเป็นเด็กฉลาดแล้วก็เรียนรู้นะที่จะเป็นเด็กที่เป็นคนดีหรือเป็นเด็กดีอย่างเนี้ยนะครับเป้าหมายหลักๆในการสอนมีอยู่3อย่างเนี้ยถามจริงๆเถอะครับว่ามันง่ายนักไหมครับในการที่เราจะปลุกปั้นเด็กสัก1คนให้ถึงพร้อมซึ่งความเป็นคนเก่งความเป็นคนฉลาดและความเป็นคนดีในเวลาเดียวกันได้เป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับแล้วก็ยิ่งเด็กๆเนี่ยยังขาดจิตสำนึกในการที่จะมีความสามารถรู้สึกรู้นึกรู้คิดอะไรอะไรที่เป็นเหมือนผู้ใหญ่เด็กส่วนมากก็จะใช้นิสัยที่เคยชินที่เป็นด้านบวกกับนิสัยที่เคยชินที่เป็นด้านลบที่พ่อแม่ผู้ปกครองถ่ายทอดมาให้จากแต่บ้านเนี่ยนะครับแล้วก็บางเรื่องบางราวอย่างเช่นนิสัยทางอารมณ์ก็บางส่วนก็ติดมากับจิตวิญญาณนะจากอดีตชาติเขาเรียกว่าเป็นพรสวรรค์ทางอารมณ์ด้านลบที่มีนิสัยมองโลกในแง่ไม่ดีขี้ระแวงนะขี้ใจน้อยขี้โมโหอะไรพวกนี้หลายส่วนทีเดียวก็เป็นนิสัยด้านลบที่ติดมากับจิตวิญญาณของเด็กเหล่านั้นท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเองท่านก็จะรู้ว่าการสอนลูกของท่านแค่ให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดขนาดเป็นลูกของท่านเองนะฮะไม่ใช่ลูกศิษย์นะฮะเป็นลูกในไส้ของตัวเองหลานของตัวเองแท้ๆเนี่ยท่านก็ยังรู้สึกบางครั้งบ่นเบื่อเอาง่ายๆเหมือนกันเพราะความดื้อรั้นดันทุรังของเด็กบ้างเพราะความซุกซนของเด็กบ้างนะเพราะความเกียจคร้านของเด็กบ้างหรือเพราะความไม่ลงตัวในบางเรื่องในอุปนิสัยของเด็กๆที่เป็นลูกหลานของท่านมั่งอะไรเหล่านี้ท่านพูดอย่างนึงแกก็จะพาโลไปซิอีกอย่างอะไรแบบนี้ก็มีสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นธรรมดาของเด็กๆนะครับที่อยู่ในวัยของการเรียนรู้เนี่ยจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมบางอย่างทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ออกมาให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เรียนรู้ดูเห็นกันใช่ไหมครับแล้วเวลาเด็กๆไปโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ต่างกันครับก็จะแสดงพฤติกรรมขยะมั่งพฤติกรรมที่พึงประสงค์มั่งนะสลับคละคล้าวกันไปแล้วทีนี้ครูหนึ่งคนต้องดูแลเด็กๆซึ่งเป็นลูกศิษย์จำนวนมากๆโอกาสที่จะหงุดหงิดโอกาสที่จะเบื่อหน่ายโอกาสที่จะท้อแท้โอกาสที่ครูทั้งหลายจะเสียสมดุลทางอารมณ์ไปกับการยั่วยุของเด็กๆโดยที่พวกแกก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรนะก็มีสูงมากทีนี้ถามว่าถ้าครูเนี่ยมีใจคอที่ไม่สมดุลเสียแล้วนะสติปัญญาของครูนะไฟของความเป็นครูทั้งหลายที่จะตั้งอกตั้งใจในการสอนเด็กเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด3ประการที่สำคัญที่เรากล่าวมาแล้วนั้นมันก็ย่อมจะเป็นไปได้ยากถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยชีวิตครูก็ย่อมหาความสุขสนุกสนานคงจะไม่ได้แน่แล้วถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะสอบผ่านความทุกข์ความยากความลำบากความหงุดหงิดวุ่นวายหรือความเสียหายทางอารมณ์ที่เด็กๆทั้งหลายนะจะเป็นตัวต้นเหตุในการที่จะสร้างเงื่อนไขให้ครูเสียสมดุลทางจิตใจทางอารมณ์ไปเนี่ยเราจะข้ามพ้นตรงนั้นไปได้อย่างไรอันนี้ก็พูดเพื่อจะช่วยเหลือคุณครูทั้งหลายโดยอาชีพเนี่ยนะครับให้เป็นครูที่มีความสุขกับการทำงานให้เป็นครูที่สามารถสอบผ่านบททดสอบที่เด็กๆทั้งหลายซุกซนเกเรเลวไหลเกียจคร้านบางทีที่ครูชอบบอกว่าเด็กไม่เอาทานเด็กไม่เอาไหนอะไรแบบเนี้ยเนาะที่จะต้องอดทนในการปลุกปั้นพวกแกให้อยู่กระร่องกระรอยให้ได้ให้เป็นเด็กดีเด็กที่มีคุณภาพให้จงได้เนี่ยเราจะทำอย่างไรโดยที่ครูทั้งหลายนะมีความสงบสุขนะและก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยซะก่อนเนี่ยมันวิธีที่สำคัญนะครับนั่นก็คือค
คุณครูจะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะก็คือคุณครูจะต้องมีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูเท่านั้นแหละครับนะการมีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูนี่แหละมันจะช่วยทำให้ท่านสามารถบรรลุผลสำเร็จในการที่จะข้ามผ่านบทเรียนของความท้อแท้ท้อถอยเหนื่อยล้านะหรือเวียนหัวหรือเสียสมดุลทางจิตใจเสียสมดุลในอารมณ์ไปอันเกิดจากการที่มีลูกศิษย์ของท่านคือนักเรียนคือเด็กๆทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้กระตุ้นหรือปลุกเร้าหรือยั่วยุท่านนะครับโดยที่อย่างที่บอกนะครับวงเล็บไปเลยว่าเด็กๆก็คงจะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาจะทำให้ครูนะมีปัญหาทางอารมณ์หรือมีความไม่สงบสุขเกิดขึ้นในจิตใจนะอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นผมจึงต้องเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านจะต้องแสดงบทบาทในการเป็นครูของเด็กๆหรือเป็นครูที่ดีในดวงใจของศิษย์ของท่านแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องค้ำจุนความเป็นครูของท่านให้ได้ท่านจะต้องขุดมันออกมาจากเบื้องลึกในจิตใจของท่านครับที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูนั่นเองทีนี้ถามว่าแล้วจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูเนี่ยมันหมายความว่ายังไงล่ะเนี่ยการเป็นครูด้วยจิตวิญญาณเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรผมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังเพื่อให้ฟังง่ายเข้าถ้ากล่าวเป็นภาษาวิทยาศาสตร์พฤติกรรมของผมซึ่งเป็นจิตวิทยาแขนงใหม่ที่เราเผยแพร่ไปทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้นะครับในลีลาของการฝึกอบรมปฏิบัติการไซโคโชเพื่อการถ่ายทอดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และก็แก้ไขพฤติกรรมขยะให้กับทรัพยากรมนุษย์ผ่านองค์กรธุรกิจเอกชนและภาคราชการทั้งหลายกันอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นจิตวิทยาแขนงใหม่ที่ชื่อว่าวิทยาศาสตร์พฤติกรรมนะครับเราใช้ลีลาไซโคโชทำอยู่เนี่ยก็อยากจะอธิบายคร่าวๆว่าการเป็นครูที่ดีในดวงใจศิษย์และครูจะสามารถประสบผลสำเร็จในการข้ามผ่านความทุกข์ยากทั้งหลายที่เป็นบททดสอบหรือบทเรียนที่เด็กๆที่เป็นศิษย์นะที่ไม่รู้อิโนอิเนที่ไม่รู้เดียงสาเนี่ยนะที่เขาจะแสดงบทบาทออกมาและเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับตัวเราเนี่ยเราหมายถึงอย่างไรนั้นความหมายของการเป็นครูด้วยจิตวิญญาณถ้าจะอธิบายให้เราท่านๆมีความเข้าอกเข้าใจกันได้อย่างชัดเจนถ่องแท้แล้วเราก็จะพูดเป็นภาษาธรรมดาคือภาษาพูดเนี่ยนะฮะไม่ใช่วิชาการว่าเราจะต้องมีจิตสำนึกว่าเราเป็นครูมืออาชีพไม่ใช่เราเป็นครูโดยอาชีพหรือมีอาชีพเป็นครูตรงนี้ครับท่านจะต้องแบ่งแยกความรู้สึกในจิตใจของท่านให้ได้และความสุขของท่านก็จะเกิดขึ้นท่านก็จะมีพลังที่สามารถข้ามผ่านความท้อแท้ความเบื่อหน่ายความวุ่นวายสับสนในหัวใจนะจากการที่เด็กๆทั้งหลายที่เป็นศิษย์ของท่านนั้นบางทีก็เกเรไปบ้างเลวไหลไปบ้างซุกซนไปบ้างอะไรแบบนี้งั้นถ้าจะตอบสั้นๆก็คือการเป็นครูด้วยจิตวิญญาณหรือการเป็นผู้มีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูนั้นถ้าจะรับบทบาทของการเป็นครูแล้วท่านจะต้องเป็นครูมืออาชีพมากกว่าที่คิดว่าจะเป็นแค่คนมีอาชีพเป็นครูเท่านั้นนะครับและทีนี้ถามว่าครูมืออาชีพกับคนที่มีอาชีพเป็นครูนะมันจะต่างกันตรงไหนผมก็อยากเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าเราทำสิ่งใดด้วยอาชีพของเราแล้วเนี่ยการยังชีพของเรามีเป้าหมายสูงสุดคืออะไรครับก็คือประโยชน์สุขใช่ไหมครับการทำงานใดๆก็ตามเพื่อยังชีพที่เขาเรียกว่าการประกอบสัมมาอาชีวะหรือสัมมาชีพคือประกอบอาชีพที่สุจริตนั้นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์เราแต่ละคนก็คือการมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่คุ้มค่าใช่ไหมและมีความสุขกับการทำงานนั้นนั่นคือเรื่องหลักๆของคนที่ทำงานโดยถือว่าทำงานนั้นๆหรือทำงานใดๆอย่างเป็นอาชีพนั่นหมายความว่าใช้ความสามารถของตัวเองไปแลกเอากับผลประโยชน์ที่ตัวเองจะพึงได้นะอย่างนี้เป็นต้นมันผิดกันกับคนที่ทำงานแบบมืออาชีพคนที่ทำงานแบบมืออาชีพนั้นเขาจะไม่มุ่งเน้นที่ผลประโยชน์และความสุขที่ตัวเองจะได้รับอย่างคนที่มีอาชีพในการทำหน้าที่นั้นๆ นะครับคนที่ทำอะไรแบบมืออาชีพก็คือคนที่ทำสิ่งนั้นๆที่ตัวเองต้องรับผิดชอบโดยมุ่งไปที่ผลสำเร็จของสิ่งที่ตัวเองทำมากกว่ามุ่งไปที่ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับมันถ้าเรา
จะตีความตรงนี้ให้ชัดเจนก็กล่าวกันสั้นๆกระชับกระชับได้ว่ามืออาชีพก็คือผู้ที่ทำงานโดยมุ่งผลสำเร็จของงานที่ตัวเองทำเป็นสำคัญส่วนคนที่ทำแบบมีอาชีพที่จะทำงานนั้นเขาก็จะมุ่งแต่ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับกับความสุขที่มันจะเกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังลงมือทำเช่นถ้าถึงแม้ได้ประโยชน์พอสมควรนะฮะแต่ทำแล้วไม่มีความสุขทำแล้วไม่สนุกสนานทำแล้วน่าเบื่อหน่ายน่ารำคาญบางทีพวกที่ทำแบบมีอาชีพในการทำงานนั้นก็จะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนงานใหม่นะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะย้ายที่ไปเรื่อยๆนั่นหมายว่าถ้ามีความสุขมีความพอใจที่จะทำฉันก็จะทำนะมีผลประโยชน์ให้คุ้มค่าฉันก็จะทำมีกำลังใจให้ฉันทำฉันก็จะทำอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบคนที่มีอาชีพในการทำงานนั้นคนที่เป็นครูก็เหมือนกันนะครับถ้าเราทำหน้าที่ของครูในการที่จะเป็นผู้รู้ที่จะสืบสอนสื่อสอนนะฮะลูกศิษย์ลูกหาของตัวเองแล้วเราต้องมัวแต่มองหาผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับเป็นค่าตอบแทนความเหนื่อยยากในบทบาทของการเป็นครูที่ตนเองสุอุตสาห์รับผิดชอบในการสอนเด็กนักเรียนแล้วบางทีเราอาจจะล้มเหลวในการทำหน้าที่ของครูและก็ไม่อาจจะเป็นครูที่ดีในดวงใจศิษย์อย่างที่เราต้องการนะก็อาจจะเป็นได้ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าถ้าเราทำตัวเป็นคนที่มีอาชีพเป็นครูเนี่ยนะฮะเราก็ไม่ต่างกับคนอื่นๆทั่วไปที่เขาทำแล้วหวังผลประโยชน์และหวังความสุขใช่ไหมครับเวลาทำงานแล้วประโยชน์ได้แต่ไม่ค่อยมีความสุขในการเป็นครูที่จะสอนนักเรียนเพราะเด็กนักเรียนเกเรเหลือเกินซุกซนเหลือเกินนะไม่เอาฐานไม่เอาไหนมากเหลือเกินครูก็จะเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ครูก็จะไม่ค่อยมีกำลังใจจะเสี่ยมสอนครูก็จะเป็นคนอารมณ์ที่ไม่ดีเวลาถึงชั่วโมงสอนทีไรครูก็จะหน้าบูดเหมือนตูดเป็ดนะเวลาสอนก็ขาดความสนุกสนานไร้สีสันเด็กก็ยิ่งพานเบื่อกันเข้าไปใหญ่ครูบางคนหนักไปกว่านั้นก็มีการแสดงอาการมุทะลุดุดันเพราะมีต้นทุนทางอารมณ์ที่เป็นลบคือเบื่อหน่ายกับการสอนนักเรียนก็คือเบื่อนักเรียนเบื่อไปเบื่อมาก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเบื่อนักเรียนเบื่อการสอนหรือว่าเบื่อตนเองกันแน่ใช่ไหมครับนั่นก็คือคนที่มีอาชีพเป็นครูถ้าจะทำให้คนที่มีอาชีพเป็นครูด้วยมีความสำนึกรู้ว่าฉันมีอาชีพเป็นครูนะถ้าคนเหล่านี้จะสามารถประสบผลสำเร็จในการทำหน้าที่ของตนได้อย่างดีครูเหล่านี้ส่วนมากมักจะมองหาสิ่งจูงใจเครื่องจูงใจหรือมองหาแรงจูงใจเอาไว้เสมอครับเช่นถ้าไม่มีแรงจูงใจในการสอนแล้วครูก็จะไม่มีพลังที่จะขับเคลื่อนกระบวนการในการสอนนะไม่มีรางวัลอะไรมาจูงใจให้ครูก็จะไม่กระดีกระดาที่จะทำหน้าที่สอนอะไรแบบนี้นี่ผมหมายถึงผมพูดในเชิงทฤษฎีนะครับนะว่าถ้าเราเป็นครูโดยอาชีพครูแล้วเนี่ยปัญหาในการทำงานของเราจะมีครับเช่นเบื่อ3วันหนุกนาน3วันเบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็สลับคล้าวกันไปหรือเด็กคนไหนเกเรดื้อรั้นครูก็จะเบื่อหน่ายที่จะสอนครูก็ไม่อยากสอนครูก็จะไม่สนใจแล้วก็ปล่อยปละละเลยแล้วก็จะหันไปสนใจเด็กที่ตั้งใจเรียนเด็กที่ว่านอนสอนง่ายอะไรไปเพราะเด็กที่ว่านอนสอนง่ายและตั้งใจเรียนคือเด็กที่จูงใจนะคือเด็กที่มีแรงจูงใจมีเสน่ห์ที่ทำให้ครูอยากสอนซะมากกว่าอย่างเนี้ยถ้าเรายังมีจิตใจที่บกพร่องคือเป็นครูโดยอาชีพแล้วโอกาสที่เราจะเป็นครูดีในดวงใจศิษย์ในบ้านปลายเห็นทีจะเป็นไปได้ยากไม่มันจะต่างกันกับครูที่เป็นมืออาชีพครูที่เป็นมืออาชีพนั้นจะไม่มองหรือไม่สนใจในการตั้งเป้าหมายว่าจะได้ประโยชน์ในการสื่อสอนนะได้ความก้าวหน้าได้ประโยชน์นะได้ความสุขแต่ครูพร้อมจะเหนื่อยยากพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาของตนเสมอแม้กระทั่งเวลาทั้งหมดที่ตนมีอยู่เพื่อทำหน้าที่ในการสอนสั่งลูกศิษย์ของตนเองให้เก่งให้ได้ให้ฉลาดให้ได้และให้เป็นคนดีให้ได้โดยไม่มีคำว่าย่อท้อเลยยิ่งเห็นเด็กของตนก้าวหน้าคือเก่งขึ้นฉลาดขึ้นและเป็นเด็กดีมากขึ้นครูก็ยิ่งมีความสุขและยิ่งสนุกสนานกับการสอนอย่างเพลิดเพลินมากขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าครูดีที่ทำหน้าที่แบบมืออาชีพและถ้าหากว่าครูคนใดนะครับสามารถเข้าถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นครูแบบมืออาชีพเช่นนี้ได้นั่นแสดงว่าครูดีในดวงใจศิษย์กำลังจะเป็นรางวัลอันงดงามสำหรับท่านแล้วล่ะครับในตอนต่อไปเราจะมาคุยกันต่อว่า
การเป็นครูแบบมืออาชีพนั้นมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งน่าสนใจอะไรยิ่งไปกว่าที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้กันบ้างหรือเปล่า

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของครูดีในดวงใจศิษย์เอาไว้ในเบื้องต้นนะครับว่าการแสดงบทบาทของการเป็นครูหรือการปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะเป็นผู้สอนสั่งเป็นผู้อบรมเด็กให้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับครูจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ตัวเองอาจจะไม่พึงประสงค์เพราะความซุกซนของเจ้าเด็กตัวน้อยเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจเนื่องจากเขาคิดไม่เป็นนะเด็กยังไร้ซึ่งจิตสำนึกมีแต่ความไร้เดียงสาเสียมากกว่าและก็เด็กๆ ก็ยังมีความสามารถในการใช้สติปัญญาค่อนข้างจะน้อยส่วนใหญ่เด็กก็จะใช้ความเคยชินหรือความเคยตัวของตัวเองในการแสดงออกหรือในการกระทำต่อหน้าต่อตาของครูซึ่งเขาจะกระทำต่อครูหรือกับเพื่อนๆ นักเรียนด้วยกันก็ตามเนี่ยล้วนมีโอกาสที่จะทำให้ครูนั้นหงุดหงิดเสียสมดุลทางอารมณ์หรือเสียสมดุลในจิตใจเกิดขึ้นได้บ่อยๆแทบทุกเมื่อเชื่อวันนะครับและถ้าหากว่าครูเนี่ยไม่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูเสียแล้วโอกาสที่ครูจะท้อแท้ท้อถอยกลายเป็นครูที่รอเรือหายไปอย่างที่เขาแซวเขาเย้ากันนะก็ย่อมจะมีสูงมากเลยมันผมจึงจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าใครที่ตัดสินใจเลือกอาชีพครูหรือประกอบสัมมาชีพในการเป็นครูเนี่ยเป็นผู้ที่น่าเห็นใจมากที่สุดเลยนะอาชีพหนึ่งทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องอาศัยพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของตัวเองมากโขอยู่เหมือนกันในอันที่จะทำให้ตัวเองสามารถข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆที่ตัวเองไม่พึงประสงค์ได้นะฮะนอกจากไหนๆจะต้องดูแลตัวเองแล้วยังต้องดูแลลูกศิษย์ของตัวเองด้วยเพื่อให้ทุกอย่างไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันการเป็นครูที่ดีในดวงใจศิษย์นั้นในประการแรกที่เรากล่าวไว้ในตอนที่แล้วจึงจำเป็นต้องขยายความกันสืบเนื่องในวันนี้นะโดยสิ่งสำคัญที่เราแนะเน้นท่านผู้ฟังที่มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในบทบาทของการเป็นครูของลูกศิษย์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นครูที่สอนศิษย์ในระดับไหนสถาบันเล็กใหญ่แค่ไหนอย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะใช้แนวคิดที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราชี้แนะนี้ได้ไม่ยากนักนะครับเรากล่าวว่าถ้าจะเป็นครูที่สามารถข้ามผ่านความทุกข์ยากความเหนื่อยยากและความลำบากกายลำบากใจเพื่อจะเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของการเป็นครูคือสอนลูกศิษย์ของตนให้ประสบผลสำเร็จในอันที่จะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติหรือของโลกใบนี้ในลักษณะของผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพคือ1เก่ง2ฉลาดและ3เป็นเด็กดีหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าได้นั้นครูจะต้องทำงานโดยอาศัยพลังอำนาจทางจิตวิญญาณเป็นตัวขับเคลื่อนบทบาทในการเป็นครูให้จงได้และเราก็อธิบายว่าการแสดงพลังอำนาจในบทบาทของการเป็นครูที่มีต่อลูกศิษย์ทั้งหลายของตนเองนั้นมันก็คือการแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นครูแบบมืออาชีพมิใช่เป็นครูโดยอาชีพนะครับถ้าเป็นครูมืออาชีพท่านจะต้องมุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จในการสั่งสอนหรือในการปลุกปั้นลูกศิษย์ของท่านให้เป็นเด็กที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมใน3ประการนั้นให้ได้เท่าที่ความสามารถของท่านจะพึงมีถ้าเรากล่าวถึงในสถาบันการศึกษาไม่ว่าท่านจะได้รับผิดชอบมอบหมายให้สอนวิชาการในด้านใดภาคใดก็ตามครูอย่างท่านก็จะต้องมีสำนึกไว้นิดหนึ่งว่าเรามิได้มีหน้าที่ในการสอนให้เด็กรู้วิชาการที่ตัวเองเป็นครูรับผิดชอบและได้รับมอบหมายมาให้สอนแต่เพียงอย่างเดียวเพราะตรงนั้นคือการสอนให้เด็กของท่านเป็นเด็กที่เก่งอย่างเดียวครับคือเก่งด้วยการเรียนรู้และรู้มากรู้จริงรู้ลึกซึ้งนะในวิชาที่ท่านสอนแต่ว่ายังมีอีก2 สิ่งที่ท่านต้องทำนั่นก็คือการสอนให้เด็กฉลาดฉลาดหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าต้องสอนให้เด็กฉลาดในการใช้สติปัญญาไงใช่ไหมสอนให้เด็กเนี่ยมีความสามารถที่จะทำความไม่รู้ของตัวเด็กเองให้กระจ่างด้วยตัวเด็กเองได้ความไม่รู้ที่เด็กๆมีน่ะอยู่เยอะแยะเต็มตัวไปหมดเลยถ้าครูไม่สามารถจะช่วยให้เด็กเนี่ยทำความไม่รู้ของตัวเด็กเองในเรื่องต่างๆให้กระจ่างคือให้ได้คำตอบด้วยตัวเด็กเองได้ครูนั่นแหละจะเหนื่อยเพราะครูต้องคอยตอบคำถามคอยค้นคว้านำมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆของตัวเองอยู่
ทุกเมื่อเชื่อวันอย่างนี้เด็กของตัวเองก็จะฉลาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะครูคอยคิดแทนคอยป้อนอาหารความรู้อาหารสมองให้อยู่ตลอดเวลานะอย่างนั้นก็ไม่ถูกนักมันการสอนให้คนฉลาดเนี่ยมันยิ่งยากกว่าการสอนให้คนรู้เรียนรู้ความรู้ในเชิงวิชาการซะด้วยซ้ำและสุดท้ายคือการสอนให้เด็กเป็นคนดีบางครั้งก็ต้องอดทนอดกลั้นกับความไม่เอาไหนหรือความเหลวไหลความซุกซนของเด็กๆนะครับบางทีเด็กบางคนเนี่ยเป็นเด็กดื้อเป็นเด็กเกเรมาจากบ้านอย่างเงี้ยบางทีคุณครูก็ต้องอดทนอดกลั้นเอากับพฤติกรรมที่เหลวไหลของเด็กเหล่านั้นเหมือนกันก็ภาษาชาวบ้านเขาบอกครูต้องอดทนปากเปียกปากแฉะกันมั่งพอสมควรนะครับกว่าจะปลุกปั้นเด็กสักคนหนึ่งให้เป็นเด็กดีที่อยู่ในกรอบของความเป็นคนดีนะเป็นเด็กที่มีวินัยไม่เหลวไหลเกเรอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งเป็นเด็กดีที่ทำอะไรแล้วไม่จับโจทย์ทำอะไรแล้วมีความมุ่งมั่นที่จะทำจนกว่าจะประสบผลสำเร็จไม่ใช่พอเจออุปสรรคหรือเจอเรื่องยากๆหน่อยเดียวเด็กก็ถอยไม่ยอมทำเสียแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าครูต้องเผชิญกับสถานการณ์ของเด็กๆเนี่ยแบบนี้มีสิ่งเดียวเท่านั้นต้องใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังอำนาจที่ลึกเร้นอยู่ในจิตใจของตนเองที่สองตาเปล่าของตนเองก็มองไม่เห็นเนี่ยนะฮะครูจะต้องนำมันออกมาใช้ให้ได้สิ่งแรกที่เราเน้นไปแล้วจากตอนที่แล้วนั่นก็คือครูจะต้องทำงานโดยมุ่งผลสำเร็จให้ได้จนเป็นนิสัยซึ่งตรงนี้ฝึกได้นะครับการฝึกทำสิ่งใดโดยมุ่งผลสำเร็จมากกว่าที่จะมุ่งผลประโยชน์ในสิ่งที่ตัวเองทำผมว่ามันเป็นสิ่งที่ฝึกฝนกันง่ายๆนะครูเองก็เหมือนกันมีวุฒิภาวะสูงพอสมควรผมกล่าวอย่างนี้ท่านคงนึกภาพออกนะแล้วลูกหลานของท่านเด็กๆนักเรียนของท่านก็เหมือนกันนะครับถ้าท่านสามารถฝึกฝนพวกเขาสอนพฤติกรรมพวกเขาให้สามารถทำสิ่งใดก็ได้ด้วยจิตสำนึกที่สั่นสะเทือนออกมาจากจิตวิญญาณแท้ๆโอกาสที่จะทำงานยากๆให้ประสบผลสำเร็จนั้นเป็นเรื่องขี้ผงไปเลยนะนะเขาเรียกว่าทำงานด้วยจิตวิญญาณแต่ที่นี้ถ้าเราจะพูดให้มันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์พฤติกรรมไม่ใช่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์ทางจิตเราก็จะสามารถคลิกคำพูดเสียใหม่ว่าให้เรารู้จักทำหน้าที่ในการเป็นครูนะเพราะเป็นงานยากนะโดยสั่นสะเทือนออกมาจากแรงบันดาลใจในตนเองนี่คือคำใหม่ที่อยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายไว้ตรงนี้นะครับว่าถ้าเราจะทำงานยากๆให้ประสบผลสำเร็จเราอย่าไปมัวเพ่งเล็งที่ผลประโยชน์นะครับถ้าเราเอาจิตไปจดจ่อที่ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการกระทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้สำเร็จและเป็นงานยากเผลอๆท่านอาจจะละเลิกที่จะทำมันเสียกลางคันนะครับเพราะท่านอาจจะไปเปรียบเทียบแล้วปรากฏว่าโอ้ยกว่าจะสำเร็จอีกนานเพราะมันยากผลประโยชน์ที่ได้มาไม่ท่าจะไม่คุ้มกับที่ฉันทำที่ฉันลงแรงลงกำลังลงสมองหรือทุ่มเทกับเวลาไปซะด้วยซ้ำการหยุดทำเสียกลางคันก็จะเกิดขึ้นเมื่อละเลิกสิกลางคันเกิดขึ้นผลสำเร็จของงานที่ต้องการจะให้มันบังเกิดผลขึ้นมามันก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะประสบผลสำเร็จนั่นเองนะครับยังครูทั้งหลายก็เหมือนกันนะเกิดสอนเด็กนักเรียนขึ้นมาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเกิดอารมณ์ท้อแท้ขึ้นมาแล้วหยุดที่จะตั้งใจสอนเด็กหยุดที่จะตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเด็กก็คงจะแย่ไปถูกไหมและตัวครูเองก็เป็นครูที่ดีในดวงใจของใครๆเขาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญเราจึงจะต้องเรียนรู้ที่จะทำสิ่งใดในชีวิตของเรานะครับในทุกสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากหรือง่ายก็ตามเราจะต้องทำมันด้วยแรงบันดาลใจอย่าไปรอให้เกิดแรงจูงใจขึ้นมาในจิตใจของเราซิก่อนแล้วค่อยลงมือทำผมแนะเน้นท่านผู้ฟังไว้สองเรื่องแล้วนั่นเนี่ยคือแรงบันดาลใจกับแรงจูงใจคนในสังคมโลกของเราส่วนใหญ่นะครับเวลาจะทำสิ่งใดก็ตามมักจะอาศัยแรงจูงใจเป็นพลังขับเคลื่อนพฤติกรรมหรือบทบาทของการแสดงออกและการกระทำที่จะนำพาให้ตนเองนั้นได้ประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองทำโดยใช้ความสำเร็จของสิ่งที่ตัวเองทำนะเป็นผลพลอยได้แต่สิ่งที่มุ่งมั่นหรือมั่นหมายเป็นหลักๆที่ตัวเองต้องการจะได้ก็คือผลประโยชน์จากการลงมือทำในสิ่งนั้นๆอย่างนี้ครับมันถ้าเราลองคิดดูนะครับถ้าเราทำอะไรโดยอาศัยสิ่งจูงใจเช่นถ้าเราจูงใจมากเลยรู้สึกว่าแหมมีความอยากจะทำงานนี้มากเพราะรางวัลที่ได้รับเนี่ยมันสุดยอดเลยทำแล้วมันยอดจะคุ้มเลยนะฮะมนุษย์เราก็จะทุ่มเทให้กับงานที่ตัวเองทำนั้นอย่างเต็มที่ทั้งที่จริงๆแล้ว
ไม่ค่อยอยากจะทุ่มเทเต็มที่หรอกแต่ที่ต้องทุ่มเทเพราะเห็นว่ารางวัลที่ได้รับหลังจากที่ทำสำเร็จแล้วมันคุ้มนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยครับมันก็เป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ค่อยจะดีนะเพราะว่าเวลาเราทำอะไรแล้วนะโอกาสที่จะเจออุปสรรคขวากน้ำในการลงมือทำมันย่อมมีเสมอยิ่งงานไหนเป็นงานยากๆแล้วเนี่ยนะยิ่งต้องอาศัยพลังอำนาจแห่งการทุ่มเททั้งร่างกายและแรงใจสูงโขทีเดียวนะครับมันถ้าหากว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจนะอาศัยแต่แรงจูงใจโอกาสที่เราจะเข้าถึงพลังอำนาจสูงสุดในตัวเองเช่นความรู้สูงสุดความเฉลียวฉลาดสูงสุดอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่สูงสุดที่มีอยู่ในตัวเราไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าขาดสมรรถนะนะในการทำงานเพราะไม่สามารถที่จะเอาความรู้ความชำนาญทั้งหลายที่ตัวเองมีอยู่สะสมอยู่จากการเรียนรู้ฝึกฝนตนเองเป็นประสบการณ์ไว้นะไม่สามารถเอามันออกมาใช้เพื่อสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในการทำงานนั้นๆได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ขาดสมรรถนะว่างั้นนะนั่นก็คือภาษาวิชาการล้วนๆนะครับท่านผู้พุทธธรรมที่รักครับถ้าเราต้องการความสุขในการทำงานเนี่ยเราก็จะสามารถมองได้อีกนะครับว่าการทำอะไรด้วยแรงบันดาลใจซึ่งขับเคลื่อนออกมาจากข้างในของตนเองเนี่ยหมายความว่าเราพอใจที่จะทำมันความสุขที่เกิดขึ้นขณะที่เราลงมือทำขณะที่เมื่อทำสำเร็จแล้วความสุขที่เราจะได้รับเป็นรางวัลย่อมมีมากมายมหาศาลกว่าที่เรากำลังทำเพราะถูกจูงใจให้ทำการจูงใจมีสองด้านนะครับเช่นถูกบังคับให้ทำก็เลยต้องจำใจทำเนื่องจากจำเป็นต้องทำเพราะถ้าหากไม่ทำกลัวถูกกล่าวหาว่าเหลวไหลกลัวถูกนินทาว่าร้ายกลัวถูกตำหนิกลัวถูกลงโทษลงทันอะไรแบบนี้มันเวลาทำไปก็ไม่สนุกไปละครับทำไปก็ทุกไปทำแบบสังกตายคุณภาพของงานที่ทำมันก็จะหวังผลได้ยากยิ่งซึ่งมันต่างกันกับคนที่มีความสุขสนุกสนานกับการทำงานเพราะอะไรครับเพราะมุ่งที่จะเห็นผลสำเร็จของงานที่ตัวเองทำนั้นพอทำแล้วรางวัลจะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรฉันไม่รู้อะแต่ฉันรู้ว่าฉันมีความสุขขณะที่ฉันทำมันมากเลยนะฮะมันท้าทายฉันมากเลยในขณะที่ทำและพอทำสำเร็จแล้วโอ้โหยิ่งมีความสุขมากเข้าไปใหญ่มีความภาคภูมิใจอีกเยอะในการที่ตัวเองประสบความสำเร็จนี่ก็คือสิ่งดีๆนะครับที่เกิดขึ้นมาได้จากคนที่มีความคิดอยู่สองอย่างก็คืออย่างแรกทำด้วยแรงจูงใจโดยอาศัยสิ่งจูงใจที่เป็นรางวีรางวัลหรืออาศัยการยกยอปอปั้นของคนรอบข้างคือทำโดยความบ้ายอวะนะนี่มันพอเจออะไรยากๆเขาสักหน่อยแล้วก็จะต้องถอยละจะไม่ทำละนะตรงนี้คือปัญหามันคนที่จะมีความสุขกับการเป็นครูหรือมีชีวิตครูที่มีความสุขครูก็จะต้องค้นหาพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของตนเองที่เราเรียกว่าแรงบันดาลใจในตนเองให้พบแล้วนำมันออกมาขับเคลื่อนบทบาทของการเป็นครูเพื่อนำพาตนเองไปสู่การเป็นครูที่ดีของสิทธิ์ของตนให้จงได้ทีนี้หลายคนก็ถามบอกว่าอาจารย์แล้วการจะขับเคลื่อนแรงบันดาลใจในตนเองซึ่งเป็นพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่ลึกเร้นอยู่ข้างในความเป็นมนุษย์ของเรานั้นเราจะเข้าถึงมันได้อย่างไรและเราจะไปสั่นสะเทือนมันเพื่อขับเคลื่อนมันออกมาในการทำหน้าที่ของการเป็นครูที่ดีของดวงใจสิทธิ์ในดวงใจสิทธิ์นี้ให้ได้เราจะกระตุ้นตรงไหนอย่างไรผมก็อยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านเป็นมืออาชีพจริงๆนะฮะท่านก็จะต้องสามารถปลุกเร้าตนเองเพื่อสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองให้มันสั่นสะเทือนเข้าไปถึงจิตวิญญาณของท่านแล้วขับเคลื่อนพลังงานที่ลึกเร้นอยู่ข้างในออกมาซึ่งมันเป็นพลังงานด้านบวกนะครับในการที่จะมาทำงานยากๆคือการแสดงบทบาทของการเป็นครูให้สำเร็จซึ่งมันต้องต่อสู้กับอารมณ์ที่ไม่ดีต่อสู้กับความเบื่อหน่ายต่อสู้กับความเกียจคร้านของตัวเองให้จงได้เนี่ยแรงบันดาลใจในตัวเองที่เป็นพลังอำนาจทางจิตวิญญาณนะครับช่วยเหลือได้อย่างมากมายไม่ต้องรอกำลังใจจากคนรอบข้างไม่ต้องรอรางวัลจากคนใกล้ตัวหรือไม่ต้องให้ใครบังคับขับเข็นนะอย่างนี้เป็นต้นวิธีการกระตุ้นแรงบันดาลใจในตัวเองท่านผู้ฟังที่ต้องการจะมีความสุขมีความสำเร็จท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ต่อให้ไม่เป็นครูมืออาชีพแต่ท่านต้องเป็นครูของคนอื่นๆเป็นครูของลูกหลานเป็นครูของเพื่อนร่วมงานเป็นครูของเพื่อนบ้านในบางกรรมบางวาระเนี่ยนะฮะ
เราก็สามารถใช้หลักการนี้ได้หรือท่านต้องการทำงานอย่างอื่นให้ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นว่าต้องเป็นครูแต่งานนั้นเป็นงานที่ยากมากแล้วหาสิ่งจูงใจหากำลังใจจากใครไม่ได้ก็ให้กำลังใจสร้างพลังมันขึ้นมาให้ได้ด้วยตนเองครับอย่างที่หนึ่งครับวิธีการกดปุ่มเพื่อขับเคลื่อนแรงบันดาลใจอันเป็นพลังอำนาจทางจิตวิญญาณแท้ๆที่มนุษย์ทุกคนล้วนมีอยู่สั่งสมอยู่ข้างในเอาออกมาใช้นะครับเคล็ดลับมีในประการที่หนึ่งก็คือท่านต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองครับคือเชื่อมั่นว่าถ้าเราจะทำสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งที่มันวางกองอยู่ตรงหน้าอันเป็นภารกิจที่เราต้องรับผิดชอบที่เราจะต้องทำมันให้สำเร็จนะโดยรู้เป้าหมายว่ามันคืออะไรรู้วัตถุประสงค์ที่ตัวเองจะต้องทำว่ามันคืออะไรได้อย่างชัดเจนถ่องแท้แน่แล้วนะครับให้เราปลุกเร้าความเชื่อมั่นในตัวเราเองขึ้นมาให้ได้โดยสร้างความเชื่อขึ้นมาในตัวเองว่าเราทำได้ท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะทำสิ่งใดก็ตามแล้วไม่เชื่อหรือไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเราจะทำได้หรือไม่เราจะทำได้หรือเปล่าแรงสั่นสะเทือนในจิตใจของเราที่จะขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆออกมาเพื่อจะทำงานนั้นๆให้ประสบผลสำเร็จอย่างที่เราหวังอย่างที่เราปรารถนาก็มันไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นท่านต้องสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำในสิ่งที่กำลังจะทำนั้นได้อย่างแน่นอนเนี่ยตรงนี้ต้องอาศัยความเชื่อส่วนตัวแต่ทีนี้หลายคนบอกว่าไม่อยากหลอกตัวเองนะว่าตัวเองมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้วิธีที่เราจะไม่หลอกตัวเราเองก็มีวิธีเดียวครับก็คือพยายามศึกษาพยายามเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพในตนเองให้มากเข้าไว้ในอันที่จะทำให้ตัวเองมีความพร้อมมีความสมบูรณ์มีคุณสมบัติที่สมบูรณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่อันยากๆของตัวเองนั้นให้ประสบความสำเร็จได้อย่างเช่นถ้าเราเป็นครูนะถ้าหากว่าเรามั่นใจในภูมิรู้ของเราเรามั่นใจในสติปัญญาของเราเรามั่นใจในความสามารถของเราแล้วเนี่ยนะจากการที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ไม่เป็นคนขี้เกียจเรียนรู้เนาะแสวงหาความรู้แสวงหาประสบการณ์แล้วก็พัฒนาความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของตัวเองเอาไว้ก็จะเท่ากับว่าเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นครูที่ดีกับเขาได้คนหนึ่งแน่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีตรงนี้พร้อมเรารู้ตัวเราดีใช่ไหมครับเมื่อเรารู้ตัวเราดีโอกาสที่เราจะมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถและสติปัญญาของตัวเราที่จะทำหน้าที่ในการสอนศิษย์ของเราให้ประสบความสำเร็จดังหวังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายไม่ยากเย็นอะไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นปุ่มที่หนึ่งที่เราจะต้องกดปุ่มเพื่อที่จะขับเคลื่อนพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าแรงบันดาลใจในตัวเองออกมาให้ได้ก็คือตรงความเชื่อมั่นในตนเองนี่แหละครับว่าเราทำได้ที่นี่มาถึงปุ่มที่สองครับพอกดปุ่มที่หนึ่งได้แล้วความกล้าที่จะลงมือทำความกล้าที่จะสอนนะของมนุษย์เราของครูของเราเนี่ยก็จะเกิดขึ้นคนเราเมื่อมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วความขาดกลัวกลัวจะทำไม่สำเร็จกลัวจะทำไม่ได้นะความลังเลไม่แน่ใจอะไรต่างๆมันก็จะปราศนาการคือหายไปหมดสิ้นจากจิตใจของเราเราจะมีแต่ความกระตือรือร้นเราจะมีความกระตือรือร้นหรือมีความกล้าหาญที่จะลงมือทำแล้วเนี่ยทีนี้พลังอำนาจแค่นี้ยังไม่พอครับเพราะเราจะรวมเรียกว่าแรงบันดาลใจไม่ได้ท่านก็ต้องกดปุ่มที่สองครับกดปุ่มที่สองกดตอนไหนครับท่านทีละครับเวลาเราทำสิ่งใดยากๆในชีวิตนั่นนะครับเรามักจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคใช่ไหมเราลงมือทำแล้วเราจึงจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันมีอุปสรรคอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมชาติครับเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้ครับทั้งที่ทำอะไรสำเร็จแล้วและทั้งที่กำลังทำอะไรใกล้จะสำเร็จหรือกำลังลงมือทำเพื่อจะนำผลสำเร็จมาให้กับตนเองก็ตามล้วนต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาในการลงมือทำสิ่งยากๆนั้นทั้งสิ้นนะครับมันปุ่มที่สองที่เราต้องกดก็คือกดตอนที่เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังลงมือทำอย่างเชื่อมั่นว่าเราทำได้นั่นเองปุ่มที่สองที่จะกดนี้เราเรียกว่าความมุ่งมั่นครับอุปสรรคทั้งหลายที่ท่านต้องเผชิญในขณะที่ท่านกำลังลงมือทำนั้นมันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ธรรมชาติกำหนดให้มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่ออะไรครับเพื่อทดสอบความมุ่งมั่นของมนุษย์ว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นๆให้ประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด
ถ้าเรามีความมุ่งมั่นน้อยหรือไม่ค่อยจะมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จอย่างแท้จริงพอเจออุปสรรคหรือข้อปัญหาขึ้นมานิดหน่อยบนเส้นทางแห่งความสำเร็จตรงนั้นท่านก็อาจจะละเลิกทำเสียกลางคันแล้วอย่างนี้แรงบันดาลใจของท่านก็จะไม่เกิดขึ้นนะมันแรงสั่นสะเทือนในจิตใจของท่านมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องมีความมุ่งมั่นคำว่ามุ่งมั่นแปลว่าถึงแม้เจออุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามท่านจะต้องใช้พลังอำนาจในตัวเองใช้ความสามารถทางสติปัญญาใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ของท่านใช้โอกาสตรงนั้นของท่านทำไงครับก็ฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นมันไปให้ได้ข้ามมันไปให้พ้นนะถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นพอเจอปัญหาเข้าหน่อยเราก็จะถอยเสียแล้วท้อแท้เสียแล้วแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นเราสอบผ่านความยุ่งยากจากการเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นได้พลังอำนาจในจิตใจของท่านที่เป็นพลังทางจิตวิญญาณก็จะถูกขับเคลื่อนออกมาได้สูงขึ้นเห็นไหมฮะแสดงว่าท่านก็ยังทำงานนั้นได้อย่างต่อเนื่องไม่ยี่ระต่อปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่ท่านควบคุมได้หรืออุปสรรคที่ท่านคาดไม่ถึงที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็ตามนี่ก็คือพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนที่สองแล้วเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองเราสอบผ่านแล้วมาถึงความมุ่งมั่นเราก็สอบผ่านแล้วท่านผู้ฟังครับท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ต้องการจะสร้างความสุขให้กับตนเองในการทำงานยากๆให้สำเร็จซึ่งบางทีเป็นงานที่เราเลือกไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องฉลาดที่จะกดปุ่มที่3ครับนะเชื่อมั่นมุ่งมั่นปุ่มที่3คือปุ่มอะไรครับท่านที่รักครับเวลาคนเราทำงานนานๆต้องฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามมามากๆบางทีมันก็เหนื่อยก็ลาได้ใช่ไหมครับท่านเคยได้ยินไหมครับนักกีฬาเขามีก๊อก2นะครับนะการมีก๊อก2นั่นหมายถึงว่านักกีฬาวิ่งใกล้เส้นชัยแล้วสามารถมองเห็นเป้าหมายได้อย่างชัดเจนคือมองเห็นเส้นชัยแล้วว่าอีกไม่กี่ก้าวอีกไม่กี่อิจใจฉันก็จะประสบความสำเร็จในการลงมือทำแล้วตรงนี้ครับท่านผู้ฟังที่เป็นครูบาอาจารย์หรือใครก็แล้วแต่มีอาชีพอะไรที่ทำมันยากๆเนี่ยถ้าอยากจะทำด้วยแรงบันดาลใจหรือทำแบบมืออาชีพปุ่มสุดท้ายตรงนี้สำคัญครับท่านจะต้องมองให้เห็นเป้าหมายมองให้เห็นวัตถุประสงค์ที่ท่านกำลังจะบรรลุมันแล้วนะต้องมองที่ตรงนั้นอย่าไปมองอย่างอื่นครับแล้วกดปุ่มความศรัทธาครับความศรัทธาก็คือความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ฉันหวังที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันละยึดมั่นตรงนั้นเอาไว้ไปให้มันถึงก้าวให้ไปก้าวให้ถึงนะจะกระโดดหรือจะโผล่ผวาเข้าหาเส้นชัยตรงนั้นอย่างไรก็ได้นั่นเขาเรียกว่าอีกเฮือกสุดท้ายพุ่งเข้าใส่กระโจนเข้าใส่แล้วรางวัลที่ท่านจะได้รับก็คือความสำเร็จในการที่ท่านเข้าถึงเส้นชัยคือทำงานตรงนั้นมันการสอนศิษย์ก็เหมือนกันครับเส้นชัยเป็นสิ่งสำคัญคือทำให้ศิษย์ของตนนั้นสอบผ่านให้ได้เป็นคนเก่งเป็นคนดีนะเป็นคนฉลาดให้จงได้ถ้าท่านทำสำเร็จนั่นคือเส้นชัยในการที่ท่านจะกดปุ่มสุดท้ายคือศรัทธาในวิชาชีพของครูศรัทธาในการที่ตนเองจะเป็นผู้สอนให้เด็กประสบความสำเร็จในสิ่งที่ผู้ปกครองพ่อแม่และเด็กๆเองต้องการนั่นอย่างไรครับถ้าเรามีอย่างนี้ท่านก็จะสามารถทำงานในบทบาทของการเป็นครูได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งไม่เบื่ออาชีพของการเป็นครูแล้วหนีไปขาย direct sale คือไปขายตรงไปเป็น salesman sales girl อะไรไปแบบนั้นนะท่านจะทุ่มเทให้กับการเป็นครูได้อย่างเต็มที่โอกาสที่จะเป็นครูที่ดีในดวงใจศิษย์จึงจะมีให้กับท่านได้อย่างสูงส่งทีเดียวครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราก็ได้นำเสนอในเรื่องของการจะเป็นครูที่ดีในดวงใจของศิษย์นั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับโดยที่เราก็ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ซึ่งเป็นภารกิจหลักของผู้ที่จะเป็นครูมืออาชีพเอาไว้นะให้ท่านได้ทำความเข้าใจกันเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้กันในเรื่องบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของการเป็นครูที่ดีในดวงใจศิษย์นั้นในชั้นนี้ก็อยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าเป็นครูนะด้วยจิตวิญญาณว่าก็เพื่อที่จะช่วยทำให้ท่านนั้นประสบความสุขและประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ของบทบาทของครูเนี่ยนะครับกับศิษย์ของตนได้นั่นเองนี่ถ้ามีความสุขและประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการเป็นครูหรือจะในบทบาทของการเป็นใครก็ตามเนี่ยก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่พึงประสงค์สุดยอดของแต่ละคนกันอยู่แล้วในตอนที่แล้วเราได้แนะเน้นให้ท่านแสวงหาความสุขและความสำเร็จในบทบาทของการเป็นครูดีในดวงใจของศิษย์โดยที่เราได้เรียนว่าผู้ที่จะเป็นครูนั้นจะต้องมีจิตวิญญาณนะฮะหรือจะต้องมีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูโดยเราบอกว่าจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูนั้นก็คือคนที่จะแสดงบทบาทและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของการเป็นครูให้เต็มประสิทธิภาพโดยมุ่งผลสำเร็จในการสอนนะในการสอนเด็กในการสอนศิษย์เป็นหลักไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นครูโดยมุ่งผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการทำงานนี้หรือจากการแสดงบทบาทของการเป็นครูนี้เป็นหลักและเราก็ยังได้อธิบายขยายความต่อไปอีกว่าการเป็นครูโดยมุ่งผลสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่ว่าจะทำงานอื่นๆหรือทำงานครูก็ไม่ต่างกันถ้าจะกล่าวว่ามันเป็นการทำงานด้วยแรงบันดาลใจในตนเองมากกว่าทำงานโดยอาศัยแรงจูงใจผู้ที่ทำงานโดยอาศัยแรงจูงใจก็คือผู้ที่ทำแล้วมุ่งผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับจากการลงมือทำงานนั้นๆเป็นสำคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นความเป็นมืออาชีพกับความไม่เป็นมืออาชีพมันจึงต่างกันตรงนี้ครับเราจึงบอกว่าครูมืออาชีพก็คือครูที่ทำงานด้วยแรงบันดาลใจอันหมายถึงทำแล้วมุ่งผลสำเร็จในการสื่อการสอนศิษย์ของตนเป็นหลักใหญ่แต่ไม่ใช่ครูประเภทที่มีอาชีพเป็นครูคือทำแล้วมุ่งผลประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่เหมือนกับการประกอบอาชีพอื่นๆสำหรับบางคนนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นครูด้วยจิตวิญญาณถ้าท่านสามารถเข้าถึงการเป็นครูด้วยจิตวิญญาณหรือการเป็นครูที่เป็นมืออาชีพได้แล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่ท่านจะประสบความสุขประสบความสำเร็จในการแสดงบทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้นะมันก็จะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าหน้าที่ของครูหลักๆได้มี3ประการคือ 1. ต้องสอนให้เด็กเป็นคนเก่งนะคำว่าเป็นคนเก่งแปลว่าต้องสอนความรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้เรียนรู้เยอะๆรู้มากๆแล้วก็สอนให้เด็กรู้จักค้นคว้านะหาความรู้ในตำราหรือนอกตำราด้วยตัวของเด็กเองด้วยประการที่2ก็คือสอนให้เด็กเป็นคนฉลาดฉลาดคิดฉลาดตัดสินใจฉลาดเรียนรู้นะฉลาดดูฉลาดฟังช่างสังเกตอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ฉลาดที่จะควบคุมอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตนเองนะให้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมนี่แล้วก็ประการที่3ก็คือสอนให้เด็กรู้จักที่จะประพฤติดีเพื่อจะเป็นคนดีคนดีก็คือสามารถคบกับใครก็ได้นะแล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขและตัวเองก็มีความสุขไม่ว่าคนที่ตัวเองคบนั้นจะเป็นใครก็ตามนั่นก็คือหลักประกัน3ประการที่จะทำให้ครูเนี่ยได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จหรือไม่นะและสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีความสุขหรือเปล่าถ้าบรรลุถึงตรงนี้ได้เนี่ยฮะก็สุดยอดอะว่างั้นนะนะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติแรกคือครูต้องมีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถผลักดันนะความสำเร็จนะโดยการขับเคลื่อนพฤติกรรมที่ดีๆในบทบาทลีลาของการเป็นครูที่จะพึงกระทำต่อศิษย์ออกมาได้ทีนี้ถ้าเราจะกล่าว
ต่อไปในวันนี้นะในครั้งนี้ว่าครูดีในดวงใจสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติประการที่2ว่าอย่างไรบ้างก็จะขอแนะนำว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นครูนี้ครูที่ดีในดวงใจสิทธิ์นะฮะในประการที่2คุณสมบัติของท่านก็จะต้องเป็นผู้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้คำว่าให้ในที่นี้หมายถึงให้อะไรครับให้เวลานะจิตสำนึกแห่งการที่จะให้เวลาให้โอกาสนักเรียนนะได้แก้ไขปรับปรุงตนเองใหม่ถ้าวันนี้แกยังไม่สมบูรณ์พร้อมนะยังไม่เกิดการเรียนรู้ที่ดีพอต้องรู้จักให้นะให้โอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวเองใหม่ให้อภัยให้ความอดทนให้ความอดกลั้นต่อนักเรียนนะนะอย่างนี้เขาเรียกว่านะเป็นคนที่มีเมตตามีความรักต่อเด็กนะหรือให้ความรู้พร้อมที่จะค้นคว้าหาความรู้แล้วเอามาสื่อสอนนักเรียนของตัวเองให้รู้มากขึ้นนะอย่างนี้ก็เรียกว่าให้เหมือนกันใช่ไหมครับให้สติปัญญาก็คือสอนให้เด็กรู้จักคิดช่างคิดให้รู้จักคิดให้มากๆดีกว่าให้เด็กเป็นคนคิดมากนั่นก็คือคนที่ป่วยทางความคิดนะฮะหรือให้เด็กเป็นคนคิดมากๆแทนที่จะเป็นคนคิดน้อยแล้วจะจำมากเนี่ยบางทีสังคมเราเนี่ยมักจะเข้าใจผิดคิดว่าคนที่รู้มากๆนะคือคนเก่งความจริงไม่ใช่นะคนที่เป็นคนเก่งทุกคนนะไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่จำมากรู้มากแต่เป็นคนฉลาดคิดเป็นคนช่างคิดนะแล้วคิดเก่งคิดเป็นนั่นน่าจะหมายความว่าเป็นคนฉลาดได้มากกว่านี่มันจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ของครูถ้าเราสามารถที่จะมาไล่เรียงกันได้แล้วเราน่าจะกล่าวได้ว่าผู้ที่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้นะฮะอย่างครูเนี่ยไม่ว่าจะให้ความรู้ให้เวลาให้โอกาสนะให้กำลังใจให้คำแนะนำอะไรต่ออะไรต่อลูกศิษย์ของตัวเองและก็ให้อนาคตที่ดีต่อลูกของชาวบ้านก็คือลูกของผู้ปกครองของพ่อแม่เขาที่มาฝากฝังให้เราอบรมสั่งสอนในสถานศึกษาเนี่ยนะครับเราจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญที่สามารถจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าครูอย่างเรานั้นมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะนั่นก็คือผู้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้จะต้องเป็นคนที่ประการที่หนึ่งครับมีความสุขกับการให้คำว่ามีความสุขกับการให้นี่แปลว่าถ้าไม่ได้ให้อะไรเขาแล้วรู้สึกว่าแม้มันตัวเองมันขาดอะไรไปอย่างนึงตัวเองรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเลยนะถ้าเห็นลูกศิษย์นะมีความรู้น้อยมีความเฉลียวฉลาดน้อยครูก็จะต้องมีความมุมานะมุ่งมั่นที่จะพยายามทำให้ลูกศิษย์คนนั้นๆของตนเนี่ยนะรู้มากขึ้นฉลาดมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับนะหรือเห็นเด็กมีความทุกข์มีปัญหาส่วนตัวครูก็สามารถเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่หรือเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองที่จะสามารถให้คำปรึกษาหารือกับลูกศิษย์ของตัวเองได้อย่างนี้แสดงว่าเป็นคนไม่นิ่งดูดายนะครับมองเห็นจุดไหนที่จะสามารถช่วยสร้างเสริมเติมเต็มให้กับเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ของตนเองได้ครูก็จะหยิบยื่นความช่วยเหลือหยิบยื่นความเมตตาปรานีให้แก่สิทธิ์ของตนเพื่อที่จะสร้างความเป็นคนดีของสิทธิ์นะให้จงได้นี่มันเมื่อได้ทำเมื่อได้ช่วยหรือไม่ได้ให้ในสิ่งดีๆแก่ลูกศิษย์แล้วนะครูเองก็มีความสุขมีความปลื้มใจนะที่ได้ทำในสิ่งที่ดีงามที่ได้มอบสิ่งที่ดีงามหยิบยื่นสิ่งที่ดีงามให้แก่สิทธิ์ของตนนะคนที่มีความสุขกับการให้หรือมีความพึงพอใจที่ได้ให้เนี่ยมันเป็นความสุขที่หาซื้อจากที่ไหนๆไม่ได้แต่มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจอันเกิดจากการกระทำของตัวเราเองนั่นเองนะครับทีนี้จิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ในประการที่สองก็คือจะต้องให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนคำว่าให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่ว่าจะให้อะไรแก่ลูกศิษย์ของตัวเองก็ตามให้สิ่งดีๆนะครับให้โอกาสให้โอกาสให้ความคิดเห็นให้กำลังใจให้ความรู้ใหม่ๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะต้องไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะเช่นเวลาสอนเด็ก

ไปอย่างนี้แสดงว่าครูเนี่ยนะฮะทำหน้าที่ให้สิ่งที่ดีๆแก่สิทธิ์ของตัวเองแก่เด็กๆของตนเองโดยครูยังตั้งเป้าหมายเพื่อจะได้รับสิ่งตอบแทนเหมือนกันถึงแม้สิ่งตอบแทนตรงนั้นครูไม่ได้ประโยชน์โดยตรงนักเรียนต่างหากเป็นผู้ได้ประโยชน์นะครับแต่ก็ยังถือว่ายังไม่ถูกต้องในลักษณะของผู้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้เพราะว่าเมื่อให้เขาแล้วเนี่ยเราจะไม่หวังผลหรอกว่าเขาจะต้องเป็นคนเก่งเป็นคนเจ๋งนะจะต้องเป็นคนเฉียบเนียบนิ่งเหมือนอย่างที่เราวาดหวังไว้เขาจะไม่เฉียบจะไม่เนียบไม่นิ่งไม่เป็นไรขอให้ฉันได้มีความสุขแล้วกันที่ฉันได้ให้ฉันได้สอนเธอไปอย่างนี้คือความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังผิดหวังอยู่สอนแล้วนะบอกเนี่ยฉันอบรมเธอสอนเธอจนเปียกปากเปียกปากแฉะเนี่ยยังไม่เห็นจะได้ดิบได้ดีอะไรขึ้นมาเลยยังไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาเลยเธอนี่แย่จังเลยวันหลังเนี่ยฉันจะไม่สอนเธอละถ้าครูมีความคิดอย่างนี้ก็สอบตกนะครับแล้วก็นั่นแสดงว่ายังหวังสิ่งตอบแทนอยู่คนที่ให้สิ่งดีๆแก่ผู้อื่นถึงแม้จะลำบากจะทุกข์ยากจะเหนื่อยยากสักเพียงใดไม่มีคำว่าบ่นไม่มีคำว่าเบื่อหน่ายที่จะเป็นผู้ให้อย่างนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้จักการให้ซึ่งเรียกว่าเป็นผู้เสียสละนั่นเองการให้เนี่ยท่านผู้ฟังครับจะมีอยู่3ระดับที่เราสามารถจะประพฤติปฏิบัติกันได้การให้ขั้นพื้นฐานนะฮะคือให้แล้วก็ยังหวังสิ่งตอบแทนที่เป็นธรรมอยู่นั่นคือการให้ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นการทำมาค้าขายกันนะฮะการใช้แรงงานว่าไปแลกใช้ความสามารถไปแลกเอาเงินเดือนเงินดาวมาอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเนาะถือว่าเป็นการให้ขั้นพื้นฐานเป็นการให้เบื้องต้นซึ่งมนุษย์เราทุกคนก็เชี่ยวชาญและถนัดกันอยู่แล้วนี้ทีนี้บางทีมีการแลกเปลี่ยนแล้วไม่เป็นธรรมนะอย่างเช่นการค้าขายเอากำไรเกินควรอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือว่าผิดทำนองคลองธรรมซึ่งอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่ประกอบสัมมาชีพนะประกอบสัมมาชีพก็แปลว่ามีการให้ด้วยการแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันขอโทษมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมเป็นที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่รีดเลือดจากปูนะไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันจนเกินการนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันที่ถูกต้องส่วนการให้ระดับ2สูงไปกว่าการแลกเปลี่ยนนั่นคือการแบ่งปันอย่างที่กล่าวออกไปเมื่อสักครู่นะฮะการแบ่งปันแปลว่ามีอยู่จำนวนนึงนะฉันก็พร้อมจะเจียดของฉันที่มีอยู่ส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนน้อยหรือส่วนมากที่ฉันมีเนี่ยนะก็แบ่งปันให้เธอไปเพื่อจะช่วยเหลือเธอให้พ้นทุกข์เพื่อจะช่วยเหลือเธอให้ประสบผลสำเร็จเพื่อจะช่วยเหลือเธอให้มีในสิ่งที่เธอต้องการนั้นแล้วเธอก็มีความสุขนี่ก็คือการแบ่งปันภาษากลางๆที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายรู้จักกันดีเขาก็เรียกว่าเป็นการให้ทานนั่นเองนะครับแบ่งปันคือให้ทานเรามีอาหารนะที่พอทานพออิ่มในครอบครัวนะเราก็รู้จักตักบาตรทำบุญตักบาตรหรือรู้จักแบ่งปันให้กับคนข้างบ้านที่เขาไม่ค่อยจะมีจะกินอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ถือว่าให้ทานเพราะให้ในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์ให้แล้วก็ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจากคนที่รับของเราไปอย่างนี้ก็เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งโดยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเน้นย้ำให้มนุษย์ทั้งหลายในการอยู่ร่วมกันเป็นสัตว์สังคมเนี่ยให้ฝึกการให้ทานรู้จักการแบ่งปันใช่ไหมฮะก็เลยมีบทบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะมีหน้าที่ช่วยเหลือสร้างเงื่อนไขให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะรู้จักตักบาตรซึ่งเป็นลักษณะของการสอนให้มนุษย์เนี่ยรู้จักการให้ทานคือการแบ่งปันดีๆนี่เองใช่ไหมครับทีนี้จิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้นะในลักษณะที่3ซึ่งเป็นการให้ขั้นสูงสุดเลยซึ่งทำได้ยากแต่ถ้าสามารถปฏิบัติได้นี่ก็เป็นเลิศแล้วนะครับนั่นก็คือ ให้เขาโดยที่ให้หมดเลยนะมีเท่าไหร่ให้หมดเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่จริงๆครับให้หมดนี่หมายความว่าถ้าเห็นว่าเขาต้องการนะแล้วถ้าให้หมดแล้วจะสามารถช่วยทำให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายเขาพ้นทุกข์ได้คือมีความสุขมีความสำเร็จได้เราก็จะเอาทั้งหมดที่เรามีอยู่นั้นหยิบยื่นยกให้เขาไปเลยนะรางวัลที่เราจะได้รับจากการทำตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้เสียสละเนี่ยนะฮะก็คือความสุขที่ได้ให้เขาไป
และ

มีความสุขอันยิ่งใหญ่เมื่อได้เห็นคนที่เราให้ไปคือคนที่ได้รับเขามีความสุขอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเสียสละนะมันถ้าครูเนี่ยถ้าเป็นครูมืออาชีพเนี่ยจึงจะต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ในลักษณะของการเป็นผู้เสียสละนี่แหละครับเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อผลสำเร็จในการสื่อสอนนักเรียนให้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีนั่นเองนะโดยที่ไม่มีคำว่าบ่นและไม่มีคำว่าเบื่อนะครับ นั่นก็คือลักษณะของจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ในลักษณะที่สองลักษณะที่สามนะผู้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ก็คือเราจะต้องให้โดยไม่เลือกผู้รับตรงนี้คือการไม่สร้างเงื่อนไขว่าถ้าฉันจะให้ฉันจะเลือกให้กับคนที่ฉันรักคนที่ฉันรู้จักหรือคนที่ฉันชอบคนไหนที่ฉันไม่รักคนไหนที่ฉันไม่คุ้นหน้าคุ้นตาคือไม่รู้จักและคนไหนทำให้ฉันหมั่นไส้ทำให้ฉันรังเกียจทำให้ฉันเหยียดหยามไม่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ด้วยแล้วฉันจะไม่ให้อย่างนี้นะครับมันคนที่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้จึงจะต้องเรียนรู้ด้วยว่าการให้ด้วยจิตสำนึกการให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์นั้นคือการให้โดยไม่เลือกตัวตนของคนที่จะเป็นผู้รับนะครับนักเรียนของครูก็เช่นเดียวกันร้อยพ่อพันแม่นะครับที่เขาส่งลูกหลานของเขามาที่โรงเรียนด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจเราที่มีหน้าที่เป็นครูมันเรามีหน้าที่อย่างเดียวทำอย่างไรจึงจะช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและเด็กๆของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาเป็นลูกศิษย์เราเนี่ยนะให้เขาประสบความสำเร็จคือเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีตามที่พ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กวาดหวังไว้และตามที่ครูเองก็มีวัตถุประสงค์อย่างนั้นนะรับรู้สำนึกอย่างนั้นว่าจะต้องช่วยเหลือเด็กๆของตนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างที่กล่าวมางั้นเมื่อเด็กๆมาจากคนละที่คนละถิ่นกันเนี่ยนะฮะเด็กก็ย่อมมีอะไรที่แตกต่างกันบางคนพ่อแม่รวยบางคนพ่อแม่ก็ยากจนยากจนบางคนเด็กๆมาก็เกเรเหลวไหลนะเหมือนกับจับปูใส่กระด้งเลยนะไม่มีระเบียบไม่มีวินัยอะไรต่างๆครูก็ต้องมานั่งเจรไนมานั่งขัดเกลาซึ่งเด็กแต่ละคนเนี่ยจะเป็นเด็กดีกับเด็กดื้อเนี่ยนะมีระดับที่แตกต่างกันมากถ้าครูไปเอาแต่เด็กดีแล้วให้ความใส่ใจใยดีแต่เด็กดีนะช่วยเหลือแต่เด็กดีแล้วเด็กดื้อหรือเด็กที่เหลวไหลนะซึ่งเขาเองก็ไม่ได้อยากจะเหลวไหลแต่มันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเนี่ยนะครูก็ต้องมีหน้าที่เจรไนถูกต้องไหมครับเนี่ยมันถ้าหากว่าเรายังเลือกที่รักมักที่ชังในการที่จะให้ความเมตตาหรือให้ความรู้หรือว่าให้ความรักให้สิ่งที่ดีๆแก่เด็กเนี่ยนะถ้าเราเป็นเลือกนะเป็นผู้เลือกเลือกคนที่เราจะให้เราก็จะเป็นครูที่สมบูรณ์ไม่ได้เราก็เป็นครูที่ดีไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สามของผู้ที่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ที่แท้จริงในบทบาทของการเป็นครูแล้วก็ต่อมาก็คือจะต้องให้นะสามารถที่จะเป็นผู้ให้นักเรียนได้ให้ทุกสิ่งที่ดีๆนะฮะในลักษณะของการเสียสละไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนที่เรากล่าวไว้ว่าเป็นการให้ที่สูงสุดเนี่ยท่านจะต้องสามารถให้เด็กได้โดยที่ไม่ต้องรอให้เด็กมาร้องขอนะซึ่งคนทั่วไปก็เหมือนกันครับถ้าเราจะเป็นผู้ที่เข้าถึงจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตสำนึกที่ยิ่งใหญ่คือจิตสำนึกแห่งความรักความเมตตาหรือความเอื้ออาทรหรือความปรารถนาดีที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยถ้าครูจะเป็นผู้ให้สิทธิ์นะให้สิ่งดีๆของสิทธิ์แก่สิทธิ์ของตัวเราเองเนี่ยครูก็จะต้องไม่รอให้เด็กร้องขอเราจะต้องคอยใช้สองตาและสองหูของเราเนี่ยนะครับคอยสอดสายหรือสอดส่องมองหาว่ามีนักเรียนของเราคนไหนกำลังทุกข์ยากมีนักเรียนของเราคนใดกำลังต้องการความช่วยเหลือเนี่ยหากว่าเราไม่ใช้สองตาสองหูคือไม่หูไวตาไวในการที่จะคอยเรียนรู้ว่าเด็กคนไหนใครคนนั้นเขากำลังต้องการที่จะให้เราหยิบยื่นความรักความเมตตาหยิบยื่นความปรารถนาดีไปให้ความช่วยเหลือเขาแล้วนะเราก็จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือให้สิ่งที่ดีๆแก่ลูกศิษย์ของเราได้ทันท่วงทีหรือทันเวลาในยามที่เด็กๆมีความทุกข์ยากได้หรือมีความปรารถนาจะให้ช่วยเหลือได้ใช่ไหมครับมันคนเราในการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมก็เหมือนกันครับถ้าหากว่าวันทั้งวันเนี่ยเราสอดสายสายตาเราแล้วก็สอดสายสองหูของเราเนี่ยนะฮะคอยที่จะแสวงหาสิ่งที่ตัวเองต้องการ
คือคิดแต่จะได้คิดแต่จะเอาจากคนอื่นมองหาว่ามีใครมีผลประโยชน์จะให้กับตัวเองมั่งสองหูคอยเงี่ยฟังว่ามีแหล่งผลประโยชน์อันคุ้มค่าน่าสนใจอยู่ตรงไหนแล้วก็พยายามนำพาตัวเองไปที่ตรงนั้นเพื่อที่จะนำพาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาที่สิ่งที่ตัวเองต้องการให้แก่ตนเองอย่างนี้นะเราก็จะไม่มีวันมองเห็นสิ่งที่เราจะใช้เป็นเงื่อนไขแห่งการให้ของเราให้เกิดขึ้นได้เช่นตาไม่เคยดูเลยว่าคนอื่นมีความทุกข์ยากลำบากเพียงใดตาไม่เคยมองเลยว่าลูกศิษย์ของตัวเองนั้นคนไหนกำลังต้องการความรู้ต้องการความเข้าใจในวิชาที่เขากำลังเรียนกำลังสอนมากขึ้นมีเด็กคนไหนต้องการจะให้ครูอย่างเราเอาใจใส่ให้เวลากับเขามากกว่าเด็กคนอื่นๆมีเด็กคนไหนเนาะที่เขาไปคุยกันลับหลังครูบ่นว่าไม่เข้าใจที่ครูสอนแน่ไม่เข้าใจจะทำการบ้านยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปบ่นกันเองถ้าครูไม่ใช้สองหูคอยระวังคอยระแวดระวังหรือคอยเงี่ยฟังนะฮะความต้องการของเด็กๆแล้วครูที่จะมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ที่จะต้องแสดงบทบาทว่าให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆที่เป็นสิทธิ์ของตนโดยไม่ต้องร้องขอเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ตรงนี้ครับนะท่านผู้ฟังครับถ้าท่านต้องการจะเป็นผู้มีสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจและจะสร้างสันติสุขขึ้นมาในสังคมของท่านในหน่วยงานของท่านไม่ว่าจะเป็นผู้มีอาชีพครูเป็นครูมืออาชีพหรือเป็นใครก็ตามนะครับนอกจากจะทำหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของตัวเองแล้วต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้อย่างที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยแบบคร่าวๆนะฮะถ้าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสองตาคอยมองที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นให้ความสุขให้ความสำเร็จแก่ผู้อื่นให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นและสองหูของเราคอยเงี่ยหูฟังที่จะให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้อื่นให้เกิดประโยชน์สุขให้เกิดความสำเร็จแล้วความสุขจะเกิดขึ้นแก่เราครับเพราะว่ารางวัลที่ดีที่สุดที่มนุษย์มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ได้หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนั้นมันคือความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ให้ก็คือตัวของเราเองและยิ่งได้เห็นคนอื่นก็เป็นสุขจากการช่วยเหลือของเราแล้วเราก็ยิ่งเป็นสุขมากขึ้นครูที่ดีในดวงใจศิษย์ก็สามารถจะเข้าถึงบทบาทแห่งการเป็นผู้ให้จากจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ที่แท้จริงใน4แบบหรือใน4ลักษณะที่กล่าวมานี้ได้เช่นเดียวกันไม่ยากใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับการที่เราจะเป็นครูที่ดีในดวงใจศิษย์ได้นั้นเมื่อตอนที่ผ่านๆมาเราได้นำเสนอท่านที่เป็นครูมืออาชีพหรือกำลังทำหน้าที่หรือแสดงบทบาทของการเป็นครูอยู่ตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ได้มีโอกาสรับฟังรายการนี้อยู่นะเราได้แนะว่าถ้าครูจะมีความสุขในการเป็นครูและสามารถประสบความสำเร็จที่จะเป็นครูที่ดีในดวงจิตในดวงใจศิษย์ได้นั้นนะเราจะต้องเป็นครูที่มีจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูแล้วก็เราต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ด้วยเรากล่าวไปแล้ว2อย่างนะแต่ประการที่3ซึ่งเป็นจิตสำนึกที่อีกตัวหนึ่งที่ครูแต่ละคนจะบกพร่องไม่ได้ถ้าต้องการประสบความสำเร็จและมีความสุขในการเป็นครูของศิษย์นะฮะวันนี้เราจะมากล่าวต่อในจิตสำนึกตัวที่3ซึ่งเป็นจิตสำนึกแห่งการเป็นครูนั่นเองครับเราทำหน้าที่หรือแสดงบทบาทในการเป็นครูของศิษย์และต้องการจะเป็นครูที่ดีในดวงใจของศิษย์ด้วยเนี่ยถ้าเราต้องการนะครับจิตสำนึกตัวที่3ที่ผมกำลังจะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายตรงนี้เราเห็นทีจะไม่สนใจหรือละเลยกันนะถ้าจะไม่ได้เสียแล้วล่ะครับเพราะว่าผู้ที่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นครูนั้นจะต้องมีความเฉลียวฉลาดใน4ประการด้วยกันครับความเฉลียวฉลาดใน4ประการที่จะแสดงให้ครูหรือนักเรียนลูกศิษย์หรือพ่อแม่ผู้ปกครองของลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะฮะมองว่าท่านเป็นผู้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นครูที่แท้จริงนั้นประกอบด้วยอย่างแรกครับครูจะต้องเป็นผู้ฉลาดเรียนรู้การที่ท่านจะสามารถประสบความสำเร็จในการสอนเด็กก็คือสอนให้เป็นคนเก่งสอนให้เป็นคนฉลาดและก็สอนให้เป็นคนดีนั่นเองถูกต้องไหมครับนั้นถ้าเราต้องการที่จะสอนนักเรียนที่เป็นศิษย์ของเราให้บรรลุสิ่งสูงสุดที่สำคัญใน3ประการนั้นได้เนี่ยครูต้องมีความรู้นะอย่างแรกเลยนะครูจะต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้มีความรู้หรือมีความรอบรู้มากๆเนี่ยมันต้องได้มาจากการเรียนรู้และถ้าครูมีความเฉลียวฉลาดในการเรียนรู้ครูก็จะประสบความสำเร็จในการที่จะสร้างศักยภาพของตนในด้านของการมีความรู้หรือมีความรอบรู้มากเพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ครูได้เรียนรู้นั้นไปสู่ศิษย์ของตนได้ถ้าคนที่เป็นผู้สอนหรือเป็นครูของศิษย์มีความรอบรู้ค่อนข้างน้อยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ขยันเรียนรู้หรือว่าบกพร่องในด้านการเรียนรู้ครูคนนั้นก็จะมีศักยภาพทางด้านวิชาความรู้ที่จะถ่ายทอดไปสู่ลูกศิษย์ของตนค่อนข้างต่ำเมื่อมีความรู้ที่จะถ่ายทอดให้เด็กได้น้อยนั้นเด็กนักเรียนที่เป็นศิษย์ของตัวเองก็จะเป็นคนที่ได้รับความรู้ไปจากครูน้อยนะเมื่อน้อยมากๆเนี่ยเด็กนักเรียนก็จะเป็นเด็กนักเรียนที่เก่งหรือฉลาดหรืออะไรเนี่ยคงจะไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากนะมันก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความล้มเหลวในบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูของศิษย์นะได้อย่างชัดเจนทีเดียวโดยตัวชี้วัดก็คือลูกศิษย์ของครูนั่นเองการที่ครูจะเป็นผู้ฉลาดเรียนรู้นั้นครูจะต้องประพฤติตนอย่างไรผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าไม่ว่าคนที่มีบทบาทหรือภาระหน้าที่จะต้องเป็นครูของผู้อื่นหรือจะเป็นมนุษย์สักคนหนึ่งบนโลกใบนี้จะทำอาชีพอะไรก็ตามนะครับก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองทำหรืองานที่ตัวเองทำนั้นได้อย่างลึกซึ้งและแยบยลพอตัวและก็สามารถเข้าถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังประพฤติกำลังปฏิบัติหรือกำลังทำนั้นได้อย่างดียิ่งด้วยนะครับไม่งั้นแล้วคุณภาพของสิ่งที่ตัวเองทำมันก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะคนที่จะสามารถเข้าถึงความมีคุณภาพของงานใดๆที่ตัวเองทำนั้นนั่นหมายความว่าคนที่ทำงานนั้นต้องมีความเข้าใจในงานที่ตัวเองทำและเข้าถึงสิ่งที่ลึกซึ้งและแยบยลเป็นที่สุดของสิ่งที่ตัวเองทำนั้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นด้านของศาสตร์หรือด้านของศิลปะที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ตนเองรับผิดชอบนั้นอาชีพครูหรือครูมืออาชีพก็เช่นเดียวกันนะครับครูก็จะต้องฉลาดเรียนรู้เพื่อนำตัวเองไปสู่การเป็นผู้รอบรู้ให้ได้นะคำว่าฉลาดเรียนรู้ในที่นี้หมายถึงครูจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นนักฟังที่ดีมนุษย์เรามีสองหูนะเราก็จะต้องรู้จักใช้หูของเราให้มากเป็นพิเศษนะครูปกติถ้าบอกว่าครูคือผู้สอนนะครูก็จะใช้ปากเนี่ยนะฮะพูดแล้วก็สอนเด็กๆของตัวเองก็คือใช้ปากมากใช้ปากเสียจนเพลินจนลืมไปว่าเรายังมีหูอีกสองข้างที่ต้องใช้ด้วยธรรมชาติให้หูมาสองรูให้ปากมาหนึ่งช่องหรือหนึ่งรูนั่นแสดงว่าธรรมชาติต้องการเน้นให้เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามและรู้จักฟังให้มากกว่าพูดเพราะฉะนั้นถ้าครูยิ่งพูดมากยิ่งสอนเด็กนักเรียนมากถ้าครูพูดน้อยสอนน้อยเด็กก็รู้น้อยใช่ไหมฮะนั้นถ้าครูเนี่ยมีความจำเป็นต้องพูดกับเด็กมากๆคือสอนเด็กมากๆบางทีอาจจะเรียกว่าปากเปียกปากแฉะอย่างที่บ่นกันก็ตามครูก็ต้องรู้จักใช้สองหูกับใบหูที่กลางๆเนี่ยนะครับรู้จักเป็นนักฟังที่ดีด้วยเช่นฟังว่าเด็กนักเรียนมีความต้องการให้ครูสอนอะไรเด็กนักเรียนมีความไม่รู้มีความไม่เข้าใจที่ตรงไหนครูก็จะได้ใช้เด็กเป็นศูนย์กลางนั้นแล้วตอบสนองความต้องการหรือความปรารถนาของเด็กไปนั่นก็คือชายเซ็นเตอร์ส่วนครูทั่วไปที่ส่วนมากหาความสุขไม่ได้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยนะไม่สามารถที่จะบรรลุความก้าวหน้าบรรลุความสำเร็จอย่างที่ครูวาดหวังเพราะบางทีครูไม่รู้ว่าครูเอาแต่พูดอยู่ข้างเดียวนะฮะนึกจะสอนอะไรมีความรู้แค่ไหนจะสอนอะไรก็สอนไปพูดอยู่ข้างเดียวเด็กก็มีหน้าที่รับฟังรับรู้แล้วก็รับเอาซึ่งตรงนี้ครับความสามารถในการเรียนรู้อันหมายถึงการรับรู้และการรับเอาของเด็กแต่ละคนในห้องเรียนเดียวกันมันก็ไม่เท่ากันซะแล้วล่ะครับเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติทางธรรมชาติเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคนที่มันจะต้องไม่เท่ากันอยู่แล้วมันเด็กบางคนหัวไวครับสอนแป๊บเดียวเข้าใจละแต่ขณะที่ในห้องเรียนห้องเดียวกันนั้นเด็กส่วนใหญ่ค่อนข้างหัวช้าและยิ่งเขามีสมาธิสั้นด้วยหรือไม่ค่อยจะมีสมาธิคือไม่ค่อยได้ตั้งอกตั้งใจฟังครูเวลาครูหันหลังเขียนบนกระดานเด็กก็หันข้างให้ครูแล้วก็หันหน้าเข้าหาเพื่อนข้างๆแล้วก็จ๊อกแจ๊กๆๆเขาคุยกันก็อยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ครูไม่เป็นนักฟังที่ดีนะเอาแต่สอนเตรียมการสอนมาแล้วสอนก็สอนไปเรื่อยเลยคือฉันรู้ว่าฉันจะต้องสอนอะไรฉันเตรียมอะไรมาฉันก็สอนไปคือพูดแบบ one way นะฮะ one way communication ก็คือพูดอยู่ข้างเดียวเนี่ยนะไม่ฟังเด็กบ้างเลยบางทีก็มีปัญหาทำให้การสอนนั้นไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรได้เหมือนกันนะฮะอย่างนี้ก็เด็กก็เป็นทุกข์ครูก็ทุกข์ในบ้านปลายแล้วว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นการเป็นคนฉลาดเรียนรู้ก็คือการที่ครูต้องฝึกตัวเองให้เป็นนักฟังที่ดีฟังแม้กระทั่งเสียงถอนหายใจของเด็กๆนะฮะว่าเขากำลังเบื่อหรือเขากำลังบ่นว่าเขาไม่เข้าใจหรือกำลังไม่ค่อยจะสนใจในวิชาที่ครูกำลังสอนครูก็จะได้ใช้จิตวิทยาของความเป็นครูเพื่อดึงเด็กกลับมาสู่สิ่งที่ครูกำลังสอนแทนที่จะไปบังคับบอกทั้งหมดฟังนะนี่เงียบๆนะอย่าคุยกันต้องฟังครูนะอย่างนี้ผมว่าครูก็หงุดหงิดนะครับแล้วเด็กก็คงจะเครียดตามไปด้วยเหมือนกันนะฮะนั้นเราจะทำยังไงนะฮะที่จะทำให้เด็กสนใจในสิ่งที่ครูสอนหรือในบทเรียนก็นั่นแสดงว่าครูก็ต้องฟังความต้องการของเด็กด้วยว่าตอนนี้เด็กต้องการให้ครูช่วยรีแลกซ์คือช่วยผ่อนคลายช่วยคุยนิทานคุยเรื่องตลกอะไรให้ฟังเพื่อผ่อนคลายหรือให้เด็กๆยืดเส้นยืดสายเล่นกิจกรรมเล่นเกมอะไรสั้นๆสัก5นาที10นาทีก่อนที่ครูจะนำเข้าสู่บทเรียนต่อไปอะไรแบบนี้ครูจะต้องคอยฟังคอยสังเกตไม่ใช่ว่าเครียดกับการที่ตัวเองเตรียมมาเพื่อจะสอนแล้วไม่ได้สนใจอารมณ์รู้สึกนึกคิดต้องการของเด็กๆนะครับและนอกจากนั้นนอกห้องเรียนเนี่ยครูก็ต้องเป็นนักฟังที่ดีด้วยคำว่าฉลาดเรียนรู้หมายถึงเป็นนักฟังที่ดีเพราะการฟังนั้นก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งความรู้บางอย่างอาจจะอยู่ในจอโทรทัศน์ในรายการโทรทัศน์หรือจากวิทยุหรือจากที่เพื่อนครูด้วยกันนำมาบอกเล่า90กันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในโรงเรียนหรือในห้องพักครูอะไรแบบนี้เนาะมันครูต้องรู้จักเงี่ยหูฟังแล้วทำให้เกิดการเรียนรู้ความรู้ตรงนั้นมันจะช่วยทำให้ครูเป็นผู้รอบรู้ได้ใช่ไหมยิ่งรอบรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับสิทธิ์ของตัวเองมากเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนไว้ถ้าครูมีความรอบรู้มากๆครูย่อมมีความสุขนะครับไม่มีใครหรอกครับเวลารู้อะไรมากๆแล้วจะเป็นทุกข์ถ้าเป็นความรู้ที่ดีและมีประโยชน์ที่สามารถจะถ่ายทอดบอกต่อให้กับคนอื่นๆเขาได้เรียนรู้ให้ได้รับรู้รับเอาเหมือนอย่างที่เรารู้บ้างใช่ไหมครับ
อย่างต่อมาการเป็นครูที่จะต้องฉลาดเรียนรู้นอกจากจะต้องเป็นนักฟังที่ดีแล้วครูจะต้องเป็นนักอ่านที่ดีด้วยคำว่าอ่านในที่นี้หมายถึงครูจะต้องรู้จักอ่านหนังสือครับนะฮะไม่ขี้เกียจอ่านหนังสือนะอ่านตำรับตำราเนี่ยนะฮะนะบางทีอ่านหลายๆเที่ยวแล้วครูบอกว่าฉันรู้หมดแล้วก็บ่นเบื่อที่จะอ่านบางทีคนเราถ้ายิ่งอ่านมากมันก็จะยิ่งทำให้เราได้รู้มากขึ้นก็อาจจะเป็นได้นะครับอ่านหนังสือเล่มเดียวกันนะอ่านเที่ยวเดียวกับอ่าน2เที่ยวเนี่ยถ้าครูสังเกตให้ดีๆเราจะมีความรู้ความเข้าใจในหนังสือหรือความรู้ที่ได้จากตำรานั้นมากกว่าการอ่านเที่ยวเดียวเสมอครับยิ่งอ่านหลายๆเที่ยวยิ่งรอบรู้ยิ่งรู้ลึกนะยิ่งเข้าใจมากขึ้นนะฮะไม่เชื่อลองทดสอบดูก็ได้มันครูที่ดีต้องเป็นนักอ่านไม่ขี้เกียจอ่านหนังสือแล้วถ้าครูทำตัวอย่างให้เด็กๆเห็นคือเป็นนักอ่านแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนของตัวเองเป็นนักอ่านด้วยมันก็ยิ่งทำให้เด็กของครูเนี่ยเป็นเด็กที่มีความรู้มากขึ้นได้ด้วยแล้วก็วันหน้าเขาก็จะสามารถสอนตัวเขาเองได้นะให้รู้จักเรียนรู้จากการอ่านอ่านหนังสืออ่านตำรับตำราที่น่าอ่านไม่ใช่อ่านแต่นิยายหรือการ์ตูนแฟนตาซีอย่างเดียวถูกไหมครับนี่มันครูก็เหมือนกันนะยิ่งครูอ่านมากครูก็ยิ่งรู้มากมันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้ได้นะแล้วก็ประการต่อมาก็คือครูจะต้องเป็นนักคิดนี่เป็นนักคิดแปลว่าต้องไม่ขี้เกียจคิดต้องเป็นคนช่างคิดต้องเป็นคนช่างสังเกตเนาะแล้วก็จะทำให้ครูนั้นกลายเป็นคนที่ฉลาดขึ้นได้ถ้าครูไม่ฉลาดย่อมจะสอนลูกศิษย์ของตัวเองที่เป็นเด็กๆเป็นนักเรียนนะให้ฉลาดนะตามครูนี่คงไม่ได้เพราะครูไม่ฉลาดแล้วจะสอนให้เด็กฉลาดได้อย่างไรนะฮะมันครูก็ต้องพัฒนาสติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดของตัวเองด้วยการเป็นนักคิดเป็นคนช่างคิดไม่ใช่ดีแต่คิดมากนั้นไม่คิดมากๆหรือเป็นคนคิดน้อยแล้วจำมากนะครูบางคนก็ขยันเรียนจริงเลยครับอ่านหนังสือมากไปเพิ่มเติมความรู้ในสถาบันการศึกษามากแล้วก็เดี๋ยวก็ไปอบรมที่นู่นอบรมที่นี่ให้มีความรู้มากๆจนบางทีสมองจะบวมเอานะครับแต่ว่าไม่ได้ค่อยได้ให้อาหารสมองคือไม่ค่อยได้ให้อาหารทางสติปัญญาแก่สมองของตนเองมากเท่าไหร่คือเป็นคนช่างจำแต่ไม่ช่างคิดอย่างนี้ก็ถือว่ายังเป็นครูที่สมบูรณ์ไม่ได้นะฮะมันจิตสำนึกแห่งการเป็นครูก็ต้องทำตัวเองให้เป็นครูที่สมบูรณ์คือเป็นนักฟังที่ดีเป็นนักอ่านที่ดีนะแล้วก็เป็นนักคิดที่ดีคือเป็นคนช่างคิดนะครับไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่เห็นอยู่ลองคิดดูซิว่าถ้ามันจะดีกว่านี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะก็ฝึกคิดเอานะครับแล้วก็ต้องเป็นนักค้นคว้าด้วยนี่ความรู้บางอย่างไม่ใช่หาอ่านเอาง่ายๆบางทีต้องค้นต้องคว้านะบางทีต้องพิสูจน์บางทีต้องทดลองถ้าครูจำเป็นจะต้องทำครูก็ต้องมีคุณสมบัติในข้อนี้ด้วยถ้าครูสามารถยกระดับตัวเองให้เป็นนักฟังนักอ่านนักคิดนักค้นที่ดีนะครูก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนาตนเองก็คือการพัฒนาศักยภาพขั้นพื้นฐานของตนเองนะให้มันยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆในอันที่จะมีผลเกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จในการสอนลูกศิษย์ของตัวเองให้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีได้ยิ่งขึ้นเรื่อยๆได้เหมือนกันนะครับนะประการที่สองครับนอกจากฉลาดเรียนรู้แล้วครูจะต้องเป็นผู้ฉลาดถ่ายทอดอะไรครับมี3อย่างนะคือความรู้นะพฤติกรรมแล้วก็ความฉลาดทางปัญญานะถ่ายทอดความเฉลียวฉลาดทางความรู้พฤติกรรมและปัญญาให้กับเด็กๆนะฮะหมายความว่าไงครับหมายความว่าครูจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้สอนที่ดีเป็นผู้สื่อสารที่ดีต้องพูดเป็นนะนอกจากฟังเป็นแล้วต้องพูดเป็นสามารถอธิบายความในเรื่องที่ยากๆหรือเข้าใจยากๆเนี่ยพูดให้เด็กนักเรียนหรือลูกศิษย์ของตัวเองฟังแล้วเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้เร็วนะความสามารถตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครูก็ต้องฝึกฝนตนเองเหมือนกันนะครับคนพูดเก่งพูดได้พูดเป็นหรือช่างพูดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแม้คนที่ฉลาดถ่ายทอดก็คือสามารถจะเรียบเรียงสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วก็เรียบเรียงสิ่งที่เข้าใจยากเนี่ยนะให้มันออกมาเป็นเรื่องเป็นราวที่สามารถเข้าฟังและเข้าใจง่ายอธิบายได้ง่ายมากเลยไม่อยากไม่ซับซ้อนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆฟังแล้วเข้าใจหมดเลยบางทีนักเรียนบางคนนะครับเรียนกับครูคนเดียวกันเนี่ยนักเรียนบางคนเนี่ยเรียนวิชาเดียวกันโดยครูสอนคนเดียวกันแต่ความเก่งหรือความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปถ้าคนไหนมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ยึดเข้าใจได้น้อยเนี่ย
นะก็แย่ไปถ้าครูถ่ายทอดไม่เก่งหรือสอนไม่เป็นนะมันคะแนนเด็กนักเรียนออกมาที่ไม่ค่อยดีเพราะวัดที่ความจำเนี่ยตรงเนี้ยนะก็จะมีปัญหาหรือวัดความเข้าใจตรงนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะครูสอนแล้วเด็กไม่เข้าใจแล้วครูมีหน้าที่ก็พูดไปเด็กก็มีหน้าที่เรียนรู้ตามไปนะใครเรียนรู้ได้ทันก็โชคดีเรียนรู้ไม่ทันก็โชคไม่ดีอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ของนักเรียนนะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นทุกข์ของครูด้วยคือสอนแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันอย่างนั้นนะมันการที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนฉลาดถ่ายทอดความรู้ฉลาดในการถ่ายทอดพฤติกรรมและฉลาดในการสร้างเสริมสติปัญญาให้กับลูกศิษย์ของตนนั้นครูจำเป็นต้องมีทักษะมีความชำนาญหรือมีความสามารถที่จะทำตรงนี้ครูก็จะต้องฝึกฝนตนเองด้วยนะฝึกพูดใช่ไหมฮะฝึกพูดฝึกแสดงออกในการที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีนะแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดของตัวเด็กเองบ้างไม่ใช่มีอะไรก็สอนให้ทำสอนให้จำหรือสั่งให้เด็กทำไปเสียหมดเด็กก็เลยสมองเป็นง่อยเลยโดยเฉพาะสมองส่วนที่จะใช้ในการคิดรู้ด้วยตัวเด็กเองเนี่ยมันจะไม่ทำงานเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังเป็นการสอนนิสัยไม่ดีให้กับเด็กอีกครับว่าพอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเด็กจะคิดไม่เป็นจะเที่ยววานให้คนอื่นคิดแทนไปเสียหมดนะครับหรือเวลาไปทำงานก็ต้องให้ผู้บัญชาหรือนายจ้างหรือหัวหน้างานเป็นคนสั่งให้ทำว่าให้ทำอะไรและยังต้องสอนอีกว่าให้ทำอย่างไรแล้วก็บอกว่าผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไรอย่างนี้ก็เป็นคนที่มีคุณภาพที่เราเรียกว่า the good people เนี่ยก็คงไม่ได้เพราะว่ามันติดนิสัยมาจากในโรงเรียนหรือในห้องเรียนเนี่ยแหละครับเป็นการรับเอาพฤติกรรมที่บกพร่องไปความฉลาดในประการที่3นี้ที่ครูจะต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นครูก็คือฉลาดที่จะประเมินตนเองให้ครูเนี่ยมีการฝึกทักษะตนเองให้มีสำนึกที่จะประเมินตนเองคำว่าประเมินตนเองคือประเมินความรู้ประเมินความสามารถประเมินความเฉลียวฉลาดของตัวเองว่าอยู่ในระดับ ไหนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่าคำว่าเกณฑ์มาตรฐานบางทีหาตัวชี้วัดยากเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะต้องดูผลของงานที่เราทำก็คืองานด้านการสอนนักเรียนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวชี้วัดเช่นถ้าเราเป็นคนที่มีความรอบรู้ในระดับเกณฑ์มาตรฐานได้นั่นแสดงว่านักเรียนของเราเนี่ยจะมีความรู้ที่แตกฉานในวิชาความรู้วิชาการที่ตัวเองเป็นผู้สอนอย่างนี้คือตัวชี้วัดที่ดีนะครับหรือเวลาสอนแล้วนักเรียนเข้าใจช้าหรือเข้าใจเร็วประเมินจากการทดสอบความเข้าใจหรือทดสอบความจำได้หมายรู้ของเด็กๆในตอนท้ายๆชั่วโมงครูก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าความสามารถในการถ่ายทอดของครูนั้นแยบยลยอดเยี่ยมแค่ไหนถ้าเด็กทั้งห้องไม่รู้เรื่องเลยหรือรู้กันแค่คน2คนแต่คนส่วนใหญ่ 99% นะไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่ชั้นสอนมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแสดงว่าตรงเนี้ยครูจะต้องพัฒนาตนเองละปรับปรุงแก้ไขตนเองละแสดงว่าต้องมีอะไรบกพร่องละไม่ใช่โทษว่าเด็กโง่นะหรือเด็กเหลวไหลเสียฝ่ายเดียวใช่มั้ยฮะนั่นก็เหมือนกันนะครับนะหรือแม้กระทั่งความเฉลียวฉลาดทางปัญญาถ้าเด็กเป็นคนคิดช้าคิดไม่ไวปฏิภาณไหวพริบยังไม่เจ๋งพอก็เป็นอันว่าครูต้องเรียนรู้แล้วว่าครูจะต้องฝึกฝนให้เด็กนั้นมีโอกาสได้คิดเป็นคนช่างคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดอย่างแยบยลอะไรต่างๆเนี่ยครูก็ต้องสอนเด็กไปด้วยนะพฤติกรรมในการคิดนะครับส่วนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตครูก็ต้องสอนเด็กเหมือนกันสอนให้เด็กเนี่ยนะฉลาดแสดงออกฉลาดกระทำโดยเฉพาะการทำงานเป็นทีมหรือการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมครูจะต้องเปิดโอกาสสอนเด็กไปด้วยไม่ใช่เน้นแต่วิชาการวิชาความรู้อย่างเดียวนะเขาบอกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็ตรงนี้ครับบางทีมีความรู้มีความสามารถแต่เด็กไม่ฉลาดที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่เอามาบูรณาการเอามาหลอมรวมกันเอามาแชร์เอามาแบ่งปันกันเพื่อสร้างความสำเร็จในนามของกลุ่มในนามของหมู่คณะเนี่ยนะเก่งอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ครูก็ต้องช่วยเสริมสร้างเพื่อทำให้เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าที่มีสติปัญญาและความสามารถสูงมากและก็สามารถจะเอาสิ่งดีๆที่เป็นคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมที่แต่ละคนมีอยู่นั้นเอามาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อไปได้เพราะนั้นครูต้องฉลาดประเมินตนเองประเมินอยู่ตลอดเวลาประเมินทุกชั่วโมงของการสอนได้ยิ่งดีนะครับและมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายความสำเร็จท้าทายความสามารถของครูเองด้วยมันจะทำให้ครูไม่เซ็งทำให้ครูไม่เบื่อหน่ายเพราะอะไรฮะเพราะครูจะกระตุ้นตัวเองให้ใช้วิธีการใหม่ๆในการสอนนะใช้เทคนิคใหม่ๆใช้ศิลปะใหม่ๆที่จะมาช่วยเกื้อกูลในการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยให้มันมีอะไรก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆการมีชีวิตของการเป็นครูมันก็เลยดูไม่น่าเบื่อหน่ายเ
ราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้วิธีเดิมๆเคยสอนยังไงแล้วก็สอนอย่างนั้นเคยพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะเคยให้นักเรียนทำยังไงก็ให้ทำอยู่แต่อย่างนั้นเนี่ยถ้าสอนไปเรื่อยๆซ้ำๆซากๆจำเจเข้ามันน่าเบื่อใช่ไหมครับความรู้สึกท้าทายที่จะสอนให้เด็กเป็นเด็กดีสอนให้เด็กเป็นเด็กฉลาดสอนให้เด็กเป็นเด็กเก่งนะมันก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปมันจะทำให้ประสิทธิผลของการสอนในบทบาทของการเป็นครูลดน้อยถอยลงตามไปด้วยอย่างนี้นะครูเองถ้าถามตัวเองว่ามีความสุขไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นคงไม่มีความสุขนะฮะและพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆเองรวมทั้งตัวนักเรียนที่เป็นเด็กด้วยก็คงจะไม่มีความสุขไปด้วยกันเช่นเดียวกันนะมันครูต้องฉลาดประเมินนะเพื่อเพิ่มสมรรถนะขีดสูงสุดในด้านศักยภาพของการเป็นครูที่ดีของศิษย์เนี่ยให้จงได้และต้องประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับประการที่4ประการสุดท้ายนั่นก็คือครูจะต้องมีความเฉลียวฉลาดในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางอารมณ์ต่อนักเรียนหรือต่อลูกศิษย์แม้กระทั่งต่อเพื่อนครูที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันก็ตามนั่นหมายความว่าครูต้องมี EQ ค่อนข้างสูงพอสมควรการสอนเด็กทั้งวันบางทีมันทำให้เครียดทำให้เบื่อหน่ายอ่อนล้าได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เด็กบางทีเลวไหลไปบ้างซุกซนไปบ้างก็จะกลายเป็นเงื่อนไขด้านลบที่จะทำให้ครูเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดได้เหมือนกันมันครูจะต้องมีความสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้และสามารถจะจัดการกับอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมของตัวเองได้เพื่อที่จะแสดงพฤติกรรมนะต่างๆต่อลูกศิษย์ของตนในลักษณะที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆนั่นเองครับไม่ใช่พอครูอารมณ์เสียหงุดหงิดหน่อยเดียวครูก็แสดงอาการก้าวร้าวแล้วใช้มือใช้กำปั้นชกกระดานดำเป็นรูทะลุเลยเพราะโมโหเด็กมากนั่นก็คือตัวอย่างที่ไม่ดีหรือแสดงท่าทางกระฟัดกระเฟียดลูกศิษย์หรือแสดงอาการไม่ใส่ใจใยดีหรือบางทีก็แสดงออกผ่านการกระทำที่รุนแรงทางกายสังขารหรือทางจิตใจของเด็กซึ่งครูไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นนะครับคือลงโทษเด็กด้วยวิธีที่รุนแรงอะไรแบบนี้มันครูจะต้องเรียนรู้ในการที่จะระงับอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์คืออารมณ์ขยะของตัวเองไม่แสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กๆที่เป็นศิษย์ของตัวเองโดยเด็ดขาดถ้าเป็นครูที่ดีและเป็นครูที่รักศิษย์อย่างแท้จริงก็ต้องรักศิษย์ให้ได้เหมือนรักลูกของตัวเองนะแต่ครูบางคนบอกเนี่ยลูกฉันก็ตีแบบเนี้ยบางคนฉันก็เล่นด้วยฝ่ามือ5นิ้วเลยลูกฉันยังเป็นอย่างเงี้ยเพราะลูกศิษย์คนอื่นที่เป็นชาวบ้านฉันก็ทำอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็แย่เหมือนกันนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่น่ารักแล้วครับครูนะเขาเรียกว่าน่ายักเสียมากกว่าเด็กแทนที่จะรักกลับกลายเป็นเกลียดชังครูเข้าไปเสียนี่แล้วเด็กก็จะหนีโรงเรียนแล้วก็ไม่อยากไปโรงเรียนตรงนี้ก็คือปัญหานะครับมันเพื่อความสุขของครูและเพื่อความสุขของเด็กนักเรียนควรที่จะหันหน้าเข้าหากันแล้วครูก็ต้องฉลาดที่จะเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองรู้เท่าทันมันและควบคุมพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมของตัวเองให้ได้ครูก็จะมีความสุขเด็กๆของครูก็จะพลอยมีความสุขตามไปด้วยนะครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนี่คือรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่จะน้อมนำสันติสุขมาสู่มวลชนบนคลื่นความถี่วิทยุนะครับและรายการนี้เราก็เน้นทางคลื่นความถี่ภาค AM เพื่อจะได้กระจายกันไปในทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังซึ่งรับฟังอยู่ในส่วนภูมิภาคนะครับได้มีโอกาสดีพอๆกับผู้ที่อยู่ในส่วนกลางที่สามารถรับฟังการบรรยายธรรมะภาคปฏิบัติที่ทางชมรมผู้ประพฤติธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกได้ทำหน้าที่อย่างสืบเนื่องมาติดต่อกันหลายปีแล้วโดยพี่น้องผู้ประพฤติธรรมในส่วนภูมิภาคในระยะหลังๆก็ได้มีโอกาสติดตามรับฟังนี้ด้วยดีกันมาตลอดในฐานะที่ตัวเองเป็นองค์ความรู้ผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมด้วยดีมาตลอดนะครับอย่างสืบเนื่องก็ใคร่จะเรียนย้ำกับท่านผู้ประพฤติธรรมและให้เกียรติตามรับฟังรายการนี้ว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการผลิตรายการวิทยุโดยมีท่านผู้ใจบุญได้เมตตาเอื้อเฟื้อสนับสนุนรายการเป็นค่าตอบแทนในการเช่าใช้เวลาในการออกอากาศรายการวิทยุของเราทุกคลื่นความถี่นั้นแต่ละท่านก็มีจิตเมตตาที่จะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงเพราะว่าให้โดยไม่ประสงค์จะออกนามนะครับซึ่งบางท่านก็เป็นถึงประธานบริษัทใหญ่นะเป็นกรรมการบริหารเป็นผู้จัดการบริษัทใหญ่ที่มีใจเป็นธรรมะเนี่ยแล้วก็อยากจะให้ทางผมเองทำหน้าที่เป็นสื่อกลางกระจายสิ่งดีๆก็เหมือนกับบอกบุญทางจิตนะผ่านทางรายการวิทยุเนี่ยให้กับท่านทั้งหลายโดยเราจะไม่ขอบริจาคผ่านทางรายการวิทยุแต่อย่างใดถือว่าเป็นการให้เปล่าเป็นการสร้างบุญกุศลหรือสร้างฐานแห่งปัญญาระหว่างเพื่อนร่วมโลกซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์และเป็นเพื่อนร่วมชาติด้วยกันนะฮะถ้าเราสามารถสร้างสันติสุขขึ้นมาได้ในสังคมของเราชีวิตของเราชีวิตของพวกเราแม้กระทั่งครอบครัวของเราเองรวมกระทั่งถึงครอบครัวของคนใกล้บ้านใกล้ตัวเราก็ล้วนจะมีสันติสุขเกิดขึ้นความมีสันติสุขก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนั่นเองสงบในใจและสงบทางกายนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราก็จะต้องเรียนย้ำกันแม้กระทั่งในครั้งนี้ที่เราออกอากาศรายการในตอนนี้นะครับก็อยากจะย้ำว่าเราต้องการเป็นผู้ประพฤติธรรมโดยมีเป้าหมายสูงสุดนอกเหนือจากการที่เราได้แสดงปณิธานว่าจะนิพพานตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะต้องเรียนรู้ในการที่เราจะต้องช่วยนำพาตนเองและจิตวิญญาณของเราก้าวไปสู่เส้นทางแห่งนิพพานเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลแห่งนิพพานให้ได้โดยที่ไม่ว่าท่านผู้ฟังจะเป็นผู้รับเอาหรือรับถือเอาคำสอนของพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานั้นเรียนเน้นย้ำเป็นประจำว่าเราต้องการสอนให้ท่านผู้ฟังหรือช่วยชี้แนะให้ท่านผู้ฟังมีความฉลาดทางปัญญาคือมีความสามารถในการใช้สติปัญญาของสมองของตนเองให้มากขึ้นเพื่อที่จะเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จและประสบความสุขร่วมกับคนใกล้ตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรหลานญาติพี่น้องวงวานว่านเครือหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในบริษัทในทีมงานหรือในองค์กรเดียวกันกับท่านก็ตามเราสอนให้ท่านรู้จักพึ่งสติปัญญาของตนเองนะครับไม่ได้ให้หมายถึงพึ่งวัตถุพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพึ่งสิ่งอื่นใดที่นอกเหนือไปจากการที่ไม่คิดพึ่งตัวเองเลยนะการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับตนเองถ้าสามารถนำความสุขมาให้ท่านนะได้ในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันจนถึงอนาคตหรือไม่อย่างไรก็ตามรายการนี้ก็ไม่ปฏิเสธเพราะนั่นเป็นอิสระส่วนตนนะฮะที่ท่านทั้งหลายสามารถจะพึงปฏิบัติได้แต่ก็อยากจะเรียนย้ำว่ารายการนี้เราสนับสนุนให้ท่านผู้ฟังเป็นตัวของตัวเองพึ่งปัญญาของตนเองพึ่งความสามารถของตนเองและพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองให้ได้ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถพึ่ง3สิ่งนี้ที่ตัวเองมีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสิ่งที่ดีงามในชีวิตของท่านผู้ฟังในฐานะที่เป็นคนประพฤติธรรมกับเขาด้วยคนหนึ่งนะครับก็ย่อมจะบังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าจะให้ดีกว่าเก่าหรือดีมากๆ
เราจะสามารถปฏิบัติได้อีกลักษณะหนึ่งก็คือเราต้องเพิ่มศักยภาพคำว่าศักยภาพแปลว่าเพิ่มพลังความสามารถของเราเช่นถ้าเพิ่งพลังถ้าต้องการที่จะเป็นผู้ใช้สติปัญญาคือพึ่งพาปัญญาของตัวเองอำนาจแห่งปัญญาของเราจะสามารถช่วยตัวเราเองให้ประสบความสุขและความสำเร็จได้ในการคิดในการกระอ่านในการกระทำสิ่งใดก็ตามนะครับมันจะต้องเป็นสติปัญญาที่จะต้องยกระดับให้มันเข้าถึงสติปัญญาสูงสุดเท่าที่สมองของเราให้พลังอำนาจแก่เราได้นั่นหมายถึงเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะคิดฉลาดคิดฝึกคิดเองมั่งไม่ใช่เชื่อตามคนอื่นอย่างงมงายและไม่คิดตามนะฮะเห็นใครน่าเชื่อถือก็เชื่อตามนะไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะฝึกคิดด้วยตัวเราเองได้นะคิดตัวเองให้ได้คิดตัวเองคิดด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็คิดด้วยตัวเองให้เป็นทำนองนั้นนะครับยิ่งคิดก็เหมือนกับยิ่งรับมีดนะครับมีก็ยังยิ่งคมสติปัญญาของเราก็จะเฉียบคมถูกไหมฮะพึ่งปัญญาของตัวเองแล้วก็ต้องพึ่งแรงกายคือพลังกายของตัวเองเราจะทำสิ่งใดให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตถ้าเป็นสิ่งยากๆมันต้องอาศัยแรงกายด้วยถูกต้องไหมครับอาศัยพลังกายทีนี้พลังกายของเราเนี่ยมันจะได้มาก็จากการดูแลรักษาสุขภาวะทางกายของเรานะครับกินอยู่หลับนอนให้มันถูกสุขลักษณะไม่ใช่เวลานอนไม่ได้กินเวลากินไม่ได้นอนอย่างที่คุยกันถ้าเป็นอย่างนี้นี่แย่มากครับนะเอาเวลาพักผ่อนหลับนอนมานั่งถ่างตาดูทีวีหรือเที่ยวกลางคืนเริงราตรีอยู่เป็นประจำไม่วายเว้นอย่างนี้ก็เป็นการทำร้ายหรือทำลายสุขภาพที่แข็งแกร่งสมบูรณ์ของตัวเองให้อ่อนแอให้ด้อยประสิทธิภาพลงเนี่ยใช่ไหมครับหรือเวลาที่จะทานอาหารอะไรก็ตามก็มักจะตามใจปากของตัวเองไม่รู้จักเรียนรู้และศึกษาว่าอาหารใดควรบริโภคสิ่งใดควรละเว้นที่ไม่ควรจะบริโภคให้มากเกินไปเนี่ยและก็แม้กระทั่งบางคนก็หันไปแสวงหาสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดและยาเสพติดทั้งหลายที่นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสังขารร่างกายแล้วก็ยังจะเป็นภัยต่อสังขารร่างกายเป็นภัยต่อสุขภาพของตัวเองเสียอีกอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่รักตัวเองนะครับไม่ได้ถ้าทำตัวอย่างนี้ร่างกายก็จะอ่อนแอสุขภาพก็จะไม่แข็งแรงสมบูรณ์ก็จะเป็นแหล่งในการเพาะหาเชื้อโรคระหว่างนั้นเถอะถ้าเป็นอย่างนี้ท่านก็จะเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยในที่สุดหรือไม่งั้นก็เป็นคนขี้โรคเนี่ยมันถ้าว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต่อให้เราเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะครับเจ้าปัญญามีความสามารถแต่ว่าถ้าร่างกายอ่อนแอขี้โรคนะครับสุขภาพไม่ดีอย่างเนี้ยโอกาสที่เราจะทำอะไรยากๆที่จะต้องใช้พลังอำนาจในตัวเราเองใช้สติปัญญาที่เรามีอยู่มันก็คงจะต้องลดทอนหย่อนไปเป็นแน่นอนนะเพราะโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จสูงสุดในพลังอำนาจ2ตัวคืออำนาจทางปัญญาแล้วก็อำนาจทางกายสังขารมันก็ร่อยรอไปถูกไหมครับแล้วคนเราเนี่ยถ้าหากว่าขี้โรคนะครับเดี๋ยว3วันดี4วันไข้อย่างเนี้ยสภาวะทางจิตของเราสุขภาวะนะครับมันก็คงจะย่อมจะน้อยลงนะคนเราเนี่ย3วันดี4วันไข้จิตใจมันก็ต้องเป็นทุกข์ใช่มั้ยครับนะหาความสุขไม่ได้ความเจ็บปวดป่วยไข้มันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งมันถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะพึ่งพาตัวท่านเองท่านก็ต้องดูแลตรงนี้ครับหมั่นเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาเพื่อการคิดพัฒนาสมองพัฒนาปัญญาของตัวเองด้วยละไม่ใช่หวานให้คนอื่นคิดแทนอย่างเดียวหรือเป็นคนขี้เกียจคิดฟังอะไรแล้วไม่คิดนะครับรับรู้แล้วก็รับเอาไปเลยอย่างนี้เป็นต้นโอกาสที่เราจะสร้างความมีสันติสุขให้กับชีวิตของเราแล้วก็พอจะแบ่งปันให้เพื่อนบ้านหรือคนใกล้ตัวเขานะจากอานิสงส์ของเราเนี่ยที่สามารถสร้างสันติสุขขึ้นมาในจิตใจของตัวเราเองได้มันก็โอกาสก็จะน้อยใช่ไหมนะครับเนี่ยนอกจากนั้นเราก็ยังมีสุขภาวะทางจิตใจหรือจิตวิญญาณซึ่งลึกเร้นอยู่ข้างในกายของเราซะอีกซึ่งเรามองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นเรื่องยากถ้าพูดแล้วมันก็เป็นอภิปรัชญาต้องอธิบายความกันให้เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องใช้เวลานมนานกาเลพอสมควรใช่ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นการสร้างสุขภาวะให้ตนเองโดยที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมเราเน้นนะครับถึงแม้ชื่อรายการว่าเทพทิพย์มงคลธรรมก็ตามความหมายของรายการของเราเป็นเพียงแค่ว่าต้องการเน้นย้ำว่าสิ่งที่เรากล่าวผ่านทางรายการนี้ออกอากาศไปสู่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนั้นล้วนเป็นธรรมะที่เทพพรหมทั้งหลายล้วนใช้ถือปฏิบัติกันทั้งสิ้นและเทพพรหมทั้งหลายก็ล้วนยอมรับว่ามันคือสัจธรรมมันเป็นความจริง
แต่เป็นความจริงในแง่มุมที่ผมเองเอามาถ่ายทอดผ่านทางรายการวิทยุเพื่อให้พี่ๆน้องๆซึ่งเป็นญาติธรรมทั้งหลายผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถฟังและเข้าใจง่ายและก็เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตัวเองกันได้อย่างง่ายดายด้วยไม่ต้องยากลำบากในการที่จะเอาไปปฏิบัติมันเราจึงเรียนเน้นย้ำกับท่านทั้งหลายว่าเรามิได้สอนให้ท่านพึ่งพาเทพพรหมใดๆเหมือนอย่างหลายคนเคยเข้าใจนะว่าโอ้รายการนี้สงสัยจะส่งเสริมให้ไปยึดติดกับเทพพรหมทั้งหลายแล้วก็ไม่รู้จักสอนให้พึ่งตนเองจริงๆแล้วนั่นเป็นความคิดเข้าใจผิดของคนฟังนะครับรายการนี้ถ้าท่านตั้งใจฟังมาอย่างต่อเนื่องท่านจะทราบดีว่าเราแนะให้ท่านคิดเราชี้ชวนให้ท่านคิดและอธิบายทุกอย่างอย่างเป็นเหตุเป็นผลตลอดเวลามันคนเรานั้นถ้าหากว่ายังจะจดจำกันได้พระศาสดาก็ยังเคยสอนเอาไว้นะว่ามนุษย์เรานั้นถ้าจะนิพพานก็จะสามารถนิพพานได้ด้วยสติปัญญาเท่านั้นไม่ใช่นิพพานได้ด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หรือไม่ใช่นิพพานโดยให้เทพพรหมหรือสวรรค์บันดาลเพื่อจะสร้างนิพพานขึ้นมาในจิตใจหรือในจิตวิญญาณให้กับเรามันไม่ใช่นะครับเพราะตรงนี้คือสิ่งที่เราเรียนเน้นย้ำไว้อีกนะครับทีนี้ถ้าเราตั้งคำถามกันว่าในชีวิตประจำวันของเราท่านๆที่เป็นคนทำมาหากินนะครับแล้วก็หาอาหารกายให้กับตัวเองแล้วใฝ่ประพฤติธรรมก็เพื่อจะหาอาหารให้กับจิตวิญญาณของตนเองเพื่อสั่งสมเอาไว้เป็นต้นทุนในยามละกายสังขารไปจิตวิญญาณของเราก็จะมีพลังอำนาจพลังบารมีที่สูงส่งก็มันจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อชีวิตประจำวันของเรานั้นเราไม่ลืมที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมีคำถามอยู่ว่าทุกวันนี้ที่เราดำเนินชีวิตประจำวันกันอยู่ตลอดทั้งวันเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับและเราก็เรียนรู้ว่าเราแสวงหาความสุขแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองหรือเมื่อมีเงื่อนไขบางสิ่งที่เราต้องเผชิญที่มันนำพาความทุกข์มาให้กับเราด้วยเนี่ยเราจะปล่อยปละละวางนะความทุกข์ที่เราต้องเผชิญนั้นกันได้อย่างไรบ้างจึงจะสามารถสร้างความมีสันติสุขหรือสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราได้นะถ้าหากว่าเรามีคำถามว่าถ้าเราแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าสุขและเรากำลังพยายามจะหาหนทางเขี้ยงทิ้งความทุกข์หรือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าความทุกข์หรือพยายามคิดหาวิธีจะดับทุกข์นั้นนะท่านผู้ฟังต้องถามตัวเองก่อนในฐานะที่เป็นคนประพฤติธรรมนะครับถามด้วยปัญญาแล้วก็หาคำตอบให้ได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองกันสักหน่อยไหมครับว่าไอ้ความทุกข์ที่ว่านั้นมันคืออะไรความทุกข์ที่เราแสวงหาและกำลังคิดว่าเราต้องหลบเลี่ยงมันเนี่ยนะหรือจะต้องข้ามพ้นมันไปให้ได้เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ความสุขที่เราต้องการแสวงหานั้นมันคืออะไรท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่รู้ว่าความทุกข์น่ะมันคืออะไรบางทีเรากำลังเล่นอยู่กับความทุกข์เรากำลังมีความสุขหรือสนุกอยู่กับความทุกข์โดยที่เราไม่อาจจะไม่รู้ตัวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าบางครั้งนั้นความทุกข์เนี่ยมันมีบางสิ่งที่เคลือบเอาไว้น่าดูน่าสัมผัสน่าชมน่าบริโภคเหมือนกับยาขมๆนะแล้วก็มีลูกกวาดสีสวยๆแล้วก็รสหวานห่อไว้ข้างนอกนะฮะความทุกข์ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นในทางกลับกันบางทีความสุขนะครับอาจจะเป็นเหมือนเม็ดยาขมๆที่อยู่ข้างในนั่นแหละแล้วไอ้ตัวทุกข์เนี่ยเปรียบเสมือนเคลือบน้ำตาลที่ผสมสีลูกกวาดสวยๆสดๆเอาไว้ภายนอกได้ด้วยนะเป็นได้ทั้งสองลักษณะนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองความทุกข์หรือความสุขเป็นเหมือนยาที่มีลูกกวาดสีสดๆห่อหุ้มเอาไว้ข้างนอกมันก็อาจจะมองยากแล้วก็เมื่อมองยากแล้วก็อาจจะแบ่งแยกกันได้ยากเหมือนกันก็อย่างที่บอกนะครับนะถ้าข้างในของเม็ดยานั้นมันเป็นความทุกข์คือความขมนะก็มีความหวานเสมือนสุขนะห่อหุ้มเอาไว้ข้างนอกด้วยแต่พอผ่านเปลือกนอกเข้าไปไอ้ยานะมันขมเนาะอยู่ข้างในซ่อนเร้นอยู่ข้างในก็เรียกว่าสุขแล้วก็ทุกข์ทีหลังนะว่างั้นนะหรือในบางขณะอย่างที่บอกนะที่มันแยกออกยากเพราะว่าบางทีข้างนอกเนี่ยนะครับนะมันเป็นลูกกวาดสีแดงสดใสนะฮะนะดูเหมือนว่าแหมทำให้เราลังเลใจว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะบางทีก็ทำให้หลายคนคิดแล้วสับสนวุ่นวายกันพอดูนะฮะผมอยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันอย่างหนึ่งว่าความสุขหรือความทุกข์นั้นแท้จริงแล้วมันไม่มีตัวตนนะครับ
นะตัวตนที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นนามรูปที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราเท่านั้นเองแต่ถึงแม้มันไม่มีรูปแต่มันเป็นนามรูปก็คือไม่มีตัวตนให้เราสัมผัสจับต้องได้แต่เราก็สามารถจะนิยามได้และเราก็สามารถจะบอกตัวเราเองได้เหมือนกันว่าในขณะเนี้ยสภาวะจิตของเราเนี่ยมันมีตัวตนของทุกข์หรือตัวตนของสุขเนี่ยผุดโผล่อยู่ในกลางใจของเรากันแน่นะเพราะฉะนั้นนามรูปก็คือสิ่งที่มีตัวตนเหมือนกันแต่เป็นตัวตนที่ไม่สามารถจะสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นหรือผิวกายได้เนี่ยเป็นความทุกข์ซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเรานั่นเองทีนี้ในแง่มุมของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้เราอยากจะกล่าวในแง่มุมของตัวทุกข์มากกว่าเนี่ยเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราต้องการจะสร้างสุขให้กับตัวเราเองให้กับชีวิตตัวเราเองหรือให้ใครกับใครก็ตามเนี่ยเราจะต้องรู้จักมันก่อนว่าความทุกข์คืออะไรก่อนที่เราจะไปหาสุขนะเราต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรถ้าเรารู้ว่าทุกข์คืออะไรแล้วเราก็จะสามารถให้นิยามได้ว่าความสุขก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ความทุกข์นั่นเองนะง่ายมากเลยแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็เผชิญกันฟันฝ่ากันกับความทุกข์มาตลอดโดยที่เราก็ไม่เข้าใจความหมายมันว่าคืออะไรแต่เราตอบได้อย่างเดียวว่าสิ่งใดที่เป็นทุกข์คือสิ่งนั้นเราไม่พึงประสงค์สิ่งใดที่เป็นทุกข์คือสิ่งนั้นที่เราก็คือสิ่งนั้นที่เราไม่พึงพอใจว่างั้นนะใช่ไหมถ้าเราเผชิญกับสถานการณ์ใดก็ตามและทำให้เรารู้สึกเราไม่พึงพอใจเราก็บอกใครๆเขาได้ว่าขณะนั้นภาวะจิตของเรานั้นเป็นทุกข์ละนี่มันเราจะมานิยามกันให้เห็นชัดเจนกันสักนิดอย่างดีไหมครับว่าความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากความทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนไม่ได้นี่นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ท่านผู้ฟังครับทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากหรือทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้อะไรล่ะที่ทนไม่ได้ก็คือจิตใจแล้วถามว่าจิตใจของใครล่ะก็จิตใจของตัวเรานั่นเอง

หากว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากแต่ยังทนได้อยู่มันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันแต่เป็นความทุกข์ระดับหนึ่งซึ่งยังไม่ถึงคำว่ายังไม่ถึงคำว่าต้องทนนะท่านผู้ฟังครับความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งที่เราเรียกว่าทนได้ยากหรือทนไม่ได้นั้นส่วนใหญ่ก็มาจากการใช้อายตนะทั้ง5ของเรานะครับคือตาหูจมูกลิ้นผิวกายสัมผัสแล้วก็จิตของเราที่นึกเอาคิดเองนั่นแหละมันเป็นเหตุก่อทุกข์ให้กับเรานะครับเช่นฉันทนดูไม่ได้ฉันทนดูเธอแสดงกิริยาอาการยั่วยุฉันไม่ได้ทนไม่ได้จริงๆทนดูไม่ได้ก็เลยไม่อยากมองหน้าเธอฉันก็ไม่อยากมองเนี่ยเพราะดูแล้วฉันทนไม่ได้ดูหน้าเธอแล้วฉันเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ทำให้ฉันเกิดความทุกข์จากการดูหน้าเธอก็คืออารมณ์รู้สึกที่เป็นลบที่มันสั่นสะเทือนขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วก็ไปแสดงอาการออกต่อเขาทางอารมณ์นั่นบางทีถ้ากลั้นอารมณ์ไว้ไม่ไหวนะครับหลายคนก็ไปแสดงอาการทางกายภาพคือเป็นประพฤติเป็นพฤติกรรมอะไรเนี่ยนะไปกระทำเขาเช่นพอหมั่นไส้มันเห็นมันทำท่ายียวนกวนบาทาหมั่นไส้มันนักหนาก็เอามือเขกบาลมันไปโป๊กนึงแน่จิตหมั่นไส้นั่นคือจิตที่เป็นทุกข์แล้วล่ะครับและเมื่อเป็นทุกข์แล้วจิตที่เป็นทุกข์ของเราก็ขยับขับกายสังขารของเราด้วยการเขกหัวเขกบาลเขาดังโป๊กนะฮะเมื่อเขาเจ็บนั่นเท่ากับว่าเราก็นำเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราไปหยิบยื่นให้เขาเนี่ยโดยผ่านการกระทำด้วยมังเอกของเราแล้วเคาะหัวกะโหลกเขาไปดังป๊อกอะไรเงี้ยนะแล้วทำให้เขาเจ็บเขาก็จะโกรธเพราะเขาเจ็บแล้วเขาก็เป็นทุกข์อีกครับคือโกรธคือโมโหเขาก็เป็นทุกข์และแน่นอนถ้าเขาทนทุกข์ของเขาไม่ได้เขาก็ต้องระบายความทุกข์ของเขาออกมาด้วยการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราเหมือนดังที่เราทนไม่ได้กับพฤติกรรมยียวนกวนบาทาของเขาแล้วเราเขกกะโหลกเขกบาลเข้าไปนั่นแหละเนี่ยอย่างนี้ครับก็เรียกว่าเป็นความทุกข์นะเมื่อเป็นความทุกข์ที่เราทนได้ยากหรือทนไม่ได้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นถ้าทนได้ยากแต่ยังทนได้ปัญหาก็เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราแต่ถ้าเราทนไม่ได้มนุษย์เราส่วนมากเมื่อทนไม่ได้มันเหมือนกับเขื่อนกักกั้นน้ำนะครับถ้าทำนบหรือเขื่อนกักกั้นน้ำนั้นทนแรงดันของน้ำปริมาณมากๆไว้ไม่ไหวประตูน้ำหรือเขื่อนกักกันน้ำตรงนั้นก็พังทลายนะฮะนั่นอารมณ์ของมนุษย์เราก็เหมือนกันครับถ้าหากว่าเราเกิดอาการทุกข์ทางจิตใจและทนไม่ได้นะเมื่อทนไม่ได้มันก็ระเบิดออกมากลายมาเป็นพฤติกรรมขยะคือพฤติกรรมทางกายที่จะต้องแสดงออกเพื่ออะไรครับหลายคนอ้างก็เพื่อระบายอารมณ์ของฉันไงอารมณ์บ่จอยอารมณ์ไม่ดีเพราะใหญ่คนนี้สร้างเงื่อนไขสร้างปัญหาฉันก็จะระบายอารมณ์ของฉันออกมาโดยการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อเขาโดยทำไปตามอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องไม่สมดุลของตัวเองนั่นเองนี่ก็คือปัญหาใช่ไหมครับความมีสันติสุขในชีวิตในสังคมของมนุษย์เราเกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้ใช่ไหมทนดูไม่ได้นะแล้วก็นอกจากเราทนดูไม่ได้แล้วยังมีทนฟังไม่ได้อีกครับฟังเขายั่วยุด้วยวาจาฟังวาจาสามหาวของเขาเนี่ยฟังคำพูดยุแยงแต่แคงรั่วของเขาเราก็ทุกข์มากเลยฟังคำนินทาว่าร้ายเขาฟังคำด่าเขาอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วถ้าเรามีทุกข์ก็แสดงว่าเราไร้สุขนะครับถ้าเราต้องการจะสร้างความสุขเราต้องไม่สั่นสะเทือนจิตใจของเราให้เกิดเป็นความทุกข์ได้เรื่องนี้ในตอนต่อไปเราจะมากล่าวต่อกันอีกเพราะยังไม่จบครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียว

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับเมื่อเราได้รู้แล้วว่าความทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนได้ยากหรือบางทีบางครั้งบางกรณีก็ทนไม่ได้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับถ้าเรารู้ว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากหรือทนไม่ได้เราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราไม่รู้ว่าบ่อเกิดแห่งทุกข์หรือที่มาแห่งทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากที่ไหนเราก็จะไม่สามารถที่จะดับทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้หรือถ้าเรามีความสามารถและก็เฉลียวฉลาดไปกว่านั้นในชีวิตของเราจะว่างเว้นไปจากความทุกข์ได้เลยถึงแม้ว่าเราจะต้องเผชิญหรือเจอกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เพราะเรารู้เหตุแห่งการเกิดทุกข์ว่ามันเหตุมันมาจากไหนเราก็ป้องกันที่เหตุหยุดมันที่เหตุหรือดับมันที่เหตุตัวทุกข์ก็จะไม่เกิดและเราสามารถถ้าเรานะฮะถ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ทุกข์มันเกิดโดยเฉพาะเกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่แหละเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นภายในเนี่ยถ้าเราสามารถปิดมิติไม่ให้มันเกิดขึ้นได้จนตลอดชีวิตนี้เลยนั่นหมายความว่าเรามีสมรรถภาพหรือมีสมรรถนะในการดูแลจิตใจของตัวเราไม่ให้ข้องแวะกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ที่แปลว่าเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้หรือเป็นสิ่งที่ทนได้ยากอะไรเนี่ยนะเราก็จะได้ชื่อว่าเราเป็นคนว่างไปจากความทุกข์หรือจิตใจของเราก็จะปลอดไปจากความทุกข์ชั่วนิรันดร์ผมใช้คำว่าชั่วนิรันดร์แปลว่าถ้าจิตของเราเนี่ยนะครับเราสามารถทำให้มันเนี่ยว่างเว้นไปจากความทุกข์หรือปลอดทุกข์ได้ชั่วชีวิตนี้จนตราบสิ้นลมหายใจทำให้จิตวิญญาณเราเนี่ยสามารถทิ้งกายสังขารไปได้โดยจิตว่างไปจากความทุกข์ใดๆทั้งมวลเนี่ยเราก็จะมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณเมื่อตอนที่เราตายแล้วนะครับดวงวิญญาณของเราหรือดวงจิตธรรมยานของเราเนี่ยก็จะเป็นดวงจิตธรรมยานที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขเพราะความทุกข์มันไม่มีเมื่อจิตมันปลอดไปจากทุกข์ว่างจากทุกข์ที่เหลือมันก็คือสุขเพราะหลายคนคงนึกภาพออกนะครับความสุขก็คือสิ่งที่อยู่คู่กับทุกข์เหมือนดังที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเคยกล่าวกับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการนี้กันมานานพอสมควรแล้วว่าความทุกข์น่ะมันเป็นเงาของความสุขท่านคงจำได้นะครับถ้าท่านยังจำไม่ได้หรือเพิ่งจะมาฟังรายการของเราในวันนี้เราก็อยากจะเรียนว่าความทุกข์น่ะมันเป็นเงาของความสุขถ้าเมื่อใดเรายังไม่หยุดแสวงหาความสุขเมื่อนั้นเราก็จะมีความทุกข์เป็นเงาติดตัวหรือเป็นเงาที่ติดตามความสุขที่จะคอยทำให้เราเกิดทุกข์สลับอยู่กับสุขอยู่ร่ำไปละครับเราจะไม่มีวันเข้าถึงความสุขอันหมายถึงความสงบในจิตใจที่แท้จริงได้เลยเพราะเราเคยให้นิยามไว้แล้วว่าความสุขก็คือความสงบของจิตถ้าจิตสงบนั่นแหละจิตเป็นสุขนะไม่มีความสุขใดจะเท่ากับจิตใจของเราสงบนะฮะมันเราจะหาความสุขหรือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราหรือในชีวิตของเราเราทำได้ที่จิตใจเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเราหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์รายรอบตัวเราเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะสถานการณ์รายรอบหรือแวดล้อมรอบตัวเราเกิดจากน้ำมือของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเกิดจากคนใกล้ตัวไกลตัวของเราซึ่งบางทีเขาอาจจะแสดงพฤติกรรมขยะเป็นพฤติกรรมที่เราไม่พึงประสงค์ออกมาอย่างนี้นะครับเราไปห้ามไม่ให้เขาแสดงไม่ได้เราไปห้ามไม่ให้เขาประพฤติเช่นนั้นเนี่ยนะให้ประพฤติที่ถูกใจถูกอกถูกใจเรานะไม่ได้เมื่อเราไปห้ามคนในสังคมนี้ไม่ได้แน่นอนครับคนในโลกใบนี้เราก็ห้ามไม่ให้เขาทำในสิ่งที่ขัดต่อความรู้สึกของเราไม่ได้เช่นเดียวกันถูกไหมครับนั่นน่ะเราจึงเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากคือส่วนใหญ่ที่เราเป็นทุกข์เนี่ยมาจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุหนึ่งก็คือเราไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้อย่างไรจึงจะสามารถทำให้เราเป็นสุขได้หรือเราไม่เรียนรู้
นะวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เงื่อนไขสิ่งร้าวใดๆที่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายในสังคมด้วยกันเนี่ยเขาหยิบยื่นมาให้เราเนี่ยเราไม่รู้จะป้องกันจิตใจของเราอย่างไรไม่ให้อ่อนไหวไปตามสิ่งร้าวเหล่านั้นแล้วมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์คือทำให้จิตใจของเราสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านลบคือเสียสมดุลไปจากความสงบอันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ในจิตใจเรานั่นเองตรงนี้สำคัญครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในตอนที่ผ่านมาเราจึงย้ำกับท่านผู้ฟังว่าเนี่ยความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากและความทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนแทบไม่ได้หรือบางทีก็ทนไม่ได้เลยพอทนไม่ได้ปั๊บมนุษย์เราก็จะแสดงพฤติกรรมขยะคือแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะต่อเขาเป็นการตอบสนองเขากลับไปนะแล้วก็สร้างปัญหาด้วยการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันขึ้นมานะมีการตีตาตาตีกันรบราฆ่าฟันกันทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมายาในทางโลกนะในการตีตาตาตีกันทะเลาะเบาะแว้งกันฆ่ารันฟันแทงกันคิดร้ายหมายปองร้ายกันอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นการทำลายความมีสันติสุขในสังคมของมนุษย์ด้วยกันเองทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่นะฮะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไม่พอใจใครด้วยเหตุที่เขายั่วยุโมโหเราทำให้เราไม่พอใจมนุษย์เราแทนที่จะจัดการที่จิตใจของตัวเองนะเขาเรียกว่าเป็นการ manageนะจิตใจของตัวเองคือเป็นการจัดการตัวเองก็พยายามที่จะใช้อำนาจเหนือนำเท่าที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งทั้งที่จริงๆบางทีมีมากพอหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ก็จะเอาอำนาจในความเป็นมนุษย์ของตัวเองตรงนั้นนะครับไปจัดการกับคนที่กระทำไม่ถูกต้องต่อตนเองแทนที่อย่างที่ผมกราบเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากถามว่าเรื่องง่ายๆก็คือเวลาเขาพูดจาไม่ถูกหูเราหรืออย่างที่เรามีความรู้สึกว่าแหมฟังมันพูดแล้วเป็นเสนียดรูหูเราจังเลยเพราะมันก้าวร้าวล่วงเกินเรานะเสียไม่มีอ่ะนะฟังแล้วทนไม่ได้นะฮะตรงนี้ครับมันคำว่าทนไม่ได้เมื่อฟังแล้วก็แสดงว่าทนฟังไม่ได้นั่นเองเมื่อทนฟังไม่ได้จิตใจของเราก็เสียศูนย์นะฮะคือเสียสมดุลไปจากความเป็นปกติคือความมีความสงบสุขนะครับในจิตใจเมื่อจิตไม่สงบมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์เกิดขึ้นพอทุกข์แล้วทนไม่ได้แทนที่จะจัดการกับความทุกข์ที่ตัวเองกำลังจะทนไม่ได้อยู่ในจิตใจของตัวเรานะเสียก่อนกลับไม่แก้ไขไม่เยียวยาไม่จัดการจิตใจของตัวเองแต่เราดันทุรังพยายามที่จะหันไปจัดการกับคนข้างเคียงหรือไอ้คนที่อยู่ตรงหน้าเราซึ่งมันเป็นเหตุทำให้เราเสียสมดุลทางจิตใจคือที่เราบอกว่าเราทนฟังมันไม่ได้ถามว่าท่านผู้ฟังครับเราจัดการจิตใจเราเพื่อทำให้เรามีความสุขสงบก่อนไม่ดีกว่าเลยครับเพราะจิตใจเราเสียสมดุลเนี่ยจิตเราเป็นทุกข์นะคนที่มันพูดจายั่วยุเรายั่วโมโหเรามันไม่ได้ทุกข์ไปกับเราด้วยนะคนเราเนี่ยถามว่าเวลาเจ็บปวดกายนะครับเราจะต้องทำอย่างไรครับนะเราเจ็บปวดกายอย่างมากเลยเราจะรีบรักษาเยียวยาตัวเราเองเราเจ็บปวดใจเราจะต้องรีบรักษาเยียวยาจิตใจของเราเองให้มันสงบให้มันสมดุลให้มันมีความสุขให้มันสบายเหมือนเช่นปกติก่อนหรือว่าเราจะไม่สนอะจิตมันไม่สบายจิตมันป่วยเพราะมันเจ็บปวดมากเพราะทนฟังไอ้หมอนี่มันล่วงเกินก้าวร้าวตนเองไม่ได้เนี่ยก็ยังจะเก็บนะเก็บความเจ็บปวดเก็บโรคร้ายเก็บอาการป่วยไข้ของจิตใจของตัวเองไว้แล้วหันไปใช้เวลาที่มีอยู่ตรงนั้นทนกับความทุกข์ความเจ็บปวดระทมกายใจของตัวเองเพื่อจะไปจัดการคนอื่นผมถามว่าถ้าเราใช้ปัญญาและเราเป็นคนฉลาดเนี่ยเราทำอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่ท่านผู้ฟังครับเปรียบเสมือนหนึ่งเราป่วยไข้เนี่ยนะฮะอาการหนักมากเลยป่วยไข้นะฮะอาการหนักมากเลยนอนสมระทมระทวยอยู่กับเตียงนอนอยู่ที่บ้านจนกระทั่งลูกหลานนะเดือดร้อนกันไปยกใหญ่เป็นห่วงเป็นกังวลกันไปยกใหญ่แต่แทนที่เราจะรีบพาตัวเราเองหรือยินยอมให้คนใกล้ตัวเราใครก็ได้ที่เขามีพลังอำนาจมากพอพาเรารีบไปหาหมอไปจัดการรักษาเยียวยาอาการเจ็บปวดป่วยไข้เสียเพื่อจะให้เกิดความสงบนะทางกายเกิดความสุขทางกายและจิตใจก็จะสงบสุขตามไปด้วยนี่ใหม่นะเราดันไปทำอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาเยียวยาร่างกายและจิตใจของเราเลยอย่างนี้ถามว่าจะเรียกว่าเราฉลาดได้อย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเนี่ย
เวลาเข้าสังคมอยู่ในกลุ่มของมนุษย์ด้วยกันเวลาเราทำงานอยู่ร่วมกันย่อมต้องเจอเพื่อนร่วมงานเราบางคนนะฮะเป็นเหตุเป็นผลให้เราเกิดอาการขุ่นเคืองจิตใจเป็นผลให้เราเกิดความทุกข์ระทมใจหรือบางทีมันก็ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวทางร่างกายซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับที่คนเราเวลาอยู่ร่วมกันมากๆโอกาสจะกระทบกระทั่งกันย่อมมีบ้างเป็นของปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าเราเจ็บตัวเพื่อนทำให้เราเจ็บตัวเพื่อนทำให้เราเกิดอุบัติเหตุเพราะความประมาทของเพื่อนของเพื่อนนะแล้วก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ระมัดระวังตัวเราเองด้วยอีกอย่างหนึ่งด้วยนะแล้วเราก็จะไปเอาเรื่องเพื่อนขณะที่เราเนี่ยเลือดไหลโชกเลยนะเพราะทำงานอยู่ในโรงงานแล้วเครื่องจักรเครื่องกลมันเพื่อนประมาทมันพลาดพลั้งมาโดนเนื้อตัวเราโดนนิ้วเราโดนแขนโดนขาโดนหัวเราอะไรโดนตรงไหนก็ได้แล้วก็เลือดไหลโชกเรากลับจะไปชกกับเพื่อนไปตีกับเพื่อนไปเอาเรื่องกับเพื่อนขณะที่เลือดอาบหน้าเลือดอาบหัวนะนิ้วห้อยร่องแรงอยู่แล้วเนี่ยถามว่าเราทำอย่างนั้นเนี่ยเรารักตัวเราเองหรือเปล่าเราโง่หรือเปล่าใช่ไหมมันคนที่มันพูดจาชิงชังเราหรือทำให้เราชิงชังพูดจายั่วยุเราทำให้เราโกรธเคืองขุ่นใจอะไรต่างๆเหล่านี้การโกรธเคืองขุ่นใจก็เป็นอาการเจ็บปวดทางจิตใจซึ่งเราเรียกว่าทุกข์นะครับมันถ้าหากว่าเราทุกข์ใจเราก็ต้องรีบหาทางดับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราถ้าทุกข์กายเพราะเจ็บปวดกายเราก็ย่อมจะต้องรักษาอาการเจ็บปวดกายของเราก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังและคนเราเมื่อหายเจ็บหายปวดแล้วนี่ผมว่าอาการยังเจ็บปวดคือเจ็บหัวใจแล้วไปแค้นเขานะยกใหญ่นี่มันน่าจะไม่เกิดไอเหตุผลที่ใครทำอะไรไม่ดีกับเราแล้วเราโกรธแล้วยังไม่พอยังเคืองแค้นเขาอีกแปลว่าอะไรแปลว่าโกรธไม่ลืมนะครับเพราะอะไรฮะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเวลาเขาทำให้เราโกรธแทนที่เราจะรีบดับโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะจิตใจเรากำลังป่วยจิตใจเรากำลังปวดด้วยความโกรธเนี่ยเราดันปล่อยให้มันปวดนะปวดเรื้อรังเลยนะครับคือป่วยทางจิตเรื้อรังคือโกรธเรื้อรังโกรธนานเลยแล้วก็พยายามจะไปเอาเรื่องเขานะไปทำร้ายเขากลับคืนเขาเรียกว่าบุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำระอะไรแบบนั้นนะครับก็พอไปชำระแค้นกับเขาเนี่ยเขาก็เจ็บเขาก็ปวดเหมือนกันเจ็บปวดกายก็ไม่ว่าเขาก็เจ็บปวดใจตามเราเหมือนกันเขาจะไม่สนหรอกว่าเขาเป็นเหตุให้เราเจ็บปวดก่อนนะหรือใครเป็นเหตุหรือไม่เป็นเหตุแต่เขารู้ตัวว่าเราก็เป็นเหตุให้เขาเจ็บปวดทั้งกายทั้งหัวใจคือเจ็บใจนะครับเขาก็ย่อมทำร้ายเราตอบสนองกลับคืนมาท่านผู้ฟังเห็นไหมครับการสาดน้ำร้อนหรือสาดน้ำกรดใส่กันน้ำกรดในที่นี้หมายถึงอารมณ์ขยะอารมณ์ด้านลบนะครับอารมณ์ที่ไม่สมดุลอารมณ์ที่ไม่สงบที่เรียกว่าทำให้จิตใจไม่มีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วถามว่าเราต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันอยู่ตลอดไปเนี่ยเกิดเราทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยแบ่งพรรคแบ่งพวกกันทำตนเป็นศัตรูกันละนะบ้านเรือนเคียงกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะทะเลาะกันแล้วเนี่ยถามว่าจะอยู่อย่างมีความสุขไหมมันไม่มีความสุขนะครับและที่มันไม่มีความสุขตลอดไปนั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือความไม่สงบสุขในจิตใจที่มันเกิดขึ้นที่ต่างคนต่างฝ่ายไม่เรียนรู้ที่จะรักษาเยียวยาหัวใจด้วยกันเองนี่แหละลำบากส่วนมากแล้วเราจะพยายามไปจัดการเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่ทำไม่ถูกต้องต่อเราโดยการพูดไม่เพราะหูเราแสดงทีท่ายียวนกวนบาทาเราให้เราเห็นผ่านสายตาเนี่ยส่วนมากเรามักจะพยายามจะไปจัดการเขาเพื่อแก้แค้นเพื่อระบายความโกรธระบายความแค้นโดยเข้าใจผิดคิดว่าโกรธเราจะหายโกรธได้ต้องระบายโกรธแค้นได้จะหายแค้นต้องระบายแค้นนั่นเป็นความคิดแบบจิตมนุษย์ซึ่งไม่ฉลาดนะครับแปลว่าโง่ครับท่านผู้ฟังครับมันคนที่ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาตรงนี้วันนี้ท่านฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอยู่ท่านยังไม่ได้โกรธใครใช่ไหมครับท่านฟังแล้วท่านคิดตามท่านจะเห็นภาพเลยว่าเออบางครั้งมนุษย์เรานี่ก็เป็นตัวตลกดีแปลกดีเนาะเวลาเจ็บปวดป่วยไข้ก็รีบไปหาหมอแต่เวลาเจ็บปวดป่วยใจทำไมไม่รีบหาหมอเยียวยารักษาซึ่งหมอที่จะเยียวยารักษาหัวใจเราไม่ใช่คนอื่นนะครับหมอทางโลกคือทางกายสังขารต้องเป็นคนอื่นเพราะมันเป็นวิชาชีพที่เขาต้องร่ำเรียนมามีความสามารถมีความเชี่ยวชาญแต่หมอรักษาจิตใจของคนอื่นน่ะหายากครับต่อให้เป็นจิตแพทย์ก็ได้แต่จ่ายยาเท่านั้นแหละครับแล้วก็มีคำแนะนำให้แล้วคนที่จะเป็นแพทย์ตัวจริงก็คือคนที่จิตแพทย์แนะนำนั่นเองว่าจะต้องปฏิบัติจิตอย่างไรจะต้องคิดอย่างไรต้องนึกอย่างไรต้องดูแลอารมณ์ของตัวเองให้มี EQ สูง
คือมีความฉลาดทางอารมณ์อย่างไรตรงนี้ครับท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีครับใครที่ป่วยทางจิตนะแล้วไปหาจิตแพทย์ถามจริงๆครับผู้ที่เป็นแพทย์ตัวจริงเนี่ยนะไม่ใช่แพทย์นะฮะแพทย์จิตแพทย์นั้นเป็นเพียงแค่ผู้ให้คำแนะนำปรึกษาและจ่ายยาระงับประสาทสำหรับคนที่ห้ามความคิดตัวเองไม่ได้ห้ามความเจ็บปวดทางประสาทไม่ได้นะแต่ถ้าหากว่ายาเสื่อมแล้วเนี่ยนะแต่ยังไม่รู้จักเยียวยาจิตใจของตัวเองไม่รู้จักเยียวยาความคิดของตัวเองความทุกข์ก็มาเยือนอยู่อย่างเดิมใช่ไหมครับตรงนี้คือสิ่งน่าคิดครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมและต้องการน้อมนำสันติสุขมาให้กับตนเองและยังจะสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไม่เป็นพิเศษเฉพาะเพื่อนมนุษย์ที่ดีๆนะเพื่อนมนุษย์ที่เหลวไหลหรือคนเลวที่เราเรียกกาขานเนี่ยนะที่เขาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจทำให้เราขุ่นเคืองแค้นใจอะไรต่างๆเหล่านี้เรายังจะสามารถช่วยให้เขามีจิตที่สุขสงบตามเราไปด้วยได้นะถ้าเราสามารถที่จะรักษาเยียวยาจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนได้ยากหรือทุกข์ก็คือสิ่งที่เราทนไม่ได้เช่นทนดูไม่ได้หรือทนฟังไม่ได้อันเกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องของคนอื่นถ้าหากว่าเราไม่อาจห้ามคนอื่นไม่ให้พูดจายั่วยุผ่านช่องหูของเราและทำให้เราเป็นทุกข์ในใจได้และหรือถ้าเราไม่อาจห้ามคนอื่นว่าอย่าแสดงพฤติกรรมยั่วยวนกวนบาทาเรานะเราห้ามเขาไม่ได้ก็มีวิธีเดียวครับเราจะต้องป้องกันตัวเราหรือถ้าป้องกันไม่ทันเพราะจิตใจของเรามันเคยตัวกับการถูกยั่วยุแล้วเราตกเป็นทาสของสิ่งที่ยั่วยุนั้นอยู่เป็นประจำอยู่เป็นกิจวัตรจนเคยตัวจนเป็นสันดานทางอารมณ์ของเราไปเสียแล้วอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับนะเมื่อเกิดความทุกข์ก็คือโกรธเขาขึ้นมาเมื่อไหร่เคืองขุ่นใจขึ้นมาเมื่อไหร่อย่าปล่อยให้มันถึงขั้นแค้นพอแค้นแล้วเดี๋ยวมันจะอาฆาตแล้วมันก็จะละวางหรือเยียวยาลำบากนะครับแค่รู้ตัวว่าพอได้ยินปั๊บแม้ฟังแล้วเลือดขึ้นหูเลือดขึ้นหน้าลมออกหูอย่างเงี้ยนะครับก็รีบเบรกเลยครับรีบเบรกตัวเองเสียนะรีบเบรกตัวเองเสียแล้วก็รีบแก้ไขจัดการที่ตัวเองแทนที่จะพยายามนะตอบโต้ต่อสู้หรือต่อต้านเขาอันเป็นการตอบสนองเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการระบายโกรธระบายแค้นก็คือแก้แค้นนั่นเองการทะเลาะกันระหว่างคนสองคนก็คือการที่ต่างคนต่างแก้แค้นซึ่งกันและกันโดยเข้าใจผิดคิดว่าการแก้แค้นคือการช่วยให้ตนเองหายแค้นซึ่งไม่รู้ใครเป็นคนนิยามนะครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นความคิดแบบจิตมนุษย์ที่ผิดมากๆเลยดังพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้นะครับว่าเวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรก็คือกรรมที่จะต้องเป็นภาระที่ทั้งสองฝ่ายที่ได้กระทำไม่ถูกต้องต่อกันในภพชาติปัจจุบันเนี่ยจะต้องไปชดใช้กันในชาติหน้าในภพชาติหน้าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเวรเวรก็แปลว่าเป็นวาระที่จะต้องรับผิดชอบอ่ะของใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเหมือนนักเรียนนะวันนี้วันจันทร์เป็นวันที่เธอต้องทำเวรมันพอถึงวันจันทร์ถึงคิวที่ตัวเองจะต้องทำเนี่ยก็ตัวเองก็ต้องทำปฏิเสธไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับตรงนี้ผมคิดว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะมองออกแล้วนะครับว่าวิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันถ้าเราต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราในครอบครัวของท่านในบ้านของท่านในที่ทำงานของท่านแม้กระทั่งความมีสันติสุขที่เรียกว่าความสงบสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านเนี่ย 1. นะเราจะต้องระวังตาของเราหูของเรานะครับนะเอา2ประตู2ช่องทางนี่แหละนะคือระวังตาของเรานะว่าเมื่อแลเห็นสิ่งใดแล้วถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยั่วยุเราก็อย่าไปตกเป็นทาสของสิ่งที่ยั่วยุนั้นคือห้ามไม่ให้มองไม่ได้คือตอนแรกก็อยากจะบอกนะครับว่าเมื่อเห็นใครยั่วยุเราก็จะไปมองเขาสิยั่วยุด้วยตาถ้าได้ยินเสียงใครมันมาพูดจาล่วงเกินเราก้าวล่วงเราอย่างรุนแรงเราก็อย่าไปฟังเขาสิเขาเรียกว่าฟังแต่ไม่ได้ยินนะดูแต่ไม่เห็นนะดูนะมองเห็นนี่แหละดูเห็นนี่แหละแต่ไม่เห็นก็เรียกว่าเห็นแต่เหมือนไม่เห็นนะได้ยินแต่ไม่ได้ฟังว่ามันพูดอะไรมันด่าใครช่างหัวมันอะไรเงี้ยนั่นก็คือการแก้ที่ต้นเหตุถูกไหมครับแก้ที่ต้นเหตุมันก็จะสามารถทำให้จิตใจของท่านผู้ฟังเนี่ยมีสันติสุขหรือมีความสงบสุขขึ้นมาได้ใช่ไหมแล้วก็แก้ที่สองถ้าหากว่าเราแก้ไม่ได้แล้วมันได้ยินอยู่ตามได้ยินอยู่ตามหูได้ดูอยู่ตามตาเนี่ยแม่จิตใจของเราเนี่ยเสียสมดุลไปเรียบร้อยแล้วเสียสมดุลก็คือเกิดอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียไปแล้วเนี่ยนะครับ
ถามว่านั่นคือทุกข์ใช่ไหมใช่แล้วถามว่าเราจะไปห้ามที่เหตุไม่ได้แล้วเพราะมันหลุดเข้าไปในหัวใจของเราเสียแล้ววิธีแก้ในจิตใจของเราก็อย่างที่ผมกราบเรียนท่านผู้ฟังเราต้องใช้ปัญญาเข้ามาเป็นตัวช่วยแต่ปัญญาตรงนี้ครับเขาเรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาครับท่านผู้ฟังครับสัมปชัญญะปัญญาตัวนี้ก็คือปัญญาที่เราจะหยิบฉวยเอามโนธรรมนำออกมาใช้เพื่อเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันจิตของตัวเราเองนั่นเองครับเหมือนกับพอฝนตกปั๊บนะมันเปียกแล้วล่ะก็รีบเอาร่มนะดึงร่มออกมากางร่มแล้วก็ปกป้องจิตเราเหมือนกันครับพอเราได้รับรู้ว่าเรากำลังเริ่มเสียศูนย์ละเสียสมดุลละเราก็ต้องรีบงัดเอามโนธรรมที่อยู่ในจิตใจของเราออกมามโนธรรมก็หมายถึงธรรมชาติหรือธรรมะทั้งหลายที่ท่านผู้ฟังได้ฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้หรือได้ฟังจากครูผู้รู้หรือผู้สมดุลทางจิตวิญญาณท่านอื่นได้กล่าวสอนไว้หรือศึกษาจากธรรมะของพระศาสดาที่ท่านยอมรับนับถือกันนะหรือนักปราชญ์ราชบัณฑิตไหนสอนและท่านจำได้ก็เก็บไว้ในจิตใจของท่านสั่งสมเป็นเครื่องรางของขลังไว้ในจิตใจเปรียบเสมือนร่มที่ผมบอกเมื่อสักครู่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเข้าตาจนขึ้นมาจิตมันเสียสมดุลไปปั๊บเรารีบคว้ามับขึ้นมาเลยนะเหมือนจิตของเรากำลังจะเปียกฝนเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นหวัดใช่ไหมเราก็คว้าร่มออกมากลางและปกป้องจิตของเราได้ทันทีมโนธรรมจึงเปรียบเสมือนร่มที่อยู่ในจิตของเรานะครับนะที่จะคอยกางกั้นไม่ให้เราร้อนแดดหรือเปียกฝนคำว่าเราในที่นี้หมายถึงจิตของเรานะครับร้อนแดดคือทุกทนนะฮะเปียกฝนก็ทุกเหมือนกันเพราะเดี๋ยวมันก็นำพาเชื้อโรคมาทำให้จิตเราป่วยหนักเข้าไปอีกใช่ไหมเราก็สามารถที่จะกางร่มได้ทันอย่างนี้เรียกว่ามโนธรรมท่านผู้ฟังคงนึกภาพออกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี้ยคงจะต้องไม่มีใครจะถามนะครับว่าทำไมเราจึงต้องศึกษามโนธรรมเอาไว้เยอะๆก็ต้องเอาไว้เพื่อประโยชน์ตรงนี้ครับเวลาเราจิตขับขันคือโกรธเข้าขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเอามาเตือนสติเราการเตือนสติเราก็ต้องใช้สัมปชัญญะปัญญาสัมปชัญญะปัญญาก็คือสติปัญญาที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถงัดเอามโนธรรมที่อยู่ในจิตใจของเราออกมาใช้ได้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับอันที่จริงแล้วในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นถ้าเราถามถึงเรื่องของเหตุแห่งการเกิดทุกข์ก่อนที่เราจะมาคุยกันเพื่อจะแนะเน้นว่าเราจะขจัดทุกข์เราจะบำรุงสุขให้กับตัวเราเองกันยังไงบ้างนะครับเรามาเรียนรู้ต่อกันอีกหน่อยว่าความทุกข์ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ทนได้ยากหรือความทุกข์หมายถึงสิ่งที่ทนไม่ได้ในบางครั้งบางกรณีในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยนะครับช่องทางแห่งการเกิดทุกข์นั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ทนดูไม่ได้กับทนฟังไม่ได้แล้วทำให้จิตใจไม่สงบสุขแต่เพียง2ช่องทางเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับธรรมะคือธรรมชาติให้ช่องทางของกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสรู้ของมนุษย์เราเอาไว้ถึงภายนอกเนี่ย5ช่องทางด้วยกันและก็ยังมีกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสที่อยู่ข้างในที่เราเรียกว่าอายตนะภายในก็คือจิตของตัวเราเองนี่อยู่อีก1ซึ่งถ้าพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือเรารู้ใช่มั้ยครับว่าตาอยู่ที่ไหนตาของเรา2ดวงเนี่ย2ลูกตาเนี่ยนะอยู่ตรงไหนนะจมูกอยู่ตรงไหนปากอยู่ตรงไหนหู2ข้างอยู่ตรงไหนผิวกายของเราอยู่ตรงไหนใช่มั้ยครับถ้าอยากจะรู้ว่าจิตหรือที่ตั้งของอวัยวะที่เราเรียกว่าจิตในกายสังขารของเราอยู่ที่ใดในศาสตร์ด้านอภิปรัชญาซึ่งผมได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ได้บันทึกไว้เป็นคัมภีร์จิตจักรวาลนะซีรีส์ให้ท่านได้อ่านกัน 20-30 ซีรีส์ไปแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนว่าที่ตั้งสมมุติของจิตในกายสังขารของความเป็นมนุษย์ของเรานั้นก็คือต่อมไพเนียลหรือไพเนียลแกลนด์ซึ่งมีขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวนะฮะดีๆนี่เองครับแล้วก็ตอนที่เด็กแต่ละคนตัวน้อยๆเกิดมาใหม่ๆนั้นต่อมไร้ท่อที่ชื่อว่าไพเนียลแกลนด์ต่อมนี้นะมันก็จะเป็นต่อมหนึ่งที่โตกว่าเมล็ดถั่วเขียวซะอีกนะครับแต่พอโตขึ้นมาเป็นมนุษย์สูงใหญ่ขึ้นนะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไอ้ต่อมไร้ท่อต่อมนี้ก็ค่อยๆฝ่อตัวแล้วก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องทำหน้าที่อะไรเพื่อช่วยในการก่อร่างสร้างกายสังขารไม่ต้องทำหน้าที่อะไรในการเชื่อมโยงความเป็น2มิติมากมายนักแล้วเนี่ยเพราะต่อมไร้ท่อต่อมอื่นก็สมบูรณ์หมดแล้วเนี่ยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่านอกจากมนุษย์เราเกิดทุกข์เพราะทนดูไม่ได้และทนฟังไม่ได้แล้วยังมีอีกหลายอย่างอย่างเช่นทนเจ็บป่วยทนเจ็บปวดไม่ได้ทนหิวกระหายไม่ได้ทนง่วงไม่ได้ทนเหม็นไม่ได้นะทนหนาวทนร้อนทนแดดทนฝนไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าจะพูดให้ทันสมัยแบบวัยรุ่นก็คือบางครั้งก็ทนห้ามใจคือทนหักห้ามใจไว้ไม่ได้ก็เรียกว่าสุดห้ามใจนะครับคือสุดห้ามใจให้คิดถึงมากไม่ได้ห้ามใจไว้ไม่ให้เศร้าโศกาอาดูลมากไม่ได้ห้ามใจไม่ให้โกรธแค้นมากไม่ได้ห้ามใจไม่ให้แสดงอาการอาลัยอาวรณ์มากไม่ได้ห้ามใจตัวเองไม่ให้วิตกจริตมากจนเกินเหตุเกินการก็ไม่ได้อะไรอย่างเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับการหักห้ามใจไม่ได้หรือการทนดูทนฟังทนได้กลิ่นทนได้ยินนะทนรับรู้รสทนสัมผัสหนาวร้อนไว้ไม่ได้ล้วนเป็นทุกข์ทางกายและเป็นทุกข์ทางใจด้วยกันทั้งสิ้นด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์เราเป็นคน2มิตินะครับคือมีมิติของกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือร่างกายอวัยวะของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานที่2ตาเปล่าของเรามองไม่เห็นพลังจิตหรือพลังงานของจิตนั้นเป็นคลื่นไฟฟ้านะครับถ้ามันยังอยู่ในร่างกายของเรานะถ้ามันเกิดคลื่นมาแล้วนะเกิดคลื่นพลังงานขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามันยังอยู่ในร่างกายของเรามันก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีนะครับเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีแต่ถ้าหากว่ามันถูกปล่อยหรือเหวี่ยงออกมาหรือแผ่ออกมานะผมใช้คำไหนดีล่ะเหวี่ยงออกมาหรือแผ่ออกมาจากกายสังขารหรือจากอวัยวะร่างกายของเราแล้วอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันมีไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นเพราะว่ามันมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าของคลื่นจิตของมนุษย์ออกมาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นจิตของเราที่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดแบบใดก็ตาม
ถ้าจะพูดให้ฟังชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่อไม่ให้งมงายให้เห็นเป็นวิทยาศาสตร์สักนิดหนึ่งไหนๆก็พูดถึงเรื่องพลังจิตกันแล้วเนี่ยพลังจิตของมนุษย์เราที่เหวี่ยงออกมาข้างนอกกายสังขารของเราหรือแผ่ออกมาภายนอกนะฮะเช่นผมยกตัวอย่างเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็บอกความรู้สึกของเราบอกความนึกคิดของเราไปกับพลังของความคิดของเราถึงคนที่เรารักสมมติว่าเราอยู่กรุงเทพแล้วเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่ขณะที่เราสั่นสะเทือนจิตสำนึกหรือจิตใจของเราเป็นความคิดถึงคิดถึงเขาแล้วเราก็บอกด้วยจิตของเราว่าแหมเราคิดถึงเขามากเลยเราอยากจะให้เขาคิดถึงเรามั่งเนาะหรือฉันคิดถึงเธอมากเลยนะเธอรับรู้เอาไว้ด้วยนะถ้าฉันว่างฉันมีเวลาเมื่อไหร่ฉันจะขึ้นจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปหาเธอว่างั้นนะครับขณะที่เราคิดไปอย่างนี้เรามีความรู้สึกคิดถึงไปอย่างนี้คลื่นจิตของเราก็จะเหวี่ยงออกจากกายสังขารของเรานะด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารทางจิตที่เรียกว่าเทเลพาธีแต่เป็นลักษณะแบบวันเวย์วันเวแปลว่าสื่อทางเดียวสื่ออยู่ข้างเดียวนะครับอีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ไม่ได้หรอกด้วยจิตหยาบนะแต่เขาจะรับรู้ได้ด้วยจิตวิญญาณของเขาเพียงแต่ว่าจิตวิญญาณก็ไม่สามารถจะบอกจิตหยาบของเขาที่อยู่ที่เชียงใหม่ได้ว่าเอ้ยเราคิดถึงยกเว้นตอนที่จิตเขาว่างๆจิตเขาสงบเขาอาจจะพอรับรู้ได้ว่าเอ้ยมีใครคิดถึงเรามีใครคิดถึงเขาอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะครับคลื่นจิตที่เหวี่ยงไปจากคนคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่งนั้นเนี่ยมันจะเหวี่ยงไปในรูปของคลื่นความถี่คือคลื่นพลังงานนะครับเป็นคลื่นความถี่แล้วก็ความรักเนี่ยมันเป็นบวกถูกไหมความรักเนี่ยเป็นบวกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรักถ้าเป็นอารมณ์รู้สึกของมนุษย์นะฮะมันก็จะเป็นลบเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยในร่างกายของเราจะมีกลไกทางไฟฟ้าอยู่ครับถ้าคลื่นจิตของเรามันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกคือเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกเนี่ยจิตของเราก็จะมีกลไกทางไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆกับสมองเราเนี่ยมันก็จะผลิตประจุไฟฟ้าออกมาให้เป็นคุณสมบัติของคลื่นความถี่นั้นด้วยเขาก็เรียกว่าเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกอันนี้ก็คือเป็นคลื่นที่จะนำพารหัสของการสื่อสารทางจิตรหัสของการสื่อสารทางจิตตะกี้ก็คือสิ่งที่มนุษย์อย่างท่านเนี่ยบอกว่าฉันคิดถึงเธอมากเลยคิดถึงเธอเหลือเกินถ้าเป็นได้เป็นไปได้อีกไม่นานอีกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ฉันจะรีบไปหาเธอที่เชียงใหม่ว่างั้นนะไอรหัสของความคิดตัวเนี้ยครับมันจะเป็นโค้ดหรือจะเป็นรหัสที่กลายไปเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคลื่นโดยคลื่นความถี่ของจิตที่เป็นคลื่นพลังงานนี่แหละครับคล้ายๆคลื่นวิทยุอะครับที่เวลาออกอากาศไปจากเครื่องส่งทางสถานีที่ท่านฟังอยู่เนี่ยครับแล้วท่านก็ไปมีเครื่องรับอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับคลื่นที่กระจายเป็นอากาศแล้วก็เครื่องรับของท่านรับได้นะเป็นข้อมูลเป็นเสียงของอาจารย์ปริญญากล่าวธรรมะให้ท่านฟังอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเพราะว่าคลื่นวิทยุเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กระบบหนึ่งแล้วก็มีข้อความที่เป็นคำพูดที่เป็นความถี่ของเสียงที่อาจารย์ปริญญาเสียงแบบเนี้ยเพราะไม่เพราะก็แล้วแต่ท่านฟังเอานะครับและก็คุณสมบัติทั้งหมดที่อาจารย์พูดไว้เนี่ยมันก็ไปพร้อมกับคลื่นวิทยุผ่านอากาศไปเนี่ยซึ่งสองตาเปล่าของเรามองไม่เห็นพอไปถึงบ้านของท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็มีเสาอากาศรับคลื่นสัญญาณเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กแล้วคลื่นสัญญาณไฟฟ้าแม่เหล็กเนี่ยจะถูกไปถอดรหัสในเครื่องซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับถอดรหัสออกมาแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่ลำโพงเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นก็เหมือนกับคล้ายที่กับที่อาจารย์ปริญญากำลังพูดอยู่ในขณะนี้คลื่นวิทยุเร็วเท่าไหร่คลื่นจิตเร็วมากกว่านี้มากกว่าคลื่นวิทยุที่ระหว่างที่อยู่ในห้องส่งออกอากาศกับที่ท่านรับที่บ้านหลายเท่าทีเดียวครับคลื่นความเร็วของจิตนะฮะคลื่นความถี่ของจิตเดินทางด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงที่เปลี่ยนค่าเป็น2เท่าในทุกๆวินาทีเนี่ยหมายความว่าในวินาทีแรกเนี่ยคลื่นเสียงนะหรือคลื่นจิตของเราเนี่ยนะขอโทษไม่ใช่คลื่นเสียงนะคลื่นจิตของเราเนี่ยที่คิดถึงคนที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับนะมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงคือ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีนะครับท่านผู้ฟังครับพอมาถึงวินาทีที่2มันก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นไปอีกเท่าอีก2เท่านั่นหมายความว่าในวินาทีที่2เนี่ยคลื่นเสียงก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็น2เท่าของความเร็วของแสงก็คือ2เท่าของความเร็วที่คลื่นจิตของเราเคลื่อนที่ในวินาทีที่1คือวินาทีแรกถูกต้องไหมครับพอไปวินาทีที่3
ความเร็วของคลื่นจิตของมนุษย์เราก็จะเคลื่อนที่เป็น2เท่าของความเร็วในวินาทีที่2ก็คือ2คูณด้วย2และควบคูณด้วยความเร็วของแสงคือ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีวินาทีที่4 5 6 7 8 9มันก็จะไปอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับเนี่ยแล้วเวลามันเคลื่อนที่ไปนะไปถึงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไปเปล่านะครับพอคลื่นจิตของผมสื่อไปยังคนที่ผมพูดถึงที่เชียงใหม่อย่างเนี้ยครับพอคลื่นจิตมันเหวี่ยงไปถึงพอถึงเสร็จแล้วปั๊บคลื่นจิตนั้นจะต้องเหวี่ยงกลับคืนมาหาผมซึ่งเป็นผู้ส่งสัญญาณการสั่นสะเทือนหรือเป็นผู้สื่อสารทางจิตมันจะต้องครบวงจรแบบนี้ไม่ใช่คลื่นจิตเหวี่ยงไปแล้วไม่กลับนะไม่ใช่เหวี่ยงไปแล้วหายไปเลยเหวี่ยงไปถึงใครก็จะเหวี่ยงกลับมาหาตัวเองเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าทุกขโตทุกขฐานังหมายความว่าอะไรให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับท่านผู้ฟังเวลาผมโกรธแค้นใครสักคนหนึ่งหรือท่านโกรธเกลียดเคียดแค้นใครสักคนหนึ่งคลื่นพลังงานของจิตของท่านที่มันเหวี่ยงออกไปแล้วสองตาเปล่าท่านมองไม่เห็นเหวี่ยงไปหาคู่กรณีของท่านคู่กรณีของท่านก็คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านลบที่เป็นคุณสมบัติด้านลบพร้อมกับรหัสอะไรต่อไม่อะไรที่ด่าพ่อล่อแม่กันชิงชังกันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปหาจิตของมนุษย์อีกคนหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเขาไม่รู้นะฮะนะแล้วก็พอไปหาเขาเสร็จแล้วปั๊บคลื่นจิตที่เป็นลบของเรานั้นเนี่ย

ก็จะเหวี่ยงกลับมาหาตัวเราแปลว่าเราผลิตประจุไฟฟ้าลบเหวี่ยงไปหาเขาเราก็จะได้รับประจุไฟฟ้าลบย้อนกลับคืนมาหาเราด้วยเช่นเดียวกันนั่นแปลว่าเราโกรธเขามากเท่าไหร่เราผลิตอนุภาคประจุไฟฟ้าลบให้เขามากเท่าไหร่เหวี่ยงไปนะครับเราก็เท่ากับว่าเราสร้างประจุไฟฟ้าลบนั้นให้กับตัวเราเองมากเท่าๆกันกับที่เราเหวี่ยงให้เขาไปในเวลาเดียวกันอย่างนี้เขาเรียกว่าทุกขโตทุกขฐานังถูกไหมครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเพราะอะไรครับเพราะว่าประจุไฟฟ้าลบนั้นเป็นประจุไฟฟ้าที่ร่างกายของมนุษย์เราไม่ต้องการครับเซลล์สมองทุกเซลล์ก็ไม่ต้องการเซลล์อวัยวะร่างกายของเราทั้งกายสังขารเลยไม่ต้องการคนที่มีประจุลบในร่างกายเยอะๆจะมีภูมิต้านทานโรคต่ำนะแล้วก็จะขี้โรคนะครับเชื้อโรคเนี่ยจะมีหน้าที่กินประจุไฟฟ้าลบที่อยู่ในกายสังขารของเรานี่แหละครับนี่ผมพูดให้ฟังง่ายๆและเห็นภาพชัดเจนมันคนที่โกรธง่ายโมโหร้ายส่วนมากขี้โรคทุกคนนะครับอย่างน้อยๆก็ความดันโลหิตสูงนะครับเพราะประจุไฟฟ้าลบมันจะไปเพิ่มความดันในหลอดเลือดนะครับมันคนที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยจึงจะต้องดูแลจิตใจตัวเองให้สงบสุขไว้ครับนะมีสมาธิมีจิตที่สงบมีสติในการดำเนินชีวิตตลอดเวลาไม่ใช่เป็นคนเซนซิทีฟคืออ่อนไหวง่ายใครยั่วโมโหก็โมโหใครยั่วให้หัวเราะก็ขำกลิ้งเลยนะแบบนี้ความดันทะลุปรอดแตกแน่นอนนะฮะนี่ตรงนี้คือทุกขโตทุกขฐานังอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังนะเพราะถ้าหากว่าเราสั่นสะเทือนจิตสำนึกหรือจิตใจของเราเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกเช่นมีความสุขมีความรักมีความสงบมีความพึงพอใจอย่างนี้ครับคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังงานของจิตมันก็จะเกิดมีอนุภาคประจุไฟฟ้าบวกเป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้าของคลื่นจิตของเราในขณะนั้นคำว่าคลื่นจิตก็คือคลื่นพลังงานจิตนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามอบความรักความปรารถนาดีให้กับใครหรือถ้าเป็นทางพระเรียกว่าแผ่เมตตาให้กับใครนะผู้ให้ย่อมได้รับเสมอครับท่านผู้ฟังครับท่านนึกถึงภาพนะพวกชนเมารีนะของชาวเผ่าพื้นเมืองนะแถวออสเตรเลียแถวนิวซีแลนด์อะไรพวกนั้นนะครับเขาจะมีอาวุธชนิดหนึ่งที่เรียกว่าบูมแมรงนะหลายคนรู้จักเพลงของพี่เบิร์ดนะครับบูมแมรงก็เป็นลักษณะวัสดุที่ทำด้วยไม้เบนๆนะเหลาเป็นรูปตัวยูนะผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกนะแล้วเวลาเขาเขี้ยงเวียงไปเนี่ยเวียงไปหาสัตว์เพื่อล่าสัตว์หรือเหวี่ยงไปในอากาศไปเขี้ยงนกอย่างเงี้ยนะครับนะไปโดนนกเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยไอ้บูมแมรงเนี่ยก็จะม้วนตัวนะพอมันไปจนสุดแรงเหวี่ยงแล้วมันจะม้วนตัวแล้วหมุนกลับคืนมาหาเจ้าของได้แล้วเจ้าของก็ใช้มือคว้ารับมับกลับมานะคลื่นจิตของมนุษย์เราก็จะมีลักษณะอาการเคลื่อนไหลไปสู่เป้าหมายหรือบุคคลเป้าหมายนะแล้วก็เคลื่อนกลับมาหาเจ้าของมันเนี่ยในลักษณะไม่ต่างกับการเคลื่อนที่ในทิศทางของบูมแมรงไม่มีผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังฉลาดนะครับรู้ว่าถ้าเรามีประจุลบในร่างกายมากๆเราจะขี้โรคเราจะกลายเป็นคนที่ป่วยทันสมัยโรคไหนใหม่มาภูมิต้านทานโรคเราต่ำนะเราจะรับโรคเอาหมดเลยแล้วก็เราจะเป็นคนขี้โมโหขี้ใจน้อยเบื่ออาหารธาตุพิการเนี่ยอาหารไม่ย่อยร่างกายตรงนั้นชำรุดตรงนี้ชำรุดโอ้เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายคนที่มีประจุลบในร่างกายเยอะๆเช่นคนที่โบราณบอกชอบอยู่ดีๆไม่ชอบชอบหาเรื่องให้คนอื่นเขาแช่งนะฮะให้คนสาบแช่งนี่ก็เหวี่ยงประจุไฟฟ้าลบซึ่งเป็นพลังจิตมาให้กับตัวเองก็จะสั่งสมพลังไฟฟ้าลบนะเอาไว้ในตัวเองแล้วก็ภาษามนุษย์เรียกว่าโชคไม่ดีนะไม่ใช่โชคดีตรงข้ามกับโชคไม่ดีนะไม่เฮงนะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับนั่นเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกอยู่เฉยๆทำให้เขารักไม่ได้ก็อย่าไปทำให้เขาชังนะเราก็จะได้ไม่รับประจุลบจากใครเข้ามาว่างั้นนะอยู่ดีๆหาเรื่องใส่ตัวหาเหามาใส่หัวทำให้คนอื่นเขาสาบแช่งเอาเนี่ยมันไม่ดีแน่ๆเลยนะมันถ้าท่านผู้ฟังได้ยินคนโบราณเสี่ยมสอนกันมาผู้เล่าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่เสี่ยมสอนมาเขาอธิบายไม่ได้ว่าในทางวิทยาศาสตร์นั้นมันคืออย่างไรวันนี้ผมได้เล่าให้ท่านฟังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสร้างสันติสุขให้กับตัวเราเนี่ยแล้วก็เราก็จะต้องไม่สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นเขาด้วยนะครับนะใครทำอะไรเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้จิตใจของเราสงบสุขให้ได้นะตรงนั้นน่ะคือสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดนะท่านผู้ฟังครับในฐานะที่เราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยนะฮะในตอนที่แล้วเราก็ได้กล่าวกับท่านผู้ฟังไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่2 อย่างอย่างแรกก็คือจะป้องกันไม่ให้เราทุกข์ได้อย่างไรเห็นไหมอย่างที่2เมื่อเกิดทุกข์ใจขึ้นมาไม่ว่าจะมีอารมณ์รู้สึกที่เสียสมดุลไปเป็นโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทความเศร้าความวิตกกังวลความหม่นหมองความโศกาอาดูลความเหนื่อยล้าความท้อแท้ความเบื่อหน่ายความเครียดหรือที่ท่านรวมๆเรียกกันว่าเซ็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับล้วนเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตของตัวเราทั้งสิ้นน่ะมันเกิดแล้วเนี่ยเราจะจัดการ

การกับมันอย่างไรผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับว่าสิ่งแรกที่สามารถจะป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจถ้าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจหมายถึงการเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดแล้วทำให้จิตของเราสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำคลื่นความถี่ต่ำก็คือโลภโกรธหลงนั่นนะครับเนี่ยโลภโกรธหลงก็คือคลื่นความถี่ของจิตที่สั่นสะเทือนในย่านความถี่ต่ำและมันก็จะมีค่าของอนุภาคประจุไฟฟ้าของคลื่นพลังงานจิตเป็นลบด้วยสิ เพราะฉะนั้นถ้าใครมีจิตใจที่สั่นสะเทือนเป็นกิเลสตัณหาเป็นอารมณ์หยาบๆรายวันคนเหล่านั้นก็จะเป็นคนที่ขี้โรคครับแล้วก็อายุสั้นนะครับเนี่ยที่อายุสั้นเพราะกายสังขารจะเสื่อมโทรมเร็วมากแก่เร็วเหี่ยวเร็วว่างั้นนะและเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยคนเรานะเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยกายสังขารเหี่ยวเฉาเร็วโอกาสจะตายเร็วก็จะมีมากขึ้นก็คืออายุสั้นนั่นเองถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับผิดกับคนที่มีจิตใจที่ดีงามนะครับอย่างเช่นพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่ใฝ่ธรรมประพฤติธรรมนะฮะอย่างจริงจังมีจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขสงบอยู่ตลอดเนี่ยส่วนมากหน้าตาจะสดใสเปล่งปลั่งนะครับอายุกลายเป็นเพียงแค่ตัวเลขของคนคนนั้นคนเหล่านั้นไปเลยนะส่วนมากจะหน้าตาอิ่มเอิบเบิกบานทั้งที่อายุเยอะนะฮะอายุของกายสังขารเนี่ยเยอะครับแต่ว่าความเหี่ยวความเฉาความเสื่อมความชรายังปรากฏให้เห็นริ้วรอยน้อยกว่าวัยมากเรียกว่าอ่อนกว่าวัยไม่ว่าหญิงหรือชายเป็นได้ทั้งนั้นอันนี้ก็คือที่สังเกตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมว่าแล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเราจึงจะสามารถไม่ทุกข์ได้ก็ตะกี้เราบอกแล้วนะครับอายตนะภายนอกทั้ง5เป็นที่มาแห่งทุกข์กับจิตของเราซึ่งเร้นอยู่ข้างในมันนึกเองคิดเอาเองมันก็สร้างทุกข์ให้กับตัวมันเองได้เหมือนกันใช่ไหมเช่นเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอย่างนี้ครับมองอะไรในแง่ร้ายมองอะไรในทางที่แจ่มใสสดชื่นมองด้านบวกคิดด้านบวกไม่เป็นนะครับอย่างนี้ก็หาทุกข์ใส่ตัวแน่นอนคือเมื่อทุกข์ใจแล้วนานๆเข้าประจุลบนั้นก็จะบ่อนทำลายเซลล์อวัยวะร่างกายรวมทั้งเซลล์สมองของตัวเองด้วยก็กลายเป็นทุกข์กายตามไปด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ดีๆไม่ชอบใช่ไหมล่ะครับก็วิธีการที่จะป้องกันไม่ให้เราทุกข์ขณะที่เรามองเห็นสิ่งใดก็ตามเราจะไม่เกิดภาวะที่เรียกว่าเราทนดูไม่ได้ทนมองไม่ได้นั่นหมายไม่ได้หมายความว่าเราจะแนะท่านผู้ฟังว่าอะไรที่ไม่สมควรมองก็อย่าไปมองมันสินะเราจะไม่สอนท่านอย่างนั้นเพราะบางสิ่งบางเรื่องหรือหลายๆเรื่องแม้ผมอยากจะกล่าวว่าทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่จะต้องผ่านสายตาของมนุษย์เรานั้นมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วที่เราจะต้องดูต้องเห็นมันครับเราจะไม่สัมผัสรู้ดูเห็นไม่ได้เพราะเรามีตาเอาไว้ให้ดูนะครับใช่ไหมไม่ใช่ให้หลับตาเวลาเดินไปแล้วฉันไม่อยากดูฉันจะหลับตาเดี๋ยวเราจะเดินถูกทางไหมมันคงเดินถูกทางไม่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนอื่นๆเราก็ควรจะต้องสัมผัสดูรู้เห็นเหมือนกันถามว่าทำไมอะครับก็เพื่อจะให้เกิดการเรียนรู้ไงครับว่าพฤติกรรมที่เขาทำเช่นนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามแบบไหนอย่างไรโดยใช้จิตใจของเราเป็นตัวชี้วัดความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามนั้นว่าอ๋อนะมันนำมาซึ่งความทุกข์ให้กับเราหนอจากการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมที่ไม่ดีงามไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องของเขาคนนั้นน่ะเนาะเราก็จะได้เรียนรู้ครับเรียนรู้ว่าพฤติกรรมแบบไหนหรือพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามเราก็จะได้จดจำเอาไว้ไม่ไปประพฤติปฏิบัติแบบที่เขาปฏิบัติต่อเราหรือต่อหน้าต่อตาเรากับเพื่อนมนุษย์คนไหนๆอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดการเรียนรู้ความทุกข์ในจิตใจของเราก็จะไม่เกิดขึ้นถามว่าความทุกข์มันไม่เกิดเพราะอะไรครับเพราะท่านผู้ฟังฉลาดที่จะมองฉลาดที่จะเห็นแล้วก็ฉลาดที่จะดูขณะเดียวกันก็ฉลาดที่จะรับรู้คือเรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเห็นสิ่งใดก็ตามไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะนำไปสู่สิ่งที่ดีงามไม่ดีงามถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือว่าไม่เหมาะสมก็ตามนะครับท่านผู้ฟังครับให้ท่านผู้ฟังนำเอาข้อมูลจากภาพที่ผ่านสายตาของเราที่เราแลเห็นนั้นนำไปสู่กระบวนการในการเรียนรู้ด้วยสติปัญญาของสมองของเราแทนเสียอย่าไปสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วไม่เอาไปเรียนรู้ด้วยสติปัญญาแต่รับรู้แล้วไปรับเอากับสิ่งนั้นเข้าหาตัว
ทำให้จิตใจของเราขุ่นมัวไม่พอใจกลายเป็นโกรธเกลียดเคียดแค้นอะไรเหล่านั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าเราไม่ฉลาดนะครับถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดเราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของเรานั้นคือการเกิดมาเพื่อเรียนรู้โลกของเราเรียนรู้โลกให้จบแจ้งคนเรานะครับจะเข้าสู่นิพพานได้นั่นหมายความว่าเราต้องรู้หมดละรู้ทั้งสวรรค์รู้ทั้งนรกรู้ทั้งโลกมนุษย์เรานะครับต้องเป็นผู้รอบรู้ใน3โลกเนี่ยครับนะเพราะว่าทุกคนก็เวียนว่ายตายเกิดกันมากว่าจะเป็นมนุษย์ในชาตินี้หรือกว่าที่จะนิพพานได้เราก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดในภพภูมินั่นภพภูมินี่ก็คือไตรภูมิคือ3ภพภูมินี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะเรามีหน้าที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่เห็นอะไรแล้วรับเอาเห็นดอกไม้เขาวางไว้หรือเขาประดับแจกันไว้พอเราเดินผ่านมาไม่มีใครถามเราว่าดอกไม้ในแจกันที่เขาจัดไว้สวยหรือไม่สวยเราดันทะลึ่งพอเห็นปั๊บเราดันบอกตัวเองว่าสวยทั้งที่ตัวเราเองก็ไม่เคยถามตัวเราเองเลยด้วยซ้ำไปอย่างนี้ไม่ทราบว่าเราฉลาดหรือเราโง่กันแน่หรือว่าเราใช้สายตาของเราใช้จิตของเราไม่เป็นใช้ไม่ถูกต้องกันแน่นะครั้งต่อไปคงต้องกลับมาคุยกันเรื่องนี้ต่ออีกเช่นเดิมละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานะครับผมได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าไอ้ทุกขโตทุกขฐานังที่เรากล่าวกันเป็นประจำนั้นส่วนใหญ่แล้วเราจะเข้าใจผิดไปครึ่งหนึ่งคือเราเข้าใจว่า

กระทำต่อกันมีการปฏิสัมพันธ์เขาเรียกอย่างนั้นนะครับก็คือมีการกระทำต่อกันด้วยคลื่นพลังงานจิตซึ่งเป็นคลื่นอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดของเราด้วยกันนี่แหละครับแล้วก็ใช้ประจุไฟฟ้าลบหรือบวกเนี่ยสาดซัดใส่กันเช่นถ้าผมมีเมตตากับผู้ใดผมก็จะเหวี่ยงเอาประจุไฟฟ้าบวกจากจิตของผมที่มันผลิตขึ้นมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกให้กับเข้าไปแล้วก็ไอ้ประจุไฟฟ้าบวกซึ่งเป็นคลื่นจิตด้านบวกนั้นก็จะเหวี่ยงกลับเข้ามาหาตัวผมด้วยมันถ้าผมคิดดีต่อคนอื่นผมก็จะได้ดีเองด้วยคือได้พลังบวกนั้นด้วยใช่ไหมครับถ้าคิดชั่วต่อคนอื่นผมก็จะได้พลังลบคือความชั่วนั้นย้อนคืนกลับมาสู่ตัวเราเองด้วยซึ่งมันจะเป็นเช่นนี้เสมอมันไม่ต่างกันกับการที่เรามองตัวเราในกระจกนะครับนะซึ่งรายละเอียดแบบนี้วันหน้าเราเห็นทีจะต้องนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นธรรมะหรือธรรมชาติกันอย่างแท้จริงอย่างเป็นเหตุเป็นผลในมุมมองที่ถูกต้องมากกว่าที่จะฟังผู้รู้พูดแล้วเชื่อตามโดยมิเข้าใจว่ามันคืออย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องทุกขโตทุกขฐานังในตอนที่แล้วท่านผู้ฟังเข้าใจชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงในตอนที่แล้วที่เราพูดค้างไว้นั่นก็หมายความว่าเรากำลังบอกท่านผู้ฟังว่าสาเหตุแห่งความทุกข์นะฮะที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นน่ะมันเป็นเพราะว่าเราไปรับรู้เอาสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเราไปรับรู้เอาพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่ดีงามของคนใกล้ตัวของเราหรือแม้กระทั่งอาจบางคนซึ่งเป็นคนไกลตัวนะฮะก็ยังสามารถจะเป็นเงื่อนไขทำให้จิตใจของเราสั่นไหวไปในทางลบก็คือโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทวิตกกังวลขลาดกลัวหรืออะไรต่างๆเหล่านี้จิตที่มีอาการแบบนี้ครับคือจิตที่เสียสมดุลไปจากความสงบหรือความมีสันตินะที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจเราเสียสมดุลไปเราก็จะสูญเสียความสุขในจิตใจไปก็คือเสียความสงบไปนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดูสิ่งใดด้วยตาฟังสิ่งใดด้วยหูนะรู้สิ่งใดนึกสิ่งใดด้วยจิตของเรานะรับรู้สิ่งใดด้วยจมูกเราด้วยกายสัมผัสเราอะไรต่างๆแล้วทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดขึ้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังต่อยอดจากเมื่อตอนที่แล้วว่านั่นเป็นเพราะว่าเราใช้จิตใจของเราไม่เป็นและเราไม่ได้เน้นถึงความถูกต้องของจิตเราด้วยนะครับพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีนิสัยบกพร่องกันคนละอย่างสองอย่างแต่สิ่งที่บกพร่องกันอยู่อย่างสองอย่างที่เราแลเห็นได้ชัดนั่นก็คือว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นส่วนมากแล้วเรามักจะปล่อยตัวปล่อยใจของเราไปตามธรรมดาของตัวเราเองอะไรที่มันเป็นธรรมดาของเราเราก็ปล่อยไปตามนั้นอะไรที่เป็นธรรมชาติของเราเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างนั้นเช่นถ้าเรามีความฉลาดอยู่แค่ไหนเราก็จะใช้ความฉลาดของสติปัญญาจากสมองของเราอยู่เท่านั้นเนี่ยเราไม่เคยคิดที่จะพัฒนาสติปัญญาของเราซึ่งผมเรียกว่าเราไม่เคยคิดที่จะยกระดับสติปัญญาของเราเลยเรามีสองตาเอาไว้ให้มองเอาไว้แค่มองนะครับมองดูมองหามองแลอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เราก็ไม่ได้เรียนรู้ที่จะใช้สองตาของเราให้สามารถมองเห็นแก่นแท้ของแต่ละสิ่งที่เป็นมายาที่เราเห็นได้พูดง่ายๆก็คือว่าเรามองเห็นแต่เงาแต่เราเข้าไม่ถึงแก่นแท้เป็นเพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้ที่จะใช้สองตาของเราให้เป็นนะมากไปกว่าการใช้สองตาเขาเรามองเห็นตามที่ธรรมชาติมอบหมายให้เราเท่านั้นนี้แม้กระทั่งสองหูของเราก็เหมือนกันเราเป็นคนฟังไม่เป็นและบางทีนอกจากฟังไม่เป็นแล้วยังฟังผิดถูกก็คือฟังไม่ถูกต้องอีกต่างหากด้วยนะครับปากก็เหมือนกันแทนที่เราจะเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เป็นและใช้มันอย่างถูกต้องเรากลับใช้มันไปตามธรรมชาติหรือตามธรรมดาของตัวเราเช่นถ้าเราเกิดมาและเป็นคนปากเปราะเราะรานเราก็จะกลายเป็นคนบกพร่องคือปากเปราะเราะรานอยู่อย่างนั้นไม่เคยเรียนรู้ที่จะปรับปรุงแก้ไขการใช้ปากของเราให้เป็นและใช้ปากของเราให้ถูกต้องเลยมือของเราก็เหมือนกันถ้าเป็นคนมือบอลนะเห็นอะไรแล้วชอบลูบชอบจับชอบคลำของคนอื่นเขานะแตะต้องของเขาซึ่งบางทีอาจจะมีรอยอาจจะยับอาจจะช้ำหรืออาจจะเสื่อมอาจจะเสียเราก็ไม่เคยปรับปรุงแก้ไขมือของเราที่เราจะใช้มันให้ถูกต้อง
คือใช้มันให้เป็นเลยใช่ไหม

บางคนเผลอหยิบของคนอื่นเขาเรียกว่าลักหรือขโมยไอ้นั่นก็ยิ่งใช้มือไม่เป็นเข้าไปใหญ่มือเอาไว้นอบนบเอาไว้กราบเอาไว้ไหว้เอาไว้แสดงความเคารพเนี่ยเอาไว้สร้างสรรค์แต่เราเอามือไว้ไปทำร้ายกันไปชกกันไปตีกันไปจับอาวุธเข็นฆ่ากันนั่นก็เป็นการใช้มือไม่เป็นและใช้มือไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังเห็นไหมครับเนี่ยจิตของมนุษย์ก็เหมือนกันแทนที่จะให้มันนึกให้มันคิดไปในทางด้านบวกเวลามองผู้อื่นหรือมองสรรพสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวแต่เรากลับไม่ทำอย่างนั้นบางทีเรามองสิ่งใดเราก็พล่ายไปคิดถึงสิ่งที่มันทำให้ตัวเราเกิดทุกข์นั่นแสดงว่าเรามองไม่เป็นหรือไม่ใช่เกิดทุกข์กับเราคนเดียวบางทีมองแล้วเป็นเหตุทำให้คนอื่นเขาเกิดทุกข์เพราะมุมมองของเราไม่ถูกต้องด้วยก็มีเหมือนกันนะครับนั้นตรงนี้ถ้าเราต้องการจะสร้างความสุขสงบให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยผมจึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าเราจะต้องใช้อายตนะคือกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสรู้ดูเห็นภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นผิวกายและ1ข้างในก็คือจิตของเราเราต้องใช้มันให้เป็นเราต้องฝึกใช้มันให้ถูกต้องนะถ้าเรายังเหลวไหลเนี่ยปล่อยให้มันมองเห็นอะไรไปตามธรรมชาติแล้วก็จิตของเราปล่อยให้มันฝักใฝ่สิ่งใดไปตามธรรมดาของตัวเราเนี่ยแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะพ้นทุกข์เนี่ยเห็นทีจะเกิดขึ้นได้ยากคำว่าพ้นทุกข์แปลว่าว่างไปจากความทุกข์นะครับเห็นสิ่งใดที่ไม่พึงประสงค์จิตใจของเราก็จะไม่สามารถสงบสุขอยู่ได้คือจิตมันยังไม่สงบอยู่ได้เห็นอะไรยั่วยวนกวนประสาทจิตของเราก็จะสั่นสะเทือนคล้อยไปตามเงื่อนไขที่มายั่วเย้าจิตใจเราตรงนั้นทุกแง่ๆครับนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนจิตใจไม่หนักแน่นไม่มั่นคงเป็นคนที่มีจิตใจไม่เป็นอุเบกขานะฮะนะมันถ้าเรามีจิตใจที่เป็นอุเบกขาก็คือว่าเราจะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งยั่วยุหรือไม่เป็นทาสของสิ่งเร้านั้นนะครับมันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยตรงนี้จึงมีคำถามที่จะต้องตั้งให้มนุษย์เราแต่ละคนได้เรียนรู้กันหน่อยนะครับว่านะเราทนต่อสิ่งยั่วยุจิตใจเราไม่ได้หรือเราทนห้ามใจตัวเองเอาไว้ไม่ไหวในการได้สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งยั่วยุสิ่งร้าวใจในด้านลบเหล่านั้นกันแน่อันนี้ท่านผู้ฟังต้องเก็บเป็นการบ้านแล้วก็ไปนั่งคิดกันเอาเองนะครับว่ามันเกิดจากเหตุอะไรถ้าเรารู้ว่าเหตุเป็นอย่างไรเราก็จะสามารถป้องกันและแก้ไขได้เสมอครับทีนี้กลับมาถึงในเรื่องของเราที่เรากล่าวกันไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าในตอนที่แล้วเราพูดค้างไว้ว่าเหตุที่เราเกิดทุกข์ในประการแรกเลยมาจากการที่เราเห็นสิ่งยั่วเย้าเห็นสิ่งที่ยั่วยุแล้วแทนที่เราจะรับเอาสิ่งที่เป็นความรู้ที่เราได้เห็นที่เราได้ดูหรือแม้กระทั่งที่เราได้ยินได้ฟังนะฮะถ้าผมพูดรวมๆก็เรียกว่าที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นนั่นแหละแทนที่เราจะรับรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยสติปัญญาของสมองของเราเรากลับปิดมิติการเรียนรู้เสียนี่พอรับรู้ปั๊บเราก็ไปรับเอาทันทีคำว่ารับเอาแปลว่าเราเป็นคนตัดสินทันทีว่าสวยหรือไม่สวยชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาถ้าเห็นดอกไม้สวยๆแล้วเราบอกว่าสวยเนี่ยนั่นแสดงว่าเราบอกตัวเราว่ารับเอาพอบอกว่ารับเอาเสร็จแล้วการอยากดูอยากเห็นอยากรูปอยากคลำอยากเป็นเจ้าของอยากเด็ดอยากดมมันมากันเป็นชุดเลยครับท่านผู้ฟังครับตรงนี้พฤติกรรมที่เราแสดงออกหรือกระทำในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้ากลไกของการแสดงพฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะสร้างสุขให้กับตัวเองจะเหลือน้อยมากนอกจากจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองจะเป็นเรื่องที่จะมากเรื่องขึ้นมาแทนนะเพราะการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามถ้าปล่อยให้มันเป็นไปตามอำนาจของจิตของเราที่มันสั่นสะเทือนไปลักษณะอย่างนั้นแล้วมันยากแก่การควบคุมว่าจะต้องเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเสมอไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกคนที่แสดงพฤติกรรมทางอารมณ์โดยควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไม่ได้เพราะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ว่าเป็นคนที่ขาดสตินั่นเองครับคำว่าขาดสติแปลว่าขาดการระลึกรู้ว่าเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรและเมื่อขาดสติแล้วยังขาดสัมปชัญญะอีกด้วยก็คือว่าไม่มีปัญญาที่จะเตือนตนเองว่าเฮ้ยกำลังแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามออกไปนะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ตื่นรู้ครับ
คือรู้แต่คิดแต่ไม่ตื่นรู้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าขาดสติสัมปชัญญะนั่นแหละความทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจเพราะฉะนั้นหลายคนไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากตรงไหนก็คือเกิดจากตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับและไอ้ตัวทุกข์มันก็อยู่ในใจเรานี่แหละถามว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะต้องสอนจิตของเราเองกันใหม่แล้วใช่ไหมล่ะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนรู้ธรรมะศึกษาธรรมะเราเอาแต่ความรู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคืออย่างไรแล้วทำให้จิตใจเป็นสุขทำให้จิตใจเบิกบานทำให้จิตใจผ่องแผ้วมันก็จริงอยู่ครับตอนที่เรารู้ธรรมะและสัมผัสกับธรรมะแต่ทีนี้เวลาเราไปเจอธรรมะของเพื่อนมนุษย์เข้าซึ่งไม่ใช่ธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่พระศาสดาสอนหรือจากสิ่งแวดล้อมในทางธรรมชาติที่เขาสอนเราให้เรารู้คิดให้เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านี้นะท่านผู้ฟังครับแล้วถามว่าธรรมดาของเพื่อนมนุษย์อ่ะที่เราไปเจอเข้าเนี่ยคือการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามของเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาที่เขามีสันดานไม่ดีติดตัวกันมาคนละเล็กคนละน้อยนั่นนะไอ้ตรงนั้นแหละครับพอเรามาสัมผัสรู้ดูเห็นเข้าเนี่ยถามว่าเราจะสุขหรือเราจะทุกข์ครับเราจะมีความสุขเสมอครับถ้าหากว่าเราได้สัมผัสกับธรรมะที่เป็นธรรมชาติแต่เราจะเป็นทุกข์เสมอเช่นเดียวกันครับถ้าเราได้สัมผัสเรียนรู้ธรรมะที่ไม่ใช่ธรรมชาติก็เป็นเพียงแค่ธรรมดาโดยเฉพาะธรรมดาในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนะอย่างนี้เป็นต้นนะการอิจฉาตาร้อนคนอื่นแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อคนอื่นเขาก็จะเกิดทุกข์เพราะเราเป็นคนที่มีธรรมดาที่ไม่ถูกต้องธรรมดาที่ไม่ถูกต้องก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติของตัวเราที่แท้จริงนั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมการประพฤติธรรมนั้นก็คือการที่เราจะต้องหมั่นดูแลจิตใจของเราอบรมจิตของเราเป็นเรื่องหลักเลยนะครับความรู้เรื่องธรรมะเป็นสิ่งที่ท่านว่าน่ารู้น่าศึกษาและเป็นสิ่งที่ท่านต้องไขว่คว้ามาให้กับตนเองพอเรียนรู้ธรรมะที่เป็นธรรมชาติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนหรือพระศาสดาแต่ละพระองค์ที่ท่านรับมั่นถือมั่นและยึดถือพระวจนะของพระศาสดาของท่านนะในการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตเพื่อยังประโยชน์สุขแห่งตนและเพื่อนมนุษย์คนอื่นแล้วมันยังไม่พอนะฮะเพราะว่าบางครั้งเราไม่ใช่บางครั้งละบ่อยครั้งในฐานะที่เราเป็นสัตว์มนุษย์เราไม่ได้อยู่ตามลำพังคนเดียวนะครับเราต้องอยู่ร่วมโลกร่วมสังคมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเนี่ยเราอาจจะไปสัมผัสธรรมะที่เป็นเพียงแค่ธรรมดาของมนุษย์คนอื่นเข้าเนี่ยธรรมชาติหรือธรรมะที่พระศาสดาสอนไว้บางทีเราควักขึ้นมาเรานำหยิบขึ้นมาชะโลมจิตใจเรามาหล่อเลี้ยงจิตใจเราไม่ทันนะครับต่อให้เป็นน้ำทิพย์ก็ตามมันสิ่งที่จะช่วยเราได้มากขึ้นนอกเหนือจากธรรมะตรงที่เราสั่งสมศึกษากันแล้วเนี่ยนั่นก็คือการอบรมจิตของเรานะครับให้มันรู้หน้าที่ของมันว่าจิตของเราเนี่ยเมื่อตามองเห็นสิ่งใดหูได้ยินได้ฟังเสียงใดเรื่องราวใดก็ตามจิตของตัวเราเองจะต้องทำหน้าที่ได้เพียงแค่ไหนเราต้องตีกรอบไว้ให้มันครับเพราะจิตของเราเนี่ยสอนให้มันทำอะไรมันทำได้หมดทุกเรื่องครับสอนให้มันไปล่วงเกินชาวบ้านมันก็ล่วงเกินได้สอนให้จิตไปทำร้ายคนอื่นมันก็ไปทำร้ายได้สอนให้จิตมีเมตตาเผื่อแผ่เมตตาให้กับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายมันก็ทำได้แสดงความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ไหมได้ครับทำได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักตีกรอบของจิตของเราว่าจิตของมนุษย์นั้นเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดนั่นนะครับจิตของเราโดยภายใต้อำนาจการควบคุมดูแลของจิตวิญญาณของเรานั้นมันจะต้องมีหน้าที่เพียงแค่รับรู้ทุกสรรพสิ่งที่กลไกอวัยวะประสาทสัมผัสภายนอกทั้ง5และที่จิตของมันสั่นสะเทือนขึ้นมาเองเป็นการนึกการคิดด้วยตัวของมันเองทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นให้เกิดการรับรู้เกิดขึ้นเท่านั้นครับให้รับรู้เกิดขึ้นเท่านั้นจิตมีหน้าที่รับรู้เท่านั้นว่าตากำลังมองเห็นสิ่งใดอยู่หูกำลังฟังสิ่งใดอยู่บ้างฟังเรื่องใดบ้างเนี่ยให้ใช้หูรับรู้รายละเอียดทั้งหมดตารับรู้รายละเอียดทั้งหมดจมูกนะลิ้นผิวกายทุกสรรพสิ่งทุกช่องทางล้วนมีไว้เพื่อรับรู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวรอบๆตัวเราทั้งนั้นเลยรับรู้เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ถามว่าแล้วการเรียนรู้มันคืออย่างไรล่ะการเรียนรู้ก็คือการใช้จิตปัญญาของตัวเองสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลรหัสข้อมูลที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นไปสู่การใช้สติปัญญาของสมองว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรนะมันมีประโยชน์อย่างไ
เราได้ความรู้ได้สาระได้อรรถรสอะไรจากสิ่งเหล่านั้นบ้างและเราจะจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไรในอันที่จะดำรงสิ่งนั้นไว้ในอันที่จะแก้ไขสิ่งนั้นให้ดำรงอยู่หรือในอันที่จะพัฒนาสิ่งนั้นให้เจริญก้าวหน้าให้วิวัฒนาการต่อไปอะไรแบบนั้นนั่นก็คือเรียนรู้เพื่อสร้างเรียนรู้เพื่อค้ำจุนนั่นคือหน้าที่ของจิตมนุษย์เรานะครับเนี่ยถ้าเช่นถ้าเราเรียนรู้ว่าอ้อการพูดอย่างเนี้ยพูดออกมาอย่างเนี้ยมันเป็นการพูดที่ไม่เข้าหูคนนะพูดแล้วทำให้คนอื่นก็เสียสมดุลทำให้เขาโกรธเกลียดเคียดแค้นเราก็เรียนรู้ที่จะทำไงครับก็แก้ไขเสียแก้ไขการพูดและวิธีพูดของเราตรงนั้นเสียใหม่เพื่อพูดแล้วให้ถูกหูถูกใจชาวบ้านนี่ไหมก็ทำให้คนที่ฟังเราพูดเกิดความรู้คนที่ฟังเราพูดเกิดความสุขเกิดความสงบนั่นก็คือประโยชน์ใช่ไหมมันเราเองพอได้ยินใครพูดกับเราก็เหมือนกันเราพยายามถามหาทันทีว่าสิ่งที่เขาพูดอะความรู้ที่เป็นสาระในการพูดมันคืออะไรวิธีการพูดลักษณะการพูดของเขาน้ำคำของเขาน้ำใจของเขามันเป็นอย่างไรเราจะต้องเรียนรู้แค่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าเวลาพูดแล้วเขาพูดหยาบคายแต่สาระก็มีคำหยาบคำคายก็ปนอยู่ตรงนั้นด้วยเราดันไปรับรู้และไปรับเอาคำหยาบคายของเขาก็เลยปิดมิติการที่เราจะเรียนรู้ด้วยปัญญาเอาสาระในสิ่งที่เขาพูดมาเป็นประโยชน์แก่ตนเรากลับไม่ได้อะไรเลยเพราะเราสอบตกทางอารมณ์ไปซะก่อนอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่คนที่ต้องการความสุขสงบในจิตใจนะครับจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นหากว่าเราต้องการความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจขณะที่ตาดูหูฟังนะคนอื่นมนุษย์คนอื่นเนี่ยที่เขาแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาในชีวิตประจำวันซึ่งมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบเนี่ยถ้าด้านบวกแล้วก็โชคดีไปครับคือมีความสุขจิตสงบตามปกติแต่ถ้าเป็นด้านลบในความรู้สึกนึกคิดของเราเข้าเราก็เป็นทุกข์นะถือว่าเป็นสภาวะจิตที่ไม่ปกติอย่างนี้นะครับเราจะป้องกันมันไม่ให้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารับรู้แล้วต้องไม่รับเอาครับไม่รับเอาอารมณ์รู้สึกใดๆที่มันจะเกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่เขาสั่นสะเทือนให้เราได้ยินหรือเงื่อนไขจากการแสดงออกหรือกระทำให้เราได้ดูได้เห็นนั่นนะเราไม่เอามาเป็นอารมณ์เราไม่ถือสาเราไม่เอามาเป็นอารมณ์ครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตอบตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่เป็นเลิศนำท่านไปสู่ความมีสุขสงบในชีวิตประจำวันได้เขาเรียกว่ามีมหาสติคือมีธรรมชาติสมาธิด้วยวิธีที่จิตจักรวาลสอนเอาไว้เนี่ยนะครับเราไม่อาจจะไม่มีเวลาว่างมากพอเวลาโกรธเคืองขุ่นเคืองใจใครขึ้นมาแล้วก็ต้องมานั่งหลับตาทำสมาธิเนี่ยซึ่งก็คงจะไม่ทันการแน่เลยเราจะนั่งได้เฉพาะยามว่างใช่ไหมครับแต่ถามว่าในยามตื่นเนี่ยเราจะทำจิตใจของเราให้มีสมาธิทำจิตใจของเราให้สุขสงบอยู่อย่างยั่งยืนได้อย่างไรในยามตื่นเนี่ยเพราะเราตื่นเนี่ยเราสำคัญกว่าตอนที่เรานั่งหลับตานะครับหลับตาเนี่ยเราไม่ได้ทำงานไม่พูดกับใครไม่ได้คุยกับใครแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยเราต้องทำมาหากินนะครับชีวิตประจำวันของเราอยู่กับการตื่นมากกว่าเพราะเราจะตื่นอย่างมีสมาธิเนี่ยเราจะตื่นยังไงล่ะวิธีเดียวครับคืออบรมจิตของเราสิครับให้รับรู้สิ่งใดแล้วไม่รับเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ไม่เอาอารมณ์รู้สึกครับเขาจะด่าเขาจะชังเขาแต่ฟังสาระคำพูดของเขาที่เขาพูดออกมาแล้วเราเข้าใจว่าเขาด่าเพราะใส่อารมณ์มาด้วยเนี่ยนะครับเราไม่เอาอารมณ์ของเขาเราไม่เอาความรู้สึกของเขาเราเอาแต่สาระว่าเขาพูดอะไรมานะท่านผู้ฟังครับในคำพูดของมนุษย์เรานั้นเนี่ยถ้าจะพูดให้มันเป็นเชิงวิชาการสักหน่อยนะถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดนะครับจิตของเรามีหน้าที่รับรู้เพื่อเรียนรู้ท่านผู้ฟังลองดูนะสิ่งที่น่าเรียนรู้ในคำพูดในประโยคพูดของมนุษย์เราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคนดีที่พูดดีหรือคนไม่ดีที่พูดไม่ดีก็ตามนะมันจะมีสาระประโยชน์ให้เราได้เรียนรู้ตั้งมากมายนะครับดีกว่าไปรับรู้เอาอารมณ์หรือเรียนรู้อารมณ์ทั้งของตัวเองและทั้งของคนพูดซะอีกเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนะฮะในประโยคพูดหนึ่งคำพูดหรือหนึ่งประโยคของมนุษย์เราทุกคนไม่ว่าท่านเองหรือผมก็ตามนะครับมันจะมีอย่างแรกที่อยู่ในประโยคพูดนั้นคือหนึ่งข้อเท็จจริงครับข้อเท็จจริงหรือความรู้หรือข้อมูลนะจะมีอยู่ในนั้นเราฟังใครพูดแล้วเราจะต้องศึกษาและมองหาหรือค้นหาในสิ่งที่เขาพูดให้พบในประการที่หนึ่งเนี่ยครับว่าเขาพูดกับเรานั้นสาระที่เขาพูดมันคืออะไรสาระในที่นี้ก็หมายถึงข้อมูลความรู้ข้อเท็จจริงนะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคืออะไรข้อที่สองครับเรื่องที่สองถ้าข้อเท็จจริงเราฟังแล้วหาแล้วไม่พบที่เป็นสาระนะฮะไอ้สิ่งที่ไร้สาระก
ก็คือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อจริงก็เรียกว่าเป็นข้อเท็จมีไหมข้อเท็จที่มันพูดกับเรานะมันคืออะไรเพราะเราหาข้อจริงไม่พบนะฮะก็ต้องหาข้อเท็จถูกต้องไหมครับไอ้ข้อเท็จที่เราค้นหาได้จากสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละครับคือสาระที่เขาพูดมานั่นคือประโยชน์ที่เราจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันพูดเท็จว่าอย่างไรให้หาตรงนั้นครับถ้าท่านมีหลักการในการฟังอย่างนี้นะท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเองเริ่มจะมีความสุขมากขึ้นนะจิตจะเริ่มสงบมากขึ้นแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายในการฟังนะครับ1ฟังหาสาระทั้งที่จริงหรือที่เท็จ2ครับในประโยคที่มันพูดนั้นมีความคิดเห็นอะไรปนมาอยู่ด้วยมั้ยมีความคิดเห็นอะไรปนมาอยู่ด้วยหรือเปล่าเราต้องฟังครับฟังความคิดเห็นของเขาและแยกให้ออกว่านี่คือความคิดเห็นนั่นก็เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ว่าเขามีความคิดเห็นอะไรที่พูดให้กับเราที่พูดให้เราฟังนะฮะความคิดเห็นของคนอื่นมีประโยชน์ไหมครับมีครับข้อมูลสาระที่เป็นข้อเท็จจริงในประการที่1ที่ผมพูดเมื่อกี้นี่มีประโยชน์ไหมมีครับนะฮะในประโยคพูดของเขาอย่างที่3ครับอารมณ์ครับเขาพูดมาเนี่ยเขามีอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีให้เราเรียนรู้แค่ว่าถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีคำพูดที่เขาพูดออกมามันอาจจะเป็นความจริงในใจของเขาที่เขาไม่ปิดกั้นและเขาพูดออกมาเลยในใจเขาคิดอะไรเขาก็จะพูดอย่างนั้นมันคนเราเวลาเสียสมดุลทางอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์โมโหเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับมันก็ย่อมจะพูดความจริงกับเรามากกว่าพูดโกหกหรือพูดเท็จใช่ไหมมันเราก็ขอบคุณมันนะพูดความจริงให้เราฟังตอนที่มันกำลังอารมณ์ไม่ดีหรือเสียศูนย์เพราะมันควบคุมปากควบคุมคำมันไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับเราเราจะได้รู้ว่าอ๋อแท้แล้วในจิตใจของเขานั้นเป็นอย่างไรดีกว่ามันอารมณ์ดีแล้วก็มีเล่ห์สนัยพูดล่อหลอกให้เราหลงไหลอย่างนี้เราก็อาจจะหลงผิดคิดผิดตามเขาก็ไปก็ได้เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมีสาระที่เป็นข้อเท็จมีสาระที่เป็นข้อจริงมีความคิดเห็นแล้วก็มีอารมณ์รู้สึกแต่ส่วนใหญ่มนุษย์จะเอาแต่อารมณ์รู้สึกของคนอื่นเท่านั้นเองมันอิจฉาตาร้อนเรานี่วาก็เลยโกรธมันหมั่นไส้มันเห็นไหมครับนี่มันด่าเรานี่วาเพราะมันกำลังโกรธเรามันด่าเราไปรับเอาตรงนั้นเราจะได้ประโยชน์อะไรครับไม่มีประโยชน์เลยครับเอาสาระเอาความรู้ดีกว่าเรื่องแบบนี้นะวันหน้าเห็นทีก็ต้องมาคุยกันต่ออีกแล้วครับนะในอีกสักระยะหนึ่งเพื่อจะให้ได้รู้ว่าเราจะฉลาดฟังเนี่ยเราจะฟังยังไงเราจึงจะมีความสุขถูกไหมครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะครับเวลาตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะทำหน้าที่พิเศษกว่าชีวิตประจำวันของเราเองที่ผ่านมาในแต่ละวันกันเพิ่มเติมสักหน่อยนึงได้ไหมครับถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะแสวงหาความสุขให้กับชีวิตในวันนั้นผมเชื่อมั่นว่าถ้าตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับหัดตั้งสติสักนิดนึงแล้วก็ทำอะไรบางสิ่งเพื่อตนเองสักหน่อยผมเชื่อมั่นว่าวันนั้นของท่านน่าจะเป็นช่วงวันเวลาแห่งการหาสันติสุขซึ่งเริ่มต้นที่สันติสุขหรือความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านกันได้อย่างแน่นอนครับที่ผมเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไว้อย่างนี้เนี่ยก็เป็นเพราะเหตุว่าจากการสังเกตคนเราโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยส่วนมากแล้วก็มักจะคิดถึงภารกิจในชีวิตประจำวันในวันนั้นๆที่เราจะต้องทำให้สำเร็จให้ลุล่วงไปตามหน้าที่หรือตามภาระที่ตัวเองต้องรับผิดชอบโดยต่างก็จะต้องแสดงบทบาทของตนเองกันไปนะคิดว่าวันนี้จะต้องทำอะไรมีงานอะไรข้างๆอยู่บ้างเราจะต้องสะสางปัญหาอะไรใช่ไหมครับเราคิดกันตรงนั้นแล้วก็หลายคนก็อาจจะคิดว่าวันนี้จะทำมาหากินแล้วจะประสบความสำเร็จในการค้าการขายจะประสบความสำเร็จในทางธุรกิจหรือไม่ถ้าคนยากคนจนไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของธุรกิจการค้าหรือไม่ได้มีกิจการอะไรคือมีอาชีพเป็นลูกจ้างของคนอื่นเขาหรืออาชีพดิ้นรนในการทำมาหากินอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเอาความแน่นอนอะไรไม่ค่อยจะได้ก็มักจะต้องคิดว่าวันนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่าถ้ามีกินนะจะมีอะไรกินพอกินไหมนะถ้าท้องเดียวกระเพาะเดียวก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามีคนใกล้ตัวอีกหลายคนที่เกี่ยวกรรมกับเราไว้นะซึ่งเราก็คงไปเกี่ยวกับเขาเองนะครับนี่บุตรหลานภรรยาสามีเรื่องไงเนี่ยนะฮะไม่ใช่ปากเดียวท้องเดียวการคิดคำนึงตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความไม่สงบสุขในจิตใจเป็นแม่นมันเพราะมันเหมือนกับว่าชีวิตคือการต่อสู้อย่างแท้จริงนะครับต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารบริโภคต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขความสะดวกความปลอดภัยหรือว่าความสำเร็จใดๆที่มุ่งหวังเนี่ยโดยที่มันเป็นความมุ่งหวังหรือความคาดหวังเท่านั้นน่ะแล้วก็จะหาความมั่นใจอะไรล่วงหน้าก็ไม่ได้ชีวิตแบบนี้นะครับถ้าเราดำเนินไปไม่ว่าจะมีฐานันดรแบบไหนนะครับหากว่ามีชีวิตประจำวันกันเป็นเช่นนี้แล้วการจะแสวงหาความสงบสุขในจิตใจที่จะมีโอกาสแบ่งปันความสงบสุขที่มีอยู่ข้างในของจิตใจเราไปสู่การสร้างสุขให้กับคนอื่นร่วมกันกับเราด้วยทำให้องค์กรทำให้ทีมงานทำให้สังคมหรือทำให้บ้านเราครอบครัวเราเป็นสังคมหรือครอบครัวหรือทีมงานหรือองค์กรที่มีสันติสุขก็เห็นทีจะยากยิ่งอยู่เหมือนกันสิ่งที่ผมเชื้อเชิญหรือชักชวนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยให้ได้ปฏิบัติกันตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับก่อนจะลุกขึ้นจากที่นอนหรือว่าลุกขึ้นแล้วก็ตามหรือทำภารกิจส่วนตัวทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะเดินทางออกจากบ้านไปแสวงงานแสวงโชคแสวงหาความสุขแสวงหาความสำเร็จอะไรให้กับชีวิตตนเองนั้นก็ให้ลองถามตัวเองดูซะก่อนเป็นยังไงครับว่าวันนี้เราจะมีวิธีการใดที่จะแสวงหาความสุขแสวงหาความสำเร็จให้กับตัวเราเองได้บ้างหรือไม่โดยเฉพาะความสุขทางด้านจิตใจอันหมายถึงความสงบนั่นนะเราจะแสวงหามันไหมเราจะแสวงหามันมาด้วยวิธีใดนะครับสิ่งที่ผมอยากจะชี้แนะให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นได้ขบคิดก็คือว่า
ให้หาคำตอบให้ตัวเองให้ได้ซะก่อนว่าเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะเดินออกจากบ้านไปทำงานหรือไปทำมาหากินหรือปฏิบัติภารกิจใดๆก็ตามนั้นเราจะต้องไปเจอสิ่งแวดล้อมต่างๆที่หลากหลายไม่ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นธรรมชาติทั่วไปเป็นสิ่งแวดล้อมที่หมายถึงเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานของเราก็ตามเราจะต้องไปเจอสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเราจะต้องไปเจอเพื่อนมนุษย์ที่จะต้องมาใกล้ชิดกับเรามามีปฏิสันถานมาปฏิสัมพันธ์กันกับเราในแง่ของการดำเนินงานและในแง่ของการดำเนินชีวิตร่วมกันกับเราเนี่ยถ้าเช้าเนี้ยเราตื่นขึ้นมาแล้วเราตอบตัวเองได้ว่าเรากำลังจะออกจากบ้านไปแสวงหาความสุขและไปแสวงหาความสำเร็จนะบอกตัวเองให้ได้อย่างนั้นนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างสติให้ตนเองว่าเช้านี้เราจะออกจากบ้านไปเผชิญโลกกว้างเนี่ยไปแสวงหาความสุขกับไปแสวงหาความสำเร็จให้กับตนเองโดยที่เราพร้อมจะแบ่งปันความสุขและความสำเร็จใดๆที่จะสำเร็จนะหรือว่าที่จะได้มาอันเกิดจากการกระทำของตัวเราเองเมื่อไรอย่างไรก็ตามเราก็พร้อมที่จะแบ่งปันความสุขกับความสำเร็จนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยอย่างแน่นอนเช่นเวลาเรามีความสุขจิตใจเบิกบานผ่องแผ้วเนี่ยหน้าตาเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมครับเวลาเราเจอผู้ใดนะฮะคนใกล้ตัวคนคุ้นเคยหรือคนแปลกหน้าก็ตามเราก็มีความสามารถที่จะส่งยิ้มทั้งในตาส่งยิ้มทั้งใบหน้าและส่งยิ้มด้วยริมฝีปากของเราเนี่ยเพื่อให้เขาเห็นแล้วเกิดความสุขเกิดความประทับใจแล้วก็ส่งยิ้มตอบรับกลับมาหาเราเนี่ยเราก็สามารถจะแบ่งปันความสุขในจิตใจเราผ่านรอยยิ้มอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะครับให้กับใครก็ได้นั่นคือสิ่งที่น่าจะเป็นปณิธานอย่างหนึ่งในเช้าของวันใหม่ในแต่ละวันก่อนที่ท่านผู้ฟังจะเดินทางออกจากบ้านไปยังที่ทำงานหรือสถานที่ปฏิบัติการในสังคมที่ทำงานของท่านหรือในสังคมอันกว้างใหญ่ไพศาลก็แล้วแต่ว่าภารกิจของท่านนั้นเป็นลักษณะใดทีนี้พอเราบอกกับตัวเราเองว่าเรากำลังจะไปแสวงหาความสุขและความสำเร็จเราก็จะต้องถามตัวเราเองว่าแล้วมันมีวิธีใดบ้างล่ะที่เราจะแสวงหาความสุขและความสำเร็จเพื่อให้ได้มาในชีวิตของเราในวันนี้นะเราต้องถามตัวเองก่อนนี่มันถ้าเราถามตัวเองแล้วคำตอบที่จะให้กับตัวเองเราก็ต้องมีเหมือนกันเพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเช่นผมยกตัวอย่างถ้าเราต้องเจอเพื่อนมนุษย์คนอื่นแล้วเราต้องการจะมีความสุขในการทำงานมีความสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับพวกเขาเหล่านั้นในที่ทำงานหรือในสังคมเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรต้องเตือนตนเองไว้ตลอดเวลานะครับว่าเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะนึกอย่างไรเราจะคิดอย่างไรกับพฤติกรรมต่างๆที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราโดยผ่านช่องทางการมองเห็นของเราผ่านช่องทางการได้ยินเสียงพูดของเขาผ่านช่องทางของการส่งกลิ่นนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะแม้กระทั่งการสัมผัสทางกายที่เขาจะมาแสดงออกหรือกระทำต่อเราก็ตามเราจะต้องแสวงหาความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือว่าถ้าเราเห็นใครหรือได้ยินผู้ใดก็ตามที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับเราหรือคนที่เรามีปฏิสันถานปฏิสัมพันธ์กันกับเขาด้วยเนี่ยนะฮะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามที่บกพร่องเหลวไหลกับเราโดยปกติแล้วถ้าเราถูกยั่วยุด้วยพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเราคือไม่ถูกใจเราเนี่ยนะครับไม่ว่าเขาจะพูดหรือเขาจะกระทำอะไรให้เราเห็นเป็นลีลาท่าทางก็ตามปกติถ้าเขาแสดงพฤติกรรมที่เป็นเงื่อนไขด้านลบแล้วจิตของเรามันก็จะไม่สงบทันทีคำว่าไม่สงบแปลว่ามันจะเสียสมดุลไปจากความสงบในยามปกติหรือภาวะปกติทันทีซึ่งตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าทุกข์ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าหากว่าเราตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่เช้าแล้วก็คอยท่องหรือคอยภาวนาจิตสอนจิตของเราอบรมจิตของเราเอาไว้ตลอดเวลาว่าเรามาทำงานเราออกจากบ้านมาอยู่ในสังคมนั้นเราต้องการแสวงหาความสุขกับความสำเร็จนั้นถ้าสิ่งใดที่มันไม่ใช่ความสุขอันหมายถึงความสงบนะครับ
และสิ่งใดที่มันไม่ได้นำพาเราไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะในหน้าที่ของตัวเราเองหรือความสำเร็จร่วมกันกับคนอื่นเป็นหมู่คณะก็ตามเราก็จะไม่รับเอาสิ่งนั้นเราก็จะไม่ใส่ใจในสิ่งนั้นหรือไปข้องแวะในสิ่งนั้นในเรื่องนั้นโดยเด็ดขาดถ้าเราเตือนสติเราได้ไว้อย่างนี้ตลอดทั้งวันแล้วผมเชื่อมั่นว่าชีวิตของเราในวันนั้นเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับเพราะว่าเราจะมีแต่ความสุขผมยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกตัวเราเองว่าเราออกมาดำเนินชีวิตประจำวันนอกบ้านเป้าหมายสำคัญของเราคือความสุขนั้นถ้าหากว่าเราได้ยินใครเขานินทาว่าร้ายเราแล้วมันจะเป็นเรื่องไม่จริงส่วนจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเขานินทาว่าร้ายเราปกติแล้วพอได้ยินปั๊บเราก็จะเอามาเป็นเรื่องเป็นราวเอามาเป็นอารมณ์ทันทีเลยเขาเรียกว่ารับรู้แล้วรับเอาทันทีนะทางแทนที่ว่าจะเรียนรู้ว่าเขานินทาเรานั้นเป็นเรื่องจริงเท็จประการใดทำไมเขาถึงนินทาเราทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงนะเรามีสิ่งใดเป็นเงื่อนไขทางจิตใจให้เขาคิดร้ายกับเราโดยใส่ไฟใส่ความเราเช่นนั้นหรือนะนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะหาข้อผิดพลาดบกพร่องของตัวเองอันเป็นเหตุให้เขานินทาว่าร้ายว่าร้ายเราทั้งที่สิ่งที่เขานินทาว่าร้ายเรานั้นมันเป็นความเท็จไม่ใช่ความจริงอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเตือนตัวเราเองว่าเราไปทำงานในที่ทำงานอันนี้สมมุตินะครับหรือในสังคมของท่านก็ตามเราไปเพื่อปฏิสัมพันธ์กับเขาปฏิสันถานกับเขาแล้วเราไปเพื่อที่จะสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเราเองและแบ่งปันให้กับผู้อื่นนั้นการไปยินยนสนใจในคำพูดที่เขานินทาว่าร้ายเราจนกระทั่งทำให้เราเสียสมดุลทางอารมณ์คือทำให้จิตเราเนี่ยตกคือตกไปจากความสุขสงบที่มีอยู่ในสภาวะปกติแต่เดิมนั้นไปอย่างเงี้ยแสดงว่าความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วถ้าเราเตือนตัวเราว่าเราไปสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตามเงื่อนไขด้านลบที่เขาหยิบยื่นให้กับเราแล้วมันทำให้เราเกิดความทุกข์เนี่ยถามว่าท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีสติพอคือเราภาวนามาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านเนี่ยนะครับเราจะรู้ทันทีว่าอ๋อคำตอบของเราก็คือว่ามันคือความทุกข์นี่นาถ้าไปรับรู้รับเอาและใส่ใจใยดีในสิ่งที่เขานินทาว่าร้ายเราทั้งที่เป็นความเท็จไม่ใช่ความจริงอย่างนั้นมันก็เป็นความเขลาของเราแล้วครับถ้าหากว่าเราไปรับรู้รับเอาและไปโกรธแค้นหรือเคืองขุ่นในหัวใจจนกระทั่งเป็นทุกข์ใจไม่สบายใจไม่สบายอารมณ์ไปเพราะมีเขาเป็นเงื่อนไขด้วยการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราคือเป็นความเท็จหรือว่างั้นเถอะเนี่ยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นส่วนใหญ่แล้วเวลาดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางเพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราเนี่ยขาดสติและสัมปชัญญะที่จะระลึกได้ที่จะรู้ตัวได้ในเรื่องเหล่านี้ครับเพราะว่าก่อนออกจากบ้านมามัวแต่คิดว่าจะไปทำมาหากินอะไรมัวจะไปคิดว่าเราจะต้องมีงานอะไรทำบ้างนั่นคือเป็นเรื่องทางโลกนะครับแต่การกระทำทางจิตใจนั้นมนุษย์เราไม่เคยเตรียมตัวไม่เคยสร้างความพร้อมให้กับตัวเองเลยนะเหมือนอย่างเช่นที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ไว้นานแล้วเหมือนกันว่าพวกเราเนี่ยเก่งแต่ตอนก่อนออกจากบ้านได้แต่สำรวจกายสังขารของเราหน้าตาเราการแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ของเราว่ามันดูดีไหมดูภูมิฐานไหมดูสวยไหมดูหล่อดูสมาร์ทไหมเนี่ยนะรูดซิปหรือยังเนี่ยคิ้วตกไปหรือเปล่านะทาปากเรียบร้อยไหมหน้าตาแก้มเกิ่มอะไรเนี่ยนะฮะรองพื้นผัดแป้งแต่งหน้าทาปากอะไรเนี่ยนะเขียนคิ้วด้วยลงตัวสวยเป็นที่ถูกอกถูกใจของตัวเองและเกิดความมั่นใจที่จะไปเสนอหน้าต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นในสังคมหรือเปล่านะพร้อมหรือเปล่าถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องแต่งตัวอยู่หน้ากระจกนั่นแหละหมุนซ้ายหมุนขวากลับหลังหันมองข้างหน้าแล้วก็ย้ายมากลับหลังหันมองข้างหลังเพื่อจะสำรวจกายสังขารของเราว่ามันพร้อมสับงามสับแล้วหรือไม่นะตรงเนี้ยธรรมะคือธรรมชาตินะครับท่านผู้ฟังครับผมกราบเรียนเสมอว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นคน2มิติมันถ้าเราจะแต่งแต่กายหยาบคือกายสังขารที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือสารรูปภายนอกของเราแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจมิติที่2ก็
็คือมิติของจิตวิญญาณหรือมิติของจิตใจของเราเลยนั้นก็เท่ากับว่าเราก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าอะไรครับคือสมบูรณ์แต่ข้างนอกนะแต่ข้างในไม่ได้ใส่ใจว่าสมบูรณ์หรือไม่อย่างเนี้ยนะเราก็บอกว่าก็ต้องแต่งจิตแต่งใจของเราก่อนออกจากบ้านด้วยคือแต่งจิตแต่งใจหมายถึงการสร้างสติสัมปชัญญะให้กับตนเองนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งตามที่ผมได้กล่าวถึงมาเมื่อสักครู่นี่ไงครับว่าก่อนออกจากบ้านก็ถามตัวเองก่อนว่าเราไปหาสุขหรือไปหาทุกข์ถ้าไปหาความสุขสิ่งใดที่มันจะนำเราไปสู่การทุกข์อกทุกข์ใจนะการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกหรือจิตใจของเราที่มันจะเคลื่อนไหลไปในทางต่ำคือในทางลบนะฮะโกรธเกลียดเคียดแค้นขุ่นเคืองใจวิตกกังวลใจเศร้าส้อยละห้อยละเหี่ยอ่อนเพลียหัวใจนะอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเราก็จะปิดมิติรับรู้แล้วเราก็จะไม่รับเอาทันทีเราจะเอาแต่สาระเรื่องราวที่เราได้เผชิญมันว่าสาระแก่นสารของเรื่องนั้นสิ่งนั้นสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรแต่เราจะไม่ถือเอามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขที่จะนำตัวเราไปสู่การเสียสมดุลทางจิตใจนะเป็นการเสียสมดุลทางอารมณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปกลายเป็นคนที่หาความสุขสงบในจิตใจไม่ได้ก็เรียกว่าทุกข์นั่นแหละนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเราฉลาดนะครับก่อนออกจากบ้านนะวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตามเราบอกตัวเราเองสักหน่อยดีไหมครับว่าเราจะไปหาความสุขมิใช่หาความทุกข์มันเมื่อเราบอกตัวเราเองว่าเราจะไปหาความสุขผมแนะเน้นย้ำอีกครั้งก็ได้ว่าถ้าเราได้พบเห็นสิ่งใดที่มันจะนำเราไปสู่ความทุกข์ใจโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทวิตกกังวลขลาดกลัวเศร้าส้อยหงอยเหงาอะไรเงี้ยนะเราก็จะไม่รับเอาเรารับรู้แต่เราจะไม่ใส่ใจรับเอามาเป็นอารมณ์เนี่ยเพราะความสุขหรือความสงบในจิตใจของเราก็จะยังคงอยู่ต่อไปนะอย่างเช่นบางคนพอรู้ว่าอีก 2-3 วันข้างหน้านะจะมีปัญหาใหญ่บางอย่างที่ตัวเองจะต้องเผชิญในชีวิตและถ้าหากว่าเผชิญแล้วความผิดพลาดมันเสี่ยงกับความผิดพลาดสูงอย่างนี้ครับก็จะกลายเป็นคนวิตกจริตหรือวิตกกังวลว่าตายละพอถึงสถานการณ์นั้นฉันคงแย่แน่ๆฉันคงข้ามผ่านมันไม่ได้แน่ๆเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่สถานการณ์นั้นยังมาไม่ถึงเราก็วิตกจริตก็เป็นกังวลนั่นก็คือเป็นทุกข์ไปซะแล้วใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าตีตนไปก่อนไข้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันตรงนี้เองครับคือตัวอย่างที่จะชี้แนะให้เห็นว่าเราก็จะต้องรู้จักบอกตัวเองว่าเฮ้ยการที่เราไปคิดล่วงหน้าในทางต่ำแบบนั้นเนี่ยมันไม่ต่างกับการดูถูกดูแคลนตัวเราเองอะนะใช่ไหมชะตาชีวิตเราคงไม่ต่ำต้อยตกเตี้ยถึงขนาดนั้นหรอกมันถ้าหากว่าเราหวั่นว่าเราจะฟันฝ่าอุปสรรคที่จะเจอในอีก 2-3 วันข้างหน้านั้นไม่ได้หรือผ่านได้ก็ย่ำแย่เต็มทีเวลาที่เหลืออยู่ 2-3 วันก่อนที่เวลานั้นจะมาถึงเนี่ยสู้เราตั้งสติให้มั่นคงและพยายามเตรียมตัวเตรียมหัวใจเอาไว้ล่วงหน้าเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาตรงนั้นด้วยการคิดคาดคะเนล่วงหน้าว่าถ้าปัญหามันจะเกิดขึ้นกับเรามันจะเกิดขึ้นกี่แบบไหนลักษณะไหนเกิดขึ้นอย่างไรบ้างและพอรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรเราก็ถามตัวเราเองว่าเราจะป้องกันมิให้ปัญหานั้นมันเกิดขึ้นได้ไหมถ้าเราสามารถจะป้องกันได้มีกี่วิธีที่จะป้องกันได้และป้องกันได้อย่างไรบ้างเนี่ยหรือถ้ามันป้องกันไม่ได้มันจะต้องเกิดขึ้นมาแน่แน่ก็ให้เราทำใจให้ยอมรับเสียก่อนเอาไว้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะเกิดละอะไรจะเป็นก็ให้มันเป็นไปเราก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าเพราะเราคิดรอบคอบล่วงหน้าแล้วว่ามันไม่มีวันที่จะหลีกเลี่ยงได้นะแต่ผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังครับชีวิตคนเรานั้นมันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายไปซะหมดนะเราคิดไว้ล่วงหน้าว่ามันเลวร้ายมันแย่แน่ๆเราซวยละสิกูอะไรแบบเนี้ยนะนั่นเป็นเพราะว่าเราคิดคาดหมายไปในทางต่ำทั้งนั้นนะครับปัญหาทุกปัญหาแก้ไขได้เสมอครับไม่มีปัญหาใดในโลกนี้ที่จะแก้ไขไม่ได้ปัญหาทุกปัญหาแก้ได้เสมอเพราะทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนหรือในปัญหาที่ท่านเจอนะมันไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรอกครับถ้าท่านเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องกฎแห่งธรรมชาติปัญหาทุกปัญหาที่ถูกหยิบยื่นมาให้เราได้เผชิญนั้นมันเป็นเงื่อนไขเพื่อจะทดสอบบททดสอบนะฮะจิตสำนึกของเรานั่นเองทดสอบอารมณ์รู้สึกทดสอบการนึกคิดของเราว่าเราจะสามารถสั่นสะเทือนจิตใจของเรา
ให้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกคือเป็นคนอารมณ์ดีได้ไหมเป็นคนจิตใจมั่นคงไหมเป็นคนที่มีจิตสงบสำรวมไหมเป็นคนมีสติไหมอะไรต่างๆเหล่านี้มันธรรมชาติจะสอนเราโดยให้เพื่อนมนุษย์แต่ละคนนั้นหยิบยื่นพฤติกรรมขยะทั้งหลายที่จะมาเป็นเงื่อนไขทางอารมณ์รู้สึกเป็นเงื่อนไขทางการนึกคิดนะถ้าปัญหานั้นต้องใช้สติปัญญาขบคิดนั่นก็คือเงื่อนไขในการที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังคนนั้นน่ะที่เจอปัญหายากๆในชีวิตนั่นแหละนะได้มีโอกาสพัฒนาสติปัญญาของตัวเองยกระดับการใช้สติปัญญาของสมองของตัวเองไปนะมันในชีวิตประจำวันของคนเราไม่มีใครเลยที่จะเกิดมาแล้วไม่เจอปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจอปัญหาแล้วเราเป็นทุกข์เราก็ต้องหาทางดับทุกข์ด้วยการแก้ไขปัญหาเสียให้สิ้นถ้าเราแก้ไขปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงความทุกข์ใจของเรามันก็ดับได้อย่างสิ้นเชิงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าพอทุกข์แล้วจะพยายามหาทางกดทุกข์หรือดับทุกข์ที่ตัวทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันเป็นนามรูปนะครับเนี่ยแล้วมันก็คงจะแก้ไขไม่ให้ทุกข์คงจะลำบากเนาะนอกจากไปแก้ไขที่เหตุว่าเหตุแห่งความทุกข์มันคืออะไรนะหรือถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เราทุกข์เพราะเราไปวิตกจริตเกินเหตุเกินการเกินควรอย่างเงี้ยนะครับคือคิดไว้ล่วงหน้าในทางร้ายในทางลบที่จะมีผลต่อตนเองเข้าก็เลยเกิดความเครียดเกิดความทุกข์กันไปใหญ่โตซึ่งตรงนี้เราก็ดับได้ด้วยการไม่คิดนะไม่ไปคิดล่วงหน้าแล้วไม่ไปฟันธงว่าที่เราคิดว่าเราต้องแย่แน่ๆถ้าปัญหานั้นหรือสถานการณ์นั้นมาถึงเราก็มองมันในแง่บวกเสียว่าอ่ะล่ะมาถึงแล้วเราต้องแก้ไขได้แน่ไม่มีปัญหาน่ะเราต้องแก้ไขได้แน่แล้วก็ใช้สติปัญญาของเราค่อยๆพิจารณากันไปอย่างนี้เราก็สามารถจะเอาตัวรอดกับความทุกข์ที่จะมาเผชิญกับเราในอีก2 สัปดาห์ล่วงหน้าได้อย่างสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแนะนำท่านผู้ฟังอยู่เรื่องเดียวว่าก่อนออกจากบ้านไปทำงานเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าจะไปแสวงหาความสุขหรือแสวงหาทุกข์ถ้าต้องการแสวงหาความสุขเราก็จะต้องรู้เรียนรู้วิธีที่จะนำความสุขมาให้กับตัวเรานะผมยกตัวอย่างแล้วเห็นใครแสดงกิริยาอาการไม่ดีต่อเรามันทำให้เราเกิดความทุกข์แน่ๆเลยนะถ้าหากว่าเราไปรับรู้ดูเห็นแล้วเราไปรับเอามาเป็นอารมณ์มันเห็นสักแต่ว่าเห็นเราไม่เอานะไม่เอามาเป็นอารมณ์มันอยากจะทำท่าบ้าๆบอๆมันก็เป็นเรื่องของมันมันก็กลายเป็นตัวตลกไปเราก็มีแต่สงบและมีสำรวมเอาไว้ในใจเราก็สามารถจะข้ามพ้นตรงนั้นได้ใช่ไหมเขาหยั่วโมโหเราก็ไม่โมโหไม่ว่ามันจะพูดจาก้าวร้าวก้าวล่วงเราอย่างไรเราบอกตัวเองว่าไม่หรอกวันนี้เราออกจากบ้านมาเราจะมาหาความสุขเพราะฉะนั้นที่มันมาด่าเราแล้วมันทำให้เรามีความทุกข์เราจะไม่ได้ยินมันดีกว่าเราจะไม่ไปฟังมันซะดีกว่าอย่างนี้ปัญหาในชีวิตของเราก็จะเหลือน้อยลงนะครับท่านผู้ฟังครับนะการจะมีคู่เวรคู่กรรมก็แทบจะไม่มีจิตของท่านจะเป็นสุขสงบได้ตลอดใครจะว่าอะไรอย่างไรก็มันก็เมื่อยปากก็มันไปเองครับแต่เรานี่แหละครับมีความสุขครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราได้เรียนแนะนำท่านทั้งหลายว่าถ้าต้องการที่จะแสวงหาสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนหรือในสังคมที่ตนใช้ชีวิตอยู่ทำงานอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นกันแล้วเนี่ยเราลองมาเปลี่ยนวิถีชีวิตในการดำเนินไปในแต่ละวันกันหน่อยไหมโดยที่เราแนะเน้นท่านผู้ฟังให้ลองเริ่มต้นวันใหม่โดยไม่ต้องถามตัวเองละต่อไปนี้ว่าเราจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่กันอย่างไรดีในทุกๆเช้านะครับผมแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าเนื่องจากเราเป็นคนสองมิตินะฮะเราตื่นนอนตอนเช้ามาแล้วเราคิดหมกมุ่นแต่เรื่องงานงานงานงานนะเพื่อจะสร้างสรรค์ความสำเร็จในการทำงานเพื่อจะทำมาหากินเพื่อมาเลี้ยงกายสังขารเรามองโลกในแง่เดียวในด้านเดียวเรามองชีวิตของเราในมุมเดียวมิติเดียวกันมาตลอดนะครับแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าชีวิตของเราในแต่ละวันก็จะลุ่มลุ่มดอนดอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขสลับคละเคล้ากันไปที่ผมอธิบายอย่างนี้คำว่าสุขกับทุกข์ท่านผู้ฟังคงเข้าใจนะครับว่าในความหมายของเราที่กล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้นั้นมันหมายถึงอะไรนะฮะคำว่าสุขแปลว่าไม่ทุกข์นะฮะแล้วก็คำว่าทุกข์หมายถึงสิ่งที่ทนได้ยากหรือสิ่งที่ทนแทบไม่ได้เมื่อมนุษย์เราต้องเผชิญกับสิ่งนั้นเรื่องนั้นหรือสถานการณ์นั้นๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตของเราอย่างไรที่เราไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทนเนี่ยไม่ต้องทนยากทนง่ายนะเราจะอยู่อย่างไรในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราไม่อาจจะคาดหวังได้ว่ามันจะมาแบบไหนเราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใดบ้างและเมื่อเผชิญแล้วมันก็ยากด้วยครับที่เราจะไปควบคุมสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เราเกิดทุกข์ทั้งกายและจิตใจเกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยเหตุนี้เองครับผมได้มองเห็นว่าสาเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองนั้นก็เป็นเพราะว่าเราขาดสติสัมปชัญญะนะฮะเราขาดการรู้ตัวรู้ตนไม่รู้เท่าทันจิตใจของเราไม่รู้เท่าทันสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีเงื่อนไขหรือเป็นเงื่อนไขมากระตุ้นหรือปลุกเร้าการสั่นสะเทือนในจิตใจของเราให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านลบซึ่งเป็นด้านที่เราไม่พึงประสงค์มันเป็นไปตามธรรมดาของจิตหรือเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือถ้าเราผ่านการเกิดมาแล้วหลายภพชาติมันก็เป็นจริตหรือเป็นนิสัยทางอารมณ์ของเราที่เพาะบ่มติดตัวมาโดยจิตวิญญาณของเราเป็นผู้ถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันนี้นั่นเองนะเขาเรียกว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีทางจิตวิญญาณของเรานั่นแหละครับมันติดตัวมาเพื่ออะไรก็มาเพื่อให้ชาตินี้เนี่ยเราได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขมันนะครับนี่ทีนี้ถ้าหากว่าวันๆนึงเนี่ยท่านอ่านแต่หนังสือธรรมะอ่านแล้วมีความสุขวันๆนึงท่านตัดท่องจําแต่ศีลนะศีล5ถ้าถือศีล5นะครับว่ามีว่าอะไรแล้วก็พยายามหักห้ามจิตใจพยายามระวังกายสํารวมตนที่จะไม่ไปปฏิบัติอะไรที่ฝ่าฝืนกฎแห่งธรรมะใน5ประการที่เราเรียกว่าศีล5นั้นเนี่ยมันก็ยังจะไม่สามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังมีความสงบสุขที่เราเรียกว่ามีสันติสุขภายในจิตใจและสร้างสันติสุขในสังคมในที่ทำงานหรือในครอบครัวของท่านผู้ฟังขึ้นมาได้เลยถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรคำว่าเรายังไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก็คือเรายังไม่เข้าใจกระบวนการที่เป็นที่มาที่ไปของเหตุแห่งทุกข์หรือของสิ่งที่เกิดทุกข์ในจิตใจของเรานั่นเองผมจึงเรียนแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าตื่นเช้าขึ้นมาแทนที่จะหาความอร่อยจากกาแฟปาท่องโกหรือขนมปังหรือขนมนมเนยอะไรต่างๆเป็นอาหารเช้าก่อนออกไปทำนาทำไร่ก่อนออกไปใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยเราแค่อาบน้ำไปนั่งส้วมไปแต่งตัวไปนะเตรียมอะไรต่อมีอะไรไปนะหรือระหว่างเดินทางไปที่ทำงานก็ยังไม่สายเกินนะฮะให้เตือนสติตนเองว่าวันนี้เป็นวันที่เราต้องการจะแสวงหาความสุขและความสำเร็จให้กับชีวิตนะเนี่ยถ้าเราต้องการหาความสุขและความสำเร็จให้กับชีวิตนั้นเราจะไม่ไปข้องแวะ
หรือจะไม่ไปประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมใดก็ตามที่มันจะให้ผลในทางตรงกันข้ามกับสองสิ่งนี้โดยเด็ดขาดนั่นคือสิ่งที่ท่านผู้ฟังจะต้องตั้งปณิธานเอาไว้ในจิตใจให้กับตัวเองแล้วคอยอบรมจิตของเราเนี่ยคำว่าอบรมแปลว่าคอยเตือนจิตของเราเอาไว้ตลอดเวลาเนี่ยเหมือนกับการภาวนาบทสวดมนต์หรือภาวนาธรรมะอะไรไว้ในจิตใจของท่านอย่างใดอย่างหนึ่งครับแต่การภาวนาในจิตใจเราโดยบอกตัวเราเองเอาไว้ตลอดเวลาว่าเราออกมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนอกบ้านเนี่ยเรามาทำงานมาทำการค้ามาทำธุรกิจสิ่งที่เราหวังสูงสุดคือความสุขกับความสำเร็จเมื่อสิ่งใดก็ตามมันจะนำเราไปสู่ความไม่สำเร็จคือความผิดพลาดความบกพร่องความล้มเหลวหรือความยุ่งยากใดๆในการทำงานนะและในการดำเนินชีวิตเราก็จะไม่ประพฤติเราก็จะไม่ปฏิบัติมันและถ้าสิ่งใดก็ตามที่เราแสดงออกหรือกระทำออกไปแล้วมันนำเราไปสู่ความทุกข์แทนที่จะไปได้รับความสุขในบ้านปลายอันเป็นผลลัพธ์มาจากการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมนั้นๆของเราเราก็จะละเว้นละวางแล้วก็ไม่ทำเนี่ยแต่ว่าเราจะสามารถปฏิบัติตนอย่างนี้ได้เนี่ยมันมีเรื่องสำคัญอยู่สองเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะต้องตระหนักก็คือว่าหนึ่งเราจะต้องหมั่นภาวนาหรือมันคอยเตือนสติของเราเองเอาไว้ตลอดทั้งวันนะครับนะว่างเมื่อไหร่ก็ภาวนาและเตือนสติตัวเองไว้จะเขียนเป็นเศษกระดาษนะใส่กระเป๋าไว้แล้วพอว่างๆก็ชักขึ้นออกมาดูเอามาท่องเอามาอ่านเพื่อเตือนสติตัวเองไว้หรือจะจดไว้ในฝ่ามือก็ได้แรกๆนะครับนะซึ่งตอนแรกๆก็อาจจะทำลำบากสักนิดนึงแต่ถ้าท่านผู้ฟังฝึกฝนตนเองไปทุกวันทุกวันทุกวันนะ1ปีมี365วันท่านผู้ฟังจะไม่ชำนิชำนาญในการที่จะเตือนสติตนเองได้โดยอัตโนมัติเสมือนหนึ่งเป็นธรรมชาติของตัวเองก็ให้มันรู้ไปที่ผ่านมาเราคิดว่ายากเป็นเพราะเราไม่เคยทำใช่ไหมล่ะครับเรายังไม่เคยเตือนตนด้วยตนเองใช่ไหมครับก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็เคยตรัสสอนเอาไว้

ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องปฏิบัติกันเป็นประจำฝึกฝนเป็นประจำมันก็จะกลายเป็นธรรมชาติที่เคยชินไปนะครับนะมันสิ่งสำคัญสิ่งแรกคือคอยเตือนตนเอาไว้เสมอนะก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ประโยชน์จากแนวคิดตรงนี้กันบ้างไม่มากก็น้อยละนะครับนะลองสิครับอย่าไปคิดว่ามันยากแล้วก็เลยไม่อยากจะทำนะเรายังไม่เคยทำเลยไม่ใช่หรือเมื่อยังไม่เคยทำไม่เคยฝึกฝนตนเองมันยังไม่เคยให้เวลากับตัวเองตรงนี้ไปทำมาหากินแล้วอย่าหาแต่สตังหาแต่เงินอย่างเดียวนะก็หาสุขให้กับตัวเราเองด้วยต้องถามตัวเองและบอกตัวเองให้ได้ว่าเราจะแสวงหาความสุขให้กับเราตัวเราเองได้อย่างไรเพราะบางครั้งเนี่ยตลอดทั้งวันที่เราแสวงหาความสำเร็จให้เกิดขึ้นในการทำงานหรือในชีวิตเรานั้นนะครับเราจะอาศัยความสุขอันเกิดจากความสำเร็จล้วนๆเลยความสุขในชีวิตของเราส่วนมากมักจะได้มาจากความสำเร็จในการทำงานความสำเร็จในการสั่นสะเทือนกายสังขารของเราหรือจิตใจเราเพื่อหวังสิ่งนั้นหวังสิ่งนี้ถ้าเราสมหวังหรือสมดังปรารถนาเราก็จะเรียกตัวเองในภาวะจิตขนาดนั้นว่าเรามีความสุขแต่ถ้าเราพลาดเราผิดเราล้มเหลวนะเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของเราทันทีด้วยเช่นเดียวกันนะชีวิตเราประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนี้ในชีวิตประจำวันของเรานะฮะส่วนใหญ่มันก็มีอยู่เท่านี้แต่ว่าเรายังไม่เคยนะที่จะตั้งปณิธานเอาไว้ในจิตใจว่าออกจากบ้านไปแล้วเราจะแสวงหาแต่ความสุขเท่านั้นสิ่งใดที่จะเป็นเงื่อนไขในจิตใจเราและทำให้เราเกิดความทุกข์เราจะไม่รับเอาสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดถ้าเราจะเอาเราก็จะเอาแต่แก่นสารสาระของมันว่าเหตุที่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันคืออะไรซึ่งเป็นเหตุที่เราไม่พึงประสงค์นั่นแหละครับแต่เราจะไม่ไปสั่นไหวไปตามการยั่วยุของมันตามเงื่อนไขของสิ่งร้าวที่เป็นลบนั้นนะเราก็จะได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตรงนี้คือประโยชน์นะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะตั้งหลักได้นะหรือว่าตั้งสติของเราได้ว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้นะเราจะต้องปฏิบัติตนเช่นนี้ต่อให้ใครมายั่วยุเราผ่านเสียงของเขาที่จะผ่านช่องหูของเราเข้ามาเป็นการนินทากาเลเป็นการประชดประชันกระทบกระแทกแดกดันเราเหน็บแนมเรากล่าวร้ายเราให้เราได้ยินกับหูหรือผ่านปากคนอื่นมาโดยที่เขานินทาเรารับหลังอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะไม่สั่นไหวไปตามนั้นเพราะตัวเราบอกตัวเราเองแล้วว่าอะไรที่จะทำให้เราเป็นทุกข์เราจะไม่รับเอาเราจะรับรู้อย่างเดียวว่าอ๋อมันนินทาเรานินทาว่าอะไรจริงหรือไม่จริงนะถ้าจริงเขานินทาเราเป็นเรื่องจริงเราก็จะรีบแก้ไขปรับปรุงที่ตัวเราเสียแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันนินทาเราได้เพราะตัวเราผิดเองเนาะไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้าเลยรับหลังเรามันก็เลยเอาไปนินทาเพราะฉะนั้นเราก็แก้ไขที่ตัวเราเสียแต่เราก็จะไม่โกรธเขาเพราะว่าถ้าเราโกรธนั่นแสดงว่าเราทำผิดคำมั่นสัญญาหรือปณิธานที่เราให้ไว้กับตัวเองตั้งแต่ตอนตื่นนอนตอนเช้าก่อนออกจากบ้านแล้วคนเรานะครับนะผิดสัญญากับคนอื่นยังพอว่านะฮะโอกาสจะผิดพลาดผิดสัญญาโอกาสจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใหม่ก็คงจะได้แต่การผิดสัญญาใจกับตัวเราเองนั้นผมว่าถ้าใครยอมที่จะผิดสัญญากับตัวเองแสดงว่าคนนั้นคงแย่มากแล้วนะครับหลอกตัวเองก็ได้ผิดคำมั่นสัญญากับตัวเองก็ได้อย่างนี้ไม่รู้จะเรียกว่าคนได้อย่างไรนะผมเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยก็คงไม่มีใครกล้าที่จะหลอกตัวเองแล้วก็ไม่มีใครกล้าที่จะผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแน่มันตรงนี้จึงไม่ต้องให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนๆล่ะครับบอกตัวเองเลยว่าอะไรที่จะนำทุกข์มาให้กับเรานะเราจะไม่รับเอาตลอดทั้งวันนี้เลยนะเราจะเอาแต่สาระเรื่องราวเพราะฉะนั้นต่อให้เพื่อนรอบข้างของเราเนี่ยจะมีเพื่อนที่ไม่ดีมากน้อยแค่ไหนขี้นินทาชอบกลั่นแกล้งเราจะเป็นคนหนักแน่นและไม่หวั่นไหวไปกับมันเลยเพราะเราบอกตัวเองว่าเราจะไปแสวงหาความสุขไม่ใช่ความทุกข์นะเพราะอะไรที่เป็นสิ่งที่นำพาจิตใจของเราให้เกิดความสงบสุขเราก็จะใฝ่หาสิ่งนั้นเราก็จะไขว่คว้าสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของเราในวันนั้นๆนี่คือการดำเนินชีวิตอยู่อย่างฉลาดนะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้มันมีมุมมองหรือมีแนวคิดอยู่มุมหนึ่งครับว่าแล้วเราเนี่ยจะดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดเพื่อจะแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรผมคิดว่าเราคงไม่ต้องสร้างเรื่องปั้นแต่งเรื่องราวที่จะหลอกลวงตัวเราเองนะครับว่าสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันดีนะทั้งๆ

จริงๆแล้วเวรกรรมจริงๆไอ้เพื่อนร่วมงานของเราแต่ละคนเพื่อนร่วมสังคมของเราแต่ละท่านหรือคนกันเองที่เกี่ยวกรรมกับเราที่เป็นคนใกล้ตัวแท้ๆก็ตามนะเขาประพฤติที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับตัวเราแล้วเราจะมาสอนตัวเราให้หลอกตัวเองว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีงามที่เขากระทำต่อเราไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมที่กระทำต่อเรามันคือสวรรค์มันคือสิ่งที่ชอบแล้วถูกต้องแล้วดีแล้วสำหรับเราสมควรแล้วสำหรับเราอะไรแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้ก็เป็นการหลอกหลอนตัวเองผมก็ไม่สนับสนุนอีกนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วถ้าไม่ให้ทำอย่างนี้เราจะหนีความทุกข์หรือเราจะปลอดจะว่างไปจากความทุกข์ในจิตใจของเราได้อย่างไรก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอายตนะทั้ง5ครับตาหูจมูกลิ้นกายสังขารที่เป็นผิวกายเนี่ยสำหรับสัมผัสร้อนเย็นหนาวอบอุ่นอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับก็ขอให้เราสัมผัสรู้ดูเห็นมันไปตามความเป็นจริงสิครับนะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราให้เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นเราก็ทำความเข้าใจมันไปตามที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นนะเอาเป็นว่าทางตาแล้วกันเราเห็นว่าเขาประพฤติไม่ดีต่อตัวเราเราก็มองไปตามความเป็นจริงที่เห็นนั้นนะครับโดยหลักการในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีสันติสุขหรือมีจิตใจที่สงบสุขนั้นผมมีคำแนะนำให้ท่านผู้ฟังอยู่3ประการด้วยกันถ้าเรายึดหลัก3ประการนี้ได้และปฏิบัติมันจนเป็นธรรมชาติของตัวเองกันให้ได้เสียความสงบสุขในจิตใจจะเป็นรางวัลชิ้นใหญ่ที่ท่านผู้ฟังสามารถจะมอบให้กับตัวเองได้อย่างน่าชื่นชมครับและน่ายกย่องสรรเสริญอีกต่างหากด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดในชีวิตประจำวันแล้วมักจะสั่นไหวไปตามสิ่งเร้าสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเป็นเพราะว่าไม่เคยชินหรือไม่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีอะไรต่อมีอะไรแตกต่างกันกับตนเองอย่างหลากหลายเนี่ยนะครับไอ้ความต่างกันอย่างหลากหลายเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับที่ทำให้มนุษย์เราแต่ละคนดำเนินชีวิตร่วมกันทำงานร่วมกันอย่างไม่ค่อยจะลงตัวและก็จะมีปัญหาเพราะว่ามนุษย์เราไม่ฉลาดที่จะดำเนินชีวิตคือมุ่งหวังหรือมุ่งมั่นแต่จะทำงานร่วมกันและก็ฝันว่าจะต้องทำงานร่วมกันให้ลงตัวแต่ว่าไม่พยายามที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าฉันกับเธอหรือเรากับนายเนี่ยนะต่างมีนิสัยที่แตกต่างกันในประเด็นนั้นประเด็นนี้น่ะเราจะทำงานร่วมกันอย่างลงตัวกันได้อย่างไรนั่นหมายความว่าเราจะเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันอย่างไรจึงจะสามารถร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันทำงานยากๆให้ประสบผลสำเร็จได้ส่วนใหญ่แต่ละคนไม่คิดนะครับเวลาทำงานร่วมกันในสังคมในองค์กรหรือในทีมงานใช่ไหมเราจะไม่คิดประเด็นนั้นเราจะใช้ธรรมชาติของกันและกันมาแสดงออกหรือมาประพฤติปฏิบัติต่อกันโดยมีงานเป็นแกนกลางและปรากฏว่าการกระทบกระทั่งการกระทบกระแทกหรือการกระแทกกระทันกันก็จะเกิดขึ้นเป็นเพราะความแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะนิสัยใจคอของแต่ละคนที่แตกต่างกันนั่นเองครับงั้นถามว่าถ้าจะให้พวกเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขเนี่ยนะฮะไม่ว่าสงบสุขทางกายหรือสงบสุขทางจิตใจก็ตามก็เป็นเป้าหมายใหญ่ของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในบทบาทของการเป็นสัตว์สังคมนั่นนะครับเรามีหลักยึดอยู่3ประการครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าเราจะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดเรื่องใดเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะเพราะเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ใกล้ตัวเราจะเป็นคนนำความทุกข์ความสุขก็คือนำเงื่อนไขแห่งทุกข์และเงื่อนไขแห่งสุขมาให้แก่ตัวเราเนี่ยได้มากกว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างอื่นท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองเราจึงจะต้องฉลาดที่จะมองครับเราใช้คำว่ามองแทนตามองแทนหูมองแทนจมูกมองแทนลิ้นแทนปากมองแทนกายสัมผัสร้อนเย็นเนี่ยนะฮะเราเรียกว่ามองหมดในที่นี้นะครับถามว่า3ประการที่จะช่วยทำให้เรานั้นมีความสงบสุขอย่างยั่งยืนได้ประกอบด้วยอะไรบ้างคำตอบก็คือประการที่1ให้เรามองทุกสิ่งตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องหลอกตัวเองครับการให้มองตามความเป็นจริงนั่นหมายความว่าใคร
กำลังทำอะไรกับเราทำอย่างไรนะผลลัพธ์ออกมาแล้วมันเป็นอย่างไรให้เราพยายามเรียนรู้และทำความเข้าใจในสิ่งที่เรามองเห็นหรือสิ่งที่ได้ยินนั้นนะครับให้กระจ่างและให้ถ่องแท้เสียให้ได้นั่นก็คือการมองให้ละเอียดมองให้ลึกซึ้งนะครับว่าอะไรเป็นอะไรว่างั้นนะแล้วก็ประการที่สองครับเมื่อได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็นำไปสู่การมองเพื่อเรียนรู้คำว่ามองเพื่อเรียนรู้นี่แปลว่าสิ่งที่เรารับรู้มาในขั้นตอนที่หนึ่งคือมองตามความเป็นจริงนั้นเราได้เรียนรู้มันว่ามันมีความรู้อะไรที่เป็นประโยชน์โพชผลสำหรับตนเองที่จะสั่งสมเอาไว้หรือจะเก็บเอาไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตในอันที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตแห่งตนเองได้บ้างใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าเมื่อเรามองตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะต้องรับรู้ในสิ่งที่เป็นจริงที่เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นจากนั้นมาถึงขั้นตอนที่สองเราก็จะอนาคตแห่งตนเองได้บ้างใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าเมื่อเรามองตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะต้องรับรู้ในสิ่งที่เป็นจริงที่เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นจากนั้นมาถึงขั้นตอนที่สองเราก็จะอนาคตแห่งตนเองได้บ้างใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าเมื่อเรามองตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะต้องรับรู้ในสิ่งที่เป็นจริงที่เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นจากนั้นมาถึงขั้นตอนที่สองเราก็จะต้องไปสบายมันเป็นกระบวนการอัตโนมัติด้วยครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องสตาร์ทมันให้ถูกต้องคือเราต้องกดปุ่มเพื่อใช้งานมันให้เป็นว่างั้นนะครับและก็ในประเด็นที่3ครับในประเด็นที่3เมื่อเราสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วมองตามความเป็นจริงแล้วรับรู้แล้วก็เอามาเรียนรู้เพื่อให้ได้ความรู้แล้วขั้นสุดท้ายก็คือเราจะต้องมองเพื่อการคิดรู้ครับนะขาดการมองเพื่อการคิดรู้ก็คือนำเอาความรู้ที่เราได้รับรู้และเรียนรู้มาได้ใน2ขั้นตอนที่ผ่านมานั้นนำเอามาขบคิดนำเอามาพิจารณานำเอามาใช้สติปัญญากลั่นกรองนะเพื่อคัดแยกเอาขยะทิ้งไปเอาแต่เนื้อที่เป็นประโยชน์ที่เป็นแก่นสารสาระเอาไว้เพื่อจะเอาไว้ใช้ประโยชน์เป็นประสบการณ์ของตนในวันนี้ในอันที่จะเป็นสิ่งดีๆที่จะนำมาใช้ในการสร้างงานสร้างชีวิตในวันข้างหน้าเมื่อไหร่เราไม่รู้เนี่ยและก็การเรียนรู้แบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามไม่เหมาะสมของคนอื่นที่กระทำต่อเราก็ให้มองตามความเป็นจริงตรงนั้นมองว่าเขาทำอะไรกับเราทำไม่ดีกับเราตรงไหนอย่างไรเนี่ยเมื่อมองแล้วก็เกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อมันทำอย่างนี้มันไม่ดีเนาะที่ไม่ดีเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าจะให้ดีกว่านี้มันจะต้องทำให้ถูกต้องก็คือต้องทำอย่างไรนั่นคือการเรียนรู้ถูกต้องไหมครับแล้วก็ขั้นที่3การคิดรู้ก็คือเพื่อให้ได้สติปัญญาว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นที่เขาปฏิบัติหรือกระทำต่อเราไหมถ้าเป็นเราจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อเจอเงื่อนไขแบบเดียวกับที่เขาเจออย่างนี้เป็นต้นนั้นถ้าเราจะสรุปกันสั้นๆก็คือว่าไม่ว่าเราจะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามท่านผู้ฟังครับอายตนะทั้ง5ภายนอกที่เราใช้หรือจิตใจซึ่งเป็นอายตนะภายในที่เราก็ล้วนมีอยู่เนี่ยเมื่อมันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็นการรับรู้หรืออย่างจิตภายในเป็นการคิดนึกเองเดาเองอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นกันนั้นได้อย่างไรก็ให้แค่รับรู้นะรับรู้ตามความเป็นจริงประการที่2ก็คือเรียนรู้เพื่อให้ได้ความรู้ว่ามันคืออะไรมันคืออย่างไรและขั้นตอนที่3ก็คือคิดรู้ให้ได้ว่าถูกต้องกว่าเป็นยังไงไม่เหมาะสมเพราะเหตุอะไรการทำอย่างนี้คือการฝึกให้ได้สติปัญญาเป็นการยกระดับสติปัญญาเพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดให้กับตัวเรานั่นเองเห็นไหมครับมันจะไม่ข้องเกี่ยวกับอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบต่อคนอื่นที่เป็นผู้กระทำแก่เราเลยนะถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าจิตเนี่ยเราจะว่างไปจากการมีอารมณ์รู้สึกที่จะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเราที่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าในชีวิตของเราได้อย่างสบายๆจิตของเราก็จะสงบเป็นอุเบกขาขณะที่เราก็ทำมาหากินได้โดยที่เป็นปกตินะโดยที่ไม่ต้องมานั่งหลับตาทำสมาธิแล้วก็ไม่เป็นอันทำมาหากินไม่เป็นอันทำงานกันเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือหลักธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อที่จะทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุดไงล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้เรียนรู้กันไปอย่างหนึ่งแล้วนะครับว่าถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราต้องการทำให้ทุกๆวันของเราเป็นวันแห่งความสุขแล้วมีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ท่านผู้ฟังจะต้องหันมาใส่ใจและก็จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นนิสัยที่เคยชินให้ได้มันจะสามารถช่วยให้ท่านผู้ฟังนั้นมีความสุขในชีวิตได้อย่างดีทีเดียวครับนั่นก็คือให้ทำในสิ่งที่ตนเองไม่เคยทำอยู่เรื่องนึงซึ่งผมได้กล่าวไว้แล้วและขอเรียนย้ำตรงนี้เพื่อเป็นบทสรุปคร่าวๆให้ฟังว่าถ้าเราจะทำทุกวันให้เป็นวันแห่งความสุขของเราได้อย่างแท้จริงนั้นทุกเช้าก่อนที่เราจะออกจากบ้านอย่ามีปณิธานหรือมีความมุ่งมั่นที่จะออกจากบ้านไปทำมาหากินหรือไปทำงานแต่เพียงอย่างเดียวนั่นเป็นเพราะว่าการต้องการแสวงหาความสำเร็จในการทำงานโดยอาศัยความสุขที่จะได้รับอันเนื่องมาจากความสำเร็จในการทำงานหรือในการทำการค้าทำมาหากินของเราแต่เพียงด้านเดียวนั้นชีวิตของเราในแต่ละวันมันอาจจะเป็นวันสุขดิบก็ได้ก็คือจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์คละคล้าวกันไปหรือจะมีทุกข์มากกว่าสุขหรือหลายคนก็อาจจะต้องเผชิญกับความทุกข์มากกว่าความสุขจนแทบจะมองหาความสุขไม่เห็นไปก็มีทำไมเราไม่ลองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวิถีชีวิตนะฮะซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงได้จากวิธีคิดและจะเปลี่ยนแปลงได้จากวัตรปฏิบัติของตัวเรานั่นเองเพราะเหตุว่าเราไม่เคยตั้งอกตั้งใจที่จะบอกกับตนเองว่าทุกเช้าของทุกๆวันเพื่อที่จะทำให้วันนั้นๆเป็นวันแห่งความสุขเนี่ยเราจะต้องบอกตัวเราเองว่าเราต้องการหาความสุขและหาความสำเร็จไปพร้อมๆกันด้วยถ้าเราจะไปหาความสุขในชีวิตประจำวันเราก็จะต้องมองหาแต่สิ่งที่ดีๆฟังแต่สิ่งที่ดีๆนึกด้วยจิตแต่สิ่งที่ดีๆไม่มองโลกหรือไม่มองเพื่อนมนุษย์คนอื่นในแง่ร้ายและเราก็จะต้องคิดดีทำแต่สิ่งที่ดีซึ่งมันจะเป็นเพียงแค่การท่องจำเอาหรือเป็นการกล่าวธรรมะเพียงแค่ภาคทฤษฎีแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมจริงในชีวิตประจำวันของเรานั้นก็คงจะไม่ได้ความสุขใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นมันต้องมาจากการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายโดยไม่ไร้วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของเราที่เราจะต้องบอกกับตัวเองทุกๆเช้าของทุกๆวันซึ่งเป็นการใส่รหัสให้กับตัวเองไว้นั่นก็คือยึดมั่นในการแสวงหาความสุขและความสำเร็จดังที่ผมได้กล่าวต่อเนื่องกันมา2สำตอนแล้วนั้นครับส่วนเป้าหมายของเรานั้นมีอยู่2สิ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปในวัตถุประสงค์คือความสุขและความสำเร็จเป้าหมายหนึ่งก็คือว่าเราจะสามารถมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยมีคนอื่นที่เราจะต้องไปใกล้ชิดสนิทสนมด้วยไปมีความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะในรูปใดลักษณะใดก็ตามเนี่ยนะครับที่เขามีอะไรแตกต่างจากเราอย่างหลากหลายหมายมากเนี่ยเราจะอยู่อย่างมีความสุขในท่ามกลางพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างไรและเป้าหมายที่สองก็คือว่าเมื่อเราพยายามที่จะเรียนรู้ในการแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาประสบความสุขได้อย่างไรในขณะที่เขากับเราก็มีอะไรที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขนะครับแน่นอนถ้าถามถึงในเรื่องของความสำเร็จวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ก็ไม่ต่างกันกับการแสวงหาความสุขและแบ่งปันความสุขครับเราก็จะต้องถามตัวเราเองว่าเราจะประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้อย่างไรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะการทำงานเป็นทีมหรือการทำงานเป็นหมู่คณะที่เราจะต้องอาศัย1สมองกับ2มือของกันและกันคือทั้งเขาทั้งเราด้วยเนี่ยนะครับมันจะประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่งมันจะได้มาจากการที่เรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมหมู่คณะหรือเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันต่างล้วนมีความสามารถที่จะทำงานร่วมกันด้วย1สมองกับ2มืออย่างลงตัวกันเป็นที่สุดนั่นแหละพลังอำนาจของการทำงานเป็นทีมจึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้นั่นคือวัตถุประสงค์นะแล้วก็เป้าหมายก็คือเราจะทำงานที่เรารับผิดชอบตามหน้าที่ตามภารกิจที่แบ่งแยกกันเอาไว้นะได้อย่างไรนะเราจะสามารถทำหน้าที่ของเราให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรก็คงจะต้องใช้ฝีมือความรู้ความสามารถเฉพาะตัวใช่ไหมครับในการจัดการกับงานนั้นและต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรือความรู้ความเข้าใจในลักษณะนิสัยของตนเองพอตัวในการที่จะทำงานเข้ากันได้ดีกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและทำให้คนอื่นนั้นเนี่ยเขาพร้อมจะให้ความร่วมมือเราในการทำหน้าที่ของเราให้ประสบความสำเร็จโดยไม่มีใครสักคนหนึ่งนิ่งดูดายเราไม่มีน้ำใจต่อเราเนี่ยเขาพร้อมจะร่วมด้วยช่วยเหลือเราให้ประสบความสำเร็จในการทำงานในหน้าที่ของเรานั้นในทางตรงกันข้ามเราก็ต้องรู้ว่าเราจะช่วยเหลือให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นเขาบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราก็จะต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าเรามีหน้าที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือทีมงานช่วยเหลือองค์กรที่เป็นส่วนรวมอย่างไรบ้างโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ในใจว่าเราพร้อมจะอุทิศตนเพื่อยังประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นอย่างเต็มที่เท่าที่เรามีโอกาสมากพอที่เราจะช่วยเหลือได้ตรงนี้ก็เป็นหัวใจของมันอีกส่วนหนึ่งที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นเวลาออกจากบ้านไปแล้วและขณะกำลังใช้ชีวิตของตนเองอยู่ในระหว่างวันส่วนใหญ่แล้วแทบจะไม่เคยมีใครนึกถึงในสิ่งเหล่านี้ส่วนมากก็จะทำตัวทำใจไปตามวิถีของธรรมะแห่งตนเองซึ่งอาจจะหมายถึงธรรมดาหรืออาจจะลึกซึ้งสูงกว่าธรรมดาที่เรียกว่ามีจิตใจที่เป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติหรือที่เป็นกุศลพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกๆคนให้ประสบความสำเร็จและให้มีความสุขตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเป็นธรรมะเล็กๆง่ายๆเพียงแค่เรามีปณิธานเอาไว้ก่อนออกจากบ้านและก็พยายามที่จะรักษาพันธสัญญาทางจิตใจที่เราให้ไว้กับตัวเราเองตรงนี้เอาไว้ตลอดทั้งวันนะครับเพื่อที่จะแปลผันออกมาเป็นพฤติกรรมที่เราจะต้องแสดงออกหรือกระทำต่องานต่อคนอื่นซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็ต่อตัวเราเองเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นเมื่อออกจากบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเขาหรือเป็นเฒ่าแก่เองเป็นเจ้าของกิจการเองก็ตามเราคงไม่สามารถจะทำงานใดๆให้เกิดประโยชน์คือเกิดผลสำเร็จและทำให้เรามีความสุขขณะที่เรากำลังทำงานและก็มีความสุขเมื่องานนั้นประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะคงไม่มีใครสามารถทำได้แต่เพียงลำพังผู้เดียวอย่างแน่นอนเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมยิ่งต้องการความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มากเท่าใดหน่วยงานทีมงานหรือองค์การที่จะต้องปฏิบัติภารกิจนั้นจะต้องใหญ่โตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเอกชนหรืองานราชการก็ตามเมื่อองค์กรใหญ่ขึ้นแน่นอนครับทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรบุคคลพูดภาษาเราเข้าใจเอาง่ายๆก็คือเพื่อนร่วมงานเราคงต้องใช้กันค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วหลายคนก็บอกว่ามากคนมันมากความซึ่งประโยคนี้เป็นคำพูดที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าไม่ใช่คำ
กล่าวที่น่ากลัวไม่ใช่คำกล่าวที่พาให้ใครต่อใครเขาเอาไปขบคิดแล้ววิตกจริตกันยกใหญ่มากคนและมากความผมอยากจะเติมให้เต็มๆความก็คือมากคนมากความรู้มากความสามารถมากความเก่งมากความฉลาดนะไม่ใช่มากคนและมากความคำว่ามากความในที่นี้หลายคนไปแปลว่ามากปัญหานะซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่คนที่มองลักษณะนั้นแปลความหมายในลักษณะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมองโลกในแง่ร้ายเกินไปสักหน่อยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเรามีคนมากๆมาอยู่ร่วมกันกับเราเพื่อช่วยกันทำงานสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราแต่ละคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างความสำเร็จและสร้างความสุขร่วมๆกันนั้นจะต้องเรียนรู้ว่าความสำเร็จที่เรียกว่าประโยชน์กับความสุขที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะนั้นมันจะต้องได้มาจากการกระทำของมนุษย์แต่ละคนที่เกี่ยวข้องกันนั้นในสามภาคส่วนด้วยกันในภาคส่วนแรกนั่นก็คือการที่มนุษย์เราแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ที่จะทำตนอย่างไรในอันที่จะช่วยให้ทีมของตนเองหรือในอันที่จะช่วยให้ตัวเราเองนั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่ที่เราได้รับผิดชอบหรือที่เราจำเป็นจะต้องทำแล้วก็เรามีหน้าที่จะทำตนอย่างไรเราจึงจะสามารถทำงานร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขถ้าเป็นมิติของจิตใจแต่ถ้าเป็นมิติของเนื้องานแล้วในประเด็นที่เรากล่าวถึงการทำตนหรือการประพฤติตนนั้นก็หมายถึงว่าเราจะทำงานนั้นอย่างไรเราจึงจะประสบความสำเร็จได้ดังที่เราต้องการแล้วก็เราจะสามารถเข้าถึงความสำเร็จสูงสุดในการทำงานตรงนั้นได้อย่างไรคือจะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเรียนรู้ที่จะพัฒนาถูกต้องไหมครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะปฏิบัติมันให้สำเร็จให้ได้ก็ต้องอาศัยทักษะความสามารถความชำนาญเราก็ต้องขยันเรียนรู้เพื่อเพิ่มภูมิรู้เพื่อเพิ่มความชำนาญให้กับตัวเราเองนั่นเองในการสร้างความสุขให้กับตัวเองเหมือนกันเราก็จะต้องสร้างความชำนาญให้กับตัวเราเองว่าเราจะอยู่อย่างไรกับคนที่มีนิสัยแตกต่างจากเรามีสันดานก็คือความเคยตัวในด้านลบเนี่ยนะครับที่เป็นพฤติกรรมขยะประจำวันเนี่ยเราจะทำงานอยู่ร่วมกันกับเขาอย่างไรโดยที่เราจะไม่ทุกข์ไปกับการเป็นเงื่อนไขด้านลบของพวกเขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นนั่นคือการทำตนในภาคส่วนที่2ก็คือการทำงานที่อธิบายไปแล้วว่าเราจะต้องมีไฟและมีใจในการทำงานมากน้อยแค่ไหนจึงจะสามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการทำงานได้ในภาคส่วนที่3ก็คือเราจะทำคนก็คือทำคนอื่นถ้าพูดให้เป็นภาษาวิชาการสักน้อยหนึ่งนะครับก็หมายถึงการปฏิบัติตนต่อคนอื่นๆนั้นเราเองล่ะจะปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างไรจึงจะทำให้งานที่เราทำร่วมกันกับคนอื่นมากมายเหล่านั้นบรรลุผลสำเร็จและช่วยเหลือคนอื่นไม่ให้เขามีความทุกข์โดยมีเราเป็นเหตุแปลง่ายๆว่าไม่ไปสร้างทุกข์ให้กับพวกเขาเพราะพวกเขาที่เป็นเพื่อนร่วมงานของพวกเราหรือของตัวเราล้วนต้องการความสุขในอีกมิติหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของการออกจากบ้านมาทำงานร่วมกันกับเราด้วยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานระดับล่างหรือหัวหน้างานซึ่งเป็นนายเราหรือถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการต่างๆลูกน้องลูกจ้างของเราเขาก็ต้องการความสุขและความสำเร็จเช่นเดียวกับเราเหมือนกันนี่คือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าเราเรียนรู้ได้ว่าเราออกจากบ้านมาทำงานมาทำตนและก็มาทำคนในลักษณะ3ภาคส่วนอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีแนวทางในการประพฤติตนปฏิบัติตัวนะฮะประพฤติตนหรือปฏิบัติตัวเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะ
เมื่อทุกอย่างมันชัดเจนและไม่คลุมเครือในการดำเนินชีวิตสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของท่านกับเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ตัวคนอื่นๆนั้นก็จะมีความแจ่มใสเกิดขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติเพราะว่าเหมือนกับเราแล่นเรือไปในมหาสมุทรนั่นแหละครับถ้าหากว่าเรามีหางเสือกำกับทิศทางของเราได้อย่างถูกต้องว่าเรือของเราจะแล่นออกจากฝั่งไปหาปลาไปทำประมงนะครับหรือเรือของเรากำลังอยู่กลางทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลและกำลังแล่นเรือกลับเข้าหาฝั่งได้อย่างถูกทิศถูกทางเนี่ยโดยที่เรารู้ว่าฝั่งเนี่ยไปทางไหนหรือว่าทะเลที่เป็นแหล่งปลาแหล่งสัตว์น้ำทะเลนะไปในทางทิศทางใดเรือลำนั้นก็คือตัวเราเนี่ยก็จะสามารถไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างไม่เสียเวลาอย่างไม่มังงุมมังงาราอย่างไม่สเปะสปะถูกต้องไหมครับก็เหมือนมนุษย์เราที่เกิดมาโดยมีจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็เช่นเดียวกันถ้าเราเรียนรู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของการมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นโอกาสดีสุดๆและในจักรวาลนี้นะครับถามว่าถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือการกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของเราที่เรียกว่านิพพานถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือมาทำหน้าที่ทุกอย่างจนจบแล้วจบแล้วสำเร็จแล้วก็จะต้องกลับบ้านและเราได้เรียนรู้ว่ากลับบ้านคือกลับทางไหนกลับอย่างไรแปลว่านิพพานเนี่ยไปทางไหนและไปอย่างไรก็คือต้องปฏิบัติตนอย่างไรการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันนี้ของเราท่านทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิตกันไปได้อย่างไม่สเปะสปะอย่างไม่มังงุมมังงาราถูกต้องไหมครับไม่เดินถอยหน้าไม่เดินถอยหลังไม่เลี้ยวไปทางซ้ายไม่ย้ายไปทางขวาแต่มุ่งตรงไปข้างหน้านั่นคือคนที่มีปณิธานว่าจะนิพพานชั้นใดก็ชั้นนั้นครับการที่เราจะออกจากบ้านไปทำงานไปทำตนและไปทำคนในสามภาคส่วนที่ว่านี้ก็เหมือนกันถ้าเราต้องการจะนิพพานความหมายของเราก็คือว่าเราจะดับความทุกข์และก็เราจะป้องกันสภาวะจิตและจิตวิญญาณของเราให้ว่างเว้นไปจากสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าเป็นทุกข์หรือความทุกข์เนี่ยให้จงได้เนี่ยทำความทุกข์ให้สิ้นสูญไปในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันถ้าเราสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องตราบชั่วชีวิตนี้ของเราคือสิ้นอายุไขของกายสังขารของเราในภพชาติปัจจุบันนี้ได้นั่นก็หมายความว่าความทุกข์ทั้งหลายในจิตของเรามันได้นิพพานอย่างสิ้นเชิงแล้วคำว่านิพพานอย่างสิ้นเชิงแปลว่ามันดับการเกิดดับแห่งทุกข์ได้ทั้งมวลนะครับซึ่งในแต่ละวันมันก็คือเป็นวันแห่งการฝึกฝนจิตของเรานั่นเองเป็นการฝึกจิตของเราให้มันสั่นสะเทือนอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของตัวเราเองเขาเรียกว่าใช้จิตควบคุมจิตนั่นแหละไม่ใช่ต้องให้ใครมาคอยบังคับเราข่มเหงจิตใจเราเพื่อจะให้เราอยู่ในกรอบของความถูกต้องอะไรต่างๆไม่ใช่เราจะต้องปฏิบัติได้อย่างมีอิสระเสรีเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองถ้าเราจะทำวันทุกวันให้เป็นวันแห่งความสุขเนี่ยเราจะต้องบอกตัวเราเองได้เลยว่าวันแห่งความสุขในชีวิตของเรานั้นมีได้ทุกวันครับเพราะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของเราความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจก็คือการที่จิตของเราเสียสมดุลไปจากความเป็นปกติสุขความเป็นปกติสุขของจิตใจเราก็คือการที่จิตเรานิ่งๆ นะครับไม่ทุกข์ไม่สุขนิ่งๆนั่นก็คือสภาวะแห่งความสงบซึ่งสภาวะแห่งความสงบนั่นแหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าจิตเป็นสุขนะครับถ้าเราโกรธเกลียดเครียดแค้นหงุดหงิดวิตกจริตกังวลหวาดหวั่นอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาในจิตใจเมื่อใดนั่นแสดงว่าหัวจิตหัวใจของเรานั้นมันไปคล้องแวะกับความทุกข์เข้าให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตประจำวันเราจึงเริ่มต้นวันใหม่พร้อมกับการดื่มกาแฟหรือทานอาหารเช้าไปก็ได้นะบอกตัวเองว่าวันนี้เราจะไปหาทุกข์หรือไปหาสุขล่ะถ้าไปหาความสุขเราก็จะมองแต่สิ่งที่ทำให้จิตใจเราเป็นสุขเราจะฟังแต่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเราจะพูดแต่สิ่งที่นำพาความสุขมาให้กับเราแล้วก็แน่นอนครับเราจะนึกแต่สิ่งดีๆเพื่อจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขเพียงเท่านี้นะความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเรา
มันก็จะลดน้อยถอยปรู๊ดลงไปทันทีเลยนะฮะลองปฏิบัติดูนะครับสำหรับการปฏิบัติตนอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการป้องจิตของเราเป็นการระวังใจของเราไม่ให้ไปคล้องแวะกับสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นเองแต่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถประพฤติปฏิบัติลักษณะอย่างนี้ได้แล้วแต่ก็ยังเจออุปสรรคขวากหนามบางสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตอีกถามว่าอุปสรรคนั้นคืออะไรเช่นถ้าเรามองหาแต่สิ่งดีๆนะรอบๆตัวเราจากเพื่อนร่วมงานของเราหรือจากเพื่อนมนุษย์ที่ร่วมชีวิตร่วมสังคมกับเราเนี่ยปรากฏว่าเรามองแล้วเนี่ยเราหาสิ่งดีๆจากพฤติกรรมของเขาเหล่านั้นไม่พบเลยมองแล้วจะทำให้จิตใจของเราแช่มชื่นรื่นรมหรือมองแล้วทำให้จิตใจของเรามีความสุขสมในอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรามองแล้วไม่เห็นเลยเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรนะคนรอบกายคนข้างตัวเราวันนั้นทั้งวันมันทำแต่สิ่งที่เป็นพฤติกรรมขยะให้เราเห็นซึ่งพร้อมจะเป็นเงื่อนไขทางลบให้กับจิตใจของเราทำให้สภาวะจิตที่สุขสงบของเรามันตกต่ำนำไปสู่การเสียสมดุลทางอารมณ์อยู่ได้มากโขทีเดียวถามว่าเราจะทำอย่างไรแรกๆใหม่ๆคนที่เพิ่งจะฝึกใหม่ๆนะอาจจะยังไม่คุ้นชินนะครับหรือว่ายังไม่คุ้นเคย กับการที่จะตั้งอกตั้งใจหรือตั้งสติให้มันคงอย่างต่อเนื่องก็อาจจะมีหลุดบ้างคือน็อตหลุดนะครับเพราะถูกยั่วยุมากๆจากการมองเห็นหรือจากการได้ยินได้ฟังพฤติกรรมขยะของคนรอบข้างถ้าเป็นเช่นนั้นก็อย่าหวั่นไหวครับเราก็มีแผน2เอาไว้รองรับเหมือนกันที่บอกว่าไม่หวั่นไหวนี่ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลิกความพยายามนะครับการสอนจิตตัวเองนั้นเป็นเรื่องยากมากนะแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ท่านมานั่งสอนจิตด้วยการภาวนานะในการทำกรรมฐานหรือสมาธิอยู่แต่คนเดียวตามลำพังเพราะว่าท่านต้องทำหน้าที่ในการดำเนินชีวิตร่วมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นดำเนินงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นถ้าท่านนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่คนเดียวเนี่ยท่านก็จะเก่งคนเดียวใช่ไหมล่ะครับก็เลยยอมรับที่จะบอกกับท่านว่าท่านต้องฝึกฝนนะครับพยายามมองฟังนึกคิดเนี่ยแต่ด้านบวกมันจะทำให้จิตใจเราเป็นสุขโดยที่นะพยายามมองหาแต่ด้านบวกให้เจอมองให้พบแต่ถ้ามองไม่พบพบแต่สิ่งที่เป็นด้านลบของเขาแล้วหลายท่านถามว่าจะทำยังไงผมมีแผน2ที่จะชี้แนะท่านครับแผน2ว่าอย่างไรเราคงต้องติดตามต่อกันในวันต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าท่านติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องใน 2-3 ตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านก็จะค้นพบความจริงอย่างหนึ่งว่าวิธีการที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองนั้นไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าไปแสวงหาที่ภายนอกเนี่ยความทุกข์มันก็จะเป็นเงาของความสุขที่เราไปแสวงหามันก็จะติดมาด้วยเอาความสุขมาก็จะเอาความทุกข์มาหาตนเองด้วยแล้วก็วิธีที่ง่ายกว่าก็คือแสวงหาความสุขในตนเองโดยผมได้แนะเน้นท่านไปแล้วว่าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการให้ปณิธานหรือใส่ปณิธานไว้ในจิตของตัวเองว่าเราออกจากบ้านเราจะไปทำงานเราจะไปทำตนและก็เราจะไปทำคนโดยกระบวนการในการกระทำหรือปฏิบัติในภาคส่วนทั้ง3นั้นเป้าหมายสูงสุดนอกจากความสำเร็จที่เรากำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้แล้วนั้นก็ให้เรามีเป้าหมายสูงสุดและวัตถุประสงค์สูงสุดเอาไว้ในมิติของจิตใจคือความสุขด้วยนั่นหมายความว่าเราก็จะคล้องแวะแต่สิ่งต่างๆที่สร้างสุขให้กับตัวเราเองเท่านั้นน่ะอะไรที่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์ก็คือทำให้จิตตกทำให้จิตของเรานั้นไม่สงบเราก็จะพยายามที่จะไม่ไปคล้องแวะมันเข้าเนี่ยโดยเราสามารถที่จะใช้กลไกของอายตนะภายนอกภายในทั้ง6อย่างที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นนึกคิดในสิ่งที่เป็นด้านบวกแล้วก็มองด้านบวกฟังด้านบวกอะไรต่างๆที่เราเรียนย้ำไปเพียงเท่านี้ชีวิตของเราในวันนั้นที่เราจะแสวงหาความสุขกันสร้างสรรค์ความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ชัดเจนขึ้นและแน่นอนว่าก็จะง่ายขึ้นมาทันทีแต่ทีนี้ในตอนที่แล้วผมได้เรียนย้ำกับท่านผู้ประพฤติธรรมเอาไว้แล้วนะครับว่าการที่เรามุ่งหวังที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยการเลือกมองแต่สิ่งที่ดีๆเลือกฟังแต่สิ่งที่ดีๆเลือกนึกคิดแต่สิ่งที่ดีๆเลือกพูดแต่สิ่งที่ดีๆนะเลือกที่จะสัมผัสแต่สิ่งที่ดีๆคำว่าดีๆก็คือสิ่งที่เราต้องประสงค์คือถูกอกถูกใจด้วยเนี่ยนะครับมันก็คงจะไม่ได้โอกาสที่เราจะน็อตหลุดหรือจะพานสติแตกซะก่อนในขณะที่เราเพิ่งจะหัดฝึกจิตอบรมจิตของเราตามแนวทางที่ผมแนะเน้นไปใหม่ๆเนี่ยคงจะเป็นความจริงอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนเนี่ยได้ยากจิตต้องใช้เวลาในการอบรมสอนมันพอสมควรนะครับเหมือนกับที่ท่านผู้ฟังฝึกหัดอ่านกอขอกอกาฝึกหัดเขียนหนังสือคัดลายมือให้สวยอะไรแบบนี้หรือฝึกหัดในการหัดถีบจักรยานปั่นจักรยานขับมอเตอร์ไซค์หรือฝึกหัดขับรถยนต์อะไรอย่างนี้ครับกว่าจะขับเป็นขับได้อย่างชำนาญขี่เป็นขี่ได้อย่างชำนาญต้องอาศัยการเวลาพอสมควรในการที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อจะฝึกฝนมันใช้เวลาไปสักนิดใช้เวลาไปสักหน่อยเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆชำนาญขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นในการสอนจิตหรือฝึกจิตตนเองในอันที่จะมุ่งหาความสุขสงบให้กับตัวเองในท่ามกลางหมู่มวลมนุษย์ที่มากมายหลายหน้ามากมายหลายลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันกับเราออกไปมากมายเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยชั่วโมงของการฝึกฝนเหมือนชั่วโมงบินของนักบินเหมือนกันนะครับถ้าเช่นนั้นในตอนแรกๆที่เราฝึกฝนเราก็ต้องมีกลไกในการควบคุมดูแลจิตใจของเราเป็นแผน2หรือเป็นชั้นที่2เอาไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างฉลาดคือไม่ให้สิ่งใดมาข้องแวะจิตใจของเราที่มันสงบสุขอยู่เนี่ยให้มันสั่นไหวไปในทางต่ำ
คือให้มันเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบที่มันตรงกันข้ามกับความสงบนั้นเราจะระวังป้องกันจิตของเราอย่างไรผมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าก็มีคำแนะนำอยู่3ประการใหญ่ๆที่มันจะสามารถช่วยให้ท่านที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถจะดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีสติมีจิตใจที่มั่นคงมีความหนักแน่นในจิตใจและก็แน่นอนครับพร้อมที่จะรับรางวัลชิ้นใหญ่คือความสุขหรือความสงบอย่างแท้จริงอันนั้นไปในแต่ละวันของท่านก็จะเป็นวันแห่งความสุขได้อย่างแท้เที่ยงนะครับหลักการที่สำคัญ3ประการที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับน้อมนำความสุขให้กับตนเองได้และสามารถรักษาความสงบในจิตใจอันหมายถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ได้โดยไม่ให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวหรือเงื่อนไขสิ่งร้าวรอบๆตัวเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขที่จะทำลายความสงบในจิตใจของตัวท่านตัวเราได้มีอยู่3ประการที่ว่านะครับประการที่1ก็คือว่าท่านจะต้องรู้ตนเองว่าหรือเตือนตนเองเอาไว้เสมอว่าตัวท่านจะต้องฉลาดที่จะรับรู้เนื่องจากว่าตาหูจมูกลิ้นและผิวกายนั้นบ่อยครั้งบางทีตัวท่านเองไม่สามารถจะกำหนดหรือกะเกณฑ์ว่าชีวิตของท่านตั้งแต่เช้ายันเย็นของวันนี้จะมองเห็นแต่สิ่งที่ดีๆอย่างเดียวฉันจะต้องไม่เห็นในสิ่งที่ไม่ดีนี่คือมิติตัวอย่างนะครับคือการใช้สองตามองทุกสิ่งที่ท่านจะต้องดำเนินชีวิตไปในระหว่างวันเราไม่ต้องยกตัวอย่างช่องทางอื่นนะฮะหูปากหรือผิวกายเอาแค่อย่างเดียวคือตาเห็นเนี่ยเพราะเราเป็นคนตาดีการที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปใช้อำนาจของตัวเราในการบังคับให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเช่นเพื่อนมนุษย์คนอื่นเนี่ยจงแสดงแต่พฤติกรรมที่พึงประสงค์คือพฤติกรรมดีๆที่เราชอบใจนะครับให้เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราอยู่ที่เป็นด้านบวกด้านเดียวเราคงใช้อำนาจเหนือนำไปเที่ยวบังคับขับเข็นคนอื่นเขาไม่ได้เพราะขนาดตัวเราเองนะยังสอนหรือสั่งตัวเราเองว่าอย่าประพฤติไม่ดีอย่าประพฤติชั่วกับมนุษย์คนอื่นๆซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเราเป็นคนที่เรารักและคนที่เขารักเราเนี่ยนะเรายังห้ามตัวเรายังไม่ได้โอกาสที่เราจะกระทำผิดพลาดผิดพ้องหมองใจกับใครต่อใครที่อยู่ใกล้ตัวเรายังมีอยู่สูงเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์คนอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับโอกาสที่เขาจะกระทำไม่ถูกต้องหรือกระทำผิดพลาดต่อตัวเราซึ่งปกติแล้วมันจะนำเราไปสู่การหมองหมางหม่นใจได้ก็เกิดขึ้นกันอยู่ในชีวิตประจำวันกันอยู่เป็นเรื่องปกตินะครับมันด้วยเหตุนี้เองครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดว่าให้ใครๆแสดงแต่พฤติกรรมดีที่เราพึงประสงค์ต่อตัวเราอยู่อย่างเดียวนะอย่าแสดงพฤติกรรมขยะอย่าทำชั่วเป็นเงื่อนไขยั่วยุจิตใจหรืออารมณ์เรานะถ้าเราห้ามไม่ได้ก็มีอยู่ช่องทางเดียวนั่นก็คือว่าเราต้องฉลาดที่จะรับรู้ไม่ต่างกับการที่ท่านผู้ฟังเอาข้าวสารนะใส่จานมาหรือใส่ภาชนะอะไรมาสักอย่างนึงมาวางไว้ตรงหน้านี้ถ้าท่านพยายามที่จะมองหาแต่สิ่งดีๆคือมีแต่เมล็ดข้าวสารที่ท่านเตรียมการเอาไว้หุงเพื่อรับประทานเนี่ยนะครับโดยที่ท่านจะห้ามตัวท่านเองว่าเราจะต้องไม่เห็นข้าวเปลือกเราจะต้องมองไม่เห็นข้าวเหนียว
หรือเราจะต้องมองไม่เห็นเมล็ดทรายแม้แต่เม็ดเดียวเจือปนอยู่ในข้าวสารจานนั้นหรือในภาชนะนั้นที่เราวางไว้อยู่ตรงหน้าเราก็คงจะกำหนดมันไม่ได้ว่าไม่ให้เราเห็นใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับหรือเอาให้ละเอียดไปกว่านั้นก็คือเราอยากจะเห็นแต่เมล็ดข้าวสารที่เป็นเมล็ดสวยๆงามๆเต็มเมล็ดเมล็ดอวบอิ่มทีเดียวนะเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเห็นแต่สิ่งนั้นโดยจะมาขอไม่เห็นเมล็ดแตกๆหักๆเจือปนอยู่บ้างเลยก็เป็นไปไม่ได้อีกครับเพราะว่าข้าวสารนั้นเรามิได้เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้จัดเตรียมไว้เพราะในหนึ่งกระสอบที่เราตักออกมาใส่ภาชนะเพื่อเราจะเอามาหุงหาเพื่อที่จะรับประทานกันอย่างอร่อยอร่อยอย่างอิ่มหมีพีมันนั่นนะถ้าเราไม่ได้เป็นผู้กระทำไม่ได้เป็นผู้คัดเลือกมาก่อนเนี่ยโอกาสที่ข้าวสารนั้นจะมีข้าวเหนียวปนมามั่งจะมีเมล็ดแตกๆหักหักปนมาบ้างจะมีเมล็ดข้าวเปลือกซึ่งก็คือข้าวสารที่สีแล้วยังเอาเปลือกออกไม่ได้ในบางเมล็ดที่มันปนมาเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งเมล็ดทรายหนึ่งเมล็ดหรืออาจจะหลายเมล็ดก็ตามนะเป็นเม็ดทรายนะครับนะหลายเม็ดปนกับข้าวสารนั้นมาด้วยเราก็ไม่รู้ครับเพราะเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดให้ข้าวสารนั้นมันมีในสิ่งเหล่านั้นเราเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้ผู้ใช้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเท่านั้นเองมันเวลาเรามองไปในข้าวสารเราจึงสามารถที่จะเจอสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์หรือสิ่งที่เราไม่ต้องการเจือปนอยู่ด้วยเสมอไม่ต่างกันกับการที่ท่านมองเพื่อนมนุษย์ในชีวิตประจำวันนะครับท่านจะไปคาดหวังว่าจะต้องมองเห็นแต่พฤติกรรมที่ดีๆของเขาคือมุ่งหวังว่าจะให้เขาทำแต่ความดีงามทำแต่สิ่งดีๆหรือประพฤติดีต่อตัวท่านตลอดทั้งวันก็เห็นทีจะเป็นไปไม่ได้หรือคาดหวังยากถ้าเราเป็นคนฉลาดและรับรู้ว่าความจริงมันเป็นเช่นนี้เราก็คงจะไม่ไปคาดหวังกับมนุษย์คนไหนนะครับว่าวันทุกวันของเรากับมันหรือกับเขาคนนั้นตลอดทั้งชีวิตนี้ตราบใดที่ยังต้องทำงานร่วมกันหรือใช้ชีวิตร่วมกันเขาคนนั้นคงจะไม่แสดงพฤติกรรมขยะหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เราไม่พึงประสงค์ต่อตัวเราอย่างสิ้นเชิงถ้าเราคาดหวังแสดงว่าเราไม่ฉลาดและโอกาสที่เราจะผิดหวังพลาดหวังก็จะมีสูงนะครับใครคนอื่นก็เหมือนกันครับถ้าเขาจะมาพยายามคาดหวังกับเราว่าเราคงจะต้องประพฤติดีเป็นที่ถูกอกถูกใจเขาต้องตาต้องใจเขาในทุกเรื่องในทุกๆวันตลอดไปเขาก็คงจะคาดหวังจากเราได้ยากและก็จะผิดหวังในตัวเราได้เหมือนกันเพราะโอกาสที่ต่างคนต่างจะแสดงนิสัยสันดานที่เป็นพฤติกรรมขยะติดตัวมากันคนละเล็กคนละน้อยในแต่ละคนมันก็มีอยู่และโอกาสที่แต่ละคนจะทำอะไรตามอารมณ์หรือทำตามอำเภอใจเพราะน็อตหลุดต่อกันมันก็ยังมีอยู่หรือนะไม่ได้เจตนาจะคิดร้ายทำผิดทำร้ายกันแต่โอกาสผิดพลาดก็มีสูงเพราะความประมาทหรือขาดสติในการดำเนินชีวิตหรือและในการทำงานร่วมกันก็ยังมีอีกมากท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราเข้าใจของเราอย่างนี้การที่เราจะฉลาดสัมผัสรู้ดูเห็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆกันซะหน่อยมันก็จะสามารถช่วยทำให้เราค่อยๆมีจิตใจที่สุขสงบอยู่อย่างเดิมได้นะครับการฉลาดสัมผัสรู้ดูเห็นถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการก็บอกว่าเราต้องฉลาดรับรู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆต่อเราเอาไว้เสมอครับการฉลาดสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นหรือฉลาดรับรู้นั้นหมายความว่าถ้าเราใช้สองตามองเราก็ต้องมองอย่างมีเป้าหมายมองพฤติกรรมที่เขากระทำต่อตัวเรานั้นอย่างมีเป้าหมายเรายึดถือที่พฤติกรรมของเพื่อนมนุษย์เป็นหลักนะครับเรามิได้ยึดถือที่ตัวตนของมนุษย์คนที่กระทำพฤติกรรมต่อตัวเราเป็นหลักนะครับผมย้ำนะครับ
เพราะว่าถ้ายึดถือที่ตัวตนของบุคคลแล้วเนี่ย

ต้องมองอย่างมีเป้าหมายถ้าฟังเขาพูดเราก็ต้องฟังเขาอย่างมีเป้าหมายท่านนึกถึงเกี่ยวกับตัวเขาเหล่านั้นเราก็ต้องนึกอย่างมีเป้าหมายเหมือนกันไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยใจให้มันสเปะสปะไปนะครับโอกาสที่เราจะสเปะสปะไปแล้วไปคล้องแวะกับความทุกข์เข้าเนี่ยก็จะมีสูงอีกเหมือนกันการฉลาดรับรู้ก็คือการสัมผัสรู้ดูเห็นอย่างมีเป้าหมายนั้นหมายถึงว่าท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้ท่านไม่เกิดทุกข์เมื่อมีคนอื่นแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามซึ่งปกติแล้วท่านรับไม่ได้นะครับเมื่อรับไม่ได้ก็เกิดทุกข์เราจะทำอย่างไรที่เราจะไม่ปฏิเสธพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วนำความทุกข์มาสู่ตัวเราการกำหนดเป้าหมายก็หมายถึงการใส่หางเสือให้กับเรือของเราที่เป็นเรือชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็แล่นตรงไปยังเป้าหมายนั้นถ้าเราทำอย่างมีเป้าหมายทุกอย่างมันก็จะไม่สเปะสปะนี่คือคำกล่าวที่ผมกล่าวไว้ทางรายการนี้อยู่บ่อยครั้งครับการฉลาดรับรู้อย่างมีเป้าหมายมี2ประการหลักๆที่เราจะต้องคิดคำหนึ่งนะครับคือว่าอย่างที่1เราจะต้องสัมผัสรู้ดูเห็นเพื่อหาความรู้จากสิ่งนั้นจากสถานการณ์นั้นๆหรือจากสิ่งที่เราเรียกว่าเงื่อนไขนั้นที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้กับเราให้ได้ครับหาให้ได้บอกให้ได้ว่าที่เขาแสดงออกหรือกระทําพฤติกรรมต่อเรานั้นเราได้บทเรียนอะไรบ้างเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้างอย่างน้อยๆนะครับเราก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เขาแสดงท่าทียั่วยุเราทางสายตาและยั่วยุเราทางหูไม่ว่าจะลักษณะของการนินทาว่าร้ายการดูถูกเหยียดหยามการกระทำไม่ดีงามในหลายสิ่งที่ปกติแล้วเรารับไม่ได้นะครับให้เราเรียนรู้เสียให้ได้ว่าพฤติกรรมที่เขาทำไม่ดีกับเรานั้นมันคืออย่างไรและถ้าทำแล้วมันจะนำไปสู่ความทุกข์ใจของคนที่ถูกกระทำอย่างไรบ้างและถ้าหากว่าเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาในขณะนั้นเนี่ยทำไมเราจึงทุกข์เมื่อถูกเขากระทำเช่นนั้นนี่คือสิ่งต่างๆที่ท่านผู้ฟังจะต้องสร้างกระบวนการให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราจากการมองหรือจากการฟังของเราขั้นตอนนี้เราเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้นั่นเองครับเมื่อเรียนรู้แล้วขั้นตอนที่สองครับนั่นคือขั้นตอนของการหาสติปัญญาของตัวเราให้พบฮะเมื่อเราหาความรู้ได้พบจากการเรียนรู้ในสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราได้แล้วนะครับก็นำเอาความรู้ที่เราเรียนรู้ได้จากการกระทำของเขาจากความประพฤติของเขานั่นแหละมาใช้สติปัญญาของเราขบคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการคิดรู้ครับคิดรู้ด้วยตัวเราเองนะครับหลังจากเรียนรู้แล้วคือคิดรู้ให้ได้ว่าและถ้าเป็นตัวเราล่ะถ้าเรารู้ว่าพฤติกรรมที่เขาทำกับเราอย่างนี้มันไม่ดีเนี่ยเราจะนำเอาพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เขาทำกับเราหรือสอนเราให้เรารู้ว่าไม่ดีเป็นอย่างนี้เราจะนำเอาไปใช้ในชีวิตของเราหรือเปล่าเราจะนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตของเราเหมือนอย่างที่เขาปฏิบัติต่อตัวเราและสร้างความเจ็บปวดสร้างความไม่พึงพอใจให้กับตัวเราอยู่เช่นนี้หรือเปล่าอย่างน้อยๆการคิดรู้ตรงนี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเรารู้ว่าการพูดจาจาบจ้วงล่วงเกินเราเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีซึ่งเขากำลังทำกับเราอยู่ในขณะนี้นั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เราไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเราคิดแล้วนะครับเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเขาเรารู้ธรรมะเดี๋ยวนั้นตัวรู้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเราก็ต้องรีบปฏิบัติเดี๋ยวนั้นเพราะบอกแล้วครับว่าธรรมะนะมีไว้ทำไม่ได้มีไว้ท่องคำว่าปฏิบัติเดี๋ยวนั้นก็แปลว่าถ้าเรารู้ว่าการกล่าวคำใดที่ก้าวล่วงจ้วงจับต่อตัวเราเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าเช่นนั้นเมื่อเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นพฤติกรรมที่ไม่งามเราก็จะไม่ทำเรียนแบบเขาแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็จะไม่ก่นด่าเขาก้าวล่วงจ้วงจาบเขากลับไปเพียงเท่านั้น
มันก็จะช่วยทำให้ท่าน

มีความสงบในจิตใจได้แล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้บานปลายต่อไปเหมือนการสาดน้ำร้อนหรือน้ำกรดใส่กันซึ่งมันจะต้องเปียกต้องปวดต้องเสียหายไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในมิติที่หนึ่งได้แล้วนั่นก็คือการฉลาดรับรู้เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และการคิดรู้แล้วก็ให้เขาเป็นครูเราซะเลยคือเราไม่ไปทำชั่วตามที่เขาทำต่อตัวเราเพราะเราได้เรียนรู้แล้วว่าชั่วมันเป็นยังไงและเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าเมื่อใครทำชั่วต่อเราแล้วเราปวดร้าวอย่างไรเราเสียสมดุลในจิตใจในอารมณ์อย่างไรพอเราเรียนรู้ได้อย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ประพฤติชั่วอย่างนั้นเพราะมันชั่วใช่ไหมพฤติกรรมอย่างนั้นมันชั่วเราก็ไม่ประพฤติและเมื่อไม่ประพฤติเราก็ไม่สร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นต่อไปซึ่งไม่ได้หมายถึงคนที่ทำชั่วกับเราอยู่ต่อหน้าต่อตาในขณะนี้มันเขาคนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่โชคดีคือจะไม่ได้รับการตอบสนองด้วยพฤติกรรมชั่วๆกลับไปเหมือนอย่างที่เขาทำกับเราเนี่ยใช่ไหมและมนุษย์คนอื่นก็จะโชคดีไปอีกด้วยตรงที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าพฤติกรรมอย่างนี้ไม่สวยไม่ดีเราจะไม่ไปทำกับใครอีกในชีวิตนี้นั่นก็คือการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนดีที่แท้จริงถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับและนี่ก็คือบันไดขั้นที่หนึ่งในสามขั้นที่เป็นความฉลาดของเราในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราเองอย่างน้อยๆคือความสุขสงบคือความสุขอันเกิดจากความสงบในจิตใจของเราประการที่หนึ่งที่ว่าไว้ในวันนี้ครั้งนี้ก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ฉลาดรับรู้คือสัมผัสรู้ดูเห็นพฤติกรรมใดๆของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆรอบๆตัวของท่านอย่างมีเป้าหมายสรุปก็คือเรียนรู้แล้วก็คิดรู้คิดรู้ที่จะไม่เอาเยี่ยงอย่างในทางลบแต่ถ้าเขาแสดงพฤติกรรมบวกต่อเราเมื่อเรียนรู้ว่าเป็นบวกแล้วพฤติกรรมนั้นนะครับเราก็คิดรู้ต่อไปว่าเออเราน่าเรียนแบบน่าเอาเยี่ยงอย่างก็ทำดีตามเขาไปมันก็ทำให้เราก็สุขและเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็สุขตามเราไปด้วยอย่างไรอย่างนั้นเรายังเหลืออีก2นะอีก2ประการว่าเราจะทำตัวให้ฉลาดและมีความสุขเราจะต้องทำอย่างไรเราต้องคุยกันในวันต่อไปแล้ว

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับมนุษย์เราทุกคนนะครับที่เกิดมาทุกคนก็เคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เสี่ยมสอนเรากันมาตลอดว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมแต่ว่าเห็นทีจะมีน้อยรายนะครับที่จะคิดไขขานกันต่อไปว่าความหมายของคำว่าสัตว์สังคมนั้นคืออย่างไรหรือสัตว์สังคมนั้นคืออะไรถ้าเราต้องการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วก็สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเรานะที่อาจจะเป็นครอบครัวอาจจะเป็นสถานที่ทำงานอาจจะเป็นหมู่บ้านประเทศชาติหรืออาจจะเป็นโลกใบนี้ของพวกเราเนี่ยนะครับถ้าเราจะสร้างสันติสุขกันขึ้นมาได้นั้นเราก็คงจะต้องทำความเข้าใจความหมายของคำว่าสัตว์สังคมกันให้กระจ่างกันสักหน่อยซึ่งผมเชื่อว่าก็มีน้อยรายที่จะคิดไขขานกันต่อไปว่าสัตว์สังคมคืออย่างไรวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมจะน้อมนำความคิดหรือเชิญชวนท่านทั้งหลายให้ขบคิดในเรื่องของคำว่าสัตว์สังคมกันสักหน่อยจะดีไหมครับเพราะว่าถ้าเราสามารถคิดได้อธิบายได้ว่าสัตว์สังคมคืออย่างไรหรือสัตว์สังคมคืออะไรเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถทำให้เราแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นบทบาทของสัตว์สังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและได้อย่างดีงามกันได้อย่างมากขึ้นทีเดียวนี่ผมเชื่อของผมเช่นนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมนุษย์เนี่ยเราถือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันในความหมายของคนโบราณและแม้กระทั่งถึงปัจจุบันหลายคนก็ยอมรับอย่างนั้นซึ่งตรงนี้ผมเองก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับก็เห็นด้วยว่ามนุษย์ก็ไม่ต่างจากสัตว์เหมือนกันนะครับเพราะเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ต่างจากสัตว์ก็คือมีสรีระรูปร่างนะร่างกายภายนอกแล้วก็จิตใจและก็จิตปัญญาที่อยู่ภายในที่แตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายแต่สัตว์มนุษย์นั้นนะอย่างอื่นก็ไม่ได้ผิดแผกแตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นเลยนะถ้าจะพูดให้รวบรัดตัดความให้เข้าใจอย่างชัดเจนได้ก็น่าจะบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงเหนือกว่าสัตว์ประจำโลกธรรมดาทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มนุษย์เรามีสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดที่สุดก็คือเราใช้ลำตัวตั้งฉากกับพื้นในยามตื่นหรือในยามที่เราเดินเหินไปมาใช้ชีวิตประจำวันกันอยู่บนโลกใบนี้เราจะใช้ลำตัวตั้งฉากกับพื้นนะครับแล้วก็นำเอาศีรษะของเราซึ่งมีสติปัญญาหรือสมองเทิดทูนยกย่องเอาไว้ด้านบนแล้วก็ใช้สองเท้าเหยียดยันกับพื้นจะยืนหรือจะย่างหรือจะเดินจะเหินอะไรก็ใช้เท้าเราไม่เอาศีรษะเดินหรือเราต่างจากสัตว์ประจำโลกก็ตรงที่ว่าสัตว์ประจำโลกเหล่านั้นเขาจะมีลำตัวขนานกับพื้นเวลาเคลื่อนไหลไปข้างหน้าจะมีขากี่ขามีเท้ากี่เท้าหรือไม่มีขาไม่มีเท้าเขาก็จะเอาลำตัวของเขาขนานอยู่กับพื้นโดยเอาศีรษะยื่นออกไปข้างหน้านั่นก็คือสิ่งที่แตกต่างในระหว่างคำว่าสัตว์ประจำโลกกับสัตว์ชั้นสูงนั้นตรงนี้คำว่าชั้นสูงนะก็คือหมายถึงเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่มีความเป็นพิเศษอยู่ในตนเองที่มีสติปัญญาอันได้มาจากก้อนสมอง2ซีกที่เร้นอยู่ในกะโหลกศีรษะของเราเนี่ยนะที่แตกต่างจากสัตว์ประจำโลกทั่วไปถามว่าแล้วสัตว์ประจำโลกทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีสมองเขาไม่มีปัญญาหรืออย่างไรแท้จริงแล้วสมองของสัตว์ประจำโลกเขาก็มีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่นี่เห็นชัดเจนมากเพียงแต่ว่าสัตว์ประจำโลกทั่วไปไม่ว่าสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่เขาไม่มีความสามารถในการคิดรู้ด้วยสติปัญญาของเขาหรือเขาไม่มีจิตปัญญาที่จะไปทำหน้าที่ร่วมกันกับเซลล์สมองในการจะคิดโน่นนึกนี่อะไรต่างๆเหล่านั้นถามว่าแล้วสัตว์ประจำโลกทั้งหลายที่มนุษย์เรียกพวกเขาว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นเนี่ยเขาใช้อะไรล่ะ
เป็นตัวการในการขับเคลื่อนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของเขาหรือในการยังชีพของพวกเขาคำตอบก็คือเขาใช้จิตสัญชาตญาณนะครับเป็นตัวการในการขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆของเขานั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่ามนุษย์ใช้จิตปัญญาซึ่งนำมาสู่คำว่าจิตสำนึกเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตหรือพฤติกรรมการทำงานในชีวิตประจำวันส่วนสัตว์ประจำโลกซึ่งเป็นสัตว์ชั้นต่ำกว่าทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้ใช้จิตสำนึกหรือจิตปัญญาของเขาขับเคลื่อนพฤติกรรมแต่เขาสามารถขับเคลื่อนพฤติกรรมของเขาเพื่อการยังชีพไปวันๆหนึ่งหรือเพื่อการทำหน้าที่ในการมาเกิดเป็นสัตว์อย่างเขาบนโลกใบนี้นะในแต่ละเรื่องแต่ละราวโดยใช้จิตอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าจิตสัญชาตญาณซึ่งจิตสัญชาตญาณตัวนี้ในความเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนที่สามารถใช้จิตปัญญาทำหน้าที่กับสมองเพื่อให้เกิดปัญญาญาณหรือสติปัญญาในระดับใดระดับหนึ่งได้มนุษย์ก็มีจิตสัญชาตญาณเป็นของตัวเองด้วยเหมือนกันเหตุผลที่มนุษย์เราเป็นสัตว์ชั้นสูงและต้องมีจิตสัญชาตญาณเอาไว้ใช้เพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีกลไกระบบประสาทอัตโนมัตินะครับที่จะต้องคอยเตือนเราในการให้อาหารกายเช่นเตือนว่าหิวนะเวลาง่วงก็เตือนให้พักผ่อนก็มีอาการหาวนอนหรือง่วงนอนนะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือเวลากระหายน้ำก็รู้สึกคอแห้งแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันกำลังกระหายน้ำฉันต้องดื่มน้ำเข้าไปแล้วแหละอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือสิ่งที่เราพออธิบายได้ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ชั้นสูงและเป็นสัตว์สังคมทีนี้คำว่าสัตว์สังคมเนี่ยไม่ต่างกันนะครับสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เป็นสัตว์ประจำโลกหรือว่ามนุษย์ที่เป็นสัตว์ชั้นสูงเนี่ยล้วนเป็นสัตว์สังคมทั้งสิ้นถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปได้อย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเราคงมิพักจำเป็นจะต้องถามหาต้นตอนะแต่เราก็บอกว่าธรรมะคือธรรมชาติถ้าเราเข้าใจคำว่าธรรมะคือธรรมชาติแล้วเราก็คงจะสามารถหาคำตอบได้นะว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายหรือสัตว์มนุษย์ที่เป็นสัตว์ชั้นสูงจึงจะต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมตรงนี้ถ้าท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้ประพฤติธรรมและเป็นนักคิดนักค้นเป็นคนช่างสังเกตนะครับเราจะยกตัวอย่างผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมให้ท่านมองเห็นอย่างเป็นรูปธรรมเสมอในทุกเรื่องที่เรานำเสนอผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ครับอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไร้ชีวิตก็ตามถ้าหากว่ามีรูปธรรมตัวตนดำรงตนเองอยู่จริงในจักรวาลนี้แล้วทุกสรรพสิ่งล้วนจะไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเลยแม้แต่สิ่งเดียวจะต้องมีพวกจะต้องมีพ้องจะต้องมีเพื่อนจะต้องมีพรรคคำว่าพรรคเนี่ยถ้าเป็นการเมืองท่านก็คงนึกออกแต่ถ้าเป็นในสนามพลังงานจักรวาลหรือในอวกาศเนี่ยคำว่าพรรคน่าจะหมายถึงพวกหรือหมายถึงกลุ่มหรือหมายถึงระบบหนึ่งใช่ไหมอย่างเช่นระบบสุริยะจักรวาลของเราก็เหมือนกับพรรคหนึ่งที่ประกอบด้วยสมาชิกก็คือนะมีดวงอาทิตย์เป็นพี่ใหญ่นะอยู่ตรงกลางของพรรคหรือของระบบเป็นประธานของเพื่อนๆ นะครับเสร็จแล้วก็มีดาวเคราะห์อีก9ดวงรวมทั้งดาวเคราะห์โลกเสรีของเราด้วยและดาวเคราะห์แต่ละดวงก็จะมีดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเพื่อนเป็นบริวารอีกทีหนึ่งต่างก็ล้วนอยู่ในระบบเดียวกันหรือพรรคเดียวกันท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าบนท้องฟ้าถ้ามีดวงอาทิตย์นะก็จะต้องมีดาวเคราะห์ดวงอื่นเรียงรายเป็นวงโคจรโดยรอบอยู่ด้วยไม่งั้นก็จะไม่เรียกว่าเป็นระบบเดียวกันหรือเป็นระบบสุริยะจักรวาลเดียวกันตรงนี้ธรรมชาติที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลก็บ่งบอกให้เราเห็นได้ว่าไม่มีสิ่งใดสามารถที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายได้นะและไม่มีจริงๆด้วยเนื่องจากว่าทุกสรรพสิ่งถูกกำหนดมาไว้อย่างนั้นซึ่งมนุษย์เราไม่รู้ว่ามันกำหนดมาอะไรยังไงแต่พอเกิดมาโตเป็นผู้ใหญ่จำความได้สังเกตได้เรียนรู้ได้ก็เห็นว่าทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นมันเป็นอยู่อย่างนั้นก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นมาเป็นไปอย่างไรก็ตอบว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเอาละวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาบ่งชี้ให้ท่านฟังว่าทุกสิ่งที่เป็นสัตว์สังคมหรือทุกสิ่งที่อยู่รวมกันเป็นระบบอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายไม่ได้แท้จริงแล้วมันมีที่มาเหมือนกันมีที่มาที่ไปเหมือนกันสามารถอธิบายได้เหมือนกัน
นะแต่วันนี้เราขอยกยอดไว้เราจะไม่อธิบายให้ท่านฟังละเอาเป็นว่าเมื่อเข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นก็ให้มันเป็นของมันอย่างนั้นต่อไปก่อนละกันเนี่ยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเรากำลังกล่าวถึงเรื่องของสัตว์สังคมเนี่ยถามว่าเรากล่าวทำไมผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราเกิดมาเราเป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงหรือเป็นสัตว์สังคมเนี่ยถ้าเราต้องการจะอยู่อย่างมีความสุขคำว่าอยู่อย่างมีความสุขก็คืออยู่อย่างสงบเพราะความสงบนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์เราถูกต้องไหมครับเนี่ยมันความสงบของดวงดาวแต่ละดวงที่อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวไม่มีการโคจรไปเสียดสีกันไปกระทบกระแทกกันไปปะทะกันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นั่นแสดงว่าต่างก็ดำรงตนอยู่อย่างเป็นระบบเดียวกันแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความสุขที่ว่าก็คืออยู่อย่างสงบนะไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นจากการโคจรและปะทะกันชนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะดูในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนื่องจากว่ามีคนยกตัวอย่างสิ่งที่ใกล้ตัวให้ท่านฟังมาเยอะแล้วผมยกตัวอย่างในสิ่งที่ไกลตัวไปสักหน่อยเชื่อมั่นว่าพวกเราเองนะฮะที่เป็นระดับชาวบ้านธรรมดาหาเช้ากินค่ำเนี่ยและโชคดีฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ผมเชื่อมั่นว่าท่านก็คงจะนึกภาพออกว่าระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยประกอบด้วยดวงอาทิตย์หนึ่งดวงอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์นะเขาเรียกว่าดาวเคราะห์ก็คือดาวที่เป็นเพื่อนกับดาวเคราะห์โลกของเราเนี่ยอีก8ดวงรวมทั้งโลกด้วยมีวงโคจรเป็นชั้นๆเป็นของตนเองแล้วก็โคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ขณะที่แต่ละดวงก็เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องไปด้วยเป็นเช่นนี้มาตลอดเนี่ยถ้ามีดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็จะหมุนรอบตัวเองแล้วก็โคจรมารอบโลกหรือรอบดาวดวงนั้นขณะที่ทั้งดวงจันทร์และโลกหรือดวงจันทร์ของดาวดวงนั้นต่างก็จะต้องพากันโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ด้วยอย่างนี้เราเรียกว่าระบบสุริยะจักรวาลท่านผู้ฟังครับความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์เราเนี่ยมันมีสรรพสิ่งมันมีความเป็นจริงนะครับที่ไม่ได้แตกต่างไปจากความเป็นระบบเดียวกันของดวงดาวและดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะเลยครับถ้าเราเป็นสัตว์สังคมและมีสติปัญญาผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมว่าสติปัญญาของมนุษย์นั้นยอดเยี่ยมเฉียบแหลมเฉียบคมนะครับสามารถใช้คิดสร้างสรรค์คิดอ่านคิดงานคิดการอะไรต่างๆที่แยบยลเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จใดๆก็ได้ถ้าเราใช้มันเป็นนะครับแต่ท่านผู้ฟังสังเกตนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์โลกดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวเสาร์ยูเรนัสเนปจูนพลูโตหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราเท่าที่ผมเอ่ยนามของแต่ละสรรพสิ่งมาเนี่ยพวกเขาสามารถโคจรอย่างลงตัวร่วมกันมานานนับล้านปีและก็โคจรอย่างนี้ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องถามว่าพวกเขาดำรงความเป็นพวกเดียวกันหรือดำรงความเป็นสังคมเดียวกันได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงใช่หรือไม่เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีสติปัญญาขณะที่ดวงดาวเหล่านั้นไม่มีสติปัญญาไม่มีความฉลาดทางปัญญาไม่มีก้อนสมองอย่างพวกเราที่มี2ซีกเอาไว้ให้ใช้นะเขาก็ยังสามารถรักษาความเป็นระบบเดียวกันหรือความเป็นหนึ่งเดียวกันได้เห็นไหมครับนั่นคือธรรมะที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราเมื่อเป็นสัตว์สังคมมีสติปัญญามีสมองให้รู้จักใช้กันเนี่ยถ้าเราใช้กันเป็นนะครับการอยู่ในสังคมเดียวกันคือการเป็นสมาชิกของสังคมเดียวกันหรือสมาคมโลกประชาคมโลกหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังจะมองให้มันกว้างให้มันไกลให้มันใหญ่ไปสักขนาดไหนนะครับถ้าหากว่าเรามีสติปัญญาแล้วเรารู้จักนำเอามาใช้เพื่ออะไรครับเพื่อเรียนรู้กันให้ได้ว่าเราแต่ละคนกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอยู่ร่วมกันอย่างสงบเนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรเพราะธรรมะคือธรรมชาติเป็นผู้กำหนดให้มนุษย์เราและทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้หรือในระบบโลกนี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นพวกเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นกลุ่มเป็นคณะอะไรต่างๆเหล่านี้จะไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยในชีวิตได้อย่างยิ่งใหญ่เลยนอกจากเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆมาอยู่ในกลุ่มเดียวหรือสังคมเดียวกันเพื่อจะมาร่วมคิดร่วมเห็นร่วมเป็นและร่วมทำด้วยกันใช่ไหมครับมันมนุษย์มีสติปัญญาน่าจะมีความสามารถในการใช้มันเพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ซึ่งจริงๆแล้วทว่าไปแล้วนะระบบสุริยะจักรวาลซึ่งเป็นดวงดาวทั้งหลายเขาไม่มีสติปัญญา
ไม่มีกลไกของความเฉลียวฉลาดหรือความสามารถใดๆที่จะต้องใช้ในการขบคิดว่าพวกเขาจะโคจรอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่องอย่างลงตัวไม่เฉียวชนกันไม่กระทบกระแทกกันนะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันเนี่ยพวกเขาจะต้องปฏิบัติตนต่อกันอย่างไรอันนี้ธรรมชาติของเขาเลยครับเขาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวได้อย่างไม่น่าเชื่อขณะที่เขาไม่มีสติปัญญาเหมือนมนุษย์มนุษย์ต่างหากมีสติปัญญาแต่ปรากฏว่าคนที่มีสติปัญญาอย่างมนุษย์เนี่ยนะครับที่จะทำให้วงแตกทีมแตกสังคมแตกแล้วเผลอๆนานๆเข้าถ้าปล่อยทิ้งไว้กันแบบนี้อย่างที่แต่ละคนไร้สำนึกเนี่ยโลกก็จะแตกที่โลกแตกเป็นเพราะอะไรเพราะว่าต่างฝ่ายต่างทะเลาะเบาะแว้งกันทำศึกทำสงครามกันสั่งสมอาวุธยุทโธปกรณ์สั่งสมเครื่องไม้ลายมือสั่งสมเทคโนโลยีซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสิ่งหนึ่งแต่ก็ไปทำลายอีกสิ่งหนึ่งอยู่โดยตลอดเนี่ยอย่างเนี้ยคือสิ่งที่น่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งมีสติปัญญาแต่น่าอายเพราะใช้ไม่ถูกต้องหรือใช้ไม่เป็นเราลองมาถามตัวเองดูครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นผู้ใฝ่รู้หรือใฝ่ประพฤติธรรมเราก็จะสามารถมองสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ในธรรมชาติแล้วหยิบความรู้จากที่เราได้แลเห็นหรือสัมผัสรู้เอานั้นมาเป็นครูสอนตัวเราเองได้และสอนได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเราลองมาคิดกันเล่นๆนะครับว่าระบบสุริยจักรวาลที่มีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางและมีดาวเคราะห์9ดวงรวมทั้งโลกที่กำลังเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองแล้วก็พากันโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างดวงมีก็มีวงโคจรเป็นอิสระนะของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นนะอย่างเช่นดาวพุธก็มีวงโคจรอยู่ชั้นในใช่ไหมครับโคจรอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกับเพื่อนดาวดวงถัดมาในวงโคจรถัดมาก็คือดาวศุกร์ใช่ไหมครับก็มีวงโคจรนอกเหนือออกมาจากหรือห่างมาจากดวงอาทิตย์เลยวงโคจรของดาวพุธออกมาอีกใช่ไหมดาวพุธดาวศุกร์แล้วถัดมาจึงจะเป็นดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ที่เราเหยียบยืนกันอยู่ในขณะนี้ก็เป็นวงโคจรวงที่3ถ้านับจากดวงอาทิตย์ออกมาใช่ไหมพุธศุกร์โลกต่อไปครับก็เป็นดาวอังคารก็เป็นวงโคจรที่ห่างจากดวงอาทิตย์ไกลออกไปจากโลกเราอีกนะถัดออกไปจากโลกเรานะจากดวงอังคารก็ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนและก็ดาวพลูโตนะซึ่งเป็นดาวที่มีวงโคจรอยู่นอกสุดเมื่อพูดถึงเรื่องดาวพลูโตแล้วสักวันหนึ่งคงจะต้องมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตามความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับที่ฝรั่งมังค่าเขาบอกว่าดาวพลูโตนะถูกจัดออกอยู่ไปนอกระบบสุริยะจักรวาลของเราเสียละว่า1ระบบเนี่ยมีดาวเคราะห์แค่8ดวงนะโดยตัดดาวพลูโตทิ้งไปซึ่งผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าความเชื่อตรงนั้นความคิดตรงนั้นผมไม่เห็นด้วยเลยนะสักวันหนึ่งถ้าท่านฟังรายการเทพทิพย์มงคลทำไปเรื่อยๆผมจะหยิบฉวยนำมาเล่าให้ท่านฟังว่าทำไมผมจึงไม่เห็นด้วยเพราะว่าดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์ดวงที่อยู่วงโคจรภายนอกสุดของระบบก็จริงไกลดวงอาทิตย์ที่สุดนะครับแต่เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะสำคัญที่สุดของระบบสุริยะจักรวาลของเราเสียด้วยโดยที่ฝรั่งมังค่าเขายังไม่รู้เลยนะแต่ด้วยการศึกษาค้นคว้าของผมพบว่ามันสำคัญยิ่งกว่ามนุษย์เราจะเข้าใจเสียด้วยซ้ำวันหน้าจะเล่าให้ฟังแต่วันนี้ต้องการจะชี้ให้ท่านผู้ฟังเห็นว่าถ้าเราต้องการเรียนแบบและเรียนแบบธรรมชาติแล้วเอาความรู้ที่เราได้จากสรรพสิ่งในธรรมชาติที่เป็นสากลจักรวาลเนี่ยนะครับเรามองได้ไกลแค่ไหนเราก็เอาสิ่งที่เป็นความรู้จากที่ไกลๆนั้นมาถ้าเป็นสิ่งที่อยู่ในจักรวาลนี้แต่อยู่ใกล้ตัวเราท่านมองเห็นได้และเอามาเป็นบทเรียนเอามาเป็นครูเอามาเป็นบริบทในการถือปฏิบัติในชีวิตของตัวเองให้เกิดประโยชน์โพ้นผลทั้งตนเองและผู้อื่นได้เราก็เอามาไม่ว่ากันนะครับมันตอนนี้เราจะมองดูครับระบบสุริยจักรวาลเนี่ยที่มันหมุนรอบตัวเองกันแต่ละดวงและโคจรไปรอบดวงอาทิตย์นั้นเอาเป็นว่าดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงต่างมีวงโคจรเป็นของตนเองนี่ถามว่าถ้าพวกเขาจะเป็นสัตว์สังคมหรือจะอยู่ร่วมกันเป็นระบบเดียวกันอย่างยั่งยืนพวกเขาจะต้องรักษาวงโคจรของตัวเองเอาไว้ให้คงที่เสมอถูกต้องไหมคำว่ารักษาวงโคจรให้คงที่แปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์แต่ละดวงที่อยู่ใกล้ตัวเองนั้นเอาไว้ให้เท่าเดิมให้คงที่เสมอสมมติว่าดาวโลกของเราเนี่ยนะดาวเคราะห์โลกของเราอยู่ห่างจากดาวอังคารนะครับ
ประมาณ1ล้านไมล์อันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะครับถ้าจะโคจรร่วมกันในระบบสุริยจักรวาลเดียวกันแล้วไม่ให้เฉี่ยวชนกันทั้งโลกและดาวอังคารก็จะต้องรักษาวงโคจรของตัวเองให้ห่างกันเป็นระยะทาง1ล้านกิโลเมตรอย่างสม่ำเสมอและคงที่โดยตลอดไม่ว่าจะกี่ร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีดาวโลกกับดาวอังคารก็จะไม่มีวันเฉี่ยวชนกันเลยไม่มีวันปะทะกันให้เกิดเสียหายใหญ่โตเลยถูกต้องไหมครับมันดาวทุกดวงแต่ละดวงจึงมีหน้าที่ดูแลตัวเองทำอย่างไรที่จะไม่ล้ำเส้นผู้อื่นทำอย่างไรจะไม่ก้าวล่วงผู้อื่นนั่นเองมันการก้าวล่วงผู้อื่นซึ่งถ้าเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเอาเปรียบกันเบียดเบียนกันรังแกกันคิดร้ายกันไม่ว่าจะทำด้วยกายกรรมนะคือตีหัวกันเนี่ยเบียดเบียนกันอย่างไรอย่างหนึ่งหรือทำด้วยมโนกรรมคือทำด้วยจิตใจก็ล่วงเกินด้วยจิตใจเพราะภาษาจิตของมนุษย์นั้นก็คือพฤติกรรมทางจิตที่เกิดเป็นอาการในมิติทางพลังงานที่สองตาเรามองไม่เห็นเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะมนุษย์เราเป็นคนสองมิติมันเพียงแค่คิดชั่วกับเขาเราก็บาปแล้วนะครับเนี่ยรู้สึกในทางที่เป็นลบกับเขาเราก็ผิดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ต้องทำด้วยปากไม่ต้องทำด้วยมือไม่ต้องทำด้วยเท้าหรอกนะฮะทำด้วยจิตก็ผิดบาปได้เหมือนกันตรงนี้ครับคือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้ามนุษย์เราเรียนรู้จะเป็นสัตว์สังคมสิ่งสำคัญที่สุดที่จะไม่ทำลายสันติสุขที่เกิดขึ้นหรือที่มีอยู่ในหมู่ของพวกเราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็คือความเป็นสัตว์สังคมสามารถนำความสันติสุขมาสู่พวกเราได้ถ้าเรารู้จักใช้สติปัญญาของเราว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรที่เรากับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนั้นจะไม่ล้ำเส้นซึ่งกันและกันคำว่าไม่ล้ำเส้นนี่ถ้าแปลเป็นภาษาเราก็อย่างที่ผมบอกคือไม่ก้าวล่วงกันถ้าใครมาล่วงเกินเราด้วยกายใครมาล่วงเกินเราด้วยวาจาเราจะทุกข์หรือเราจะสุขครับเราทุกข์แน่นอนเลยครับเพราะเรากำลังถูกกระทบกระแทกเรากำลังถูกทำร้ายใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเขามาล่วงเกินเราเขาเรียกว่าก้าวล่วงเราด้วยกายหรือด้วยวาจาหรือด้วยจิตใจก็ตามถ้าเรารู้เราก็เป็นทุกข์ความไม่สงบสุขก็จะเกิดขึ้นในระบบของเราในสังคมของเราเพราะฉะนั้นสัตว์สังคมจึงควรเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญานะครับในการสร้างสันติสุขร่วมกันเอาไว้โดยวันนี้กล่าวสั้นๆง่ายๆว่าเราจะต้องไม่ล้ำเส้นกันครับไม่เอาเปรียบไม่เบียดเบียนกันก็คือไม่ล้ำเส้นกันหรือไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันไม่ว่าจะด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยการกระทำทางจิตใจที่เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดถึงแม้มันผลิตเป็นความรู้สึกนึกคิดด้านลบต่อคนอื่นเขาล่วงเกินเขาด้วยจิตใจซึ่งมันเร้นอยู่ข้างในเขาไม่รู้ก็ตามแต่จำไว้อย่างหนึ่งครับว่ากฎแห่งกรรมมีจริงนั่นแปลว่าเราก็ได้ล่วงเกินเขาด้วยจิตใจซึ่งเป็นบาปไปแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงตรัสก็เคยตรัสไว้ให้เราฟังใช่ไหมครับว่าอย่าล่วงเกินผู้อื่นด้วยกายกรรมวจีกรรมซึ่งตัวสุดท้ายก็คือมโนกรรมก็คือล่วงเกินด้วยการกระทำทางจิตใจก็มิบังควรครับผิดบาปทั้งสิ้นครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้กล่าวถึงเรื่องของความเป็นมนุษย์ซึ่งมนุษย์หมายถึงสัตว์สังคมชนิดหนึ่งแล้วเราก็ได้อธิบายว่าถ้ามนุษย์เรียนรู้ว่าตัวเองเป็นใครซึ่งคำตอบเราได้แล้วนะครับว่าเป็นสัตว์สังคมมนุษย์เราเองถ้าต้องการเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมก็ต้องเข้าใจคำว่าประพฤติธรรมหมายถึงประพฤติธรรมชาติคือปฏิบัติตนให้สอดคล้องต้องกันกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ยนะครับมนุษย์ก็จะต้องเรียนรู้ว่าเราจะเป็นสัตว์สังคมนั้นเราต้องแสดงบทบาทหรือแสดงพฤติกรรมต่อความเป็นสังคมเดียวกันระหว่างตนเองกับทุกสรรพสิ่งกันอย่างไรบ้างแล้วก็เราก็จะต้องเรียนรู้ให้ได้ด้วยว่ากฎของธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะหรือกฎแห่งธรรมหรือที่หลายๆคนเรียกว่าธรรมจักรเนี่ยนะครับมันคืออะไรคำว่าจักรก็แปลว่าหมุนถูกไหมครับธรรมจักรก็คือการเหวี่ยงหมุนของทุกสรรพสิ่งที่ดำรงตนอยู่ในแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติหรือที่เป็นสภาวะธรรมนะนะจักรก็แปลว่าหมุนเนี่ยนะก็คือผมก็เลยยกตัวอย่างระบบสุริยะจักรวาลซึ่งก็เหมือนกับสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่าธรรมจักรก็คือการเหวี่ยงหมุนรอบตนเองและขณะที่โคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบมันต้องมีจุดศูนย์กลางของระบบเสมอครับในทุกๆสรรพสิ่งเช่นในสังคมมนุษย์เนี่ยก็จะต้องมีผู้นำถูกต้องไหมครับในทีมงานก็ต้องมีหัวหน้าทีมในบริษัทก็จะต้องมีผู้จัดการในห้างร้านก็ต้องมีเท่าแก่ไม่ว่าเท่าแก่เนี้ยหรือเท่าแก่นั่งก็ตามก็ต้องมีนะเพราะตรงนั้นก็คือศูนย์กลางของระบบที่ลูกน้องเอ่ยผู้ใต้บังคับบัญชาเอ่ยจะต้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวดองกันนะโดยอาศัยผู้นำของตนเองหัวหน้าตนเองหรือผู้จัดการของตนเองเป็นศูนย์กลางด้วยกันทั้งนั้นนั่นก็คือศูนย์กลางของระบบก็ไม่ต่างกันกับที่ผมได้เคยยกตัวอย่างไปแล้วว่าระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยาวนานมาได้เป็นล้านปีนี้แล้วก็โคจรอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบได้เนี่ยก็เพราะว่าดวงดาวเหล่านั้นเขาปฏิบัติตนตามกฎของธรรมชาติปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคือปฏิบัติอย่างไรล่ะคำตอบก็มีอยู่ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงในระบบสุริยะจักรวาลที่เป็นระบบเดียวกันนั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะโคจรอยู่ในวงโคจรของตัวเองแล้วก็โคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ในวงโคจรของตนเองที่รักษาระยะถี่ระยะห่างระหว่างวงโคจรของตนเองกับดาวเคราะห์ข้างเคียงเอาไว้ให้คงที่อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอและก็อย่างยั่งยืนด้วยก็นั่นหมายความว่าดาวแต่ละดวงก็จะต้องรับผิดชอบวงโคจรของตนเองนั่นเองไม่ไปล้ำเส้นไม่ไปออฟไซด์ดาวดวงอื่นและในขณะเดียวกันผมก็ยกมาเปรียบเทียบกับการเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ที่เหมือนกับการอยู่ในระบบเดียวกันบนโลกมนุษย์ของเราที่เรียกว่าดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเนี่ยครับถ้าท่านทั้งหลายเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเข้าใจกฎธรรมชาติตรงนี้และก็พยายามใช้สติปัญญาที่ตนเองมีอยู่ได้เรียนรู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันเราจะรักษาความถี่ห่างระหว่างกันเนี่ยที่เกาะกลุ่มหรือเกาะเกี่ยวกันเป็นสังคมเดียวประชาคมโลกเดียวกันอยู่เนี่ยเราจะทำอย่างไรที่เราจะไม่ออฟไซด์ไม่ล้ำเส้นซึ่งกันและกันโดยผมได้ถอดความหมายของคำว่าออฟไซด์หรือล้ำเส้นเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆว่าเราจะปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตอยู่หรือปฏิบัติตนในการทำงานอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ในระบบเดียวกันคำว่าระบบเดียวคือทีมเดียวกันองค์กรเดียวกันสังคมเดียวกันหน่วยงานเดียวกันแม้กระทั่งถ้าพูดถึงเรื่องภายในบ้านซึ่งเป็นสังคมย่อยสังคมเล็กๆก็คือในครอบครัวเดียวกันเนี่ยสามีภรรยานะพ่อแม่บุตรหลานบริวารว่านเครือทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันก็หมายถึงในระบบเดียวกันนั้นก็จะต้องเรียนรู้ที่จะทำตนเป็นคนประพฤติธรรมคือประพฤติตามกฎของธรรมชาติที่เราได้แลเห็นจากดวงดาวในระบบสุริยจักรวาลทั้งหลายเนี่ยครับเราก็จะต้องเอาเยี่ยงอย่างเอาเยี่ยงอย่างยังไงก็คือเราจะอยู่ร่วมกันยังไงล่ะ
พ่อแม่ผัวเมียลูกหลานบริวารว่านเครือเราจะอยู่ร่วมกันในครอบครัวเดียวกันอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขเราจะอยู่อย่างไรจึงจะเกิดความมีสันติสุขเกิดขึ้นความสงบสุขหรือความมีสันติสุขที่จะเกิดขึ้นภายในครัวเรือนของท่านระหว่างพ่อแม่สามีภรรยาบุตรหลานว่านเครือบริวารอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งในหลายๆพฤติกรรมหนึ่งในหลายๆความมีสำนึกที่มนุษย์ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันที่บอกว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันจะต้องระลึกจะต้องสังวรและจะต้องปฏิบัติหรือแสดงออกต่อกันให้ได้นั่นก็คือการที่ทุกๆคนทุกๆฝ่ายจะต้องเรียนรู้ว่าต่างคนต่างฝ่ายจะต้องไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันก้าวล่วงในที่นี้หมายถึงก้าวล่วงทางกายนะร่างกายนะครับทางการกระทำด้วยกายนะไม่ว่าจะเป็นวาจานี่ก็ถือว่าเป็นการกระทำทางกายเหมือนกันที่จะทำให้คนอื่นๆเขาเสียเส้นเสียศูนย์หรือเสียสมดุลไปในจิตใจคำว่าเสียสมดุลทางจิตใจก็คือไปทำลายความสุขสงบที่จิตใจเขาอยู่ในสภาวะปกติให้สูญเสียไปเช่นถ้าหากว่าเราไปล่วงเกินอะไรคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะครับไม่ให้เกียรติกันไม่แสดงความรักความเมตตาต่อกันนะแล้วกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อๆกันเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการล่วงเกินหรือก้าวล่วงอีกฝ่ายหนึ่งละฝ่ายที่ถูกก้าวล่วงจิตที่ยังสงบอยู่ดีนะมันก็จะถูกเงื่อนไขใหม่จากพฤติกรรมที่ถูกก้าวล่วงเนี่ยนะครับนะเป็นเหตุทำให้จิตใจของคนที่ถูกกระทำก้าวล่วงนั้นสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปในทางด้านลบคือสั่นสะเทือนไปในทางต่ำจิตของเราเนี่ยนะครับเวลามันอยู่ในสภาวะของความสุขสงบนั้นจิตมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงนะครับอันนี้พูดในเชิงวิทยาศาสตร์ให้ท่านฟังกันชัดๆเลยในภาวะที่จิตสุขสงบนั้นเหมือนกับจิตนิ่งน่ะความจริงแล้วมันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงมากครับสั่นสะเทือนจนดูเหมือนหนึ่งไม่สั่นสะเทือนเราก็รู้สึกว่าแหมมันเยียบเย็นแสนสุขอันวิเศษทีเดียวว่าคือยากที่จะอธิบายแต่พอมีสิ่งใดมากระทบกระทั่งจิตใจให้สั่นสะเทือนให้สั่นสะท้านไปด้วยคลื่นความถี่ต่ำอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตตกนะตกจากความสุขสงบที่มีอยู่ในสภาวะปกติพอมีอะไรมายั่วยุด้านลบทางจิตใจเข้าจิตก็ตกมันก็สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปในทางด้านลบขึ้นมาแทนอย่างนี้ก็คือความสุขสงบในจิตใจแต่เดิมก็จะหายไปแล้วก็จะมีอารมณ์ร้ายๆมีจิตใจที่สั่นไหวไปในทางลบเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้ครับแล้วนั่นก็คือการสั่นสะเทือนในจิตใจของมนุษย์เราที่มันเป็นด้านลบและทำลายความสุขสงบที่มีแต่เดิมเสียสิ้นนะโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการล่วงเกินซึ่งกันและกันในสังคมมนุษย์และไปทำลายความสงบอันเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ของมนุษย์คนอื่นเข้าๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันเลยและมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ขาดสติในต่างคนต่างฝ่ายก็ผลัดกันสร้างเงื่อนไขด้านลบเพื่อทำลายความสุขสงบในจิตใจของกันและกันได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นคำดำรัสหรือคำตรัสของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่ามนุษย์ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนขาดสติเป็นคนไร้สติหรือดำเนินชีวิตอยู่โดยตั้งอยู่ในความประมาทประมาทก็คือทำผิดพลาดต่อผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจและไปยั่วยวนเขาทำลายความสุขสงบในจิตใจของเขาด้วยการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเข้าไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยกายด้วยวาจานะส่วนด้วยจิตใจนั้นเจ้าตัวคนที่ถูกกระทำก็คงจะมองไม่เห็นก็ไม่รู้แต่ตัวเองที่เป็นคนทำก็คือมีความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีต่อคนอื่นนะคนทำนั่นรู้และเมื่อรู้แล้วก็นั่นแหละครับคือบาปกรรมเวรกรรมล่ะที่จะต้องรับผิดชอบเหมือนกันถึงแม้คนที่เรามีจิตใจที่ไม่ดีต่อเขาทัศนคติเป็นลบหรืออคติต่อเขาซึ่งเราก็ผิดบาปไปแล้วเนี่ยเรารู้ตัวเราครับเขาไม่รู้แต่เรารู้นะอันนั้นคือสิ่งสำคัญลักษณะนี้ก็คือประมาทหรือความประมาทอีกลักษณะหนึ่งก็คือดำเนินชีวิตอยู่เรื่อยเปื่อยใครยั่วให้ยิ้มฉันก็ยิ้มใครยั่วให้หลงฉันก็หลงใครยั่วให้โมโหฉันก็โมโหนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าดำเนินชีวิตด้วยการตั้งตนอยู่ในความประมาทเหมือนกันในความหมายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาทเพราะว่าไม่รั้งสติไม่ครองสติของตนไว้นะไม่มีสติไว้ไม่ตื่นรู้เลยว่าเขากำลังจะยั่วโมโหเราหรือกำลังยั่วโมโหแล้ว
นะเราก็จะได้ครองสติของเราเอาไว้เพื่อจะดูแลรักษาจิตใจหรือค้ำจุนสภาวะจิตของเราที่มันเป็นปกติสุขอยู่ดีๆหรือสงบสุขอยู่ดีๆไม่ให้มีสิ่งแวดล้อมใดๆมาเป็นเงื่อนไขทำให้เสียสมดุลไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการใช่ไหมนั่นก็คือการประมาทหรือการขาดสติดีๆนี่เองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราจะกล่าวถึงความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ที่จะต้องใช้สติปัญญาของสมองเนี่ยนะครับเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความสงบที่เรียกว่ามีสันติสุขให้ได้เนี่ยเราก็คงจะต้องอธิบายกันต่อไปอีกนะครับว่าความไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เราผู้ประเสริฐทั้งหลายที่เรียกว่าสัตว์ชั้นสูงหรือสัตว์ประเสริฐจะต้องเกิดปัญญาตรงนี้ให้ได้จะต้องเกิดสติทางวิญญาณตรงนี้ให้ได้เวลาท่านเป็นสัตว์สังคมต้องคบหาสมาคมกันกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะกับคนมากคนน้อยหรือกับคนคนเดียวที่เราจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวดองด้วยกับเขาก็ตามเราจะต้องมีหน้าที่เรียนรู้ให้ได้ตลอดเวลาว่าถ้าเราจะไม่ทำลายความสุขสงบของคนอื่นและเราจะประพฤติตนเป็นสัตว์สังคมที่ถูกต้องที่น่ายกย่องสรรเสริญและน่าเอาเยี่ยงอย่างแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เราย้ำอยู่ในวันนี้ก็คือเราจะต้องไม่ก้าวล่วงผู้อื่นเนี่ยเราจึงจะต้องเตือนสติตัวเองตลอดเวลาว่าสิ่งใดก็ตามที่เรากำลังนึกอยู่สิ่งใดก็ตามเรื่องใดก็ตามที่เรากำลังคิดอยู่หรือสิ่งใดเรื่องใดก็ตามที่เรากำลังจะประพฤติปฏิบัติหรือกระทำต่อคนอื่นเขาอยู่ถามตัวเองทุกครั้งหรือถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังก้าวล่วงผู้อื่นเขาอยู่หรือไม่ถ้าเรามีสติและถามตัวเองอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับความเป็นสัตว์สังคมที่น่ารักของตัวเราเองเนี่ยก็จะชัดเจนขึ้นในสายตาของคนอื่นครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเรารู้สติตลอดเวลาแล้วถามตัวเองตลอดเวลาว่าสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่เนี่ยมันกำลังล่วงเกินผู้อื่นอยู่หรือไม่เช่นกำลังคิดร้ายต่อผู้อื่นมองคนอื่นในแง่ร้ายนินทาเขานะแอบซุบซิบนินทาเขาหรือแอบวิพากษ์วิจารณ์เขาในทางที่เป็นลบหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ถามตัวเองซิว่านี่กำลังล่วงเกินเขาด้วยมโนกรรมก็คือด้วยการกระทำทางจิตใจใช่หรือไม่ถ้าใช่ท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมท่านต้องรู้เลยว่านี่คือผิดบาปเรียบร้อยแล้วเพราะการกระทำทางจิตของมนุษย์นั้นมันจะเกิดเป็นคลื่นความถี่นะของการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นของจิตและมันก็จะมีผลผลิตอันเกิดจากการสั่นสะเทือนของจิตเป็นผลกรรมเกิดขึ้นด้วยซึ่งเราจะเรียกมันว่าบุพกรรมแม่เหล็กนะเพราะคลื่นจิตหรือพลังงานจิตเนี่ยมันจะเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กมันมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าด้วยถ้าคลื่นจิตที่สั่นสะเทือนเป็นลบคือเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นวิตกกังวลเป็นลังเลสงสัยอะไรพันเนี่ยนะครับคลื่นจิตของเราก็จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านลบและยังแถมมีอนุภาคทางไฟฟ้าเป็นลบเป็นคุณสมบัติของคลื่นความถี่ของจิตที่เกิดขึ้นในมิติทางพลังงานที่สองตาของเรามองไม่เห็นแต่มันเกิดขึ้นจริงๆด้วยซ้ำไปนะครับไอ้รูปธรรมของคลื่นพลังจิตที่เราสั่นสะเทือนออกมาเป็นผลผลิตของจิตทำไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบเนี่ยครับเราถือว่ามันเป็นบุพกรรมแม่เหล็กทั้งนั้นคำว่าบุพกรรมเนี่ยในภาษาที่ท่านทั้งหลายคุ้นเคยท่านเรียกมันว่าวิบากกรรมนะฮะนั่นคือการมองในทางกายภาพแต่ผมเองผมจะชวนท่านมองในทางพลังงานซึ่งเป็นมิติของจิตที่ตาเปล่าของเรามองไม่เห็นหรอกครับแต่มันเป็นความสัตย์จริงและเป็นความจริงเป็นสิ่งที่เรียกว่าความลับเบื้องหลังมิติโลกนะเราเลยเรียกมันว่าบุพกรรมแม่เหล็กนะเราไม่เรียกว่าวิบากกรรมเพื่อจะให้ฟังและแตกต่างกันว่ามันคนละนัยยะคนละความหมายแต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเรากราบเรียนท่านอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราจึงต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์สังคมแล้วเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความผาสุกอย่างมีสันติสุขได้อย่างไรเหมือนอย่างโลกของเราทุกวันนี้ครับแม้กระทั่งประเทศไทยของเราเองเป็นคนไทยด้วยกันแท้เห็นไหมครับก็ยังลุกขึ้นมาทำร้ายกันเข่นฆ่ากันเป็นรายวันนะอย่างเรียกว่าน่าใจหายเพราะความใจร้ายที่ทำร้ายซึ่งกันและกันได้คนเราเนี่ยนะครับจะแบ่งความเป็นชาติแบ่งความเป็นศาสนาด้วยสีผิวด้วยระเบียบปฏิบัติด้วยพิธีกรรมด้วยวัฒนธรรมแบ่งได้ครับเพราะความเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นมายาที่บ่งบอกว่าแตกต่างก็ได้เช่นหญิงก็ต่างจากชายแล้วทั้งที่จริงๆแล้วจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในนั้นไม่มีเพศนะครับเพียงแต่ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นสัตว์มาเกิดเป็นผู้หญิงมาเกิดเป็นผู้ชายก็เพราะแต่ละจิตวิญญาณนั้น
รือแต่ละดวงจิตธรรมยานนั้นที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องทำในการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก่อนกับคนละสิ่งอย่างถ้าเรามีหน้าที่แตกต่างกันเราจะมีตัวตนรูปลักษณ์ที่เหมือนกันไปหมดคงจะเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรที่แตกต่างแปลกแยกกันออกไปมันมนุษย์จึงต้องรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปนะเขามีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของเขาไปถ้าต่างฝ่ายต่างคนไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันและไม่ล่วงเกินกันและกันแล้วปัญหาที่จะเกิดกับการขัดแย้งกันการกระทบกระทั่งกันการทะเลาะเบาะแว้งกันมันย่อมไม่มีก็เหมือนดาวแต่ละดวงในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยถ้าแต่ละดวงรักษาวงโคจรของตัวเองที่มีพิกัดตำแหน่งคงที่เอาไว้ได้ยังไงมันก็ไม่เฉียวชนกันยังไงมันก็ไม่ปะทะกันถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับมันมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันในองค์กรเดียวกันในครอบครัวเดียวกันหรือในโลกเดียวกันหรือในประเทศไทยเราด้วยกันเนี่ยครับถ้าต่างคนต่างสำนึกในหน้าที่ของกันและกันแล้วต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตนเองนั้นให้ดีที่สุดถ้ามีหน้าที่ต้องทำร่วมกันก็ต่างคนต่างต้องทำร่วมกันให้ดีที่สุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นปัญหาที่จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขัดแย้งกันรบราฆ่าฟันกันถึงขั้นเอาชีวิตหรือเอาเป็นเอาตายให้ถึงขั้นเลือดตกยางออกหรือเสียหายเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเห็นไหมครับเมื่อมันไม่เกิดขึ้นความมีสันติสุขหรือที่ท่านเรียกว่าความผาสุกเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและมันจึงจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ท่านผู้ฟังเห็นไหมครับถ้าเราต้องการจะอธิบายคำว่าสัตว์สังคมของมนุษย์ให้เห็นชัดเจนไปกว่านี้อีกนะครับเราก็อยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าการที่แต่ละคนเนี่ยไม่ควรล่วงเกินซึ่งกันและกันเพราะต้องเอาอย่างธรรมชาติถูกไหมสรรพสิ่งในธรรมชาตินั้นไม่มีการล่วงเกินซึ่งกันและกันเลยเขาสามารถจะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกหรือสร้างสันติสุขร่วมกันได้ไม่ว่าจะมีรูปลักษณ์แบบใดตัวตนแบบใดเขาจะมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรเขาก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ผมยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดครับเช้าวันไหนหรือเย็นย่ำวันใดก็ตามถ้าท่านผู้ฟังอยู่ในชนบทหรือในบ้านนอกนะครับถ้าท่านมีโอกาสในยามว่างลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดูครับวันดีนะคืนดีนะหรือเช้าดีเย็นดีก็ตามถ้าท่านโชคดีท่านอาจจะเห็นฝูงนกสักฝูงหนึ่งกำลังบินเป็นหมู่คณะอยู่บนท้องฟ้านะครับท่านลองสังเกตดูครับนั่นคือสังคมย่อยสังคมหนึ่งที่เป็นสัตว์ประจำโลกซะด้วยนะฮะที่ไม่มีสติปัญญาอันเกิดจากการใช้จิตปัญญาเหมือนกับมนุษย์ได้เขามีแต่จิตสัญชาตญาณท่านดูสิครับสัตว์เหล่านั้นถ้าพูดง่ายๆก็คือเขาไม่มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเท่ากับมนุษย์เลยเพราะเขาไม่มีจิตปัญญาให้ใช้สมองแต่เขามีแต่จิตสัญชาตญาณโดยอัตโนมัติที่ถูกกำหนดมาให้ตั้งแต่เขาเกิดมาเป็นนกนั่นแล้วเนี่ยนะครับท่านจะสังเกตเห็นได้ว่านกพวกนี้ครับเขาจะบินไปบนท้องฟ้าเป็นฝูงๆและท่านลองมองจนลับสายตาสิครับมีนกตัวไหนซุกซนบินแล้วเอาปีกไปตีกันกับนกตัวข้างเคียงที่กำลังบินอยู่แล้วตกลงมานอนตายแอ้งแม้งให้เราเห็นบ้างไม่มีนะครับไม่มีเลยใช่ไหมครับที่ไม่มีเป็นเพราะอะไรครับก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเพื่อจะเอากฎของธรรมชาติหรือสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณที่สัตว์ทั้งหลายแสดงให้เราเห็นนี่มาเป็นครูของเราเนี่ยถามว่านกเหล่านั้นเนี่ยเขาบินอยู่ร่วมกันเป็นฝูงได้ไม่ว่าฝูงเล็กหรือฝูงใหญ่ก็ตามทำไมเขาไปกันเป็นฝูงได้เวลาเลี้ยวก็เลี้ยวด้วยกันเวลาตรงไปก็ตรงด้วยกันเวลาโฉบลงต่ำเขาก็ลงต่ำด้วยกันนะแล้วก็มีตัวหัวโจกนำหน้าอยู่ตัวเดียวถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงครับนะที่เขาบินแล้วไม่มีโอกาสพลาดที่จะชนกันนะแล้วตกลงมาตายนะให้เสียประวัตินกให้เสียสัญชาตินกนะครับแต่มนุษย์เรานี่แปลกมากมีสติปัญญาพอทำงานร่วมกันเป็นทีมทีไรแล้วไม่ได้แล้วก็วงแตกทุกทีนะฮะแล้วที่วงแตกเป็นเพราะว่ามันต้องมีใครเป็นเหตุให้ใครสติแตกกันนั่นแหละครับการสติแตกในการอยู่ร่วมกันก็เป็นเพราะว่ามีการกระทบกระทั่งกันแล้วก็มาสอนกันว่านี่ไงลิ้นกับฟันยังกระทบกระทั่งกันได้เลยฉันและเธออยู่ในทีมเดียวกันอยู่ในองค์กรเดียวกันอยู่ในหมู่คณะเดียวกันเนี่ยจะไม่ให้ฉันนะกระทบกระทั่งกันกับเธอได้อย่างไรหรือว่าเธอกับฉันเป็นสามีภรรยากันอยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องอยู่ในครอบครัวเดียวกันโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันได้มันเป็นเรื่องธรรมดานะจริงครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่เรื่องธรรมชาตินะครับคำว่าธรรมดาก็คือธรรมดาของสัตว์มนุษย์ละครับอยู่รวมกันทีไรแล้วมีปัญหาทุกทีมากคนและมากความทุกทีนั่นคือธรรมดาของมนุษย์เพราะคนส่วนใหญ่ล้วนเป็นอย่างนั้นนะครับมันถ้าหากว่าเราจะยกระดับตัวของพวกเราเองที่จะให้เหนือธรรมดาเข้าสู่คำว่าธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมะ
ที่แท้จริงล่ะครับไม่เห็นจะยากเลยใช่ไหมถ้าเราใส่ใจนกทุกตัวที่มันบินอยู่ในฝูงเดียวกันอยู่อย่างสงบสุขได้ถึงปลายทางกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาไม่มีใครตายกลางทางเพราะเอาปีกไปตีกันหรือไปทะเลาะเบาะแว้งกันเขามีการมุ่งหน้าบินไปก็บินไปนะฮะแล้วก็ต่างคนต่างบินถามว่าเขาไม่ชนกันเพราะอะไรไม่ชนกันเป็นเพราะว่านกแต่ละตัวนั้นโดยเฉพาะนกตัวหน้าก็จะบินด้วยความเร็วสม่ำเสมอนะถ้าจะเลี้ยวซ้ายเขาก็เลี้ยวเขาจะเลี้ยวขวาเขาก็เลี้ยวจะโฉบขึ้นโฉบลงเขาก็ทำแบบนั้นไอ้นกตัวที่อยู่ใกล้นกตัวหน้าก็มีหน้าที่บินตามตัวหน้าเลี้ยวซ้ายเขาก็ซ้ายตัวหน้าเลี้ยวขวาเขาก็ขวาตัวหน้าโฉบลงเขาก็โฉบลงถูกไหมและเขาก็มีหน้าที่รักษาระยะห่างระหว่างตูดของตัวหน้ากับตัวเองให้คงที่อยู่เสมอไอ้นกตัวต่อมาที่เป็นนกอยู่ในแนวเดียวกับนกตัวที่2ก็มีทั้งซ้ายทั้งขวาของนกตัวที่2ถูกต้องไหมครับไอ้นกตัวที่2ที่กำลังตามจ่าฝูงคือนกตัวหน้าก็มีหน้าที่รักษาระยะห่างระหว่างตัวเองกับนกที่บินอยู่ทางซ้ายกับนกอีกตัวนึงที่บินอยู่ทางขวาของตัวเองเห็นไหมครับลักษณะเหมือนหัวแหลมๆเนี่ยนะฮะเวลาลากเส้นเนี่ยท่านนึกภาพออกเห็นไหมทั้ง3ตัวที่อยู่ข้างหลังก็จะมีหน้าที่รักษาระยะที่ห่างระหว่างกันเอาไว้ให้มั่นคงนกตัวต่อไปในแถวต่อไปที่อยู่ข้างหลังก็มีหน้าที่ไม่ต้องสนใจว่าตัวหน้ามันจะบินไปไหนตัวหน้าสุดนะครับมีหน้าที่อย่างเดียวคือรักษาระยะห่างระหว่างนกตัวของฉันที่เป็นนกตัวเนี้ยกับตัวที่อยู่รอบๆตัวข้างหน้าตัวข้างซ้ายตัวข้างขวาฉันมีหน้าที่รักษาระยะที่ห่างให้มั่นคงไว้ส่วนระยะห่างระหว่างตูดของฉันกับไอ้นกตัวหลังเป็นหน้าที่ของนกตัวหลังเขาจะต้องทำหน้าที่ไปอย่างนี้ครับถ้าต่างคนต่างรู้หน้าที่ต่างคนต่างมีสำนึกรับผิดชอบแล้วก็เรียนรู้ที่จะรักษาความคงเส้นคงวากันไว้ไม่ออฟไซด์ไม่ล้ำเส้นกันเอาไว้ได้เช่นนี้มนุษย์เองถ้าทำเรียนแบบนกได้นั่นก็คือการเข้าถึงกฎแห่งความเป็นธรรมชาติการทะเลาะเบาะแว้งกันการขัดแย้งกันการกระทบกระทั่งกันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะไม่มีใครก้าวล่วงใครนั่นเองครับมนุษย์เองยิ่งมีจิตใจมีอารมณ์มีความรู้สึกถ้าใครมาก้าวล่วงเราเสียหน่อยเดียวถือเป็นเงื่อนไขด้านลบเราจะชวนเคารพกันเสียแล้วหรือไม่งั้นก็เราก็มองว่าเขากำลังท้าเรารบเสียแล้วความมีสันติสุขหรือความสงบสุขในจิตใจและความมีสันติสุขในสังคมระหว่างเรากับคนอื่นๆมันจะสูญสลายหายไปโดยเฉียบพลันทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นสัตว์สังคมคือสัตว์ที่ต้องเรียนรู้กฎธรรมชาติว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรโดยไม่ก้าวล่วงซึ่งกัน

เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของการเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์และก็เปรียบเทียบกับกฎของธรรมชาติซึ่งเราได้รับจากความรู้ที่เราได้สังเกตสรรพสิ่งที่โคจรกันอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยนะครับว่าการที่ระบบสุริยะจักรวาลของเรามีความสมดุลกันอยู่ในระบบนั้นดาวแต่ละดวงเนี่ยเขามีบุคลิกลักษณะอย่างไรเขามีหน้าที่ในการปฏิบัติตนต่อกันอย่างไรระบบสุริยะจักรวาลของเราจึงดำรงอยู่ได้อย่างสืบเนื่องยาวนานมานานนับล้านปีนะแต่สำหรับมนุษย์เราเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสัตว์สังคมเหมือนกันก็ต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเช่นเดียวกันและถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ความสงบหรือความมีสันติสุขที่เรียกว่าความสมดุลกันก็จะเกิดขึ้นในหมู่คณะของมนุษย์นะครับเราก็จึงได้กล่าวไว้ในตอนที่แล้วว่าถ้ามนุษย์เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นร่วมกันแล้วการเรียนแบบธรรมชาติอันเกิดจากการเรียนรู้กฎธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์จะต้องไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันเช่นไม่ก้าวล่วงกันด้วยกายด้วยการกระทำทางกายไม่ก้าวล่วงกันด้วยการกระทำทางวาจาเช่นการเน็บแนมด่าว่าให้เสียหายการนินทาว่าร้ายอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ต้องไม่ก้าวล่วงกันทางด้านจิต

ใจด้วยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นคนสองมิติทีนี้เราก็สงสัยว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมและเป็นสัตว์ประเสริฐคือมีสติปัญญาสูงมากแต่เราสู้ระบบสุริยะจักรวาลที่ไม่มีปัญญาไม่มีอะไรไม่ได้คำว่าจิตสัญชาตญาณของดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วเคลื่อนไหลไปเป็นระบบเดียวกันเขาก็ไม่มีจิตสัญชาตญาณเหมือนสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประจำโลกเลยด้วยซ้ำเขาก็ยังรักษาความเป็นระบบเดียวกันได้อย่างยั่งยืนยาวนานเป็นล้านปีแต่ไงมนุษย์เราเนี่ยนะครับพอมากกว่า2คนขึ้นไปแล้วเราก็ชักเริ่มมีปัญหาแล้วครับมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องมีทะเลาะเบาะแว้งกันเดี๋ยวก็ต้องมีขัดแย้งกันเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหากันไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งทั้งที่แต่ละคนก็มีสติปัญญาอันสูงส่งทั้งที่แต่ละคนก็ไม่ได้อาศัยสัญชาตญาณเหมือนสัตว์ประจำโลกเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆในการอยู่ร่วมกันเลยแม้แต่น้อยอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่แปลกมากเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆเลยแต่เป็นมหัศจรรย์ในทางลบนะครับว่าเอ๊มนุษย์เราเนี่ยมีสติปัญญาแล้วไงไม่รู้จักใช้เพื่ออะไรก็ใช้เพื่อเรียนรู้ว่าทำอย่างไรที่ตนเองจะไม่ก้าวล่วงผู้อื่นเมื่อไม่ก้าวล่วงผู้อื่นแล้วมันก็จะไม่ไปทำลายความสมดุลกันของตนเองกับผู้อื่นและเมื่อไม่สมดุลขึ้นมาเมื่อไหร่สิ่งแรกที่สำคัญก็คือสภาวะจิตที่เป็นสุขภาวะก็จะกลายเป็นทุกขภาวะคือหาความสุขในจิตใจไม่ได้เลยเนื่องจากว่ามีคนอื่นเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขหรือคนอื่นหาสุขภาวะในจิตใจเขาไม่ได้เลยเพราะเขามีเรานั่นแหละตัวเราเองนี่แหละซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเขาเป็นเงื่อนไขด้านลบและหยิบยื่นงานเงื่อนไขด้านลบนั้นให้กับเขามันก็เลยเป็นการก้าวล่วงเขาไปทำลายความสุขสงบความสมดุลกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าผมพูดอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะฟังออกจะเป็นวิทยาศาสตร์ไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังยืนยันกับท่านผู้ฟังว่าถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วรักที่จะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมให้ลงตัวเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ที่จะรักษาระยะห่างระหว่างกันไม่ก้าวล่วงไม่ล้ำเส้นกันเอาไว้ให้เหมือนนกฝูงหนึ่งซึ่งบินอยู่บนท้องฟ้าที่เรากล่าวอ้างมาเป็นตัวอย่างให้ท่านได้รับรู้รับฟังนั้นนะเป็นสำคัญหรือจะเอาระบบสุริยะจักรวาลมาเป็นตัวตั้งมาเป็นแบบอย่างก็ย่อมได้ที่เขาดำรงระบบเดียวกันมาเป็นล้านปีและตัวเราเองก็ได้อาศัยมาเกิดบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเนี้ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในจำนวน9ดวงที่โคจรอยู่เป็นพวงอยู่เป็นระบบเดียวกันนั่นเองใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับแต่สิ่งที่ผมกำลังตั้งใจจะชี้ชวนให้ท่านผู้ฟังได้ขบคิดก็คือการที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปวารณาตนว่าจะเป็นผู้ครองศีลนะครับครองศีลก็คือการละเว้นไม่ปฏิบัติในสิ่งไม่ควรประพฤติปฏิบัตินั่นเองซึ่งสมเด็จพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้ในศีล5ประการใช่ไหมครับท่านผู้ฟังลองสังเกตดูครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5ที่เป็นบทบัญญัติของศีลเนี่ยมันก็คือการที่มนุษย์เราเนี่ยจะต้องละเว้นการประพฤติผิดในทั้ง5ประการนั้นนะครับถ้าใครประพฤติผิดใน5ประการนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังเข้าใจได้ทันทีใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นการก้าวล่วงกันและกันในหมู่สังคมมนุษย์ด้วยกันทันทีและถ้าเป็นการก้าวล่วงกันเมื่อไหร่ความวิบัติเสียหายก็จะเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์อย่างน้อยๆจิตก็จะวิบัติหรือวิปริตนะครับแล้วก็จะเสียไปจากความสมดุลที่มีอยู่แต่เดิมความมีสุขที่อยู่ร่วมกันมันก็จะเลือนหายไปกลายเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่เข้ามาแทนที่นั่นคือรางวัลที่มนุษย์จะได้รับถ้าก้าวล่วงกันรางวัลที่มนุษย์จะได้รับที่ถูกกำกับหรือกำหนดเอาไว้ก็คือความทุกข์ความทุกข์ก็คือมาถึงความโกรธความโลภความหลงนะความงมงายสับสนความสงสัยอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือผลกรรมที่เป็นรางวัลที่มนุษย์แต่ละคนจะได้รับถูกไหมครับเนี่ยตรงนี้คือสิ่งสำคัญเราลองมาดูศีลข้อ1สิครับศีลข้อที่1ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ให้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์และมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศาสนิกชนที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะฮะได้หยิบฉวยเอามาประพฤติปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะให้มนุษย์เราเนี่ยนะฮะ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขเพื่อจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในความเป็นสัตว์สังคมพระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติข้อหนึ่งก็คือห้ามปานาติบาตคือห้ามก้าวล่วงด้วยกายทางกายนะทางวาจาทางจิตใจแก่กันและกันในลักษณะของการเบียดเบียนการเบียดเบียนก็หมายถึงการเอาเปรียบการกักขังหน่วงเหนียวการทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันหรือการคิดร้ายหมายชีวิตซึ่งกันและกันนั่นก็คือเงื่อนไขที่จะไปก้าวล่วงคนอื่นนะฮะก้าวล่วงความมีชีวิตอยู่ของคนอื่นก้าวล่วงการเป็นสรรพสิ่งหนึ่งของคนอื่นนะหรือว่าก้าวล่วงหน้าที่ของคนอื่นๆเป็นการละเมิดด้วยกันทั้งสิ้นถ้าหากว่าผู้ใดถูกละเมิดแน่นอนครับผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำการละเมิดของผู้อื่นคือความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจก็คือความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจความโกรธแค้นความขุ่นเคืองใจความโศกเศร้าในหัวใจความระทดใจความปวดร้าวในจิตใจอะไรต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งมันไม่ใช่ความสงบที่มีอยู่แต่เดิมเพราะฉะนั้นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากการถูกล่วงเกินคือการปานาติบาตก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคำว่าสัตว์ในที่นี้ก็คือสัตว์ชั้นสูงหมายถึงมนุษย์ด้วยนะครับสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็คือสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะนั้นถ้าไปทำอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการล่วงเกินร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเขาครับไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ล้วนมีจิตวิญญาณเป็นของตัวเองทั้งนั้นนะเป็นจิตวิญญาณก็คือตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในมันถ้าหากว่าเราไปทำร้ายร่างกายเขาฆ่าเขากักขังหน่วงเหนียวเขาทำผิดคิดร้ายต่อเขานั่นก็หมายความว่าเราได้กระทำต่อกายสังขารของเขาได้กระทำต่อจิตใจของเขาที่เราทดโหดหูหรือโกรธเกลียดเคียดแค้นเราและกระทำต่อจิตวิญญาณของเขาด้วยเพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณของเขาคือเจ้าของกายสังขารนั้นรูปธรรมนั้นตัวจริงครับมันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีบ้านหลังนึงแล้วเราให้คนรับใช้เป็นคนเฝ้าบ้านใครมาทำร้ายบ้านเราใครมาทำลายบ้านเรานั่นหมายความว่าคนที่จะเดือดร้อนก็คือตัวเจ้าของบ้านและผู้ดูแลบ้านถูกต้องไหมครับผู้ดูแลบ้านก็คือคนรับใช้ที่เฝ้าบ้านก็เดือดร้อนเพราะเราหรือใครก็แล้วแต่มาทำร้ายบ้านที่เขาดูแลอยู่และแน่นอนคนที่จะเจ็บปวดเสียใจและเสียหายมากที่สุดคือเจ้าของบ้านตัวจริงเนี่ยใช่ไหมก็คือการไปทำลายบ้านเขาให้บ้านเขาพังทำให้บ้านเขาชำรุดเสียหายนั่นก็คือการทำลายบ้านของเจ้าของบ้านมันเมื่อจิตวิญญาณเป็นเจ้าของบ้านก็คือเจ้าของกายสังขารนี้ที่เป็นตัวจริงเราทำร้ายกายสังขารของจิตวิญญาณของเขาจิตวิญญาณของเขาก็ย่อมเศร้าใจเสียใจและปวดร้าวถูกไหมครับก็คือการเสียสมดุลไปทางจิตวิญญาณและก่อนที่จะถึงจิตวิญญาณของเขาคนที่ดูแลบ้านดูแลร่างกายนี้ก็คือจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบก็จะพลอยกระทบกระทั่งกระทบกระเทือนจนเสียสมดุลไปทางอารมณ์รู้สึกเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกด้านลบเกิดขึ้นความมีสันติสุขอันเกิดจากความสงบของจิตแต่เดิมก็สูญสลายหายไปซะอีกแล้วอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็คือการสอนไม่ให้มนุษย์เราก้าวล่วงทางกายในการที่จะทำร้ายร่างกายเอาชีวิตเอาผลประโยชน์หรือเอาอะไรต่อมิอะไรจากกันในอันที่จะทำลายความสงบสมดุลในจิตใจของกันและกันนั่นเองคนก็เสียสมดุลได้สัตว์ทั้งหลายที่ถูกเราเบียดเบียนรังแกเขาก็เสียสมดุลได้เช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับหรือในศีลข้ออื่นอย่างเช่นการลักทรัพย์ของคนอื่นที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นข้อห้ามหรือข้อพึงสังวรให้ละวางละเว้นนั่นนะการที่เราไปลักขโมยของรักของหวงของคนอื่นคือไปหยิบเอาเขามาโดยที่เขาไม่ได้ยื่นให้หยิบเอาเขามาโดยพละการหยิบด้วยความอยากได้อยากเอาแล้วก็ถืออำนาจบาดใหญ่หยิบเอาเขามาก็คือข่มขืนจิตใจเขาหรือไม่ได้ข่มขืนจิตใจครับแต่ลักไม่ให้เขารู้นะครับโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตไอ้ตรงนี้มันก็เป็นผิดบาปเหมือนกันถามว่าผิดบาปตรงไหนมันเพราะว่าไปออฟไซด์เขาใช่ไหมครับไปล้ำเส้นของเขาก็คือไปอยากได้ใครมีในสรรพสิ่งที่เป็นของเขาที่ไม่ใช่ของเราและถ้าเป็นของเขาแล้วเขาอนุญาตยอมยกให้เราด้วยสัจจะวาจาว่าเขายกให้เรานะอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาถือว่าเราไม่ได้ก้าวล่วงเขา
มันการก้าวล่วงในทรัพย์สินของเขาเนี่ยการล่วงเกินในทรัพย์สินของเขาแล้วหมายปองจ้องเอามาเป็นของเราแค่เห็นของเขาแล้วอยากได้จนตัวสั่นอันนี้ก็เราก็ก้าวล่วงเขาด้วยจิตใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม้มือไม่ไปคว้าหยิบฉวยเอามาแบบฉกชิงวิ่งราวหรือจี้ปล้นเขาเอาก็ตามแต่ถ้าใจเราอยากได้ของเขาแล้วนะอยากได้ของเขาโดยที่เป็นความรู้สึกในจิตใจที่เกิดความอยากขึ้นมาได้โดยพละการความผิดบาปในจิตใจของเรามันก็บังเกิดขึ้นแล้วเพราะจิตของเรามันสั่นสะเทือนไปในทางตกต่ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันตรงนี้คือสิ่งที่ควรระวังแม้กระทั่งนะศีลข้อต่อมาที่บอกว่าห้ามประพฤติผิดในกามคำว่าประพฤติผิดในกามก็คือการล่วงละเมิดลูกเมียของคนอื่นสามีของคนอื่นของคนอื่นที่เขามีเจ้าของแล้วนะครับหรือลูกสาวเขาที่ยังอยู่ในการดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นเราไปจ้องย่องแล้วไปหยิบฉวยคว้าลูกสาวเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ไม่ได้ไปขออนุญาตจากพ่อจากแม่ของเขาหรือก่อนวัยของเขาที่จะถึงวัยอันควรที่เรียกว่าชิงสุกก่อนหามอะไรต่างๆเหล่านั้นทำไมถึงต้องผิดบาปทำไมถึงต้องไปตกนรกก็เพราะอะไรเพราะทำผิดกฎธรรมชาติไปล่วงเกินคนอื่นเขาเหมือนกันการลักทรัพย์กับการลักลูกเมียเขาจริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันนะครับลูกเมียเขาก็เป็นทรัพย์สินของเขาเหมือนกันแต่เป็นทรัพยากรบุคคลถูกไหมครับเนี่ยถ้าจะพูดให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ให้มันทันสมัยเนี่ยนั่นก็คือการห้ามใน3ประการละไม่ให้ไปกระทำการก้าวล่วงของคนอื่นนะถ้าเป็นทรัพย์สินเงินทองก็เป็นของคนอื่นสมบัติของคนอื่นถ้าเป็นลูกเมียของคนอื่นสามีของคนอื่นก็เป็นทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์เหมือนกันแต่เดินได้ดิ้นได้นะฮะของคนอื่นเขาก็ยอมรักยอมหวงเวลาเราไปหยิบฉวยไขว่คว้าเข้ามาไปเบียดบังเข้ามาไปข่มขืนเข้ามาข่มเหงเข้ามาล่อลวงเข้ามาหลอกล่อเข้ามาซึ่งอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของเพศนะเรื่องของชายหญิงเนี่ยเรื่องของชู้สาวเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการประพฤติผิดเป็นการล่วงเกินในกามนะก็ผิดบาปแล้วผิดบาปตรงที่ว่าล่วงเกินไงใช่ไหมเขาเรียกว่าล้ำเส้นหรือก้าวล่วงผมพูดถึงเรื่องกฎของระบบสุริยะจักรวาลหรือในสากลจักรวาลเนี่ยนะฮะไม่มีรูปธรรมใดที่เป็นดาวแล้วอยู่โดดเดียวๆต้องอยู่กันเป็นระบบทั้งนั้นนะครับเนี่ยแล้วอยู่แล้วเขาไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันนั่นคือกฎธรรมชาติมันก็เลยยกตัวอย่างในความเป็นมนุษย์ว่าพระพุทธศาสนาของเราองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงบัญญัติศีลเอาไว้นะ5ข้อเนี่ยเห็นชัดแล้ว3ใช่ไหมครับอย่างต่อมาก็คือการพูดปดการพูดเท็จถามว่าการพูดปดคนอื่นถ้าเขาอื่นคนอื่นเขาจับได้เนี่ยเขาเป็นทุกข์ไหมเขาต้องโกรธครับการโกรธก็คือการที่มีจิตที่ไม่สงบจิตมันโกรธก็แปลว่าจิตไม่พึงพอใจจิตมันสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำคือความโกรธใจเต้นตุบตับตุบตับตุบตับที่เราเรียกว่าใจเต้นแรงนะครับเพราะโกรธมากโกรธตรงไหนโกรธตรงที่มันเสือกหลอกเราเนี่ยมันเสือกมูสาแปลว่าหลอกเราโกหกเรานั่นเน็บแนมเรานะใช้วาจาล่วงเกินนะมันการก้าวล่วงด้วยวาจาก็คือข้อมูสาเนี่ยเป็นการก้าวล่วงผู้อื่นย่อมทำให้ผู้อื่นไม่มีความสงบสุขในจิตใจก็นี่ก็คือการทำผิดกฎธรรมชาติอีกข้อหนึ่งแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงพระปรีชามากก็เลยบัญญัติกฎข้อนี้ไว้ที่เราเรียกว่าศีลนะเห็นไหมมันการที่เราท่องศีลและพยายามถือแต่ถือโดยไม่เข้าใจถือโดยไร้จิตสำนึกเนี่ยบางครั้งถือมันก็เหมือนไม่ถือแล้วเราก็จะคอยท่องคอยจำแล้วก็พลั้งเผลอกันอยู่ตลอดแต่ถ้าเรารู้ว่าห้ามก้าวล่วงผู้ใดนั่นคือการเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วเผลอๆเราปฏิบัติได้มากกว่า5ข้อที่เราถือเป็นศีลซะอีกนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราปฏิบัติด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงของเราไม่ใช่ปฏิบัติเพราะความโง่เขลาตรงที่ใครบอกให้เราเชื่อแล้วเห็นว่าดีเราก็เลยเชื่อตามแต่อธิบายไม่ได้หรือปฏิบัติตามด้วยความงมงายเพราะเชื่อว่าถ้าผิดศีลทั้ง5ข้อนี้เดี๋ยวต้องตกนรกแล้วก็กลัวที่จะตกนรกกลัวความผิดบาปก็เลยทำก็คือถือศีล5ครองศีล5แต่บางทีก็มีผ่าศีลคือศีลแตกเหมือนกันเพราะบางทีไม่รู้เท่าทันจิตใจของตนเองแต่ถ้าเราเข้าใจด้วยจิตสำนึกว่าไม่ว่าจะทำพฤติกรรมใดก็ตามถ้าหากว่าเราล่วงเกินผู้อื่นหรือก้าวล่วงผู้ใดไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ก็ตามเนี่ยถือเป็นการผิดบาปทั้งสิ้นแล้วก็นั่นแหละครับท่านได้เข้าถึงซึ่งการเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงแล้วเห็นไหมฮะมันการพูดปดหลอกลวงเอาเปรียบเน็บแนมคนอื่นนั่นก็คือการทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาเป็นการล่วงเกินผู้อื่นด้วยปากด้วยคำพูดเนี่ยมันความผิดบาปก็ผิดอยู่ที่ปากและผิดบาปอยู่ที่จิตใจของเราถูกต้องไหมฮะเพราะจิตมันคิดล่วงเกินเขามันก็เลยพูดออกมาด้วยปากโกหกพกลมเขาอะไรต่างๆเหล่านี้มัน
ถ้าเราจะเป็นคนที่มีศีลธรรมเราต้องไม่พูดโกหกก็คือต้องมีสัจจะมีสัจจะแปลว่าพูดจริงทำจริงพูดคำไหนเป็นคำนั้นสิ่งใดที่ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้แล้วก็อวดรู้อย่างนี้ก็มุสาเหมือนกันหรือรู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งแล้วก็ไปพยายามเที่ยวอธิบายให้คนอื่นเขาฟังแล้วก็บางทีก็ผสมผสานความคิดเห็นของตัวเองตะแบงปนเข้าไปบ้างอย่างนี้ก็เป็นความผิดบาปเหมือนกันเพราะเป็นการทำผิดบาปคือการมุสาทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเห็นไหมครับมันคนที่พูดมากๆเดี๋ยวบางทีต้องระวังเหมือนกันอย่างผมเนี่ยกล่าวธรรมะให้ท่านฟังอยู่มาเป็นประจำต้องพูดมากครับถ้าพูดน้อยคนฟังก็จะได้ประโยชน์น้อยใช่ไหมมันคนที่พูดมากเนี่ยถ้ารู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งไม่เข้าใจจริงไม่เข้าใจแจ้งโอกาสจะพูดผิดโดยที่จิตไม่ได้ตั้งใจคือเผลอไปเพราะพูดมากเนี่ยโอกาสพลาดจะมีสูงหรือบางทีเหมือนรู้มากแต่แท้จริงแล้วไม่รู้นะรู้ผิดรู้ถูกแล้วมาสอนคนอื่นต่อมาเป็นครูคนอื่นต่ออันนี้ก็ผิดบาปเหมือนกันถ้าในทางของธรรมะที่เป็นเมตาฟิสิกส์คือเป็นอภิปรัชญาบอกว่าถ้าผู้ใดสอนธรรมะผิดให้คนอื่นเข้าใจผิดและหลงผิดสอนได้รู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งแล้วก็ไปพยายามสอนเขาแบบผิดถูกๆแล้วตั้งตนเป็นเหมือนกับพระศาสดาซะเองนะโดยที่คนอื่นเขาฟังแล้วรู้ว่ามันผิดแต่ก็ยังดันทะลึ่งตะแบงที่สอนผิดๆอย่างนี้เขาบอกว่าตายไปแล้วก็ต้องตกนรกขุมที่13ข้อหาก็คือเป็นการใช้คำพูดเพื่อสอนคนอื่นเป็นครูของคนอื่นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและทำให้คนอื่นก็หลงผิดเข้าใจผิดทำให้คนอื่นก็เสียหายนี่ก็คือความผิดบาปนะต้องไปแก้ไขจริตต้องไปดัดสันดานของจิตวิญญาณของตัวเองในนรกนั่นก็คือโรงซ่อมจิตวิญญาณซึ่งผมเคยบอกผ่านทางรายการนี้ไปแล้วใช่ไหมก็ต้องไปเสียเวลาซ่อมแซมจิตวิญญาณตัวเองที่หลงมิติอยู่ในนรกนะที่หลงมิติเพราะจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเนี่ยแหละครับมันดันนำพาให้ปากเสียหรือปากพาจนนี่แหละนั่นก็เลยเกิดความผิดบาปเกิดขึ้นข้อสุดท้ายของศีลถ้าจำไม่ผิดนะครับนั่นก็คือการให้ละเว้นของมึนเมาของมึนเมานี่ไม่ได้หมายถึงของดองหรือผักดองก็กินไม่ได้นะผักดองผักกาดดองอย่างเงี้ยเรากินได้นะรสชาติอร่อยแต่อย่ากินมากเดี๋ยวท้องอืดท้องเสียก็เท่านั้นนะครับนะเพียงแต่ว่าไอ้ของหมักดองเนี่ยหมายถึงพวกเหล้าพวกที่มีแอลกอฮอล์พวกที่ดื่มแล้วทำลายความมีสติของตนเองพวกที่ดื่มแล้วทำลายระบบประสาทระบบสมองที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาของตัวเราเองและเมื่อทำลายตัวเองแล้วนั่นก็คือการล่วงเกินตัวเองใช่ไหมครับถามว่าจิตปัจจุบันของเราเนี่ยไอตัวอยากเสพยาเสพติดน่ะเสพเหล้าเสพกัญชาเสพฟินเสพเฮโรอีนเสพอะไรก็แล้วแต่นะแม้กระทั่งคาเฟอีนของกาแฟนี่ก็ถือว่าเสพเพราะว่ากาแฟก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะตัวคาเฟอีนนั่นแหละกลัวตัวทำลายระบบประสาทของมนุษย์เราทำลายสมองให้เสื่อมแล้วก็จะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมและทำให้ขาดสติง่ายคือความมีความอดทนทางอารมณ์ค่อนข้างต่ำใครยั่วโมโหแล้วจะสติแตกเลยควบคุมอารมณ์ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไม่ได้อันนี้เป็นผลมาจากการดื่มกาแฟอย่างต่อเนื่องและดื่มมากๆดื่มแรงๆด้วยแล้วก็เป็นโรคหัวใจบ้างละเป็นโรคกระเพาะอาหารลำไส้เป็นแผลบ้างละก็เป็นผลมาจากคาเฟอีนหรือฤทธิ์ของกาแฟทั้งนั้นลองวิจัยกันดูสิครับนะท่านผู้ฟังครับไอ้เครื่องดองของเมาทั้งหลายคือเสพแล้วทำให้สมองเสื่อมเสพแล้วทำให้จิตตัวเองเสื่อมทรามเนี่ยขับรถก็ไม่ได้เห็นไหมครับเขาบอกเมาห้ามขับเนี่ยใช่ไหมเพราะอะไรก็นั่นคือการทำลายความสมดุลของตนเองเห็นไหมล่ะครับกฎของจักรวาลก็คือว่าถ้าเราไม่ทำลายความสมดุลของคนอื่นแล้วเนี่ยยังไม่พอนะต้องไม่ทำลายความสมดุลของตัวเองด้วยถ้าตัวเองไม่สมดุลมันจะทำให้ทั้งระบบไม่สมดุลด้วยเช่นถ้าโลกเราเนี่ยเกิดเวียงหมุนวันหนึ่งช้ากว่า24ชั่วโมงต่อรอบดันหมุนเป็น26ชั่วโมงต่อรอบการหมุนช้าลงอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้แกนหมุนของโลกเราแกว่งไปแกว่งมาถูกต้องไหมฮะถ้าควันแกว่งไปแกว่งมาใครจะไปคิดบ้างแล้วว่าวงโคจรของโลกเรารอบดวงอาทิตย์เนี่ยที่มีวงโคจรของดาวเคราะห์ดวงอื่นที่อยู่ข้างเคียงคอยรักษาที่ห่างระหว่างเราไปด้วยถ้าเราแกว่งผิดปกตินะการวงโคจรก็จะผิดปกติไปด้วยมันก็จะพลอยทำให้ดาวเคราะห์ข้างเคียงพลอยต้องเดือดร้อนไปด้วยใช่ไหมและถ้ามันปรับตัวไม่ได้ลงตัวกับเราไม่ดีการเฉียวชนการปะทะกันก็จะเกิดขึ้นอันเนี้ยคือความเสียหายอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วถ้าตัวเราเป็นคนไม่สมดุลคำว่าไม่สมดุลแปลว่าอารมณ์เสียนะครับใครที่อยู่ใกล้ตัวเราก็เหมือนกับดาวเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราในวงโคจรใกล้กันเดือดร้อนไหมครับเดือดร้อนครับเพราะว่าถ้าเราอารมณ์ไม่ดีเนี่ยคนอยู่ใกล้ตัวเราเดือดร้อนก่อนเพื่อนนะจริงไหมครับจะกลายเป็นที่ระบายอารมณ์ของเราไปทันที
ขาจะได้รับผลกระทบทางอารมณ์ไปจากเราด้วยเสมอและในขณะเดียวกันถ้าเราอยู่ใกล้กับคนอารมณ์ไม่ดีเมื่อไหร่เรารู้ตัวทันทีว่าเราต้องรีบลี้ให้ไกลๆเราไม่อยากอยู่ใกล้แล้วมันการลี้ไกลๆก็เหมือนกับการที่วงโคจรของดาวเคราะห์ข้างเคียงในระบบเดียวกันนั่นจะต้องถูกผลักถูกไสให้มันกระเด็นกระดอนห่างกันออกไปมันก็จะเป็นการทำลายความสมดุลของระบบไปถูกไหมมันความสมดุลของระบบในจิตใจของมนุษย์เราและในสังคมของมนุษย์เราซึ่งเป็น2มิติควบคู่กันนั้นเป็นสิ่งสำคัญอันยิ่งใหญ่จริงๆครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราเราต้องสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราให้ได้ซิก่อนไม่งั้นคนใกล้ตัวเราที่อยู่ในระบบเดียวกันกับเราเช่นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันในทีมงานเดียวกันในประเทศชาติเดียวกันหรือในโลกใบเดียวกันเนี่ยมันจะพลอยวุ่นวายสับสนไปหมดเหมือนอย่างที่ท่านเห็นมันเกิดขึ้นรุนแรงเรื่อยๆจนในปัจจุบันนี้ไงล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับเราคุยกันถึงเรื่องของธรรมะที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจะสามารถเรียนรู้ธรรมะชั้นสูงสุดได้โดยการพิจารณาธรรมชาติที่อยู่แวดล้อมของเรานะฮะซึ่งเราพูดติดต่อกันมาต่อเนื่องหลายตอนละตอนนี้ครั้งนี้เห็นทีจะต้องพูดถึงเรื่องของกฎของธรรมชาติที่สัตว์มนุษย์หรือสัตว์สังคมอย่างมนุษย์เราเนี่ยจะต้องเรียนแบบเพื่อที่จะเรียนแบบเอามาใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันกันต่อไปอีกตอนหนึ่งแล้วล่ะครับเพราะว่าที่เราคุยกันมาที่สนทนากันมายังมิถึงจุดสูงสุดที่ผมได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราจะเชิญชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้ได้มาเรียนรู้ในการเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาของตนเองในการเข้าถึงกฎของธรรมชาติแล้วก็นำเอาความรู้ที่ท่านเข้าถึงด้วยตัวของท่านเองนั้นมาประพฤติปฏิบัติให้ได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นความสนุกสนานในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเราเองได้โดยที่ความภาคภูมิใจนั้นมันจะได้มาจากการสอนตนเองโดยอาศัยสติปัญญาของตัวเราเองหรือของตัวท่านเองนั่นเองครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพียงแค่ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนวทางสร้างแนวคิดเพื่อที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของท่านให้สามารถรู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้เรียนรู้รู้ที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีๆใดๆตามกฎของธรรมชาตินั้นๆได้ด้วยตัวของท่านเองนั่นเองนั่นคือความภาคภูมิใจที่ท่านทั้งหลายจะได้รับนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเรียนรู้กฎธรรมชาติเอามาจากธรรมชาติมันก็ไม่ต่างกันกับการเรียนรู้ธรรมะที่พระศาสดาแต่ละพระองค์ได้ทรงเมตตาสื่อสอนและก็สั่งสอนสืบทอดกันมาเป็นมรดกทางธรรมะเป็นมรดกทางจิตใจให้แก่ชาวโลกทั้งหลายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเราสามารถเรียนรู้ได้ธรรมชาติด้วยตัวเองได้นั่นเท่ากับว่าเราจะสามารถเข้าถึงธรรมะที่เป็นธรรมชาติได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าการที่เราจะท่องจำหรือนำที่คนอื่นเขาสอนเอามาปฏิบัติอยู่ด้านเดียวซึ่งจริงๆก็ดีอยู่แล้วแต่จะให้ดีมากแจ๋วมากขึ้นไปกว่าเดิมนั้นการค้นคว้าเสาะแสวงหาข้อธรรมะเอามาจากธรรมชาติแล้วมาเสริมเพิ่มเติมเต็มกับวัตรปฏิบัติของตนเองในชีวิตประจำวันให้มันแน่นขึ้นให้มันถูกต้องมากขึ้นให้มันละเอียดละออหรือแยบยลมากขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีมิใช่น้อยเลยถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเรื่องที่เราจะกล่าวถึงกันในวันนี้ก็เลยจะกล่าวถึงเรื่องของกฎธรรมชาติในเรื่องเดิมๆอีกแต่ว่ามันยังมีบางแง่มุมที่เราจะต้องกล่าวถึงถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านและในสังคมของท่านได้อย่างมากมายเหลือขนานับเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับถามว่าสิ่งที่เราค้างคาไว้และยังไม่ได้กล่าวถึงนั่นคือสิ่งใดครับสิ่งที่เราค้างคาไว้และยังไม่ได้กล่าวถึงก็เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติที่เราได้มาจากบนท้องฟ้าในระบบสุริยะจักรวาลของเรานี่แหละครับท่านผู้ฟังครับท่านคงจำได้ที่ผมกล่าวกับท่านว่าระบบสุริยะจักรวาลของเรานั้นประกอบด้วยดาวเคราะห์9ดวงถ้าไม่นับดวงจันทร์ที่เป็นดาวเพื่อนของดาวเคราะห์แต่ละดวงนะอย่างเช่นดวงจันทร์ของดาวเคราะห์โลกเสรีของเรานี้เป็นต้นนะครับเราไม่นับละเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่จะทำให้ท่านต้องยุ่งยากในการทำความเข้าใจดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงล้วนมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยกันทุกดวงช้าเร็วก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเขามีขนาดของมวลคือขนาดของดวงดาวเนี่ยมันโตมากหรือโตน้อยถ้าขนาดมวลมากก็คือโตมากเนี่ยดาวเคราะห์ดวงนั้นถ้าจะให้สมดุลก็จะต้องหมุนรอบตัวเองเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองค่อนข้างที่จะมีความถี่ของการหมุนนะเป็นสัดส่วนที่จะต้องลงตัวกันนะมากพอสมควรซึ่งเราไม่ต้องไปพูดว่าจะต้องหมุนด้วยอัตราความเร็วเท่าไหร่ต่อรอบอะไรอย่างนี้เป็นต้น
นี่ยเอาเป็นว่าดาวเคราะห์ทุกดวงล้วนจะต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นและนอกจากเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองแล้วดาวเคราะห์แต่ละดวงต่างก็จะต้องล้วนโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ในลักษณะของการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งระบบหมายความว่าถ้าโคจรไปก็ไปด้วยกันทั้งระบบนั่นเองนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงที่จริงแท้ที่นักวิทยาศาสตร์โลกหรือนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบและบันทึกข้อเท็จจริงตรงนี้ไว้ซึ่งผมก็เห็นด้วยและยินดีสนับสนุนความรู้เหล่านั้นเพราะมันเป็นความจริงที่จริงแท้ครับท่านผู้ฟังครับมันสิ่งที่เราจะต้องหยิบมาพูดกันตรงนี้ก็เพื่อจะเน้นอยู่สองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งคือการที่ดาวเคราะห์ทุกดวงต้องมีการเวียงหมุนรอบตัวเองและเรื่องที่สองการที่ดวงดาวแต่ละดวงนั้นจะต่างจะต้องโคจรร่วมกันก็คือจะต้องสร้างสังคมร่วมกันและเป็นสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเนิ่นช้าหรือนานแค่ไหนก็จะต้องครองความเป็นระบบเดียวกันไว้ให้ยั่งยืนโดยตลอดเสมอต้นเสมอปลายหรือมีความคงที่กันอยู่อย่างนั้นกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนหรือกี่ล้านปีก็ตามก็จะต้องคงความเป็นระบบเดียวกันเอาไว้อย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เราคุยกันท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราก็ไม่ต่างกันครับมนุษย์เราก็จะต้องแสดงพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างกันกับดวงดาวแต่ละดวงที่อยู่ในระบบสุริยะเดียวกันนั่นเองครับถ้าจะพูดให้ตรงก็คือมนุษย์แต่ละคนก็เหมือนดาวแต่ละดวงที่อยู่ในระบบโลกก็คือระบบเดียวกันหรืออยู่ในสังคมเดียวกันมนุษย์แต่ละคนก็เหมือนดาวแต่ละดวงที่ต่างคนต่างก็ต้องรู้จักเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยกันและเมื่อเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยกันแล้วมนุษย์เราแต่ละคนต่างก็จะต้องโคจรซึ่งถ้าเป็นภาษามนุษย์ก็เรียกว่าสัญจรถูกไหมครับนะสัญจรแปลว่าเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มานะแล้วเคลื่อนที่แล้วก็จะต้องเคลื่อนที่ไปรอบๆจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางในที่นี้เราน่าจะหมายถึงดาวเคราะห์โลกเสรีของเราที่มนุษย์เราเดินเหินเหยียบยืนอยู่เนี่ยครับเราจะเคลื่อนที่ไปรอบๆโลกหรือไปบนพื้นแผ่นโลกใบนี้ครับแต่เราจะเคลื่อนที่หรือโคจรไปร่วมกันกับคนอื่นๆที่เขาโคจรหรือคือสัญจรร่อนเร่ไปบนโลกใบนี้เหมือนเราเหมือนกันนะสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือ 1. เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองก็คือเคลื่อนไหวรอบเคลื่อนไหวตัวเองอย่างที่2ก็เคลื่อนย้ายตนเองก็คือโคจรถ้าเป็นภาษามนุษย์ก็เรียกว่าสัญจรนั่นแหละโดยมีดาวเคราะห์โลกเสรีเป็นจุดกึ่งกลางของการโคจรก็เหมือนอย่างที่เราเหยียบยืนบนโลกและเดินไปเดินมาบนโลกนี้นั่นเองครับที่ถามว่าเราคุยกันใน2ประเด็นนี้หรือ2คุณลักษณะนี้ของสรรพสิ่งในจักรวาลอันหมายถึงการเทียบเคียงกับการเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของเราด้วยเราพูดเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับท่านผู้ฟังครับมุมมองหรือแนวคิดตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่ามนุษย์ก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาลนี้เหมือนกันและต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติไม่ต่างกันกับดาวเคราะห์ที่ไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจนะไม่มีจิตสัญชาตญาณและก็ไม่มีจิตปัญญาใดๆแต่มันถูกกำหนดให้เป็นต้นแบบของการดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่งอื่นโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์หรือที่เรียกว่ามนุษย์นะในจักรวาล นี้นั่นเองเพื่อจะให้เรียนแบบและก็เรียนแบบเพราะฉะนั้นเราเองเป็นมนุษย์จึงควรที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ครับถ้าเราสามารถทำความเข้าใจในเรื่องนี้ได้นั่นหมายถึงการที่ท่านเข้าถึงกฎแห่งธรรมชาติซึ่งเป็นโลกุตรธรรมชั้นสูงสุดเลยทีเดียวนะครับและนั่นก็คือการที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วท่านเป็นมนุษย์เป็นครับเป็นมนุษย์เป็นก็คือหมายถึงเป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาล นี้แล้วสามารถสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในระบบได้ท่านผู้ฟังครับคำว่าความสมดุลเนี่ยเราใช้กับดวงดาวที่เป็นระบบสุริยะจักรวาลหรือสรรพสิ่งอื่นๆครับแต่ถ้าจะใช้กับมนุษย์แล้วความสมดุลนั้นน่าจะหมายถึงความมีสันติสุขที่เกิดขึ้นในหมู่ชนหรือในหมู่คนที่เหยียบยืนกันอยู่บนโลกใบนี้นั่นเองครับไม่ว่าโลกใบเล็กหรือโลกใบใหญ่แต่ก็เป็นดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นั่นเองมันท่านหน้าที่ของดาวแต่ละดวงต้องเวียงหมุนรอบตัวเองและต้องโคจรไปรอบๆจุดศูนย์กลางที่เป็นระบบเดียวกันคือดวงอาทิตย์
มนุษย์ก็ไม่ต่างกันครับมนุษย์ต่างคนต่างต้องหมุนรอบตัวเองเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองของมนุษย์เรานั้นมันหมายความว่าอย่างไรและในขณะเดียวกันมนุษย์ก็จะต้องโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ก็คือรอบๆโลกถูกต้องไหมครับโลกที่เราเหยียบยืนเนี่ยเราจะมีโลกเป็นจุดศูนย์กลางและเราก็เดินทางไปรอบโลกเราสัญจรไปสัญจรมานี่ก็คือการโคจรใช่หรือไม่ใช่ครับมันไม่ต่างกันนะครับมันทีนี้ดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยเขาโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์และทุกดวงต่างก็โคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์เพราะหน้าที่ของดาวแต่ละดวงก็คือจะโคจรร่วมกันอย่างเป็นระบบเดียวกันหรือเป็นสังคมเดียวกันอย่างไรโดยจะไม่เฉียวชนกันไม่กระทบกระแทกกันไม่ปะทะกันและทำให้ระบบเสียหายหรือทำให้เกิดภัยพิบัติทั้งหลายเกิดขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่ดาวเคราะห์ทั้งหลายไม่มีจิตปัญญาไม่มีจิตสัญชาตญาณเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่อยู่ในจักรวาล นี้ที่ถูกสร้างขึ้นมานะเขาเองสามารถดำรงอยู่ได้ในจักรวาล นี้ร่วมกันมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยทำไมอยู่ด้วยกันเพียงแค่นาทีเดียวขึ้นไปนิดหน่อยเดียวก็ทะเลาะกันแล้วกัดกันเสร็จแล้วนะกระทบกระทั่งกันแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นแสดงว่ามนุษย์เราบกพร่องบกพร่องก็คือขาดการระมัดระวังขาดการที่จะยั้งคิดยั้งสตินะหรือขาดความสำรวมในการที่เราจะสัญจรร่อนไปบนโลกใบนี้เพื่อการดำเนินชีวิตอยู่หรือเพื่อการดำเนินงานร่วมกันก็ตามบนโลกใบนี้เป้าหมายสูงสุดก็คือมนุษย์เราต้องการยังประโยชน์สุขให้แก่ตนเองด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ถ้ามนุษย์เรานะรู้จักยังประโยชน์สุขร่วมกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะดีขึ้นแน่ๆเลยนะครับการกระทบกระทั่งกันบนโลกใบนี้ก็คือการก้าวล่วงซึ่งกันและกันของมนุษย์ในขณะที่สัญจรร่อนไปนะครับก้าวล่วงซึ่งกันและกันไม่รู้ลิมิตไม่รู้ขอบเขตของกันและกันว่าอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างกันและกันที่ต่างคนต่างต้องยึดมั่นระยะที่ห่างระหว่างกันโดยมีเส้นแบ่งระหว่างกันและกันนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญว่าเราจะไม่ล้ำเส้นกันเราจะได้ไม่ต้องกระทบกระทั่งกันนั่นเองเหมือนกับเส้นของการโคจรที่เป็นเส้นสมมุติของดาวเคราะห์แต่ละดวงในระบบสุริยะจักรวาล นั่นนะครับพิกัดตำแหน่งต่างๆมันต้องคงที่ตลอดนะสำหรับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันจิตของเราต้องไม่คิดจะล่วงเกินผู้ใดนะและก็กายสังขารของเราก็จะต้องไม่ล่วงเกินผู้ใดหรือสรรพสิ่งใดนั่นก็คือการที่จะดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติสุขถ้าเป็นความหมายของดาราศาสตร์หรือในจักรวาลในเมตาฟิสิกของเราหรืออภิปรัชญาเราก็ต้องบอกว่านั่นคือการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นของระบบแต่ท่านผู้ฟังครับสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างความสำคัญของความลงตัวกันหรือความสมดุลกันของระบบได้ก็หมายถึงการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนทั้งหลายที่อยู่รวมกันเป็นสมาชิกในสังคมเดียวกันได้มนุษย์เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เหมือนกับดาวแต่ละดวงในระบบสุริยะถามว่าเรียนรู้ที่จะทำไมเรียนรู้ที่จะหมุนรอบตัวเองให้ได้เหมือนดวงดาวทั้งหลายนั่นเองท่านผู้ฟังจะต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้เพื่อจะทราบความจริงไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าการที่สรรพสิ่งใดก็ตามในจักรวาลนี้มันจะมีความสมดุลอยู่ในตัวมันเองได้มันจะต้องมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองเสมอครับท่านผู้ฟังครับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลอันเป็นสากลเนี่ยครับถ้าต้องการที่จะให้ระบบของตัวเองมีความสมดุลทุกสิ่งจะสมดุลอยู่ในระบบนั้นๆได้ทั้งระบบนั้นจะต้องมีการเวียงหมุนรอบตัวเองครับนี่คือระบบย่อยนะครับระบบสุริยะจักรวาลก็เหมือนกันครับถ้าไม่มีดาวเคราะห์แต่ละดวงนะฮะเวียงหมุนรอบตัวเองแล้วไปเวียงหมุนรอบดวงอาทิตย์ที่เป็นดวงเดียวกันแล้วระบบสุริยะจักรวาล นี้ก็จะดำรงอยู่เป็นระบบเดียวกันไม่ได้มันก็ต้องแตกสลายหรือแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางนะครับมนุษย์ก็เช่นกันครับบนโลกใบนี้ครับถ้าโลกเราไม่เวียงหมุนรอบตัวเองคือโลกหยุดหมุนท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกสรรพสิ่งนะเวลาโลกหยุดหมุนปั๊บทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไร้ชีวิตแม้กระทั่งเศษหินเศษฝุ่นเศษก้อนทุลีเดียวนะมันก็จะปลิวว่อนกระจัดกระจายนะกระจุยกระจายออกไปจากโลกแล้วเหวี่ยงกระเด็นไปไกลสุดโพ้นเลยไปถึงไหนต่อไหนก็ไม่รู้โลกใบนี้
ก็จะไม่มีความสมดุลของสรรพสิ่งต่างๆอยู่ได้เลยแม้กระทั่งมนุษย์แต่ละคนสัตว์แต่ละตัวก็จะดำรงอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้ถ้าโลกหยุดหมุนนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ระบบคือทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนพื้นผิวโลกเนี่ยนะฮะต้นไม้ต้นไร่สัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็มนุษย์ฮะแล้วก็บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายมันจะดำรงอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อดาวเคราะห์โลกเสรีของเราดวงนี้มันจะต้องเวียงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วที่คงที่และต้องหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยไม่ใช่หมุนหยุดหยุดแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็หยุดหรือมีอายุไขในการหมุนหยุดเมื่อไหร่ทุกอย่างก็จะกระเด็นกระดอนนะออกไปจากระบบโลกนั้นทันทีท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือการเวียงหมุนของโลกเพื่ออะไรเพื่อรักษาความสมดุลของระบบไว้มันมนุษย์เราแต่ละคนจึงต้องขอบคุณดาวเคราะห์โลกเสรีของเรานะครับที่เราสามารถสัญจรไปมาบนโลกใบนี้ได้อย่างผาสุกเนี่ยอย่างสมดุลหรืออย่างสงบสุขเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบุญคุณของโลกเราครับที่ดาวเคราะห์โลกของเราเขาช่วยเวียงหมุนรอบตัวเองให้เราซึ่งมันทำให้เราง่ายขึ้นถูกไหมนะแต่แน่นอนครับถ้ามามองในสังคมของมนุษย์ด้วยกันระหว่างท่านกับผมหรือท่านกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ในสังคมเดียวกันนั่นเล่ามนุษย์แต่ละคนก็ต้องมีการเวียงหมุนรอบตัวเองเหมือนกันแต่ไอการเวียงหมุนรอบตัวเองของมนุษย์เรานั้นไม่ใช่เดินไปแล้วหมุนไปเรื่อยอย่างนี้เวียนหัวแน่ๆครับแต่สิ่งที่มนุษย์จะต้องหมุนเพื่อสร้างความสมดุลให้กับตนเองนั่นคือสิ่งแรกครับถ้ามนุษย์เรานะมีจิตใจที่สมดุลมีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลมันก็จะทำให้ทั้งระบบคือสังคมนั้นๆพลอยมีความสมดุลตามตนเองไปด้วยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเป็นคนรักสงบมีจิตที่สงบและเป็นสุขมันก็จะทำให้ท่านเนี่ยสร้างเงื่อนไขที่เป็นบวกให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับท่านทำไงครับก็ทำให้เขามีความสงบสุขตามท่านไปด้วยเพราะท่านไม่ได้สร้างเงื่อนไขด้านลบใดๆที่จะเป็นสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจของเขาให้เกิดอารมณ์รู้สึกด้านลบเกิดการโมโหโทโสเกิดความขุ่นเคืองแค้นใจอะไรต่างๆอันเกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องของท่านถ้าท่านมีจิตที่สงบก็คือมีจิตที่สมดุลคนอื่นจึงพลอยสมดุลตามท่านไปด้วยด้วยเหตุนี้เองถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะมนุษย์เราแต่ละคนจึงล้วนสำคัญจริงๆครับมีความหมายจริงๆแต่ละคนสำคัญต่อกันและมีความหมายต่อกันเป็นอย่างยิ่งมันในประเด็นนี้เราจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามนุษย์เราแต่ละคนโดยเฉพาะตัวท่านผู้ฟังเองที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนะครับบางทีเราอาจจะต้องใช้มุมมองมุมนี้นะแล้วก็เอาความรู้จากมุมมองมุมนี้มาเป็นธรรมะหรือเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรากันมั่งนะการเวียงหมุนรอบตัวเองของเราเพื่อสร้างความสมดุลในจิตใจของเราเราต้องเวียงหมุนอะไรครับไม่ใช่หมุนตัวนะครับท่านผู้ฟังคงจำได้มั้งครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นธรรมชาติให้มาคือมีอายตนะภายนอกทั้ง5กับอีก1ซึ่งเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกทั้ง5และอายตนะภายในที่เป็นอีก1นั้นคือสรรพสิ่งใดครับมันก็คือกลไกอวัยวะของร่างกายของเรา6อย่างที่ถูกกำหนดติดตั้งขึ้นมาในเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เราเรียกว่ากายสังขารหรือร่างกายของความเป็นมนุษย์เรานั้นถูกกำหนดสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันทำหน้าที่เป็นกลไกของประสาทสัมผัสหรืออวัยวะที่จะรับสัมผัสรู้สรรพสิ่งต่างๆถ้าเป็นตาหูจมูกลิ้นนะแล้วก็ผิวกายซึ่งเป็นอายตนะภายนอกนั่นก็หมายความว่ามันถูกกำหนดสร้างให้ติดตั้งไว้กับอวัยวะกับร่างกายของเรากับโครงสร้างทางชีววิทยาของเราที่เรียกว่ารูปธรรมมนุษย์เนี่ยนะครับถูกติดตั้งเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบตัวของเราสัมผัสรู้สิ่งแวดล้อมรายรอบตัวเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะส่งผ่านข้อมูลภายนอกที่ตัวเองรับรู้เรียนรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นผิวกายเนี่ยนะครับเข้าสู่ภายในก็คือเข้าสู่จุดศูนย์กลางของความเป็นรูปธรรมมนุษย์ก็คือจิตใจเพื่ออะไรถ้าหากว่าตาหูจมูกลิ้นผิวกายซึ่งเป็นอายตนะภายนอกเป็นกลไกรับรู้ภายนอกนะเมื่อรับรู้แล้วนะครับมันนำไปสู่การเสียสมดุลของจิตใจเราเสียสมดุลหมายถึงเสียไปจากความสุขสงบที่มีอยู่แต่เดิมนั่น
ทำให้เกิดความโกรธเกลียดเคียดแค้นทำให้เกิดความอยากเกิดความไม่อยากทำให้เกิดความวิตกจริตอะไรต่างๆเหล่านี้หรือทำให้จิตตกคือเศร้าหมองล้วนแต่เป็นการทำให้เกิดการเสียสมดุลในความเป็นตัวเราโดยมีจิตเราเป็นตัวสั่นสะเทือนที่เป็นศูนย์กลางด้วยกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการเหวี่ยงหมุนตัวเองให้เกิดความสมดุลท่านผู้ฟังไม่ต้องเหวี่ยงหมุนตัวเองครับคำว่าเหวี่ยงหมุนในที่นี้แปลว่าท่านต้องรู้จักใช้ตาของท่านหูของท่านจมูกของท่านลิ้นของท่านและผิวกายของท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมรอบๆตัวท่านท่านเดี๋ยวต้องใช้ตามองถูกไหมครับในสิ่งที่เป็นรูปธรรมแต่ถ้าท่านมองเห็นในสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วมันยังมีสิ่งที่ไร้รูปธรรมให้ท่านมองอีกท่านมองด้วยตาไม่ได้ใช่ไหมถ้าสิ่งนั้นไม่มีรูปธรรมให้เห็นแต่มีแรงสั่นสะเทือนเป็นคลื่นเสียงมากระทบประสาทหูให้เราได้ยินท่านก็ต้องใช้หูมองดูสิ่งนั้นถูกไหมการใช้มองใช้หูมองดูสิ่งนั้นรับสัมผัสเพื่อรับรู้สิ่งนั้นก็คือการรับฟังนั่นเองและถ้าบางทีเสียงไม่มีครับภาพก็ไม่เห็นครับท่านก็จะต้องสามารถมองสิ่งนั้นได้ด้วยจมูกครับจมูกมีเอาไว้ดมกลิ่นนะสรรพสิ่งนั้นมีตัวตนครับแต่ไม่มีรูปธรรมที่เป็นมายาให้เห็นไม่มีคลื่นเสียงสั่นสะเทือนจากสิ่งนั้นให้เราได้ยินแต่มันดันส่งกลิ่นให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงเราก็ต้องใช้จมูกของเราเนี่ยครับรับรู้ความมีตัวตนของสิ่งนั้นด้วยการรู้กลิ่นและในขณะเดียวกันกลิ่นก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีตัวตนก็ไม่มีเราก็ต้องใช้ผิวกายของเราสัมผัสแล้วครับเช่นลมพัดมาเรารู้ว่าลมมีรูปธรรมอย่างแท้จริงแน่นอนละเรารู้ได้เพราะลมพัดมาต้องผิวกายเรารู้ว่านี่เย็นนะนี่ร้อนนะนี่คือลมนี่คือความร้อนนี่คือความเย็นถูกต้องไหมครับนี่ก็คือกลไกที่สำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ในการใช้มันครับด้วยการหมุนเวียนสับเปลี่ยนในการใช้มันแล้วเวียงหมุนเข้าหาจิตใจของเราซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นความเป็นเราที่แท้จริงที่เร้นอยู่ข้างในถ้าหมุนเป็นเราก็จะหมุนธรรมจักรครับถ้าหมุนผิดมันจะกลายเป็นหมุนกรรมจักรเรื่องนี้เห็นทีต้องคุยต่อในวันต่อไปแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่แล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานะครับกำลังเชิญชวนท่านผู้ฟังเรียนรู้ธรรมะจากธรรมชาติกำลังสนุกทีเดียวครับแต่เสียดายที่เวลาน้อยเป็นนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครั้งนี้ก็จะต้องมาพูดกันต่อครับถ้าจำไม่ได้ผมทบทวนให้ก็ได้ว่าเมื่อคราวที่แล้วนะครับเรากำลังชี้ชวนให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเรียนแบบธรรมชาติเอาจากระบบดาวซึ่งคราวที่แล้วเราพูดถึงดาวเคราะห์โลกเสรีที่เราเหยียบยืนอยู่นี่เองนะครับเราบอกว่ากฎที่เป็นสากลของจักรวาล นั้นกำหนดเอาไว้ว่าสิ่งใดก็ตามถ้ามีหลายๆสรรพสิ่งรวมอยู่ด้วยกันเป็นระบบเดียวกันนั้นถ้าเป็นระบบเล็กสรรพสิ่งนั้นจะต้องมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราคงที่เสมอมิฉะนั้นแล้วทุกสรรพสิ่งที่เป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่อยู่ในระบบเล็กด้วยกันเนี่ยมันก็จะหลุดลอยกระเด็นออกไปในจักรวาลเลยจะไม่สามารถดำรงตนอยู่เป็นระบบย่อยอยู่ด้วยกันได้เช่นดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยผมเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าดาวเคราะห์โลกของเราหยุดหมุนเมื่อใดแม้กระทั่งตัวท่านเองผมด้วยและทุกสรรพสิ่งที่เกาะติดอยู่บนพื้นผิวดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นะมันจะถูกเหวี่ยงให้กระเด็นกระดอนออกไปจากระบบโลกของเราคนละทิศคนละทางเลยทีเดียวครับด้วยเหตุนี้เองดาวเคราะห์โลกจึงต้องมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองโดยเหวี่ยงหมุนรอบแกนหมุนซึ่งเป็นแกนสมมุติของตนเองนั่นเองครับท่านผู้ฟังนึกภาพออกว่าเหมือนกับลูกข่างที่ลูกหลานของท่านเขาเหวี่ยงเล่นเควี้ยงเล่นอยู่บนพื้นนะครับลูกข่างจะหมุนติ้วอยู่ได้ตั้งเดนิ่งอยู่ได้ก็ตั้งอยู่บนแกนของลูกข่างซึ่งทำด้วยตะปูหรือบางทีก็ไม่ได้ทำด้วยตะปูแต่ว่าเป็นการเหลาแหลมๆแล้วก็ใช้แท่งไม้น่ะเหลาแหลมๆแล้วใช้ส่วนแหลมๆนั่นแหละครับให้มันหมุนติ้วติ้วๆอยู่บนพื้นนะฮะมันลูกข่างเหวี่ยงหมุนรอบแกนหมุนของตัวเองอย่างไรดาวเคราะห์โลกเสรีของเราก็เหวี่ยงหมุนรอบแกนหมุนซึ่งเป็นแกนสมมุตินะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็ไม่มีเส้นที่เป็นแกนเหมือนกับลูกข่างที่ตอกตะปูทำเป็นแกนหรือเหลาให้มันแหลมๆนะแล้วทำให้มันหมุนหรอกครับเพราะว่าโลกเหวี่ยงหมุนอยู่ในอวกาศนะครับก็คล้ายๆว่าลอยอยู่แล้วก็หมุนอยู่นั่นแหละท่านคงนึกภาพออกนะครับทีนี้เมื่อคราวที่แล้วผมก็บอกว่าถ้าดาวเคราะห์โลกเสรีมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองแล้วทำให้โลกสมดุลอยู่ได้ทั้งระบบมนุษย์ก็เหมือนกันครับการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เรามนุษย์ก็ต้องรู้จักเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองเหมือนกันแต่โชคดีที่มนุษย์เราจะเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองโดยใช้ตัวเองหมุนเป็นเกลียวไปเรื่อยเนี่ยมันคงจะวุ่นวายและเวียนหัวหน้าดูครับโชคดีที่มนุษย์เรามีดาวเคราะห์โลกเสรีเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือคือทำอะไรก็ช่วยเหลือให้มนุษย์เราเนี่ยมีกายสังขารที่เกาะติดอยู่บนพื้นผิวโลกเนี่ยนะครับขณะที่โลกเหวี่ยงหมุนไปรอบๆแกนหมุนของตัวเองอย่างต่อเนื่องและคงที่โลกก็พาใครเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองไปด้วยครับก็คือพามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่แต่เป็นแต่ละรูปธรรมที่เกาะติดอยู่กับโลกเนี่ยแหละครับก็ให้หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เหมือนกับว่าเราอยู่นิ่งๆนั่งนิ่งๆแต่จริงๆแล้วโลกก็พาเราเหวี่ยงหมุนเป็นวงกลมไปเลยทีเดียวเชียวโดยใช้แกนหมุนของโลกนั่นแหละเป็นจุดศูนย์กลางของการเหวี่ยงหมุนท่านนึกภาพออกหรือยังครับที่ต้องทำอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่ากายสังขารหรืออวัยวะร่างกายของมนุษย์ที่เป็นโครงสร้างทางชีวภาพโดยเป็นโครงสร้างทางชีววิทยาที่เป็นระบบใหญ่ซึ่งเราเรียกว่ารูปธรรมลักษณะมนุษย์เนี่ยนะครับนั้นมันจะดำรงความมีชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างนะฮะจะดำรงความสมดุลอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์เรานั้นจะต้องมีการเหวี่ยงหมุนและการเหวี่ยงหมุนเนี่ยหมุนเพื่ออะไรครับหมุนเพื่อให้อวัยวะร่างกายทั้งภายนอกภายในในระดับเซลล์นะครับมันมีการเวียงหมุนเพื่อตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กของโลกเรานี่เองครับมนุษย์เรานะครับถ้าไม่มีการเวียงหมุนกายสังขารของเราเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวในลักษณะของการเวียงหมุนเพื่อตัดผ่านสนามแม่เหล็กแล้วในกายสังขารของมนุษย์เราในระบบไฟฟ้าของเซลล์ภายนอกและอวัยวะภายในทั้งหลายมันก็จะไม่สามารถ

นะครับว่ากายสังขารของมนุษย์เราในระดับเซลล์นั้นมันจะมีกลไกทางไฟฟ้าอยู่ครับและกลไกทางไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าเคลื่อนไหลในระบบภายในร่างกายของเราได้ก็ต่อเมื่อระบบของไฟฟ้าที่เป็นกลไกชิ้นเล็กๆที่อยู่ในระดับเซลล์ของอวัยวะร่างกายของเรานั้นมันจะต้องถูกเหนี่ยวนำมันจะถูกเหนี่ยวนำได้ก็ต่อเมื่อตัวเราเองต้องถูกทำให้มันเหวี่ยงหมุนตัดกับสนามแม่เหล็กโลกนะฮะการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าภายในเซลล์ร่างกายทุกๆเซลล์ที่มันเกี่ยวเนื่องและต่อเนื่องกันอยู่นั้นมันจึงจะเกิดขึ้นได้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนก็เหมือนกับว่าเราเอาแท่งเหล็กมาแท่งหนึ่งนะครับแล้วขยับแท่งเหล็กนั้นนะให้มันเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กซึ่งเราเอาแม่เหล็กมาจ่อมารอมาวางไว้ในสนามพลังงานตรงนั้นก็ตามเสร็จแล้วเราก็เอาเหล็กเนี่ยเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กตัดไปตัดมาตัดไปตัดมานะเหล็กแท่งนั้นของเราก็จะถูกเหนี่ยวนำให้กลายเป็นนะให้มันกลายเป็นหรือให้มันเกิดเป็นกระแสไฟฟ้านะเคลื่อนที่เคลื่อนไหลขึ้นมาในระบบได้เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าเป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำโดยใช้ระบบแม่เหล็กในร่างกายของเราซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าระบบหนึ่งเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกซึ่งเป็นระบบใหญ่อีกทีหนึ่งนะนี่คือสิ่งที่เล่าคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เราไม่มีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนไหลในร่างกายของเราจากเซลล์หนึ่งไปสู่เซลล์หนึ่งอย่างต่อเนื่องกันเนี่ยความมีชีวิตอยู่ของกายสังขารเราที่เป็นระบบชีววิทยาก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้พูดง่ายๆคือต้องตายครับเมื่อมนุษย์ต้องตายเพราะขาดสนามแม่เหล็กโลกและมนุษย์เราต้องตายเพราะโลกหยุดหมุนแน่นอนครับนะทุกอย่างก็จบสิ้นหมดเลยนะความไร้สมดุลคือความไม่สมดุลก็จะเกิดขึ้นมนุษย์ต้องตายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องตายหมดครับเมื่อโลกหยุดหมุนเนื่องจากว่าเซลล์ร่างกายของสัตว์และมนุษย์ไม่ต่างกันครับมีกลไกทางไฟฟ้าที่พร้อมที่จะเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดการเคลื่อนไหลของกระแสไฟฟ้าในเซลล์อวัยวะร่างกายในรูปธรรมมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้เมื่อร่างกายเราเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กซึ่งโลกเราช่วยทำให้เกิดการเหวี่ยงหมุนแล้วนั่นเองครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมบอกว่าคนโบราณใช้จิตสันชาตญาณนะครับขอบคุณพระแม่ธรณีกราบพระแม่ธรณีเพราะมองเห็นคุณค่าของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นั่นเองนี่เราพูดเชื่อมโยงเพื่อท่านให้ท่านได้มองเห็นว่าคนโบราณใช้จิตสัญชาตญาณสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดาวเคราะห์โลกเสรีเอาไว้โดยสมมุติว่าโลกคือพระแม่ธรณีนะไม่จาบจ้วงล่วงเกินมีการกราบไหว้มีการเส้นไหว้ในลักษณะของการเคารพบูชาเป็นเหมือนเทพเป็นเหมือนพรหมชั้นหนึ่งที่ดูแลโลกดูแลพื้นพสุธาคือพื้นแผ่นดินนั่นเองท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือการมีกตัญญูกตเวทีคือมีสำนึกในบุญคุณของดาวเคราะห์โลกเสรีที่ตนเองเหยียบยืนนั่นเองไม่เหมือนคนสมัยปัจจุบันนะครับยิ่งนานวันเข้ายิ่งฉลาดแต่ก็เหมือนยิ่งโง่เพราะไม่เข้าใจว่าโลกของเรากับตัวเรานั้นสัมพันธ์กันอย่างไรเกี่ยวข้องกันอย่างไรรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่าที่ผมกล่าวผ่านทางวิทยุเพื่อออกอากาศได้มันค่อนข้างจะลึกซึ้งเป็นอภิปรัชญาค่อนข้างสูงต้องใช้เวลาค่อยๆอ่านค่อยๆทำความเข้าใจนานผมจึงบันทึกไว้ในคัมภีร์จิตจักรวาลท่านลองไปหาอ่านดูได้เราเขียนไว้ตั้ง20กว่าซีรีส์และมีหนังสือนอกซีรีส์อีกนับ10เล่มนะครับก็อ่านกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วว่างั้นนะครับทีนี้กลับมาถึงตรงนี้ครับกลับมาถึงตรงที่ว่าเมื่อดาวเคราะห์โลกเสรีเวียงหมุนรอบตัวเองก็ช่วยทำให้มนุษย์เราใช้กายสังขารเวียงหมุนรอบตัวเองด้วยโดยอาศัยแกนหมุนของโลกนั่นแหละนะเป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนก็เรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางของระบบแต่ในขณะเดียวกันระบบย่อยคือตัวตนของความเป็นมนุษย์เองเหมือนกันครับในตอนที่แล้วเราก็บอกว่ามนุษย์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะหมุนตนเองโดยใช้แก่นหรือแกนของความเป็นมนุษย์ก็คือจิตของเราเป็นจุดศูนย์กลางของการเวียงหมุนด้วยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการเสียสมดุลในความเป็นเราก็จะเกิดขึ้นแต่เวียงหมุนแล้วนั่นหมายความว่าเราจะต้องเวียงหมุนให้กายสังขารโดยมีจิตปัจจุบันหรือที่ท่านเรียกว่าจิตหยาบเป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนนะเมื่อมันเหวี่ยงหมุนแล้วมันต้องใช้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ที่เร้นอยู่ในรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นโครงสร้างทางชีววิทยาของเราเนี่ยแหละครับเป็นจุดศูนย์กลางของการหมุน
อีกทีหนึ่งนั่นหมายความว่า

ถ้าเราเรียนรู้ที่จะหมุนนะตัวเราเองโดยใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนแล้วเราต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้โดยใช้จิตวิญญาณเป็นศูนย์กลางของการหมุนจิตวิญญาณที่เร้นอยู่ในตัวเราคือตัวตนแก่นแท้ของเราในขณะที่เราครองสภาพของการเป็นมนุษย์นั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าพูดให้เป็นภาษาวิชาการแล้วก็คือหมายความว่าเราจะต้องยกระดับจิตใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราให้ได้ซึ่งมันจะเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็เรียกว่าเป็นการเข้าถึงความสมดุลในความเป็นมนุษย์นั้นเราต้องรู้จักหมุนครับแต่คำถามที่ท่านผู้ฟังต้องถามผมแน่ๆเลยว่าอาจารย์ครับหรืออาจารย์คะแล้วเราต้องหมุนอะไรล่ะครับตะกี้นี้อาจารย์บอกว่าตัวเราต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองไม่งั้นเราต้องตายเพราะกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในเซลล์ร่างกายของเราเกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งท่านก็รู้ว่าร่างกายเรามีไฟฟ้าใช่ไหมมีไฟฟ้าอยู่ในร่างกายเราสัตว์ก็มีต้นไม้ต้นไร่ก็มีแต่ที่มันเกิดไฟฟ้ามาได้หมายความว่ากายสังขารของเรานั้นจะต้องเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็กโลกกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจึงจะเกิดขึ้นได้และเราไม่ต้องหมุนและตรงเนี้ยเพราะดาวเคราะห์โลกเสรีเป็นผู้ช่วยเราหมุนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวเราก็ยังต้องหมุนอยู่ดีก็มาถึงคำถามที่ท่านผู้ฟังถามว่าอาจารย์แล้วจะหมุนอะไรล่ะที่จะทำให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเรานั้นเข้าถึงซึ่งการเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราได้ซึ่งมันจะทำให้เรากลายเป็นมนุษย์ที่สมดุลนั่นคือการเป็นมนุษย์เป็นท่านผู้ฟังค่อยๆนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับซึ่งมีเหตุและมีผลมันเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติไม่ต่างกันนะครับกับการที่ศาสดาบางพระองค์นะฮะได้สอนตรงๆเอาไว้ว่าถ้ามนุษย์เราต้องการจะนิพพานได้มนุษย์จะต้องยกระดับจิตปัจจุบันของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราให้ได้การยกระดับหมายถึงยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตใจของเรานั่นครับให้มันเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันกับแรงสั่นสะเทือนที่จิตวิญญาณของเรามันสั่นสะเทือนอยู่อย่างต่อเนื่องนี่คือคำอธิบายที่พอจะกล่อมแกล้มกล่าวให้ท่านฟังแล้วพอเข้าใจได้ในช่วงเวลาสั้นๆบนหน้าปัดของคลื่นวิทยุที่ท่านฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้อยู่ผมเรียนท่านทั้งหลายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ใหม่แต่เป็นการขยายความสิ่งเก่าๆที่พระศาสดาทุกพระองค์ได้ทรงเมตตาพยายามที่จะสื่อสอนมนุษย์ที่เป็นภาษามนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยให้เข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเหล่านี้แต่ที่ท่านพระองค์ท่านไม่ได้อธิบายในสิ่งที่อย่างที่อาจารย์ปริญญากำลังกล่าวกับท่านเป็นเพราะยุคเก่าสมัยเดิมนั้นมนุษย์เรายังไม่เข้าใจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ทั้งหลายยังไม่ได้เปิดเผยมากมายเหมือนปัจจุบันเราจะมาอธิบายกันเรื่องนี้ในประมาณพันปีหมื่นปีที่ผ่านมาคงไม่มีใครเข้าใจและคงไม่เข้าท่าแน่ผมเชื่อว่าโลกเราทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลมนุษย์เราแต่ละคนโดยเฉพาะท่านผู้ฟังทั้งหลายก็มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเป็นคุณสมบัติของตนเองกันค่อนข้างมากอยู่แล้วเรื่องนี้ที่เคยเป็นความลับมานมนานก็น่าจะมีการเปิดเผยให้ได้รู้ความจริงให้ได้เข้าใจแจ้งเห็นแจ้งกันได้บ้างแล้วผมจึงพยายามนำสิ่งนี้มากล่าวกับท่านทั้งหลายท่านผู้ฟังครับกลับมาที่คำถามว่าแล้วนอกจากนั้นตัวเราต้องหมุนสิ่งใดจึงทำให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณของเราเป็นหนึ่งเดียวกันได้ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านจำได้ในตอนที่แล้วผมหลุดคำพูดไปคำหนึ่งว่าท่านต้องหมุนธรรมจักรของตนเองให้ได้คำว่าธรรมจักรก็ขออธิบายต่ออีกว่าธรรมะก็คือธรรมชาติจักรก็คือการหมุนให้เป็นวงกลมนะหมุนให้เป็นวงหรือหมุนให้เป็นวงรอบเขาเรียกว่าจักรถูกไหมครับเป็นกิริยานะครับเพราะฉะนั้นการหมุนธรรมจักรของตัวเองก็คือการหมุนไอ้สิ่งที่มันควรหมุนให้ถูกต้องที่เป็นธรรมชาติของตัวเราเนี่ยหมุนให้สำเร็จให้ได้ถ้าเราหมุนสำเร็จได้เนี่ยมันก็จะทำให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเข้าถึงซึ่งการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของเราได้เราก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่สมดุลเป็นมนุษย์ที่มีพลังอำนาจสูงสุดในการเป็นมนุษย์ได้อย่างแท้จริงคำว่ามนุษย์ก็คือคนสองมิติมนุษย์คนนั้นก็จะเป็นผู้ที่สามารถทำหน้าที่ของตนเองของจิตวิญญาณนะครับของตนเองในการอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างสมภาคภูมิแต่ทุกวันนี้ที่ผ่านมาเราทำไม่ได้เราไม่บรรลุผลสำเร็จ
พราะเราไม่เข้าใจกฎของจักรวาลเราไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติอย่างแท้จริงเราเรียนรู้แต่จะนั่งสมาธินั่งกรรมฐานเราเรียนรู้แต่จะนั่งสมาธิกรรมฐานเพื่อทำให้จิตมีพลังอำนาจเพื่อทำให้จิตสงบเราเรียนรู้ที่จะทำให้จิตเราเป็นสมาธิเพื่อจะได้ใช้ปัญญากันมั่งเราเรียนรู้ที่จะถือศีลปฏิบัติธรรมกันเพื่อทำให้จิตสงบและเพื่อช่วยทำให้เกิดสันติสุขขึ้นมาได้แต่เราก็เรียนรู้กันอยู่แค่นั้นมันสิ่งที่ผมจะกราบเรียนท่านวันนี้เป็นความลับที่ไม่ลับอีกต่อไปแล้วครับอยากจะกราบเรียนท่านว่าสิ่งที่ท่านจะต้องหมุนตัวท่านเองและทำให้จิตปัจจุบันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้เป็นเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณทำหน้าที่เป็นตัวแทนไม่ใช่จิตวิญญาณครับขออภัยจิตปัจจุบันทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในโดยจิตปัจจุบันจะทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางของการเหวี่ยงหมุนอายตนะภายนอกเหวี่ยงหมุนอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกเปรียบเสมือนตัวแทนของความเป็นมนุษย์ของเราในมิติทางกายภาพคือในมิติของโครงสร้างทางชีววิทยาที่เราเรียกว่ารูปธรรมมนุษย์นะครับเราจะใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเป็นจุดศูนย์กลางของการเหวี่ยงหมุนเพราะว่าจิตวิญญาณของเรานั้นอยู่ในมิติของแก่นแท้ที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับรูปธรรมทางกายสังขารโดยตรงจึงมอบหมายให้จิตปัจจุบันที่เรียกว่าจิตหยาบนั้นทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนทางกายสังขารโดยเฉพาะสั่นสะเทือนเป็นการแสดงออกด้วยการกระทำและโดยเฉพาะสั่นสะเทือนนะเป็นการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ภายนอกการหมุนหมายถึงการสลับกันใช้ตาสลับกันใช้หูเดี๋ยวใช้ลิ้นรับรู้รสเดี๋ยวใช้จมูกรับรู้กลิ่นเดี๋ยวใช้ผิวกายรับรู้ตัวตนร้อนเย็นของสรรพสิ่งต่างๆท่านผู้ฟังครับกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสของกายสังขารของเราที่อยู่ภายนอกที่เราเรียกกันว่าอายตนะภายนอกนั้นถูกกำหนดสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้มนุษย์ใช้มันในการรับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งเราว่าเห็นอะไรได้กลิ่นอะไรได้ยินสิ่งใดนะได้รับรู้รสชาติอะไรและสัมผัสความร้อนหนาวเย็นเป็นเช่นไรนะเมื่อมนุษย์สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วมนุษย์ก็จะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเรารู้จักใช้ตาของเราให้เป็นใช้ตาของเราให้ถูกต้องใช้หูของเราให้เป็นใช้หูของเราให้ถูกต้องใช้ปากของเราให้เป็นใช้ปากของเราให้ถูกต้องและใช้จมูกให้เป็นใช้จมูกของเราให้ถูกต้องแล้วนั่นเท่ากับว่าท่านกำลังหมุนอายตนะภายนอกคือสลับกันใช้แปลว่าหมุนถูกต้องไหมครับท่านหมุนมันเข้าหาจุดศูนย์กลางของการหมุนก็คือจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเรานั่นเองนี่ไม่นับจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราซึ่งเป็นจิตที่เร้นอยู่ข้างในที่มันทำหน้าที่ในการสั่นสะเทือนเป็นการนึกเอาเองคิดเอาเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นผิวกายสัมผัสเพื่อให้เกิดการรับรู้จิตมันสามารถนึกรู้เองได้นะคิดรู้เองได้ด้วยจิตของตัวจิตเองนั่นซึ่งเร้นอยู่ข้างในเรียกว่าอายตนะภายในนะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยหมุนทุกสิ่งคือตาหูจมูกลิ้นกายนะผิวกายเนี่ยในการรับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งเร้าภายนอกแล้วรวมศูนย์เข้าไปอยู่ที่จิตซึ่งเป็นศูนย์กลางของการหมุนที่อยู่ภายในถ้าท่านผู้ฟังทำได้อย่างนี้ซึ่งปกติและธรรมชาติของมนุษย์ก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วครับทำอย่างนี้อยู่แล้วถ้าท่านใช้ตาหูจมูกลิ้นผิวกายได้อย่างถูกต้องและใช้จิตอีกหนึ่งซึ่งเป็นอายตนะภายในได้อย่างถูกต้องซึ่งเป็นแกนหมุนของตาหูจมูกลิ้นและผิวกายที่อยู่ภายนอกนั่นเท่ากับว่าท่านผู้ฟังกำลังหมุนธรรมจักรครับหมุนธรรมจักรก็คือหมุนธรรมชาติที่อยู่ในตนเองและเป็นของตัวท่านเองได้อย่างถูกต้องถ้าหมุนได้อย่างถูกต้องแสดงว่าเป็นธรรมชาติครับแต่ถ้าหมุนผิดนะมันผิดธรรมชาติมันจะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นด้านลบขึ้นมาแทนเช่นถ้าท่านใช้ตาที่ไว้มองเพื่อรับรู้ว่าท่านเห็นอะไรแต่พอเห็นแล้วเห็นคนอื่นเขามีอะไรดีกว่าท่านท่านไปอิจฉาตาร้อนเขาอย่างนี้แสดงว่าท่านใช้ตาของท่านไม่ถูกต้อง
ช้เป็นเอาไว้มองครับมองทุกสิ่งเพื่อเรียนรู้แต่นี่มองแล้วไม่ใช่เพื่อรับรู้นำไปสู่การเรียนรู้แต่มองแล้วดันไปสั่นสะเทือนนะในการมองเห็นของตาของตัวเองไปในการอิจฉาตาร้อนเขาอย่างนี้ถือว่าเป็นการหมุนสวนทางกันกับธรรมชาติการหมุนสวนทางอย่างนี้ไม่ว่าใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นหรือใช้ผิวกายนะไปสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับนะไปในทางที่ผิดไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามการก่อกรรมที่เป็นผลกรรมที่เป็นด้านลบไม่ว่าในมิติของพลังงานคือมิติของจิตก็จะเป็นบุพกรรมแม่เหล็กซึ่งเป็นด้านลบที่เราสร้างขยะทางพลังงานขึ้นมาให้กับตัวเองแล้วให้กับจิตวิญญาณต้องเป็นภาระในการที่ต้องหาทางชำระหาทางชำระบาปก็คือความผิดบาปที่เกิดขึ้นก็เป็นบุพกรรมแม่เหล็กนะเป็นรหัสของแม่เหล็กนะครับซึ่งจะต้องเวียนตายเวียนเกิดเพื่อจะมาแก้ไขเพื่อมาชำระให้มันเป็นโมฆะซะให้มันเป็นกลางทางไฟฟ้าก็เรียกว่าเป็นโมฆะว่างั้นนะเราต้องรับผิดชอบเพราะเป็นสิ่งที่เรากระทำถูกต้องไหมฮะนั่นคือการหมุนผิดทิศผิดทางแทนที่จะหมุนธรรมจักรก็กลายเป็นหมุนกรรมจักรไปท่านผู้ฟังนึกภาพออกใช่ไหมครับและนี่แหละครับถ้าท่านหมุนสวนทางกับธรรมชาติคือกับความเป็นจริงแทนที่พอเห็นสิ่งใดแล้วจิตจะต้องเมตตาได้ยินสิ่งใดแล้วจิตจะต้องสงบนิ่งนะจะต้องไม่เคลื่อนไหวไปตามสิ่งยั่วยุหรือสิ่งร้าวนั้นก็คือการไม่เสียสมดุลของจิตจิตปัจจุบันของเราก็จะเป็นสุดจุดศูนย์กลางของการหมุนที่คงที่แต่ถ้าจิตของเราที่เป็นศูนย์กลางของการหมุนมันแกว่งไปแกว่งมาเพราะเกิดอารมณ์ที่ไม่สมดุลเพราะถูกยั่วยุทางสายตาบ้างละทางหูบ้างละทางลิ้นที่อร่อยและอยากจะกินบ้างละเกิดความโลภที่ได้เห็นบ้างละเนี่ยเกิดการสัมผัสกายแล้วมีความรู้สึกสดใสซาบซ่าอยากได้อยากใกล้อยากชิดอยากเชยอยากชมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการหมุนกรรมจักรทั้งสิ้นครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเราเรียนรู้ที่จะข้ามพ้นกฎแห่งกรรมง่ายนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับระวังอายตนะภายนอกทั้ง5กับอีก1คือไอ้จิตของเรานี่แหละที่มันซ่อนแลนก็แปลว่ามันอยู่ไม่สุขอยู่ตลอดเวลานี่แหละพยายามอย่าให้มันไปก้าวล่วงผู้อื่นนะเห็นไหมก้าวล่วงผู้อื่นเมื่อไหร่มันผิดกฎจักรวาลก็ผิดบาปเมื่อนั้นครับทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องเดียวกันทั้งสิ้นท่านผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่เป็นสัจจะที่ผมนำมากล่าวต่อท่านเห็นทีจะต้องพูดเรื่องการหมุนธรรมจักรในตนเองแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้อย่างไรกันต่อไปนะครับถ้าท่านทำสำเร็จนี่คือสันติสุขอันยิ่งใหญ่สันติสุขอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือความสงบในจิตใจของท่านและใครทั้งหลายที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่รายล้อมรอบๆตัวท่านนั่นเองครับไม่ใช่ใครอื่นหรอกครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้น้อมนำความรู้และแนวทางในการที่ท่านผู้ฟังจะสามารถเข้าถึงซึ่งการเป็นผู้ประพฤติธรรมก็คือประพฤติธรรมชาติเพื่อจะให้สอดคล้องกับกฎของธรรมชาติซึ่งหรือว่ากฎแห่งธรรมะเนี่ยนะครับกันมาตลอดหลายตอนมาแล้วนะครับท่านผู้ฟังคงจำได้ว่าในตอนที่แล้วเราเรียนย้ำกับท่านผู้ฟังว่าเราเอาเรื่องราวของสรรพสิ่งที่อยู่ในจักรวาลหรือบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับมาเป็นครูสอนเราเพื่อเรียนรู้ว่าเราจะเข้าถึงกฎแห่งธรรมะหรือกฎแห่งธรรมชาติของจักรวาลที่เป็นสากลนั้นได้อย่างไรเราเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไร้ชีวิตก็ตามล้วนจะต้องรักษาความสมดุลของระบบย่อยของตัวเองเอาไว้และนอกจากรักษาความสมดุลของระบบย่อยของตัวเองแล้วทุกสรรพสิ่งก็ต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงกันในการค้ำจุนสิ่งที่เป็นระบบใหญ่ให้เกิดความสมดุลตามไปด้วยและความสมดุลของระบบใหญ่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องมีแกนกลางของระบบหรือจุดศูนย์กลางของระบบแล้วทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบใหญ่ด้วยกันต่างก็จะต้องเวียงหมุนไปรอบๆจุดศูนย์กลางหรือแกนกลางของสรรพสิ่งนั้นถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนผมเห็นทีจะต้องทบทวนกับท่านผู้ฟังว่าอย่างเช่นระบบสุริยะของเรามีดวงอาทิตย์เป็นแกนกลางของการเวียงหมุนของดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงซึ่งทั้ง9ดวงนั้นจะต้องเวียงหมุนรอบๆแกนกลางของตัวเองคือรอบๆดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับนั้นความเป็นระบบเดียวกันของระบบสุริยะจักรวาลของดาวเคราะห์โลกของเราหรือดาวเคราะห์ทั้ง9นั้นจึงสามารถดำรงอยู่อย่างเนิ่นนานมาจนถึงป่านนี้และดาวเคราะห์แต่ละดวงนั้นต่างก็จะมีระบบย่อยเป็นของตัวเองนั่นก็คือมีทุกสรรพสิ่งที่ดำรงตนอยู่บนพื้นแผ่นผิวของดาวทั้ง9ดวงนั้นรวมทั้งดาวเคราะห์โลกเสรีของเราด้วยถ้ามามองที่ดาวเคราะห์โลกเสรีของเราก็คือทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบย่อยของดาวเคราะห์โลกก็คือการที่เรามีมนุษย์นะเป็นสิ่งมีชีวิตเรามีสัตว์ประจําโลกเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์อากาศหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําก็ตามรวมกระทั่งถึงสรรพสิ่งที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าต้นหญ้าป่าไม้ลำธารภูเขาน้อยใหญ่ทั้งหลายก็ล้วนถูกจัดว่าเป็นสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกด้วยกันทั้งสิ้นท่านผู้ประพฤติธรรมครับกฎของธรรมชาติบอกว่าทุกสรรพสิ่งจะต้องเวียงหมุนรอบตัวเองเพื่อดำรงความเป็นรูประบบเดียวกันเอาไว้ดาวเคราะห์โลกและดาวเคราะห์อีก8ดวงจึงต้องเวียงหมุนไปรอบๆจุดศูนย์กลางร่วมกันนั่นก็คือดวงอาทิตย์และดาวแต่ละดวงโดยเฉพาะถ้าเราจะดูแค่ดาวเคราะห์โลกเสรีของเราก็ต้องเวียงหมุนไปรอบตัวเองด้วยในขณะที่โคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์เพื่ออะไรครับก็เพื่อรักษาสมดุลของตัวเองนั่นเองโดยดาวเคราะห์โลกเสรีจะเวียงหมุนรอบแกนกลางซึ่งเป็นแกนหมุนสมมุติของตนเองและในขณะที่โลกหมุนไปมนุษย์เราแต่ละคนก็เวียงหมุนตามโลกไปด้วยโดยใช้แกนหมุนของโลกเป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนอันนี้ก็คือการหมุนจากภายนอกคือหมุนทางกายภาพและตัวตนของมนุษย์เองก็เช่นกันภายในการมีชีวิตอยู่หรือการดำรงชีพอยู่ของมนุษย์เราแต่ละคนมนุษย์เราแต่ละคนต่างก็จะต้องเวียงหมุนสิ่งบางสิ่งที่อยู่ในตัวตนของตนเองเข้าหาจุดศูนย์กลางที่เป็นแก่นหรือแกนของความเป็นมนุษย์ซึ่งเมื่อตอนที่แล้วเราได้กล่าวทิ้งไว้ตรงนี้ครับกล่าวทิ้งไว้ว่ามนุษย์เราจะต้องหมุนอะไรครับก็คือหมุนอายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและก็ผิวกายที่สัมผัสกับสิ่งเร้าที่เป็นสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้อายตนะทั้ง5เหล่านี้ในการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดการรับรู้เมื่อเกิดการรับรู้ด้วยการเวียงหมุนอายตนะทั้ง5ภายนอกเนี่ยตัวที่จะทำหน้าที่ในการรับรู้ก็คือจิตของเราซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเร้นอยู่ข้างในนั่นแปลว่าเราได้หมุนนะเครื่องกลไกที่เป็นอวัยวะประสาทสัมผัสรู้จากภายนอกนะครับการสลับจากการใช้ก็คือการเหวี่ยงหมุนนั่นแหละแล้วเหวี่ยงหมุนเข้าหาจิตใจครับ
การรับรู้นั้นก็จะส่งคลื่นสัญญาณไปสู่จิตของเราใช่ไหมครับจิตของเราหรือจิตปัจจุบันนี่แหละมันก็จะสั่นสะเทือนเกิดการรับรู้เกิดขึ้นเมื่อเกิดการรับรู้แล้วถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งใหม่นะมนุษย์เราก็จะเรียนรู้มันว่ามันคืออะไรพอรู้ว่ามันคืออะไรแล้วจิตก็จะทำหน้าที่บันทึกไว้เป็นความทรงจำถูกไหมครับเผื่อวันหน้าได้เจอสิ่งนั้นอีกหรือได้เรียนรู้กับสถานการณ์เหตุการณ์นั้นอีกจิตของมนุษย์นั่นเองจะเป็นตัวให้คำตอบกับมนุษย์ว่าสิ่งที่ตนเองสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมันคือสิ่งใดโดยจิตจะเป็นผู้บอกนั่นแปลว่าตาหูจมูกลิ้นผิวกายของเรามันมิได้เป็นผู้บอกอะไรเราแม้แต่สิ่งเดียวมันเป็นเพียงแค่กลไกอวัยวะประสาทสัมผัสรับรู้เท่านั้นเองตัวที่จะบ่งบอกว่าอะไรเป็นอะไรก็คือจิตของเรานั่นเองใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าจิตก็เรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านตาหูจมูกลิ้นและผิวกายได้และเมื่อเรียนรู้แล้วก็เกิดการรับรู้เป็นความรู้ความเข้าใจเป็นการจำได้หมายรู้นะนี่ก็คือการเหวี่ยงหมุนธรรมชาติของตัวเองจากภายนอกเข้าหาข้างในแต่ทีนี้พอมนุษย์เรารับรู้แล้วคือเป็นจุดศูนย์กลางของกายสังขารเนี่ยเรารับรู้แล้วมนุษย์เราก็จะต้องเหวี่ยงหมุนตัวรู้หรือสิ่งที่เรารับรู้นั้นให้มันหมุนวนกลับเข้าไปสู่ข้างในคือลึกเข้าไปถึงข้างในจุดศูนย์กลางของความเป็นมนุษย์ที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่แท้จริงหาใช่จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเราอย่างที่เราเข้าใจไม่แต่คือจิตวิญญาณที่เร้นอยู่ข้างในต่างหากท่านผู้ฟังครับเมื่อเราได้รับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจิตของเรานั้นก็จะถ่ายทอดคลื่นการคิดรู้การรับรู้ของเรานั้นไปสู่จิตวิญญาณที่เร้นอยู่ข้างในนั่นก็คือจุดศูนย์กลางหรือแกนกลางหรือแกนของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนี่คือลักษณะของการเวียงหมุนธรรมชาติของมนุษย์เราจากจิตปัจจุบันแล้วก็หมุนมันไปสู่การเวียงหมุนรอบจุดศูนย์กลางคือจิตวิญญาณการทำลักษณะอย่างนี้ก็คือการเวียงหมุนธรรมชาติของตัวเองนั่นเองครับมันถ้าถามว่าธรรมชาติของมนุษย์เราคืออย่างไรเราก็จะต้องบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นหมายถึงการที่เมื่อเราสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามเราจะใช้จิตของเราเป็นตัวสัมผัสรับรู้นะใช่ไหมแต่ตัวที่จะให้เกิดผัสสะคือตัวที่อาจจะไปสัมผัสกับสิ่งร้าวภายนอกจริงๆก็คือกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5นั่นเองหากไม่นับจิตที่มันนึกเองคิดเองได้ซึ่งเป็นอายตนะภายในใช่ไหมพอมันสัมผัสรู้ดูเห็นจากภายนอกแล้วมันก็จะเหวี่ยงหมุนเข้าไปหาจุดศูนย์กลางของอายตนะเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวควบคุมกลไกอวัยวะเหล่านี้นั่นเองพอเกิดการรับรู้ตรงนี้แล้วมันก็จะเวียงหมุนลึกเข้าไปถึงข้างในอีกทีก็คือจิตวิญญาณเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างจิตปัจจุบันและจิตวิญญาณขั้นตอนของการเป็นมนุษย์ทุกคนต้องเวียงหมุนให้ได้อย่างนี้ทุกคนต้องทำให้ได้อย่างนี้ถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นครับเพราะการเป็นมนุษย์ให้เป็นหมายถึงการที่ท่านจะต้องใช้อายตนะทั้ง5ภายนอกนะและก็ภายในอีก1คือจิตเนี่ยสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเพื่อการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามให้มันเป็นไปตามขั้นตอนเหล่านี้แปลว่าอะไรครับรับรู้สิ่งใดแล้วจะต้องส่งข้อมูลของการรับรู้ด้วยอายตนะภายนอกร่วมกับจิตปัจจุบันของเราไปสู่จิตวิญญาณของเราแล้วก็ให้จิตวิญญาณของเรานั้นสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดปัญญาญาณนะปัญญาญาณก็คือสติปัญญาของวิญญาณนั่นแหละว่าเราจะแสดงออกหรือกระทำต่อเงื่อนไขใดๆที่เป็นสิ่งร้าวที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นจากภายนอกหรือสิ่งร้าวใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเราที่นึกเอาคิดเองซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสลับคละเคล้ากันไปนั่นว่าเราจะจัดการกับสิ่งที่เรารับรู้นั้นอย่างไรจิตวิญญาณจะต้องทำหน้าที่นะในการใช้ปัญญาญาณเพื่อจะสร้างสรรค์เพื่อจะสร้างเสริมหรือเพื่อจะเติมเพิ่มหรือจะเพื่ออะไรสักสิ่งหนึ่งก็ตามนั่นก็คือกิจกรรมหลักของการเป็นมนุษย์ที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องเข้าถึงมันให้ได้ท่านผู้ฟังครับถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้คือรับรู้สิ่งใดแล้วนำสิ่งที่รู้ถ่ายทอดไปสู่จิตวิญญาณของตัวเองได้แล้วก็ให้จิตวิญญาณของเราทำหน้าที่ร่วมกันกับสมองของเราโดยใช้สติปัญญาของสมองในการตรึกตรองในการพิจารณาก่อนจะแสดงพฤติกรรมใดๆออกมาก็ตามลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการหมุนธรรมจักรหมุนธรรมจักรในตนเองของความเป็นมนุษย์นั่นเองมันถ้าเรากล่าวอย่างนี้แสดงว่าธรรมจักรไม่ได้อยู่ที่ไหนครับธรรมจักรก็อยู่ที่ตัวมนุษย์เราแต่ละคนนั่นเองเนี่ยใช่ไหมครับมันถ้าหากว่าท่านสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนอย่างนี้แสดงว่าท่านได้ใช้ธรรมจักร
ที่มีอยู่ในตัวของท่านเองได้อย่างถูกต้องแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าหมุนธรรมจักรได้อย่างที่ผมกราบเรียนท่านผู้ฟังไปตั้งแต่คราวที่แล้วถ้าหากว่าเราสามารถหมุนธรรมจักรได้การเกี่ยวกรรมกันกับผู้อื่นหรือการก่อให้เกิดผลกรรมอันเกิดจากการกระทำใดๆในชีวิตของเราในแต่ละวันมันก็จะไม่เกิดขึ้นท่านก็จะเป็นคนปลอดไปจากผลกรรมที่เป็นเวรเป็นกรรมที่จะต้องรับผิดชอบเพื่อจะการแก้ไขหรือต้องรับผิดชอบเพื่อให้ใครสักคนที่เกี่ยวกรรมกับท่านให้เขามาแก้แค้นท่านไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเลยมันถ้าเราสามารถหมุนธรรมจักรของเราได้ตลอดชีวิตของเราชาตินี้นิพพานแน่นอนครับที่วันนิพพานได้เพราะหนึ่งเราไม่สร้างบุพกรรมแม่เหล็กให้เกิดขึ้นในสภาวะจิตของเราคือมีขยะเกิดขึ้นในจิตของเราอันเกิดจากการสั่นสะเทือนทางจิตที่ไม่ถูกต้องนั่นเองและก็แน่นอนครับเราว่างไปจากผู้ที่จะเกี่ยวกรรมกับเราถูกไหมครับไม่มีใครจะมาเป็นเจ้าหนี้แห่งกรรมของเราเมื่อเราไม่มีหนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องชดใช้หนี้สินหรือแก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่องใดๆของเราตรงนั้นเมื่อเราจบสิ้นอายุขัยไปเราจึงสามารถใช้คำว่าเราหลุดพ้นได้ที่หลุดพ้นได้เพราะว่าไม่ต้องตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขตนเองหรือเพื่อจะยอมให้ใครสักคนหนึ่งที่เป็นคู่เวรคู่กรรมของเราเนี่ยนะที่เคยเกี่ยวกันไว้ให้เข้ามาแก้แค้นเราชีวิตเราก็หลุดพ้นนั่นก็คือการถึงความสุขแห่งการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงโดยที่จิตวิญญาณของเราก็จะพลอยมีความสุขตามไปด้วยท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าเราใช้ตาหูจมูกลิ้นผิวกายและจิตของเราซึ่งเป็นอายตนะทั้ง6เนี่ยไปในทางที่ไม่ถูกต้องหมุนวนกันไปใช้ตาแทนที่จะมองในสิ่งที่เป็นบวกมองในสิ่งที่สร้างสรรค์แต่เป็นการมองและอิจฉาตาร้อนกันเป็นการมองแล้วนำไปสู่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันมองแล้วก่อให้เกิดความโลภโมโทสันอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นแสดงว่าท่านใช้จิตของท่านร่วมกับการใช้ตาของท่านที่เป็นอายตนะภายนอกได้อย่างไม่ถูกต้องการที่จะหมุนธรรมจักรของท่านก็จะประสบความล้มเหลวขึ้นมาในทันทีท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมนุษย์เราส่วนมากทำผิดบาปทางตาก็บ่อยทำผิดบาปทางหูก็มากทำผิดบาปทางปากก็เยอะใช่ไหมครับทำผิดบาปทางจมูกคือติดใจในกลิ่นหอมหอมและจรุงใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะเกิดความอยากดมอยากชมเนี่ยอยากดีอยากมีอยากได้เมื่อได้เห็นได้สัมผัสรู้อะไรต่างๆมันก็จะเป็นการหมุนธรรมจักรหรือกรรมจักรล่ะก็มันก็จะเป็นการหมุนกรรมจักรเกิดขึ้นเพราะมันหมุนทวนมันหมุนย้อนการหมุนธรรมจักรซึ่งส่วนใหญ่แล้วธรรมจักรก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาตาหูจมูกลิ้นผิวกายจิตอะไรต่างๆเนี่ยนะหมุนตามเข็มนาฬิกาจากข้างนอกวนเข้ามาจุดศูนย์กลางที่เป็นจุดที่อยู่เร้นอยู่ข้างในนะมันถ้าเราหมุนสวนทางเขาเรียกว่าเดินย้อนสอนแล้วมันก็จะก่อให้เกิดกรรมจักรเกิดขึ้นมาแทนตรงนี้ครับถ้าเกิดกรรมจักรจิตวิญญาณก็เป็นทุกข์ถึงแม้ชาตินี้หรือคนที่สร้างทุกข์ให้กับจิตวิญญาณเองเนี่ยจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันยังไม่รู้เลยว่ามันทุกข์นะยังไม่รู้ว่าทุกข์สาหัสสากรรจ์แค่ไหนแต่บั้นปลายแล้วจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้นั่นแหละที่จะมีความทุกข์ตรงนี้คือสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าถามว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นถ้าเราต้องการดำเนินชีวิตสู่การหลุดพ้นคือนิพพานเราก็ต้องหลุดพ้นจากการเกาะกรรมเกี่ยวกรรมหรือข้องเกี่ยวกับกรรมหรือมีพันธกรรมกับผู้ใดเราจะต้องว่างไปจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้ถูกไหมครับและจิตของเราต้องบริสุทธิ์ด้วยวิธีง่ายๆก็คือรับรู้และอย่ารับเอาครับผมพูดสั้นๆอย่างนี้ท่านผู้ฟังอาจจะงงอีกครับคำว่ารับรู้แล้วอย่ารับเอาแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าท่านรับรู้แล้วเกิดอาการรับเอาขึ้นมาท่านก็จะรับรู้และรับเอาอยู่ตรงที่จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านเท่านั้นเองแต่ว่าจิตหยาบและจิตปัจจุบันของท่านมันไม่ส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณของท่านได้เพราะมันจะหมุนเข้าไปหาจุดศูนย์กลางที่เร้นอยู่ข้างในไม่ได้มันถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงซึ่งการสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณของตัวเราเองในยามตื่นนะที่เรายืนหยัดอยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นได้การเป็นมนุษย์ของเราก็กลายเป็นโมฆะกลายเป็นโมฆะกรรมหรือเป็นโมฆะบุรุษที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่โมฆะก็หมายความว่าเราจะทำสิ่งใดโดยการใช้จิตหยาบของเราเท่านั้นนะเราจะไม่สามารถทำสิ่งใดด้วยการใช้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในความเป็นเราได้เลยเราก็จะใช้แต่จิตหยาบของเราเท่านั้นเองทีนี้
ถ้าเรายังใช้แต่จิตหยาบของเราทำหน้าที่ร่วมกับอายตนะภายนอกทั้ง5และจิตเองซึ่งเป็นอายตนะภายในตัวที่6อยู่ร่ำไปโอกาสที่เราจะหลุดพ้นและโอกาสที่เราจะไม่สร้างพันธกรรมใหม่ๆขึ้นมาให้เป็นภาระทางจิตวิญญาณของเราอีกในภพชาตินี้จึงเป็นความจริงไม่ได้นั่นหมายความว่ามนุษย์ก็จะเลี่ยงพ้นการก่อกรรมที่จะเกิดผลกรรมด้านลบให้กับตัวเองไม่ได้อย่างนั้นนั่นเองครับมันเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราไม่สามารถหมุนธรรมจักรในตัวเองได้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนี่คือความทุกข์ของจิตวิญญาณซึ่งเมื่อใดที่ท่านยังเป็นมนุษย์อยู่ยังไม่ทิ้งกายสังขารไปท่านยังต้องอาศัยจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของท่านอยู่ท่านก็จะไม่รู้หรอกว่าจิตวิญญาณของท่านจะเจ็บปวดเพียงไหนจะปวดร้าวเพียงใดจะมีทุกขเวทนามากแค่ไหนถ้าหากว่าจิตปัจจุบันของเขาคือตัวเราในขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับจะได้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามแล้วก็จะถ่ายทอดรหัสที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นแรงสั่นสะเทือนทางพลังงานเนี่ยให้เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณของตนเองไปก่อนที่เราจะทิ้งกายสังขารไปและจิตหยาบก็จะดับสูญไปพร้อมกับกายที่เน่าสลายไปบนโลกใบนี้ท่านผู้ฟังครับนี่คือความจริงที่จริงแท้จึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์และใฝ่เป็นผู้ประพฤติธรรมจงพยายามครับเรียนรู้ที่จะบอกตัวเองให้ได้ว่าท่านจะทำทุกสิ่งด้วยจิตวิญญาณของท่านได้อย่างไรครับอย่าทำทุกสิ่งด้วยจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านแต่เพียงสิ่งเดียวเราจะเข้าถึงจิตวิญญาณของเราได้อย่างไรเนี่ยนั่นคือสิ่งสำคัญครับการที่ท่านจะเข้าถึงจิตวิญญาณได้นั่นหมายความว่าเมื่อตารับรู้ดูเห็นสิ่งใดหูรับรู้ดูเห็นสิ่งใดลิ้นรับรสในสิ่งใดกายสัมผัสรับรู้สิ่งใดก็ตามอย่ารับเอาครับเช่นถ้าร้อนเนี่ยก็อย่าไปรับเอาความร้อนแล้วเกิดอาการไม่พอใจรำคาญใจแล้วหงุดหงิดพอท่านหงุดหงิดปั๊บจิตปัจจุบันของท่านมันจะชิงเป็นใหญ่มันจะไม่ส่งข้อมูลไปให้จิตวิญญาณที่ลึกเร้นอยู่ข้างในนั่นคือการเหวี่ยงหมุนไม่ไปถึงข้างในแล้วว่างั้นเถอะเวลาร้อนขึ้นมาปั๊บก็จะไม่ทำอะไรด้วยจิตวิญญาณแล้วครับเกิดความรำคาญอาจจะตะโกนเสียงดังขึ้นมาอย่างหน้าเขาเรียกอะไรอย่างหน้าตกใจนะครับด้วยการส่งเสียงอันดังว่าร้อนโว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการแสดงออกของจิตหยาบแต่ถ้าหากว่าเราใช้จิตวิญญาณของเราพอรับรู้ว่านะมันร้อนเราก็วางความร้อนไว้ตรงนั้นแต่เราก็จะนำไปสู่การใช้สติปัญญาว่าเอ๊ะถ้าเราร้อนแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงความร้อนกายในขณะนั้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าบอกตัวเองว่าหนาวก็จะบอกแค่ว่าหนาวแล้วจะทำยังไงดีล่ะเราชอบไหมเนี่ยหนาวเนี่ยเราทนได้ไหมถ้าร่างกายเราจะทนไม่ไหวจิตใจเราจะทนไม่ได้เราก็นำตัวเราเองไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใหม่ที่มันไม่หนาวจัดจนเกินไปเสียอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้ปัญญาญาณในการดำเนินชีวิตท่านผู้ฟังคงเข้าใจนะครับแต่ถ้าหากว่าเรารับรู้และไปรับเอาเข้าจิตหยาบเนี่ยมันทำด้วยอารมณ์รู้สึกที่หลากหลายมากเวลาเราไม่พอใจอะไรก็ตามถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจให้ไม่พอใจสิ่งใดก็ตามสิ่งที่เป็นเงื่อนไขนั้นก็จะนำเราไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขึ้นมาทันทีเป็นการแสดงออกด้วยความทุกข์ก็มีถ้าไม่พอใจและการแสดงออกด้วยความสะใจก็มีถ้าเป็นที่พอใจมนุษย์เราก็จะมีอย่างนี้ซึ่งตรงนั้นหาความสุขสงบในจิตที่แท้จริงไม่มีใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการจะหมุนธรรมจักรในชีวิตของท่านเองท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะรับรู้สิ่งใดก็ตามในชีวิตของท่านผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านผิวกายอะไรก็ตามรับรู้และอย่ารับเอาครับการไม่รับเอาหมายถึงเมื่อรับรู้สิ่งใดแล้วอย่าให้สิ่งนั้นเป็นเงื่อนไขไปกระตุกกระตุ้นต่อมอารมณ์รู้สึกของท่านให้มันเป๋ให้มันเซไปจากความสงบก็คือความสมดุลให้ได้นะฮะนั่นหมายความว่ารับรู้แล้วส่งข้อมูลไปสู่จิตวิญญาณจากจิตวิญญาณก็ส่งข้อมูลไปสู่สมองที่ตั้งของจิตวิญญาณของเราในกายมนุษย์นั้นนะคือต่อมพิทูอิตารีท่านผู้ฟังใจสังเกตเห็นได้ว่าถ้าใครมีความรู้ในเรื่องสรีระนะครับจะรู้ว่าต่อมพิทูอิตารีเนี่ยจะเป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่ใกล้กับสมองมากที่สุดเลยเห็นไหมฮะมันถ้าหากว่าเรารับรู้สิ่งใดเป็นความรู้แล้วเนี่ยจิตวิญญาณของเราซึ่งตั้งอยู่ที่ต่อมพิทูอิตารีก็จะทำหน้าที่ในการสั่นสะเทือนเซลล์สมองโดยเฉพาะสมองซีกขวาที่จะนำสมองซีกซ้ายให้ก้าวตามอย่างนี้สติปัญญาที่ได้จากการใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายโดยมีต่อมพิทูอิตารีเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นตัวสร้างแรงสั่นสะเทือนเราเรียกความฉลาดทางปัญญาที่ได้จากสมองซีกขวานำซีกซ้ายแบบนี้ว่าปัญญาญาณ
หรือสติปัญญาของวิญญาณนั่นเองมนุษย์ก็จะฉลาดขึ้นนะมนุษย์ก็จะฉลาดขึ้นมนุษย์ก็จะมีท่วงทีที่สง่างามมากขึ้นมีจริยวัตรในการปฏิบัติที่งดงามมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าท่านต้องการจะพบกับความสุขในชีวิตท่านต้องหมุนธรรมจักรในตัวเองให้ได้ท่านต้องการจะสร้างสันติสุขให้กับจิตวิญญาณและจิตปัจจุบันของท่านท่านก็ต้องเรียนรู้ที่จะหมุนธรรมจักรในตัวท่านเองให้ได้อย่างเช่นพยายามนะครับอย่ามองนะจ้องจับผิดคนอื่นพยายามมองหาแต่สิ่งที่ดีๆมันจะช่วยทำให้จิตใจของท่านสดชื่นใช่ไหมแต่ถ้าท่านเรียนรู้ธรรมะเบื้องสูงมากแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นความเลวไหลของมนุษย์คนใดก็ตามต่อให้ท่านเห็นท่านก็จะไม่ยินดีต่อให้ท่านเห็นสิ่งที่ร้ายๆท่านก็จะไม่ยินร้ายเข้าใจใช่ไหมครับมันการที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้มนุษย์เรามีจิตที่เป็นอุเบกขาหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าสอนให้มนุษย์พร้อมที่จะตั้งต้นในการหมุนธรรมจักรของตนเองนั่นเองหมุนธรรมจักรก็คือรับรู้แล้วให้จิตรับรู้คือจิตปัจจุบันแล้วจิตปัจจุบันก็จะส่งเรื่องราวข้อมูลที่รับรู้ไปสู่จิตวิญญาณเพื่อนำไปสู่การใช้ปัญญาของสมองต่อไปนั่นคือหมุนจากข้างนอกนะคือสิ่งร้าวภายนอกแล้วแวบสู่ถ่ายทอดสู่ข้างในอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นกลไกในธรรมชาติที่ถูกกำหนดและถูกสร้างขึ้นมันถ้าท่านเรียนรู้จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เรียนรู้จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ในการที่จะสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นได้ท่านต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นคือหมุนอายตนะภายนอกทั้ง5เข้าสู่กลไกของจิตที่เร้นอยู่ภายในจากจิตใจหรือจิตปัจจุบันหมุนมันไปสู่จิตวิญญาณของท่านเพื่อ นำไปสู่การใช้สติปัญญาให้ได้นั่นแปลว่าท่านต้องมีสติพอที่จะไม่รับเอาสิ่งใดก็ตามที่ยั่วยุจิตใจท่านท่านจะไม่เอาอารมณ์ใดๆทั้งนั้นเอาแต่แก่นสารสาระถ้าทำได้เพียงเท่านี้นะครับการประพฤติผิดต่อผู้อื่นการทำผิดคิดชั่วต่อผู้อื่นมันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นท่านจะไม่เกี่ยวกรรมกับผู้ใดท่านเกิดมาทั้งทีก็จะว่างเว้นไปจากการเกี่ยวกรรมกันกับคนอื่นไม่มีการสร้างพันธกรรมไม่มีการสร้างบุพกรรมอย่างนี้หลุดพ้นแน่ครับท่านผู้ฟังครับนี่คือความสุขที่เป็นนิรันดร์ที่ทั้งจิตปัจจุบันและจิตวิญญาณของท่านล้วนปรารถนาเป็นอย่างมากครับและผมเชื่อว่ามนุษย์ที่ใกล้ตัวท่านก็พลอยจะมีความสุขพลอยจะมีความสุนทรีในการที่มีคนอย่างท่านเป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยซ้ำไปครับผมเองผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเองก็ปรารถนาจะมีเพื่อนเช่นนั้นเช่นเดียวกันไม่ใช่หรือครับก่อนที่จะรอให้มีเพื่อนแบบนั้นเราเป็นเพื่อนของคนอื่นโดยมีบุคลิกแบบนั้นโดยมีวิธีการในการดำเนินชีวิตมีวิธีการใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของเราโดยการหมุนธรรมจักรของเราแทนที่จะหมุนกรรมจักรของเราท่านผู้ฟังครับในตอนหน้าๆในตอนต่อๆไปเราจะบอกท่านผู้ฟังว่าถ้ามนุษย์เราทั้งโลกนะครับหรือใครบางคนเนี่ยสามารถหมุนธรรมจักรในตัวเองได้สำเร็จมันจะทำให้โลกของเราจักรวาลของเราและสนามพลังงานจักรวาลที่เป็นสากลมีการเวียงหมุนกันไปทั้งระบบในจักรวาลอันไพศาลนี้เลยครับถ้าจะเรียกกันง่ายๆก็เรียกว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคล้ายๆกับที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้นะครับเราจะหมุนธรรมจักรคือธรรมะที่เป็นธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์และได้อย่างต่อเนื่องเป็นการหมุนจักรวาลทั้งระบบเลยนะครับเพียงแค่ท่านหมุนธรรมจักรในตัวเองของท่านให้ประสบความสำเร็จกันเท่านั้นแหละครับนี่คือความยิ่งใหญ่ในการเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆนะครับแต่สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สั่นสะเทือนทั้งจักรวาลได้เลยทีเดียวครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็จะมีเกร็ดธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับรู้รับฟังแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้เห็นจริงเห็นแจ้งหรือเพื่อจะนำไปสู่การขบคิดในเบื้องต้นเพื่อจะให้เกิดการรู้จริงรู้แจ้งโดยมีเป้าหมายของการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นธรรมะในรูปของธรรมชาตินะที่จะนำไปปฏิบัติกันได้จริงนั้นเราเน้นที่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมนะฮะโดยไม่ต้องใช้คำว่าคิดฝันหรือเพ้อฝันเป็นธรรมะที่สามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตจริงของท่านได้ในอันที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุขระหว่างตัวท่านเองกับคนใกล้ตัวที่เป็นสังคมเดียวกันกับท่านนั่นแหละครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราตั้งคำถามว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับสิ่งที่มุ่งหวังสูงสุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนที่แท้จริงนั้นมันคืออะไรท่านผู้ฟังเคยถามตนเองบ้างไหมครับถ้ายังไม่เคยถามก็สามารถที่จะเริ่มต้นตั้งคำถามด้วยการติดตามฟังรายการนี้ในวันนี้กันได้นะครับว่าท่านคิดเหมือนอย่างที่เราจะกล่าวเอาไว้ในรายการนี้ในวันนี้หรือเปล่าหรือถ้าหากว่าท่านเคยคิดกันบ้างแล้วเราลองแบ่งปันประสบการณ์ในการคิดของท่านที่เคยคิดมาแล้วกันดูสิครับว่ามันสอดคล้องต้องกันกับสิ่งที่เรานำมากล่าวกันไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้หรือเปล่าถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเป้าหมายสูงสุดในการเป็นมนุษย์ของแต่ละคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้หรือในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้นั้นมีเพียงแค่3สอเท่านั้นเองครับ3สอสำหรับมนุษย์แต่ละคนคือเป้าหมายหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละคนนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ดำเนินชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตตราบจนถึงวัยชราก่อนที่จะอำลาโลกหนีไปทุกคนต่างก็ดิ้นรนขวนขวายด้วยการสั่นสะเทือนทั้งกายทั้งจิตและจิตวิญญาณของตนเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในเป้าหมายที่ผมเรียกว่า3สอนี้ด้วยกันทั้งนั้นนะครับสอที่1คือความสำเร็จสอที่2ก็คือความสุขและสอที่3ก็คือความสงบท่านผู้ฟังครับสอแรกอันหมายถึงความสำเร็จนั้นทุกคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันแห่งตนไม่ว่าจะเป็นคนเพศไหนวัยใดเนี่ยที่ดำเนินชีวิตและดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ของตนตามยุคตามสมัยตามวัยตามวาระอะไรของตนไปนั้นแต่ละคนเนี่ยส่วนมากทำแล้วมีเป้าหมายสูงสุดคือหวังความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองกระทำกันทั้งนั้นครับเช่นถ้าเป็นนักเรียนสิ่งที่มีเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของการเป็นนักเรียนก็คือจะต้องเรียนให้สำเร็จคำว่าเรียนให้สำเร็จแปลว่าเรียนให้เก่งสอบให้ได้คะแนนดีๆบางคนมีแถมว่าขอให้สอบได้ที่หนึ่งอีกต่างหากแล้วก็ความสำเร็จของการเป็นเด็กหรือเป็นลูกเนี่ยก็คือการที่จะเป็นเด็กที่น่ารักที่ทำให้พ่อแม่รักและก็ภาคภูมิใจในการเป็นเด็กดีของตนเองหรือการเป็นลูกที่ดีของตนเองความสำเร็จของคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็อยู่ที่การเป็นครูในดวงใจของศิษย์เป็นครูที่ศิษย์รักเป็นครูที่ศิษย์เคารพนับถือและก็ศรัทธาเป็นครูที่นักเรียนหรือลูกศิษย์ของตนทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติตนโดยการเอาเยี่ยงอย่างครูเชื่อฟังครูเป็นคนว่านอนสอนง่ายอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือการเป็นครูที่ประสบความสำเร็จในเบื้องต้นส่วนครูที่ประสบความสำเร็จในเบื้องปลายนั่นก็คือเมื่อสอนศิษย์แล้วทำให้ศิษย์ของตนเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนที่มีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดอะไรต่อมีอะไรต่างๆพอตัวของเด็กนั่น
นะแล้วก็สามารถสอบได้คะแนนดีๆหรือสอบผ่านอันนี้ในทางโลกก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จในบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูส่วนคนที่เป็นพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันเป้าหมายสูงสุดในการที่จะแสวงหาความสำเร็จในการเป็นพ่อแม่ก็คือการมีลูกที่ดีมีลูกที่น่ารักมีลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่แล้วก็มีลูกที่สนใจใฝ่เรียนรู้เนี่ยสามารถที่จะโตขึ้นมาแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเป็นที่หวังพึ่งพิงของพ่อแม่และผู้ปกครองของตัวเองได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็การมีลูกที่ดีจากการเลี้ยงดูอย่างดีอบรมสั่งสอนดีอันนี้ก็เป็นความสำเร็จของคนที่เป็นพ่อแม่แล้วเวลาไปไหนมาไหนสามารถจะคุยให้กับพ่อแม่ของเด็กคนอื่นๆหรือใครต่อใครได้อย่างภาคภูมิใจในตัวลูกของตัวเองว่าเป็นเด็กดีเรียนเก่งนะเป็นที่รักและเอ็นดูของพ่อแม่อะไรทำนองนั้นไม่ว่าใครก็ตามครับท่านผู้ฟังครับล้วนดำเนินชีวิตหรือดำเนินงานก็ล้วนที่จะมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จทั้งสิ้นลูกน้องก็ต้องการความสำเร็จในการที่จะให้นายเมตตาให้นายของตัวเองรักและก็เอ็นดูพร้อมจะส่งเสริมพร้อมจะสนับสนุนหรือช่วยเหลือเพื่อจะให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสำเร็จในการร่ำรวยจากการมีรายได้ที่งอกงามเพิ่มพูนขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือความสำเร็จของคนที่เป็นลูกน้องส่วนคนที่เป็นลูกจ้างการที่จะประสบความสำเร็จก็คือทำยังไงที่จะให้นายจ้างรักเมตตาและก็เลี้ยงดูอย่างดีเนี่ยมาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นใครนะครับล้วนมุ่งหวังที่จะทำทุกสิ่งเพื่อจะให้ตนประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นส่วนความสุขนี่ก็เช่นเดียวกันความสุขแบ่งออกเป็นสองด้านนั่นคือความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันกับความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยมนุษย์เราทุกคนต้องการความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นก็คือสุขทางโลกหรือสุขทางกายความสุขเหล่านี้ส่วนมากแล้วมนุษย์เราจะได้มาจากการได้รับความสะดวกจากผู้อื่นหรือได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตของตนเองร่วมกันกับคนอื่นถ้าสะดวกนะฮะก็ถือว่ามีความสุขละนะฮะและก็นอกจากนั้นความสุขที่ได้จากกายสังขารของตนเองที่ไม่มีความทุกข์อันเกิดจากโรคาพยาธิหรือเกิดจากภัยพิบัติหรืออุปัตภัยหรืออุปัตภเหตุอะไรต่างๆเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นข้องแวะให้กับชีวิตของตนเองในแต่ละวันนั่นก็ถือว่าเป็นความสุขทางกายก็คืออีกหนึ่งแบบอย่างที่เราเรียกว่าความสุขในทางโลกหรือความสุขทางโลกด้านกายภาพและขณะเดียวกันเนื่องจากมนุษย์เราก็เป็นคนสองมิติใช่ไหมครับเราก็มีความสุขในทางจิตใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมุ่งหวังมันมนุษย์เราแต่ละคนจึงมีการต่อสู้กับอุปสรรคขวากหนามฟันฝ่ากับความยากลำบากทุกสิ่งครับเพื่อที่จะให้ได้มานอกจากจะความสำเร็จแล้วก็คือให้ได้มาซึ่งความสุขความสุขบางทีก็ได้มาจากความสำเร็จที่ตัวเองมุ่งหวังแล้วก็ทำได้แล้วก็เกิดความสุขดีอกดีใจจากความสำเร็จนั้นส่วนความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจก็อาจจะได้มาจากการที่ตัวเองทำอะไรแล้วในสมหวังทำอะไรแล้วราบรื่นลื่นไหลไม่มีใครมาเป็นกอขอคอที่เรียกว่าก้างขวางคอนะหรือว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหรือสิ่งใดจะมาเป็นอุปสรรคในการย่างก้าวพาตนเองไปหาความสำเร็จนั้นๆอย่างนี้ถือว่าเป็นความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโรคาพยาธิทั้งปวงอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นั่นก็เป็นความสุขทุกคนต่างดิ้นรนต่างแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสอทั้งสองสอที่ผ่านมานี้ด้วยกันทั้งสิ้นนอกจากนั้นก็ยังมีสอที่3ที่ผมกล่าวไว้นั่นคือความสงบมนุษย์ทุกคนต้องการความสงบอยากมีชีวิตอยู่อย่างประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขและต้องการความสงบด้วยความสงบที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่แล้วมนุษย์หวังพึ่งเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆหรือส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะหวังพึ่งสิ่งแวดล้อมกันซึ่งเป็นส่วนใหญ่ครับท่านผู้ฟังครับการเป็นมนุษย์ที่หวังพึ่งสิ่งแวดล้อมเพื่อจะช่วยทำให้ตนเกิดความสงบนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยที่มนุษย์
ทั้งหลายเนี่ยที่ต้องการความสงบหรือรักสงบเนี่ยนะครับไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนั้นตนเองก็สามารถที่จะสร้างความสงบในจิตใจและความสงบกายนะฮะในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกทางกายภาพได้เหมือนกันโดยที่ตัวเองก็สามารถสร้างความสงบให้กับตนเองได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะคอยอาศัยคนใกล้ตัวหรือมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ในสังคมของตนเองเนี่ยแหละครับเป็นตัวช่วยเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกิดความสงบเห็นกันง่ายๆนะครับมนุษย์เราเนี่ยในเวลาอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆเวลารู้สึกว่าไม่สงบรู้สึกว่าจิตไม่สงบกายไม่สงบเนี่ยก็มักจะได้มาจากการที่คนอื่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเป็นเงื่อนไขให้ตนเองนั้นเกิดความไม่สงบทั้งกายไม่สงบทั้งใจเช่นถ้าหากว่าใครพูดไม่ถูกหูเราพูดไม่เข้าหูเราหรือนินทาว่าร้ายเราจริงมั่งเท็จมั่งอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่เป็นด้านลบตรงนี้มันก็ไปทำลายความไม่สงบในจิตใจของตัวเราเข้าเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยสงบซะแล้วเพราะมีเขาเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขทำให้เรามีจิตใจที่ไม่สงบแต่ถ้าหากว่าเพื่อนรอบข้างของเราเพื่อนร่วมงานของเราหรือคนใกล้ตัวเราซึ่งเป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกันเนี่ยไม่มีใครก่อเหตุเป็นเงื่อนไขด้านลบให้เราก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าเรามีจิตใจที่สงบ

เอื้อกูลให้ตนเองนั้นเกิดความสงบใน3ประการเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับมันมีสิ่งที่น่าคิดมากมายว่าในชีวิตของคนเรานั้นถ้าอยากจะมีสันติสุขเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นสันติสุขที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราเองหรือในครอบครัวของเราซึ่งเป็นสังคมเล็กๆหรือแม้กระทั่งสังคมอันไพศาลกว้างใหญ่ที่เป็นที่ทำงานของท่านในตลาดในชุมชนหรือในประเทศชาติของตนเองนั่นก็ตามเนี่ยความสำเร็จความสุขความสงบที่ทุกคนต้องการและปรารถนานั่นมันก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมีความหมายมั่นนะที่จะให้ได้มาด้วยกันทั้งนั้นครับท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเมื่อใดที่เราทำสิ่งใดแล้วไม่ประสบผลสำเร็จเราจะมีความทุกข์เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราทันทีมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจแล้วยังไม่พอเผลอๆบางทีมีอาการทุกข์กายด้วยความทุรนทุรายเกิดขึ้นตามมาอีกต่างหากนั่นก็คือสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เราก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่ามันเป็นความจริงที่จริงแท้นอกจากนั้นก็ยังมีความสุขที่มนุษย์เราทุกคนในชีวิตต้องการแสวงหาเนี่ยปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสุขกายหรือสุขใจก็ตามถ้าหากว่าความสุขที่ตัวเองพึงหวังนั้นมันไม่สามารถอุบัติขึ้นในจิตใจของตนได้หรือความสุขที่เคยมีอยู่ในจิตใจของตนนั้นถูกทำลายไปด้วยเหตุจากผู้หนึ่งผู้ใดใครก็ตามเป็นเหตุทำให้ตนเองนั้นจะต้องเสียความสมดุลในจิตใจที่เรียกว่าความสุขสงบอะไรทั้งหลายไปเนี่ยความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นอีกเหมือนกันดังที่ผมเคยกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้อยู่เป็นประจำและบ่อยครั้งว่าการเป็นคนมีความสุขก็คือผู้ที่ว่างไปจากความทุกข์นั่นเองใช่ไหมนั่นก็คือสิ่งที่เป็นปกติหรือเป็นธรรมดาสามัญของมนุษย์เราทั่วไปที่สามารถจะบอกตัวเองได้ว่าเวลาไหนตัวเองมีสุขหรือมีทุกข์คำว่ามีสุขแปลว่าตอนนั้นว่างไปจากทุกข์นะถ้าจิตใจตอนไหนมีความทุกข์ไม่ว่าทุกข์อันเกิดจากกายหรือทุกข์อันเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองก็ตามยามใดที่จิตมันไม่ว่างไปจากความทุกข์มนุษย์รู้ทันทีว่าตัวเองกำลังหมดความสุขหรือไม่หนุกหนานในการดำเนินชีวิตเสียละนะอย่างนี้เป็นต้นประการที่3คือความสงบก็เช่นเดียวกันตอนที่กายสงบมนุษย์ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ทุกข์คำว่าไม่ทุกข์ก็แปลว่าสุขแล้วถูกไหมฮะแต่เป็นความสุขแบบสงบมีความสุขแบบเรียบๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามีใครมาทำลายความสงบของตนเองเข้าในชีวิตเช่นมาทำตัวเป็นศัตรูมาคอยเบียดเบียนมาคอยเอาเปรียบนั่นแสดงว่าใครเหล่านั้นคือผู้ที่กำลังมาทำลายความสงบในการดำเนินชีวิตของท่านพอกายไม่สงบเพราะถูกรบกวนใช่ไหมจิตของท่านก็ปล่อยไม่สงบตามไปด้วยเพราะกายกับจิตเนี่ยมันสัมพันธ์กันท่านผู้ฟังครับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราส่วนใหญ่แล้วจึงเวียนวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ครับคือ3สอที่ผมบอกเนี่ยคือความสำเร็จความสุขและความสงบเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมและต้องการจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความมีสันติสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจที่เราเรียกว่าสงบสุขและถ้าต่างฝ่ายต่างมีสภาวะจิตใจที่สงบสุขด้วยกันและมาดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นที่ทำงานเดียวกันเป็นสังคมเดียวกันอย่างนี้ครับเราก็จะไม่ไปทำลายความสงบสุขของกันและกันใช่ไหมเพราะต่างคนต่างมีความสงบสุขบรรยากาศของการมีสันติสุขในสังคมนั้นก็จะเกิดขึ้นตามมาได้อย่างง่ายดายทีนี้คนส่วนใหญ่หรือมนุษย์เราทั่วไปนะถึงแม้จะเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมอยู่ก็ตามถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้และไม่ทำความเข้าใจว่าเป้าหมายหลักสูงสุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนั้น3ประการในชีวิตประจำวันที่เราจะต้องสร้างสรรค์มันขึ้นมาให้ได้คือความสำเร็จความสุขและความสงบเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจเราและในสังคมของหมู่เรากันได้อย่างไรนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของเราและคนอื่นๆนั้นที่ต้องการคืออะไรมันตอนนี้จึงขออนุญาตเรียนย้ำกับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายผ่านทางรายการนี้ว่าแท้จริงแล้วมนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนปรารถนาใน3สอเนี่ยครับคือสำเร็จปรารถนาความสุขปรารถนาความสงบด้วยกันแต่ถ้าเมื่อใดที่ปรารถนาความสำเร็จแล้วไม่ประสบความสำเร็จมนุษย์ก็จะทุกข์โดยความไม่สำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวด้วยตัวของเราเอง
หรือความไม่สำเร็จนั้นเกิดจากการที่มี

อื่นมาเป็นกอข้อคอมาเป็นก้างขวางคอมาทำตนเป็นอุปสรรคของเราก็ตามมันก็จะนำพาความทุกข์มาให้กับตัวเราเนี่ยขณะเดียวกันความสุขในจิตใจของเราหรือในชีวิตของเราก็เช่นกันครับถ้าหากว่าเราปรารถนาความสุขแต่มีคนอื่นมาหยิบยื่นความทุกข์ให้กับเราเช่นความวิตกกังวลความหวั่นไหวความขลาดกลัวหรือความเศร้าหมองแม้กระทั่งความผิดหวังอะไรต่างๆเขามาเป็นเงื่อนไขให้กับเรานั่นเท่ากับว่าเขาก็มาทำลายความสุขในจิตใจของเราทำให้เราเกิดความทุกข์หรือความขุ่นมัวขุ่นมัวขึ้นมาในจิตใจของเราอีกใช่ไหมล่ะครับและในขณะเดียวกันครับในเรื่องของความสงบก็เช่นกันเราเองหวังว่าจะให้คนอื่นเป็นเพื่อนที่ดีของเราเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักของเราแต่ถ้าบางเวลาเขาไม่สามารถปฏิบัติตนเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของเราได้เขากลับมาทำลายความสงบทางกายคือเบียดเบียนเราเนี้ยด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ตามหรือมาทำลายความสงบในจิตใจคือยั่วยุเรายั่วโมโหเรายั่วอารมณ์เราอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็เกิดความทุกข์อีกนะครับในทางกลับกันครับท่านผู้ฟังครับคนอื่นเขาทำลายความสำเร็จทำลายความสุขทำลายความสงบให้กับเราได้ในขณะที่เขาต้องการที่จะแสวงหาความสำเร็จความสุขและความสงบให้กับตัวเขาเองตัวเราก็เช่นกันครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมจริงๆแล้วเราก็ต้องรู้ตัวเราด้วยเหมือนกันว่าความสำเร็จความสุขและความสงบใดๆที่เราพึงประสงค์และก็สั่นสะเทือนตนเองที่จะให้ได้มาซึ่งสามสอนี้นั้นเราก็จะต้องเรียนรู้ไว้ในขณะเดียวกันว่าเราอาจจะไปทำลายความสำเร็จทำลายความสุขและทำลายความสงบของผู้อื่นที่เขามาดมุ่งมาดปรารถนาอย่างสูงสุดอยู่ก็ได้ในเวลาเดียวกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับถ้าหากว่าเรารู้ว่าขณะที่เราดิ้นรนแสวงหาความสำเร็จความสุขและความสงบอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นบนเส้นทางที่จะนำพาซึ่งกันและกันไปสู่ความสำเร็จความสุขและความสงบนั้นอาจจะเป็นเส้นทางที่ต้องไปพาดผ่านกันต้องไปเป็นอุปสรรคของกันและกันมันก็จะสร้างปัญหาขึ้นมาได้คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจจะไปทำลายความสุขสงบในจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อจิตใจฝ่ายหนึ่งไม่สุขสงบเพราะถูกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขการทำลายความมีสันติสุขในอยู่ร่วมกันมันก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในสังคมของมนุษย์เราทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าต่างคนต่างคิดถึงความต้องการของตนเองอยู่ฝ่ายเดียวมากกว่าการที่จะคิดถึงความต้องการของผู้อื่นด้วยเพราะถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมและทราบดีว่าตัวท่านเองกับมนุษย์คนอื่นล้วนมีความปรารถนาสูงสุดในการดำเนินชีวิตคือให้ได้มาซึ่งสามสอคือสำเร็จสุขและสงบแล้วเราจึงต้องระมัดระวังด้วยว่านะถ้าเราแสวงหาความสำเร็จสุขหรือสงบให้กับตัวเองเมื่อไหร่เราจะต้องนึกถึงกฎแห่งการสมดุลกันของธรรมชาติหรือของทุกสรรพสิ่งเอาไว้ด้วยเพราะคำว่าธรรมะแปลว่าธรรมชาติใช่ไหมครับเราจะต้องเตือนตัวเราเอาไว้ก่อนว่าถ้าเราต้องการจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เรานะแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราแสวงหาความสำเร็จหาความสุขหาความสงบด้วยการกระทำอย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้มาในสามสอนั้นเพื่อตัวเราเองแล้วต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบว่ามันจะต้องไม่ไปทำลายความสำเร็จไม่ไปทำลายความสุขและไม่ไปทำลายความสงบของคนอื่นๆเขาด้วยถ้าทำอย่างนี้ได้กฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งซึ่งเป็นกฎชั้นสูงของกฎธรรมชาติตามหลักของพระศาสดาแต่ละพระองค์ที่ทรงสื่อสอนไว้นั้นท่านผู้ฟังก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถเข้าถึงกฎนี้ได้อย่างแยบยลมากและก็เข้าได้อย่างง่ายดายด้วยนั่นก็คือเราจะต้องทำให้ตัวเราเองกับคนอื่นมีความสมดุลกันเสมอความสมดุลกันในการดำเนินชีวิตที่จะนำไปสู่สันติสุขตรงนี้ก็คือการแสวงหาความสำเร็จความสุขและความสงบโดยที่เราจะต้องไม่ไปทำลายความสำเร็จความสุขและความสงบของผู้อื่นนั่นเองการดำเนินชีวิตอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการดำเนินชีวิตอย่างมีสติในลักษณะของการเป็นสัตว์สังคมอย่างแท้จริงใช่ไหมไม่ใช่ว่าฉันต้องการความสุข
แต่วิธีการหาความสุขของฉันมันจะไปสร้างความทุกข์ให้คนอื่นฉันไม่สนอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับเช่นท่านเปิดวิทยุที่บ้านเสียงดังลั่นไปหมดเลยเพลงที่ท่านฟังเนี่ยชอบเป็นเพลงแร็ปเพลงสามชาติหรืออะไรพวกนี้โอ้โหดังลั่นบ้านไปหมดขณะที่คนข้างบ้านเขาหนวกหูหรือรำคาญเพราะเขากำลังต้องการความสงบลูกเขาก็ต้องการจะนอนต้องการจะพักผ่อนอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นแสดงว่าท่านแสวงหาความสุขความสะใจให้กับตัวท่านแต่มันอยู่บนพื้นฐานของความลำเค็ญที่ท่านหยิบยื่นให้กับคนอื่นอย่างนี้ถือว่าเป็นกฎแห่งการไม่สมดุลกันถือเป็นการผิดบาปแล้วครับนะคือผิดทางโลกแล้วก็เป็นบาปทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นการกระทำทางจิตใจที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนี่ก็คือหลักการง่ายๆครับที่ท่านทั้งหลายจะเข้าสู่กฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งนั้นหมายถึงตัวท่านเองกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็ตามถ้าทำได้คิดถึงคนอื่นเอาไว้ด้วยไม่ใช่คิดถึงความต้องการหรือความสำเร็จของตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวแล้วความมีสันติสุขในทุกสังคมที่ท่านเป็นผู้หนึ่งที่เป็นสมาชิกของสังคมนั้นก็จะสามารถเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับตัวท่านก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขด้วยอย่างแน่นอนเลยครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงความต้องการสูงสุดในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานะครับโดยผมได้เริ่มต้นตั้งประเด็นด้วยการตั้งคำถามท่านผู้ฟังว่าเราลองมาคิดร่วมกันไหมว่าความต้องการสูงสุดหรือเป้าหมายสูงสุดในการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันอยู่บนโลกใบนี้นี่มันคืออะไรนะครับแล้วเราก็ได้คำตอบว่าความต้องการสูงสุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนั้นที่แต่ละคนในแต่ละวันมีการดิ้นรนมีการขนขวายมีการค้นคว้ามีการแสวงหาแล้วก็มีการต่อสู้กันกับทุกสรรพสิ่งเพียงแค่ต้องการสามสอเท่านั้นเองสอแรกก็คือความสำเร็จสอที่สองก็คือความสุขและก็สอที่สามคือความสงบซึ่งในความสำเร็จความสุขและความสงบนั้นส่วนใหญ่แล้วสำหรับมนุษย์ที่ห่างไกลในการฝักใฝ่ธรรมะเขาก็อาจจะมองแค่เป็นความต้องการในโลกด้านกายภาพกันซะเป็นส่วนใหญ่คือมองแบบหยาบๆนะครับคือมองว่าถ้าประสบความสำเร็จด้วยการชนะเขาได้ได้ที่หนึ่งสอบผ่านในแข่งขันกับใครแล้วไม่แพ้อย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าเป็นความสำเร็จใช่ไหมหวังสิ่งใดก็ได้ดังหวังนั่นคือความสำเร็จมนุษย์ก็ถือว่านั่นคือความสุขละแล้วก็การมีชีวิตที่ดีคือไม่มีศัตรูศัตรูที่ว่านี้ก็หมายถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่จะมาคอยเบียดเบียนทำร้ายให้ต้องคอยหวั่นไหวหรือคอยหวาดกลัวอะไรแบบนี้นะหรือมีความสุขสงบอันเกิดจากการที่ปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆมีชีวิตที่สุขสงบเพราะรอดพ้นจากพยันตรายทั้งปวงอะไรแบบนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้กล่าวถึงไว้ในตอนที่แล้วเพื่อจะบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านต้องการจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสันติสุขนั้นคำว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าเราละทิ้งกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งซึ่งในที่นี้หมายถึงความสมดุลกันระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันกับเรานะครับเรามีความสุขเราจึงต้องรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นเรามีความสงบเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันความสงบให้กับคนอื่นเรามีความสำเร็จเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันความสำเร็จให้กับคนอื่นหลายคนก็อาจจะถามผมมาว่าแล้วถ้าเราต้องการความสำเร็จแสวงหาค้นคว้าที่จะทำทุกสิ่งเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยเราจะแบ่งปันความสำเร็จของเราตรงนั้นให้กับคนอื่นเขาเพื่อทำให้คนอื่นเขาไม่มีความทุกข์และอยู่อย่างมีสันติสุขกับเราได้อย่างไรจริงๆแล้วการที่ท่านแสวงหาความสำเร็จให้กับชีวิตท่านตัวท่านครอบครัวท่านโดยแบ่งปันความสำเร็จให้กับคนอื่นนั้นง่ายนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับเช่นเรารู้จักเรียนรู้การทำงานเป็นทีมสมัยก่อนสมัยโบราณเราเรียนรู้ที่จะลงแขกเกี่ยวข้าวกันใช่ไหมครับความสำเร็จในการเกี่ยวข้าวนะถ้าได้มาจากหนึ่งสมองกับสองมือและก็อีกหนึ่งพลังใจของใครหลายหลายคนที่มาร่วมระดมพลังอำนาจที่แต่ละคนมีอยู่ช่วยกันเกี่ยวช่วยกันเก็บข้าวใช้เวลาประเดี๋ยวเดียวครับข้าวทั้งแปลงหรือนาทั้งแปลงที่มีข้าวอยู่เหลืองอร่ามนั้นก็จะเรียบวุดพริบตาเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็มีความสำเร็จร่วมกันก็คือแบ่งปันข้าวที่ต่างคนต่างช่วยกันเก็บช่วยกันเกี่ยวมาได้นะแล้วก็เป็นรางวัลแห่งความสุขเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จโดยทั่วๆกันอย่างนี้ก็เรียกว่าแบ่งปันความสำเร็จให้คนอื่นคือเมื่อประสบความสำเร็จได้แล้วก็ไม่ได้ได้คนเดียวไม่ได้รวยคนเดียวรู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่นใช่ไหมให้เขามามีความสำเร็จร่วมกันกับเราด้วยอย่างนี้เป็นต้นหรือในอีกลักษณะหนึ่งลักษณะของการแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นเขาด้วยนะโดยที่ก่อนไปถึงความสุขเอาความสำเร็จอีกมิติหนึ่งก็ได้ครับท่านผู้ฟังครับตะกี้ความสำเร็จได้มาจากการชักชวนคนอื่นมาร่วมกันทำกับเราใช่ไหมแล้วพอทำสำเร็จแล้วเราก็แบ่งปันรางวัลแห่งความสำเร็จนั้นให้กับเขาไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องทั่วๆไปที่เข้าใจไม่ยากแต่อีกประการหนึ่งที่ดูเหมือนจะเข้าใจง่ายแต่หลายคนที่เป็นมนุษย์ในสังคมนี้ทำยากนั่นก็คือส่วนมากแล้วมักจะดิ้นรนค้นคว้าแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งใดๆก็ตามในเรื่องใดๆก็ตาม
โดยที่มนุษย์มักจะไม่ค่อยแคร์ว่าตนเองนั้นใช้วิธีการบางอย่างที่ไปเป็นอุปสรรคขัดขวางในเส้นทางของความสำเร็จของเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาอยู่หรือเปล่าตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เป็นปัญหามากในสังคมที่ผ่านมาและดูเหมือนว่ามนุษย์เราก็จะขาดสติในเรื่องนี้คำว่าขาดสติแปลว่าขาดการรู้ตัวขาดการระลึกได้ว่าไอ้ที่ตัวเองทำลงไปเพื่อหมายจะให้ตนเองประสบความสำเร็จนั้นมันกลับไปสร้างความล้มเหลวให้กับคนอื่นมันกลับไปทำลายความสำเร็จของคนอื่นมันกลับเป็นการปิดกั้นโอกาสของเพื่อนมนุษย์คนอื่นไปเสียนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหากว่าเราต้องการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่ของพวกเราด้วยกันเมื่อมีสันติสุขอยู่ด้วยกันแล้วทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราก็ล้วนมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นนะครับเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะแชร์คือแบ่งปันความสำเร็จร่วมกันเรียนรู้ที่จะไม่ทำตนเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของกันและกันตรงนี้ก็เห็นภาพใสๆครับนะคือเขาสำเร็จเราก็สำเร็จเขามีความสุขเราก็มีความสุขใช่ไหมหรือเรามีความสำเร็จถึงแม้เขาจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่เราก็จะไม่ทำตนเป็นอุปสรรคในการแสวงหาความสำเร็จในด้านอื่นๆของเขาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับนี่ก็คือความสมดุลที่ต้องเกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์โลกและเป็นความสมดุลที่จะต้องเกิดขึ้นในจิตใจของทุกผู้ทุกคนทุกฝ่ายที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันนั่นเองใช่ไหมครับความสุขก็เหมือนกันครับเราแสวงหาความสุขให้กับตัวเองเมื่อตอนที่แล้วที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังเราเปิดเพลงที่เราไพเราะเปิดเครื่องเสียงเปิดวิทยุเสียงดังลั่นบ้านไปหมด3บ้าน8บ้านนี่ดังลั่นไปหมดเลยแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าคนข้างบ้านเขาเนี่ยเขามีลูกเล็กๆเด็กแดงที่ต้องการพักผ่อนหลับนอนอยู่หรือเปล่าเขามีคนป่วยคนเฒ่าคนแก่ชะแร่ชราเขาเนี่ยต้องการที่จะหลับนอนพักผ่อนหรือเปล่าเพราะว่าการพักผ่อนของคนป่วยหรือคนชราเป็นสิ่งที่ควรปรารถนาสูงสุดแล้วว่างั้นนะแต่เราเล่นหนุกหนานเมามันครับเปิดเพลงเสียงดังลั่นบ้านเพราะเรามันของเราอยู่คนเดียวมันก็กลายไปเป็นการที่เรียกว่าสร้างเงื่อนไขบางสิ่งที่ไปเป็นอุปสรรคขัดขวางความสุขในการพักผ่อนในการหลับนอนของลูกเด็กเล็กแดงหรือคนเฒ่าชราแก่ชราของคนข้างบ้านไปนู่นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามนุษย์เรารู้จักคิดสักนิดนะไม่ได้คิดถึงความสุขส่วนตัวไม่ได้คิดถึงความสำเร็จส่วนตัวแต่เพียงลำพังแล้วการเป็นผู้ประพฤติธรรมของท่านจะชัดเจนมากขึ้นเพราะเราเป็นสัตว์สังคมครับท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วหลายคนบอกเป็นสัตว์สังคมมันสิเพราะฉันทำอะไรฉันก็คิดถึงคนอื่นในครอบครัวฉันอยู่แล้วแค่ครอบครัวเราอย่างเดียวมันไม่พอนะครับท่านผู้ฟังครับต้องคิดถึงครอบครัวคนข้างบ้านด้วยและก็กว้างใหญ่ออกไปนะคือครอบครัวที่เป็นสังคมใหญ่สังคมระดับชุมชนนะหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยแล้วก็ภาคจากภาคก็ไปสู่ประเทศประเทศก็สู่ความเป็นโลกใบเดียวกันอะไรต่างๆเหล่านี้เราต้องคิดนะครับนะคำว่าสังคมเดียวกันหรือสัตว์สังคมไม่ได้หมายความว่าอยู่ในครอบครัวรั้วเดียวกันแค่นั้นพอมันคงไม่ใช่นะครับแล้วก็สุดท้ายในประการที่3ในความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมานะใช้ชีวิตอยู่ในชาตินี้ในสังคมนี้ที่ต้องการคือความสงบนะซึ่งผมก็ยกตัวอย่างให้ท่านฟังไปแล้วว่าถ้าเราต้องการจะมีชีวิตที่สงบเราอย่าคอยแต่ที่จะรอให้คนอื่นเขาหยิบยื่นความสงบให้กับเราโดยตลอดเช่นรอไม่ให้คนอื่นเบียดเบียนเราเวลาคบกับใครแล้วพยายามจะคบกับคนที่เขาไม่ร้ายกับเราคบคนที่ไม่เป็นศัตรูกับเราที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยู่อย่างไม่สงบทั้งกายและจิตใจอะไรแบบนี้นะมันไม่พอนะฮะเราจะต้องทำตัวเราให้พร้อมเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้คนอื่นเข้ามาทำลายความสงบในจิตใจของเราเราจะดำเนินชีวิตอยู่อย่างไรที่จะป้องกันหรือปิดกั้นตัวเราเองไว้ไม่ให้คนอื่นมาเบียดเบียนเราไม่ให้คนอื่นมาคิดไม่ดีไม่ร้ายกับเราและทำให้เราไม่สงบทั้งทางกายที่เป็นทางโลกแล้วก็ไม่สงบทางจิตใจซึ่งเป็นมิติของจิตวิญญาณอะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเราเองไม่ใช่รอให้คนอื่นหยิบยื่นให้อยู่ฝ่ายเดียวตรงนี้ครับเป็นกฎสำคัญมากเลยที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติให้ได้ท่านผู้ฟังครับกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งเป็นกฎธรรมชาติที่เป็นสากลจักรวาล นะครับระบบสุริยะจักรวาลของเราที่ผมเคยกล่าวอ้างให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่เสมอเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักที่เราจะทำความเข้าใจนะครับ
ทุกสรรพสิ่งเนี่ยที่สามารถดำรงอยู่ในจักรวาลอันไพศาลนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นโลกหรือดาวเคราะห์อีก8ดวงที่มีดวงพระสุริยเทพคือดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของระบบเนี่ยนะครับที่ต่างสามารถโคจรรอบๆดวงอาทิตย์ขณะที่เวียงหมุนรอบๆตัวเองไปด้วยอย่างเป็นระบบเดียวกันแล้วก็เป็นเช่นนี้สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าทุกสรรพสิ่งนั้นนะปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของความสมดุลกันนั่นเองคำว่าความสมดุลกันแปลว่าไม่ลำเอียงไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยเช่นถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะท่านมีความสำเร็จได้มากกว่าหรือลำเอียงไปกว่าความสำเร็จที่คนอื่นเขาจะได้รับในขณะที่กิจกรรมที่นำท่านกับคนอื่นไปสู่ความสำเร็จร่วมกันนั้นเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันสั่นสะเทือนมาด้วยกันอย่างนี้ก็ถือว่าลำเอียงละนะถ้าเป็นตาช่างก็เรียกว่าระหว่างท่านกับผู้อื่นนั้นมันก็ลำเอียงมาข้างท่านความเสียสมดุลกันระหว่างท่านกับผู้อื่นมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ไอการเสียสมดุลระหว่างท่านกับผู้อื่นนั้นไม่ว่ามันจะเสียสมดุลทางโลกในมิติทางกายภาพก็ตามนะครับมันก็จะนำไปสู่การเสียสมดุลทางจิตใจหมายถึงอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดที่จะต้องเสียสมดุลกันไปและก็ฝ่ายที่เสียสมดุลไปก็จะเกิดทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็จะย้อนกลับมาทำลายความสุขหรือความสำเร็จหรือความสะใจสบายใจของอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่งไปในที่สุดเหมือนกันท่านผู้ฟังคงนึกภาพออกนะครับเช่นสมมติว่าถ้าใครทำให้เราโกรธเนี่ยส่วนมากถ้าเราเผลอไผลขาดสติไปเนี่ยเราก็จะต้องด่าเขาใช่ไหมด่าเขาหรือมีการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาการที่เราไปด่าเขาต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาอันเนื่องมาจากการที่เขาทำลายความสุขสงบในจิตใจเราหรือทำให้ตัวเราเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดไปเนี่ยมันก็คือการสร้างเงื่อนไขด้านลบเพื่อที่จะตอบแทนเขาทางด้านลบในอันที่จะนำไปสู่การเสียความสมดุลในจิตใจของเขาไม่ต่างกับเราที่ถูกให้เขาที่ถูกเขาทำให้เราเสียสมดุลไปในตั้งแต่ต้นนั่นเองสังคมมนุษย์ก็มีอยู่เท่านี้ครับฉันมีปัญหาเพราะเธอสร้างปัญหาให้กับฉันฉันก็จะย้อนคืนเขาเรียกว่าดาบนั้นคืนสนองเนี่ยก็เอาปัญหาทางอารมณ์รื้นในจิตใจที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นของฉันอันเกิดจากการที่ถูกเธอกระทำนี่แหละเควี้ยงคืนเธอกลับไปเนี่ยเมื่อเธอได้รับเงื่อนไขด้านลบอันเกิดจากการเควี้ยงคืนกลับไปโดยตัวฉันเธอก็พลอยเสียสมดุลทางอารมณ์ด้านลบตามฉันไปด้วยถึงแม้เธอจะเป็นผู้ก่อเหตุให้ฉันก่อนก็ตามท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าการเสียสมดุลในจิตใจของทั้งสองฝ่ายก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะเป็นผู้เริ่มต้นก่อนก็ตามและทีนี้เราลองสังเกตดูสิครับท่านผู้ฟังครับว่าจุดจบมันอยู่ที่ไหนตัวเราเองถึงแม้ตัวท่านผู้ฟังนะครับถูกเพื่อนบ้านหรือถูกคนใกล้ตัวก็ตามทำร้ายจิตใจให้เสียสมดุลไปเพราะเขาเป็นอุปสรรคในการมุ่งหวังความสำเร็จบางสิ่งของท่านเพราะเขาเป็นคนขัดขวางความสุขที่ท่านต้องการหรือเขาเป็นคนทำลายความสงบที่มีอยู่แต่เดิมของท่านทั้งร่างกายและจิตใจก็ตามเขาเป็นเหตุให้ท่านเสียสมดุลไปนะโดยเฉพาะเสียสมดุลทางจิตใจนี่แหละครับพอท่านเสียสมดุลทางจิตใจไปท่านลองหลับตานึกภาพดูครับระหว่างที่ท่านจะนำอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบหรือทัศนคติที่เป็นลบอันเกิดจากการถูกกระทำก่อนแล้วเหวี่ยงคลื่นพลังจิตที่เป็นลบด้วยการแสดงออกและการกระทำทั้งกายกรรมวจีกรรมรวมกระทั่งถึงมโนกรรมคือจิตใจของท่านที่เป็นลบต่อเขาเนี่ยนะเหวี่ยงย้อนคืนกลับไปหาเขาเขาก็ต้องพลอยเกิดความทุกข์ก็คือเสียสมดุลทางอารมณ์ในจิตใจตามท่านไปด้วยใช่ไหมครับถึงแม้ท่านจะอ้างว่าเขาเป็นคนก่อเหตุก่อนก็ตามแต่ท่านผู้ฟังลองคิดต่อดูครับพอเราเหวี่ยงสิ่งที่เป็นลบคืนกลับไปหาเขาเพราะเขาเป็นเหตุให้กับเราเขาก็พลอยเป็นลบตามเราใช่ไหมครับทีนี้พอลบกับลบเจอกันเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ฟังครับการตีตาตาตีกันการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกันการรบราฆ่าฟันกันการทำร้ายซึ่งกันและกันไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมก็ตามมันก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนหาจุดจบได้อย่างยากเย็นมากเหลือเกินและเป็นไงครับยิ่งต่อสู้กันยิ่งนำความทุกข์ยิ่งนำความเศร้ายิ่งนำความปวดร้าวมาให้กับเราและเขาด้วยกันทั้งคู่นะครับท่านผู้ฟังผมถามว่า
ถ้าเรามีสติและใช้ปัญญาคิดสักนิดหนึ่งเนี่ยครับท่านผู้ฟังจะเห็นว่าเมื่อสองฝ่ายเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในระหว่างท่านกับอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นตัวก่อเหตุก็ตามเนี่ยคนที่เป็นทุกข์มากที่สุดก็คือท่านใช่ไหมครับที่ท่านเป็นทุกข์มากเพราะอะไรครับเพราะท่านคิดว่าท่านคือผู้ที่ถูกกระทำไม่ดีงามก่อนท่านเป็นผู้ถูกทำร้ายด้วยการสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับท่านทำให้ท่านเสียสมดุลทางอารมณ์ก่อนใช่ไหมครับพอท่านเสียสมดุลก่อนท่านก็เกิดโกรธมากโมโหมากแล้วก็เลยทำร้ายเขากลับไปด้วยการด่าเขาบ้างละหรืออะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งความปวดร้าวในจิตใจที่รุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าท่านผู้ฟังเองนั่นเองครับที่เป็นฝ่ายที่ถูกกระทำแล้วกลับไปย้อนสอนเนี่ยกระทำตอบเขากลับไปอย่างนี้ผมถามว่ากฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะโดยตัวท่านและนอกจากจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยตัวท่านแล้วอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้กระทำก็คือผู้ทำลายความสมดุลที่เป็นกฎธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับตัวท่านอีกต่างหากด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเนี่ยถึงแม้ใครจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นกับใครก่อนให้เสียสมดุลไปก็ตามทั้งสองฝ่ายก็ล้วนเป็นผู้กระทำผิดกฎแห่งการสมดุลกันของธรรมชาติหรือกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ความมีสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับผมถามต่อไปอีกว่าถ้าท่านผู้ฟังไม่เป็นฝ่ายยอมเสียเองไม่เป็นฝ่ายยอมรับเสียเองไม่เป็นฝ่ายปลงอนิจจังเสียเองว่ามนุษย์เราเกิดมาก็เท่านี้โอกาสที่เราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ในสังคมเพื่อนมนุษย์ในสังคมที่ดีก็มีที่จะเป็นเงื่อนไขด้านบวกที่จะช่วยเกื้อกูลต่อการสร้างความสำเร็จความสุขและความสงบให้กับเราได้ในขณะเดียวกันเพื่อนมนุษย์อีกมากมายที่เขาต้องการความสำเร็จความสุขและความสงบแต่เขาไม่คำนึงถึงวิถีทางที่จะนำไปสู่สิ่งที่เขาต้องการใน3สอนั้นว่ามันจะไปขัดขวางความต้องการใน3สอนั้นของคนอื่นเขาหรือไม่โอกาสที่คนมากมายจะมาสร้างเงื่อนไขด้านลบที่จะทำลายความสุขสงบหรือความสำเร็จของเราหรือของชีวิตเรามันย่อมมีได้เป็นธรรมดาถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะยอมรับความจริงตรงนี้ได้ว่าเราจะไปบังคับคนอื่นไปฝืนจิตใจของคนอื่นหรือไปห้ามการกระทำของคนอื่นเพื่อไม่ให้มากระทำตนเป็นเงื่อนไขด้านลบที่จะทำให้ท่านผู้ฟังไม่สามารถที่จะยังความสุขยังความสำเร็จยังความสงบให้กับตัวท่านเองได้นะถ้าท่านผู้ฟังไม่อาจยอมรับความจริงตรงนี้ได้ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับท่านแต่ถ้าท่านยอมรับความจริงตรงนี้ได้เวลาใครกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านท่านอาจจะเสียหายในด้านที่ท่านต้องการความสำเร็จนั้นไปบ้างอาจจะเสียหายในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสงบไปบ้างแต่มันก็เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟังครับและถ้าเรายอมรับได้เมื่อเขาทำเลวไหลกับเราโดยเราไม่ไปต่อสู้ไม่ไปตอบโต้และก็ไม่ไปต่อต้านเขานะในการกระทำใดๆที่ไม่ถูกต้องของเขาที่มีต่อเราท่านอาจจะเสียความสมดุลในจิตใจไปบ้างเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ท่านก็จะไม่ผิดบาปนะฮะเพราะว่าตัวท่านเองไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุในการทำลายกฎแห่งการสมดุลกันระหว่างตัวเขากับตัวท่านในฐานะที่เป็นสัตว์สังคมเดียวกันหรือเป็นมนุษย์ที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันเป็นมนุษย์ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันหรือเป็นเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันก็ตามใช่ไหมฮะท่านผู้ฟังก็ไม่ผิดบาปเป็นแต่เพียงท่านเป็นผู้ถูกกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถยอมรับความจริงตรงนี้ได้โดยไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านเขาไปท่านผู้ฟังก็จะสามารถกลับคืนสู่สภาวะจิตที่มีความสงบสมดุลอยู่ในตนเองได้อย่างสบายสบายนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการปฏิบัติตนเองของผู้ประพฤติธรรมของผู้ใฝ่ธรรมซึ่งผมให้ความหมายท่านอยู่เป็นประจำว่าธรรมะตรงนี้แปลว่าธรรมชาติใช่ไหมครับมันระบบสุริยจักรวาลที่ดำรงอยู่ได้ก็เป็นเพราะว่าทุกดาวทุกดวงล้วนมีความสมดุลกันในการดำรงอยู่ร่วมกันไม่มีใครก้าวล่วงผู้ใดใช่ไหมและถ้าเราจะพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์ให้ลึกซึ้งไปกว่านี้นิดนึงนะครับท่านผู้ฟังอาจจะต้องคิดตามสักนิดหนึ่งว่าเว
ันมีกฎของจักรวาลอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าในสนามพลังงานของจักรวาลหรือในอวกาศอันกว้างใหญ่ไกลโพ้นจนสุดลูกหูลูกตาของเราเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับถ้ามีพลังงานบนดาวดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยลดลงถ้ามีพลังงานบนดาวดวงใดดวงหนึ่งลดลงนะครับมันก็จะมีพลังงานนะในที่ใดที่หนึ่งหรือบนดาวดวงใดดวงหนึ่งในจักรวาลเนี้ยถูกเพิ่มขึ้นตามมาด้วยเสมอจะต้องถูกปรับขึ้นเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้มันขานกันก็เพื่อให้มันเกิดการสมดุลกันนั่นเองนี่คือกฎของธรรมชาตินะครับใช่ไหมครับนะมันจะต้องมีพลังงานที่เพิ่มขึ้นและพลังงานที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนมากก็จะเป็นพลังงานด้านบวกถามว่าทำไมผมอธิบายอย่างนี้ท่านผู้ฟังลองสังเกตครับเวลาใครยั่วโมโหเราโดยเฉพาะคนที่เรารักเอาง่ายๆนะคนใกล้ตัวเนี่ยเธอทำอะไรบางอย่างแล้วทำให้เราเนี่ยจิตใจขุ่นมัวบางครั้งก็โมโหรุนแรงมากแต่เวลาโมโหรุนแรงมากแล้วถ้าเรามีสตินะครับเราก็สามารถจะดับความโมโหหรือดับความขุ่นมัวในจิตใจของเราได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าคนที่สร้างเงื่อนไขด้านลบด้วยการแสดงพฤติกรรมขยะต่อตัวเราที่ทำให้เราโกรธทำให้เราโมโหนั้นคือคนที่เรารักนะครับท่านผู้ฟังครับคนที่เรารักทำให้เราโกรธกับคนที่เป็นคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักรักเขาและเรายังไม่เคยรักเขาเลยมาก่อนเนี่ยนะฮะถามว่าถ้าคนสองคนเนี่ยทำให้เราโกรธทำให้เราโมโหเนี่ยเราจะมีจิตใจที่สุขสงบหรือมีอารมณ์สงบหยิบยื่นให้กับเพื่อนมนุษย์คนไหนได้ง่ายได้สะดวกหรือได้รวดเร็วกว่ากันครับคำตอบก็คือว่าเราจะมีจิตใจที่สงบพร้อมจะให้อภัยคือหายโกรธหายขุ่นมัวในหัวใจได้ไวมากเลยถ้าคนที่ทำให้เราโกรธหรือขุ่นมัวในหัวใจนั้นคือคนที่เราเคยรักเขาและเป็นคนที่เรายังรักเขาอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคนแปลกหน้าแล้วก็โอ้โหนะโอกาสที่โกรธโมโหแล้วเนี่ยจะดับลงเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญเต็มทีมันสิ่งที่ผมอธิบายตรงนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าคนที่เรารักทำให้เราโกรธและเราจะหายโกรธเขาได้นั่นหมายความว่าพลังอำนาจในจิตใจของเรามันจะต้องสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกเป็นความรู้สึกนึกคิดทางด้านบวกหรือเป็นอารมณ์ด้านบวกที่สั่นสะเทือนขึ้นมาอย่างรุนแรงขึ้นมาทันทีเพราะเขาทำให้เราเสียสมดุลไปในทางลบอยู่แล้วในขณะนั้นใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อเสียสมดุลไปนะโดยพลังอำนาจลดลงนะพลังงานลดลงในที่ใดที่หนึ่งมันจะต้องถูกเพิ่มขึ้นมาในอีกที่ใดที่หนึ่งเสมอและไอ้ที่ใดที่หนึ่งที่เพิ่มขึ้นนะในจักรวาลนี้ใกล้ๆตัวเราก็คือในจิตใจของเราที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งยั่วโมโหนั่นแหละครับการที่เราไม่โกรธเขาได้เป็นเพราะว่าเรารักเขามากกว่าที่เราโกรธใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือเหตุและผลที่เป็นปัจจัยสำคัญที่อยากจะชี้เชิญท่านผู้ฟังให้ได้คิดได้มีแง่มุมที่จะเอาไปปฏิบัติกันนะครับว่าการที่ท่านไม่โกรธคนที่ท่านรักก็เป็นเพราะท่านรักเขามากนั่นเองถึงแม้เขาทำตัวไม่น่ารักกับท่านก็ตามนี่ก็คือการเข้าถึงกฎแห่งการสมดุลกันระหว่างท่านกับคนทั่วๆไปที่เป็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะไม่ว่าคนใกล้ตัวหรือไกลตัวก็ตามเห็นไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับว่าการปฏิบัติตนอย่างนี้แท้จริงแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับเราได้กล่าวกันไปในตอนที่แล้วว่ามนุษย์เราทุกคนนะครับที่เกิดมาบนโลกใบนี้ในภพชาตินี้เนี่ยเรามีสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดในชีวิตของพวกเราด้วยกันอยู่3ประการก็คือปรารถนาความสำเร็จในทุกสิ่งที่เราคาดหวังคาดหมายหรือในทุกสิ่งที่เราลงมือทำประการที่2เราปรารถนาสูงสุดที่จะประสบความสุขในการดำเนินชีวิตมีความสุขในการทำงานในแต่ละวันและประการที่3ประการสูงสุดประการสุดท้ายก็คือเราปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบทำงานอย่างสงบนี้ในขณะที่เราต้องอยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ3ประการนี้คือสิ่งที่เราเน้นย้ำว่าเป็นยอดแห่งความปรารถนาของมนุษย์เราทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าตัวเราเองคนเดียวแต่เพียงลำพังไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนไหนๆก็ตามล้วนมีเป้าหมายสูงสุดหรือความปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะให้ชีวิตแห่งการเป็นมนุษย์ของตนนั้นประสบความสำเร็จประสบความสุขและประสบกับความสงบด้วยกันทั้งสิ้นแล้วก็เราก็ยังได้กล่าวกับท่านผู้ประพฤติธรรมผ่านทางรายการนี้ไปด้วยอีกประการหนึ่งว่าในขณะที่ตัวเรานั้นรู้สำนึกว่าเราปรารถนาในสามสอที่สูงส่งเหล่านี้ขณะที่มนุษย์คนอื่นๆในสังคมของเราเขาก็ล้วนปรารถนาที่จะได้มาซึ่งสามสอนี้ด้วยเช่นเดียวกันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ทำให้สังคมของมนุษย์เรานั้นหาความมีสันติสุขได้ยากแล้วก็รู้สึกว่าโอกาสเสี่ยงที่จะมีความไม่สงบสุขหรือขาดสันติสุขค่อนข้างสูงด้วยมีจากสาเหตุหลายประการครับแต่มีประการหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้ใฝ่ประพฤติธรรมสามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจและสามารถที่จะป้องกันหรือระวังระวัยมิให้เป็นเหตุแห่งความไม่สงบสุขหรือความขาดสันติสุขในการอยู่ร่วมกันระหว่างตนกับคนอื่นได้อย่างไม่ยากเย็นนักนั่นก็คือเราจะต้องรู้ว่าบนเส้นทางที่จะนำพามนุษย์เราแต่ละคนไปสู่ผลสำเร็จไปสู่ผลแห่งความสุขและไปสู่ผลแห่งความสงบนั้นบนเส้นทางสายนั้นอาจจะนำไปสู่การสร้างความลำเค็ญสร้างปัญหาหรือสร้างอุปสรรคในการที่จะบรรลุผลทั้งสามสอของมนุษย์คนอื่นๆได้ถ้าต่างคนต่างฝ่ายไม่ว่าใครกับใครก็ตามกลายไปเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดในสามสอของใครๆแล้วมันก็จะทำให้มนุษย์ที่ถูกกระทำไม่ว่าจะโดยจงใจเจตนาหรือว่าโดยประมาทในการดำเนินชีวิตแห่งการเป็นมนุษย์เข้าก็ตามย่อมนำพาความทุกข์คือความไม่สุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจหรือให้เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตไปวันๆหนึ่งของคนที่ถูกกระทำเหล่านั้นได้เสมอและดูเหมือนว่ามันก็จะเกิดขึ้นกันได้อย่างง่ายดายมากถ้าหากว่าสังคมของเราที่มีเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นมาเกาะกลุ่มรวมตัวกันอยู่เพื่อสร้างเป็นชุมชนเป็นสังคมเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ละคนต่างดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทคือขาดความฉลาดในการดำเนินชีวิตที่ผมเรียกว่าขาดความฉลาดในการดำเนินชีวิตหรือประมาทก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เราคิดเอาแต่ที่จะได้รับประโยชน์สุขคิดแต่จะได้รับความสำเร็จของตนเองและพวกตัวแต่เพียงลำพังนั่นเองโดยขาดการคิดคำนึงหรือขาดการใส่ใจว่าเราอาจจะสร้างปัญหาหรือทำตัวเป็นอุปสรรคให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาแสวงหาในสามสอที่เรากล่าวถึงนี้ด้วยอยู่ในขณะนั้นเช่นเดียวกันตรงนี้เองครับที่ทำให้เรามองเห็นว่าสังคมของมนุษย์เราไม่ว่าสังคมเล็กสังคมใหญ่ที่ไหนก็ตามที่ทำให้แต่ละคนมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน
เกิดความขัดแย้งกันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเพราะว่า1มนุษย์ประมาทในการที่จะคอยคบคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่หรือสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่ปฏิบัติอยู่นั้นมันนำไปสู่การทำตนเป็นอุปสรรคในการแสวงหาความสำเร็จหรือไปทำลายความสงบสุขของคนอื่นเขาอยู่หรือเปล่าถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ตลอดเวลาแสดงว่าเราไม่ประมาทปัญหาที่จะนำความทุกข์ไปสู่คนอื่นและคนที่ถูกเราทำให้มีความทุกข์นั้นเขาก็จะไม่มีโอกาสจะหยิบยื่นความทุกข์ย้อนคืนกลับมาหาเราแน่นอนเพราะฉะนั้นสันติสุขก็ย่อมเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าก็ยังมีมนุษย์อีกพวกหนึ่งเหมือนกันที่ห่างไกลการเป็นผู้ใฝ่ธรรมะค่อนข้างสูงเลยนั่นก็คือว่านอกจากจะประมาทคือไม่ได้ใส่ใจนะว่าบนเส้นทางหรือพฤติกรรมใดๆก็ตามที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จความสุขและความสงบนั้นมันจะไปกระทบกระเทือนจิตใจไปก้าวล่วงผู้อื่นผู้ใดกันหรือไม่กลับไม่ใส่ใจถึงแม้จะรู้ว่าการที่เรากำลังทำอย่างเนี้ยเพื่อที่จะให้ตัวเราเองประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นการไปทำลายความสำเร็จของคนอื่นตัวเองก็ยังดื้อรั้นดันทุรังที่จะทำอันนี้ก็เป็นพวกที่ติดลบในการดำเนินชีวิตถือว่าเป็นคนไม่ดีถือว่าเป็นผู้ที่ขาดธรรมะที่เป็นธรรมชาติเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไปทำลายความสำเร็จของคนอื่นเพียงเพื่อจะให้ตัวเองประสบความสำเร็จแต่เพียงลำพังนั้นตามกฎแห่งธรรมชาติที่ผมกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมว่ามันหมายถึงกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาลเนี้ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสัตว์มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์กับสรรพสิ่งใดก็ตามที่ดำรงตนเองอยู่มีรูปธรรมมีนามธรรมที่เป็นตัวตนอยู่ในจักรวาลนี้ก็ตามล้วนเป็นการทำลายกฎแห่งการสมดุลกันของธรรมชาติหรือของทุกสรรพสิ่งอยู่ดีแหละเนี่ยมันความผิดบาปก็เลยเกิดขึ้นเราคุยรายการเทียบทิพย์มงคลธรรมลักษณะเยี่ยงเนี้ยเราไม่พยายามที่จะกล่าวถึงว่าถ้าทำผิดทำชั่วกับใครแล้วนะจิตวิญญาณของใครคนนั้นจะต้องไปตกในนรกนะขุมไหนต้องไปถูกทรมานต้องไปชดใช้กรรมใช้เวรกันตรงนั้นอย่างไรเราจะไม่กล่าวถึงละเพราะว่ามีผู้กล่าวถึงเอาไว้เยอะแยะมากมายแต่ความผิดบาปอันเกิดจากการกระทำตนไม่ถูกต้องด้วยการก้าวล่วงผู้อื่นนี่ก็คือคนที่ทำลายกฎความสมดุลของจักรวาลกฎแห่งการสมดุลกันของธรรมชาติมันเป็นความผิดบาปอย่างรุนแรงมันเป็นความผิดอย่างมหันต์เลยเพราะว่าถ้าเราไปทำลายความสมดุลของสรรพสิ่งใดสรรพสิ่งหนึ่งที่ดำรงตนอยู่ในจักรวาลนี้เนี่ยนะครับมันก็จะพลอยทำให้สรรพสิ่งอื่นที่อยู่ข้างเคียงนั้นต้องพลอยเสียสมดุลตามไปด้วยนั่นเองเหมือนดังที่เคยกล่าวไว้เมื่อตอนที่แล้วว่าถ้ามีพลังงานที่ใดที่หนึ่งในจักรวาลนี้ลดลงมันก็จะมีพลังงานในอีกที่ใดที่หนึ่งในจักรวาลนี้ต้องเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันเสมอเพราะไม่ฉะนั้นแล้วความไม่สมดุลมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างด้วยการขยายความต่อไปอีกว่าจากประโยคที่กล่าวเป็นสัจธรรมตรงนั้นนะครับก็ยกตัวอย่างว่าถ้าใครมาทำลายความสมดุลในจิตใจของท่านโดยทำให้ท่านเสียอารมณ์เสียความรู้สึกถึงขนาดอาจจะโกรธอาจจะเกลียดอาจจะโมโหโทโสอะไรขึ้นมาอย่างนี้ครับถ้าหากว่าท่านถูกยั่วยุและทำให้จิตของท่านตกคือเสียสมดุลไปจากอารมณ์สุขสงบที่เป็นปกตินั้นนั่นคือจิตของคนที่กระทำไม่ดีไม่ร้ายต่อเราเนี่ยเขารู้ว่าเขาทำไม่ดีไม่ร้ายต่อเราแล้วก็ทำให้จิตของเราตกก็คือพลังงานในจิตของเราลดลงเมื่อพลังงานจิตของเราลดลงตัวเราเองก็จะต้องยกระดับสภาวะจิตให้มันสั่นสะเทือนสูงขึ้นนะโดยผมยกตัวอย่างว่าถ้าคนที่เขาไม่ดีที่ทำไม่ดีต่อเราเนี่ยนะเป็นคนแปลกหน้าเราก็จะอาการหนักมากก็คือการที่เราจะสั่นสะเทือนจิตใจของเราเพื่อยกระดับทางด้านบวกให้มีอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกเพื่อจะอดทนอดกลั้นและเพื่อจะให้อภัยกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากเพราะจิตของเราจะยกระดับเพื่อสั่นสะเทือนเป็นพลังงานด้านบวกมาทดแทนพลังงานด้านลบที่ถูกเขาทำให้เราเสียศูนย์เสียสมดุลไปในทางต่ำนั้นเป็นไปได้ยากมากซึ่ง
มนุษย์เราแต่ละคนก็ต้องเพียรพยายามที่จะทำให้ได้อยู่นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากแสนยากสักปานใดก็ตามมันต่างกันกับการที่คนที่เรารักหรือคนใกล้ตัวของเราที่เห็นแต่ความดีงามระหว่างกันและกันเพราะปฏิบัติต่อกันด้วยดีมาตลอดเนี่ยเกิดคนใกล้ตัวเราที่เป็นคนที่เรารักกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราด้วยพฤติกรรมขยะแบบเดิมแบบเดียวกันนั่นน่ะเนี่ยเราโกรธเรามีโทโสโมโหเกิดขึ้นการที่เราจะระงับอารมณ์ของเรายับยั้งอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมของตัวเราเพื่อที่จะให้อภัยคืออดทนอดกลั้นต่อเขาให้อภัยต่อเขาด้วยการยกระดับจิตใจของเราให้มันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านบวกให้สูงขึ้นคือให้สูงขึ้นมากกว่าอารมณ์ที่ไม่สมดุลเพราะความโกรธหรือโมโหโทโสที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมันจะง่ายกว่ามากเนี่ยนี่ก็คือกฎอย่างหนึ่งละที่ยกตัวอย่างคร่าวๆให้เห็นว่าถ้าเราไม่ยกระดับสภาวะทางจิตใจที่เป็นอารมณ์รู้สึกของเราที่มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอยู่ในขณะนั้นให้มันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วให้ได้ให้มันสูงขึ้นจนเหนือกว่าอารมณ์โกรธอารมณ์ขุ่นมัวในหัวใจที่เขายั่วยุเราเขายั่วยวนเราทำให้เราเสียศูนย์เสียสมดุลไปในเวลานั้นอย่างฉับพลันได้เราก็ยังจะโกรธนานจะโมโหนานหรือจะโกรธร้ายหรือจะโมโหร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเรายกระดับให้จิตของเราสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกเป็นอารมณ์ที่เป็นด้านบวกจนสามารถอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อเขาได้ตรงนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับท่านผู้ฟังมันจะทำให้ท่านมีความสงบสุขอย่างรวดเร็วอย่างฉับพลันได้หน้าที่มนุษย์เราต้องทำอย่างนั้นนะเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่จะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในทุกหมู่เหล่าที่พวกเราดำเนินชีวิตอยู่เราอย่าไปคิดแบบจิตมนุษย์ว่าเขาเป็นคนทำร้ายเราเขาเป็นคนสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเราเพราะฉะนั้นเวลาเราโกรธเราโมโหเรามีโทสะโทโสขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องแก้แค้นเอาคืนนะมันการคิดอย่างนั้นเนี่ยเป็นการคิดผิดเพราะมันยิ่งทำให้กฎการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งในธรรมชาตินะต้องเสียหายอย่างร้ายแรงต้องเสียสมดุลอย่างรุนแรงหนักเข้าไปอีกถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเราเป็นคนที่มีธรรมะในหัวใจอย่างแท้จริงเนี่ยเราดำเนินชีวิตอยู่ไปวันๆไม่ว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันกับใครก็ตามเราจะต้องตระหนักรู้ถึงความจริงที่จริงแท้เหล่านี้เอาไว้เสมอครับเพราะว่าถึงแม้เราจะเป็นผู้ถือศีลประพฤติธรรมอยู่ก็จริงฮะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นมโนธรรมคือธรรมะที่เป็นธรรมชาติเอาไว้ในเรือนใจของเราแล้วโอกาสที่เราประพฤติผิดศีลธรรมมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ทุกบ่อยทุกบ่อยอยู่นั่นเองครับท่านผู้ฟังความก้าวหน้าในการเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมมันก็จะไม่เกิดขึ้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญและเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาไหนมีศาสดาซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณพระองค์ใดอยู่ในหัวใจของท่านก็ตามพระองค์ทั้งหลายที่เป็นองค์พระศาสดาก็ล้วนทรงสื่อสอนในเรื่องของกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งให้เกิดขึ้นในสังคมนี้ที่มนุษย์เราจะต้องเรียนแบบและเรียนแบบดวงดาวทั้งหลายในจักรวาลนี้เรียนแบบและเรียนแบบทุกสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาลนี้น่าเสียดายที่มนุษย์เรานั้นมองเห็นธรรมชาติอยู่แวดล้อมรอบๆตัวเองนะครับแต่มนุษย์เราไม่ค่อยเข้าถึงธรรมชาติไม่ค่อยเข้าใจธรรมชาติจะอาศัยเข้าใจและเรียนรู้ธรรมชาติได้ก็เพราะจากคำสอนของพระบรมศาสดาแต่ละพระองค์ที่ตนยอมรับนับถือเพียงเท่านั้นเองทั้งที่จริงๆแล้วธรรมชาติอยู่รอบตัวเราเขาพร้อมที่จะเป็นครูเราได้เสมอมีสิ่งหนึ่งที่น่าจะสร้างสติในเรือนใจให้กับท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมที่จะสามารถมองธรรมชาติแวดล้อมรอบตนเองแล้วดึงเอาแก่นสารของธรรมะจากธรรมชาติที่แสดงบทบาทให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยนะมาใส่ไว้ในจิตใจของเรามาเป็นมโนธรรมของเราแล้วใช้มโนธรรมนั้นนำในการดำเนินชีวิตซึ่งจะสามารถกระทำได้อย่างง่ายดายปัญหาผมเชื่อว่าปัญหามีอยู่ประการหนึ่งก็ตรงที่ว่ามนุษย์เรานั้นมีความผิดตั้งแต่แรกผิดตรงไหนครับผิดตรงที่ไปมองว่าสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติแวดล้อมรอบๆตัวเรานั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตชั้นต่ำกว่าเรามนุษย์หลงตัวเองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ชั้นสูงเมื่อเป็นสัตว์ชั้นสูงเสียแล้วมนุษย์ก็จะมีอีโก้ก็คือมีอัตตามีตัวตนมีความเป็นตัวชั้นของชั้นอยู่สูงมาก
ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเรามองเห็นสัตว์ตัวหนึ่งนะอย่างเช่นจิ้งจกตุ๊กแกหรือว่ากบเขียดหรือเขียดตะปาดที่ท่านทั้งหลายที่อยู่บ้านนอกคอกนาทั้งหลายรู้จักเนี่ยถ้าท่านมองว่าเขาเป็นสัตว์ชั้นต่ำเสียแล้วการที่จะเรียนรู้ธรรมะที่เป็นธรรมชาติของสัตว์เหล่านั้นในอันที่จะนำเอาแก่นสารของธรรมะมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตจริงของความเป็นมนุษย์ของเราโดยใช้เขาเป็นครูของเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราไปดูแคลนว่าเขาเป็นสัตว์ชั้นต่ำใช่ไหมมันการเป็นสัตว์ชั้นต่ำก็เหมือนกับการที่ผู้ใหญ่มองเด็กว่าไร้เดียงสาเนี่ยดูเห็นแต่ความน่ารักของเด็กๆมองเห็นว่าไร้เดียงสาเนี่ยมันการจะทำอะไรเรียนแบบเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวเขามองว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ปัญญานิ่มปัญญาแข็งปัญญาอ่อนอะไรไปทำนองนั้นมนุษย์ชอบคิดอย่างนี้ครับจริงๆแล้วถ้ามนุษย์นะไม่คิดแบบจิตมนุษย์มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองมองเห็นอยู่รอบๆตัวนั้นเป็นสัจธรรมล้วนๆนะเป็นธรรมะหรือเป็นสัจธรรมล้วนๆอย่างแท้จริงแล้วมนุษย์ก็คงจะพร้อมที่ให้สรรพสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเองเป็นครูของตนได้เสมอผมยกตัวอย่างไว้เมื่อตะกี้นี้ก็คือเรื่องของการเห็นจิ้งจกเห็นตุ๊กแกนะเห็นกบเห็นเขียดหรือเขียดตะปาดอะไรทั้งหลายเหล่านี้เราก็จะสามารถมองเห็นบางสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเขาที่เป็นโดยธรรมชาติของเขานั้นไม่ใช่ด้วยการดัดจริตหรือด้วยการปรุงแต่งใดๆที่ทำให้สามารถที่จะช่วยเหลือเราเอาความรู้บางสิ่งจากธรรมชาติของเขามาเป็นบริบทในการดำเนินชีวิตของเราได้และถ้าเราสามารถเอามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปบอกใครว่าเราเอาความรู้นี้มาจากครูที่ชื่อจิ้งจกตุ๊กแกหรือเอามาจากกิ้งก่าหรือว่าเอามาจากกบเอามาจากเขียดหรือเขียดตะปาดถูกไหมครับถึงแม้เราจะบอกใครเราก็บอกด้วยความชื่นชมและก็ยินดีเพราะว่าเราเอาสิ่งที่ดีๆจากบทบาทในการดำเนินชีวิตที่เป็นสัญชาตญาณอันเป็นธรรมชาติของสัตว์เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเราจะเอาสิ่งใดจากเขามาล่ะที่เรียกว่าเป็นสัจธรรมแล้วเอามานำชีวิตของเราเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นเนี่ยในลักษณะที่ยอมให้สัตว์เหล่านั้นเป็นครูของเราท่านผู้ฟังสังเกตเห็นไหมครับที่ยกตัวอย่างเรื่องจิ้งจกตุ๊กแกนะแย้กิ้งก่าหรือกบหรือเขียดหรือเขียดตะปาดเนี่ยเพราะสัตว์เหล่านี้มีสิ่งที่โดดเด่นเป็นเฉพาะตนอยู่อย่างนึงที่ผมเชื่อว่าผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายควรเอาเยี่ยงอย่างเราหมายถึงการที่สัตว์เหล่านั้นมีความสามารถที่จะอำพรางตนเองให้กลมกลืนกับธรรมชาตินั่นเองครับการอำพรางตนเองให้กลมกลืนกับธรรมชาตินั้นจะด้วยการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความแคล้วคลาดหรือเพื่อความฉลาดที่จะอยู่รอดจากศัตรูที่จะมองเห็นตนเองลำบาก

ที่รูปร่างของเรานะ เหมือนอย่างที่หลายๆคนอาจจะคิดตื้นๆแบบคิดแบบจิตมนุษย์นะคนโบราณเคยบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินสัจธรรมข้อนี้นะครับหลายคนอาจจะไปมองแล้วคิดแบบสนุกนึกว่าอ้าวถ้าเมืองนั้นน่ะเขาเป็นเมืองที่คนเขาตาหลิวอยู่ข้างนึงนี่ทั้งที่จริงๆแล้วตาข้างที่หลิวนั้นไม่จำเป็นต้องหลิวคือทำตาปกติก็ได้เนี่ยเวลาเราจะไปอยู่ในเมืองนั้นในกลุ่มคนเหล่านั้นเราก็ต้องนะเดินหลิวตาไปข้างหนึ่งเหมือนพวกเขาละสินี่ทั้งที่บางทีอาจจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไอ้ประเด็นนั้นผมว่าคิดมากเกินกว่าคำสอนของคนโบราณนะครับถ้ามองในมุมนั้นก็ถูกนะครับแต่มุมที่คนโบราณเขาสอนเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายความว่าเวลาเราอยู่ที่ไหนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามให้เราเรียนรู้ที่จะรู้จักปรับตัวของเราเองเข้าหาผู้อื่นนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในหมู่ของพวกเราโดยอาศัยความสงบสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเราและเป็นการกระทำของเราที่จะนำไปสู่ความสงบสุขในจิตใจของพวกเขาเหล่านั้นนั่นเองที่เป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยนะมันทำมนุษย์เราเนี่ยเวลาอยู่ร่วมกันแล้วต่างฝ่ายต่างมีจิตใจที่สงบสุขในการอยู่ร่วมกันความมีสันติสุขในสังคมนั้นระหว่างกันและกันมันก็จะเกิดขึ้นสันติสุขหมายถึงความสงบสุขที่เกิดขึ้นในทางโลกด้านกายภาพคือไม่รบราฆ่าฟันกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ตีตาตาตีกันเหมือนอย่างหลายสังคมหลายชุมชนทุกวันนี้นะในโลกเราบ้านเราที่มันเกิดขึ้นถูกไหมครับส่วนความสงบสุขนั้นคือความสงบสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นความสุขอันเกิดจากความสงบไม่ต้องมีวิตกกังวลในการอยู่ร่วมกันไม่มีการโกรธเกลียดเคียดแค้นกันไม่มีการระแวดระวังระแวงกันอะไรแบบนี้ความสุขสงบในจิตใจก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงต้องเรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งหมายความว่าเราจะต้องสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นระหว่างเรากับพวกเขาคนอื่นๆที่เป็นคนส่วนใหญ่ให้จงได้เราจึงต้องบอกตัวเราเองว่ากฎข้อนี้ที่ผมกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้ก็คือกำลังจะบอกท่านผู้ฟังว่าให้เรารู้จักเรียนรู้ที่จะปรับตัวของเราเข้าหาคนส่วนใหญ่ให้ได้นั่นเองครับต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวแต่การปรับตัวในที่นี้หมายถึงคำว่าตัวตนของเราไม่ได้หมายถึงตัวตนทางกายสังขารทางกายภาพที่จะต้องดัดจริตหรือเสแสร้งแกล้งฝืนเพื่อจะยอมรับปรับตัวอะไรต่อมีอะไรตรงนี้แต่เราจะต้องปรับทั้งตัวและหัวใจของเราครับจิตใจของเราก็ต้องปรับเข้าหาคนอื่นด้วยเนี่ยการปรับตัวเข้าหาคนอื่นนั้นต้องอาศัยการยอมรับในจิตใจเป็นหลักถ้าเราไม่ยอมรับความจริงตรงนั้นเราก็จะปรับตัวเข้าหากันลำบากครับเช่นเรามีเจอเพื่อนมนุษย์คนใดคนหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเช่นเขาโกหกหลอกลวงเราการที่เขาโกหกหลอกลวงเราแล้วเราโกรธเขามากมีการทะเลาะเบาะแว้งกันรังเกียจกันถึงขนาดตัดญาติขาดสัมพันธ์ตัดญาติขาดมิตรไม่คบหาสมาคมกันนั่นแสดงว่าเราไม่ยอมรับเราไม่ปรับตัวเข้าหาคนนั้นเพราะคนคนนั้นเขามีนิสัยหรือมีสันดานที่ไม่ดีคือเป็นคนชอบโกหกหลอกลวงเป็นทุนเดิมของเขาอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราปรับตัวเข้าหาเขาไม่ได้หมายความว่าเราต้องโกหกหลอกลวงเหมือนเขาแต่ให้เรายอมรับความจริงตรงนั้นซะปรับที่ใจปรับที่ตัวเราเสียว่าไม่ว่ากับใครก็ตามเขาก็ย่อมต้องโกหกหลอกลวงเป็นธรรมดาไม่ใช่เราคนเดียวเพราะฉะนั้นหยวนหยวนนะเราจะไม่โกรธเขาเราจะไม่เอาความเขาเสียจะดีกว่าเห็นไหมครับกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งซึ่งหมายถึงความสมดุลกันระหว่างท่านกับคนอื่นทั้งตัวและหัวใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเรามีจิตใจที่เข้าถึงธรรมะคือธรรมชาติตรงนี้ยอมรับความจริงของเขาซะทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาแต่การไปทำลายความสมดุลในจิตใจเขาด้วยการโกรธและด่าเขาว่ามาโกหกตอแหลฉันทำไมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการไม่ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วล่ะครับทั้งเขาทั้งเราก็คงจะเสียหายไปด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถี

แห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราได้กล่าวมาถึงตอนที่ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นเกิดมาจะต้องปฏิบัติไปตามกฎของธรรมชาติซึ่งกฎของธรรมชาติก็คือกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าในอวกาศหรือในสนามพลังงานจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนั่นนะครับหรือสรรพสิ่งที่หมายถึงมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันระหว่างท่านกับคนใกล้ตัวท่านที่ท่านมีปฏิสันถานมีปฏิสัมพันธ์ด้วยก็ตามทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติด้วยกันทั้งสิ้นกฎธรรมชาติหมายถึงกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งหมายถึงการที่มนุษย์เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าระหว่างตนเองกับผู้อื่นนั้นต่างคนต่างยืนอยู่บนตาช่างแขนเดียวเนี่ยท่านคงนึกภาพออกเป็นตาช่างสมัยเก่าเนี่ยนะเป็นตาช่างแขนเดียวที่ถาดของตาช่างข้างหนึ่งเนี่ยคือตัวเราเองขณะที่ถาดอีกข้างหนึ่งเนี่ยของตาช่างก็คือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามแล้วก็ความสมดุลระหว่างตนเองกับผู้อื่นนั้นจะมีฟัลครัมก็คือมีจุดหมุนหรือจุดที่เป็นกึ่งกลางของแขนเดียวของตาช่างนั้นนะมี3สอเรียงรายกันอยู่ตรงกลางคือสำเร็จสุขและก็สงบถ้ามนุษย์เราเนี่ยจะอยู่ในกฎเกณฑ์แห่งการสมดุลกันระหว่างตนเองกับเพื่อนมนุษย์แล้วเราจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเป้าหมายสูงสุดในการเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่ว่าท่านกับใครก็ตามในโลกนี้ในสังคมนี้ล้วนปรารถนาความสำเร็จความสุขและความสงบด้วยกันทั้งสิ้นเราก็เลยเอา3สอตัวนี้มาไว้ตรงกลางแล้วก็มีตัวท่านเองกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นอยู่คนละข้างเนี่ยมันถ้าหากว่าท่านต้องการจะดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขโดยจะสร้างความสุขสงบในจิตใจให้เกิดขึ้นในจิตใจของกันและกันได้นั้นเราจะต้องหาวิธีว่าเราจะแบ่งปันความสำเร็จแบ่งปันความสุขและก็แบ่งปันความสงบที่เรากำลังแสวงหาหรือเรามีความปรารถนาว่าจะได้เนี่ยนะฮะเราจะทำอย่างไรที่เมื่อเรามีความสำเร็จมีความสุขมีความสงบแล้วทำให้คนอื่นเขาก็มีความสำเร็จมีความสุขมีความสงบร่วมกันกับเราด้วยโดยไม่มีแขนของตาช่างเนี่ยไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งโดยผมก็ได้ยกตัวอย่างต่อเนื่องกันมาหลายตอนนะครับว่าวิธีการที่จะแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จความสุขและความสงบของเรานั้นเราจะต้องคิดเสมอว่ามันเป็นวิธีการที่ไปทำลายความสำเร็จไปเบียดเบียนความสำเร็จไปทำลายความสุขไปเบียดเบียนความสุขหรือไปทำลายความสงบไปเบียดเบียนความสงบของเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาหรือไม่ถ้าไปเบียดเบียนเขาได้ความสำเร็จน้อยกว่าเราเขาได้ความสุขน้อยกว่าเราเขาได้รับความสงบน้อยกว่าเราคือทำให้เขาไม่สงบว่างั้นนะตาช่างมันก็เอียงมาทางเราก็ทำให้เกิดการเสียสมดุลเกิดขึ้นความมีสันติสุขในสังคมของเราในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมโลกอยู่ร่วมสังคมอยู่ร่วมชายคาเดียวกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นนี่ก็คือกฎของธรรมชาติที่จะชี้ให้เห็นกันอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมว่าไม่มีใครสามารถจะทำลายกฎธรรมชาติอันหมายถึงกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งหรือกฎแห่งการสมดุลกันระหว่างเรากับคนอื่นได้เลยเพราะการคิดเอาเปรียบกันการเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้ากล่าวคำรวมๆที่ผมกล่าวย้ำผ่านทางรายการนี้บ่อยๆก็คือว่าถ้าเรายังมีการก้าวล่วงซึ่งกันและกันไม่ว่าเป็นการก้าวล่วงด้วยกายวาจาหรือเป็นการล่วงเกินกันทางจิตใจก็ตามมันก็คือการทำลายความสมดุลให้เกิดขึ้นในระบบของมนุษย์ด้วยกันและเมื่อมีการเสียสมดุลกันในระบบของมนุษย์ที่จะต้องสมดุลกันแล้วความมีสันติสุขในโลกนี้ในสังคมนี้หรือในชุมชนนี้แม้กระทั่งในองค์กรเล็กๆคือครอบครัวนี้ของท่านมันก็จะถูกทำลายลงไปในพริบตาเดียวผัวเมียก็ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันก็เพราะอะไรครับเพราะว่าตาช่างที่ช่างน้ำหนักระหว่างตนเองกับผู้อื่นโดยมี3สอที่ทุกคนต้องการสูงสุดอยู่ตรงกลางนั้นมันลำเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เรากล่าวถึงกันมาแล้วเราก็ได้แนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นมนุษย์แล้วสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของความเป็นมนุษย์ของเราไม่ว่าจะกับใครก็ตามที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเรามาร่วมชีวิตกับเราหรือมาร่วมสังคมเดียวกันกับเราก็ตามเราจะมีวิธีเข้าถึงกฎธรรมชาติข้อใหญ่ข้อนี้ก็คือการที่จะเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียว
หรือความสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งระหว่างตนเองกับคนอื่นตนเองกับธรรมชาติแวดล้อมอะไรเนี่ยนะฮะเราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเราคงจะต้องย้อนกลับมาสู่กฎเกณฑ์ย่อยๆซึ่งเป็นกฎหลักๆอีก3ประการด้วยกันถ้าเราต้องการจะเป็นผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ถูกต้องแล้วก็ยังสันติสุขให้เกิดขึ้นสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของพวกเราโดยอยู่กันอย่างผาสุกได้นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเด็กหรือจะมีอาชีพอะไรมีนิสัยอย่างไรก็ตามถ้าเรารู้กฎข้อแรกคือกฎแห่งการสมดุลกันระหว่างเรากับคนอื่นที่จะต้องเรียนแบบและเรียนแบบเอามาจากดวงดาวบนท้องฟ้าเอามาจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะครับเราก็ยังจะต้องมีกฎน้อยๆอีก3ประการที่เรียกว่ามีสำนึกที่ถูกต้องนะใน3ประการต่อไปนี้ด้วยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นและเราก็จะมีจิตวิญญาณที่ประสบความสำเร็จในการขันอาสากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราได้ในภพชาติปัจจุบันนี้เลยทีเดียวครับแล้วถามว่าแล้วไอ้ความมีสำนึกใน3ประการที่มนุษย์เราแต่ละคนควรจะมีนั้นมันคืออะไรบ้างก็อยากจะเรียนแนะนำท่านผู้ฟังว่าประการที่1หมายความว่าประการที่1เนี้ยมนุษย์เราทุกคนหรือท่านผู้ฟังก็ตามจะต้องมีสำนึกรู้ว่าตัวเราเองถึงแม้เป็นมนุษย์แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมเช่นเดียวกันโดยเราต้องยอมรับให้ได้ว่ามนุษย์ก็คือสัตว์เหมือนกันคำว่าสัตว์เนี่ยในความหมายของมนุษย์ก็คงแปลว่านะแปลว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงเนี่ยที่แตกต่างจากสิ่งไร้ชีวิตอื่นๆเนี่ยเป็นสัตว์สังคมก็แปลว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นพวกเป็นเผ่าเป็นเทือกเถาเหล่ากออะไรแบบนี้นะครับคือจะดำรงชีวิตอยู่ตามลำพังไม่ได้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ลำพังนะตัวคนเดียวคือมีแต่ตัวผู้นะไม่มีตัวเมียมันก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ในการขยายเผ่าพันธุ์ได้นะอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเราตัวคนเดียวเนี่ยเราจะต้องทำอะไรที่มันยากๆให้ประสบความสำเร็จเนี่ยอาศัยแค่1สมองกับ2มือของเรามันก็ไม่สามารถจะทำงานใหญ่ให้สำเร็จได้ต้องอาศัยหลายสมองและก็หลายๆมือมาร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหมจึงจะสามารถทำอะไรยากๆให้ประสบผลสำเร็จได้มันงานของมนุษย์เราเนี่ยโดยที่จิตวิญญาณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันในภพชาตินี้หรือภพชาติไหนก็ตามนะครับนะงานหลักในหลายประการหนึ่งในนั้นก็คือการมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเพื่ออะไรครับก็เพื่อช่วยกันค้ำจุนความสมดุลของระบบโลกนะไม่ใช่มาทำลายโลกหรือไม่ใช่มาเกาะโลกทำมาหากินเหมือนอย่างที่หลายๆคนคิดแล้วก็ทำผู้ยี่ผู้ยำกับโลกนะจะเอาทรัพย์สมบัติเอาทรัพยากรธรรมชาติไปจากโลกได้แต่ขุดได้แต่เจาะได้แต่ดูดได้แต่ทำร้ายทำลายแต่ไม่เคยให้อะไรกับโลกเลยในขณะเดียวกันก็ไม่รู้หน้าที่ตัวเองเหมือนกันว่าแท้แล้วตัวเองเกิดมาเพื่อจะต้องสร้างความสมดุลให้กับโลกค้ำจุนความสมดุลของระบบโลกที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยให้มันดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปแต่ถ้าท่านผู้ฟังสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยในยุคที่ผ่านมาแม้กระทั่งปัจจุบันเวลานี้ก็ตามเราอยู่บนโลกใบนี้อย่างไร้สำนึกนะเราไม่ได้สำนึกเลยว่าเราเกิดมาบนโลกใบนี้นั้นเราจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างไรต่อโลกของเราบ้างเรารู้อย่างเดียวว่าเรามีหน้าที่สร้างความอยู่รอดสร้างความสุขสร้างความสำเร็จสร้างความสงบให้กับตนเองโลกใบนี้ที่เป็นดาวเคราะห์โลกเสรีที่เราเหยียบยืนเนี่ยนะมันจะเละเทะมันจะลำเค็นมันจะเป็นเช่นไรฉันไม่สนเพราะโลกเป็นสิ่งไม่มีชีวิตว่างั้นนะอย่าว่าแต่โลกเลยคนใกล้ตัวเราเองก็เหมือนกันบางทีเรามีความสุขบนความทุกข์ลำเค็นของพวกเขาเรายังไม่แคร์เรายังไม่สนเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ไร้จิตสำนึกมากๆเลยนะครับจิตสำนึกตัวนี้หมายถึงจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมนั่นเองเราจะเป็นสัตว์สังคมนั่นหมายความว่าในประการที่หนึ่งที่ผมกล่าวเนี่ยนะหมายความว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเราจะไม่หลงตัวเองว่าเราเก่งคนเดียวได้เราจะไม่ฆ่าคนอื่นให้ตายให้หมดเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำร้ายคนอื่นเพื่อเพียงแค่เราจะได้เหยียบยืนอยู่บนโลกใบนี้แต่เพียงลำพังคนเดียวนั่นคือจิตสำนึกของการเป็นสัตว์สังคมเราจะไม่ปฏิบัติเช่นนั้นเรามีชีวิตที่อยู่รอดบนโลกใบนี้ได้ในสังคมนี้ได้คนอื่นๆทุกๆคนก็ต้องมีชีวิตรอดบนโลกใบนี้ได้
เรามีความสุขได้บนโลกใบนี้คนอื่นก็ต้องอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเหมือนเราเช่นเดียวกันนะการมีจิตใจเอื้ออาทรการมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีเมตตากรุณาต่อกันมีการช่วยเหลือเจือจานกันมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นคือการแสดงให้เห็นว่าเราแคร์ต่อการเป็นสัตว์สังคมนะอยู่ด้วยกันนั่นเองนั่นเป็นภาพรวมที่เห็นชัดๆหรือเห็นง่ายๆนะแต่ทุกวันนี้มนุษย์เราก็มีข้อเสียมากมายเราเองนั้นนอกจากจะไม่แคร์ซึ่งกันและกันต่างคนต่างใหญ่ต่างคนต่างอยู่ต่างกูต่างมึงแล้วเนี่ยนะเราก็ยังขาดจิตสำนึกในความเป็นผู้ที่ต้องดำรงอยู่ในองค์กรเดียวกันองค์กรเดียวกันก็คือบริษัทห้างร้านที่ท่านเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานเนี่ยเรารักแต่ผลประโยชน์ของเราในการทำงานอยู่กับบริษัทแต่เราไม่เคยรักบริษัทเลยถามว่าบริษัทจะตั้งอยู่ได้ไหมบริษัทในที่สุดก็ต้องเละเทะล้มเหลวหรือล้มละลายไปถ้าหากว่าบุคลากรทั้งหลายที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานไม่ได้ใส่ใจที่จะรักองค์กรของตนเองไม่ได้ทำอะไรเพื่อองค์กรของตนเองแต่ทำอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนตนกันนะฮะพอองค์กรอยู่ไม่ได้บริษัทล้มละลายใครล่ะที่จะอยู่ไม่ได้ก็คือสมาชิกทุกคนขององค์กรนั้นคือลูกจ้างหรือลูกน้องทั้งหมดที่อยู่ในองค์กรน่ะต้องแตกกระจายกระฉานสั้นเซนไปมันเป็นกฎของธรรมชาติอย่างแท้จริงเพราะองค์กรไม่สมดุลเนื่องจากพนักงานที่เป็นบุคลากรขององค์กรแต่ละคนไม่ได้เข้าถึงซึ่งกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งกฎแห่งการสมดุลกันก็คือการไม่มีจิตสำนึกที่จะยอมรับว่าตนนั้นเป็นสัตว์สังคมเก่งคนเดียวไม่ได้รวยคนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยเพื่อนร่วมงานทุกๆคนต้องอาศัยเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนนะถ้ามองถึงสังคมใหญ่คือโลกต้องอาศัยเพื่อนมนุษย์และทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ร่วมกันเราจะทำลายคนอื่นซึ่งเป็นเหมือนกับการทำลายระบบของตัวเราเองไม่ได้และในขณะเดียวกันเราก็จะทำลายโลกไม่ได้ด้วยโลกก็หมายถึงบริษัทตะกี้ที่ผมบอกนะครับถ้าบริษัทล้มละลายมาถึงโลกเราเนี่ยเละเทะเหลวไหลเพราะถูกเราทำร้ายปู้ยี่ปู้ยำไปในที่สุดโลกก็อยู่ไม่ได้พอโลกอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ในความสมดุลไม่ได้มนุษย์เราก็จะเดือดร้อนเหมือนอย่างอาการของโลกเราที่เสียสมดุลอยู่ในขณะนี้มายาของการบ่งชี้ว่าโลกเราเสียสมดุลอย่างเช่นอากาศร้อนผิดฤดูกาลร้อนตลอดทั้งปีนะมีฤดูร้อนท่ามกลางฤดูฝนมีฤดูร้อนท่ามกลางฤดูหนาวเวลาหน้าหนาวก็หนาวจัดมากๆเวลาร้อนก็มีพายุนะมีฝนถล่มทลายอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นมันเป็นอาการหรือเป็นมายาที่แสดงให้เห็นว่าดาวเคราะห์โลกเสรีของเราดวงนี้ซึ่งเป็นเหมือนองค์กรหรือเหมือนบริษัทของเราเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่มากนะฮะเดี๋ยวมีพายุหมุนเดี๋ยวมีแผ่นดินไหวเดี๋ยวมีภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาและนับวันจะรุนแรงขึ้นและเกิดปรากฏการณ์ที่เป็นภัยธรรมชาติที่ถี่ขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญหรือเป็นลานินญาที่ท่านทั้งหลายรู้จักเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศสิ่งเหล่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นหนึ่งในพระบรมศาสดาของมนุษย์โลกเราเนี่ยก็ได้เคยทรงตรัสเอาไว้แล้วนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมดับตามไปด้วยนะคำว่าเหตุในที่นี้หมายถึงเหตุที่มนุษย์เราใช่ไหมล่ะเป็นผู้ทำลายกลไกของความสมดุลของระบบโลกของตัวเองซึ่งเป็นระบบที่สำคัญของมนุษย์เราเนี่ยพอเราช่วยกันทำลายมันการเสียสมดุลเป็นอาการของภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เลยเกิดขึ้นถ้าเราไม่ต้องการให้ภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงมันเกิดขึ้นอย่างเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นมนุษย์ต้องหยุดทำลายโลกต้องหยุดทำลายระบบโลกและคำว่าโลกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหยุดขุดหยุดเจาะหยุดดูดหยุดซึมซับธรรมชาติหยุดโค่นต้นไม้ทำลายป่าหยุดขุดดินหยุดถมทะเลไม่ใช่หยุดแค่นั้นครับมนุษย์ต้องหยุดการทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยเพราะมนุษย์เราและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกล้วนเป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาลนี้ด้วยกันถูกทำลายไปหินแม้แต่เม็ดเดียวทรายแม้แต่เม็ดเดียวถูกทำลายไปถูกย้ายที่ไปจากที่ที่มันเคยอยู่การเสียสมดุลของระบบโลกมันก็เกิดขึ้นแล้วครับท่านผู้ฟังครับอันนี้คือสัจธรรมคือสิ่งสำคัญมากที่มนุษย์ส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงเพราะไม่เคยนึกไม่เคยตระหนักรู้และไม่เคยคิดมันเรากำลังพูดถึงนะจิตสำนึกข้อแรกใน3ข้ออยู่นะว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยจะเข้าถึงกฎแห่งการสมดุลกันระหว่างตนเองกับผู้อื่นหรือระหว่างตนเองกับทุกสรรพสิ่งในระบบโลกที่เราเรียกว่าธรรมชาตินั้นเราต้องมีสำนึกใน3ประการสำนึกที่1คือสัตว์สังคมเรากล่าวไปแล้วสำนึกตัวที่2ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเข้าถึงกันให้ไ
นะนั่นก็คือสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันตะกี้นี้การมีสำนึกว่าเป็นสัตว์สังคมนะตนเองเป็นสัตว์สังคมที่จะต้องอยู่ร่วมกันถ้าเรามีสำนึกตรงนั้นผมก็แนะเน้นท่านด้วยคำพูดสั้นๆนะฮะว่าเราจะต้องรู้จักเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันไว้มีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันมีสุขก็สุขด้วยกันถ้าจะต่อสู้เพื่อปกป้องหรือขจัดปัดเป่าความทุกข์ก็เราต้องต่อสู้ร่วมกันไม่ใช่ปัดความทุกข์จากเราไปใส่ให้เขาคนอื่นอะไรแบบนี้อย่างนั้นไม่ใช่ลักษณะของสัตว์สังคมเนาะกลับมาที่นะจิตสำนึกประการที่สองจิตสำนึกประการที่สองที่มนุษย์เราทุกคนจะต้องมีตะกี้ที่บอกไปแล้วก็คือจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันหรือจิตสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันท่านผู้ฟังครับคนเราถ้าจะก่อร่างสร้างครอบครัวขึ้นมาเราจะสร้างแต่ตนเองขึ้นมาอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราสร้างตนเองแต่เพียงลำพังนั่นแสดงว่าเรารักตัวเราเองถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราเป็นสัตว์สังคมเราจะต้องมีสำนึกต่อไปด้วยว่าเราจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันได้แสดงว่านั่นก็คือเราเป็นสัตว์สังคมที่เป็นสังคมเดียวกันคำว่าสังคมเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องแบ่งแยกกันนะเป็นครอบครัวฉันเป็นครอบครัวเธอเป็นบ้านฉันบ้านเธอแล้วมีรั้วกั้นขวางอยู่ตรงกลางทำให้มันเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่ต่อให้มีภูเขามาขวางกั้นไว้เธอกับฉันจะอยู่ไกลแสนไกลคนละสุดขั้วโลกนะสุดขั้วของทวีปก็ตามก็จะไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นการที่เราจะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันเอาไว้ให้เป็นพวกเดียวกันได้สิ่งที่เราจะสามารถสร้างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันและกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายเรียกกันว่าความรักครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลต่อหน้าหรือรับหลังอยู่ในอากาศอยู่บนดินอยู่ใต้ดินอยู่ใต้น้ำทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องรักกันเท่านั้นเองที่รักกันเป็นเพราะว่าทุกสรรพสิ่งจะต้องรวมกันอยู่ในระบบเดียวกันจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นะหน้าที่ทุกคนมีอย่างนั้นมันถ้ามนุษย์เราเนี่ยยอมรับในการเป็นสัตว์สังคมและยอมรับว่าหน้าที่ของเราจะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้แล้วการเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองให้แสดงออกเป็นความรักความรักที่จะเอาไปใช้เหนี่ยวรั้งระหว่างตนเองกับผู้อื่นที่เป็นบุคคลส่วนใหญ่ให้เป็นหนึ่งเดียวหรือเป็นพวกเดียวกันมันจึงจะเกิดขึ้นมาได้ถูกต้องไหมครับแล้วก็พระศาสดาแต่ละพระองค์ก็ทรงสอนอยู่แล้วว่ามนุษย์เราทุกคนต้องรักกันรักด้วยการแสดงออกซึ่งความอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อกันรักซึ่งแสดงออกผ่านการสั่นสะเทือนในจิตใจลึกๆคือเป็นความเมตตาความกรุณาความมีมุทิตาและความมีจิตที่เป็นอุเบกขาคือไม่ต้องเห็นเขาสมสารน่าสงสารเราก็ให้ความรักความเมตตาเขาได้อะไรเหล่านี้เป็นต้นนั่นก็คือการมีจิตที่เป็นด้านบวกต่อกันพร้อมจะยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันจนเป็นธรรมชาติของตนเองก็เรียกว่าจิตที่วางตนเป็นอุเบกขาได้พร้อมจะรักใครก็ได้ถึงแม้ไม่มีเงื่อนไขใดๆมายั่วยุให้ต้องสงสารหรือให้ต้องรักก็ตามนี่ก็คือจิตสำนึกประการที่สองส่วนจิตสำนึกประการที่สามนั่นก็คือจิตสำนึกแห่งการสร้างความสมดุลกันในสังคมของตนเองจิตสำนึกข้อแรกคือสำนึกว่าเราเป็นสัตว์สังคมจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ใช่ไหมครับประการที่สองคือจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ต่อเมื่อเราและเพื่อนมนุษย์ทุกคนต่างจะต้องเรียนรู้ที่จะรักกันจิตสำนึกประการที่สามที่กำลังกล่าวถึงนี้ก็คือจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้มีความสมดุลกันนะไม่ว่าจะสมดุลกันในการดำเนินชีวิตอยู่ในมิติโลกด้านกายภาพนะรู้จักพอดีพอมีพอควรหรือรู้จักพอเพียงนะนั่นก็คือความสมดุลกันถ้าต่างฝ่ายต่างอยู่ร่วมกันอย่างพอเพียงในทางโลกการทะเลาะเบาะแว้งแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแก่งแย่งเบียดเบียนกันเพื่อหาประโยชน์ใส่ตนโดยไม่สนคนอื่นอะไรแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นความสมดุลในทางโลกก็จะนำไปสู่ความมีสันติสุขอย่างที่บอกแต่ความสมดุลกันอีกประการหนึ่งก็คือความสมดุลกันในด้านจิตใจเนาะคือความพอดีกันนะความพอดีกันหรือความลงตัวกันทางด้านจิตใจที่รู้สึกว่าอื้อนะมีความสุขรู้สึกว่าอื้อมีความสงบไม่มีทุกข์ใดๆเกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันมันถามว่าเราจะสามารถเข้าถึงซึ่งความสมดุลกันจากจิตสำนึกตัวที่3เนี้ยเราจะปฏิบัติอย่างไรเราจึงจะสร้างสมดุลกันได้นั่นก็คือมีสถานเดียวครับ
เราจะต้องไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันเราจะต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วเนี่ยเราจะต้องมีสติปัญญามากพอที่จะสอนตัวเราเองลักษณะแบบอัตตาหิอัตโนนาโถนะครับว่าเราเป็นผู้จะต้องที่จะเข้าถึงกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันหรือกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งนั้นเราจะต้องทำอย่างไรเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรแล้วในจิตสำนึกของเราก็ต้องมีอีก3ประการที่ต้องตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาก็คือ1เราจะต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียวไม่ได้นะเราจึงต้องเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้จิตสำนึกประการที่2คือเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะถ้าหากว่าแยกกันอยู่มีการแบ่งแยกแตกหมู่แตกกอแตกเผ่าแตกเราเราจะเข้าถึงการเป็นสัตว์สังคมไม่ได้เราก็จะต้องมีจิตสำนึกที่ดีงามต่อกันคือต้องรักกันให้ได้ถึงแม้อีกคนหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งจะทำตัวไม่น่ารักก็ตามจิตสำนึกประการที่3เราจะต้องเข้าถึงซึ่งความสมดุลกันทั้งกายและจิตใจเสมอนะความสมดุลทางกายก็คือความสมดุลทางสังคมนะที่เราจะต้องไม่ก้าวล่วงไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและความสมดุลทางจิตใจก็คือเราจะต้องไม่ทำลายความสุขสงบในจิตใจที่เรียกว่าความสมดุลเหมือนกันนะครับของกันและกันมันถ้าเราจะกล่าวโดยรวมแล้วนะเราจะต้องถามตัวเราว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการสร้างสมดุลกันคือตัวเราหรือเพื่อนมนุษย์คนอื่นกันแน่เราก็อยากจะบอกท่านว่าคือตัวเรานั่นเองครับทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวเราคือ1ต้องทำตัวเราให้สมดุลและ2เราจะต้องไม่ทำลายความสมดุลของคนอื่นในประการแรกทำให้ตนเองสมดุลหมายถึงเวลาใครมายั่วโมโหเราเราก็อย่าไปโมโหเราก็อย่าไปโต้ตอบเขามีหน้าที่อย่างเดียวใช้เวลาขณะที่ถูกยั่วโมโหนั่นนะเสียศูนย์ไปพอสมควรนะครับจิตเราตกเนี่ยเราจะรักษาความสมดุลในจิตใจของเราเอาไว้ให้ได้อย่างไรนั่นคือเวลาเรารู้ว่าเรามีอาการป่วยทางจิตเราต้องรีบรักษาอาการป่วยของเราก่อนไม่ใช่พอเราเริ่มป่วยทางจิตเพราะถูกหาเรื่องถูกยั่วยุแล้วเราก็รีบไปจัดการกับคนอื่นขณะที่เรายังป่วยอยู่คงจะไม่ได้นะครับก็ต้องทำจิตของเราให้สมดุลซะก่อนและในขณะดำเนินชีวิตเราก็จะต้องไม่ทำลายความสงบสมดุลของคนอื่นด้วยนั่นก็คือการมีชีวิตอยู่อย่างฉลาดผู้ใฝ่ประพฤติธรรมล้วนต้องปฏิบัติตนด้วยการใช้จิตสำนึก3ประการนี้เป็นแกนหรือเป็นแกนในการดำเนินชีวิตทั้งสิ้นครับแล้วสันติสุขในหมู่ของท่านทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นตามมาอย่างง่ายดาย

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวกับท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้เอาไว้ว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ต้องการทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์นั้นหน้าที่หลักของเราก็คือจะต้องสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมโลกของเราไม่ว่าจะเป็นโลกใบเล็กคือครอบครัวของเราเองหรือโลกใบใหญ่ที่หมายถึงชุมชนที่กว้างใหญ่ไกลออกไปจนถึงระดับประเทศระดับชาติระดับโลกโน่นนะครับเราจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณของเราให้ได้ในบทบาทของผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนั่นเองการเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติที่เราเรียกสั้นๆว่าธรรมะนั่นโดยเราได้กราบเรียนท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมไปแล้วว่ากฎธรรมชาติก็คือกฎแห่งการสมดุลกันในทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในจักรวาลหรือในอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ไม่เว้นแม้แต่ตัวท่านผู้ฟังเองกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ใกล้ตัวหรือคนไกลตัวรอบๆข้างของเราก็ตามเราจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสมดุลกันระหว่างตนเองกับพวกเขาเหล่านั้นให้ได้และในขณะเดียวกันเราจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสมดุลให้กับตัวเราเองให้ได้ถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์รอบๆข้างตัวเรากำลังสร้างเงื่อนไขที่จะบ่อนทำลายหรือบ่อนเซาะความสมดุลที่มีอยู่เดิมของตัวเราหน้าที่ของเราก็มี2ประการอย่างที่บอกนั่นคือสร้างสมดุลให้กับตนเองไว้ไม่ว่าจะถูกใครสร้างเงื่อนสายสร้างเงื่อนไขที่จะทำลายความสมดุลของตัวเราเองให้ย่อยยับลงไปในขณะนั้นอยู่ก็ตามและในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีหน้าที่ในการไม่ไปสร้างเงื่อนไขในอันที่จะทำลายความสมดุลของคนอื่นเขาด้วยนั่นก็คือผู้ใฝ่ธรรมะหรือผู้รักในการประพฤติธรรมอย่างแท้จริงเพราะผลสำเร็จหรือผลบั้นปลายของการกระทำอย่างนี้ปฏิบัติตนอย่างนี้เนี่ยมันก็คือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของท่านกับตัวท่านเองนั่นเองและก็ในตอนที่แล้วเราก็บอกว่าถ้าเราจะเข้าถึงกฎธรรมชาติข้อใหญ่คือการเป็นหนึ่งเดียวกันหรือการสมดุลกันระหว่างทุกสรรพสิ่งนั้นเราก็จะต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ที่สำคัญใน3ประการด้วยแต่ว่าผมก็ได้อธิบายแบบกว้างๆยังไม่ได้ลงลึกลงไปในรายละเอียดว่าจิตสำนึก3ประการแห่งการเป็นมนุษย์เพื่อที่จะนำพาตนเองไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ตามเป็นพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตหรือเป็นพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและธรรมชาติแวดล้อมซึ่งเป็นสรรพสิ่งต่างๆในระบบโลกเสรีของเราเนี่ยนะอย่างลงตัวกันนะเราจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกทั้ง3ประการแห่งการเป็นมนุษย์เพื่อนำพาตัวเราเองไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กันได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราก็จะมาลงลึกถึงรายละเอียดกันเพื่อที่จะช่วยเหลือท่านทั้งหลายให้มีแนวทางให้มีแนวคิดเพื่อจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนในการสร้างตนเองในการสร้างชีวิตในการสร้างสังคมในการสร้างงานและในการสร้างโลกของเรานี้ให้น่าอยู่ให้เป็นเหมือนดังเมืองสวรรค์บนดินนะครับให้จงได้ซึ่งขณะนี้นับวันสวรรค์บนดินในสภาวะหนึ่งของโลกที่เคยเป็นมันลดถอยร่อยหรอลงไปทุกทีทุกทีจนแทบจะมองหาสวรรค์บนดินนี้แทบจะไม่ค่อยได้หาได้เฉพาะในอกในใจเราเท่านั้นเองคือความสุขสงบมันเราต้องมาช่วยกันจันโลงโลกของเราช่วยกันจันโลงโลกเสรีของเราให้มีความสุขให้มีความสงบมีความสมดุลที่เราเรียกว่ามีสันติสุขให้เกิดขึ้นให้จงได้นั่นคือบทบาทหน้าที่ของผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ต้องการจะเข้าถึงซึ่งความเป็นมนุษย์โลกเสรีอย่างแท้จริงให้จงได้พึงปฏิบัตินะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะเข้าถึงกฎแห่งการสมดุลกันอันเป็นกฎของธรรมชาติได้ก็อย่างที่กล่าวแล้วครับว่าเราแต่ละคนไม่ใช่ใครบางคนนะฮะ
หมายถึงมนุษย์ทุกคนนะครับถ้าเป็นสัตว์นี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าเป็นต้นไม้ต้นไร่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นดวงดาวเป็นแผ่นดินเป็นก้อนหินไม่ต้องพูดถึงครับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีจิตสัญชาตญาณนะถ้าเป็นสัตว์นะครับหรือแม้กระทั่งพืชก็ตามเขามีจิตสัญชาตญาณในการทำหน้าที่สร้างความสมดุลให้กับระบบโลกสร้างความสมดุลในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในโลกใบนี้ให้เราได้เห็นกันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับต้นไม้ที่ท่านไปเที่ยวสวนนะครับไปออกกำลังกายตามสวนสาธารณะต่างๆเนี่ยถ้าจะสังเกตเห็นต้นไม้ต้นไร่ที่เขาปลูกหรือขึ้นยืนต้นอยู่นั่นน่ะบางทีปลูกไว้ใกล้กันเนี่ยนะกิ่งก้านใบมันก็ระกันเห็นไหมฮะมันแผ่กระจายออกไปจากต้นของตัวเองแล้วก็ไประกันอยู่แต่คำว่าระนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าไปสอดประสานนะไปผูกไปพันไปพัวพันกันอยู่แต่เขาไม่รานกันคำว่ารานแปลว่าไม่ทำลายกันไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดไหนพันใดก็สามารถจะยืนต้นอยู่ร่วมกันได้กิ่งก้านใบก็จะสอดประสานกันอย่างลงตัวแล้วก็กลายเป็นร่มเงาให้นกน้อยใหญ่เนี่ยรวมทั้งคนเนี่ยสามารถไปนั่งเล่นอยู่ที่โคนต้นไม้อาศัยร่มเงาใบบังนั้นได้อย่างสบายๆนั่นก็คือลักษณะที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นเป็นตัวอย่างว่าธรรมชาติเนี่ยเรียนรู้ที่จะเข้าถึงกฎแห่งธรรมชาติคือกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันกฎแห่งการสมดุลกฎแห่งการสมดุลกันอยู่ตลอดนะครับทำให้เราแลเห็นไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายกับต้นไม้ก็เหมือนกันก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันสัตว์กินยอดไม้ยอดไร่แต่ก็ไม่ทำลายต้นไม้ใช่ไหมยิ่งกินยอดของต้นไม้ต้นไม้ยิ่งชอบใจครับยิ่งกัดกินยอดไปเหมือนกับมนุษย์เรายิ่งเด็ดยอดไม้ยอดผักยอดหญ้ามันก็ยิ่งแตกออกมาเหมือนกับต้นกระถินริมรั้วนะหรือยอดตำลึงริมรั้วยอดกระถินอะไรเหล่านี้ที่มนุษย์เราชอบทานกันมากๆเนี่ยยิ่งเด็ดนะฮะผักบุ้งก็เช่นกันหรือผักกระเฉดก็เช่นกันครับเด็ดได้ทุกวันเก็บได้ทุกวันแล้วก็กินได้ทุกวันครับยิ่งเด็ดยิ่งงอกงามนะผักบุ้งเอ่ยผักกระเฉดเอ่ยกระถินริมรั้วเอ่ยแม้กระทั่งผักตำลึงที่เราชอบมาต้มน้ำแกงสดกันอร่อยอร่อยเนี่ยถ้าเราไม่เด็ดมันนะฮะปล่อยให้มันแตกยอดแตกหน่อไปแล้วก็ทิ้งไว้นานๆเข้ามันก็แกรนมันก็แก่นะแต่ถ้าต้นใดเถาใดเราเด็ดมันบ่อยๆมันก็จะอวบอูมเต่งตึงแล้วก็แตกตัวออกมาแล้วแตกตัวออกมาอีกนะฮะให้เราได้เก็บกินกันอย่างอิ่มมีพีมันเพราะเราไม่ได้ทำลายเขาเราไม่ได้ทำร้ายเขาเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเรานะยิ่งเด็ดยิ่งโตใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติลักษณะของพืชที่จะสอนนั้นให้เราได้เรียนรู้หรือเป็นครูให้เราเห็นว่านะการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวหรือสร้างความสมดุลกันนั้นเขาปฏิบัติตนกันอย่างไรเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับแต่สำหรับมนุษย์เราแล้วนั้นก็เห็นทีจะต้องพึ่งพาจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์3ประการที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เป็นสำคัญนะจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ในประการที่1ก็คือที่ผมกล่าวไว้ว่าเราจะต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมครับโดยได้กล่าวไปแล้วว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมแปลว่าเราจะต้องเข้าใจว่าเราจะอยู่ตามลำพังคนเดียวไม่ได้เราเป็นตัวผู้ตัวเดียวก็ไม่ได้เราเป็นตัวเมียแล้วจะอยู่ตัวคนเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราจะเป็นพ่อคนเดียวแต่ไม่มีแม่นะมีเป็นสามีคนเดียวแต่ไม่มีภรรยาไม่ได้เป็นเจ้านายโดยไม่อาศัยลูกน้องก็ไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทไม่อาศัยลูกจ้างก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ไม่อาศัยเฒ่าแก่ไม่อาศัยเจ้านายไม่อาศัยเจ้าของธุรกิจหรือนักลงทุนก็ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยมันความเป็นสัตว์สังคมจึงตรงนี้จึงหมายถึงการที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าของกันและกันนอกจากจะเรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าของกันและกันแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะมองเห็นประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันเห็นประโยชน์จากการทำงานร่วมกันอีกต่างหากด้วยนั่นคือการที่เราต้องเรียนรู้เนี่ยเราเป็นมนุษย์เรามีสติปัญญาเอาไว้ให้พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับทีนี้ถ้าหากว่าคนเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราต่างฝ่ายต่างมีคุณค่าเราเรียนรู้ว่าเราต่างฝ่ายต่างมีประโยชน์ในการที่จะอยู่ร่วมกันในการมีประโยชน์ที่จะทำงานร่วมกันแล้วการแคร์ซึ่งกันและกันมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับนี่คือกลไกข้อแรกเลย
เนี่ยเป็นจิตสำนึกเบื้องต้นที่จะทำให้ตัวเราเองนะหรือเพื่อนมนุษย์เราแต่ละคนนั้นหันหน้าเข้าหากันและพร้อมที่จะแคร์ซึ่งกันและกันพร้อมที่จะใส่ใจใยดีในกันและกันจริงไหมครับเพราะธรรมชาติสอนเราแล้วว่าเราเห็นคุณค่าของสิ่งใดเรามักจะหันหน้าเข้าหาสิ่งนั้นเสมอเราเห็นว่าสิ่งใดมีประโยชน์เราก็จะสะสมนะหรืออนุรักษ์สิ่งนั้นเอาไว้เสมอมันถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ฝ่ายประพฤติธรรมเราต้องการให้คนอื่นเขาสั่งสมตัวเราไว้เป็นพวกเดียวกับเขาเราต้องการให้คนอื่นเขานั้นนะสั่งสมตัวเราเอาไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำตนให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์นะถ้าเขาจะคบหาเราไว้ถ้าเขาจะเอาเราไว้เป็นพวกเดียวกันกับเขาทำตนให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มีประโยชน์ทำตนให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนดีที่เขาคบเรามีเราแล้วนะเขาไม่เสียหายแล้วได้ประโยชน์มากกว่าเสียด้วยนะเราจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้คนอื่นเห็นว่าคบกับเราแล้วมีประโยชน์ไม่เสียประโยชน์นะตรงนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราแต่ละคนย่อมคิดเป็นคิดได้และสามารถที่จะนำเอาสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นมาประพฤติปฏิบัติให้คนอื่นเห็นจริงเห็นแจ้งใช่ไหมล่ะครับนะตรงนี้เป็นต้นหรือเราจะพูดอีกในยันหนึ่งว่าเราทำตนให้คนอื่นเห็นว่าเรามีคุณค่าสิถ้าเรามีคุณค่าน่าคบหาน่าอนุรักษ์ไว้เพื่อนมนุษย์คนไหนๆเขาก็ไม่มีวันที่จะปฏิเสธเราหรอกนะครับมันถ้ามนุษย์เราเกิดมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับคนอื่นแล้วเราต่างเรียนรู้ที่จะทำตนให้เป็นคนมีคุณค่าของกันและกันไม่ทำตนให้เป็นส่วนขาดส่วนเกินของกันและกันแล้วการที่ใครจะทอดทิ้งใครมันย่อมเป็นไปไม่ได้นี่คือลักษณะหนึ่งของการเป็นสัตว์สังคมมันถ้าเราจะพูดกันคร่าวๆนะพูดกันให้เห็นชัดในเวลาสั้นๆที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมเป็นรายการถ่ายทอดธรรมะภาคปฏิบัติบนหน้าปัดวิทยุซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ท่านทั้งหลายกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะแล้วสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเราก็คงจะบอกได้4ประการว่าถ้าท่านเข้าถึงซึ่งการเป็นผู้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมแล้วการที่ท่านจะเหนี่ยวรั้งตนเองไว้กับผู้อื่นหรือเหนี่ยวรั้งผู้อื่นเอาไว้กับตัวท่านเองนั้น4ประการที่ว่าก็คือ1ท่านจะต้องไม่แบ่งแยกไม่แบ่งแยกตัวเองออกไปจากคนอื่นหรือไม่ผลักไสผู้อื่นออกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวของตนเองโดยนะเอาสีผิวเอาชนชั้นเอาเชื้อชาติเอาศาสนาเอาภูมิภาคในการดำเนินชีวิตอยู่หรือเอาลักษณะนิสัยใดๆที่แตกต่างมาสร้างความแตกแยกตรงนี้เราจะไม่ทำทุกวันนี้เวลาใครคิดไม่เหมือนเราผลักไสเขาออกไปจากการเป็นพวกเดียวกับเราทันทีถือว่ายายนี่เป็นคนละพวกกับฉันเพราะมันดันคิดไม่เหมือนฉันอันนี้ก็คือการขาดจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองมันผู้ฝ่ายประพฤติธรรมจะต้องไม่ทำเช่นนั้นนะครับ1ไม่แบ่งแยก2ต้องไม่ผลักไสคำว่าผลักไสแปลว่านะการรังเกียจคนอื่นนะการเดียดฉันคนอื่นการดูหมิ่นคนอื่นอะไรต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นการผลักไสเข้าไปฉันไม่ชอบเธอน่ะนะนี่คือผลักไสแล้วหรือสร้างเงื่อนไขใดๆขึ้นมาเพื่อทำให้เขาเนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับเราต่อไปไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าผลักไสแล้วใช่ไหมนะหรือทอดทิ้งเขาไม่ใส่ใจใยดีไม่ช่วยเหลือเจือจานเขาเวลาเขาตกทุกข์ได้ยากเวลาเขาลำบากลำบนเราก็ทนดูเฉยเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าผลักไสเขาออกไปคนละพวกกับเราแล้วครับประการที่3ถ้าชัดๆก็คือต้องไม่รังเกียจเขาไม่รังเกียจในความอ่อนด้อยทางปัญญาไม่รังเกียจในเรื่องของการต่ำชั้นกว่าเราไม่รังเกียจในเรื่องเชื้อชาติสีผิวอะไรต่างๆเหล่านี้ครับถ้าเรารังเกียจเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเป็นพวกเดียวกันกับเขาได้และเราก็คงจะยอมให้เขามาเป็นพวกเดียวกับเราไม่ได้เช่นเดียวกันประการที่4คือต้องไม่เหยียดหยามไม่ดูถูกในความโง่เขลาเบาปัญญาของเขาไม่ดูถูกดูแคลนในความไม่รู้ของเขาไม่ดูถูกดูแคลนในความเฉยๆของเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มนุษย์เราชอบปฏิบัติต่อกันถ้าเราสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้คือไม่ใน4ประการนี้นั่นแสดงว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้เข้าถึงซึ่งจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมแล้วนี่ก็คือการใฝ่ประพฤติธรรมอย่างหนึ่งและเป็นธรรมะชั้นสูงแต่สามารถปฏิบัติให้เห็นจริงได้ในชีวิตประจำวันของท่านครับจิตสำนึกในประการที่2ที่จะทำให้เราเข้าถึงกฎธรรมชาติคือกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งนะนั่นก็คือจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้อื่นการเป็นผู้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้อื่นหมายถึงท่านทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ที่จะรักให้ได้และต้องเรียนรู้ที่จะให้เป็นครับ
รักคนอื่นนะครับแล้วก็ให้สิ่งดีๆแก่คนอื่นนั่นเองเราจะต้องเรียนรู้ที่จะรักให้ได้และจะต้องให้ให้เป็นไม่งั้นแล้วความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่มนุษย์ของท่านทั้งหลายมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถามว่าการเรียนรู้ที่จะรักให้ได้และให้เป็นนั้นมันเรียนรู้ได้ตอนไหนอะก็เรียนรู้ได้จากการที่ท่านจะต้องมีชีวิตร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั่นเองนะครับเราเห็นคนบางคนทำตัวไม่น่ารักนั่นก็คือบททดสอบของเราที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เราเพื่อให้เราเกิดการเรียนรู้ที่จะรักเขาให้ได้นั่นเองนะครับและถ้าเราเห็นใครเขาโสมซ่อใครเขาถึงขนาดต้องขอทานเนี่ยใครที่เขาตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนเพราะเหตุผลคนใดก็ตามนั่นก็คือบททดสอบจิตสำนึกของเราอีกเหมือนกันว่าเราพร้อมที่จะบริจาคเราพร้อมที่จะเสียสละให้หรือเราพร้อมที่จะแบ่งปันให้เขาหรือเปล่านี่คือสิ่งสำคัญจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันจึงที่สำคัญก็อยู่ที่ตรงนี้ถ้ามนุษย์เรารู้จักรักกันรู้จักให้ซึ่งกันและกันมันก็จะทำให้คนอื่นนั้นพร้อมที่จะเป็นพวกเดียวกันกับเราได้อย่างสบายๆท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเราจึงต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเราจะต้องมีหน้าที่สอบให้ผ่านบททดสอบซึ่งเป็นบริบทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราทุกๆคนนะครับนะซึ่งจะต้องมีบททดสอบมาเป็นเงื่อนไขให้เราเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นให้ได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะให้คนอื่นให้เป็นอยู่เสมอนะไม่เว้นแต่ละวันนะครับนะมันถ้าหากว่าเรามีสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยใครจะมาออกบททดสอบหรือมาออกข้อสอบอะไรให้กับท่านมันทำตัวไม่น่ารักกับเราแต่เราก็สามารถเรียนรู้ที่จะรักมันได้เนี่ยใครทำตัวให้เราไม่น่าสงสารไม่น่าเมตตาไม่น่าจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ไม่น่าจะหยิบยื่นทรัพย์สินเงินทองให้ไม่น่าจะหยิบยื่นโอกาสที่ดีงามให้เราก็เรียนรู้ที่จะหยิบยื่นสิ่งที่เราคิดว่าไม่น่าจะหยิบยื่นให้กับเขาได้อย่างนี้แสดงว่าเราก็ได้เข้าถึงการเป็นผู้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นอกจากการแสดงออกให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะรักคนอื่นให้ได้และพร้อมที่จะให้คนอื่นให้เป็นในลักษณะที่กล่าวมาที่ผ่านมานี้แล้วเนี่ยนะครับหน้าที่ของมนุษย์เราแต่ละคนถ้ามีจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้อื่นแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเราเองให้ได้ด้วยโอกาสที่เราจะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีเป็นทัศนคติที่เป็นด้านลบต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นในชีวิตประจำวันของเราย่อมมีมากและมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งเหมือนกันในมนุษย์ทุกคนนะครับเพราะเพื่อนมนุษย์เราแต่ละคนนั้นโอกาสที่เขาจะแสดงเงื่อนไขด้านลบที่เป็นพฤติกรรมขยะในอันที่จะมาเป็นเงื่อนไขด้านลบทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราที่จะมีต่อเขาเนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้เสมอนั้นเวลาใครทำอะไรไม่ดีมิร้ายกับตัวเรามันก็จะทำให้เราเกิดการเรียนรู้ที่จะแสดงอารมณ์ที่ไม่สมดุลออกมาอยู่เสมอใครทำให้เราไม่ถูกใจเราก็จะไม่พอใจเกิดความโกรธเกลียดเคียดแค้นนะหรือเกิดการเสียสมดุลไปทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดได้เสมอนะมันดักในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้ตัวเราจิตตกก็คือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดอารมณ์ร้ายๆทางด้านลบซึ่งไม่พึงประสงค์สำหรับตัวเราเองด้วยเนี่ยนะถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มีวิธีเดียวก็คือเราจะต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ไม่ดีของตัวเองเอาไว้ให้ได้ด้วยความมีสตินั่นเองนะระลึกรู้อยู่เสมอว่าอารมณ์สุขสงบเท่านั้นที่จะเป็นอารมณ์ที่ดีที่สุดที่เราปรารถนาถ้ามีสิ่งใดมาทำลายความสุขสงบในจิตใจของเราให้เสียไปเราต้องมีสติพอที่จะยึดรั้งหรือเหนี่ยวรั้งตัวเราให้สมดุลเอาไว้นะนั่นคือหน้าที่ของเราเพราะถ้าใครมายั่วโมโหเราเกิดอาการโมโหขึ้นมาแล้วก็ไปแสดงพฤติกรรมขยะเป็นพฤติกรรมด้านลบตอบสนองกับเขาไปนะการทำลายความสมดุลระหว่างกันและกันมันก็จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเลยทีเดียวตรงนี้ก็คือปัญหาที่จะนำพาความไม่มีสันติสุขให้เกิดขึ้นมาอีกแล้วนะมันถ้าใครมีสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวการที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะสร้างความเป็นคนอารมณ์ดีหรือควบคุมอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองเอาไว้ให้ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงนะด้วยความมีสติมันก็จะมีพลังอำนาจสูงพอที่จะช่วยเหลือตัวเองตรงนี้ได้นอกจากนั้นมนุษย์เราก็ยังจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องแสดงออก
ทางอารมณ์ที่ไม่ดีได้อย่างเหมาะสมด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยการควบคุมอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเราเองนั้นบางครั้งเราควบคุมได้ไม่ 100% เนื่องจากในเวลาสั้นๆและหน้าสิวหน้าขวานถ้าเราขาดความชำนาญในการควบคุมอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเราเองนะเรายังขาดความชำนาญที่จะควบคุมมันให้ได้ลงตัวที่สุดให้ได้อย่างมั่นคงและมั่นใจที่สุดเนี่ยเรายังควบคุมไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือถ้าเราจะแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมออกมาเราจะต้องแสดงออกมาอย่างไรจึงจะไม่เป็นเงื่อนไขให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ดีหรือไปทำลายความไม่สมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของไอ้คนที่มันทำเลวไหลกับเราเนี่ยขึ้นมาอีกเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นมันเหมือนกับการที่เราเอาของเสียสัดสาดใส่กันนั่นแหละครับแล้วความสุขสงบในจิตใจของทั้งสองฝ่ายคือเรากับเขามันก็จะเลือนหายไปตั้งแต่บัดนั้นและเมื่อมีการสัดสาดสิ่งที่เป็นลบหรือสิ่งชั่วร้ายใส่กันมันก็เป็นการทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันของเรากับเขาให้วิบัติไปให้สูญสิ้นไปดีๆนี่เองครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราอารมณ์ไม่ดีเราจะแสดงออกด้วยพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ไม่ดีอย่างเหมาะสมออกไปได้อย่างไรใช่ไหมอย่างสุดท้ายก็คือเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนอารมณ์ดีสร้างสภาวะของการเป็นคนอารมณ์ดีเอาไว้เสมอเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีสุขภาวะทางอารมณ์ที่ดีนะเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกๆนาทีที่เรามีลมหายใจในยามตื่นอยู่เนี่ยเราจะเรียนรู้ที่จะเป็นคนอารมณ์ดีได้อย่างไรเขาเรียกว่ามี EQ สูงๆนะครับเช่นมองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ขันนะแล้วก็มีบางสิ่งที่จะสอนจิตตัวเองเอาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนั่นก็คือเช่นเวลาใครทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเราให้เราคิดซะว่าเรื่องเล็กน้อยเองนะถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนะฮะเราก็จะไม่โกรธไม่โมโหมากไม่ขุ่นมัวมากถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างที่มากระทบกระเทือนจิตใจเราไม่ว่าใครทำก็ตามเราถือเป็นเรื่องใหญ่ไปเสียหมดจะเอาเรื่องเอาราวไปเสียหมดอย่างนี้แย่แน่ๆเลยหรือเราอาจจะมีสิ่งที่เราจะเตือนจิตตัวเราได้อีกอย่างนึงว่าไม่เป็นไรนะแก้ไขได้นะเวลามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นหรือใครทำอะไรไม่ถูกใจเราเราก็บอกว่าไม่เป็นไรนะแก้ไขได้นะไม่เป็นไรเรื่องเล็กนะนะหรือหยวนหยวนนะนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้นั่นคือสุดยอดนะครับนะมนุษย์เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอครับสังเกตเห็นไหมครับคนเราเวลาตายแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับโลกในบ้านปลายเช่นต้องกลบฝังไว้ในแผ่นดินเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกหรือไม่ก็เผาให้เป็นควันให้เป็นไอแล้วก็ปนไปในบรรยากาศของโลกนั่นก็คือกฎของธรรมชาติที่สอนให้เราเห็นว่าอย่างไรอย่างไรเสียเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ตั้งแต่วันเกิดจนวันตายนะครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่น

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้มีเรื่องใกล้ตัวที่จะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังครับเรื่องใกล้ตัวที่ว่านี้จะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าธรรมะที่อยู่กับตัวเราได้อย่างง่ายกว่าปกติครับเพราะสาเหตุว่าธรรมะที่ผมจะกล่าวถึงผ่านทางรายการในครั้งนี้นั้นเป็นธรรมะที่ท่านผู้ฟังเองไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอายุใดวัยไหนก็ตามล้วนต้องแสดงออกและต้องประพฤติธรรมชาตินี้ด้วยกันทุกคนครับและธรรมชาติที่เราประพฤติตนกันเนี่ยนะฮะแม้แต่จะเป็นการประพฤติตนไปตามธรรมชาติก็ตามมันเป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่ท่านทั้งหลายสามารถนำไปเป็นแบบบทในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านในสังคมได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ในสังคมของคนเรานั้นถ้าเราไม่ไปเป็นเงื่อนไขในการน้อมนำความสุขหรือน้อมนำความทุกข์ให้กับผู้อื่นบางทีเราเองนั่นแหละก็จะเป็นผู้น้อมนำความทุกข์หรือความสุขไปให้กับผู้อื่นเขาได้ด้วยในเวลาเดียวกันมนุษย์เราทุกคนล้วนเป็นเช่นนั้นทั้งสิ้นครับท่านผู้ฟังครับธรรมะที่เป็นธรรมชาติซึ่งมนุษย์เราแต่ละคนได้แสดงออกหรือปฏิบัติตนหรือที่เรียกว่าประพฤติตนกันเป็นกิจวัตรประจำวันเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองรวมกระทั่งถึงเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้อย่างง่ายๆและสบายๆถือว่าเป็นการสอนธรรมะให้กับตัวท่านเองโดยตัวท่านเองนั่นแหละเป็นผู้สอนตนเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่บางทีเราจะมองข้ามไปเราไม่เคยนำมาคิดเราไม่เคยนำมานึกและเรามิได้เคยนำมาพิจารณาโอกาสที่เราจะได้ธรรมะฉบับพิเศษนะที่เราประพฤติปฏิบัติกันโดยธรรมชาติของตัวเราอยู่แล้วเนี่ยจึงปฏิบัติแล้วผ่านไปในแต่ละวันกันอย่างน่าเสียดายท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับธรรมชาติที่เป็นพฤติกรรมตามปกติของเราที่ท่านผู้ฟังสามารถจะหยิบฉวยนำมาเป็นความรู้หรือจะถือว่าเป็นหนึ่งในบริบทในการดำเนินชีวิตของเราได้เพื่อที่จะนำคำว่าผู้ประพฤติธรรมเนี่ยสร้างเสริมสภาวะแห่งการเป็นผู้ประพฤติธรรมให้กับตัวเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับนั่นก็คือเวลาตื่นนอนตอนเช้านะครับก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านไปปฏิบัติภารกิจจะไปทำงานไปทำธุรกิจทำการค้าไปพบปะสมาคมผู้ใดอย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะฮะเราจะต้องแต่งอยู่สองอย่างเสมอเนี่ยเราจะต้องแต่งอะไรครับสองอย่างก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปทำงานหรือไปปฏิบัติภารกิจของเราในชีวิตประจำวันสิ่งที่ท่านผู้ฟังไม่ว่าหญิงหรือชายนะฮะจะต้องแต่งสิ่งแรกก็คือแต่งตัวใช่ไหมครับว่าไปตามขั้นตอนเนี้ยเราจะแต่งตัวแต่งตัวก็คือการคัดเลือกเสื้อผ้าสวมใส่ให้เหมาะสมนะเหมาะสมแล้วยังไม่พอต้องเป็นที่ถูกอกถูกใจตัวเองด้วยและนอกจากจะเป็นที่ถูกอกถูกใจตนเองแล้วต้องเป็นที่ยอมรับของคนในยุคนั้นสมัยนั้นในสังคมนั้นด้วยใช่ไหมล่ะครับเนี้ยหรือนะหรือถ้าหากว่าท่านอาจจะเป็นผู้นำแฟชั่นท่านก็จะต้องมั่นใจว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ท่านสวมใส่รวมที่ผมเรียกรวมๆว่าแต่งตัวเนี่ยนะฮะมันต้องไม่ล้าสมัยและนำสมัยก็ต้องไม่นำสมัยเกินไปไม่ล้ำสมัยจนเกินกว่าใครๆในยุคปัจจุบันนั้นนะที่เขาจะก้าวตามไป

ันอะไรทำนองเนี้ยไม่งั้นเราก็จะเป็นคนแปลกปลอมหรือแปลกหน้าแปลกตนอยู่ในสังคมเนี่ยนี่ก็คือสิ่งรวมๆที่เราเองได้สัมผัสกันอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันนะการแต่งตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เราก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับอะไรครับเหมาะสมกับกาลเทศะใช่ไหมครับเราจะไปงานพิธีใหญ่ๆนะเราเป็นงานพิธีที่สูงเกียรติอะไรต่างๆเราก็ต้องแต่งกายสุภาพแต่งกายสากลนิยมอะไรทำนองนั้นเนี่ยเวลาตอนเช้าไปที่นี่ก็ต้องแต่งตัวอย่างนี้เวลาตอนกลางวันไปในงานนั้นก็ต้องแต่งตัวอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวเองให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับสถานการณ์ในขณะนั้นนี่คือสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยมีความชำนาญจากการประพฤติและการปฏิบัติตนในเรื่องของการแต่งตัวหรือแต่งกายนะกันมาโดยตลอดนั่นคือสิ่งที่มนุษย์เราถูกธรรมชาติเสี่ยมสอนเอาไว้นะฮะว่าให้หันมาใส่ใจตนเองในการแต่งตัวนะแต่งตัวก็คือแต่งกายสวมเสื้อผ้าอภรรท์สวมรองเท้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะและนอกจากการแต่งกายแล้วมนุษย์เราก็ยังมีการแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับผู้ชายถึงแม้จะไม่เขียนคิ้วทาปากหรืออะไรต่อมีอะไรที่ยุ่งยากเหมือนสุภาพสตรีที่จะต้องใช้เวลาในการแต่งหน้าตัวเองนานๆเพื่อทำหน้าให้สู้ให้สวยเป็นที่มั่นใจในตัวเองนะผู้ชายก็ต้องมีการดูกระจกเหมือนกันเพื่อจะส่องใบหน้าตัวเองว่าทรงผมเข้าที่ไหมทำหน้าหล่อทำหน้าเท่ดูแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับโดยปกติในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยธรรมชาติจะสอนให้รู้จักการแต่งอยู่สองอย่างคือแต่งกายหรือแต่งตัวนะฮะแล้วก็แต่งหน้าเรามีคำถามที่จะถามร่วมกันนะผ่านทางรายการนี้เพื่อที่จะวิเคราะห์และหาคำตอบกันครับว่าการแต่งหน้าและก็การแต่งกายของเรานั้นนะมีวัตถุประสงค์ใดกันแน่ทำไมมนุษย์เราเนี่ยหยิบเสื้อผ้าอะไรสวมใส่ไม่โป้ไม่เปลือยนะก็ปิดบังของสงวนของตัวเองได้นะดูแล้วไม่น่าเกลียดอะไรต่างๆก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความพิถีพิถันและมีความใส่ใจดูแลใบหน้าและก็สารรูปของตัวเองค่อนข้างมากนะฮะถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นผมก็อยากจะเรียนเพื่อชวนท่านผู้ฟังคิดและชวนท่านผู้ฟังคุยว่าการแต่งหน้าแต่งตาไม่ว่าท่านจะเป็นสุภาพสตรีหรือเป็นสุภาพบุรุษก็ตามที่แต่งหน้าดูหน้าแต่งผมดูทรงผมซึ่งมันก็อยู่ที่ใบหน้าเนี่ยนะเราทำเพื่ออะไรครับทำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองใช่ไหมครับว่าเราพร้อมจะไปเสนอหน้าของเราในสังคมซึ่งมีเพื่อนมนุษย์ที่หลากหลายที่มากมายที่รอท่าเราอยู่ในสังคมที่จะให้เราไปเกี่ยวข้องหรือไปผูกสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจการค้าหรือเพื่อนร่วมโลกก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่แต่งหน้าแต่งตาก่อนออกจากบ้านนะเราคิดว่าเราไม่ค่อยจะมั่นใจตัวเราเท่าไหร่ในการที่จะไปเสนอหน้าต่อใครอื่นในสังคมใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเราก็เลยต้องเพียรแต่งหน้าทาปากเนื้อแต่งทรงผมจนได้ที่แล้วนะว่างั้นเถอะพอมั่นใจเสร็จแล้วก็ค่อยยุรยาตก้าวออกจากบ้านตรงไปที่ทำงานหรือตรงไปยังจุดนัดหมายที่ท่านจะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเพราะว่าท่านมั่นใจในใบหน้าของท่านแล้วแล้วก็ตลอดเวลาที่ท่านไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนอกบ้านเนี่ยท่านก็มีการตรวจสอบใบหน้าของท่านเป็นระยะโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีธรรมชาติก็สอนให้ท่านเนี่ยนึกถึงใบหน้าตัวเองอยู่ในระหว่างวันแทบจะตลอดทั้งวันเพื่อจะเอากระจกมาส่องหน้าดูหน่อยซิว่าขณะนี้หน้าตาของท่านนั้นมันยังพร้อมยังสวยยังดูเรียบร้อยไม่รุงรังไม่รุ่มร่ามอะไรต่างๆเนี่ยนะพร้อมที่จะเสนอหน้ากับคนอื่นเขาอยู่ต่อไปนะรึเปล่าอะไรทำนองเนี้ยถ้าไม่มั่นใจเมื่อไหร่ก็จะไปส่องกระจกนะเอาหน้าไปส่องกระจกดูข้อบกพร่องบนใบหน้าของตนเองแล้วก็ตรงไหนมันบกพร่องก็ปรุงแต่งแก้ไขจนกว่าจะมั่นใจแล้วก็ค่อยหันหลังให้กระจกหรือปิดกระจกเนี่ยที่อยู่ที่ตลับแป้งนะใส่ลงไปในกระเป๋าอะไรทำนองเนี้ยท่านก็ทำกันอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมครับแล้วก็ทำมาหากินหรือดำเนินชีวิตของท่านร่วมกันกับผู้อื่นต่อไปเป็นประจำครับส่วนการแต่งตัวก็คือการที่ท่านจะออกจากบ้านก็เป็นการเตรียมตัวที่พร้อมจะไปเสนอตัวต่อผู้อื่นไปเสนอตัวเพื่ออะไร
เสนอตัวก็เพื่อที่จะแสดงตนต่อหน้าคนอื่นถูกไหมฮะเพื่อทำให้คนอื่นดูแล้วนะไม่ขัดเขินลูกตาเพื่อให้คนอื่นมองแล้วว่าสวยงามสมสง่าอะไรทำนองนั้นที่ท่านทั้งหลายเรียกกันเป็นภาษาวิชาการว่ามีบุคลิกภาพที่ยอมรับได้ใช่ไหมไม่ใช่แต่งตัวเฉยๆแต่งตัวปอนๆหรือแต่งตัวไม่ถูกกับกาลเทศะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมันทุกๆคนนะครับก่อนออกจากบ้านไปทำงานธรรมชาติก็สอนให้ทำอย่างนี้ด้วยกันทั้งสิ้นและเมื่อไปทำงานหรือดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมผ่านไปในแต่ละนาทีของ1วันนั้นเราก็จะคอยแต่งหน้าคอยแต่งตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองว่าเราพร้อมที่จะเข้าสังคมกับใครๆเขาได้หรือไม่อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็เรานะมีความเหมาะสมไหมเรามีความสุภาพเรียบร้อยดีไหมเราสวยพอไหมเรามีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องบนใบหน้าหรือร่างกายของเราเสื้อผ้าเรากระดุมติดผิดเม็ดติดผิดแถวหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะฮะอันนี้ก็ผมก็คุยในสภาวะที่ท่านเองเนี่ยได้เผชิญกับสิ่งเหล่านี้กันมาเราจึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าเพื่อจะออกไปเสนอหน้าในสังคมหรือเป็นการแต่งตัวแต่งกายจะออกไปเสนอตนต่อสังคมก็ตามล้วนมีเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองว่าเราออกไปสู่สังคมแล้วจะเป็นที่ยอมรับของสังคมก็คือมนุษย์ผู้อื่นเราออกไปในสังคมแล้วไม่มีใครที่จะปฏิเสธเราเนี่ยปฏิเสธความขี้เหร่ของเราปฏิเสธความไม่น่ารักของเราปฏิเสธความเฉยๆเห่ยๆของเราอะไรทำนองเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ธรรมชาตินะครับท่านผู้ฟังครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยกระตุ้นเตือนเราให้เกิดสติทางวิญญาณอยู่ด้วยนะมันมีนัยยะที่สำคัญนัยยะที่สำคัญก็คือว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีเงื่อนไขที่จะใส่ใจดูแลใบหน้าของตัวเองให้เรียบร้อยใส่ใจใยดีที่จะดูแลสารรูปร่างกายการแต่งตัวของตัวเองให้เรียบร้อยนะเป็นที่เหมาะสมแล้วมนุษย์จะต้องนึกเชื่อมโยงต่อไปให้ได้ว่ามีคำกล่าวตั้งแต่โบราณว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมล่ะครับการแต่งหน้าของเราก็คือการแต่งที่ภายนอกการแต่งกายของเราการแต่งตัวของเราเนี่ยก็คือการแต่งที่ภายนอกเป็นการสั่นสะเทือนให้มนุษย์รู้ว่าก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปเนี่ยนะมนุษย์เราเป็นคน2มิติอย่างที่ผมเคยกราบเรียนผ่านทางรายการนี้ไปแล้วเราเป็นคน2มิตินั่นแปลว่าถ้าเราแต่งหน้าเราและแต่งตัวเราอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่งหน้าแต่งตัวของเราเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราที่จะไปคบหาสมาคมกับใครเขาในสังคมอย่างมั่นใจและไปไหนๆก็ไม่ให้ใครปฏิเสธเราเขาพร้อมที่จะต้อนรับเราเขาพร้อมจะยิ้มให้กับเราเขาพร้อมจะให้เกียรติเราเขาพร้อมจะแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรให้กับเรานั้นเราจะต้องรู้ว่าเราไม่ได้มีแค่มิติเดียวคือมิติทางกายสังขารใช่ไหมครับเรายังมีอีกมิติหนึ่งก็คือมิติของจิตใจครับมันก่อนออกจากบ้านรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้อยากจะเรียนชี้แนะท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าท่านต้องการไปเข้าสังคมกับผู้ใดแล้วทำให้ตัวท่านเองนั้นมีสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจและกายสังขารของท่านแล้วก็พร้อมกันนั้นท่านก็พร้อมจะแบ่งปันความมีสันติสุขที่ท่านได้รับหรือที่ท่านมีเนี่ยให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในสังคมด้วยว่าเวลาท่านคบกับเขาแล้วเขาก็มีสันติสุขเหมือนกันเนี่ยนะฮะเราก็อยากจะฝากท่านว่าอย่าลืมแต่งจิตใจของท่านด้วยอย่าลืมแต่งจิตใจของท่านด้วยการแต่งกายการแต่งตัวและการแต่งหน้านั่นคือการแต่งภายนอกนะสวยนะอย่างไรสง่าอย่างไรนะครับแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราหม่นมัวจิตใจของเรามืดมนนะจิตใจของเราใบ้บอดนะจิตใจของเราไม่ผ่องใสจิตใจของเราไม่ดีงามเนี่ยท่านผู้ฟังคงนึกภาพออกนะครับว่าเวลาเราดำเนินชีวิตของเราไปในสังคมเราจะไปคบเพื่อนมนุษย์คนใดเห็นทีจะลำบากที่ลำบากเป็นเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่มีความเศร้าหมองอยู่ในหัวใจพฤติกรรมต่างๆที่เราจะแสดงออกและกระทำต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในวันนั้นๆเนี่ยและในวินาทีที่เราเศร้าหมองนั้นน่ะเราจะเฮฮาปาร์ตี้กับใครก็คงจะไม่ได้เราจะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสกับใครเขาก็คงจะก็คงจะไม่เป็นนะฮะและถ้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาไม่เป็นนะเฮฮาปาร์ตี้กับใครเขาไม่ได้เขาคบกับเราแล้วเข
ขาหาความสุขใจไม่ได้เห็นแต่ความเศร้าของเราเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็ค่อยๆห่างร้างเราไปใช่ไหมล่ะครับเมื่อเราต้องอยู่คนเดียวมันก็เปลี่ยวใจอยู่คนเดียวก็เดียวดายอีกใช่ไหมล่ะครับเนี่ยตรงเนี้ยทำให้ตัวท่านเองเนี่ยมีอะไรที่ขาดไปในชีวิตก็คือขาดมันเพื่อนมนุษย์ขาดสังคมใช่ไหมและคนอื่นเวลาเขามีท่านเขาก็ปฏิเสธท่านเพราะว่าเขาไม่ปรารถนาสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับความมีสันติสุขนะหรือไม่งั้นก็ถ้าท่านเป็นคนที่จิตใจอยู่ไม่สุขนะชอบหาเรื่องใส่ตัวอยู่เรื่อยนะคิดโน่นนึกนี่ทำนั่นทำนี่บางทีก็ไปแสเรื่องของคนอื่นเขาหรือบางทีก็ไปเหยียบตาปลาคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเพราะจิตของท่านมันไม่สงบอะจิตมันไม่สำรวมเนี่ยนะเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้พฤติกรรมทางกายที่ท่านแสดงออกในทางโลกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นมันก็เป็นพฤติกรรมของคนที่อยู่ไม่สุขใช่ไหมมันไม่เสือกไม่สอดไม่แสนะมันก็จะคงจะต้องทำอะไรที่เป็นเสียวๆให้กับคนอื่นเขาได้ตลอดทั้งวีทั้งวันนะครับมันเวลาเราไปอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าเราทำตัวอย่างนั้นแน่นอนเลยครับว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นเขาก็เห็นทีจะต้องปฏิเสธเราแน่ๆเลยครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเขาปฏิเสธเราแล้วอย่างเนี้ยเราก็ต้องถูกคนอื่นเขาผลักไสอย่างไม่ใยดีเราก็จะเป็นที่น่ารังเกียจของคนอื่นเขาก็ไม่อยากคบเราใช่ไหมแล้วถามว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีไม่มีใครอยากจะคบเราเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราลืมแต่งจิตใจเราก่อนออกจากบ้านเราแล้วก็เมื่อระหว่างที่อยู่นอกบ้านเราก็ลืมตรวจสอบจิตใจของตัวเรานะทบทวนจิตใจทบทวนอารมณ์ของตัวเราเอาไว้ตลอดเวลาอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีสตินะถ้าเราลืมและเราไม่กระทำอย่างเนี้ยมันโอกาสที่เราจะประพฤติผิดคิดชั่วต่อคนอื่นๆเขามันก็มีดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีเป้าหมายที่จะสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริงเป็นสันติสุขที่เกิดจากความสงบสันติสุขที่เกิดจากความสำรวมสันติสุขที่เกิดจากความสนุกสนานเบิกบานใจหรือความสุขความสงบที่เกิดจากความสุขสุนทรีในชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าท่านจะคบกับใครไปอยู่ในสังคมไหนท่านให้ความสันติสุขหรือให้ความมีสุนทรียภาพในอารมณ์ในจิตใจอะไรต่างๆกับใครๆเขาได้ท่านก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์และน่าคบนะคนทั่วไปในชีวิตประจำวันนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะใส่ใจในตัวตนของคนอื่นมากกว่าจะใส่ใจในตัวตนของตัวเองครับท่านผู้ฟังครับอันนี้คือปัญหาใหญ่ของมนุษย์ในสังคมที่ส่วนใหญ่แล้วจะหาความสงบสุขในสังคมที่อยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างจะมัวแต่แสวงหาสิ่งที่ดีๆจากคนอื่นเช่นเขาต้องประพฤติดีกับเราเขาต้องพูดเพราะๆกับเราเนี่ยเขาต้องเอื้ออาทรเราเขาต้องใส่ใจใยดีเราคือแคร์เราหน่อยไม่ใช่หยิ่งยโสโอหังจองหองและหรือมองเราด้วยสายตาที่เหยียดหยามหรือในสายตาที่ไม่มีความเป็นมิตรเอาเสียเลยแบบเนี้ยเราพยายามจะมองหาสิ่งดีๆจากคนรอบข้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้มองสวนทางกันตรงที่ว่าเราไม่พยายามจะมองว่าแล้วเรามีสิ่งดีๆที่คนอื่นเขาปรารถนาและเรายังไม่ได้แสดงออกหรือไม่ประพฤติปฏิบัติต่อเขาอยู่อีกบ้างไหมถ้าค้นพบว่าเรายังมีหลายสิ่งมีบางสิ่งที่เรายังไม่ได้แสดงออกไม่ได้ประพฤติไม่ได้กระทำต่อเขาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รีบแสดงออกถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อทำตนให้น่ารักระหว่างนั้นเถอะแน่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราแต่งแต่หน้าแต่งแต่กายนะแต่งตัวแต่งหน้าซึ่งแต่งภายนอกแต่เราไม่คิดจะปรุงแต่งจิตใจของเราคือทำตัวให้น่ารักด้วยการทำจิตใจให้น่ารักมองโลกในแง่ดีมีความรักความเมตตามีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นอะไรอย่างเนี้ยนะแล้วก็ไม่ได้คิดทำอะไรเพื่อตนเองไม่ได้เอาแต่ใจตนเองแล้วผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านผู้ฟังคอยแต่งจิตใจของท่านให้เป็นอย่างนี้เราเองหรือท่านทั้งหลายก็จะมีความน่ารักในตัวเองมากขึ้นความมีคุณค่าในการเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสายตาของกันและกันมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงที่สุดและสังคมของมนุษย์อย่างท่านไม่ว่าในทีมงานในองค์กรในบริษัทนะแม้กระทั่งในครอบครัวของท่านเองสามีภรรยาบุตรหลานก็ตามมันก็จะมีแต่ความสันติสุขเพราะอะไรครับเพราะแต่ละคนระมัดระวังและใส่ใจดูแลจิตใจของตัวเองด้วยเป็นการใส่ใจดูแลให้เหมือนกับตื่นนอนตอนเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันนั่นคือทำความสะอาดใบหน้าของตัวเองและหลังจากนั้นก็แต่งหน้าให้สวยงามเช้งวับเลยนะแต่งกายที่สุดจะทันสมัยที่จะเป็นที่ยอมรับของใครๆได้เนี่ยแล้วก็ไม่ลืมที่จะแต่งจิตใจของตัวเองด้วยก่อนออกจากบ้านมันตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านรู้จักแต่งกายรู้จักแต่งหน้าและรู้จักแต่งจิตใจของท่านแล้ว
ผมเชื่อมั่นว่าโลกไปเนี่ยนะครับพร้อมที่จะต้อนรับท่านนะในการเป็นคนใหม่ผมเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมไม่ว่าท่านผู้ฟังคนไหนก็ตามสามารถจะบอกตรงๆกับตัวเองได้นะว่าส่วนใหญ่แล้วเราเอาแต่แต่งกายเราเอาแต่แต่งหน้าเพื่อเสนอตัวและเสนอหน้ากับคนอื่นในสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองเท่านั้นเองและในทางกลับกันเราก็พยายามมองว่าใครมีหน้าตาสวยงามหน้ามองหน้าพิษเนี่ยใครแต่งกายสวยงามนะสมสมัยนะอะไรต่างๆเหล่านี้เรามักจะมองตรงนั้นนะแต่จิตใจของกันและกันเราไม่ค่อยจะได้มองท่านผู้ฟังครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตใจของเราดีแล้วพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกมาภายนอกมันย่อมดีตามไปด้วยนะพยายามหาข้อบกพร่องของตัวเองด้วยการดูด้วยการศึกษาด้วยการพิจารณานะครับนะแล้วเมื่อค้นพบว่ามีสิ่งใดบกพร่องมีสิ่งใดที่เหลวไหลหรือมีสิ่งใดที่ไม่ดีไม่ต้องให้คนมาก่นด่าหรือชี้หน้าว่าเรานะฮะว่าเราเหลวไหลอย่างนั้นเราเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างนี้เราพิจารณาตัวเราเองได้เพราะเรามีวิสัยทัศน์เรามีสายตาอย่างน้อยๆเราก็มีปัญญาอย่างน้อยๆเราก็เป็นคนรักตัวเราเองท่านรักใบหน้าตัวเองท่านยังแต่งหน้าได้ทุกวี่ทุกวันหรือแต่งทั้งวันเลยใช่ไหมนะท่านรักตัวท่านเองท่านก็แต่งกายแต่งตัวเสื้อดูงามดูเท่ดูเก๋ดูและให้มันสมดุลอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมนะครับแล้วถามว่าท่านรักตัวท่านไหมล่ะครับท่านรักทั้งตัวไหมถ้าท่านรักทั้งตัวท่านก็ต้องดูแลหัวใจของท่านด้วยครับหัวใจของท่านหรือจิตใจของท่านนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนะครับทุกวันนะฮะฝากไว้นิดหนึ่งถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงหวังที่จะมีความสุขสงบในชีวิตของท่านและพร้อมจะแบ่งปันความมีสุขสงบในจิตใจให้กับคนอื่นๆเพื่อสร้างสังคมนี้ให้น่าอยู่สร้างครอบครัวของท่านให้มีสันติสุขรู้จักแต่งจิตใจของท่านเอาไว้บ้างนะครับเนี่ยการแต่งจิตใจนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะมีเวลาให้กับตัวเราเองหรือเปล่าเรารู้จักเหลียวมองตัวเองบ้างหรือเปล่าเนี่ยอย่ามองแต่ที่จะหาสิ่งดีๆจากเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขามองหาคนสวยๆมองหาคนหล่อๆใช่ไหมเนี่ยมองแค่นั้นมันไม่พอนะฮะต้องมองดูตัวเองด้วยว่าตัวเองสวยหรือตัวเองหล่อนะหล่อในทางพฤติกรรมสวยสมาร์ทในทางพฤติกรรมเนาะว่าเราเป็นคนดีพอที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยมีความปรารถนาที่อยากจะคบหาเราไว้เป็นพิษมิตรหรือเปล่าเนี่ยถ้าเขาคบเราแล้วรู้สึกว่าเราเป็นพิษเขาคงจะบิดนะเขาคงจะเบี่ยงนะที่จะเลี่ยงเราไปเขาคงจะไม่คบเราหรอกครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับนะนี่คือรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่อยากจะย้ำอยากจะฝากท่านว่าแต่งตัวเพื่อเสนอตัวต่อคนอื่นๆได้แต่งหน้าเพื่อเสนอหน้าต่อผู้อื่นในสังคมได้มันไม่ว่าจะตอนก่อนออกจากบ้านในเวลาใดก็ตามอย่าลืมแต่งจิตใจของท่านแต่งอารมณ์ของท่านให้งดงามก่อนออกจากบ้านด้วยและพยายามแต่งมันทั้งวันนะครับท่านจะสวยทั้งใบหน้าท่านจะสวยสง่าทั้งเรือนกายและงดงามแม้กระทั่งจิตใจถ้ารวมทั้ง3สวยนี่ได้ท่านก็จะเป็นคนที่มีสง่ามีความน่ารักและมีคุณค่าในสายตาของผู้อื่นอย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับไม่มีมนุษย์เราคนใดที่เกิดมาดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ตามบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นะครับที่จะมีความสุขในทุกๆวันชั่วชีวิตของตนเองความสุขที่กล่าวถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายหรือจะเป็นความสุขทางใจและหรือสุขทั้งกายสุขทั้งใจก็ตามเนื่องจากว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นที่เกิดมาก็ล้วนเป็นไปตามกรรมนะครับนะถ้าท่านเข้าใจและเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วท่านก็ย่อมจะยอมรับคำกล่าวนี้ได้ว่าคนที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นไม่ว่าจะเกิดมาแล้วจะยากดีมีจนแค่ไหนอย่างไรล้วนจะต้องเรียนรู้ที่จะสุขกายสุขใจทุกกายและทุกใจด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยนะฮะแบบบทในการดำเนินชีวิตก็ย่อมแตกต่างกันไปแล้วก็ในความแตกต่างกันนั้นก็มีทั้งความสมหวังซึ่งเป็นความสุขแล้วก็มีทั้งความผิดหวังซึ่งเป็นความทุกข์คละคล้าวกันไปเสมอครับแต่ทีนี้ในชีวิตของบางคนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผลแห่งกรรมจากการกระทำเอาไว้ในปางก่อนหรือในอดีตชาติเนี่ยนะครับมันก็อาจจะส่งผลให้มีชะตากรรมหรือชะตาชีวิตหรือทั้งสองอย่างเป็นตัวกำหนดให้บทบาทในการดำเนินชีวิตของท่านในภพชาติปัจจุบันเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ยากเต็มไปด้วยความลำบากมากกว่าคนอื่นๆตรงนี้ก็อย่างที่ย้ำไว้นะครับถ้าหากว่าท่านเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วมันจะไม่เหมือนกับกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎโลกนะกฎแห่งกรรมที่ว่านี้ที่ข้ามภพชาติเนี่ยมันเป็นกฎแห่งกรรมที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของพวกเราแต่ละคนที่เป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วนะแล้วก็มาเป็นแก่นแท้อยู่ในกายสังขารที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านทั้งหลายนั่นนะล้วนจะต้องมีผลกรรมหรือจะต้องรับผลกรรมในทางจิตวิญญาณด้วยกันทั้งสิ้นก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องความทุกข์ยากที่ค้างคาไว้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมตรงนี้เติมไปสักนิดเพื่อทำความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังว่าชีวิตของท่านที่ประสบกับความทุกข์ยากในปัจจุบันค่อนข้างหนักหนาสาหัสเอาการเนี่ยนะแท้แล้วมันล้วนเป็นผลพวงมาจากการกระทำที่มิถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามในรูปแบบต่างๆกันไม่ว่าจะกระทำต่อตนเองหรือว่าจะกระทำต่อผู้อื่นเอาไว้ในภพชาติที่ผ่านมาก็ตามผลลัพธ์ของการกระทำในมิติทางจิตวิญญาณนั้นถ้าท่านทำอะไรในภพชาติเนี้ยผลกรรมที่จะเกิดขึ้นในมิติของจิตวิญญาณนะครับมันจะไปปรากฏในการที่จะข้ามภพชาติไปในภพต่อๆไปมันไม่ได้หมายความว่าผลกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อมิติของจิตวิญญาณของตัวท่านเองซึ่งเป็นมิติของแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของพวกเราทั้งหลายแต่ละคนเนี่ยนะฮะมันจะไม่สามารถแสดงผลให้เห็นในภพชาตินี้ปัจจุบันนี้ขณะที่ท่านทำกรรมอะไรไว้เดี๋ยวนี้หรือภพชาตินี้หรอกครับแต่ว่าผลกรรมนั้นมันจะสะท้อนไปสู่ถ้ามีโอกาสได้ย้อนกลับมาเป็นมนุษย์อีกนะฮะในภพชาติถัดไปนั่นแหละท่านจึงจะสามารถได้เรียนรู้ว่าผลลัพธ์ของการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่ดีงามที่เรียกว่าเป็นเวรกรรมหรือเป็นกรรมด้านลบนั่นนะมันจะฉายแววของสิ่งที่จะมาเป็นเงื่อนไขแห่งทุกข์ไม่ว่าทุกกายหรือทุกใจหรือทุกทั้งกายและทุกทั้งใจให้กับท่านได้ในภพชาติข้างหน้านู่นเนี่ยมันถ้าท่านไปเข้าใจว่ากฎแห่งกรรมเหมือนกับกฎโลกธรรมดาตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กอย่างเงี้ยนะฮะผมขออนุญาตยกตัวอย่างซึ่งเป็นคำสร้อยที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายถ้าเราตีหัวสุนัขหรือตีหัวหมามันก็เจ็บมันก็ร้องเอ๋งเอ๋งแล้วมันก็จะโกรธแค้นเรามันอาจจะหันมางับเราเอาก็ได้ถูกไหมครับหรือมันเห่าเราอย่างเนี้ยหรือไปเที่ยวด่าคำหยาบคำคายกับเจ๊กกับใครก็แล้วแต่เนี่ยคนที่ถูกเราด่าถูกเราล่วงเกินเขาก็โกรธเกลียดเครียดแค้นเรา
ขาก็สามารถที่จะด่าตอบเราหรือกระทำไม่ดีไม่งามหรือที่เรียกว่ากระทำไม่ดีไม่ร้ายโต้ตอบเรากลับมาได้เหมือนกันเพราะว่าเราไปกระทำไม่ถูกต้องต่อเขานั่นเองนั่นก็คือกฎทางโลกแต่ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ทางจิตวิญญาณในมิติของแก่นแท้มันไม่ได้สนองเดี๋ยวนั้นแต่มันสนองในวันต่อๆไปแต่วันต่อๆไปนี่ไม่ใช่วันในภพชาตินี้นะมันเป็นการสนองข้ามภพชาติไปนู่นเลยนะครับนี่คือกระบวนการของกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นถ้าภพชาติปัจจุบันใครก็ตามที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่เนี่ยมีความทุกข์ยากในชีวิตลำบากนักหนาเนี่ยแล้วก็หาความสงบสุขหรือหาความสุขหาความสบายให้เหมือนกับคนข้างบ้านหรือเพื่อนร่วมงานบางคนไม่ได้ก็ผมอยากจะฝากว่าจงอย่าท้อแท้และอย่าท้อถอยนะฮะจงพยายามก้มหน้าเผชิญกับชะตากรรมตรงนั้นไปค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละข้อแก้ปัญหาไปทีละขั้นแก้ปัญหาไปทีละเปราะนะฮะปล่อยวางมันไปทีละเล็กทีละน้อยอย่าไปปฏิเสธชะตากรรมอันไม่น่าพึงประสงค์นั้นซะเนี่ยอย่าไปปฏิเสธและพยายามเรียนรู้มันให้ได้ว่าชีวิตของเราที่ผจญกับความทุกข์ยากตรงนั้นในแต่ละกรณีในแต่ละเคสนะฮะหรือในแต่ละเรื่องราวในแต่ละสถานการณ์อันเป็นความทุกข์ยากของท่านนั้นมันมีอะไรเป็นยังไงมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นผลถ้าท่านต้องการจะข้ามมันให้พ้นท่านต้องทำอย่างไรนั่นหมายความว่าท่านต้องใช้สติปัญญาของท่านนะฮะค่อยๆก้าวพ้นกรรมหรือสภาวะกรรมนั้นไปให้ได้ทีละเรื่องราวก็ยังดีครับจะช้าจะต้วมเต็มไปสักนิดก็ยังดีกว่าไม่ได้คิดจะแก้ไขเนื่องจากว่าผลละกรรมที่นำความทุกข์ยากมาสู่ท่านในภพชาติปัจจุบันล้วนเกิดจากการกระทำของตัวท่านเองนะครับไม่ใช่ใครอื่นและเมื่อเป็นการกระทำของตัวเราเองเราก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับการกระทำของเรานั้นใช่ไหมถ้าท่านปฏิเสธโกรธเกลียดเครียดแค้นแล้วก็มีปัญหากับชะตาชีวิตของตนเองมีปัญหากับชะตากรรมของตนเองไปโทษดินโทษฟ้าโทษอินโทษพรหมเนี่ยหรือโทษนรกโทษสวรรค์อะไรก็ไม่ทราบนั่นเท่ากับว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเรายอมรับในสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเกิดเราก็ทำผิดอีกแล้วครับเราก็ทำผิดอีกเพราะว่าการแก้ไขกรรมหรือการชดใช้กรรมของเรานั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราทำไม่ดีกับใครแล้วมาชาตินี้เราต้องยอมให้ใครนะมาด่าเราหรือมาทำไม่ดีของกับเรากลับคืนเราเคยด่าเขาชาตินี้กลับมาแล้วเขาต้องมาด่าเรามาแก้แค้นเราคืนมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราเกิดมาในภพชาติปัจจุบันนี้แล้วเวลาเจอชะตากรรมใดๆนั่นหมายความว่าถ้าเป็นเงาของอดีตนะฮะเราก็จะได้เรียนรู้สถานการณ์นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าชาตินี้เกิดมาใหม่แล้วเรามีสติปัญญาที่สูงส่งขึ้นไหมเรามีจิตใจที่สูงส่งขึ้นบ้างหรือเปล่าเรามีน้ำใจน้ำจิตที่หนักแน่นมั่นคงแค่ไหนอย่างไรนะแล้วเราก็ใช้พลังอำนาจที่เรายกระดับก้าวหน้าขึ้นมาได้ในภพชาตินี้นะบวกกับสติปัญญาของเราที่แยบยลค่อยๆคิดค่อยๆค้นค่อยๆแก้ค่อยๆไขไปนะถ้าสามารถแก้ไขได้ถูกต้องกรรมที่มันตามมาหาเราให้เราได้เผชิญให้ได้เราชดใช้อะไรทำนองเนี้ยนะมันก็จะเป็นโมฆะไปเราสามารถจะแก้ไขได้นั่นหมายความว่าถ้าชีวิตของท่านประสบกับความทุกข์ยากผมจึงฝากว่าอย่าท้อแท้และอย่าท้อถอยนั่นเองเพราะเหตุผลเดียวคือมันเกิดจากการกระทำของตัวท่านเองมันเป็นผลลัพธ์ของการกระทำจากภพชาติที่ผ่านมาโดยจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านนั่นแหละเป็นผู้พกพาติดตัวมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เรียนรู้นะเพื่อท่านได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อท่านได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จะได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขนะเรียนรู้ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่องตรงนั้นของท่านเสียนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะฝากท่านนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความทุกข์ยากของมนุษย์เราที่เกิดมาแต่ละคนนั้นถ้าเราแบ่งกันอย่างหยาบๆที่พอจะคุยกันในเวลาสั้นๆผ่านทางรายการวิทยุเพื่อสร้างสันติสุขให้กับท่านด้วยข้อธรรมะบทย่อยๆในครั้งนี้นั้นเราก็สามารถแบ่งความทุกข์ยากออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับท่านลองดูสิครับว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่มีความทุกข์ยากกับเขาเนี่ยท่านมีความทุกข์ยากในประเภทใดกันแน่เนาะแล้วเราค่อยๆมาคิดค่อยๆมาแก้ไขกันต่อไปความทุกข์ยากของมนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมจะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือประเภทที่1ครับคือความยากจนครับประเภทที่2คือความยากลำบากและความทุกข์ยากประเภทที่3คือความทุกข์ยากที่เกิดจากความยากไร้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับผมเห็นทีจะต้องอธิบาย
พื่อขยายความกันต่ออีกแล้วล่ะครับว่าความยากจนซึ่งเป็นความทุกข์ยากอย่างหนึ่งของมนุษย์นั้นเกิดจากอะไรถ้าเราไม่ไปโทษกฎแห่งกรรมนะครับเราไม่มองข้ามอดีตไม่มองย้อนกลับไปที่อดีตชาติละเรามองในภพชาติปัจจุบันเนี่ยเราถามตัวเราว่าถ้าเรามีความทุกข์ยากอันเกิดจากความยากจนของเราคือเกิดมาจนนะฮะซึ่งทุกคนหลายคนบอกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้นั่นคือการกล่าวที่ปลายเหตุนะฮะกล่าวถึงในภพชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเองถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องอดีตชาติเชื่อเรื่องปัจจุบันชาติและเชื่อเรื่องอนาคตชาติแล้วเราก็เคยคุยผ่านทางรายการนี้เสมอว่ากรรมใดที่เกิดขึ้นในอดีตชาตินั้นมันก็จะเป็นบทละครที่จะทำให้เราได้ย้อนอดีตในภพชาติใหม่คือปัจจุบันนี้นะครับให้เราได้เผชิญสถานการณ์แบบเดิมๆแบบนั้นอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรายากจนในภพชาติปัจจุบันนั่นแสดงว่าในอดีตชาตินั้นเราจะต้องสร้างกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องที่ทำให้เราจะต้องได้รับการสนองกรรมตรงนั้นในภพชาตินี้คือต้องได้เผชิญหน้ากับความยากจนนั่นเองเช่นอาจจะเป็นว่าชาติที่แล้วเราอาจจะขี้เหนียวไปหน่อยไม่รู้จักทำบุญสุนทานนะมีเงินมีทองแล้วไม่ค่อยรู้จักทำบุญสุนทานไม่รู้จักการแบ่งปันเนี่ยชาตินี้ก็เลยต้องมาเรียนรู้ว่าแล้วชาติชีวิตของเราเนี่ยต้องอดอยากยากจนเข้าให้มั่งแล้วเราจะเป็นยังไงถ้าหากว่าเราไม่เคยรู้ว่าการอดอยากยากจนอดมื้อกินมื้อหรืออยากจะกินหิวไส้กิ่วเลยแต่ไม่มีอะไรจะรับประทานเนี่ยขณะที่ตัวคนอื่นเขานั้นร่ำรวยเนี่ยแล้วเขาไม่ช่วยเราไม่บริจาคเราไม่สงเคราะห์เราไม่เมตตานะไม่เอื้ออาทรต่อเราแล้วเราหิวเราโหยนะมันเจ็บปวดมันเป็นความทุกข์มันเป็นความเศร้าหมองแค่ไหนใช่ไหมถ้าในชาติที่แล้วเราไม่ได้เรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องคือมีจิตใจเอื้อเฟื้อมีจิตใจที่เมตตาต่อผู้ที่ยากร้ายกว่าชาตินี้ก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาลองเรียนรู้ดูมั่งว่าเวลาอดอยากยากจนเข้าให้มั่งนั้นมันเป็นยังไงเผื่อวันหน้าจะได้มีจิตใจที่อ่อนโยนมีจิตใจที่เมตตาสงสารคนอื่นเข้าให้มั่งอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าท่านยอมรับความจริงว่าความยากจนของท่านในชีวิตในวันนี้มันเป็นผลกรรมมาจากอดีตชาติที่ท่านแม้อาจจะใจแคบไปสักนิดนึงเพราะอาจจะไม่รู้เท่าทันหรือรู้ธรรมะน้อยไปเพราะไม่มีใครสอนหรือว่ารู้ธรรมะน้อยไปเพราะว่าฝักใฝ่ธรรมะค่อนข้างน้อยอะไรทำนองเนี้ยชาตินี้ก็น่าเรียนรู้ธรรมะมากขึ้นได้แง่คิดได้สติทางวิญญาณอย่างชัดเจนขึ้นท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านซะนะซึ่งเราเกิดมาชาตินี้เผชิญกับความยากจนนะแต่กฎแห่งกรรมมันไม่ได้มากำกับและบังคับว่าเราต้องจนตลอดทั้งชาตินะครับเราจนแล้วเนี่ยถ้าเรามีสำนึกว่าอ๋อนะคนยากคนจนมันน่าสงสารแบบนี้แม้เรารู้แล้วมันต่อไปเวลาเรามั่งมีขึ้นมาได้มั่งเราก็จะรู้จักการแบ่งปันชีวิตของเราก็จะดีขึ้นถูกไหมถ้าเรารู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเดี๋ยวผู้อื่นก็ต้องช่วยเหลือเราถ้าเราขี้เหนียวกับคนอื่นนะกับคนข้างบ้านนะแม้แลกเปลี่ยนพริกขี้หนูสักเม็ดนึงไม่ได้แล้วเขามาเด็ดพริกขี้หนูไปเม็ดเดียวเอาเรื่องเอาราวติดคุก6เดือนนะอะไรอย่างเนี้ยนะก็รู้จักการแบ่งปันอย่างนี้แย่แน่ๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับความจริงว่าเราเป็นคนยากจนในชาตินี้เรายอมรับความยากจนได้ถึงแม้ความยากจนนั้นมันทำให้เราเป็นทุกข์หรือมีความทุกข์ยากแต่ถ้าเราสามารถจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ยากหรืออยู่กับความยากจนได้เราก็ไม่ทุกข์อะฮะการที่เราจะเรียนรู้อยู่กับความยากจนได้นั่นหมายความว่า1สำนึกบาปอะชาติที่แล้วเราอาจจะทำตัวไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอย่างที่อาจารย์ปริญญากล่าวไปให้ท่านฟังไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อยอมรับแล้วจิตใจของเราจะเย็นลงและเป็นสุขมากขึ้นถูกต้องไหมครับและทำยังไงล่ะเมื่อเรายากจนอย่างนี้แล้วเราจะอยู่กับความยากจนอย่างมีความสุขนะนั่นก็คือนะอย่างแรกเลยคือเราต้องไม่ปฏิเสธความยากจนนั้นอย่างที่สองครับเราจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาของเรารู้จักใช้แรงกายของเรารู้จักใช้พลังจิตพลังใจของเราเข้าต่อสู้กับความยากจนนั้นเนี่ยการต่อสู้กับความยากจนก็คือพยายามที่จะยกระดับตนเองให้พ้นจากความยากจนคือขยันให้มากขึ้นขยันทำมาหากินให้มากขึ้นขยันเก็บขยันอดออมถูกไหมครับขยันทำมาหากินขยันเก็บขยันอดออมและขยันใช้สติปัญญาให้มากขึ้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านสามารถทำอย่างนี้ได้นะต่อให้มีกฎแห่งกรรมที่จิตวิญญาณของท่านถือเป็นรหัสติดตัวมาว่าชาตินี้จะต้องยากจนแต่ท่านผู้ฟังครับเชื่อเถอะครับว่าถ้าท่านสำนึกบาปได้คือสำนึกผิดได้แล้วเริ่มต้นใหม่สั่นสะเทือนตนเองใหม่ผมไม่เชื่อหรอกว่าท่านจะยากจนทั้งชาติทั้งชีวิตนะนี่คือแง่คิดที่พูดถึงเรื่องความยากจน
นะอันเป็นความทุกข์ยากอย่างหนึ่งผมแนะนำแนวทางในการที่จะสร้างตนเองและข้ามพ้นความยากจนให้ได้นะคือมีความสุขโดยไม่ปฏิเสธความทุกข์ยากอันเกิดจากความยากจนใช่ไหมยากที่สองคือยากลำบากความทุกข์ยากที่เกิดจากความยากลำบากมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็อยากจะสบายด้วยกันทั้งนั้นนะใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับอยากจะสบายทั้งนั้นแต่บางครั้งชีวิตมันเลือกไม่ได้นะฮะนะภารกิจที่เราต้องรับผิดชอบให้กับผู้บังคับบัญชาเราหัวหน้างานของเราถ้าท่านทำงานบางครั้งงานมันยากมากเลยท่านยากที่จะทำให้สำเร็จได้เขาเรียกว่ากว่าจะสำเร็จได้ก็หืดขึ้นคออย่างนั้นแปลว่าต้องเผชิญกับความยากลำบากมนุษย์เราเนี่ยหนทางของชีวิตนั้นมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเรื่องนี้ไม่ใช่คำสำนวนของนักประพันธ์นะไม่ใช่สำนวนนวนิยายน้ำเน่าอะไรนะแต่เป็นสัจธรรมจริงๆครับท่านผู้ฟังครับเมื่อมันถนนทุกสายที่เป็นถนนสายชีวิตของแต่ละคนที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในชีวิตคือความสุขและความสำเร็จในสิ่งที่วาดหวังเอาไว้ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นนะมันจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตครับท่านผู้ฟังครับอุปสรรคทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตเพราะว่ามันจะสอนให้เราเนี่ยนะรู้จักเรียนรู้ที่จะอดทนสอนให้เราเรียนรู้ที่จะต่อสู้สอนให้เราเรียนรู้ที่จะมีความมุมานะและก็สอนให้เราเรียนรู้ที่จะมีความมุ่งมั่นเนี่ยสอนให้เราเรียนรู้ที่จะยอมรับและบางทีก็สอนให้เราเรียนรู้ที่จะปรับตัวเห็นไหมฮะแค่ผมพูดมาแค่นี้ถ้าชีวิตเราเนี่ยราบรื่นเรียบร้อยเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปตลอดเส้นทางยันปลายทางสุดท้ายของชีวิตแล้วถามว่ามนุษย์เราจะรู้จักการอดทนรู้จักการต่อสู้รู้จักการมีมุมานะมีความมุ่งมั่นจะรู้จักที่จะยอมรับและก็จะฉลาดที่จะปรับตัวเข้าหากันเพื่อแสดงบทบาทของการเป็นสัตว์สังคมที่สมบูรณ์นะเป็นสัตว์สังคมที่น่ารักในการที่จะสร้างสังคมร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นบนโลกเสรีดวงนี้กันได้แค่ไหนอย่างไรล่ะถ้าใช่ไหมถ้าไม่มีความทุกข์ยากหรือความลำบากนะมาเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตมาเป็นเงื่อนไขให้ชีวิตเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆเหล่านั้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเจอเรื่องยากลำบากอย่างไรเราก็คงจะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขแห่งความทุกข์ยากให้กับจิตใจของเราหรือความทุกข์ยากที่ให้เกิดขึ้นกับกายสังขารของเราเราก็จะเรียนรู้ที่จะยอมรับได้เราจะเรียนรู้ที่จะยอมรับความยากลำบากนั้นพร้อมจะเป็นเพื่อนกับมันไม่ปฏิเสธมันนะฮะความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากความยากลำบากเนี่ยท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะยากจนหรือยากลำบากความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราพยายามปฏิเสธเขาต่างหากนะครับเช่นเรามีเพื่อนร่วมงานของเราสักคนหนึ่งเนี่ยที่เราหนีเขาไม่พ้นนะและเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีนะและมันทำให้เราเป็นทุกข์ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันที่ทำงานร่วมกันกับคนคนนั้นกับเพื่อนคนนี้ถามว่าทำไมเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่าเราพยายามจะปฏิเสธที่จะคบกับเขาไงปฏิเสธที่จะทำงานร่วมกันกับเขาไงแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้เราเลี่ยงไม่ได้เพราะอยู่ในทีมงานเดียวกันอยู่ในบริษัทเดียวกันมันก็เลยทำให้เราเป็นทุกข์มนุษย์ส่วนใหญ่จะติดแงกอยู่ตรงนี้ครับไปทำงานแล้วเป็นทุกข์เจอคนที่ไม่ดีเพื่อนร่วมงานที่แย่ๆที่เหลวไหลผมก็เลยอยากจะชี้แนะว่าท่านลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วลองแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมของตัวเองใหม่สิครับไม่ต้องทำอะไรมากครับอย่าไปปฏิเสธมันครับเพื่อนคนไหนเหลวไหลเพื่อนบ้านคนไหนไม่ดีอย่าไปปฏิเสธครับนะทำใจนิ่งๆไม่ปฏิเสธถึงแม้ท่านไม่ยอมรับหรือยอมรับไม่ได้แต่ถ้าท่านไม่ปฏิเสธเขาเนี่ยความทุกข์หรือความหงุดหงิดความขุ่นมัวที่เกิดขึ้นในหัวใจของท่านเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากความยากจนความยากลำบากที่มันเป็นความทุกข์ยากแล้วนะครับความยากไร้นั่นคือความทุกข์ยากประการที่3ที่มนุษย์เราแต่ละคนเกิดมาบนโลกใบนี้เลี่ยงพ้นไม่ได้ทุกคนต้องเรียนรู้ครับไม่ว่าจะเป็นเด็กจนกระทั่งถึงชราแล้วครับในภพชาตินี้ทุกคนต้องเรียนรู้ในความยากทั้ง3อย่างเนี่ยทั้งนั้นนะครับคนเราก่อนจะร่ำรวยได้ก็ต้องยากจนมาก่อนใช่ไหมถ้าไม่ได้ยากจนในชาตินี้เกิดมาแล้วคาบช้อนเงินช้อนทองมาคือพ่อแม่รวยนั่นแสดงว่าต้องยากจนจากภพชาติที่แล้วมาเวลามองชีวิตหรือความเป็นไปของเพื่อนมนุษย์ท่านอย่ามองเป็นช็อตๆคือช็อตสั้นๆแค่ภพชาตินี้ภพชาติปัจจุบันอย่างเดียวนะครับท่านต้องรู้จักมองข้ามภพชาติด้วยเนี่ยเขารวยในชาตินี้แต่บางทีในชาติที่แล้วเขาอาจจะยากจนเขาอาจจะยากลำบากและอย่างที่3อย่างที่บอกเขาอาจจะยากไร้มาก่อนก็ได้ยากจนยากลำบากและยากร้ายมาอย่างสาสมแล้วเรียนรู้จนสุดๆแล้วในความทุกข์ยากชาตินี้ก็เลยมาเสวยสุขไงเพื่อเรียนรู้ว่าเมื่อมีความสุขแล้วมันเป็นไง
ความสุขนี่มันต่างกับความทุกข์อย่างไรและพอมันสุขแล้วอิ่มแล้วพอแล้วรู้จักแบ่งปันไหมช่วยเหลือคนอื่นที่เขาเป็นคนยากคนจนไหมไปช่วยเหลือเอื้ออาทรเพื่อนคนอื่นๆที่เขามีความยากลำบากไหมและไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขามีความยากอย่างที่สามที่เรียกว่ายากไร้คนที่ยากไร้นี่หมายถึงว่าคนที่ไม่มีเพื่อนคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวคนที่ไม่มีญาติพี่น้องเกื้อกูลนั่นไม่มีใครเหลียวแลตัวคนเดียวโดดเดี่ยวอยู่ในสังคมนี้อยู่ในโลกนี้ต้องเผชิญกับชะตากรรมชะตาชีวิตอย่างเดียวดายอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นคนที่น่าสงสารเหมือนกันไม่รู้จะพึ่งใครไม่รู้จะมีใครช่วยเหลือไม่รู้จะมีใครให้ความหวังไม่รู้จะมีใครให้กำลังใจคนแบบนี้เขาเรียกคนยากไร้หรือคนอนาถาทำนองนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเห็นใครมีความทุกข์ยากในสิ่งเหล่านี้เราคงต้องช่วยเขานะฮะเพื่อที่จะทำให้เรามีความสุขและช่วยให้เขามีความสุขด้วยความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเราคือความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองผมจึงมีข้อคิดที่จะสรุปกับท่านผู้ฟังว่าความทุกข์ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากใน3แบบนี้แบบไหนก็แล้วแต่ถ้าท่านเผชิญหน้ากับมันนะฮะพยายามนึกถึงครับว่าสิ่งที่เป็นความทุกข์ยากของท่านนั้นมันเป็นสิ่งดีของชีวิตนะมันเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตเพราะมันเป็นบทเรียนที่จะสอนเราให้เรียนรู้ความอดทนให้รู้จักต่อสู้ให้รู้จักมีมุมานะหรือมุ่งมั่นนะครับให้รู้จักการยอมรับและรู้จักปรับตัวมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้และมนุษย์เราเช่นเดียวกันครับถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้โดยมีความทุกข์ยากเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตให้เราได้เรียนรู้เพื่อ นำไปสู่สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้เราจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้และเราก็จะประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ไม่ได้อย่างแน่นอนครับนั่นหมายความว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสันติสุขไม่ได้เราจะมีชีวิตอยู่จมอยู่กับความทุกข์นั่นแหละครับความก้าวหน้าในชีวิตใดๆก็จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับท่านลองดูหอยครับรู้จักหอยใช่ไหมครับหอยทั่วๆไปเนี่ยนะฮะมีแต่ปากนะครับไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ก็ยังสามารถทำมาหากินได้ดำรงชีวิตรอดไปวันๆหนึ่งได้และหอยมีอายุยืนกว่ามนุษย์ซะอีกด้วยนะฮะส่วนใหญ่นะครับนะนอกจากนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องแลเห็นก็คือต้นหญ้าครับท่านผู้ฟังครับต้นหญ้าเนี่ยนะถ้าเทียบกับสถานภาพของความเป็นมนุษย์ในแง่ของโครงสร้างทางกายสังขารหรือจิตใจและจิตวิญญาณแล้วเหนือกว่ามากเลยนะครับสำหรับมนุษย์เนี่ยเหนือกว่าต้นหญ้ามากๆเลยผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่านะต้นหญ้าถึงแม้จะต่ำต้อยด้อยกว่ามนุษย์มีต้นที่เบาบางร่างน้อยกว่ามนุษย์เนี่ยมันยังสามารถที่จะเกาะตัวเติบโตอยู่กับหินผาในหน้าแล้งได้แล้วก็บางต้นบางกอบางชนิดบางพันธุ์ก็สามารถจะเบียดแทรกชูกอขึ้นมาจากร่องแยกรอยแตกของก้อนหินได้ใช่ไหมครับเนี่ยมันชีวิตของมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันครับสิ่งที่เป็นพืชสิ่งที่เป็นสัตว์ชนิดหอยอย่างที่เราบอกตะกี้เนี่ยยังรู้จักดิ้นรนยังต้องรู้จักต่อสู้เพื่อจะดำรงชีวิตของตนอยู่ได้โดยไม่ท้อแท้และไม่ท้อถอยและมนุษย์อย่างเรานะครับเมื่อเผชิญกับชีวิตที่มีความทุกข์ยากเราจึงควรพยายามต่อสู้ดิ้นรนด้วยการเรียนรู้ที่จะสู้กับมันฟันฝ่ามันไปเพื่อการมีชีวิตที่ดีกว่าใช่ไหมครับดีกว่ามานั่งงอมืองอเท้าด้วยความท้อแท้เหลียวแลหาความเอื้ออาทรจากคนอื่นๆนะความเอื้ออาทรจากรัฐบาลความเอื้ออาทรจากคนที่เขาร่ำรวยกว่าโชคดีกว่าเราไม่ต้องไปท้อแท้เพื่อจะรอเหลียวแลแต่ความช่วยเหลือตรงนั้นแต่เราก็ต้องไม่ท้อถอยด้วยนะครับด้วยการเดินไปข้างหน้าค่อยๆคืบคลานไปข้างหน้าเอาอย่างหอยนะฮะไม่มีเท้าไม่มีมือมีแต่ปากไปข้างหน้าได้หากินได้รอดชีวิตได้ถ้าท่านทำไม่ได้อายหอยมันนะครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์งานนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยนะฮะทุกคนต้องมีงานเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นนะครับงานที่เป็นของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นอย่างที่ผมว่าเนี่ยอาจจะอยู่ในสองลักษณะนี้คือเป็นงานที่ตัวเองอาสาเข้าไปรับผิดชอบอาสาเข้าไปทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นลูกจ้างขององค์กรหรือเป็นลูกจ้างของคนอื่นๆนะที่เขามีสตังค์นะแล้วก็มีงานให้เราอาสาไปรับจ้างทำเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่เราต้องการหรือบางคนอาจจะไม่อยู่ในบทบาทของลูกจ้างแต่ว่าเป็นงานที่อยู่ในฐานะของนายจ้างก็มีใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นในฐานะของนายจ้างเนี่ยงานพวกนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบต้องดูแลเหมือนกันผมจึงเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นบทบาทของนายจ้างหรือลูกจ้างเนี่ยทุกคนก็ล้วนเป็นมนุษย์งานด้วยกันทั้งนั้นนะครับงั้นจึงไม่มีใครหรอกนะในสังคมนี้ที่ต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อหวังจะได้ปัจจัย4ในการยังชีพแล้วไม่ทำงานเนาะไม่มีนะฮะมันทุกคนเนี่ยที่ต้องการปัจจัย4ในการยังชีพแล้วก็ขาดไม่ได้เนี่ยต้องอาศัยการทำงานด้วยกันทั้งนั้นงานที่ตัวเองทำเนี่ยนะฮะนอกจากจะนำมาซึ่งปัจจัย4โดยตรงแล้วบางทีก็นำมาโดยอ้อมนะฮะคำว่านำมาโดยอ้อมแปลว่าหาเงินมาแล้วก็เอาเงินไปแลกไปซื้อปัจจัย4ที่ตัวเองต้องการนั้นต่อไปอีกทอดหนึ่งนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์งานแล้วเนี่ยมันมีคำถามต่อมาที่เราก็อยากจะถามกันอีกว่าแล้วทุกๆชั่วโมงของการทำงานของเราล่ะเรามีความสุขดีไหมเรามีความสนุกสนานกับการทำงานที่เรากำลังทำอยู่ไหมตรงนี้ก็คือเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่ามันเป็นปัญหาหลักของมนุษย์เราแต่ละคนในชีวิตประจำวันกันเลยทีเดียวนะครับว่าถ้าหากว่าเราทำงานแล้วเราไม่สนุกสนานกับการทำงานหรือทำงานแล้วไม่มีความสุขในการทำงานมันจะทำให้เราเนี่ยจะต้องเผชิญกันกับสองสถานการณ์ด้วยกันแล้วก็ล้วนเป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของเราด้วยกันทั้งนั้นนะครับสถานการณ์ทั้งสองประการที่ว่านี้ก็คือสถานการณ์แรกเราเรียกว่าสถานการณ์ของการทนทำครับสถานการณ์ของการทนทำก็หมายความว่าเราเป็นมนุษย์งานโดยการทำงานนั้นๆนะมันทำแล้วไม่มีความสุขนะครับก็เลยต้องทนทำทำไปอย่างไรมีสิ่งเดียวที่ตัวเองเผชิญก็คือความทุกข์ยากก็เลยต้องทนทําไปเรื่อยๆที่ทนทําไปเรื่อยๆบางทีอาจจะเป็นว่าเพราะว่าตรงนั้นน่ะเนี่ยเป็นงานที่เราชํานาญอยู่แล้วแล้วก็เราได้ประโยชน์คุ้มค่าพอสมควรนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างทําให้เราเบื่อที่จะทําทําให้เราเองไม่อยากที่จะทํางานนั้นเราก็เลยต้องทนทํามันไปเรื่อยๆบางทีอาจจะอยากเปลี่ยนงานใหม่หรือแต่ก็ลังเลใจว่าเปลี่ยนไปแล้วจะหนีเสือปะจระเข้หรือเปล่าจะไปเจองานที่ตัวเองไม่พึงประสงค์ไม่พึงพอใจแล้วสร้างปัญหาใหม่ที่ไม่ต่างกับปัญหาเดิมๆที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้หรือเปล่านี่คือสิ่งสำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องใหญ่ที่มนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยก็พยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะหาหนทางเอาชนะความเบื่อหน่ายหรือความทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในทุกชั่วโมงการทำงานนอกจากทนทำแล้วนะครับสถานการณ์ที่สองที่มนุษย์เราส่วนมากมักจะเจอกันนั่นก็คือทำทนคำว่าทำทนแปลว่าไม่มีความคิดความอ่านที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองนะไปสู่งานใหม่ที่ตัวเองอาจจะทำแล้วมีความสุขสนุกสนานมากกว่าหรือไม่มีความคิดใดๆที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำให้ตัวเองเบื่อหน่ายหรือทุกข์ยากกับการทำงานนั้นก็เลย
เนี่ยทำทนไปเรื่อยๆทนทำไปเรื่อยๆสลับไปสลับมากันอยู่เนี้ยในชีวิตประจำวันนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขโดยเฉพาะเราเลือกที่จะเป็นมนุษย์งานเนี่ยนะครับเราคงต้องฉลาดในการทำงานหรือฉลาดในการสร้างงานเพื่อจะดำเนินชีวิตอย่างฉลาดฉลาดกับเข้ามั่งนะครับผมมีแนวคิดที่อยากจะแนะนำท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านต้องการจะทำงานอย่างมีความสุขหรือท่านต้องการแสวงหาวิธีการที่จะสร้างความสุขในการทำงานให้กับตัวท่านเองท่านควรปฏิบัติตนอย่างไร

แล้วก็นับนิ้วดูได้ก็น่าจะอยู่ประมาณ 5-6 ประการด้วยกันผมเชื่อว่าทั้ง 5-6 ประการเนี้ยถ้าท่านผู้ฟังสามารถจดจำและนำเอาไปใช้ในชีวิตของท่านได้ผมเชื่อมั่นว่าท่านก็คงจะมีความสุขหรือสนุกสนานกับการทำงานได้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนและก็ถ้าข้อไหนที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เป็นข้อที่ท่านผู้ฟังเองเลือกปฏิบัติและกำลังปฏิบัติมันอยู่ผมก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับเพื่อทำให้การเป็นมนุษย์งานของท่านนั้นไม่มีคำว่าเบื่อและก็ไม่ต้องบ่นให้ใครฟังแม้กระทั่งบ่นกับตัวเองก็ตามนี่เพราะฉะนั้นความสุขในการทำงานเนี่ยมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ในประการแรกครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือถ้าท่านสามารถที่จะเลือกได้นะครับก็อย่าไปเลือกงานที่ตัวเองไม่ค่อยรักไม่ค่อยชอบหรือไม่ค่อยอยากจะทำสิครับคนเราเนี่ยถ้าอยากจะมีความสุขกับการทำงานอะไรเราควรจะถามตัวเองก่อนว่าเรารักงานนั้นเราชอบงานนั้นไหมถ้าเราไม่ชอบงานนั้นไม่รักงานนั้นนะครับหากมีงานอื่นให้เราเลือกแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเราชอบงานอื่นมากกว่าก็หันไปเลือกทำงานอื่นที่เราชอบเถอะครับเนี่ยถึงแม้ว่างานที่เราชอบมันอาจจะได้ผลตอบแทนในการลงมือทำของเราผลตอบแทนในการเสียเวลาเสียแรงของเราเนี่ยนะไม่คุ้มค่าเท่ากับงานที่เราไม่ค่อยจะรักเนี่ยอย่าโลภเลยครับท่านผู้ฟังครับถึงแม้จะโลภถ้าท่านไม่รักมันเนี่ยเวลาทำงานนั้นแล้วมันก็อาจจะล้มเหลวเสียกลางคันหรือท่านอาจจะต้องละเลิกเสียกลางคันนะฮะเพราะว่างานที่ท่านไม่รักไม่ชอบเนี่ยท่านจะไม่สามารถทำให้มันออกมาแล้วมีคุณภาพยอดเยี่ยมหรือมีประสิทธิผลสูงสุดแปลว่าเวลาทำออกมาแล้วเนี่ยมันจะออกมาดีแจ่มแจ๋วนะเหนือความคาดคิดเหนือความคาดหมายของใครต่อใครได้เนี่ยถ้าเราไม่รักงานที่เราทำเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังสามารถที่จะเลือกได้ผมวงเล็บไว้อย่างนี้นะครับก็จงโปรดเลือกเฟ้นทำงานที่ตัวเองรักหรืองานที่ตัวเองชอบเสียจะดีกว่าครับเพราะคนเรานั้นโดยธรรมชาติแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักก็ย่อมจะรักในสิ่งที่ตัวเองทำเสมอครับมันเป็นกฎตายตัวหรือเป็นกฎธรรมชาติเลยนะฮะถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักเราก็มักจะรักในสิ่งที่เราทำและเมื่อเรารักในสิ่งที่เราทำนั้นแล้วเราก็จะสามารถทำมันได้อย่างเพลิดเพลินทำมันได้อย่างสนุกสนานและทำมันอย่างมีความสุขครับในทางกลับกันครับถ้าเราถูกบังคับขับเข็นให้ต้องทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำถูกบังคับขับเข็นให้ฝืนใจทำในสิ่งที่เราไม่ชอบที่จะทำไม่ว่าเราไม่ชอบจะทำด้วยเหตุใดหรือสาเหตุไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความไม่สนุกครับเมื่อมันไม่สนุกความทุกข์ก็ตามมาใช่ไหมครับมันถ้าหากว่าเลือกได้นะครับนะจงเลือกทำในสิ่งที่ตัวท่านรักดีกว่าที่จะไปทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รักไม่ชอบโดยเอาผลประโยชน์มาเป็นตัวตั้งนะก็ที่ฉันจำเป็นต้องทำเพราะฉันจำใจทำมาทำไมจำใจเพราะรายได้ดีนะหรืองานมันง่ายแล้วได้เงินสะดวกกว่าได้เงินง่ายกว่าอะไรแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะท่านจะไม่มีวันประสบความสำเร็จสูงสุดในบ้านปลายได้จากการที่ท่านไปใช้เวลาในการทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นเพราะว่าท่านจะทุ่มเทไม่จริงนะครับนะเมื่อทุ่มเทไม่จริงเพราะท่านไม่ได้รักมันพอเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรหน่อยๆนะในการทำงานนั้นท่านก็ต้องทุกข์ทนแล้วครับหรือไม่งั้นก็ต้องทนทุกข์เพราะอะไรครับเพราะท้อแท้เมื่อท้อแท้นานเข้าในที่สุดก็ท้อถอยล่ะครับเนี่ยล้มเหลวสักกลางคันแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งแรกที่จะแนะนำให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าเป็นวิธีสร้างสุขในการทำงานครับวิธีที่สองครับถ้าเราจะสร้างสุขในการทำงานนะครับจงฝึกฝนตนเองไม่ให้เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายครับให้รู้จักมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะฮะคนเรานะฮะถ้าเวลาทำงานอะไรสักอย่างนึงที่เป็นงานที่ตัวเองอาจจะไม่รักหรือรักก็ไม่แน่นะฮะแต่ว่าขณะที่ทำงานนั้นๆไปเจอความยุ่งยากไปเจออุปสรรคไปเจอกับความยากลำบากเพราะมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับพอเจอแบบนั้นเข้าจิตของตัวเองกลับไปนึกว่าโชคไม่ดีเลยที่ต้องมาทนทำงานแบบนี้
โชคไม่ดีเลยที่นายเขาสั่งให้ฉันทำงานเนี้ยแทนที่จะไปสั่ง

คนอื่นที่ฉันต้องทำงานยากลำบากอันเนี้ยนะมันเป็นการถูกเอาเปรียบนี่หว่านะถูกเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบถูกนายลำเอียงแทนที่จะใช้คนอื่นนะดันมาใช้เราคนเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าท่านหากถ้าหากว่าท่านมีกระจิตกระใจคิดอยู่แต่อย่างนี้ครับผมก็อยากจะกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่ามันเป็นการมองโลกในแง่ร้ายของท่านใช่หรือเปล่าถ้าท่านมองโลกในแง่ร้ายแบบนี้นะมองในแง่ร้ายอย่างนี้หัวใจของท่านไม่มีวันจะพบกับความสุขสงบได้นะฮะใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะเราเมื่อเราคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เรายอมรับความจริงตรงนั้นไม่ได้คือยอมรับงานตรงนั้นไม่ได้ก็เลยต้องจำใจยอมรับเพราะว่าผู้มอบหมายให้เราทำมีอำนาจเหนือนำเราได้มีอำนาจมากกว่าเราอะไรทำนองเนี้ยนะก็เลยมองโลกในแง่ร้ายอยู่ฝ่ายเดียวจิตใจก็หดหู่จิตใจก็สลดนะฮะถ้าหากว่าสลดอย่างเดียวไม่พอมีหดหู่ตามมาด้วยก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นในประการที่สองเป็นวิธีสร้างสุขอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนั่นก็คืออย่าไปมองโลกในแง่ร้ายนะให้มองในแง่บวกซิบ้างเช่นถ้าแต่เดิมคิดว่าโชคไม่ดีเลยที่นายมามอบหมายให้ฉันทำงานนี้หรือโชคไม่ดีเลยที่เกิดมาแล้วฉันจำเป็นต้องมาเที่ยวทำงานพันอย่างนี้เนี่ยชะตาชีวิตไม่ดีเป็นชะตากรรมที่ย่ำแย่ของฉันคิดแบบนี้ก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับทำให้เราเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นถ้าจะให้ดีก็ต้องมองโลกในแง่ดีซะจะดีกว่าเช่นถ้าเจ้านายมอบหมายงานให้เราทำก็ให้เรานึกขอบคุณนายนะครับว่าเนี่ยแสดงว่านายต้องการฝึกฝนเราให้มีการเรียนรู้ที่ทำอะไรใหม่ๆที่มันยากๆให้สำเร็จให้ได้เพราะนายต้องการจะสร้างเราให้เป็นคนเก่งสร้างเราให้เป็นคนฉลาดสร้างเราให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพของเราหรือก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะนายใช้ให้เราทำงานยากๆแสดงว่านายแผ่วถางทางไว้ให้กับเราในปัจจุบันเพื่อไปถึงวันอนาคตอันใกล้เนี่ยไม่ใช่อันไกลนะถ้าเราสามารถทำงานยากๆที่นายมอบหมายให้ได้โดยที่เราค่อยๆเรียนรู้ไปแน่นอนนะว่านายต้องรักนายต้องชอบนะมันเป็นโอกาสที่เราจะแสดงตนเป็นวีรบุรุษหรือเป็นฮีโร่เป็นวีรสตรีหรือเป็นฮีโร่นะใช่ไหมให้นายได้แลเห็นความสามารถของเราอย่างนี้เขาเรียกว่ามองโลกในแง่บวกต่อให้นายมอบหมายงานให้ยากสักแค่ไหนเราก็บ่ยั่นถูกไหมเพราะว่าเรามองในแง่บวกหรือถ้าเราเคยคิดว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นมันไม่ทำงานชิ้นนี้วะทำไมเราต้องมาเป็นฝ่ายทำอยู่คนเดียวอย่างนี้แสดงว่าเราถูกเอาเปรียบนี่หว่าเนี่ยนั่นคือการมองในแง่ลบอย่างที่เรากล่าวไว้เมื่อสักครู่ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ละเราไม่ได้ถูกใครเอาเปรียบนะแต่เราได้เปรียบคนอื่นต่างหากเพราะคนเรานั้นการได้ทำงานอะไรที่แปลกแยกแตกต่างจากคนอื่นหรือมีงานอะไรให้ตัวเองทำนั่นแสดงว่าตัวเองกำลังได้รับโอกาสอันดีงามมากเลยที่จะได้ฝึกฝนกลยุทธ์หรือฝึกฝนวิทยายุทธ์ของตนเองใช่ไหมนะเหมือนกับว่าเราเองเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนในการที่จะทำสิ่งใดความชำนิชำนาญในสิ่งนั้นๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพื่อนร่วมงานของเราก็เช่นกันครับถ้าเขาไม่ได้มีโอกาสดีเหมือนอย่างเราในการที่จะมาทำงานชิ้นนี้เขาก็หมดโอกาสที่จะได้ฝึกฝนเหมือนเราพอเราได้ฝึกฝนอีกหน่อยเราก็จะเก่งกว่าเขาเราก็ได้เปรียบเขาละใช่ไหมอันนั้นก็คือการมองโลกในแง่บวกหรือมองโลกในแง่ดีครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือวิธีที่สองแล้วนะถ้าต้องการจะสร้างความสุขในการทำงานให้กับตัวเองเห็นไหมหัดมองโลกในแง่ดีแทนที่จะมองโลกในแง่ร้ายอยู่ด้านเดียวซะบ้างเนี่ยวิธีที่สามครับท่านผู้ฟังครับวิธีสร้างสุขในการทำงานวิธีที่สามก็คือจงอย่าคาดหมายตัวเองไปในทางต่ำตะกี้เนี่ยมองโลกในแง่ร้ายคนส่วนใหญ่เวลามองโลกในแง่ร้ายแล้วมักจะคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำเสมอครับผมใช้คำว่ามักจะนี่แปลว่าไม่ใช่ทุกคนไปนะฮะแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นอย่างนี้ผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าการฝึกตนเองไม่ให้คาดหมายต่อตนเองไปในทางต่ำนั่นหมายความว่าท่านจะต้องฝึกตนเองให้ยอมรับความสามารถของตนเองให้ยอมรับในความสามารถของตนเองหรือให้ยอมรับตนเองว่าตนมีความสามารถฝึกนะต้องฝึกครับตรงเนี้ยนะอย่าดูถูกตนเองอย่าดูแคลนตนเองหรืออย่ามองข้ามความสามารถของตนเองถ้าหากว่าตัวเองมีความรู้สึกว่าอ่อนด้อยประสบการณ์อ่อนด้อยความสามารถไปสักนิดนึงเราก็
สามารถจะแก้ไขตรงนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองกลับคืนมาได้นะครับท่านผู้ฟังวิธีการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นทำยังไงรู้ไหมก็เรียนรู้หรือเติมเต็มความรู้ฝึกฝนเติมเต็มความชำนิชำนาญให้กับตนเองด้วยการฝึกปฏิบัติในเรื่องนั้นสิ่งนั้นสิครับถ้าท่านสามารถจะทำได้คือเรียนรู้เพิ่มเติมฝึกฝนตนเองเพิ่มเติมความเก่งกล้าสามารถก็จะเกิดขึ้นมันก็จะทำให้ตัวเองเนี้ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าไม่ว่างานนั้นจะยากหรือจะง่ายสักปานใดเราก็บ่ยั่นเพราะเรามีแต่วันทำได้ไม่มีคำว่าวันที่ทำไม่ได้นะคำว่าเป็นไปได้สำหรับฉันนะมีแต่ความเป็นไปไม่ได้สำหรับฉันที่จะทำไม่ได้ย่อมไม่มีใช่ไหมถ้าเราสามารถที่จะคาดหมายต่อตนเองไปในทางที่เป็นบวกหรือคาดหมายต่อตนเองไปในทางที่สูงขึ้นนะมันก็จะทำให้เรามีความสุขกับการทำงานนั้นได้มีความสนุกสนานกับการทำงานนั้นได้โดยไม่วิตกกังวลโดยไม่หวาดกลัวหรือขลาดกลัวใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับงั้นวิธีที่3ในการสร้างความสุขในการทำงานให้กับตนเองนี้นะด้วยการยอมรับความสามารถของตนเองมีความเชื่อมั่นในตนเองนะแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยท่านได้เยอะแล้วครับส่วนมากคนเรานะครับมันจะติดปากกันอยู่เสมอครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานในบริษัทพนักงานในโรงงานหรือเป็นข้าราชการที่ทำงานอยู่ร่วมกันหรือใครทั่วไปก็ตามส่วนมากเวลาต้องทำหรือรับหรือรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรสักสิ่งหนึ่งที่ยากยากที่ยากยากหมายความว่าเคยทำมาแล้วในอดีตแล้วรู้ว่ามันยากแต่ขณะนี้ต้องกลับมาทำงานนั้นอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นงานที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตได้แต่คิดและพิจารณาว่าเฮ้ยถ้าจะยากแง่เลยงานชิ้นเนี้ยนะฮะมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็มักจะแสดงอาการออกมาเหมือนกันเลยครับเขาเรียกเสียอาการเนาะคือบอกว่าซวยละสิเราแย่แล้วเราทำไม่ได้แน่เลยโอ้ยสงสัยจะล้มเหลวแง่ๆเกิดอาการแบบนี้นั่นแสดงว่าท่านที่เกิดอาการทางจิตใจทางความรู้สึกและการนึกคิดที่เป็นลบต่อตัวเองอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่คาดหมายต่อตนเองในทางต่ำทั้งสิ้นครับพูดง่ายๆก็คือตีตนไปก่อนไข้หรือพูดง่ายๆก็คือเนี่ยเป็นคนชอบดูถูกตนเองเป็นคนชอบสาปแช่งตนเองอย่างนี้เป็นต้นนะคนเราแปลกดีเหมือนกันนะฮะใครดูถูกเราจะโกรธเขาเราจะเกลียดเขาครับแต่นี่เราดูถูกตัวเราเองทำไมเราไม่โกรธตัวเราทำไมไม่เกลียดตัวเราก็ไม่รู้นะ ใช่ไหมและก็ชอบสาปแช่งตนเองเวลาคนอื่นสาปเราแช่งเราขอให้ซวยขอให้ทำไม่ได้เราจะโกรธมากเลยเนี่ยแต่นี่เราอุทานกับตัวเองเสมอว่าซวยแล้วสิเราแย่แล้วเราทำไม่ได้แน่เลยนี่ก็คือการสาปแช่งตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่ตลกมากนะคนอื่นทำเราไม่ชอบครับแต่เราทำตัวเองบางทีเราไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอย่างนี้เขาเรียกว่าขาดสติใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือแง่คิดประการที่3ถ้าเราจะสร้างสุขในการทำงานก็คือเราต้องฝึกตัวเองว่าอย่าคาดหมายตนเองไปในทางต่ำให้คาดในทางสูงไว้ว่าเราทำได้เราทำได้เชื่อว่าเราทำได้นะในภายใต้ฟ้านี้ใต้ภายในโลกใบเดียวกันนี้ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินที่จะยากเกินกว่าที่ฉันจะทำได้และทำสำเร็จด้วยนะปลุกความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างนั้นวิธีสร้างสุขในการทำงานวิธีที่4ครับท่านผู้ฟังครับวิธีที่4ที่ว่านี้ก็คือฝึกตนเองให้เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานทุกๆคนครับผมย้ำทุกคำที่กล่าวนะฮะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานทุกๆคนให้ได้ถามว่าทำไมล่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาและเป็นเวลาหรือเป็นวันของการทำงานด้วยเพราะเราเป็นมนุษย์งานถูกต้องไหมครับถ้าหากว่าวันไหนหรือทุกๆวันที่ท่านตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาแล้วบิดขี้เกียจหลายตลบกว่าจะลุกขึ้นจากเตียงนอนกว่าจะตลบมุ้งออกมาเนี่ยนะงานที่ท่านจะต้องไปทำร่วมกันกับคนอื่นที่บริษัทหรือที่หน่วยงานไหนก็ตามแสดงว่ามันมีปัญหาแล้วล่ะครับปัญหาอื่นใดเราไม่พูดถึงแต่ในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องท่านคงมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแล้วล่ะครับนะการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแสดงว่าท่านมีมิตรน้อยเกินไป
ท่านมีกัลยาณมิตรที่พูดกันรู้เรื่องทำงานร่วมกันอย่างสนุกสนานบันเทิงใจมีอะไรก็คุยกันเข้าใจมีอะไรก็คุยกันรู้เรื่องอะไรแบบนี้ท่านคงมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นแบบบวกๆแบบนี้ค่อนข้างน้อยไปหน่อยกระมังครับเนี่ยนี่ผมมองมุมหนึ่งเท่านั้นนะจริงๆแล้วมันมีหลายมุมถ้าหากว่าท่านมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพื่อนที่ซี้กันเป็นเพื่อนที่ดีกันเนี่ยค่อนข้างน้อยการที่จะทำงานอย่างมีความสุขเห็นทีจะยากเพราะบางทีมันไม่ใช่ศัตรูของเราหรอกแต่มันก็ไม่ใช่มิตรของเราการจะคุยกันอย่างสนิทสนมคุยกันแบบจริงใจคุยกันแบบกากีนังแปลว่าคนกันเองอะนะภาษาจีนว่างั้นนะก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับมันถ้าหากว่าตัวท่านเองมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคงจะมีแต่กัลยาณมิตรในที่ทำงานตื่นเช้าขึ้นมาก็คงจะรีบกระดากระดีกระดาไปทำงานละคงไม่บิดขี้เกียจหลายตลบแล้วบ่นว่าเอ้ยฉันต้องไปทำงานอีกแล้วคงจะไม่มีอาการเป็นอย่างนี้ทุกวันหรอกนะครับมันจงอย่าเบื่อการคบเพื่อนครับจะต้องไม่เบื่อกับการคบเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานทุกคนคบไปเถอะครับเขาจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของเราถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีเพื่อนทำงานที่ทำงานนะน่ารักเนี่ยเราก็จะมีความสุขในการทำงานได้เหมือนกันเพราะบรรยากาศในการทำงานก็จะออกมาสวยงามจะออกมาดีถูกต้องไหมครับวิธีสร้างสุขในการทำงานนะวิธีที่5ก็คือจงมองเห็นอุปสรรคและความยุ่งยากใดๆที่เกิดขึ้นในการทำงานเป็นสิ่งที่น่าท้าทายความสามารถของตนเองอย่าไปหยิบเอาความล้มเหลวความยุ่งยากนะหรืออุปสรรคเหล่านั้นมาเป็นเงื่อนไขจนทำให้ท่านเกลียดและกลัวปัญหามันถ้าทำงานนะถ้าเราเป็นมนุษย์งานเราจะเกลียดปัญหาเราจะกลัวปัญหาไม่ได้เพราะปัญหามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตเราเนื่องจากทำให้เราอดทนได้มีมุมานะได้ทำให้เราเฉลียวฉลาดขึ้นอะไรแบบนี้ถ้าชีวิตเราไม่มีปัญหาราบเรียบเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบอันสวยงามเราก็คงไม่ฉลาดนะฮะเราคงจะโง่กว่าอดีตนะปัจจุบันเราคงโง่เหมือนอดีตไม่ใช่โง่กว่าอดีตคงโง่นะโง่อยู่ร่ำไปเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ที่จะเป็นปัญหาที่จะสอนเราได้ว่าความฉลาดกว่าเนี่ยจะเป็นยังไงถูกไหมอุปสรรคนี่แหละมันสอนให้เราฉลาดวิธีที่6ในการสร้างสุขในการทำงานก็คือยอมรับความผิดพลาดบกพร่องใดๆที่เกิดขึ้นให้จงได้อย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อแท้กับความผิดพลาดบกพร่องถือซิว่าผิดเป็นครูครั้งนี้ผิดครั้งหน้าเราจะต้องไม่ผิดครั้งนี้ผิดเพราะโง่ครั้งหน้าเราจะไม่ผิดเพราะเราฉลาดขึ้นเห็นไหมเรามีความสนุกสนานกับการทำงานและการเรียนรู้ความผิดพลาดแบบนี้สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราความสำเร็จนะและความสุขนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาไว้ว่าเราจะสร้างสุขในการทำงานได้อย่างไร6วิธีนี่แหละครับผมเชื่อมั่นว่าท่านมีความสุข

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับไม่มีมนุษย์คนใดนะครับที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้ไม่ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เป็นสุขไม่ว่าจะอยู่ในชั่วโมงของการสร้างตนเองสร้างชีวิตหรือสร้างงานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะอยู่กับใครมนุษย์แต่ละคนนั้นล้วนปรารถนาความสุขไม่ว่าจะเป็นสุขทางกายหรือความสุขทางจิตใจด้วยกันทั้งสิ้นนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังสังเกตดีๆแล้วท่านจะพบว่าในชีวิตของคนที่ตั้งใจจะไขว่คว้าหรือตั้งใจจะแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าความสุขมาสู่ตนเองนั้นกลับแสดงบทบาทหรือกลับแสดงพฤติกรรมที่สวนทางกันกับหนทางที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับตนเองอยู่บ่อยครั้งบางคนก็เป็นประจำซะด้วยซ้ำไปมีอยู่อย่างหนึ่งที่ความสุขในวันนี้ของเราไม่สามารถที่จะเป็นความจริงได้ในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมและก็ในขณะที่เราทำงานร่วมกันกับคนอื่นในสังคมที่บอกว่าความสุขในวันนี้ของเรามันสร้างไม่ได้และมันเกิดขึ้นไม่ได้มีมาหลายสาเหตุด้วยกันนะครับแต่มีสาเหตุหนึ่งที่วันนี้จะนำมาพูดถึงและมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คือมนุษย์เราส่วนมากมักจะชอบจำถึงความไม่ดีงามของผู้อื่นชอบมองหาแต่ความไม่ดีงามของผู้อื่นในลักษณะของการจ้องจับผิดหรืออะไรทำนองนั้นล่ะครับท่านผู้ฟังครับผมถือโอกาสถามท่านผู้ฟังดูสักนิดถึงตรงนี้ว่าถ้าเราถามถึงความไม่ดีงามของผู้อื่นถ้าเราพยายามมองหาความไม่ดีงามของผู้อื่นแล้วถ้าเราพบเห็นความไม่ดีงามของคนอื่นเข้าๆเนี่ยเราจะมีความสุขไหมเรามีความสุขกระนั้นหรือครับถ้าเราได้เห็นความไม่ดีงามของคนอื่นๆนั้นเราไม่มีความสุขนะครับเมื่อเรามองเห็นความดีงามของคนอื่นแล้วไม่มีความสุขคือเกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตใจแล้วเราลองย้อนถามตัวเราดูสิครับว่าทำไมเราจึงต้องไปมองหาสิ่งที่ไม่ดีงามของคนอื่นอย่างนั้นด้วยเล่าถ้าหากว่าตัวเราแท้จริงแล้วปรารถนาจะมีความสุขในจิตใจของเราซะมากกว่าถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยบางครั้งความสุขเนี่ยอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะความสุขเนี่ยอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเรายังขาดการระแวดระวังตัวเราเราขาดกลยุทธ์หรือยุทธวิธีนะที่สำคัญในการที่จะสร้างสันติสุขหรือความสุขสงบในจิตใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการบ้างเพราะความละเลยเหลวไหลไม่ได้ใส่ใจอย่างแท้จริงบ้างหรือบางทีเป็นเพราะว่าเราขาดปัญญาที่จะพิจารณาหรือวิเคราะห์ความจริงตรงนี้ไปก็อาจเป็นได้นะครับมีเหตุผลหลายประการด้วยกันผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราปรารถนาความสุขในชีวิตเรื่องใดสิ่งใดหรือวิธีการใดๆก็ตามหากเราแสดงออกหรือกระทำเป็นพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตหรือเป็นพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันกับคนอื่นแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความทุกข์เป็นพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความไม่สงบสุขให้กับจิตใจของตนเองแล้วเราจะไปประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นกันทำไมล่ะครับเหมือนดังเช่นที่เรากล่าวถึงกันในวันนี้ว่าถ้าเราไม่รู้จักที่จะจำและเราไม่รู้จักที่จะลืมเราก็สามารถที่จะสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองขึ้นมาได้ง่ายๆโดยไม่มีใครต้องมาทำร้ายเราให้เราเป็นทุกข์หรอกตัวเรานั่นแหละครับที่จะทำลายความสงบสุขในจิตใจของเราด้วยตัวเราเองโดยประเด็นหนึ่งที่เรากล่าวถึงในวันนี้ก็คือเ
เราปฏิบัติตนเป็นคนชอบมองหาความไม่ดีงามของผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสอนกันเราจะสื่อกันง่ายๆในวันนี้เราก็เห็นทีจะต้องแนะนำท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมว่าประพฤติกันได้ไม่ยากเลยนะครับถ้าต้องการจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในหมู่คณะหรือในสังคมหรือว่าในชุมชนที่เราดำเนินชีวิตอยู่นั่นก็คือท่านจะต้องพยายามที่จะฝึกฝนตนเองในการที่จะมองหาแต่ความดีงามของผู้อื่นนึกถึงแต่ความดีงามของผู้อื่นพูดถึงแต่สิ่งที่ดีงามของผู้อื่นและแน่นอนครับสุดท้ายก็คือต้องพยายามจดจำแต่สิ่งที่ดีงามของผู้อื่นไว้เนื่องจากว่าการมองเห็นสิ่งที่ดีงามของผู้อื่นหรือระลึกนึกถึงความดีงามของผู้อื่นหรือได้พูดถึงความดีงามของผู้อื่นก็ตามมันทำให้จิตใจของเราอิ่มเอิบเบิกบานมากกว่าพูดถึงความไม่ดีงามของผู้อื่นนะโดยเฉพาะความไม่ดีงามของผู้อื่นที่เกิดขึ้นจากการกระทำมิดีมิร้ายต่อตัวเราต่อชีวิตเรานั่นแหละเนี่ยมันยิ่งจะสร้างความขุ่นมัวในหัวใจที่เราเรียกว่าความทุกข์ทำให้จิตใจไม่แจ่มใสจิตใจไม่เบิกบานกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรทำนองนั้นนั่นคือความจริงครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเรียนรู้ที่จะมองหาความดีงามของคนอื่นนั้นความจริงก็ไม่ยากใช่ไหมครับเพราะว่าคนอื่นๆก็คือคนใกล้ชิดกับตัวเราไม่ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์กับเราในทางโลกในทางสังคมในลักษณะใดก็ตามตามธรรมดาแล้วคนที่ใกล้ชิดตัวเรานั้นไม่ว่ามนุษย์คนไหนล่ะครับเขาย่อมมีทั้งด้านดีและด้านที่เหลวไหลโดยที่ด้านที่เหลวไหลนั้นอาจจะเหลวไหลกับคนอื่นๆให้เราเห็นหรือบางทีเขาก็อาจจะเป็นความเหลวไหลที่กระทำต่อตัวเราเองเข้าให้มั่งก็อาจจะเป็นได้นั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับไม่ว่ามนุษย์คนใดก็ตามครับที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกใบนี้และก็มีชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันกับเรานั้นท่านผู้ฟังสังเกตได้เลยครับแม้กระทั่งตัวท่านเองก็ตามเราไม่มีสิ่งใดที่จะดีพร้อม 100% ไปเสียทั้งหมดหรอกครับไม่ว่าสิ่งที่เราเรียกว่าดีนั้นเป็นความดีงามที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราถ้าคนอื่นเขาแสดงนะครับหรือเป็นความดีงามที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเราในทางตรงกันข้ามความเหลวไหลเลวทรามของเราหรือของใครก็ตามบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงหรือเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครทุกๆคนโดยตรงใช่ไหมเป็นกับแค่บางคนเท่านั้นนอกจากนั้นในมุมมองของการเป็นมนุษย์นั้นที่กล่าวว่าไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมคือไม่มีใครดีพร้อมนะเป็นสิ่งที่สามารถมองลึกลงไปกว่านั้นได้อีกหน่อยหนึ่งว่าในความเป็นมนุษย์คือต้องมีสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีคละคล้าวกันไปในตัวตนของบุคคลนั้นๆนั่นเองเนี่ยโดยที่แต่ละคนจะมีด้านดีหรือด้านบวกมากกว่าด้านที่ไม่ดีท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมครับมนุษย์แต่ละคนไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมก็จริงแต่ทุกคนครับโดยธรรมชาติและธาตุแท้ที่แท้จริงต่างปรารถนาที่จะเป็นคนดีด้วยกันทั้งสิ้นนะครับไม่มีใครปรารถนาจะเป็นคนชั่วหรือปรารถนาจะเป็นตัวร้ายของใครๆหรอกครับแต่เนื่องจากว่ามันมีเหตุผลส่วนตัวมีข้ออ้างส่วนตัวหรือมีเงื่อนไขส่วนตัวในบางประการที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยแท้จริงแล้วที่ปรารถนาจะเป็นคนดีของโลกหรือจะเป็นคนดีของใครทุกๆคนหรือบางคนก็ตามแต่เขาจำเป็นจะต้องทำหรือประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีก็เพราะมีเหตุผลหรือมีความจำเป็นหลายประการที่ทำให้เขาต้องทำอย่างนั้นหรือประพฤติตนอย่างนั้นนั่นเองถ้าหากว่ามีทางเลือกที่จะไม่ประพฤติดีได้ขออภัยครับคือมีทางเลือกที่จะไม่ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีได้นะถ้ามีทางเลือกเขาก็จะเลือกในทางที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันเสียมากกว่าอันนี้ท่านผู้ฟังเองในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมคนหนึ่งก็สามารถจะยืนยันได้ใช่ไหมล่ะครับว่าตัวท่านเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันบางคนประพฤติไม่ดีเพราะไม่มีทางเลือกหรือบางคนประพฤติไม่ดีเพราะประมาทหรือขาดสติใช่ไหมบางคนประพฤติไม่ดีเพราะมีตัณหามีอารมณ์เป็นผู้นำเป็นผู้พาพฤติกรรมต่างๆไปก็เลยกลายเป็นคนบกพร่องเหลวไหลหรือกลายเป็นคนไม่ดีไปได้ด้วยเหตุนี้เองครับถ้าเราต้องการจะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีสันติสุขนะฮะเราจึงต้องยอมรับความจริงว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมานั้นล้วนมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี
คู่คู่กันไปด้วยกันทุกคนนะครับไม่มีใครดีเต็มร้อยหรือไม่มีใครดีจนเกินร้อยไปเสียทุกสิ่งหรอกครับเราจะแสวงหามนุษย์ที่ดีๆคือมนุษย์ที่สมดุลและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือมีความดีพร้อม 100% เราคงหาไม่ได้หรอกครับบนแผ่นดินในปัจจุบันนี้เชื่อผมเถอะครับและผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็เองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังก็น่าจะทำใจได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราคบกับมนุษย์คนไหนก็ตามโอกาสที่เราจะสัมผัสหรือเผชิญกับพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาโดยตรงก็คือการทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือทำไม่ดีงามต่อตัวเราเองนั้นก็อาจจะมีเนี่ยถ้าเราใกล้ชิดกันกับเขาหรือบางทีเขาไม่กระทำในสิ่งที่เลวไหลเลวทรามกับตัวเราโดยตรงแต่เขาอาจจะไปกระทำกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆให้เราได้รับสัมผัสรู้ดูเห็นทำให้เราได้รับรู้ว่าเขาเป็นคนเช่นไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมีโอกาสได้พบเห็นเขาแสดงบทบาทของการเป็นทั้งคนดีและคนไม่ดีอย่างแน่นอนครับเพราะเขามีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวตนของเขาไม่ต่างกับเราเช่นกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับทราบว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีดีมากกว่าไม่ดีถามว่าเราจะทำใจได้ไหมเราจะยอมรับความจริงได้ไหมว่าสิ่งที่ไม่ดีในตัวตนของแต่ละคนนั้นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญถ้าเจอใครคุยว่าดี 100% ไม่มีความเลวไหลไม่มีว่าจะมีสิ่งใดบกพร่องนั่นแหละครับน่าจะเป็นสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์มากที่สุดแล้วล่ะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสำหรับกรณีที่เรากำลังกล่าวถึงเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะชี้แนะให้ท่านได้ทราบและเพื่อจะนำไปปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันในเรื่องของการจะสร้างความสุขหรือสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นนั้นก็อยู่ในประเด็นที่บอกว่าให้รู้จักมองข้ามความไม่ดีของเขานี่หมายถึงเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ใกล้ตัวท่านนะครับมองข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วพยายามสอดสายสายตาหรือเงี่ยหูฟังว่าเขามีสิ่งที่เยอะกว่าคือความดีงามในตัวตนของความเป็นคนอย่างเขาเนี่ยมีด้านไหนประเด็นใดบ้างให้เรามองหาความดีงามตรงนั้นในความเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับถ้าเราพยายามจะเสาะแสวงหาหรือค้นหาความดีงามเราก็ย่อมจะเห็นแต่ความดีงามถูกต้องไหมครับถ้าเราพยายามเสาะแสวงหาหรือค้นคว้าที่จะหาความเลวทรามเราก็คงจะค้นพบแต่สิ่งที่เลวทรามเหลวไหลหรือเลวร้ายอย่างแน่นอนครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราพยายามจะค้นหาสิ่งใดเราก็ย่อมจะได้สิ่งนั้นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับใช่ไหมถ้าเราพยายามมองหาความดีงามท่านผู้ฟังก็จะสามารถพบเห็นความดีงามของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้เมื่อมองเห็นความดีงามของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นแล้วถามว่าประโยชน์ที่ท่านจะได้รับที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านคืออะไรครับมันคือความสุขถูกต้องไหมครับเพราะเราได้เห็นสิ่งดีๆของคนอื่นเราได้รับรู้สิ่งที่ดีงามของคนอื่นๆมันจะทำให้เราไม่มีความสุขได้อย่างไรครับเราต้องมีความสุขตามไปด้วยอย่างแน่นอนเช่นมีความสุขที่ได้เห็นความเป็นคนดีมีจิตใจที่งดงามของเขาเนี่ยที่มีต่อผู้อื่นหรือเราอาจจะมีความสุขมากไปกว่านั้นอีกเมื่อเขาคนนั้นเนี่ยกระทำความดีงามต่อเราโดยตรงอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือถ้าเรารู้จักมองหาความดีงามของผู้อื่นมันทำให้เราเห็นแต่สิ่งที่ดีงามจิตใจของเราก็จะแจ่มใสเบิกบานมีความสุขสุนทรีอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านสามารถแสวงหาความสุขให้กับตัวเองได้เลยครับถ้ามีมนุษย์คนใดเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยในชีวิตประจำวันไม่ว่าเกี่ยวกันในชีวิตหรือเกี่ยวกันกับงานหรือระบบงานก็ตามนะมองหาความดีงามของเขากันดีกว่าแล้วจะทำให้ท่านมีความสุขทีนี้นอกจากเราจะมองหาความดีงามของคนอื่นแล้วบางครั้งคนเหล่านี้ที่เคยกระทำความดีงามทำความดีงามเอาไว้กับเรานั้นความดีงามที่เคยกระทำกับเราอาจจะกลายเป็นประวัติศาสตร์สำหรับเราและเขาไปแล้วในวันนี้นั่นหมายความว่าเขาอาจจะเคยแสดงออกหรือกระทำความดีงามต่อตัวเราเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะมื้อไหนเมื่อใดก็ตามถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะระลึกถึงความดีงามของคนอื่นเหล่านั้นได้ผมก็เชื่อมั่นว่าเมื่อนึกได้ถึงความดีงามของคนอื่นจิตใจของท่านก็จะตื่นตัวอย่างมีความสุข
นั่นก็คือมีจิตที่แจ่มใสแล้วก็มีใจที่เบิกบานเป็นแน่แท้ครับผมไม่เชื่อหรอกนะครับท่านผู้ฟังครับว่าถ้าหากในชีวิตของท่านเกิดมาแล้วเนี่ยเจอเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ชิดใกล้ตัวไม่ว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชีวิตหรือเพื่อนร่วมสังคมในสังคมเดียวกันกับท่านเนี่ยเขาจะไม่เคยมีความดีงามอะไรที่จะทำให้ท่านมีความรู้สึกมีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันกับเขามีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกันกับเขาเป็นแน่นอนถูกต้องไหมครับทุกๆคนเนี่ยต้องมีความดีงามให้ท่านได้เห็นหรือบางทีเขาก็เป็นคนดีด้วยการแสดงออกหรือกระทำความดีงามต่อตัวท่านโดยตรงไปเสียด้วยซ้ำก็อาจจะมี ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับตัวเราโอกาสที่เขาจะกระทำความดีงามต่อตัวเราอาจจะเหลือน้อยแล้วเนื่องจากว่าห่างไกลไปจากความเป็นเราหรือห่างไกลไปจากชีวิตเราเพียงแค่เขาเคยผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะในบทบาทของลูกค้าอาจจะบทบาทของเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะบทบาทของเพื่อนร่วมสังคมที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกันอะไรดองกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันถ้าเราได้ระลึกนึกถึงอดีตที่เป็นความดีงามของใครบางคนแล้วเรายังจดจำได้เนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขไปได้อีกครั้งหนึ่งถูกไหมมันถ้าเรามีเพื่อนที่ดีๆเพราะเรามองเห็นแต่สิ่งที่ดีๆกับมองหาความดีๆของเข้ามาตลอดเพื่อนทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็ย่อมล้วนเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปโดยปริยายนะฮะเมื่อเป็นเพื่อนที่ดีโดยปริยายเขาก็ย่อมมีสิ่งที่ดีๆเอาไว้ทิ้งเอาไว้ให้เราได้ระลึกนึกถึงกันได้นะไม่มากก็น้อยละผมว่างั้นนะถูกไหมครับทีนี้นอกจากเราจะฉลาดมองหาความดีงามของผู้อื่นเพื่อทำให้จิตแจ่มใสใจเบิกบานที่เราเรียกว่าเป็นสุขแล้วนอกจากเราจะระลึกถึงแต่ความดีงามของคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราในปัจจุบันหรือห่างไกลกันในวันนี้ที่เขามีสิ่งดีๆทอดทิ้งเอาไว้ให้เราจดจำท่านเพียงแค่ระลึกถึงอดีตการตรงนั้นมันก็ทำให้จิตของท่านแจ่มใสใจของท่านเบิกบานได้นะมาประเด็นที่3ก็คือการที่เราจะต้องพูดถึงแต่สิ่งที่ดีงามของคนอื่นนะการพูดถึงแต่สิ่งที่ดีงามของคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมากเลยมีความสุขตรงที่ว่าถ้าเราพูดด้วยความจริงใจนำเอาสิ่งดีๆของคนอื่นมากล่าวถึงอย่างจริงใจเอาวีรกรรมของคนอื่นที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่มากล่าวถึงอย่างจริงใจท่านเชื่อไหมครับว่ามันจะทำให้ท่านเนี่ยมีปิติสุขมากยิ่งกว่าการพูดถึงความดีงามของตัวเองซะด้วยซ้ำเพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงความดีงามของตัวเราเองให้ใครฟังเนี่ยเพราะความขุ่ยเขินสะเทินอายเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการปิดกั้นความมีปิติคือความมีจิตแจ่มใสและใจเบิกบานเอาไว้มากโขทีเดียวครับเนี่ยและนอกจากนั้นก็บางทีเราก็พูดไปแล้วจิตใจก็ระแวงไปด้วยนะฮะระแวงว่าอะไรครับระแวงว่าไอ้คนอื่นที่เขาฟังเนี่ยเขาจะหมั่นไส้เราไหมใช่ไหมเขาฟังเราอยู่เนี่ยเขาจะหมั่นไส้เราไหมเขาจะรับได้หรือเปล่าเขาจะอิจฉาตาร้อนเราหรือเปล่านั่นก็คือสิ่งที่เป็นความวิตกกังวลที่เราเรียกว่าทุกข์สอดแทรกขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงแต่สิ่งที่ดีงามเนี่ยพูดถึงความดีงามหรือสิ่งที่ดีงามของคนอื่นเอาไว้น่าจะดีเสียกว่าถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเอานำมาใช้ประโยชน์คือพูดถึงในสิ่งที่ดีงามของผู้อื่นและประโยชน์ที่ได้เห็นที่สุดและมั่นใจที่สุดก็คือท่านมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อพูดถึงสิ่งดีๆของคนอื่นแล้วเจ้าตัวไม่ได้รับรู้ว่าเราพูดถึงสิ่งที่ดีๆของเขาเนี่ยเขาย่อมมีปิติสุขเขาย่อมแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อท่านอย่างแน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าท่านพูดถึงในสิ่งชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงก็ตามเนี่ยที่ท่านได้มีประสบการณ์กันเข้ามาและท่านเอาสิ่งที่ชั่วร้ายของคนอื่นมาเที่ยวเบิกประจานไปช่วยพาราแบบนี้ท่านก็ต้องระแวงแล้วว่าเจ้าตัวมันจะได้มาได้ยินเข้าหรือเปล่าถ้าเจ้าตัวเข้ามาได้ยินเข้าเนี่ยเขาอาจจะเอาเรื่องเอาราวกับเราหรือเขาอาจจะสร้างปัญหาให้กับเราก็ได้นั่นก็คือการพูดไปก็ระหวาดระแวงไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์อีกครับสิ่งสุดท้ายที่อยากจะแนะนำท่านก็คือควรที่จะเมื่อมองหาความดีงามจนเห็นความดีงามของผู้อื่นแล้วเมื่อระลึกอยากจะระลึกถึงความดีงามของผู้อื่นแล้วมันทำให้เรามีความสุขหรือเมื่อเราพูดถึงในสิ่งที่ดีงามของคนอื่นแล้วสิ่งดีงามเหล่านั้นที่คนทั้งหลายได้หยิบยื่นมาให้เราด้วยการแสดงออกหรือกระทำต่อเราทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามเราก็ควรที่จะจดจำมันเอาไว้ถูกไหมครับเราก็ควรจะจดจำสิ่งที่ดีงามของคนรอบตัวของคนรอบข้างของเราเอาไว้
ราะว่าถ้าเราจดจำสิ่งที่ดีๆของเขามันจะทำให้เรามีความสุขอีกเช่นกันทำให้เราอยากคบกับเขาทำให้เราพร้อมที่จะรักษาความสัมพันธ์อันมั่นคงระหว่างเรากับเขาเอาไว้ให้ยั่งยืนเพราะว่าไม่ว่าเขาหรือเราหรือมนุษย์คนไหนก็ตามนะครับถ้าคบกับเพื่อนที่ดีคบกับคนที่ดีแล้วก็อยากจะคบยาวๆไม่อยากคบสั้นๆหรอกอยากจะคบกันให้ยาวนานชั่วนิดนิรันดรด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะเพราะเพื่อนดีๆมันพิจารณาง่ายๆใช่ไหมนะนั่นคือสิ่งสำคัญนะว่าหนทางสุดท้ายที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยนะสามารถที่จะสร้างสุขให้กับตนเองได้โดยทำจิตให้แจ่มใสและทำใจให้เบิกบานได้ก็ตรงเงื่อนไขตรงนี้ครับคือพยายามจดจำแต่สิ่งที่ดีงามของคนอื่นไว้อย่าเป็นคนลืมง่ายในเรื่องของความดีงามของผู้อื่นคนที่ชอบลืมความดีงามของผู้อื่นหรือคนที่ไม่ใส่ใจในความดีงามของผู้อื่นที่กระทำดีต่อตนเองนั้นนะเขาเรียกว่าคนเนรคุณนะครับคนที่เนรคุณก็คือหมายถึงคนอกตัญญูคนอกตัญญูก็หมายถึงคนที่ไม่รู้บุญคุณของคนอื่นๆมองไม่เห็นบุญคุณมองไม่เห็นคุณค่าของผู้อื่นอันเนี้ยเขาเรียกว่าเนรคุณล่ะครับแล้วก็ที่เรียกว่าเนรคุณเพราะว่าเมื่อมองไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นซึ่งเป็นความดีงามการที่จะตอบแทนพระคุณหรือตอบแทนบุญคุณของผู้อื่นซึ่งเป็นพฤติกรรมที่งดงามก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้นเพราะจำไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรใครทำดีงามกับเรามั่งหรือไม่อะไรทำนองนี้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่มักจะจำแต่ความเลวทรามของคนอื่นๆมักจะมองหาแต่จะจ้องจดจำหรือจับผิดในสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ดีงามของคนอื่นด้วยเหตุนี้เองก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไม่สามารถจะจดจำความดีงามของคนอื่นได้และไม่สามารถจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปคือคอยมองหาความดีงามของคนอื่นแทนที่จะจ้องจับผิดเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นได้ยากมากในพฤติกรรมเหล่านี้และเมื่อไม่เคยเห็นความดีงามของใครการนึกถึงความดีงามของคนอื่นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมครับกินไม่ได้นอนไม่หลับไปแล้วครับถ้าหากว่าเรามีแต่สิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นอยู่ในหัวใจอยู่ในสายตาและอยู่ในรูหูของเราเพราะคอยเงี่ยหูฟังแต่สิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับปรับธรรมชาติของตัวเองเสียใหม่พยายามนะครับลืมสิ่งที่เลวทรามแล้วจดจำแต่สิ่งที่ดีงามของคนอื่นเอาไว้ให้ได้ถึงแม้มันจะฝืนธรรมชาติไปสักนิดหนึ่งแต่ถ้าคิดจะทำนั่นก็คือกลวิธีที่จะน้อมนำความสุขมาสู่ชีวิตของตัวท่านเองในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดี

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานั้นพยายามที่จะนำเอาสาระที่เป็นแนวทางแล้วก็เป็นแนวคิดสำหรับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็มีความปรารถนาที่จะสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นในการดำเนินชีวิตประจำวันกันมาโดยตลอดนะครับเรามีแนวคิดและมุมมองมากมายที่ได้นำเสนอผ่านทางรายการนี้แล้วก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านก็ได้ให้เกียรติแจ้งผลการรับฟังแล้วก็มีคำแนะนำหรือมีคำร้องขอนะคละคล้าวกันไปที่มีมาถึงรายการของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแล้วก็เสนอแนะข้อคิดเห็นแล้วก็ป้อนคำถามมาอย่างรายการนี้สำหรับในครั้งนี้นั้นเราก็มีแนวคิดแล้วก็มีมุมมองบางแนวคิดแล้วก็บางมุมมองที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังที่สนใจใฝ่ติดตามรับฟังรายการนี้อย่างสืบเนื่องมาโดยตลอดกันอีกประเด็นหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับในการที่เราดำเนินชีวิตประจำวันของเรากันมาตลอดเนี่ยนะครับเราเคยสังเกตกันบ้างไหมครับว่าตัวเรานั้นปรารถนาที่จะพบหรือปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขให้กับตัวเองกันมาโดยตลอดขณะที่เราแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองมาตลอดนั้นบทบาทในการดำเนินชีวิตของเราก็ได้แสดงออกหรือกระทำทุกๆสิ่งเพื่อที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับตนเองกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันแต่ท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าเรานั้นขนาดเราแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองอย่างจริงจังและอย่างตั้งใจแต่เราก็มิอาจที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงหรือความสุขที่เราปรารถนากันได้ตลอดเวลาหรือทุกเวลาเลยชีวิตของเราในแต่ละวันจึงมีทั้งทุกข์และก็มีทั้งสุขคละคล้าวกันไปเราเคยมีคำถามให้กับตัวเองกันบ้างไหมครับว่าเพราะเหตุใดที่เราใฝ่หาความสุขแล้วเราก็ยังมีทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตเราหรือในจิตใจเราอย่างนั้นถ้าท่านผู้ฟังยังไม่เคยคิดวันนี้ผมจะลองชวนท่านผู้ฟังลองคิดลองตรึกตรองกันดูบ้างเป็นไงครับว่าทำไมเราปรารถนาซึ่งความสุขแต่ก็กลับมีทุกข์มาคล้องแวะกับเราอยู่เป็นประจำสิ่งหนึ่งที่อยากจะกล่าวให้ท่านฟังที่เป็นเหตุผลในประการแรกนะครับนั่นก็คือเราไม่ระมัดระวังจิตใจของตัวเรานั่นเองครับคำว่าเราไม่ระมัดระวังจิตใจของเราในที่นี้หมายถึงจิตใจของเราคือตัวการที่จะบ่งบอกหรือบ่งชี้ให้เราได้รับรู้และก็รับเอาว่าสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญหรือสิ่งที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับกำลังเผชิญอยู่นั้นมันคือสิ่งที่เรียกว่าทุกข์หรือสิ่งที่เรียกว่าสุขกันแน่แล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยนะครับจิตของเรานี่เองที่มันเป็นตัวคอยบ่งชี้ให้เราได้รับรู้รับเอาว่านี่ทุกข์นะแล้วก็นั่นสุขนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองให้กับตัวท่านเองเนี่ยนะครับท่านจึงต้องระวังจิตของตัวท่านเอาไว้เป็นสำคัญเพราะจิตของเราหรือจิตของท่านนั่นแหละครับมันเป็นตัวบ่งชี้หรือเป็นตัวบ่งบอกว่าไหนทุกข์ไหนสุขนั่นเองครับมันถ้าเรารู้ว่าเหตุแห่งการบ่งชี้ว่าไหนทุกข์ไหนสุขก็คือจิตเราท่านผู้ฟังก็คงจะมองภาพออกและก็บอกตัวเองได้นะครับว่าเราควรจะต้อง
บริหารจิตของเราดูแลจิตของเราหรือควบคุมจิตของเราเอาไว้ให้ดีนะครับซึ่งจิตของเราตัวนี้แหละครับสำคัญมากเพราะมันเป็นตัวบอกว่านั่นทุกข์นี่สุขอะไรแบบนี้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยนะครับแล้วถามว่าถ้าเราปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขให้กับชีวิตของตนเองในระหว่างวันแล้วเราควรจะจัดการที่จิตใจของเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเราควรจะจัดการที่จิตใจของเรานี่เองโดยสอนจิตของเราให้มันบอกตัวเราเองว่าทุกสิ่งที่ตนเองได้เผชิญนั้นมันคือสุขไม่ใช่ทุกข์เนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยนะครับเราจะทุกข์เราจะสุขมันก็อยู่ที่ใจเราคิดทั้งนั้นเลยถ้าเราคิดว่ามันทุกข์มันก็คือทุกข์นะครับแต่ถ้าเราไม่คิดว่ามันทุกข์เราก็ไม่ทุกข์และถ้าเรายิ่งคิดว่ามันคือความสุขมันก็ย่อมจะเป็นสุขใช่ไหมล่ะครับนี่คือเคล็ดที่ไม่ลับนะครับที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังเพราะว่าบางครั้งมันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยรู้จักมองสิ่งที่เคยบอกตัวเองว่ามันเป็นความทุกข์เนี่ยนะฮะแล้วรู้จักมองให้เห็นว่ามันเป็นความสุขเราก็จะสามารถปรับตัวปรับใจของเราให้เกิดความสุขไปตามที่ใจเราคิดได้นะครับมันจิตใจของเราเนี่ยสำคัญเป็นอย่างมากท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับควายที่กินหญ้าอยู่กลางทุ่งนาหรือควายที่กำลังไถนานั้นท่านผู้ฟังถ้าสังเกตเห็นแล้วจะเห็นว่าควายก็เคี้ยวเอื้องไปเรื่อยๆกินหญ้านะครับเคี้ยวเอื้องไปเรื่อยๆแล้วก็ลากคันไถนะไถนาไปเรื่อยๆทั้งที่แดดก็ร้อนเปรี้ยงเลยนะครับเพราะกลางทุ่งนานะมันก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่อะไรจะให้ร่มเงาที่จะบดบังได้ถ้าท่านมองเห็นควายแล้วท่านก็จะลองมองให้ลึกไปสักนิดนึงครับว่าควายที่กำลังไถนาและยืนตากแดดร้อนๆอยู่นั้นเขาแสดงอาการทุรนทุรายอะไรออกมาให้เราเห็นไหมว่าเขาร้อนจนกระทั่งทนไม่ได้เขาร้อนจนร้องไห้คร่ำครวญเพื่อจะหาที่หลบร่มหลบแดดอะไรทำนองนี้นะครับไม่มีเลยใช่ไหมครับแล้วถามว่าควายเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันร้อนเป็นไหมล่ะครับมันก็ร้อนเป็นนะฮะไม่ใช่ร้อนไม่เป็นแล้วท่านลองสังเกตดูสิครับผิวหนังของควายเนี่ยสีอะไรนะครับสีดำใช่ไหมครับผิวหนังของควายมีสีดำแล้วเราเรียนวิทยาศาสตร์กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะครับว่าสีดำนั้นสามารถดูดความร้อนเก็บซับเอาความร้อนได้ดีกว่าวัตถุที่เป็นสีขาวและเนี่ยควายตัวดำดำนะครับอยู่กลางแดดร้อนเปรี้ยงเลยเนี่ยแล้วถามว่ามันจะไม่ร้อนหนักหนากว่าคนธรรมดาหรือสัตว์ชนิดอื่นหรอกหรือเพราะว่าขนก็เป็นเส้นนะฮะไม่ได้ขนดกหนาแล้วก็ผิวก็มีสีดำคล้ำหรือดำสนิทเลยอย่างเนี้ยครับนั่นก็เป็นตัวอย่างที่จะชี้ให้เราเห็นว่าควายนั้นไม่แสดงความอนาถรร้อนใจอะไรเลยครับไม่ได้แสดงอาการหงุดหงิดนะไม่แสดงอาการทุกข์ทรมานใดๆให้เราได้เห็นเลยว่าเขาร้อนจนเขาทนไม่ได้ควายถึงแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับแต่ก็อยู่ใกล้ชิดกับชาวนาอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยเราก็สามารถเอาควายเขามาเป็นครูเราได้นะครับก็เมื่อจิตใจของควายนะฮะไม่ได้บ่งบอกว่าตัวเขาเองเป็นทุกข์เสียแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไถนากลางแดดเปรี้ยงๆหรือยืนเคี้ยวเอื้องเคี้ยวหญ้ากันกลางแดดจ้าๆเนี่ยได้อย่างสบายๆเพราะเขาไม่ได้บอกตัวเขาเองว่าเขากำลังมีความทุกข์กับความร้อนเหล่านั้นเวลาฝนตกเขาก็ไม่เคยบ่นว่าเขาหนาวใช่ไหมเขาเดินตากฝนนะเคี้ยวหญ้าอยู่กลางทุ่งนาหรือจะไถนากลางฝนตัวเปียกหนาวอย่างไรเขาก็ไม่แสดงอาการไหวหวั่นออกมาให้เราเห็นนี่เป็นสิ่งสำคัญมากครับท่านผู้ฟังครับที่ว่าสำคัญมากเป็นเพราะว่าจิตของเรานั่นแหละครับที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าอะไรเป็นอะไรมันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขในชีวิตประจำวันให้กับตัวเองแล้ว
ทางเลือกทางแรกที่ผมอยากจะชี้แนะให้ท่านผู้ฟังได้ลองปฏิบัติดูนั่นก็คือปฏิบัติที่จิตใจของท่านนั่นแหละครับเวลาเจออะไรที่ตัวเองไม่ค่อยพึงประสงค์แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านผู้ฟังก็อย่าไปแสรหัสให้กับจิตใจของตัวเองว่าท่านกำลังเป็นทุกข์ท่านกำลังเป็นร้อนหรือท่านกำลังทุกข์ร้อนมิฉะนั้นแล้วจิตของท่านก็จะตกนะคำว่าจิตตกก็แปลว่าก็หวั่นไหวไปกับสถานการณ์ในขณะที่ท่านกำลังเผชิญนั้นอยู่นั่นแหละซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จริงๆซะด้วยมันอะไรที่มันแย่ๆอยู่แล้วมันก็จะได้ไม่แย่ลงไปอีกนะมันความทุกข์หรือความสุขตรงนี้จึงอยู่ที่ใจท่านผู้ฟังก็เห็นทีจะต้องฝึกฝนตนเองเข้าไว้นะครับว่าเรานะจะฝึกจิตของเราให้ยอมรับความทุกข์แล้วก็ไม่คิดว่าทุกข์เพื่อจะได้มีความสุขกับเขาได้บ้างเนี่ยนะเราจะทำอย่างไรท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะครับไม่ว่ามนุษย์คนไหนก็ตามมันไม่ได้มีมุมเดียวนะครับคำว่ามุมเดียวแปลว่ามุมแห่งความทุกข์นั่นแหละเนี่ยที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยท่านต้องมองให้ออกบอกตัวเองให้ได้เหมือนกันนะครับว่าชีวิตของท่านนั้นไม่ได้มีมุมเดียวการไม่มีมุมเดียวแปลว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งมุมเนี่ยมันถ้าหากว่าเราเจอสถานการณ์อะไรก็ตามที่ไม่พึงประสงค์เจอสถานการณ์ใดๆก็ตามที่ทำให้เราเป็นทุกข์เป็นกังวลอึดอัดเบื่อหน่ายหรือวุ่นวายจิตใจอะไรทำนองนี้นะครับถ้าเราเจอสถานการณ์และนำเราไปสู่เงื่อนไขทางจิตใจที่เป็นด้านลบผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราลองมุมมองในมุมกลับหรือเรามองมุมอื่นๆในสถานการณ์นั้นๆหรือในเรื่องนั้นๆดูบ้างดีไหมเขาเรียกว่ามองหลายๆมุมนะฮะเพราะว่าถ้าท่านมองมุมที่สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของท่านได้ผมว่าท่านก็น่าจะสามารถมองหามุมดีๆที่เป็นมุมด้านบวกของสิ่งนั้นเรื่องนั้นหรือสถานการณ์นั้นๆให้กับตัวเองได้เหมือนกันเหรียญมี2ด้านเสมอใช่ไหมครับมันชีวิตของคนเราก็เหมือนกันอย่างน้อยๆก็มี2ด้านให้เรามองละเนี่ยไม่มีแต่ด้านที่เหลวไหลเ

เรื่องนั้นหรือสถานการณ์นั้นนะเราอย่าไปใส่รหัสว่าทุกข์มันก็จะไม่ทุกข์นะครับเหมือนกับเราเจอสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะฮะเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเรามีความพึงพอใจเรารู้สึกยินดีนั่นก็เป็นเพราะจิตของเราไปใส่รหัสด้านบวกให้กับตัวเราเองไว้เราก็เลยไม่ทุกข์ก็คือมีความสุขถูกไหมฮะนี่คือประเด็นแรกที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่ส่วนประเด็นที่สองที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือสอนให้ตัวเราเองรู้จักมองต่างมุมเนี่ยอย่ามองแต่มุมที่มันนำความทุกข์นำความสลดหดหูหัวใจมาให้ตัวเองสินะมองในมุมตรงกันข้ามบ้างหรือมองในมุมอื่นๆที่ควรมองบ้างแล้วเราก็จะพบว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเห็นอะไรที่ดีงามยิ่งกว่าหรือเห็นอะไรที่ดีกว่าในมุมเดิมๆที่เราเคยมองมันก็สามารถจะช่วยทำให้เรามีความสุขมากกว่าทุกข์ใจได้ใช่ไหมครับนี่คือประการที่สองประการที่สามถ้าท่านต้องการที่จะสอนจิตตัวเองให้เรียนรู้ที่จะมีความสุขให้ละทิ้งละวางสิ่งที่มีความทุกข์หรือสิ่งที่เป็นทุกข์ตรงนั้นได้ท่านก็จะต้องสอนตนเองให้มีมุมมองที่เป็นด้านบวกไม่ว่าจะเป็นมุมมองที่มีต่อผู้อื่นเรื่องอื่นหรือสถานการณ์ใดๆแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชีวิตก็ตามนะลองมองในมุมอื่นๆของเขาดูบ้างเราก็อาจจะสามารถเห็นสิ่งดีๆที่ทำให้เรามีจิตใจที่เป็นสุขขึ้นมาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับนะก็อย่างที่บอกครับชีวิตของเราเองก็ไม่ได้มีมุมเดียวชีวิตของคนอื่นๆที่ใกล้ตัวเราเขาก็ไม่ได้มีมุมเดียวเช่นเดียวกันใช่ไหมล่ะครับมันมีหลายมุมให้เราเลือกมองมันถ้าหากว่าเรามีความสามารถหรือมีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเราก็จะสามารถค้นหามุมมองที่ดีๆในชีวิตของตัวเราเองหรือมุมมองที่ดีๆที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เรากำลังเผชิญหน้ากันหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเขากันอยู่นะรับรองว่าเราต้องพบทางออกหรือพบทางเลือกใหม่ที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นสุขได้ดีกว่าเก่าอย่างแน่นอนนะครับ3ประการแล้วนะครับที่ชี้แนะไปเพื่อทำให้จิตใจของท่านมีแต่สุขนะฮะประการที่4วิธีการในวิธีที่4นี่นะฮะก็อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังว่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเรียนรู้ที่จะใส่รหัสเอาไว้ในจิตใจของตนเองเสมอว่าตัวท่านเองเนี่ยนะฮะเป็นคนโชคดีคิดเสมอว่าตัวท่านเองเป็นคนโชคดีไม่ใช่โชคร้ายนี่ใส่รหัสเอาไว้เลยครับในชีวิตประจำวันคิดให้ได้ว่าเราเกิดมาเนี่ยนะมีชีวิตอย่างนี้นะปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับนี้ถือว่าแหมเราเป็นคนโชคดีเหลือเกินแล้วโชคดีจริงๆนี่เมื่อเราใส่รหัสให้กับตัวเราเองว่าเราโชคดีโชคดีโชคดีนะเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยนะฮะมีปิติสุขมากขึ้นโดยชัดเจนเลยทีเดียวนะที่บอกว่ามีปิติสุขมากขึ้นโดยชัดเจนเลยทีเดียวก็เพราะว่าถ้าเราบอกตัวเราเองและเราเชื่อในสิ่งที่เราบอกตัวเราเองว่าเราเป็นคนโชคดีคนหนึ่งในโลกนี้หรือในสังคมนี้แล้วเราก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับเมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดีเราก็จะเป็นคนอารมณ์ดีจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีได้ง่ายขึ้นนะฮะและเมื่อเราเป็นคนมีสุขภาพจิตดีมองโลกในแง่ดีง่ายขึ้นแล้วเราก็จะมีพลังใจที่แข็งแกร่งเราก็จะมีพลังใจที่เข้มแข็งครับท่านผู้ฟังครับเมื่อมีพลังใจที่แข็งแกร่งและมีพลังใจที่เข้มแข็งเราก็จะมีต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดทางด้านบวกครับเมื่อมีต้นทุนทางจิตใจที่เป็นด้านบวกนะครับถ้าพูดโดยรวมแล้วหากเราเจอสิ่งใดที่คนทั่วไปเขาเรียกว่าทุกข์หรือเราเจอสถานการณ์ใดที่ปกติแล้วมันนำมาซึ่งความทุกข์เพราะเป็นสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยนะฮะให้เราได้พบผ่านเผชิญแล้วเราก็เมื่อมาเจอต้นทุนทางจิตใจของเราที่เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่น่าจะเป็นทุกข์มันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือทำให้ท่านเกิดความทุกข์น้อยลงได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นกลวิธีที่4ที่เราใคร่ที่จะเรียนนำเสนอท่านผู้ฟังนะครับวิธีที่5วิธีสุดท้ายที่อยากจะใคร่ชี้แนะท่านผู้ฟังว่าถ้าต้องการจะพบสุขแทนที่จะพบทุกข์หรือพบกับทุกข์แล้วท่านไม่ทุกข์มันก็จะทำให้ท่าน

ว่างไปจากความทุกข์ก็คล้ายๆกับว่าท่านก็สร้างสุขให้กับตัวเองได้ด้วยวิธีปลดเปลื้องจิตใจของท่านให้รอดพ้นไปจากความทุกข์นั่นเองครับวิธีที่5ที่อยากจะแนะนำก็คือเมื่อใดก็ตามหากว่าท่านได้พบผ่านเผชิญกับเรื่องใดๆสถานการณ์ใดๆหรือสิ่งใดที่ทำให้ท่านเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของตัวท่านแล้วไม่ค่อยคือไม่ใช่ไม่ค่อยนะไม่สามารถที่จะหักห้ามจิตใจของตัวเองได้มองในมุมอื่นที่เป็นมุมบวกหรือมุมที่ดียังมองไม่ได้ยังมองไม่ชัดเจนเนี่ยแล้วก็จิตใจของท่านก็ไม่อาจจะใส่รหัสได้ว่าขณะที่เผชิญกับปัญหาตรงนั้นแล้วนะมันบอกตัวเองไม่ได้ว่าเป็นความสุขนะฮะเช่นความทุกข์ที่เกิดจากความหงุดหงิดความวิตกความกังวลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะมันบางทีทำใจไม่ได้ทำใจไม่ทันก็อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังว่าวิธีที่5เนี่ยน่าจะช่วยเหลือท่านได้นั่นคือให้ท่านนำเอาความทุกข์ของตัวท่านเองเนี่ยลงมาเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาทุกข์มากกว่าดูบ้างเป็นไงหมายความว่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเอาความทุกข์ของท่านนะฮะไปลองเปรียบเทียบกับความทุกข์ของคนอื่นเขาดูบ้างโดยเฉพาะคนอื่นที่เขามีความทุกข์มากกว่าท่านนะครับนะแล้วมันจะทำให้ท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าปิติมีความรู้สึกสบายใจได้มากขึ้นโดยท่านจะสามารถคิดเห็นเป็นเองได้ว่าขณะที่ตัวเราเองเนี่ยมีความทุกข์ขนาดนี้นะคนอื่นก็ยังทุกข์มากกว่าเราอีกคนอื่นเขายังทนได้ทำไมเราเองมีความทุกข์แค่นี้ทำไมเราจะทนกับความทุกข์แค่นี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือแง่คิดและก็นี่คือมุมมองที่สำคัญนะครับถ้าเราสามารถที่จะรู้จักมองคนอื่นๆในสังคมโดยเฉพาะคนที่เขามีความทุกข์มากกว่าโดยเฉพาะคนที่เขามีอะไรๆที่ด้อยกว่าถ้าเราสามารถฉลาดที่จะเลือกมองแล้วก็มันจะสามารถช่วยสร้างพลังใจให้กับตัวเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอย่าไปมองคนอื่นที่เขาดีกว่าเราอย่าไปมองคนอื่นที่เขาเหนือกว่าเราเด่นกว่าเราพร้อมมากกว่าเราอยู่ด้านเดียวครับท่านผู้ฟังครับถ้ามองแบบนั้นแล้วมันจะทำให้จิตใจของท่านอับเฉานะและก็จะทำให้ท่านเบาปัญญาต่อไปอีกเขาเรียกว่ามันจะพาให้ตัวท่านเองนั้นกลายเป็นคนขาดคลาดเคล้าที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฉลาดเราจึงต้องรู้จักมองแต่คนอื่นที่เขาด้อยกว่าเราผมถามท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วในชีวิตของการเป็นมนุษย์ของเราที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมเนี่ยนะครับเรามีเพื่อนมนุษย์มากมายใช่ไหมครับเรามีตัวอย่างทั้งด้านบวกและด้านลบหลากหลายเรามีตัวอย่างของคนที่มีความทุกข์หนักทุกข์หนาอย่างสหัสกันแล้วก็เราก็มีตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและในการทำงานที่เขามีความสุขก็มากมายหลากหลายอยู่ไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะเลือกมุมมองนะไปยังคนที่เขามีอะไรที่ด้อยกว่าเราเข้าไว้มันก็จะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาได้โดยอัตโนมัตินั่นแสดงว่าเราต้องรู้จักใช้ปัญญาต้องรู้จักใช้สายตาที่ยาวไกลเนี่ยในการมองหาอะไรอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับตัวเองใช่ไหมครับดีกว่าไปมองหาสิ่งอะไรอะไรที่มันเหนือกว่าเราดีกว่าเราแล้วทำให้เรารู้สึกน้อยอกน้อยใจหรืออนาถในวาสนาหรืออเนกอนาถในชะตาชีวิตอะไรของตนเองไปให้เข้าไปให้นู่นนะซึ่งตรงนี้มันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นมาได้เลยนะมีแต่จะทำให้เราแย่ลงแย่ลงโดยเฉพาะสุขภาพจิตของเราเนี่ยจะแย่ลงแย่ลงแล้วทำให้กายสังขารของเราก็พลอยสุดโทรมลงตามไปด้วยมันชีวิตของเราจะมีความสุขและมีความสุนทรีได้มันก็อยู่ที่ตรงนี้ครับว่าเรารู้หรือไม่ว่าทุกสุขนะมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเราคิดทั้งนั้นเลยแล้วก็อยู่ที่ความฉลาดในการมองอยู่ที่ความฉลาดในการครองตนคือสร้างต้นทุนด้านบวกเอาไว้ในจิตใจนะแล้วก็มุมมองอะไรอะไรที่ดีโดยเฉพาะสิ่งที่กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้มีเพียงแค่มุมเดียวนะถ้ามองหลายๆมุมได้ท่านก็จะพบกับความสุขในชีวิตได้อย่างแน่นอนเมื่อพบสุขได้บ่อยครั้งมากขึ้นความทุกข์ก็จะห่างหายไปจากชีวิตของท่านนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถหยิบฉวยและนำเอาไปใช้ปฏิบัติกันได้ทันทีเลยครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

เราจะพิจารณากันอย่างท่องแท้กันแล้วเนี่ยนะครับในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นบ่อยครั้งนะครับที่ความทุกข์ในจิตใจที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันเกิดมาจากบางสิ่งที่เป็นอุปนิสัยที่บกพร่องของเราเองมันไม่ใช่มาจากสาเหตุภายนอกอื่นหรอกครับหนึ่งในหลายเหตุนะครับที่ทำให้เราหาความสุขให้กับจิตใจของเราหาความสุขให้กับชีวิตของเรากันไม่ได้นั่นก็มาจากการที่ตัวเรานั้นเคยชินหรือว่าคุ้นชินอยู่กับการคิดที่จะแสวงหาหรือคิดที่จะได้มาซึ่งประโยชน์สุขส่วนตนค่อนข้างมากกว่าการคิดที่จะให้แก่บุคคลอื่นเขาบ้างนะครับอันนี้เป็นคำพูดแบบกลางๆนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมจริงๆแล้วนั้นเราจะต้องรู้ว่าภารกิจหลักของการเป็นมนุษย์นั้นก็คือการที่เราจะต้องรู้จักรักและเราจะต้องรู้จักให้นะครับซึ่งผมได้กล่าวเอาไว้บ่อยๆแล้วในวันนี้จะกล่าวเฉพาะในเบื้องต้นเพียงแค่ว่าถ้าเราไม่รู้จักการให้นะคิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้ที่เรียกว่าจิตใจคับแคบเห็นแก่ได้หรือว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวซึ่งหนักกว่าเห็นแก่ได้อีกเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มคนที่เป็นมนุษย์จำพวกที่เรียกว่าเกลียดกลัวการสูญเสียอะไรทำนองนี้นะครับมันก็จะทำให้จิตใจของเราขุ่นมัวและเป็นทุกข์ได้เพราะความมีจิตใจคับแคบในลักษณะนี้นั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าเรายอมรับความจริงและพิจารณาสิ่งที่ผมกล่าวนี้กันเสียบ้างนะครับไม่แน่นะครับท่านผู้ฟังอาจจะมีช่องทางที่จะแก้ไขจิตใจของตนเองปรับเปลี่ยนนิสัยใจคอของตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆจากการเป็นคนจิตใจคับแคบเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอะไรคือเกลียดกลัวการสูญเสียเหล่านี้นะเปลี่ยนใหม่โดยหันไปคิดที่จะให้กับคนอื่นแก่สิ่งให้สิ่งที่ดีๆแก่คนอื่นเขาบ้างอะไรทำนองเนี้ยมันก็จะสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้แล้วนะครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ที่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ก็มักจะพร่ำสอนให้เจ้าเด็กน้อยในอดีตนั้นซึ่งเป็นตัวเราคือเป็นผมกับท่านในวันนี้ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะเคยชินหรือเคยตัวกับการที่จะทำอะไรอะไรในแต่ละสิ่งเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นส่วนใหญ่ก็จะพร่ำบ่นสั่งสอนและอบรมกันมาอย่างนั้นท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและก็น่ายินดีอยู่หรอกครับที่พ่อแม่ผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยนะพร่ำสอนให้เราตอนที่เป็นเจ้าเด็กน้อยที่ยังค่อนข้างจะไร้เดียงสาเนี่ยให้เรียนรู้ที่จะคิดที่จะเห็นจะเป็นจะทำอะไรก็ตามโดยทำเพื่อตนเองกันก่อนในขณะที่ยังอยู่ในวัยเด็กๆนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตนเองเรียนรู้ที่จะทำอะไรอะไรเพื่อตนเองเพื่อความอยู่รอดในสังคมและเพื่อการเอาตัวรอดในสังคมนั่นเองครับถือซะว่าในเบื้องต้นเนี่ยเป้าหมายของการสอนลูกสอนหลานสอนเด็กให้ทำอะไรอะไรเพื่อตนเองก่อนที่จะคิดไปไกลกว่าอย่างอื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่คราวนี้ในเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนโตเป็นวัยรุ่นนะฮะเรียนมหาวิทยาลัยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเหล่านี้ครับถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังไม่เลิกละในการสอนที่จะให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆที่จะกลายเป็นรุ่นเดอะคือรุ่นผู้ใหญ่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะไม่เรียนรู้ที่จะให้หรือหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นเขาบ้างเลยสอนและตอก
ย้ำพร่ำเตือนอยู่แต่เพียงแค่ว่าให้ทำอะไรอะไรเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองกันอยู่อย่างเดิมแล้วเจ้าเด็กน้อยในวันนั้นในพอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ใช่เด็กไร้เดียงสาอีกต่อไปนะครับก็จะกลายเป็นคนเพาะนิสัยขยะเอาไว้ติดตัวจนยากที่จะแก้ไขก็เหมือนผู้ใหญ่หลายๆคนซึ่งเป็นคนส่วนมากในปัจจุบันเนี่ยครับที่เขาแสดงพฤติกรรมต่างๆให้เราเห็นว่ายังเป็นคนจิตใจคับแคบเห็นก็ได้เห็นแก่ตัวและเกลียดกลัวการสูญเสียคือขี้งกขี้เหนียวกันอยู่อย่างเดิมนะครับเนี่ยไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามเพื่อให้ได้มาซึ่งความร่ำรวยคนเหล่านี้ก็มักจะฉกฉวยโอกาสนั้นรีบลงมือทำในทันทีเพียงแค่เพื่อให้ตัวเองได้มาในสิ่งที่ตนปรารถนาถ้าหากว่าท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูในมุมนี้นะครับและทำบังเอิญโชคดีท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีลูกติดพันมาตั้งแต่วันเด็กๆนะจนเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังติดนิสัยนะคิดแต่จะหาประโยชน์สุขใส่ตนอยู่ร่ำไปทั้งที่ไม่ได้คิดนะจะไปเอาเปรียบเบียดเบียนใครนะครับแค่คิดแต่จะหาประโยชน์สุขใส่ตนอยู่ด้านเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ท่านผู้ฟังเองค้นพบว่าตัวเองก็เป็นมีความเป็นทุกข์นะเป็นต้นทุนอยู่ในจิตใจเหมือนคนอื่นๆเขาด้วยอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการที่เราคิดแต่จะเอาของของคนอื่นไปตามนิสัยเดิมๆตั้งแต่เด็กๆที่ถูกพร่ำสอนกันมาคือสอนให้ทำอะไรเพื่อตนเองมากกว่าจะสอนให้ทำอะไรเพื่อคนอื่นเขาเนี่ยนะฮะมันก็เคยตัวนะฮะคือเคยตัวก็คือคิดแต่จะเอาของคนอื่นแต่ว่าไม่คิดที่จะหยิบยื่นให้กับคนอื่นเขาบ้างเลยอะไรแบบนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับความทุกข์ในลักษณะนี้มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราคิดแต่จะเอาของของคนอื่นโดยไม่คิดหยิบยื่นให้คนอื่นเขาบ้างเลยนั่นหมายความว่าเราเป็นคนที่ใจคอคับแคบใช่ไหมครับเราเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเป็นคนเห็นแก่ได้เป็นคนเกลียดกลัวการสูญเสียอะไรแบบนี้มันนำความทุกข์มาให้กับตัวเราในหลายรูปแบบในหลายลักษณะด้วยกันนะครับอย่างเช่นลักษณะที่หนึ่งเราจะทุกข์เพราะความอยากได้อยากมีอยากเห็นอยากเป็นนะครับเราจะทุกข์นะครับแค่อยากจะได้อยากจะดีอยากจะมีอยากจะเห็นอยากจะเป็นนะครับแค่ใจมันอยากเนี่ยก็มีความทุกข์แล้วเพราะว่าจิตที่เป็นทุกข์นั้นคือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ของจิตในย่านความถี่ต่ำนี่ผมพูดเป็นภาษาวิชาการนะฮะจิตที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำก็คือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นความอยากหรือไม่อยากเนี่ยนะครับมันเป็นความทุกข์นะฮะเพราะว่ามันเป็นคลื่นความถี่ที่สั่นสะเทือนไปทางด้านต่ำหรือด้านลบถ้าจะให้จิตเราสงบและเป็นสุขนั่นก็คือจิตของเราเนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงกว่านั้นครับคือเป็นบวกเนี่ยเป็นบวกคือถ้าตรงกันข้ามกับลบลบคือการเอาใช่ไหมครับหรืออยากได้อยากมีอยากเห็นอยากเป็นอยากทำอะไรทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าเป็นด้านบวกก็คือการสั่นสะเทือนเป็นความรักที่เน้นนำเกี่ยวกับเรื่องของการให้เป็นหลักนะครับซึ่งมันก็จะนำพาตัวเราเองไปสู่ความมีสันติสุขหรือมีจิตใจที่สุขสงบได้โดยตรงเลยทีเดียวครับด้วยเหตุนี้เองครับคนที่คิดแต่จะเอาของคนอื่นหรือคิดเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวจิตใจคับแคบเนี่ยนะฮะจึงพกพาความทุกข์ติดตัวไปไหนมาไหนอยู่ตลอดเวลาโดยความทุกข์ประการแรกก็คือทุกข์เพราะเขาอยากได้นอกจากนั้นยังมีความทุกข์ในลำดับที่2ที่ยึดครองอยู่ในหัวใจนะที่ยึดครองอยู่ในหัวใจของคนที่คิดเอาแต่ได้เนี่ยเอาแต่ประโยชน์สุขใส่ตนกับเขาเนี่ยนะฮะก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกลัวจะไม่ได้ในสิ่งที่ตนอยากจะได้มันคนที่คิดแต่จะเอาของคนอื่นนั้นตอนนี้ถ้าท่านฟังผมกล่าวดีๆแล้วจะพบว่าเขาจะพบความสุขหรือความทุกข์ครับคำตอบก็คือความทุกข์นะฮะและเป็นความทุกข์สองเศร้าแล้วครับเกิดขึ้นมาสองเศร้าแล้วครับ
ความทุกข์เศร้าแรกคือทุกข์เพราะอยากได้นี่ส่วนความทุกข์ในเศร้าที่สองหรือประการที่สองก็คือทุกข์เพราะกลัวจะไม่ได้คำว่ากลัวจะไม่ได้ในที่นี้อาจจะแปลความหมายว่ากลัวคนที่เราอยากจะได้ของของเขานั้นเขาไม่ให้เราก็จะไม่ได้หรือกลัวว่าจะมีใครมาขัดคอมีใครมาขัดขวางมีใครมาทำตนเป็นอุปสรรคให้กับตัวเราอันนี้ก็เป็นความทุกข์ในประเด็นที่บอกทุกข์เพราะกลัวจะไม่ได้อยู่นั่นเองครับทุกประการที่3เป็นความทุกข์เพราะกลัวจะได้ไม่พอนี่หมายความว่าขณะที่ตัวเองกำลังได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองปรารถนาแล้วก็มีความสุขกระดิกระดาเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราก็ยังมีความทุกข์ตัวใหม่เกิดขึ้นมาอีกขณะที่เรากำลังจะเอาหรือจะได้มาเรามีความทุกข์ไปล่วงหน้าเลยว่าเราจะได้พอกับความต้องการหรือพอกับที่เราอยากจะได้หรือเปล่าตรงนี้ก็คือปัญหาเหมือนกันที่จะนำความทุกข์มาสู่สภาวะจิตใจของท่านในชีวิตประจำวันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับมันถ้าเราย้อนกลับไปดูความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นความทุกข์ทั้ง3ประการอันเกิดจากความทุกข์ก่อนที่จะได้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มาในสิ่งที่ต้องการแล้วนี้อะไรเหล่านี้นะทุกข์เพราะอยากได้ทุกข์เพราะกลัวจะไม่ได้และทุกข์เพราะกลัวจะได้ไม่พอมนุษย์ก็หาเรื่องทุกข์ใส่ตัวได้ตลอดเลยนะครับและสุดท้ายพอได้มาแล้วก็ทุกข์อีกครับก็คือทุกข์เพราะกลัวการที่จะสูญเสียสิ่งที่ตัวเองได้มานั้นไปคือกลัวใครจะยื้อแย่งกลัวการเสื่อมสลายของสิ่งนั้นใช่ไหมหรือกลัวใครจะมาขมายขโมยของเราไปอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสัจธรรมที่สำคัญในบทบาทการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานะครับเราคุ้นชินอยู่กับการคิดแต่จะเอาจากคนอื่นคิดแต่จะได้เอามาจากผู้อื่นใช่ไหมแต่ว่าเราก็ลืมคิดไปว่าเราก็ควรที่จะรู้จักหยิบยื่นสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับผู้อื่นเข้าไปด้วยยิ่งให้ไปมันก็จะทำให้เราได้มาเองนะครับซึ่งเป็นวิถีของจักรวาลว่างั้นนะเราให้ประโยชน์กับใครถึงแม้คนคนนั้นไม่มีโอกาสหรือไม่พร้อมจะตอบแทนพระคุณให้สมประโยชน์ให้สมค่าที่เราได้หยิบยื่นความเมตตาปราณีหรือความช่วยเหลือแก่เขาไปก็ตามแต่มันก็จะทำให้เรามีความสุขและจะสุขมากไปกว่านั้นอีกเพราะว่าสิ่งดีๆที่มนุษย์คนอื่นๆที่ไม่ใช่คนนี้นะครับเขาจะหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นมาให้เรายังรอคอยโอกาสอยู่อีกตั้งมากมายนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการทุกข์เพราะกลัวจะเกิดการสูญเสียมันไปไม่ได้มาเนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยครับมนุษย์คนที่โลภหรือคนที่งกนะส่วนใหญ่แล้วนะสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองด้วยการพยายามเก็บกระเบียดกระเสียนนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะไว้แล้วยิ่งมีมากก็ยิ่งกลัวมากยิ่งมีมากก็ยิ่งวิตกกังวลมากที่วิตกกังวลมากก็คือเกลียดกลัวการสูญเสียมันไปนั่นเองมันจากที่พูดมาคร่าวๆเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าการคิดแต่จะเอาของคนอื่นด้วยจิตใจที่คับแคบโดยลักษณะของการเป็นคนเห็นแก่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่เกลียดกลัวการสูญเสียผลประโยชน์ของตนให้กับผู้อื่นนะโดยคิดแต่จะเอาของคนอื่นแล้วก็ไม่คิดที่จะหยิบยื่นให้คนอื่นเข้าบ้างเลยเนี่ยนะครับมันเป็นความทุกข์ 100% ครับนะทุกข์ 108 เนี่ยก็รวมทั้งทุกข์เหล่านี้ด้วยนะครับเป็นความทุกข์ 100% จริงๆครับถ้าเช่นนั้นหลายท่านก็อาจจะถามผมว่าแล้วสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความสุขนี่ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับความทุกข์นี่ล่ะเราจะมีกุศโลบายในการประพฤติปฏิบัติในบทบาทของการดำเนินชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างเราจึงจะสามารถสร้างสุขให้กับตัวเราเองได้โดยสร้างสุขขึ้นที่ในจิตใจของเรานั่นเราจะทำกันอย่างไรก็มีคำตอบเดียวเหมือนกันครับคือตรงกันข้ามกับการที่จะได้หรือการที่จะเอานั่นก็คือการให้ครับการให้เนี่ยสามารถจะนำมาซึ่งความสุขให้กับผู้ให้ได้มากมายหลายเท่านะ
เป็นความเข้มข้นของจิตใจที่ท่านทั้งหลายควรจะฝึกฝนตนเองไว้นะครับเพราะเป็นความสุขแบบง่ายๆที่ไม่ต้องลงทุนอะไรตั้งมากมายเนี่ยแล้วเราก็ได้ความสุขตรงนี้มาได้อย่างจีรังยั่งยืนด้วยความสุขที่เกิดขึ้นในกระบวนการแห่งการให้ของมนุษย์เราทั่วไปนั้นนะครับถ้าจะให้แบ่งการให้ที่จะนำมาซึ่งความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราด้วยตัวตนของเราแล้วเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1ก็คือความสุขที่เกิดขึ้นในตอนที่เราคิดที่จะให้คือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะให้ใครนะครับเราต้องนึกเราต้องคิดที่จะให้เขาก่อนถูกไหมครับให้ผลประโยชน์ให้ความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะให้คำแนะนำให้ความรู้ใหม่ให้โอกาสให้ความหวังหรือให้กำลังใจสารพัดให้เลยครับท่านผู้ฟังครับเพียงแค่ท่านคิดที่จะให้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ผมกล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ครับมันก็จะทำให้ตัวท่านมีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วครับผมจึงบอกว่าความสุขเนี่ยนะมันสร้างได้ไม่ยากนะครับอย่าไปหาทางสร้างข้างนอกรู้จักหันมาสร้างมาแผ่ถางความสุขให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านกันบ้างจะดีกว่าไหมล่ะครับเนี่ยทำง่ายกว่าด้วยเนี่ยมันขณะที่ท่านคิดที่จะให้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่เพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามนะครับแค่คิดที่จะให้ท่านก็มีความสุขแล้วถามว่าคิดที่จะให้และมีความสุขเพราะอะไรจึงมีความสุขครับท่านผู้ฟังครับก็เพราะว่าท่านคิดที่จะให้เขาเมื่อท่านเต็มใจจะให้เขานั่นเองถูกไหมท่านคิดที่จะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดแสดงว่าท่านเต็มใจจะให้สิ่งนั้นแก่ผู้นั้นคนเรานะครับถ้าทำอะไรด้วยความเต็มอกเต็มใจแล้วมันจะมีความสุขหรือทุกข์ล่ะครับท่านผู้ฟังครับความสุขใช่ไหมครับเพราะเราไม่ได้ฝืนใจที่จะให้นะเราไม่ต้องถูกใครบังคับเราให้ให้ในสิ่งนั้นถ้าเราให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความตั้งใจเราก็จะมีความสุขเป็นรางวัลตอบแทนกลับมานี่คือความสุขอันเกิดจากการให้ในเบื้องต้นนะนี่คือความสุขนะในระดับที่1ส่วนความสุขในระดับที่2ก็คือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เราให้ครับตะกี้นี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการแค่คิดที่จะให้นะแต่ประการที่2นี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นขณะที่เราได้ให้เขาไปหรือกำลังให้ครับมันเป็นความสุขใจที่ได้ให้เข้าไปนั่นเองครับคนเรานะครับเมื่อเต็มใจจะให้ก็คือคิดที่จะให้ก็มีความสุขและเมื่อให้เขาด้วยความเต็มใจเราก็จะยิ่งสุขอีกครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสุขซ้ำสองถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังก็เช่นกันครับเวลาใครนะเห็นเราเห็นใครเนี่ยลำบากยากแค้นหรือยากจนข้นแค้นเราก็สงสารเขาเมตตาเขาก็ไปหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขาเช่นเงินทองหรืออาหารหรืออะไรก็ตามนะขณะที่เรากำลังให้เขาเนี่ยเราก็จะมีความสุขนะเราที่มีความสุขก็เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเราตั้งใจและเต็มใจที่จะให้เขานั่นเองครับไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกครับท่านผู้ฟังครับเมื่อได้รับแล้วไม่มีความสุขหรือไม่ร่าเริงยินดีนะไม่มีแน่นอนครับถ้าสิ่งที่เราให้เขานั้นและเขารับไปเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาอย่างแรงกล้าเนะเป็นสิ่งที่เขาได้ประโยชน์เป็นสิ่งที่เขาปรารถนารับรองว่าเขาต้องพอใจที่จะรับของเราแน่เมื่อเราได้ให้เขาในสิ่งแบบนั้นนะครับมันก็จะทำให้เราเกิดความสุขเกิดความปิติขึ้นมาได้ทันทีในขณะที่เราได้ให้เขาไปหรือกำลังให้ความสุขซ้ำที่สองนะครับต่อไปเป็นความสุขในระดับที่สามเป็นความสุขที่เกิดจากไหนครับเป็นความสุขจากการที่เราได้แลเห็นคนที่เขาได้รับของนั้นๆหรือสิ่งนั้นๆไปจากเราแล้วแสดงอาการกระดี้กระดาว่ามีความสุขซึ่งท่านผู้ฟังเองก็คงจะพบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมครับเมื่อเราเห็นคนที่เราให้เขามีความสุขไม่ว่าให้สิ่งเล็กๆน้อยๆหรือให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินคาดคิดคาดหมายก็ตามสิ่งที่ท่านผู้ฟังเองต้องทำนะและต้องเกิดขึ้นในหัวใจแน่ถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ให้นั่นคืออะไรครับก็คือเมื่อเราเห็นเขาได้รับแล้วมีความสุขเนี่ยเราก็พลอยยินดีที่ได้เห็นเขาเป็นสุขคือเ
ตัวของเราเองก็สุขตามไปด้วยนั่นเองจริงไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเราเห็นคนที่เราให้เขามีความสุขเนี่ยเราก็จะต้องพลอยมีความสุขตามเขาไปด้วยเป็นแน่แท้นี่เป็นสัจธรรมอีกบทหนึ่งแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าการที่เราจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองกับสร้างสุขให้ตัวเราเองนั้นจริงๆแล้วมันมีอำนาจเสมอกันนะครับสำหรับในตัวตนแห่งคนเราอำนาจในการที่จะสร้างสุขให้กับตนเองมันมีมากพอๆกับอำนาจที่จะสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองนั่นเองครับถามว่าทำไมผมถึงกล่าวอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นที่ในใจเราและเหตุแห่งการเกิดทุกข์มันก็เกิดจากในจิตใจของตัวเรานั่นเองทำให้เราเป็นทุกข์หรือเกิดทุกข์ใช่ไหมนั้นในเรื่องของความสุขก็เหมือนกันครับท่านผู้ฟังความสุขที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในจิตใจของเรานะไม่ได้จิตใจของใครและการทำให้เรามีความสุขก็ต้องทำที่ใจของเราด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านผู้ฟังจะต้องสังเกตไว้เป็นอันแรกเป็นประการแรกแต่มาในประการที่สองที่ผมอยากจะชวนท่านให้มีมุมมองตรงนี้เนี่ยนะก็คือว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ด้วยการให้ความสุขที่เราได้เนี่ยมีมากมายครับคือสุขเมื่อตอนที่คิดที่จะให้สุขในขณะที่ได้ให้และมีความสุขเมื่อได้เห็นคนที่เราให้เขายินดีหรือเขามีความสุขใช่ไหมเห็นไหมเป็นความสุข3ชั้นเป็นสุขเป็นความสุข3ตอนเลยทีเดียวเนี่ยแต่สำหรับความทุกข์แล้วไม่ใช่มีแค่ทุกข์เดียวนะแต่มีตั้ง4ทุกข์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วถามว่าขาดทุนไหมครับจริงๆแล้วต่อให้มีสุข3ประการแต่มีทุกเพียงแค่ประการเดียวก็จริงครับแต่ก็ทำให้เราอ่านไปเหมือนกันนะครับกับความทุกข์นั้นถึงแม้มีทุกเดียวอย่างเดียวก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเอาไว้ว่าถ้าระหว่างคิดที่จะให้แล้วมีความสุขเมื่อได้ให้ก็มีความสุขและเมื่อเห็นเขาได้รับแล้วเราก็พลอยมีความสุขตามเขาไปด้วยนั้นมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ยุ่งยากที่เราจะแสวงหาหรือไขว่คว้ามันเพื่อให้ได้มาเป็นความสุขที่จะได้มาจากการสร้างมันขึ้นมาและได้มาจากการแสวงหานั่นเองครับอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยจิตใจที่คับแคบเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเกลียดกลัวการสูญเสียโดยคิดแต่จะเอาของคนอื่นโดยไม่คิดจะหยิบยื่นให้คนอื่นเขาบ้างเลยนะครับนะเพราะว่ามันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยครับสุขเอาไว้ดีกว่าครับนะท่านผู้ฟังก็จะสามารถมีชีวิตที่สุนทรีได้กับเขาคนหนึ่งนะครับนี่ก็คือวิธีการสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นด้วยการหยิบยื่นความสุขนั้นให้กับตนเองด้วยวิธีง่ายๆ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงานที่เรียกว่ามนุษย์งานนะครับหรือจะเรียกให้ทันสมัยก็บอกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะก็คงจะไม่ต่างกันกับคนส่วนใหญ่นะครับที่เมื่อทำงานที่ตนทำเนี่ยนะฮะมาอย่างยาวนานแล้วก็ออกอาการเบื่อออกอาการเซ็งนะกับการทำงานที่ทำกันอยู่เป็นประจำนั่นหลายคนก็อาจจะมีมากเสียจนเบื่องานไปเลยแล้วก็ลาออกจากที่นั่นไปแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นหรือบางครั้งก็เบื่อๆอยากๆนะครับหรือบางคนก็ย้ายงานไปเรื่อยนะเพราะว่าเบื่อหรือเซ็งนะฮะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นมนุษย์งานและเป็นมนุษย์เงินเดือนคือเป็นผู้ที่ยังอยู่ในวัยทำงานเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะทราบนะครับว่าเป็นสิ่งที่อันตรายพอสมควรนะฮะถ้าหากว่าอยู่ในวัยทำงานและยังเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะเบื่องานที่ตัวเองทำเอาง่ายๆหรือเซ็งนะฮะหรือมีความทุกข์มีความวิตกกังวลหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับชีวิตของตัวท่านเองซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานแล้วก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานปัญหาแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอยู่ในขณะนี้ก็อาจจะเคยพบผ่านเผชิญกันมาแล้วขณะที่หลายท่านที่ฟังรายการนี้อยู่เช่นกันก็อาจจะกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะการทำอะไรที่มันซ้ำๆซากๆทำอะไรที่จำเจก็มีโอกาสที่จะบ่นเบื่อกันได้เหมือนกันนะครับหรือบางครั้งงานนั้นไม่ค่อยท้าทายสำหรับเราสักเท่าไหร่เราก็อาจจะรู้สึกเซ็งๆเบื่อๆได้เหมือนกันหรือบางครั้งงานที่เราจะต้องรับผิดชอบเป็นภาระที่สำคัญนั้นเป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากเป็นงานที่ต้องทุ่มเทพลังกายพลังจิตใจพลังปัญญาค่อนข้างมากทำไปทำมาก็เครียดที่เครียดเป็นเพราะว่า 1. กลัวจะไม่เสร็จ 2. กลัวเสร็จไม่ทันนะและ 3. กลัวจะไม่ได้ตามจำนวนที่ต้องการหรือไม่ได้คุณภาพอะไรก็ว่าไปนู่นเลยก็ล้วนเป็นเหตุให้ทำให้เครียดทั้งนั้นนะครับหรือว่ากลัวจะทำให้ดีกว่าเดิมไม่ได้สำหรับเหตุผลข้อนี้ก็มีอีกเหมือนกันความกลัวนี่ฮะความเบื่อหน่ายความเซ็งหรือความวุ่นวายใจที่เกิดขึ้นในชั่วโมงการทำงานในชีวิตของคนเรานั้นมันก็คือความทุกข์นี่เองนะครับแต่ก็น่าสนใจนะครับคนที่มีความทุกข์ในการทำงานคือเบื่อเซ็งๆอะไรเนี่ยนะยังแบ่งออกเป็นสองพวกนะครับพวกแรกก็คือพวกทำงานทนครับเนี่ยส่วนพวกที่สองเป็นอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่ทนทำงานท่านผู้ฟังเป็นคนประเภทไหนพวกไหนเอ่ยระหว่างทำงานทนกับทนทำงานครับในความหมายแรกสำหรับมนุษย์เงินเดือนหรือมนุษย์งานประเภททำงานทนนะฮะก็หมายถึงทนกับความทุกข์ความเบื่อหน่ายความเซ็งนั้นมานานเมื่อนานเข้าก็เคยชินมันเนี่ยคือพอเคยชินมันก็ทำงานไปวันๆหนึ่งนะทำงานไปเรื่อยๆทำงานไปวันๆหนึ่งทำงานเพื่อความอยู่รอดของชีวิตครอบครัวหรือของตัวเองนะมันทุกข์ก็จริงครับแต่ทุกข์แล้วก็ยอมรับกับความทุกข์นั้นได้ยอมรับกับความเบื่อนั้นได้ยอมรับกับความวุ่นวายที่จะทำให้จิตของตัวนั้นเครียดสมองเครียดได้แล้วก็ทำมาเรื่อยไปเหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นนะทำโดยเหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่านะเป็นคนทำงานทนนะครับและทำกันติดต่อมานานหลายเดือนหลายปีผ่านมาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถามว่าทุกข์ไหมบอกทุกข์เบื่อไหมเบื่อเซ็งไหมเซ็งเนี่ยนะแต่ก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้ตามปกติอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่กับทุกข์ก็สุขได้นะก็เรียกว่าทุกข์เสียจนชินเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้คิดจะดิ้นรนหรือจะทำอะไรให้มันดีไปกว่านั้น
ก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆก็เรียกว่าไปตามยถากรรมนะฮะอย่างนี้ชีวิตก็ไม่ค่อยน่าท้าทายอะไรสักเท่าไหร่นะแต่ก็ยังดีนะครับนะก็ยังดีที่ยังสามารถยึดมั่นในงานที่ตนทำนั้นได้อย่างมั่นคง ก็เลยกลายเป็นมนุษย์ประเภททำงานทนไปทีนี้มนุษย์ประเภทที่สองที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือมนุษย์ประเภททนทำงานครับพวกที่ทนทำงานนี้อันตรายครับไม่นานนะครับจะต้องถึงจุดอิ่มตัวหรือถึงจุดจบถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่ลาออกเพื่อเปลี่ยนงานก็ไม่งั้นก็ต้องไปเปลี่ยนอาชีพใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่งั้นก็เปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่ย้ายบริษัทไปเรื่อยๆอะไรทำนองเนี้ยนะครับย้ายไปย้ายมาอายุปาเข้าไปเยอะขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็เลยหาหลักยึดอะไรในชีวิตไม่ได้เพราะใช้เวลามากมายกับการแสวงหาที่ดีๆหรือที่ใหม่ๆที่จะไม่ทำให้ตัวเองเบื่อหน่ายเหมือนที่เดิมๆอะไรทำนองเนี้ยนะครับมันขณะที่ทำงานอยู่ในสถานที่ทำงานปัจจุบันก็เลยมีอาการเบื่อมีอาการเซ็งมีความวิตกมีความเครียดมีกังวลอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เรียกว่าความทุกข์เนี่ยนะฮะอยู่ตลอดเนี่ยพกพาเอาความทุกข์ลักษณะเหล่านี้ติดตัวไปทำงานและติดตัวกลับมาบ้านกันโดยตลอดเนี่ยขณะที่ก็พยายามจะหาทางออกให้กับตัวเองว่าตัวเองนั้นจะจัดการกับตัวเองอย่างไรที่จะทำให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ตรงนั้นได้ท่านผู้ฟังครับไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์จำพวกทำงานทนหรือเป็นพวกทนทำงานก็ตามผมมีแง่คิดที่จะช่วยทำให้ท่านนั้นสามารถทำจิตของท่านให้เบิกบานทำทุกอย่างให้แจ่มใสและทำให้จิตใจของท่านนั้นมีสุนทรีในการที่จะดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อสร้างงานเสื้อสร้างชีวิตในลักษณะของมนุษย์งานหรือมนุษย์เงินเดือนนะที่มีสติปัญญามีความสามารถและมี EQ เนี่ยก็คือมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ค่อนข้างสูงนะครับผมมีทางเลือกผมมีทางออกที่จะแนะนำให้ท่านได้ลองเอาไปปฏิบัติดูนะครับไม่ว่าท่านจะเบื่องานแล้วท่านจะเซ็งงานมากน้อยเพียงใดสิ่งแรกครับผมก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยถามตัวเองดูว่าตัวเองที่มีอาการเบื่อเซ็งหรือเครียดในชั่วโมงการทำงานแล้วก็วันๆ นึงก็ตื่นเช้ามาก็ไม่ค่อยอยากจะไปทำงานสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะลองหาสาเหตุที่แท้จริงให้พบกันหน่อยเป็นไงครับว่าความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งหรือความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยที่อยู่ในจิตใจของท่านเนี่ยมันน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมที่เป็นห้องทำงานหรือเป็นโรงงานที่มีสภาพแบบเก่าๆเนี่ยไม่มีอะไรใหม่แปลกหูแปลกตาขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเป็นสาเหตุของความเบื่อความเซ็งที่เกิดจากตรงนี้ท่านก็ลองจัดห้องหับการทำงานของท่านดูซะใหม่ดีไหมครับว่าโต๊ะอยู่ตรงนี้เก้าอี้ตรงนี้ขยับหามุมย้ายมุมหน่อยไหมเอาภาพอะไรที่สวยๆงามมาปิดแปะไว้ตรงนี้แทนตรงนี้หน่อยดีไหมหรือถ้าเรามีความสามารถก็อาจจะปรับห้องทำงานซะใหม่ทาสีใหม่หรืออะไรสักอย่างเท่าที่ท่านสามารถจะทำได้นะเพราะว่าตัวท่านเองอาจจะมีอำนาจพอที่จะทำตรงนั้นได้หรือถ้าไม่มีอำนาจพอก็อาจจะร้องขอต่อหัวหน้าหรือต่อผู้บังคับบัญชาลองให้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมตรงนั้นดูเป็นยังไงนะนั่นคือตัวอย่างแรกหรือความเบื่อหน่ายความเซ็งความทุกข์ความเครียดอาจจะไม่ใช่มาจากห้องหับที่ทำงานที่จำเจซ้ำซากท่านอาจจะเบื่องานที่ท่านทำหรือเปล่าเนี่ยถ้าท่านเบื่องานที่ท่านทำท่านก็ต้องหาวิธีครับทำให้ตัวเองรักงานที่ตัวเองทำนั้นให้ได้วิธีการที่จะช่วยทำให้ท่านรักงานที่ตัวเองทำท่านรู้ไหมครับมีหลายวิธีด้วยกันครับแต่ผมอยากจะแนะนำให้ทำที่จิตใจของท่านทำให้ทำที่แนวคิดของท่านน่าจะง่ายกว่านั่นก็คือให้ท่านมองหาคุณค่าของงานที่ท่านทำลองหาดูสิครับว่างานที่ท่านทำนั้นน่ะมันมีคุณค่าต่อชีวิตของท่านมีคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นลูกค้าที่จะใช้บริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท่านทำนั้นหรือเปล่าหรือผู้บังคับบัญชาหรือองค์กรหรือบริษัทของท่านนะได้รับประโยชน์อะไรอันยิ่งใหญ่อันเกิดจากงานที่ท่านทำในหน่วยงานของท่านนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์กับคนอื่นมากๆและเป็นสิ่งที่ยากที่ใครจะทำได้อย่างท่านแล้วเราก็
ผมว่าความภาคภูมิใจในตัวเองในตัวท่านเองเนี่ยนะมันก็จะเกิดขึ้นพอท่านมีความภาคภูมิใจในตัวเองจากการที่ได้ทำงานอันสำคัญนั้นมันก็จะช่วยทำให้ท่านรักงานที่ท่านทำนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งเนี่ยที่จะพอช่วยท่านได้นอกจากนั้นท่านอาจจะไม่ได้เป็นคนเบื่องานที่ทำแต่ท่านอาจจะเครียดกับงานที่ท่านทำเพราะมันเป็นงานที่ท่านไม่ถนัดอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทำให้ท่านเครียดทำให้ท่านเป็นทุกข์ได้เหมือนกันวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็ไม่ยากอีกเหมือนกันครับถ้าท่านค้นพบว่าปัญหามันมาจากตรงนี้นะฮะมาจากการได้ทำงานที่ตนเองไม่ถนัดวิธีแรกครับช่วยตัวเองก่อนนะฮะพยายามเรียนรู้พยายามทุ่มเทเวลาและความสามารถรวมทั้งสติปัญญาของท่านในการเรียนรู้งานที่ท่านกำลังทำนั้นอย่างขมักขม้นและจริงจังหรือตั้งใจถามเจ้านายถามเพื่อนร่วมงานผู้มีประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนตนเองอย่างเร็วไวเพื่อให้ตัวเองนั้นมีความแคล่วคล่องว่องไวหรือปราดเปรียวในการทำงานนั้นได้มากขึ้นสิครับคนเรานะครับถ้าทำในสิ่งที่ไม่ถนัดเนี่ยมันจะเครียดที่เครียดเพราะเสี่ยงกับความผิดพลาดกลัวว่ามันจะล้มเหลวกลัวว่าตัวเองจะทำไม่สำเร็จอะไรทำนองนั้นแหละใช่ไหมครับแล้วก็บางทีก็ทำแล้วติดขัดก็อึดอัดหัวใจตัวเองเหมือนกันเนี่ยมันก็ลองฝึกฝนตนเองดูมันภาคเพียรขยันทำขยันเรียนรู้ไปเดี๋ยวก็ชำนาญเองครับเมื่อชำนาญแล้วความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตนสามารถทำงานนั้นได้มันก็จะเกิดขึ้นท่านก็จะหายเครียดนะครับแต่ถ้าหากว่ามันยากเกินความสามารถจริงๆและถูกเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชามอบหมายมาให้ทำเนี่ยแล้วท่านก็ไม่ถนัดมันจริงๆเลยยังไงก็ไม่ถนัดก็มีทางเลือกสุดท้ายครับก็ร้องขอต่อเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าขึ้นไปว่าถ้าให้เราทำงานที่เราไม่ถนัดนี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวองค์กรหรือส่วนรวมจะเสียหายเนาะใช่ไหมจะมีประโยชน์กว่าไหมถ้าจะคัดเลือกเอาใครคนอื่นๆที่เขามีความถนัดที่จะทำงานเนี้ยมาทำหน้าที่แทนเราแล้ว put the right man on the right job ภาษาฝรั่งว่าอย่างนั้นก็ขอร้องหรือร้องขอให้ผู้บังคับบัญชานะนำพาตัวเราไปสู่งานที่เราถนัดอย่างอื่นในองค์กรนั้นในบริษัทนั้นจะดีกว่าไหมผมเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาไม่ใช่คนโง่นะฮะก็มีความฉลาดมีวิสัยทัศน์อยู่ถ้ารู้ว่าลูกน้องคนไหนไม่ถนัดในการทำงานอะไรมันก็ย่อมเสี่ยงกับการทำงานแล้วขาดประสิทธิผลขาดคุณภาพใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นสู้เอาคนที่เก่งคนที่ถนัดมาทำตรงนั้นจะดีซะกว่าอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาในการบริหารงานและบริหารคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็แก้ปัญหาตรงนี้ได้เมื่อท่านได้ไปทำงานที่ท่านถนัดแล้วท่านก็จะมีความสุขก็ไม่ต้องทนทำงานนะแล้วก็ไม่ต้องเป็นคนทำงานทนกับเขาอีกต่อไปอย่างนี้เป็นต้นหรือเราแนะนำมา 2-3 ประการแล้วนะฮะว่าเบื่ออะไรก็แก้ไขที่ตรงนั้นทุกเพราะเหตุใดก็แก้ไขตรงนั้นสิ่งที่ท่านอาจจะค้นพบในความเป็นจริงที่ทำให้ท่านทุกข์ไม่หนุกไม่รู้ไม่สนุกสนานกับการทำงานนะครับคืออะไรท่านทราบไหมครับก็คือเพื่อนครับบางครั้งเพื่อนร่วมงานนี่แหละทำให้เราเซ็งหรือทำให้เราอารมณ์บ่จอยเช้าขึ้นมาตื่นแล้วไม่ค่อยอยากจะไปทำงานสักเท่าไหร่เพราะบางทีเราเบื่อหน่ายเพื่อนร่วมงานบางคนที่เกเรเพื่อนร่วมงานบางคนที่พาลเพื่อนร่วมงานบางคนที่นิสัยไม่ดีนะและชอบปฏิบัติแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อตัวเราอยู่ตลอดทำให้เราไม่มีความสุขทำให้เราไม่สงบเลยในการที่จะไปทำงานที่นั้นๆโดยมีเพื่อนร่วมงานแบบคนเหล่านั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังค้นพบความจริงตรงนี้แล้วผมว่าต้องเร่งแก้ไขครับแต่วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดครับท่านผู้ฟังครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าพวกเขาไม่ดีต่อเราสร้างบรรยากาศไม่น่าจูงใจให้เราไปนั่งทำงานอยู่ในองค์กรนั้นด้วยเลยเนี่ยบางครั้งพวกเขาอาจจะไม่ได้เหลวไหลหรือทำอะไรไม่ดีกับเราโดยนิสัยชั่วๆของเขาอยู่ด้านเดียวนะครับบางครั้งตัวเราอาจเป็นเหตุให้เขาประพฤติปฏิบัติตนเกเรกับเราเอาก็ได้นะครับนี่เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวครับท่านสามารถจะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยการกระทำที่ตัวท่านเองครับเช่นถ้าหากว่าเพื่อนไม่ดีใช่ไหมครับเพื่อนเหลวไหลใช่ไหมครับเพื่อนกระทำในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามต่อตัวท่านใช่ไหมครับทุกวันเจอแต่สิ่งเหล่านี้มันก็น่าเบื่อจริงๆนะครับแล้วก็เซ็งแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็หงุดหงิดเอาง่ายๆก็เลยพลอยไม่มีสมาธิในการทำงานตามไปด้วย
สิ่งแรกที่ท่านจะควรทดลองทำก่อนที่จะหาวิธีสุดท้ายวิธีอื่นๆนะครับทำให้เพื่อนรักท่านสิครับถ้าเขาเกเรกับท่านแสดงว่าเขาไม่รักท่านเขาอาจจะหมั่นไส้ท่านเขาอาจจะรังเกียจท่านเนี่ยหรือเขาอาจจะขุ่นเคืองใจอะไรบางอย่างท่านก็ได้คนเราอยู่เฉยๆเขาจะมาเกเรเรามากลั่นแกล้งเราโดยไม่มีสาเหตุมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องมีเหตุทั้งนั้นมันท่านลองทำตัวท่านเองให้น่ารักดูสิครับทำตัวให้น่ารักเพื่อทำให้เพื่อนทั้งหลายเหล่านั้นหันมารักท่านสิครับแต่ว่าการทำตนเองให้น่ารักเพื่อจะให้เพื่อนเหล่านั้นหันกลับมารักท่านแล้วก็จะไม่รังแกท่านไม่เบียดเบียนท่านไม่เกเรท่านเนี่ยทำยังไงครับทำอย่างแรกเลยครับก็คือท่านต้องรู้จักรักเพื่อนของท่านครับรักเพื่อนร่วมงานของท่านโดยเฉพาะไอ้เพื่อนที่เกเรเหล่านั้นนะครับลองแสดงออกให้เขาเห็นอย่างจริงใจแสดงออกให้เขาเห็นอย่างสุดซึ้งสิครับว่าเรารักเขาผมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นครับการแสดงออกให้เพื่อนเห็นว่าเรารักเพื่อนนั้นมันมีหลายวิธีเหลือเกินที่เราจะสามารถแสดงออกกับพวกเขาได้ครับอย่างเช่นพูดถึงแต่สิ่งที่ดีๆของเขามองแต่สิ่งที่ดีๆของเขาแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อเขารู้จักรักเขารู้จักให้สิ่งที่ดีๆแก่เขาแม้กระทั่งการให้เกียรติพวกเขาอะไรเหล่านี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านสามารถแสดงออกซึ่งการรักเพื่อนของท่านได้ท่านก็จะกลายเป็นคนน่ารักในสายตาของเพื่อนเหล่านั้นเองครับแล้วเขาคงจะไม่จะมารังแกท่านเกเรท่านหรือทำให้ท่านต้องเป็นทุกข์ใจไม่สะดวกใจที่จะทำงานร่วมกันกับเขาอีกต่อไปอย่างแน่นอนครับเนี่ยมันการทำตัวให้เพื่อนรักเนี่ยก็คือท่านจะต้องแสดงออกให้เพื่อนๆทุกคนเห็นว่าท่านรักเพื่อนเนี่ยห่วงใยเนี่ยปรารถนาดีมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อพวกเขาอะไรทำนองนั้นก็สุดแท้แต่ที่ท่านจะทำนั่นคือสิ่งจำเป็นนะครับในชั่วโมงการทำงานเราไม่ใช่ว่าไปทำงานแล้วจะเอาแต่งานหรือบ้าคลั่งกับงานอย่างเดียวนะจะเอางานแล้วก็จะเอาผลประโยชน์คือเงินที่ได้จากการทำงานแค่นี้ไม่พอนะฮะเราจะต้องเอาเพื่อนเอาฝูงด้วยนะฮะถ้าเราไม่รู้จักเอาเพื่อนเอาฝูงบางทีเพื่อนเขาก็ไม่เอาเราเหมือนกันนะฮะพอเขาไม่เอาเราแล้วเขาไม่เหมือนเราครับคือไม่เอาเราแล้วเขายังไม่ทำไม่หยุดอยู่แค่นั้นเขาจะเกเรเลวไหลเอากับเราตรงนี้แหละครับคือความทุกข์ครับท่านผู้ฟังครับการทำตัวเองให้น่ารักในสายตาของเพื่อนๆนะหรือทำตัวให้เห็นว่าเรารักเพื่อนนั้นก็คือการแสดงออกซึ่งความเป็นกัลยาณมิตรกับเขานะฮะการแสดงออกซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นกัลยาณมิตรของพวกเขานั้นก็คือการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อพวกเขาทุกคนให้ได้นั่นเองครับและทีนี้ถามว่าการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อพวกเขานั้นแสดงออกอย่างไรล่ะจึงจะเรียกว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรนั่นก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกให้ตนเองเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขานั่นเองครับและถามต่อไปว่าการเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคือการปฏิบัติตนอย่างไรล่ะครับผมก็ขอแนะนำสั้นๆนะครับว่าถ้าท่านต้องการจะแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมสังคมคนอื่นๆไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยนะฮะเขาจะชอบใจมากเลยและเขาจะมองว่าท่านเป็นคนน่ารักมากเลยท่านต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับประการที่1ท่านต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนยิ้มง่ายครับยิ้มง่ายนะอย่าประหยัดรอยยิ้มและก็อย่าตระหนี่ในการที่จะยิ้มกับใครนะครับเนี่ยการยิ้มให้กับคนอื่นนั้นเป็นการลงทุนถูกที่สุดครับในการที่จะยื่นไมตรีนะหรือยื่นไมตรีให้กับคนอื่นเป็นการลงทุนถูกที่สุดและเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดครับนะนั่นคือยิ้มง่ายนะครับนะอันแรกเลยครับไม่ต้องรอให้เขายิ้มให้เราก่อนเราเจอหน้าเขาปั๊บยิ้มให้เขาทันทีครับยิ้มออกมาจากใจยิ้มให้หวานที่สุดเท่าที่จะยิ้มได้นะเขาจะรับรู้ได้แน่นะประการที่สองครับต้องทักทายก่อนครับยิ้มง่ายแล้วยังไม่พอนะฮะต้องทักทายก่อนครับคนเราเกิดมาอยู่ในที่ทำงานเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันเป็นเรื่องแรกที่ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์จะต้องทำต่อกันเสมอครับเนี่ยยิ้มให้แล้วต้องพูดจากันด้วยจ๊ะเอ๋บ้างสวัสดีครับบ้างสวัสดีค่ะบ้างสบายดีไหมครับนะเป็นยังไงบ้างค่ะอะไรอย่างเนี้ยจะต้องแสดงออกต่อกันครับคนเราเวลาได้เอ่ยปากออกไปได้ใช้น้ำเสียงใช้ลีลาใช้น้ำคำนะแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจคนที่เขาได้รับการทักทายจากเราเขาจะมีความสุขครับแล้วเขาก็จะยินดีที่จะยิ้มให้เราและทักทายเราตอบรับเราตามไปด้วย
อย่างนี้บรรยากาศเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับเนี่ยยิ้มง่ายทักทายก่อนประการที่3

ภาพเป็นคนเรียบร้อยแบบผู้ดีผู้ดีอย่างเงี้ยนะก็เขาอาจจะชอบคนพูดเพราะๆเราก็ต้องดัดจริตซะบ้างนะฮะปรุงแต่งคำพูดของเราให้ไพเราะซะบ้างมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรไม่ใช่เหรอครับเนี่ยมันพูดจาเพราะๆพูดจาสุภาพอ่อนหวานไม่พูดเหน็บแนมไม่พูดส่อเสียดพูดออกมาจากใจเนี่ยพูดเสียงใสๆหน้าตายิ้มยิ้มอะไรแบบนี้นั่นคือการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรแล้วนะยิ้มง่ายทักทายก่อนอ่อนหวานครับประการที่4ต้องแสดงกิริยาอาการที่อ่อนโยนครับคนที่สุภาพอ่อนโยนก็คืออ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนน่ารักนะครับคนที่เป็นคนหลังแข็งเย่อหยิ่งพยองเชิดอยู่ตลอดอันนี้ไม่ใช่น่ารักแล้วครับนะน่ายักซะมากกว่านะตรงนี้คือสิ่งสำคัญวันเราจะต้องรู้จักให้เกียรติผู้อื่นคือการอ่อนน้อมถ่อมตนแสดงความนับถือผู้อื่นแสดงความเชื่อถือผู้อื่นและแสดงความศรัทธาต่อผู้อื่นได้ท่านก็จะน่ารักครับเนี่ยสี่แล้วนะครับ1นะยิ้มง่าย2ทักทายก่อน3อ่อนหวาน4อ่อนโยนประการที่5ประการสุดท้ายก็คือท่านต้องเป็นคนไม่แสดงความอ่อนแอต่อผู้อื่นครับคำว่าอ่อนแอในที่นี้หมายถึงการมีโครงสร้างทางจิตใจหรือโครงสร้างทางจิตวิทยาที่อ่อนแอครับถามว่าแล้วแสดงอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นคนอ่อนแอและแสดงความอ่อนแอกับเพื่อนนะครับก็พฤติกรรมอะไรก็ตามครับที่นำหน้าด้วยขี้ทั้งหลายเนี่ยครับพอแสดงออกแล้วเพื่อนทำหน้าเหม็นหน้าเบี้ยวบูดเยเกเนี่ยเหมือนกับเหม็นอุจจาระเนี่ยนะฮะพฤติกรรมนั้นอย่าทำกับเพื่อนครับเช่นขี้งกขี้คุยขี้โม้ขี้เกียจเนี่ยโดยเฉพาะทำงานด้วยกันแล้วกินแรงเพื่อนอย่างเงี้ยเขาเรียกขี้เกียจใช่ไหมครับเนี่ยขี้ลืมอย่างเงี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นพฤติกรรมขยะที่เกิดมาจากโครงสร้างทางจิตวิทยาของเราเนี่ยอ่อนแอหรือบกพร่องไม่มีใครรับได้ครับสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับมันจะช่วยทำให้ท่านสนุกกับการทำงานไม่เบื่องานได้เพราะท่านแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองต้องทำงานทนหรือตัวเองต้องทนทำงานต่อไปเลยครับนะทำไปตามปกติทำอย่างมีความสุขนะฮะเดี๋ยวคราวต่อไปในวันต่อไปผมอาจจะต้องขยายความในเรื่องนี้กันต่ออีกสักนิดนะครับเพื่อทำให้ท่านเห็นภาพของการสร้างความสุขให้กับการทำงานของท่านทำให้ท่านตื่นเช้ามาอยากไปทำงานกันมากขึ้นนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรม

พื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้กล่าวค้างเอาไว้เมื่อตอนที่แล้วนะครับว่าบทเรียนโลกของมนุษย์เรานั้นจะมีทั้งสิ่งที่เป็นเงื่อนไขด้านลบที่เรานำมาสู่ความทุกข์และเงื่อนไขด้านบวกที่นำเราไปสู่ความสุขนั้นเป็นสิ่งปกติธรรมดาของโลกที่ทุกคนจะต้องพบผ่านเผชิญนะฮะแล้วก็หน้าที่ของการเป็นมนุษย์อย่างเราทั้งหลายนั้นจะปฏิเสธความทุกข์และแสวงหาแต่สุขนั้นไม่ได้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะผ่านทั้งความทุกข์และเรียนรู้ที่จะผ่านทั้งความสุขนั้นไปให้ได้โดยผมกล่าวกับท่านผู้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นบทเรียนทางด้านของความทุกข์หรือบทเรียนทางด้านความสุขนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราหรือเป็นหลุมพรางของเราเมื่อเราได้เผชิญกับอุปสรรคต่างๆที่เป็นเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วทำให้เราเกิดตัวทุกข์ตัวสุขขึ้นในใจมันคือหลุมพรางแท้จริงแล้วนั้นมนุษย์เราจะต้องสอบผ่านมันไปให้ได้อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือจะต้องไม่ทุกข์และต้องไม่สุขแต่ขณะที่ชีวิตประจำวันของคนเรานั้นรู้สึกจะหลีกเลี่ยงยากครับเพราะว่าเราเคยชินกันเสียแล้วเราเคยตัวกันเสียแล้วครับคือเราเคยชินที่จะแสวงหาความสุขโหยหาความสุขแล้วก็เคยชินที่จะปฏิเสธสิ่งใดก็ตามที่มันนำความทุกข์มาให้กับเราไม่ว่าจะทุกข์กายหรือทุกข์ใจก็ตามท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากนั้นเราก็ยังได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้อีกประการหนึ่งว่าเราจะต้องมองเห็นว่าทุกข์กับสุขนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาโลกเพราะว่าเงื่อนไขแห่งทุกข์หรือเงื่อนไขแห่งสุขนั้นมันล้วนเป็นบททดสอบการเป็นมนุษย์ของเราคือบททดสอบที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถยกระดับจิตสำนึกของเราให้สูงขึ้นเพื่อที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราให้ได้นั่นเองครับเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยนั้นต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้ที่จะแสดงออกเรียนรู้ที่กระทำเนี่ยในทุกสิ่งทุกประการให้ถูกต้องให้เหมาะสมและให้ดีงามไม่มีการกระทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือสิ่งผิดสิ่งบาปหรือสิ่งที่ชั่วชั่วทั้งหลายเราจะต้องเรียนรู้ที่จะค่อยๆละวางมันจะต้องปฏิเสธที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามให้ได้ไม่ว่าเจอสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขที่จะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามในทุกวันเวลาที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ยังดำเนินชีวิตอยู่เพื่อการแสดงบทบาทของมนุษย์แห่งโลกเสรีนี้ครับและเราก็ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้และรับทราบกันไปแล้วด้วยว่าจิตสำนึกของมนุษย์ที่จะต้องถูกทดสอบด้วยเงื่อนไขด้านบวกและด้านลบในชีวิตประจำวันซึ่งจะมีคนใกล้ตัวเราเป็นผู้หยิบยื่นเงื่อนไขเหล่านั้นให้ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกหรือด้านลบเราจะแลเห็นว่าเพื่อนมนุษย์เราอาจจะเป็นคนที่เรารักหรือคนที่รักเราก็ตามเขาก็พร้อมจะหยิบยื่นเงื่อนไขทั้งบวกและลบให้กับเราได้อยู่ตลอดเวลาเผลอเมื่อไหร่ก็หยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้เมื่อนั้นเผลอเมื่อไหร่ก็หยิบยื่นเงื่อนไขด้านบวกมาให้อย่างไม่คาดหวังเมื่อนั้นเช่นเดียวกันครับในตอนที่แล้วเราก็เลยเรียนรู้กันว่าถ้าท่านต้องการที่จะทราบว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นมีอะไรบ้างเราก็เรียนให้ท่านได้ทราบไปแล้วเปิดเผยให้ท่านได้รู้กันไปบ้างแล้วว่าจิตสำนึกแห่งการมนุษย์นั้นมีอยู่3ประการแต่ประการที่1ที่เรากล่าวไปแล้วก็คือการสั่นสะเทือนจิตใจของเราเพื่อการยอมรับไม่ว่าจะเป็นการยอมรับในเงื่อนไขด้านบวกหรือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขด้านลบก็ตามจะต้องยอมรับมันให้ได้แต่ส่วนใหญ่ในเรื่องที่เป็นเงื่อนไขด้านบวกนั้นเราก็ย้ำไปแล้วเช่นกันว่ามนุษย์เราไม่มีใครปฏิเสธนะครับสิ่งดีๆที่เผชิญในชีวิตน่ะการพูดเพราะๆที่คนอื่นเขาพูดกับเราการนำสิ่งที่ดีงามที่เราต้องประสงค์หรือต้องตาต้องใจเนี่ยนำพาสิ่งนั้นมาให้อะไรต่างๆเหล่านี้
ก็ไม่มีใครปฏิเสธนะครับทุกคนก็ยอมรับได้แต่ทีนี้ในชีวิตประจำวันก็อย่างว่าล่ะครับก็ยังจะต้องมีใครบางคนน่ะหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้บางทีถ้าเรามองกันในแบบมนุษย์เนี่ยใครทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำในสิ่งที่ไม่ดีงามทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรกับตัวเราเนี่ยเราก็จะมองว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าเราจะมองว่าเขาเป็นคนไร้ค่าเราจะมองว่าเขาคือคนที่สร้างปัญหาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ปรารถนาที่จะคบกับเขาหรือไม่ต้องการจะเป็นมิตรกับเขาอีกต่อไปนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นการที่เราไม่คิดจะคบเขาเป็นเพื่อนเราไม่คิดจะคบเขาเป็นคนใกล้ตัวอีกเหมือนที่ผ่านมาเพียงแค่เพราะว่าเขากระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่ากระทำไม่ดีงามต่อตัวเราอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะหนักนิดหรือจะเบาไปหน่อยก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยปฏิเสธเขานั่นก็เท่ากับว่าเราสอบตกนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่นำเอาบททดสอบจิตสำนึกมาหยิบยื่นให้กับเราอย่างที่ผมบอกครับถ้าท่านผู้ฟังคิดได้ว่าเขาคือผู้หยิบยื่นเงื่อนไขเป็นบททดสอบด้านลบให้กับเราเพื่อช่วยให้เราสามารถยกระดับจิตสำนึกของเราให้สูงขึ้นทางด้านบวกได้เราก็น่าจะไหว้เขาน่าจะขอบคุณเขาในการที่เขากระทำไม่ดีไม่งามหรือกระทำชั่วต่อตัวเราเสียด้วยซ้ำไปถูกไหมครับผมจึงเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านสามารถเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงในสิ่งที่เหลวไหลเลวทรามหรือสิ่งที่ไม่ดีงามที่ใครก็ตามกระทำต่อเราโดยเราสามารถนึกบวกแบบนี้ครับนึกว่าเขาเป็นผู้หยิบยื่นเงื่อนไขบททดสอบจิตสำนึกมาให้เราถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่มีใครช่วยสร้างเงื่อนไขเพื่อจะทำให้เรายกระดับจิตสำนึกหรือจิตใจของเราได้ถ้ามองแบบนี้ครับเราก็จะสอบผ่านนั่นก็คือจิตของเราก็จะสงบสุขหรือมีปิติสุขนะครับนี่คือการนึกบวกนะฮะนึกบวกก็จะเกิดความรู้สึกด้านบวกหลังจากนั้นครับวันนี้เราก็จะมาต่อยอดของการรู้ยอมรับเนี่ยโดยการนึกบวกให้ได้คือมองหาคุณค่าจากคนที่ไร้ค่าให้พบให้ได้เราก็จะมีความสุขนั่นคือสอบผ่านนะครับพอยกระดับตรงนี้ได้แล้วเราก็จะต้องยกระดับในขั้นที่2ต่อไปครับคือเมื่อนึกบวกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักรักรู้จักให้ครับคำว่ารู้จักรักรู้จักให้ก็หมายถึงเราจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตใจของเราให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกครับคือนึกบวกแล้วเนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกเป็นด้านบวกให้ได้ด้วยหรือบางทีก็ไม่ผิดกฎไม่ผิดเกณฑ์ธรรมชาติอะไรนะครับถ้าหากว่าบททดสอบใดๆที่เป็นด้านลบน่ะที่คนอื่นเขาหยิบยื่นเงื่อนไขเหล่านั้นให้กับท่านน่ะท่านจะสามารถสั่นสะเทือนจิตใจของท่านให้เกิดอารมณ์รู้สึกเป็นบวกต่อคนที่เขากระทำไม่ดีไม่ถูกต้องต่อตัวเราให้ได้ซะก่อนแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะให้ง่ายๆก็คือต้องหัดมองเขาในแง่บวกหรือมองโลกในแง่ดีเอาไว้นะคือนึกบวกนั่นแหละครับพอเรานึกบวกได้แล้วการที่เราจะสั่นสะเทือนจิตใจของเรามอบความรักให้กับเขาไปมันก็จะไม่ยากเพราะเรานึกบวกแล้วไงใช่ไหมมองเขาในแง่ดีแล้วเมื่อเรามองว่าเขาเป็นคนดีมากกว่าที่จะเป็นคนเลวถึงแม้เขาจะประพฤติตนไม่เหมาะสมกับเราก็ตามแต่เรามองว่าเขาเป็นคนที่มีพระคุณของเรานะที่เอาข้อสอบที่เป็นบททดสอบด้านลบมาหยิบยื่นให้กับเราใช่ไหมครับเราก็จะมีจิตใจที่เป็นสุขและมีสำนึกในบุญคุณของเขานะเมื่อเป็นอย่างนี้การที่เราจะรู้สึกรักเขามีความรู้สึกขอบคุณต่อเขามันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากเย็นถูกต้องไหมล่ะครับนี่ก็คือการยกระดับสภาวะจิตของท่านให้มันสั่นสะเทือนสูงขึ้นในด้านบวกเป็นระดับที่สองนะครับท่านี้เมื่อเราสามารถรักเขาหรือให้เขาได้คำว่ารักในที่นี้หมายถึงมีจิตเมตตากรุณามุทิตาหรือจิตที่เป็นอุเบกขานั่นเป็นขั้นสุดยอดนะครับอุเบกขาแปลว่าไม่หยิบเอาพฤติกรรมด้านลบของเขาที่กระทำต่อเรามาเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้จิตใจของเราสั่นคลอนหรืออะไรนะฮะไม่ว่าสั่นด้านลบหรือสั่นด้านบวกก็ตามเราไม่เอามาเป็นเงื่อนไขเลยเนี่ยเพราะเรามองเห็นคุณค่าของเขาเห็นประโยชน์ของคนที่ไม่ดีที่หยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราอย่างที่กล่าวเนี่ยนะครับเนี่ยหรือรู้จักให้เช่นให้โอกาสให้ความอดทนอดกลั้นให้อภัยเนี่ยให้สิ่งที่ดี
นะเป็นการตอบแทนให้พฤติกรรมที่ดีเป็นการตอบแทนไม่ทำในลักษณะหนามยอกเอาหนามบ่งเนี่ยแสดงเงื่อนไขด้านลบทางด้านพฤติกรรมต่อตัวฉันเหมือนกับเอาหนามมาทิ่มฉันฉันก็เลยใช้หนามแบบเดียวกันทิ่มเธอนั้นกลับไปก็เรียกว่าดาบนั้นคืนสนองอย่างนี้เราก็สอบตกแล้วครับแต่เขาสอบผ่านนะฮะที่เขาสอบผ่านเพราะว่าเขาสามารถหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราได้เขาแสดงอย่างสมบทบาทแต่เราต่างหากครับสอบไม่ผ่านคือสอบตกแสดงละครอย่างไม่สมบทบาทผมก็กล่าวไปแล้วว่าโลกนี้เหมือนโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่จิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นเป็นเสมือนนักเรียนที่ถูกส่งเข้ามาเรียนยังโรงเรียนโลกนะครับแล้วก็เรียนรู้กันในบทบาทของการเป็นมนุษย์นั่นเองซึ่งเราได้เคยกล่าวยาวๆในเรื่องเหล่านี้ไว้แล้วแต่วันนี้เราก็จะชี้ให้ท่านเห็นว่าถ้าท่านจะยกระดับสภาวะจิตของท่านให้สูงขึ้นนั้นนอกจากการรู้จักยอมรับแล้วท่านก็จะต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักรักผู้อื่นเรียนรู้ที่จะรู้จักให้ผู้อื่นนะฮะผู้ให้ก็มีความสุขใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับและคนที่ได้รับในสิ่งที่เราให้และเป็นสิ่งที่ดีงามที่เขาพึงพอใจเขาก็ย่อมจะมีความสุขตามไปด้วยนี่คือโลกของคนที่มีจิตที่เป็นบวกละสภาวะจิตก็ยกระดับเป็นบวกสูงขึ้นเป็นสเต็ปที่3ต่อไปครับคือการรู้จักปรับตัวครับท่านผู้ฟังครับคำว่ารู้จักปรับตัวในที่นี้หมายถึงการที่เราจะต้องเฉลียวฉลาดพอที่จะแสดงออกด้วยการกระทำตอบสนองเขาโดยเฉพาะคนที่เขากระทำไม่ดีงามไม่ถูกต้องต่อเราไอ้คนที่เขาทำดีต่อเรานะทำความเหมาะสมทำความถูกต้องดีงามอะไรต่อเราเนี่ยส่วนมากแล้วไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับเราหรอกครับที่เราจะกระทำความดีงามตอบแทนเข้าไปได้อย่างสบายๆเนาะแต่ใครก็ตามทีที่กระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราในชีวิตประจำวันแล้วเราจะทำดีตอบสนองเขานั้นนะยากเย็นแสนเข็นซะเหลือเกินถ้าหากว่าเรายังเพลิดเพลินกับการคิดแบบจิตมนุษย์นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราใช้สติปัญญาของเราสักนิดนึงเมื่อเรานึกบวกกับเขาได้คือมองเห็นคุณค่าเขาได้และเรายินดีที่จะหยิบยื่นความรักให้กับเขาไปแล้วเนี่ยการที่ท่านจะคิดบวกคิดบวกแปลว่าเป็นการคิดที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมตอบสนองต่อเขาไปทางด้านบวกนั้นมันก็จะเป็นเรื่องง่ายสุดๆแล้วครับถ้าท่านสามารถคิดบวกแล้วพูดในสิ่งที่เป็นบวกและหรือกระทำพฤติกรรมที่เป็นบวกตอบสนองเขาไปได้ปัญหาย่อมไม่มีครับแล้วก็การเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างท่านกับเขาซึ่งอาจจะทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านหนักนะหรือหนักนิดเบาหน่อยแค่ไหนก็ตามมันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ครับเรากับเขาก็จะสามารถเป็นพวกเดียวกันเรากับเขาก็จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าการทำเงื่อนไขด้านลบของเขาที่แสดงออกหรือกระทำต่อตัวเรานั้นมันไม่ได้มีผลอะไรที่จะทำลายความเป็นเพื่อนของเรากับเขามันไม่มีผลอะไรที่จะทำลายความสัมพันธ์ในการเป็นคนรักกันนะในสถาบันครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะความรักนั้นก็จะมั่นคงยืนยาวความสัมพันธ์นั้นก็จะมั่นคงยืนยาวตามไปด้วยท่านผู้ฟังมองเห็นไหมครับว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นหลักๆแล้วมีอยู่3ประการตรงนี้ครับคือรู้ยอมรับรู้ที่จะรักรู้ที่จะให้และประการที่3คือรู้ที่จะปรับตัวท่านผู้ฟังครับการที่เราคิดด้านบวกได้นี่แหละมันจะสามารถทำให้เราใช้สติปัญญาของเราปรับตัวเราเองเข้าหาเขาคนที่ทำชั่วกับเรานะครับการปรับตัวของเรามีหลายวิธีครับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันระหว่างเรากับเขานั่นก็คือการปรับตัวอย่างแรกเรามีวัตถุประสงค์ในการปรับตัวก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อแสดงให้เขาแลเห็นว่าเรานั้นเป็นคนดีเรานั้นเป็นคนที่น่ารักมากกว่าที่เขาจะคิดไม่ดีต่อเราหรือจะประพฤติไม่ดีต่อตัวเรานั่นเองครับที่ผ่านมาอาจจะเป็นว่าเราอาจจะแสดงความน่ารักหรือความเป็นคนดีที่เขาจะมีเยื่อใยมีกระจิตกระใจที่จะญาติดีกับเราค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะเมื่อค่อนข้างน้อยไปหน่อยปั๊บโอกาสที่เขาจะกระทำต่อเราในทางที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามอย่างง่ายดายมันก็เลยเกิดขึ้นง่ายๆอย่างที่ปรากฏครับแต่ถ้าหากว่าเราทำตัวให้เขาเห็นว่าเรามีคุณค่าสำหรับเขามากเลยเขาคบกับเราแล้วเขามีความสุขเขาคบกับเราแล้วเขามีความสำเร็จนะในหน้าที่การงานหรือในภารกิจอะไรก็ตามเพราะเราพร้อมจะช่วยเหลือเจือจานเขาอยู่ตลอดอย่างเนี้ย
โอกาสที่เขาจะประพฤติไม่ดีเนี่ยคงจะยากแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือการปิดโอกาสไม่ให้เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านด้วยการที่ท่านปรับตัวของท่านเองคือทำดีต่อเขาทำความน่ารักให้ปรากฏต่อหน้าต่อตาเขาให้มากขึ้นนั่นเองครับนี่คือการปรับตัวหรือถ้าหากว่าเขาทำชั่วหรือทำไม่ดีกับเราเป็นเพราะเราชอบพลั้งเผลอเนี่ยเผลอเมื่อไหร่เป็นปล่อยให้เขามีโอกาสทำไม่ดีกับเราเมื่อนั้นเราก็พยายามที่จะปิดโอกาสตรงนั้นสิครับการปิดโอกาสไม่ให้เขาทำไม่ดีกับเราการปิดโอกาสไม่ให้เขาทำร้ายเราเนี่ยนั่นก็คือการรู้จักปรับตัวไม่ใช่ไปเที่ยวด่าเขามั่วๆวันเนี่ยเขาน่ะชั่วเนี่ยชอบฉวยโอกาสชอบทำร้ายเราชอบเอาเปรียบเราชอบสร้างปัญหาให้กับเราเนี่ยเผลอไม่ได้สร้างปัญหาให้ทุกทีนะเราจะไปโทษเขาอย่างนี้ฝ่ายเดียวก็คงจะไม่ได้ถ้าท่านต้องการจะยกระดับจิตสำนึกของท่านให้สูงสุดอย่างแท้จริงนะการปรับตัวตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับท่านต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเองเข้าหาเขาให้ได้ผมเรียนถามท่านผู้ฟังว่าระหว่างการปรับตัวเข้าหาคนอื่นเนี่ยนะโดยปรับที่ตัวเรากับการปรับคนอื่นนะไปฝืนเขาไปบังคับเขาให้ปรับตัวเขาเข้าหาความเป็นเราเพื่อจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมร่วมกันนั้นปรับที่ใครยากกว่ากันครับหรือจะถามใหม่ว่าปรับที่ใครง่ายกว่าเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังคิดตามมาตลอดจากการที่ผมชี้นำชี้แนะชี้แนวทางสร้างแนวคิดอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมและเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมมาตลอดท่านคงย่อมมีคำตอบเป็นของตัวเองได้ทันทีว่าการจะเปลี่ยนแปลงผู้อื่นนั้นมันยากกว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองถูกต้องไหมครับเช่นถ้าท่านต้องการจะให้ใครยิ้มให้กับท่านอย่างที่ผมเคยกล่าวผ่านทางรายการนี้ไว้แล้วเหมือนกันถ้าเราต้องการจะให้คนอื่นเขายิ้มกับเราหรือแสดงความเป็นมิตรหรือหยิบยื่นไมตรีให้กับเราเราจะต้องแสดงความเป็นมิตรหรือหยิบยื่นไมตรีนั้นให้กับเขาก่อนหรือต้องยิ้มให้กับเขาก่อนโอกาสที่จะทำให้เขายิ้มรับกลับมามันก็จะง่ายขึ้นง่ายกว่าการที่เราไม่ยอมแยกเขี้ยวหรือไม่ยอมยิ้มให้กับเขาก่อนแล้วรอแต่ให้เขายิ้มให้กับเราก่อนนั่นแหละครับเป็นวิธีหรือหนทางที่ยากมากเลยคนที่ฉลาดเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังครับที่เรียนรู้ที่จะนำพฤติกรรมคนอื่นๆด้วยการเป็นผู้นำทางด้านพฤติกรรมนั้นคือแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาเองซะก่อนแล้วก็จะทำให้คนอื่นต้องแสดงพฤติกรรมที่ดีงามนั้นตามเรานะหากว่าท่านสามารถทำเช่นนี้ได้นั่นก็คือการแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นมนุษย์เป็นนะครับและเป็นคนฉลาดด้วยเพราะคนฉลาดมักจะทำอะไรแบบฉลาดฉลาดครับทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากแล้วก็ทำเรื่องลำบากให้เป็นเรื่องยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่นั่นไม่ใช่คนฉลาดครับคนฉลาดที่แท้จริงก็คือต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและทำเรื่องที่ง่ายอยู่แล้วให้มันไม่มีเรื่องเลยนะก็จะดีไม่ใช่น้อยเลยครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยครับคือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าบททดสอบการเป็นมนุษย์ของเรานั้นก็คือบททดสอบจิตสำนึกนั่นเองแล้วก็บททดสอบจิตสำนึกของเรานะเราไม่สามารถจะสร้างข้อสอบให้กับตัวเราเองได้เหมือนนักเรียนครับนะเรียนหนังสือเองและจะออกข้อสอบเองแล้วก็บอกว่าฉันสอบผ่านเองเนี่ยคงไม่ได้เนี่ยเรียนหนังสือกับครูก็ต้องให้ครูเป็นผู้ออกข้อสอบให้และข้อสอบนั้นนักเรียนอย่างเราต้องไม่รู้ล่วงหน้าว่าข้อสอบที่เขาจะออกมาให้เราได้ทำนั้นให้เราใช้ความสามารถนั้นข้อสอบมันมีว่าอะไรบ้างใช่ไหมครับในการเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันผมก็กราบเรียนไปแล้วว่าบททดสอบในการเป็นมนุษย์ก็คือบททดสอบจิตสำนึกและบททดสอบจิตสำนึกก็คือบทเรียนทางด้านจิตวิญญาณที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องเข้าถึงมันให้ได้และมนุษย์เราก็ถูกปิดมิติเอาไว้ครับถูกปิดมิติเอาไว้ไม่ให้รู้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันคือความจริงที่จริงแท้ที่คนทั่วไปปกติแล้วจะไม่รู้และไม่เข้าใจแต่ท่านที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้ก็ย่อมเรียนรู้กันอย่างทั่วๆแล้วว่าความจริงที่จริงแท้มันคืออย่างนี้ครับเมื่อเรารู้เท่าทันว่าการที่คนใกล้ตัวเราหรือใครก็ตามหยิบยื่นเงื่อนไขแห่งทุกข์ให้กับเราคือเงื่อนไขด้านลบเราก็เป
จะรู้เท่าทันคือเราจะไม่โกรธเกลียดเคียดแค้นเขาเราจะรักเขาได้อย่างสบายๆเพราะเรารู้ว่าเราต้องขอบคุณเขาต่างหากครับที่เขาช่วยออกข้อสอบให้เราและไม่ทำให้ข้อสอบรั่วคือแสดงเสียสมบทบาทเชียวนะบางคนแสดงบทบาทของการเป็นคนชั่วกับตัวเราเสียโอ้โหบางครั้งเนี่ยเราแทบหงายหลังเลยนะหรือบางทีโอ้โหเราต้องอดทนอดกลั้นเราต้องรู้จักการให้อภัยเขาอย่างค่อนข้างสูงทีเดียวไม่งั้นเราก็กลายเป็นคนที่เสียสมดุลทางจิตใจไปค่อนข้างหนักเอาการคงต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันกว่าจะตั้งหลักได้เนาะแต่ตอนนี้วันนี้ท่านรู้แล้วนะภรรยาท่านสามีท่านบุตรหลานคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องก็ตามถ้าต่างคนต่างได้เผชิญกับเงื่อนไขที่เป็นลบอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะโดยมีคนใกล้ตัวทั้งหลายที่ว่ามาเนี่ยเป็นผู้หยิบยื่นให้แล้วก็คราวนี้ท่านรู้เท่าทันแล้วใช่ไหมครับท่านไม่ตกหลุมพรางแน่นอนครับท่านสามารถจะยิ้มให้กับพฤติกรรมร้ายท่านสามารถจะหัวเราะได้เมื่อเจอพฤติกรรมที่เหลวไหลนะจากการที่ใครใกล้ตัวท่านหยิบยื่นให้หรือกระทำต่อท่านเพราะท่านรู้เท่าทันแล้วท่านผู้ฟังครับสอบให้ผ่านนะครับยกระดับจิตสำนึกของท่านให้ได้อย่ามัวแต่แสวงหาความสุขและปฏิเสธความทุกข์กันอยู่เลยครับเพราะนั่นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะตัวท่านนั่นเองมองให้ลึกมองให้กว้างและคิดให้แยบยลกว่าที่ผ่านมาใช่ครับอย่างที่ผมบอกครับคิดให้แยบยลก็คือไม่มีใครสักคนครับที่จะหลีกเลี่ยงพ้นสถานการณ์แห่งปัญหาที่จะเปิดโอกาสให้มันเยี่ยมกรายเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเราจะปิดโอกาสไม่ให้มันเยี่ยมกรายมาไม่ได้ละครับนะเพราะคนที่ใกล้ตัวเราที่ว่ารักเราที่สุดและเราสุดที่จะรักเขาเนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสจะเป็นครูโดยการออกข้อสอบด้วยการสร้างเงื่อนไขด้านลบหยิบยื่นให้กับเราได้อยู่ตลอดนะครับเผลอเมื่อไหร่เป็นเมื่อนั้นล่ะครับตัวเราเองก็ไม่ต่างกันครับเราก็เป็นครูของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆสอนให้เขาเรียนรู้บทเรียนโลกกันมาโดยตลอดครับและนานๆทีเราก็จะสร้างบททดสอบเป็นเงื่อนไขให้กับเขาคือทำผิดคิดชั่วกับเขาบางทีโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ก็กลายเป็นการออกข้อสอบให้กับเขาไปหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาไปเพื่อจะให้เขาได้มีโอกาสทดสอบจิตสำนึกของเขาว่าจิตสำนึกของเขานั้นสามารถสั่นสะเทือนทางด้านบวกได้มากน้อยแค่ไหนและถ้าเขาสามารถสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกได้ในการเผชิญกับปัญหาที่เป็นเงื่อนไขร้ายๆในระดับหนึ่งเนี้ยนะอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะได้เจอเงื่อนไขด้านบวกมาสลับบ้างเนี่ยเพื่อทำให้จิตของเขานั้นสั่นสะเทือนทางด้านบวกได้อย่างง่ายดายขึ้นสูงขึ้นพอได้บวกบ้างแล้ววันหลังก็จะเจอเงื่อนไขด้านลบอีกครับก็สลับกันไปอย่างเนี้ยเพื่อจะค่อยๆไต่ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเป็นมนุษย์อย่ากลัวที่จะเผชิญหน้ากับเงื่อนไขใดๆที่เป็นด้านลบที่จะนำพาความทุกข์มาให้แก่ท่านท่านจะสามารถข้ามผ่านได้โดยไร้ทุกข์อย่างแน่นอนครับถ้าท่านสามารถที่จะยอมรับสามารถที่จะรักได้สามารถที่จะให้เป็นและก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าหาผู้อื่นปรับตัวเข้าหาผู้อื่นอย่างน้อยๆก็นะอยู่กับทุกข์ก็สุขได้ปรับตัวเข้าหาความทุกข์ให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันเสียให้ได้อย่างนี้ก็เหมือนอย่างที่เคยคุยไว้ในตอนที่ผ่านๆมาท่านก็สามารถจะเป็นมนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้ร่วมกับใครๆก็ได้ร่วมกับมนุษย์ที่มีอะไรๆที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายได้อย่างสบายๆนั่นหมายความว่าท่านไม่มีทั้งทุกข์และไม่มีทั้งสุขครับว่างไปจากสิ่งเหล่านี้แต่มีความสงบมีความปิติยินดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะรู้เท่าทันในหลายสิ่งแล้วโดยเฉพาะรู้เท่าทันเรื่องของทุกข์กับสุขได้มากโขอยู่ใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในความเป็นจริงสำหรับมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งครับถ้าพูดถึงเรื่องของความทุกข์นะเพราะว่ารายการของเราส่งเสริมและสนับสนุนท่านผู้ประพฤติธรรมให้ค้นพบความสันติสุขในตนเองและก็ช่วยสร้างสันติสุขนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเป็นหลักนะแล้วก็เราก็กล่าวถึงกันอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะชวนท่านผู้ฟังคิดแล้วก็คุยในเรื่องของเหตุแห่งทุกข์ที่ท่านผู้ฟังเองบางคนนะฮะไม่สามารถที่จะข้ามพ้นความทุกข์ของตนเองกันไปได้ซึ่งเป็นลักษณะของเส้นผมบางภูเขานะครับก็อย่างที่เรากราบเรียนท่านผู้ฟังมาแล้วว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนะครับไม่ว่าใครก็ตามครับจะเป็นชนชั้นใดเป็นคนระดับไหนก็ตามต้องมีโอกาสได้เผชิญหน้าและก็ต้องฝ่าฟันความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นครับถ้าตราบใดที่เรามีความสุขให้เราได้เผชิญเรามีความสุขให้เราได้แสวงหาเราก็ย่อมมีความทุกข์ให้เราเผชิญและมีความทุกข์ที่เราไม่แสวงหาแต่ก็เหมือนแสวงหากันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละครับสาเหตุแห่งความทุกข์ที่เราเขี้ยงมันไปไม่พ้นตัวเราเนี่ยเราบอกไปหลายครั้งแล้วว่าสาเหตุหลักมาจากการที่เราไปยึดติดความทุกข์ไปหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์เลยทำให้ความทุกข์นั้นเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้ถูกไหมครับเมื่อเราไปหลงยึดติดกับความทุกข์คือเกลียดและกลัวความทุกข์หรือการปฏิเสธความทุกข์เลยทำให้ความทุกข์นั้นเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วเราก็ไม่สามารถจะปล่อยวางได้นี่แหละครับคือเรื่องสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยไม่อาจจะหลุดพ้นไปจากความทุกข์หรือข้ามความทุกข์นั้นๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเราไปได้ครับผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเรารู้ว่าเรากำลังมีความทุกข์อยู่บางคนทุกซ้ำทุกซ้อนนะฮะไม่ได้มีเงื่อนไขแห่งทุกเรื่องเดียวอย่างเดียวให้ต้องขบคิดแก้ไขหรือให้ต้องเผชิญหน้าแล้วก็เสียกำลังใจหรือเสียสมดุลทางจิตใจอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าก็ลองปล่อยวางความทุกข์นั้นเสียบ้างสิครับถ้าท่านรู้จักปล่อยวางความทุกข์ที่เกาะกุมอยู่ในหัวใจของท่านไม่ว่าความทุกข์นั้นเกิดจากกายหรือความทุกข์นั้นเกิดจากการกระทูกระทำทางจิตใจโดยตรงของท่านเองก็ตามนะครับท่านก็จะต้องรู้จักปล่อยวางมันให้ได้มีหลักความจริงอยู่ประการหนึ่งว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความทุกข์ที่มันหมกมุ่นอยู่ในจิตใจของเราลงเสียได้บ้างแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่ตัวท่านผู้ฟังเองนะจะได้เผชิญก็คือความสุขที่เร้นอยู่ข้างในมันก็จะค่อยๆเผยตัวออกมาแทนความทุกข์ที่หดหายไปนั้นทันทีครับก็อย่างที่กราบเรียนท่านผู้ฟังแล้วว่าสัจธรรมบทนี้คือความสุขเป็นเงาของความทุกข์ขณะที่ถ้าเราเอาความทุกข์เป็นตัวตั้งความทุกข์เป็นตัวตนความทุกข์นั้นก็จะมีความสุขเป็นเงาของมันอีกนั่นแหละครับอย่างที่เขากล่าวกันว่ามนุษย์เรานั้นเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเขาเรียกว่าทุกทุกสุขสุขคละคล้าวกันไปหรืออย่างที่ใครหลายหลายคนบอกว่าสุขสุขดิบดิบนะครับไอ้ความดิบๆนั่นก็คือความทุกข์นะครับสุขแบบดิบๆก็คือสุขไม่จริงว่างั้นนะ คือเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขนั่นแหละครับผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางความทุกข์ในจิตใจของเราได้ไม่ว่าจะปล่อยมันไปแค่ชั่วขณะจิตหรือปล่อยมันไปได้อย่างยั่งยืนปล่อยมันได้อย่างสิ้นเชิงแล้วท่านผู้ฟังก็จะมีโอกาสเรียนรู้ที่จะค้นพบความสุขนั้นได้อย่างแน่นอนครับไม่มากก็น้อยละครับถ้าปล่อยวางได้ในระยะสั้นๆก็จะพบกับความสุขนั้นไม่มากนักแต่ถ้าสามารถปล่อยวางความทุกข์นั้นได้อย่างเนื่องนานมากขึ้นเท่าไหร่ความสุขในจิตใจของท่านก็จะเกิดขึ้นมาแทนมากเท่านั้นละครับและลองหลับตานึกภาพดูสิครับว่าถ้าท่านสามารถวางความทุกข์นั้นได้อย่างยั่งยืนแล้วจิตใจของท่านก็จะมีแต่ความสุขหรือความสงบสุขที่ยั่งยืนตามไปด้วยเช่นเดียวกันอย่างนี้ต้องใช้คำว่าแจ๋วไหมล่ะครับทีนี้มันก็มีคำถามอยู่ว่าแล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเนี่ยจะแนะนำหรือเชิญชวนท่านผู้ประพฤติธรรมให้ปฏิบัติตนอย่างไรล่ะครับ
จึงจะสามารถถอดรหัสแห่งความทุกข์ที่เรียกว่าปล่อยวางความทุกข์นั้นได้ชั่วคราวเสียบ้างหรือปล่อยวางอย่างยั่งยืนผมมีคำชี้แนะอยู่ 2-3 ประการครับท่านผู้ฟังครับว่าเราจะมีศิลปะในการปล่อยวางความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ว่าทุกข์อันเกิดจากสาเหตุอันใดก็ตามทุกจากการที่ถูกคนอื่นกระทำทุกจากเหตุที่เป็นเงื่อนไขภายนอกหรือเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองนะเรากระทำตัวเราเองก็ตามนะครับวิธีการปล่อยวางความทุกข์วิธีที่หนึ่งครับซึ่งเราได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้นำเอาไปปฏิบัติหรือได้ขบคิดไปแล้วนั่นก็คือการเริ่มต้นที่การคิดหรือการนึกของเราว่าปัญหาใดๆก็ตามที่มันนำไปสู่ความทุกข์ใจของเราที่ผ่านมานั้นหรือที่กำลังเกิดขึ้นให้ท่านได้เผชิญอยู่นั้นมันคือบททดสอบจิตสำนึกเนี่ยเป็นบททดสอบจิตสำนึกที่จะช่วยให้ตัวเรานั้นเป็นมนุษย์ได้อย่างสมภาคภูมิเพราะมนุษย์ถูกเรียกว่ามนุษย์ได้เนื่องจากมีจิตสำนึกเป็นของตนเองซึ่งเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยมันเมื่อเราได้รับโอกาสให้เป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องแสดงบทบาทของการเป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าความเป็นสัตว์เดรัจฉานก็โดยการใช้จิตสำนึกของเราให้ได้ใช้จิตสำนึกของเราให้เป็นและใช้จิตสำนึกของเราได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับนั่นก็คือบทบาทหน้าที่ที่สำคัญซึ่งเป็นหน้าที่หลักๆอย่างหนึ่งในการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเลยครับเนี่ยมันเมื่อเราเข้าใจว่าการปล่อยวางความทุกข์นั้นสามารถที่จะทำได้โดยยอมรับเสียให้ได้ว่าเงื่อนไขแห่งทุกข์ทั้งหลายนั้นล้วนเป็นบททดสอบจิตสำนึกของเราแล้วเมื่อเจอปัญหาใดๆในชีวิตนะครับท่านจึงไม่ควรที่จะเกลียดปัญหาไม่ควรที่จะกลัวปัญหาและก็อย่าใจร้อนนะอย่าเครียดเมื่อเจอปัญหาใดๆในชีวิตนะไม่ใจร้อนไม่เครียดหรืออย่าเอาแต่ทุกข์ใจจนไม่เป็นอันกินอันนอนจนไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะครับแต่หน้าที่ของเราที่แท้จริงเมื่อเจอปัญหาที่ปกติแล้วมันอาจนำพาซึ่งความทุกข์มาให้กับท่านได้ท่านจะไม่ทุกข์มันหรอกครับถ้าท่านรู้ว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้มนะครับปัญหาถ้ามีไว้กลุ้มน่ะทุกข์แน่ๆแต่ถ้าท่านรู้ว่าปัญหามีไว้แก้ท่านย่อมไม่ทุกข์ครับถ้าจะทุกข์ก็มีเรื่องเดียวครับคือทุกข์ตรงที่ว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ได้เรียนรู้ที่จะฝึกฝนตนเองในการใช้สติปัญญาให้มากกว่าใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตแล้วล่ะก็ท่านก็จะมีความช่ำชองมีความเชี่ยวชาญหรือมีความปราดเปรียวกับการที่จะเผชิญหน้าปัญหาใดๆก็ได้อย่างมั่นใจและก็อย่างมีสภาวะจิตที่มั่นคงไม่ตกหลุมพรางของอารมณ์หรือจิตใจทางด้านลบหรือด้านต่ำของตัวเองจนก่อให้เกิดความทุกข์ได้จากเงื่อนไขที่เป็นลบหรือเงื่อนไขร้ายๆที่ท่านได้เผชิญนั่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หน้าที่ของท่านเมื่อเจอปัญหาใดๆก็ตามก็จงค้นหาสติปัญญาของตัวเองให้พบฮะเพราะสติปัญญาของท่านเท่านั้นแหละครับถ้าท่านหามันพบท่านจะสามารถหาหนทางแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะฟันฝ่าปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปอย่างได้อย่างง่ายดายและสบายใจด้วยเนี่ยปัญญาหรือสติปัญญาของเราท่านนั่นแหละครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาใดๆที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ให้กับท่านได้เพราะการจะดับทุกข์ตรงนี้ถ้าทุกข์มันเกิดขึ้นแล้ววิธีการดับทุกข์ก็คือค้นหาปัญญาให้พบสติปัญญาของเรานั่นแหละครับจะสามารถช่วยให้ท่านมองเห็นทางออกมองเห็นทางเลือกและตัดสินใจใดๆได้อย่างถูกต้องเพื่อจะได้ข้ามพ้นปัญหาเหล่านั้นไปนั่นก็คือวิธีแรกนะครับที่เราได้กล่าวไว้ในตอนที่ผ่านมามันเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ท่านสามารถปล่อยวางความทุกข์ทางจิตใจของท่านได้อย่างเฉียบขาดเลยทีเดียวนะครับและวิธีที่2ครับท่านผู้ฟังก็สามารถหยิบฉวยนำมาใช้เพื่อการปล่อยวางความทุกข์ของตัวท่านเองได้ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือยั่งยืนก็ตามนะมันแล้วแต่กรณีของปัญหาแล้วแต่ความสามารถเฉพาะตัวของท่านและก็แล้วแต่สติปัญญาของท่านที่สามารถเข้าถึงได้อีกต่างหากด้วยครับวิธีที่2ที่ว่านี้จะสามารถช่วยให้ท่านเนี่ยปล่อยวางความทุกข์ได้ครับเพียงแค่ให้ท่านฝึกคิดเรื่องอื่นฝึกคิดเรื่องอื่นซะบ้างอย่าย้ำคิดแล้วก็ย้ำทำอยู่แต่สิ่งที่เป็นทุกข์นั่นน่ะนะครับ
คิดเรื่องอื่นทำอย่างอื่นเสียบ้างเนี่ยนั่นก็คือการปล่อยวางอย่างหนึ่งครับเมื่อเราวางความทุกข์โดยการหันไปสนใจเรื่องอื่นหันไปคิดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยจิตใจของท่านก็จะมีพลังฟื้นคืนมาความไม่สมดุลในจิตใจของท่านก็จะมีความสมดุลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พลังอำนาจทางจิตของท่านเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปสั่นสะเทือนสติปัญญาของสมองให้ท่านได้ใช้ตรึกตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ตรึกตรองได้อย่างถ่องแท้ว่าปัญหานั้นคืออะไรจะแก้มันยังไงมันเกิดจากอะไรนะและถ้าตัดสินใจอย่างนี้แล้วปัญหาต่อไปนี้มันจะมีอีกไหมมันจะเปลี่ยนเป็นปัญหาใหม่ปัญหาใหญ่หรือทำให้มันหมดปัญหาสติปัญญาเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถช่วยท่านได้นะครับเมื่อเข้าถึงปัญญาตรงนี้แล้วท่านก็ย่อมมีจิตที่สงบสุขได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับนี่ก็คือวิธีที่2ครับท่านผู้ฟังครับคราวนี้มาวิธีที่3ถ้าจะสามารถนำท่านไปสู่การปล่อยวางความทุกข์ได้เป็นคำพูดที่อยากกล่าวออกไปแล้วก็เหมือนกับการใช้กำปั้นทุบดินนะครับอาจจะเจ็บมือสักหน่อยนึงนะครับนั่นก็คือเราก็บอกตัวเราเองว่าเราจะต้องไม่หมกมุ่นนะครับไม่หมกมุ่นอยู่กับกองปัญหาที่สุมหัวอยู่ในขณะนั้นหรือสุมอกอยู่ในขณะนั้นครับเพราะไอ้ปัญหาที่มันสุมหัวและสุมอกของท่านอยู่นั่นแหละคือตัวการที่ทำให้ท่านเกิดความทุกข์ใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นทุกข์อะไรก็แล้วแต่มันไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับทุกข์ใจหรอกครับเนี่ยมันถ้าหากว่าท่านยังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นไม่รู้จักการปล่อยวางแล้วสภาวะจิตของท่านย่อมไม่สุขย่อมไม่สงบเป็นแน่แท้นะเพื่อที่จะทำให้ท่านเองนั้นสามารถนะปล่อยวางความทุกข์ได้ชั่วขณะก็คือให้ท่านรู้จักหาเวลาแห่งชีวิตเพื่อทำชีวิตของตัวเองให้ได้พบกับความสนุกสนานในการดำเนินชีวิตกับเขาเสียบ้างครับคือไม่จริงจังไม่เคร่งเครียดนะอยู่กับสิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เหล่านั้นหรือไม่จมอยู่กับสิ่งที่เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะจิตของท่านนะในขณะนั้นนะครับให้เวลากับตัวเองหรือให้เวลาแก่ชีวิตของตัวเองได้มีโอกาสพบเจอสิ่งที่สนุกสนานบ้างนะถามว่าทำยังไงล่ะที่จะทำให้ตัวเองมีความสนุกสนานเนี่ยนั่นก็คือฝึกตัวเองให้มีอารมณ์ขันฝึกการเป็นคนมองโลกในแง่ดีอย่างนี้เป็นต้นครับนะหรือฝึกให้ตัวเองเป็นคนอารมณ์ดีตลอดนะบอกเพราะบอกแล้วว่าเราได้ฝึกตัวเราเองเป็นคนนึกดีเพื่อการเป็นคนคิดดีหรือนึกบวกเพื่อการเป็นคนคิดบวกกันมามากแล้วเพราะการที่เราจะละวางก็คือไม่หมกมุ่นอยู่กับความทุกข์นั้นไม่ยึดติดยึดถือกับความทุกข์นั้นเอาไว้อย่างมั่นคงแล้วมั่นใจได้เลยครับท่านผู้ฟังครับว่าท่านจะสามารถพบเห็นแสงสว่างทางปัญญาขึ้นมาได้ง่ายๆและไอ้แสงสว่างทางปัญญาที่ว่าตรงนั้นนะครับมันจะเป็นเครื่องมือที่สุดยอดเลยครับที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาใดๆอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างชะงักงันเลยทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เราอยากจะเรียนท่านท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความทุกข์แล้วในชีวิตของท่านท่านทราบไหมครับว่าบ่อยครั้งเหมือนกันถ้าท่านหมกมุ่นอยู่กับความสุขไอ้ความสุขนั้นมันก็สามารถนำความไม่สงบหรือนำความทุกข์มาให้กับตัวท่านได้เหมือนกันนะครับอย่าไปคิดว่าความสุขมันจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มีความสุนทรีในหัวใจหรือสุนทรีในชีวิตของท่านได้เสมอไปนะครับเพราะว่าความสุขนั้นถ้าเราไปยึดติดกับมันมากมันก็จะมีเงาของมันคือความทุกข์อย่างที่บอกกล่าวไว้เสมอนะครับนะอยู่ดีครับเช่นถ้าหากว่าท่านมีความสุขกับการได้มาในสิ่งใดก็ตามโอกาสที่ท่านจะมีความทุกข์ตามมาในภายหลังก็มีเหมือนกันนะครับเช่นมีความทุกข์กับการที่จะต้องรักษามันเอาไว้อย่างนี้นะฮะถ้าได้มาแล้วพอใจมากๆเนี่ยความหวงแหนความห่วงใยมันก็คือสิ่งที่เป็นทุกข์ครับหวงแหนกลัวใครจะมายื้อแย่งไปห่วงใยกลัวมันจะหายห่วงใยกลัวมันจะเสื่อมค่าเสื่อมราคาอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายจิปาถะครับก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นความสุขหรือความทุกข์มันก็นำมาสู่ความทุกข์ให้กับเราได้ทั้งนั้นเพราะไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจก็คือความไม่สงบคือความวุ่นวายความว้าวุ่นความวกวนความหงุดหงิดงุ่นง่านความรำคาญใจนะความห่วงใยความอาลัยอาวรณ์อะไรแบบนี้นะครับ
ล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจทั้งนั้นท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นความทุกข์ที่มันจะมากับความสุขอาจจะมีได้หลายลักษณะนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปยินดียินร้ายกับความสุขชนิดที่มันอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นเข้าล่ะครับใช่ไหมเพราะว่าวันๆนึงถ้าเราคิดแต่จะแสวงหาความสุขใส่ตัวนั้นบ่อยครั้งเหมือนกันที่เรามองข้ามไปหรือเพิกเฉยไปกับการที่จะต้องมาแคร์ด้วยว่ามาต้องมาคิดด้วยว่าไอ้ความสุขที่เราได้มาหรือที่เราได้รับนั้นมันอยู่บนความลำเค็ญของคนอื่นหรือเปล่าความลำเค็ญหรือความทุกข์ของคนอื่นที่เราไปยื้อแย่งเข้ามานั่นแหละครับเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนนะฮะเพราะว่าถ้าเราสร้างความสุขให้กับตัวเราโดยเอาความทุกข์ไปโยนให้กับคนอื่นเขาเนี่ยคนอื่นเขาคงไม่ยอมนะครับท่านผู้ฟังครับเขาคงต้องโยนความทุกข์นั้นใส่เรากลับมาแล้วคว้าเอาความสุขของเขาที่เราหยิบยื่นเอามากลับคืนไปเนี่ยแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเมื่อเราเองเสียดายหรือไม่พอใจเพราะถูกเขามายื้อยุดฉุดแย่งเอากลับคืนไปเราก็จะต้องหากลวิธีหรือกุศโลบายอะไรที่แยบยลก็แล้วแต่ก็ไปเอาความสุขที่เขาเอาคืนเราเอาคืนจากเรากลับไปนั้นเอาคืนกลับมาแทนมันก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้สิ้นสุดนะครับมันก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าหากว่าเรากับเขาคนนั้นยังหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับการยื้อสุขยื้อทุกข์กันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือความจริงที่จริงแท้อย่างหนึ่งหรือนอกจากความสุขในลักษณะที่อาจจะอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นถ้าท่านผู้ฟังไปยึดติดมันเข้าก็เราเนี่ยแหละจะเป็นฝ่ายย่ำแย่ไปใช่ไหมครับก็ยังมีความสุขอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นความสุขที่ไม่แท้เที่ยงเหมือนกันนั่นก็คือความสุขที่ได้จากการเอาครับท่านผู้ฟังครับคำว่าเอาหรือได้เอาตรงนี้มันจะแตกต่างกันกับการเป็นผู้ได้รับหรือเป็นผู้รับนะครับหรือจะพูดสั้นๆว่าการได้รับกับการได้เอานั้นความหมายในยะทั้งสองคำนี้ต่างกันนะครับถ้าเป็นฝ่ายเอาหรือได้เอามันหมายถึงการที่เราคิดที่จะเอาโดยเราเป็นผู้เริ่มต้นที่จะเอาโดยคนที่เขาจะให้เรานั้นยังไม่ได้เริ่มต้นคิดที่จะให้เลยนะฮะเราเห็นของของเขาแล้วเราอยากได้อย่างนี้ครับเขาเรียกว่าอยากที่จะได้รับหรืออยากจะได้เอาโดยที่ยังไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้คนที่เขาเป็นเจ้าของนั้นเขาพร้อมที่จะให้เราหรือไม่ใช่ไหมครับนั่นก็คือการเอาหรือการได้เอามันเมื่อเราได้รับหรือได้เอาโดยที่คนอื่นเขาไม่ได้เต็มใจหรือไม่ได้พออกพอใจที่จะให้มันก็เท่ากับว่าเรามีความสุขอยู่ข้างเดียวแต่เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนครับเพราะว่าคนที่เขาสูญเสียสิ่งที่เราไปเอาเข้ามานั้นเขาไม่ได้พอใจที่จะให้แล้วก็ไม่ได้เต็มใจที่จะให้เมื่อเราเอาของเขามาแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับเขาย่อมต้องเอาคืนแน่เพราะว่าเขายังรักยังหวงของของเขาอยู่เนื่องจากเขาไม่ได้เต็มใจที่จะให้เรานั่นเองครับนะหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เราแต่การเป็นผู้รับนั้นมีความสุขกว่าเยอะครับเพราะการเป็นผู้รับนั้นเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อผู้ให้นะเพราะว่าถ้าเกิดใครมีเจตนาที่จะให้อะไรเราสักสิ่งหรือหลายสิ่งก็ตามหากเราไม่พร้อมที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะรับการให้ของเขาต่อให้ยิ่งใหญ่มากน้อยเพียงใดมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ให้เนี่ยจะสำเร็จในการให้ก็ต่อเมื่อมีผู้รับพร้อมที่จะรับครับนั่นแสดงว่าผู้รับก็คือผู้ที่เปิดโอกาสให้คนที่เขาจะให้ได้มีโอกาสได้ให้ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้รับก็คือคนที่เป็นผู้ให้ในเวลาเดียวกันด้วยเหตุนี้เองครับผมจึงเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราเป็นผู้รับและเราเป็นผู้ให้มันก็มีความสุขทั้งสองด้านเลยครับคือผู้ให้เนี่ยมีความสุขที่ได้ให้มีความพอใจที่ได้ให้แล้วก็เต็มใจที่จะให้ใช่ไหมล่ะครับส่วนผู้รับนั้นเมื่อเห็นผู้ให้เขามีเมตตาและมีความปรารถนาดีเขามองเห็นว่าผู้ให้นั้นมีความตั้งใจจริงตั้งใจดีที่จะให้คนที่เป็นผู้รับก็จะสามารถทำตัวให้พร้อมที่จะเป็นผู้รับที่ดีได้ทันทีเพื่อจะช่วยให้การเป็นผู้ให้ของเขาคนนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองนะนี่คือเรื่องดีๆในแง่มุมที่เราสามารถหยิบฉวยมานึกมาขบคิดและมาพูดคุยกันผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้
เพื่อที่จะชี้ให้เห็นแนวทางหรือเพื่อจะสร้างแนวคิดในอันที่จะนำท่านผู้ฟังทั้งหลายไปสู่การสร้างสันติสุขสันติสุขในจิตใจสร้างสันติสุขในครัวเรือนของท่านหรือสร้างสันติสุขในรอบรั้วที่ทำงานของท่านหรือจะใหญ่กว่านั้นก็คือในสังคมอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างนี้ได้มันก็เป็นหนทางที่จะสร้างความสุขหรือความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเป็นความสุขที่อยู่บนความทุกข์ของคนอื่นนะฮะก็ควรละเว้นสักครับอย่าไปแสวงหาหรืออย่าไปไขว่คว้ามันมาเลยเพราะนั่นไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนและไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอย่างแน่นอนครับหรือความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้เอาคิดแต่จะเอาคิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้อยู่เรื่อยแต่ไม่เคยคิดที่จะให้ใครเขาอื่นเลยนะมันก็ไม่ยั่งยืนนะแล้วยิ่งเป็นความทุกข์มากเลยครับถ้าอยากจะได้อยากจะเอาแล้วเขาไม่ให้เราหรือเราไม่ได้รับเราไม่ได้เอาตรงนั้นนะครับก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราหนักหนามากกว่าปกติซะอีกครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์และจะสอบผ่านบททดสอบจิตสำนึกได้สุดๆนั้นท่านผู้ฟังจะต้องนำตนเองให้เข้าถึงความสงบในจิตใจที่แท้จริงให้ได้ความสงบในจิตใจที่แท้จริงนะเราสามารถตอบสั้นๆได้ว่าคือท่านต้องไม่ทุกข์และก็ไม่สุขครับไม่มีคำว่าทุกข์ไม่มีคำว่าสุขในพจนานุกรมของท่านมีแต่ความสงบสุขเท่านั้นแหละครับคือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ครับและความสุขที่แท้จริงที่เรียกว่าความสงบนั้นมันก็คือความว่างนั่นเองครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าสุญญตาใช่ไหมครับคำว่าสุญญตาแปลว่าความมีที่ไม่มีหรือเป็นความว่างที่ไม่ได้ว่าง 100% หรือไม่ได้ว่างอย่างสิ้นเชิงนะครับมีอย่างอื่นอีกหลายสิ่งอยู่ในจิตใจแต่คำว่าสุญญตาแปลว่ามีความว่างว่างไปจากความทุกข์ว่างไปจากความสุขนะคือไม่มีทั้งทุกข์และไม่มีทั้งสุขอย่างนี้ถ้าเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าเป็นคนพ้นโลกนะครับคนพ้นโลกก็คือคนที่อยู่เหนือโลกได้เพราะสิ่งที่เป็นธรรมดาโลกผมกราบเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าคือทุกข์กับสุขนี่แหละครับมันถ้าเราเรียนรู้ที่จะข้ามพ้นความทุกข์ความสุขไม่ต้องเรียนรู้วิธีดับทุกข์อะไรนะครับแค่นึกบวกแค่คิดบวกแล้วรู้จักรักให้ได้รู้จักให้ให้เป็นรู้จักยอมรับและรู้จักปรับตัวเนี่ยแล้วก็ยอมรับให้ได้ว่าความทุกข์ความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีไม่งามในชีวิตมันเป็นเพียงแค่บททดสอบจิตสำนึกของเราเพื่อช่วยทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้นก็เท่านั้นเองแหละครับมันจะสามารถทำให้เราเรียนรู้ที่อยู่กับที่จะอยู่กับความทุกข์และความสุขได้อย่างมั่นใจอย่างมั่นคงนะและเราก็จะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งในจิตใจทางด้านอารมณ์ที่เป็นบวกครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถเข้าถึงได้ถือว่าเป็นโชคดีมหันต์นะครับเป็นความสุขและเป็นความประเสริฐใน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมีหลายคนเคยกล่าวกันไว้แล้วเราก็ได้ยินกันจนชินชาพอสมควรนะครับเขากล่าวกันว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความทุกข์และก็ความสุขในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้น

ไม่น่าจะถูกต้องเท่าไหร่นักที่ผมบอกว่าคำกล่าวนั้นไม่น่าจะถูกต้องนักก็เป็นเพราะว่าแท้จริงแล้วหน้าที่ของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นนะครับไม่ได้มีหน้าที่ที่เกิดมาแล้วจะต้องแสวงหาความสุขและก็ปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองไม่พึงประสงค์ที่เราเรียกว่าความทุกข์กันนะครับเนื่องจากว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะครับมันเป็นโลกเสรีคำว่าเสรีแปลว่าถ้ามีสิ่งใดที่เป็นสุขมันก็ต้องย่อมมีบางสิ่งที่เป็นทุกข์คู่กันเสมอหลายคนมองความเป็นจริงในลักษณะนี้ก็เลยชิงกล่าวกันไปเสียตั้งแต่ต้นมือบอกว่าความทุกข์กับความสุขเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ถ้าจะกล่าวว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ถูกต้องแล้วน่าจะกล่าวว่าเรื่องของทุกเรื่องของสุขมันเป็นเรื่องของปกติโลกนั่นน่าจะถูกต้องกว่านะครับแต่ที่บอกว่ามันไม่ถูกต้องก็เป็นเพราะว่าคำกล่าวที่ว่าทุกข์กับสุขน่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์นั่นต่างหากครับนั่นแสดงว่าทุกข์กับสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นมาแล้วก็เป็นไปในบทบาทและลีลาของการเป็นมนุษย์ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนนะครับแต่ทีนี้เมื่อมนุษย์เราเนี่ยไปหลงไปตกหลุมพรางเนี่ยกับความทุกข์ความสุขที่มันเป็นความจริงในบทบาทของการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่ละคนเข้าพอเราไปตกหลุมพรางตรงนั้นเข้าเราก็เลยเข้าใจว่าเมื่อทุกคนเป็นอย่างนั้นกันหมดมันเลยกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าแท้จริงแล้วที่จิตวิญญาณของมนุษย์เรานั้นอาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันเนี่ยนะไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเลือกหาแต่ความสุขแล้วก็ให้ปฏิเสธสิ่งใดที่เป็นความทุกข์กันหรอกครับเมื่อเราบอกท่านว่าจิตวิญญาณของเราที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณก็คือตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารของเราของท่านเนี่ยซึ่งเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเขาไม่ได้มีหน้าที่มาเกิดเพื่อจะรับเอาความสุขและปฏิเสธความทุกข์เพราะว่าทุกข์กับสุขนั้นถูกกำหนดให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาโลกไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ก็ตามสิ่งใดที่เราพึงพอใจสิ่งนั้นมนุษย์ก็บอกว่าสุขสิ่งใดที่เราไม่พึงประสงค์และก็ไม่พึงพอใจสิ่งนั้นมนุษย์ก็บอกว่าทุกข์นี่คือนิยามหรือคำจำกัดความที่ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะให้นิยามแบบนี้ให้ความหมายแบบนี้กันมาตั้งแต่เริ่มจำความได้นะตั้งแต่มาเป็นมนุษย์และจำความได้รู้สึกได้รับรู้รับเอาได้นั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าความทุกข์กับความสุขนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์แต่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกซึ่งเป็นสิ่งคู่กันความทุกข์กับความสุขนั้นแท้จริงแล้วมันคือบททดสอบจิตสำนึกเพื่อการเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจะต้องพบผ่านเผชิญนั่นต่างหากครับท่านผู้ฟังครับความหมายที่ผมกล่าวก็คือหมายความว่ามนุษย์เรานั้นแท้ที่จริงแล้วมีหน้าที่ที่จะต้องเผชิญหน้าหรือฟันฝ่าความทุกข์และมีหน้าที่ทั้งจะต้องเผชิญหน้าและฟันฝ่าความสุขไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขใดเรื่องราวใดเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ใดก็ตามที่ตนจะต้องเผชิญมันในชีวิตประจำวันตั้งแต่จำความได้จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะพบผ่านเผชิญมันไปให้ได้ไม่ได้หมายความว่าให้เราเรียนรู้ที่จะฉลาดเอาแต่ความสุขแล้วก็ฉลาดที่จะข้ามพ้นความทุกข์นั้นอย่างที่หลายๆคนคิดครับเราจะทำอย่างไร

ต่างหากล่ะครับที่เมื่อเราเจอความทุกข์แล้วเราจะสามารถละวางความทุกข์หรือไม่เกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของเราได้เช่นถ้าเรามีความทุกข์กายไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขใดๆก็ตามในชีวิตของเราอันเกิดจากสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากคนใกล้ตัวหรืออันเกิดจากการที่จิตเรานึกเอาเองคิดเอาเองหรือเกิดจากกายสังขารของเราเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเนี้ยเมื่อเราพบผ่านเผชิญมันเข้าเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะทุกข์ตรงนั้นให้ได้ไม่ใช่ปฏิเสธความทุกข์นั้นนะครับเราจะเอาชนะทุกข์ตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นต่อตัวเราได้อย่างไรความทุกข์กายตรงเนี้ยปกติแล้วเนี่ยเมื่อทุกข์กายมนุษย์เราก็จะสร้างเป็นเงื่อนไขแล้วก็นำไปสู่การทุกข์ใจเสมอมันพอบอกว่าทุกข์เนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่จึงลงไปที่ใจเนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วทุกข์กายมันส่วนใหญ่จะนำไปสู่ทุกข์ใจได้เสมอหน้าที่ของเราเมื่อเจอสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์ทางกายแล้วไพล่ไปทุกข์ที่ใจก็ตามเราจะทำอย่างไรเราจึงจะเอาชนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นได้นั่นต่างหากครับไม่ใช่ความทุกข์เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์นะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาโลกครับมนุษย์คนไหนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็ต้องมีความทุกข์คือความโศกความเศร้าความเสียใจความอาวรณ์ความอาลัยความเจ็บปวดรวดร้าวความวิตกกังวลความหวั่นไหวความขลาดกลัวความไม่แน่ใจความลังเลสับสนสงสัยอะไรเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นครับเป็นเรื่องธรรมดาโลกที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นเมื่อผ่านความทุกข์ในลักษณะที่ผมกล่าวมาเนี่ยจะต้องเอาชนะความทุกข์ตรงนั้นให้ได้หรือจะต้องเรียนรู้ว่าอยู่กับทุกข์ก็สุขได้เนี่ยจะทำอย่างไรอย่างที่เราเคยกล่าวผ่านทางรายการนี้กันมาแล้วท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากการที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ให้ได้หรือเอาชนะทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายหรือทุกข์ใจก็ตามนั้นให้ได้แล้วมนุษย์เราก็ยังมีอีกหน้าหนึ่งนะครับหรืออีกด้านหนึ่งอีกมุมนึงก็คือชีวิตของเรามันก็จะไม่ใช่เจอแต่ความทุกข์ไปทุกวี่ทุกวันหรือทุกชั่วโมงนะเราก็มีบางแง่มุมเหมือนกันที่จิตใจของเรารวมกระทั่งกายสังขารของเราบอกว่าเรามีความสุขใช่ไหมล่ะครับและทีนี้ถามว่าเมื่อเราเจอความสุขแล้วหน้าที่ของมนุษย์เราที่จิตวิญญาณของเราขันอาสามาเกิดบนโลกใบนี้เราก็จะต้องมีหน้าที่ในการที่จะข้ามพ้นความสุขตรงนั้นไปให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันคำว่าข้ามพ้นแปลว่าฟันฝ่าความสุขนั้นไปให้ได้ผมพูดอย่างนี้หลายท่านฟังแล้วก็คงจะเป็นงงเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมและฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรามาเป็นประจำอย่างสืบเนื่องแล้วท่านก็จะทราบดีว่าถ้าท่านผู้ฟังไปยึดติดกับความสุขเมื่อมันเกิดความสุขขึ้นในชีวิตของท่านไม่ว่าสุขกายหรือสุขใจในลักษณะใดๆก็ตามถ้าท่านไปยึดติดกับความสุขตรงนั้นเข้ามันก็จะทำให้เงาของความสุขก็คือความทุกข์มันเกิดขึ้นและเมื่อเกิดเงาขึ้นความสุขนั้นก็กลายเป็นตัวตนคือมีตัวตนขึ้นมาสิ่งใดที่เป็นตัวตนหรือมีอัตตาสิ่งนั้นย่อมมีเงาของมันเสมอครับมันถ้าเราไปยึดความสุขไปติดยึดความสุขเพราะทุกคนส่วนใหญ่แล้วก็จะชอบความสุขนะฮะไม่มีใครปฏิเสธความสุขหรอกนะสุขมากยิ่งดีว่างั้นนะแต่สังเกตไหมครับคนเราเนี่ยถ้าไปยึดติดกับความสุขมากๆเดี๋ยวก็ทุกมาใช่เช่นสุขเพราะมีเงินมีทองมากสุขเพราะโชคลาภวาสนาน่ะเนี่ยแล้วก็ไปติดโชคลาภติดวาสนาตรงนั้นติดอะไรล่ะติดเงินตราหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยที่ได้มาไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีใดก็ตามพอเราได้มาแล้วมีความสุขแต่พอสุขนะมันสุขได้ไม่นานนะถ้าเราไปยึดติดมากๆเพราะเดี๋ยวใจเราก็ทุกข์ละทุกข์ยังไงครับทุกตรงที่ว่าเรากลัวการสูญเสียสิ่งที่เราได้มาและทำให้เราเกิดความสุขนั้นมีคนรวยคนไหนบ้างครับที่ยังรวยไม่พอคือยังใฝ่หาความรวยอยู่นะเขามีความสุขอยู่กับความร่ำรวยนั้นอย่างแท้จริงหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับลองนึกภาพดูครับคนรวยบางคนต้องนอนกอดปืนกอดอาวุธเอาไว้ข้างตัว
เพราะกลัวคนจะมาจี้มาปล้นถามว่าความกลัวนั้นมันทุกข์หรือสุขครับหรือบางคนรวยครับแต่มีความคิดวิตกกังวลว่าเอ้ยตัวเองนั้นจะมีปัญญารักษาความร่ำรวยรักษาทรัพย์สินคารหรือทรัพย์สมบัติที่ตนแสวงหามาทำรวยให้กับตัวเราเองนั้นนะจะสามารถรักษาได้อย่างเนิ่นนานยาวนานหรือเปล่าบางคนพอรวยแล้วก็กลัวจนครับก็เลยหาใหญ่เลยนะแสวงหาใหญ่เลยครับสะสมมากเลยครับทุกไหมครับก็ทุกอีกครับทุกกับการดิ้นรนทุกกับการแสวงหาเพื่อจะให้ได้มาเป็นกอบเป็นกำแล้วก็เก็บนะแล้วก็สะสมเนี่ยเอาไว้เยอะแยะมากมายทุกกับการแสวงหาเพราะกลัวจะจนในวันหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมกล่าวว่าความสุขนั้นถ้าท่านไปยึดติดมันเข้าไม่รู้จักปล่อยวางความสุขที่มันเป็นบทเรียนชีวิตของท่านเนี่ยนะถ้าท่านไม่รู้จักการปล่อยวางท่านทราบไหมครับมันจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่บอกนะครับมันก็จะเกิดความทุกข์เพราะว่าความทุกข์มันเป็นเงาของความสุขและเงาของความสุขที่มันเป็นความทุกข์นั้นมันก็เกิดจากการที่เราไปยึดติดความสุขสิ่งใดที่มนุษย์เราใช้จิตไปยึดได้ใช้มือไปยึดไปถือมันได้สิ่งนั้นย่อมมีตัวตนเสมอครับเห็นไหมฮะความสุขก็เป็นสิ่งที่มีตัวตนคือมีอัตตาได้เหมือนกันถ้าเราไปยึดติดมันเข้ามันก็กลายเป็นตัวตนเกิดขึ้นและผลของมันก็คือทุกข์ครับผมย้อนหลังกลับไปอีกนิดนึงตะกี้ที่กล่าวว่าท่าน เจอความทุกข์เผชิญหน้ากับความทุกข์และท่านพยายามปฏิเสธมันนะการปฏิเสธความทุกข์ที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านนะคือความรังเกียจความทุกข์การเกลียดความทุกข์การกลัวความทุกข์ลักษณะแบบนี้ครับถ้าท่านหมกมุ่นอยู่กับมันนะหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์นั้นที่ท่านไม่พึงประสงค์ที่ท่านไม่พอใจไอ้ความทุกข์ที่ว่านั้นมันก็จะเกิดมาเป็นตัวตนของมันขึ้นมาทันทีเพราะอะไรครับเพราะว่าไปยึดติดมันเข้าไงยึดติดความทุกข์ยึดติดความทุกข์นั้นความทุกข์นั้นก็เลยเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาผมบอกแล้วว่าอะไรที่ยึดติดได้อะไรที่ยึดได้ยึดติดได้มันก็จะกลายเป็นตัวตนขึ้นมาทันทีแต่ผมก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าท่านอยู่กับทุกข์ก็สุขได้อย่างที่เราเคยกล่าวไว้ในหลายตอนในที่ผ่านมานะเราบอกว่าถ้าท่านเรียนรู้ที่จะอยู่ความทุกข์ให้ได้อยู่กับความทุกข์นั้นให้ได้คือเรียนรู้ที่จะยอมรับความทุกข์นั้นนะครับเนี่ยไม่รังเกียจไม่เครียดนะไม่กลัวมันไม่เกลียดมันเนี่ยยอมรับมันเสียได้นั่นก็คือการปล่อยวางถูกต้องไหมครับเมื่อมันเป็นการเมื่อมีการปล่อยวางเกิดขึ้นไอ้ตัวทุกข์นั้นมันก็จะไม่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาท่านก็จะรู้สึกว่ามีทุกข์ก็เหมือนไม่ทุกข์นะไม่ทราบกล่าวชิ้นนี้ท่านผู้ฟังฟังแล้วคิดตามและนึกภาพออกไหมเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ท่านเผชิญกับความทุกข์อย่าไปหมกมุ่นกับความทุกข์ตรงนั้นเนี่ยอย่าไปหมกมุ่นกับความทุกข์ซึ่งมันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกที่เป็นด้านลบมันทำให้ชีวิตของท่านเครียดไปเปล่าๆนะคำว่าเครียดแปลว่าไม่มีความสุขนั่นเองใช่ไหมครับเป็นเพราะว่าท่านไปยึดติดกับมันนะเรียนรู้ที่จะเอาชนะทุกนั้นก็สามารถที่จะฟันฝ่าได้หรือถ้าไม่เรียนรู้ที่จะเอาชนะมันให้ได้หรือเรียนรู้ที่จะเอาชนะแต่ยังเอาชนะไม่ได้ใช่ไหมก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกนั้นซะความสุขก็จะเกิดขึ้นตามมาเพราะความทุกนั้นมีเงาของความทุกนะเป็นความสุขทุกข์กับสุขเป็นของคู่กันใช่ไหมถ้ายึดติดทุกข์เดี๋ยวท่านก็จะมีสุขในอีกมุมนึงในอีกด้านหนึ่งรอท่านอยู่ถ้าท่านข้ามพ้นมาได้หรือยอมรับมันเสียได้เดี๋ยวท่านก็จะมีจิตใจที่สุขสงบไปเองนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมปฏิเสธตั้งแต่ต้นว่าใครหลายคนที่กล่าวว่าทุกข์กับสุขเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์นั้นผมไม่เห็นด้วยว่าเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเท่าใดนักแท้จริงแล้วคำกล่าวที่ถูกต้องจะต้องบอกว่าทุกข์กับสุขนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกของโลกนั่นหมายความว่าในสังคมมนุษย์เราเนี่ยแม้กระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยซ้ำเขาก็มีทั้งทุกข์และสุขที่จะต้องเผชิญนะและสิ่งที่เป็นความทุกข์และความสุขที่ทุกคนจะได้เผชิญนั้นผมก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่ามันเป็นบททดสอบจิตสำนึกของมนุษย์นั่นเองครับถามว่าจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยทำไมจะต้องมีบททดสอบจิตสำนึกครับเนื่องจากเป็นเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนเกิดมามันเริ่มต้นจากความไม่รู้ก่อนใช่ไหมล่ะครับความไม่รู้นั่นแหละครับ
สามารถจะทำให้กลายเป็นความรู้ขึ้นมาได้ก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับและเมื่อเรียนรู้แล้วนักเรียนคนไหนครับเมื่อเรียนรู้แล้วไม่มีการถูกทดสอบเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเรียนรู้แล้วรู้จริงหรือเปล่าเมื่อรู้จริงก็สามารถจะวัดได้ว่าเป็นคนเก่งจริงเป็นคนที่มีความสามารถถูกไหมครับมันถ้าต้องการจะทดสอบว่ารู้อะไรในสิ่งที่เรียนไปก็จะต้องมีข้อสอบของความรู้นั้นหรือของวิชานั้นใช่ไหมครับนั่นคือเรื่องทางโลกแต่ในเรื่องของทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องของธรรมะเนี่ยนะครับมนุษย์เราธรรมะก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้ในทางโลกอะไรสักเท่าใดความรู้ในทางจิตวิญญาณหรือความรู้ในทางธรรมะนั้นก็จะต้องถูกทดสอบเหมือนกันเพราะมนุษย์เราแต่ละคนเกิดมาเนี่ยบริบทของการดำเนินชีวิตคือการเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมล่ะครับและก็เป็นบริบทของจิตวิญญาณก็คือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งถ้าพูดแล้วมันก็เป็นเรื่องยาวแต่ถ้าจะกล่าวกันสั้นๆก็ได้อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นในมิติของจิตวิญญาณก็จะต้องมีการถูกทดสอบเหมือนกันว่าที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดในแต่ละภพชาติโดยเฉพาะภพชาติของการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้เรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์หรือเรียนรู้ที่จะยกระดับความเป็นมนุษย์ของเรานั้นได้สูงจนถึงสูงสุดได้หรือยังมันถ้าเราเกิดมาในแต่ละภพชาติแล้วเราขาดการเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์และยกระดับจากการเป็นมนุษย์เนี่ยนะให้ถึงขั้นสูงสุดให้ได้นะถ้าเราบกพร่องเหลวไหลเท่ากับว่าภพชาตินั้นเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเรานั้นล้มเหลวหรือบกพร่องในการมาเกิดเป็นมนุษย์ครับอยากจะเรียนสั้นๆว่าความทุกข์หรือความสุขนั้นมันเป็นเครื่องมือหรือเป็นเงื่อนไขในการช่วยทดสอบจิตสำนึกของมนุษย์ถ้าเราเป็นมนุษย์เราจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้จิตสำนึกของเราในการดำเนินชีวิตหรือใช้จิตสำนึกของเราในการดำเนินงานในแต่ละวันนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้จิตสำนึกของเราได้หรือไม่ได้เป็นหรือไม่เป็นเนี่ยเราจึงต้องเผชิญกับเงื่อนไขทั้งด้านบวกและเงื่อนไขใดๆก็ตามทางด้านลบครับเงื่อนไขด้านบวกก็คือสิ่งที่มนุษย์บอกว่ามันเกิดความสุขแล้วก็ติดสุขที่ตรงนั้นเงื่อนไขด้านลบก็คือเงื่อนไขที่ร้ายๆเงื่อนไขที่ตัวเองไม่พึงประสงค์สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของตนเองเพราะเมื่อพบผ่านเผชิญแล้วก็เกิดความทุกข์แล้วก็มนุษย์ก็พยายามปฏิเสธมันพยายามจะหลีกเลี่ยงมันท่านผู้ฟังครับถ้าทุกข์กับสุขเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของบททดสอบจิตสำนึกของมนุษย์เนี่ยผมถามว่าเราจะปฏิเสธมันได้ไหมเพราะมันคือข้อสอบของนักเรียนคนหนึ่งที่เป็นจิตวิญญาณรูปธรรมหนึ่งแล้วอาสามาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ถ้าความทุกข์หรือความสุขที่เป็นเรื่องราวใดๆสถานการณ์ใดๆในชีวิตของเราไม่ว่ามันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาจากกายสังขารของเราเองเกิดความทุกข์ขึ้นมาจากจิตใจของเราที่มีความรู้สึกที่เป็นด้านลบมีการนึกด้านลบมีการคิดด้านลบขึ้นมาเองโดยไม่มีใครหยิบยื่นตรงนั้นให้หรือเป็นความทุกข์ที่เกิดจากเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ใกล้ตัวเราอาจจะเป็นสามีเราภรรยาเราลูกหลานเราเนี่ยพ่อแม่เราเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยหรืออาจจะเกิดจากดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเรื่องร้ายๆเป็นเรื่องที่ไม่ดีและเราไปปฏิเสธมันเหมือนข้อสอบที่ยากๆเนี่ยครูออกข้อสอบยากๆให้นักเรียนทำข้อสอบเพื่อจะให้สอบผ่านเลื่อนชั้นคือยกระดับการเป็นนักเรียนชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้านักเรียนปฏิเสธพอเจอโจทย์ยากๆนะก็ไม่ยอมทำข้อสอบนั้นถามว่าถ้าไม่ทำหลายๆข้อทำถูกแค่น้อยๆข้อนะถามว่าสอบตกไหมก็สอบตกครับท่านผู้ฟังครับอันนี้คือถ้าพูดให้ไปอิงเรื่องกฎแห่งกรรมหรือการเวียนว่ายตายเกิดก็อยากจะบอกว่าที่มนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยมีการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วมาเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่หลายๆภพชาติเนี่ยก็เป็นเพราะสอบตกฮะที่สอบตกเพราะว่ามัวแต่แสวงหาความสุขแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความทุกข์เพราะเราไปเข้าใจกันว่าทุกข์กับสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์เมื่อเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็เลยจะหาทางที่จะเอาชนะความทุกข์แล้วก็ยึดรั้งความสุขเอาไว้กับตัวให้ได้มากที่สุดและให้ได้นานที่สุดผมจึงเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราวันหนึ่งนะฮะยังมีคตินิยมในการดำเนินชีวิตอยู่ในลักษณะนี้การเวียนว่ายตายเกิดของเรามันก็ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับ
การยกระดับจิตสำนึกของการเป็นมนุษย์นั้นคำว่าจิตสำนึกแท้จริงแล้วก็คือจิตวิญญาณครับเรามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นกายสังขารของเรามันห่อหุ้มจิตวิญญาณเอาไว้ข้างในและเราก็มีจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราจิตวิญญาณของเราต้องการให้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันซึ่งทำหน้าที่แทนในบทบาทของการเป็นมนุษย์เนี่ยครับยกระดับจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเราเนี่ยในแต่ละวันนะทุกๆขณะจิตทุกๆลมหายใจเข้าออกในยามตื่นเนี่ยให้ยกระดับให้สูงขึ้นเรื่อยๆจากเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งร้ายและดีในชีวิตเพื่อจะยกระดับให้สูงที่สุดจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้นั่นเองครับมันการยกระดับจิตใจที่ผมเรียกว่ายกระดับจิตสำนึกก็คือการยกระดับจิตปัจจุบันของตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองนั่นเองครับโดยใช้สติปัญญาเป็นหลักไม่ได้ใช้อารมณ์เป็นหลักครับมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้อารมณ์รู้สึกความนึกความต้องการของตัวเองเป็นเครื่องดำเนินชีวิตด้วยกันทั้งนั้นนะครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มาบวกเอากับค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตก็คือแสวงหาความสุขพอใจในความสุขแต่รังเกียจความทุกข์ปฏิเสธความทุกข์กันเสียนี่โอกาสที่จะยกระดับจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ของตัวเองเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณในแต่ละวันที่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ในภพชาตินี้หรือภพชาติไหนๆก็ตามมันจึงล้มเหลวครับท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เรื่องยาวแล้วเราคงต้องกล่าวกันใหม่

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณวัน

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราพูดถึงเรื่องความทุกข์กับความสุขในแง่มุมที่บอกว่าทุกข์กับสุขนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกอย่างที่เราได้กล่าวไปในตอนที่แล้วนั้นมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์แล้วก็เผชิญหน้ากับความสุขในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างสะดวกสบายใจมากขึ้นนะครับแทนที่เราจะไปคิดว่าทุกข์กับสุขเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์แล้วก็พยายามที่จะให้ตัวเองยอมรับเพื่อ นำไปสู่การปล่อยวางความทุกข์และก็ขณะที่แอบปรารถนาแล้วก็พึงพอใจกับสิ่งใดก็ตามที่เรียกว่าสุขที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของตนเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านคิดได้ว่าทุกข์สุขเป็นเรื่องธรรมดาของโลกขณะที่ท่านเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์โลกคนหนึ่งท่านก็ต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเผชิญหน้ากับความทุกข์และความสุขนั้นให้ได้เผชิญหน้าแล้วก็ต้องฟันฝ่ามันไปให้พ้นด้วยถ้าเราพ้นจากความทุกข์ได้และพ้นไปจากความสุขได้นะความสุขที่เราเผชิญนั่นแหละนะครับที่สลับคล้าวกันไปกับความทุกข์นั่นนะถ้าเราเรียนรู้ที่จะผ่านมันไปให้ได้จากทุกข์น้อยๆไปจนถึงทุกข์มากๆที่มนุษย์เรียกขานกันนั่นนะหรือจากความสุขน้อยๆไปสู่ความสุขมากๆถ้าเราสามารถยกระดับจิตใจของเราให้ข้ามพ้นทั้งสองด้านนี้ไปได้นั่นก็เท่ากับว่าจิตวิญญาณของท่านที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันในแต่ละภพชาติหรือแม้กระทั่งภพชาติปัจจุบันนี้ก็ตามก็ได้ประสบความก้าวหน้าหรือสำหรับบางคนถึงแม้จะมีน้อยรายก็ถือว่าได้ประสบความสำเร็จสูงสุดในการที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นๆแล้วล่ะครับพูดง่ายๆก็คือว่าหน้าที่ของมนุษย์เรานั้นจะต้องใช้ความทุกข์และความสุขยกระดับจิตสำนึกของตนเองขึ้นมาจนถึงจิตสำนึกที่สูงสุดคำว่าจิตสำนึกที่สูงสุดก็คือจิตสำนึกที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้นั่นเองครับหลายคนก็ถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ในระดับสูงสุดที่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้นั้นตัวชี้วัดนั้นมันคืออะไรบ้างก็ยินดีที่จะขยายความให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งณบัดนี้เลยก็ได้ครับก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าเราจะเอาชนะทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเจอทุกข์และเราจะอยู่กับความสุขนั้นได้อย่างไรเมื่อเราได้เผชิญกับความสุขโดยที่เราสามารถที่จะทำข้อสอบที่เป็นบททดสอบจิตสำนึกตัวนั้นให้ผ่านได้ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นถ้าท่านสามารถยกระดับจนถึงขั้นสูงสุดได้โดยที่ผมเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้ตัวชี้วัดง่ายๆจะมีอยู่3ตัวครับถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของท่านไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆก็ตามเจอเหตุการณ์เรื่องราวใดๆก็ตามหรือเจอการแสดงออกหรือการกระทำของเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งคนใดทั้งใกล้ตัวและไกลตัวของท่านก็ตามเมื่อเขาหยิบยื่นเงื่อนไขทั้งบวกและลบมาให้กับท่านคำว่าบวกก็คือเรื่องราวสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขต่างๆที่นำไปสู่ความพึงพอใจของท่านนะครับส่วนที่เป็นด้านลบก็คือสิ่งที่มันจะเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้จิตใจของท่านสั่นสะเทือนไปทางด้านลบคือความไม่พอใจนั่นเองครับปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เราพบผ่านเผชิญแล้วทำให้เรายอมรับได้เป็นสิ่งที่เรายอมรับได้มนุษย์ก็จะเกิดความสุขแต่ถ้าหากว่าเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขใดๆก็ตามที่ตัวเราเองได้พบผ่าน
ผ่านเผชิญนี่เป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้เราก็เรียกสิ่งนั้นว่าทุกข์เราก็เรียกสิ่งนั้นว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ในจิตใจของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของเรานั่นเองความทุกข์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นถ้าจะแยกแยะลงไปอีกนะฮะก็มีทุกกายกับทุกใจนี่แหละครับแต่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่ามนุษย์เรานั้นไม่ได้มีแค่ทุกกายกับทุกใจเท่านั้นนะถึงแม้มนุษย์เราเป็นคนสองมิติมีร่างกายเป็นอาภรณ์แล้วก็มีจิตใจเป็นแก่นแท้มนุษย์หลายคนก็ได้เรียนรู้มาว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวซึ่งเป็นของคู่กันแต่บางทีกายก็เป็นนายของจิตจิตเป็นบ่าวของกายเหมือนกันเช่นเวลาเราทุกข์กายมันก็ไพล่ไปสู่การทุกข์ใจได้เหมือนกันแสดงว่าอันเนี้ยกายเป็นนายของใจถ้าหากว่าจะเป็นด้านบวกที่มนุษย์เราแล้วล้วนชอบนะครับแล้วก็เป็นที่พึงประสงค์เป็นที่พึงปรารถนาก็คืออาการสุขกายแล้วนำไปสู่การสุขใจซึ่งในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มนุษย์โลกเสรีทั้งหลายล้วนปรารถนากันทั้งสิ้นคือปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทั้งกายและก็มีความสุขทั้งใจโดยพยายามปฏิเสธการทุกข์กายและไม่ทุกข์ใจว่างั้นนะแต่ปรากฏว่าในชีวิตจริงของมนุษย์เราเนี่ยนะมันยังมีอีกสองมุมที่เกิดขึ้นแล้วก็บางคนก็มองข้ามผ่านมันไปทั้งที่ก็เฉยชินกับมันไม่ได้นั่นก็คือบางทีสุขกายแต่กลับทุกข์ใจมีความสุขทางกายแต่กลับทุกข์ใจเช่นมีแฟนนะมีแฟนมีภรรยามีสามีนะหรือว่ามีแฟนที่เป็นว่าที่ภรรยาหรือว่าที่สามีอยู่กับเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยแต่ปรากฏว่ามีความสุขดีอยู่ครับแต่จิตใจกลับไม่ค่อยมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะใจมันดันไปวิตกกังวลว่าเอ๊ะเขาจะทอดทิ้งเราไปไหมเนี่ยเขาเป็นคนที่สุดที่จะรักหรือคนที่เรารักเป็นที่สุดนะหน้าบัดนี้ยังมีเขาเคียงข้างมีเขานั่งอยู่เคียงกายแล้วพรุ่งนี้ล่ะเขาจะห่างหายไปจากเราไหมหรือเขาเป็นคนที่แสนดีขนาดนี้แสนสวยแสนน่ารักแสนร่ำรวยขนาดนี้จะมีใครมายื้อแย่งเขาไปจากเราไหมเนี่ยถามว่าสุขกายมีเขาอยู่เคียงกายอบอุ่นกายนะแต่กลับทุกข์ใจเพราะใจมันไพล่ไปคิดเอาเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมนุษย์เราก็เฉยชินกับมันไม่ได้คือมีสุขกายแต่ดันไปทุกข์ใจเข้านะไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าหาเรื่องใส่ตัวให้กับตัวเองใส่รหัสของความทุกข์ให้กับตัวเองหรือบางคนแม้จะทุกข์กายแต่ก็มีความสุขทางจิตใจมีความทุกข์ทางกายแต่มีความสุขทางจิตใจก็เพราะว่ายอมรับในความทุกข์ทางกายของตัวเขาเองได้เช่นชาวไร่ชาวนาตาสีตาสานะครับทำมาหากินต้องตื่นเช้าแล้วก็ไปทำงานอยู่ต้องกรำแดดกรำฝนเสี่ยงกับฟ้าผ่าเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสเป็นไข้หวัดหรือติดเชื้อโรคป่วยเป็นนุ่นเป็นนี่แล้วก็หรือจะเป็นกรรมกรแบกหามทำงานหนักก็ทุกข์กายครับร่างกายอ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยนี่มันเป็นความทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าแต่ละคนแต่ละท่านก็มีความสุขทางจิตใจสามารถที่จะทำหน้าที่ของตนด้วยลำบากกายมีหยาดเหงื่อคืออาบเหงื่อต่างน้ำทำได้ทุกวันไม่เคยพร่ำบ่นแล้วก็ขยันทำมาหากินขยันทำอยู่เป็นประจำนะเขาเรียกว่าทุกข์เสียจนชินนะฮะความสุขทางใจก็มีอยู่ในจิตใจไม่ทุกข์ใจไม่ดิ้นรนที่จะทำให้ตัวเองทุกข์หนักขึ้นก็ยอมรับความจริงในความเป็นตนเองยอมรับความจริงกับวิถีชีวิตของตัวเองตรงนั้นได้นะก็อย่างนี้เขาเรียกว่าทุกข์กายแต่ก็สุขใจดูเหมือนควายฮะควายนะภาษาฝรั่งเรียกว่าบัฟฟาโลนะควายไถนาซึ่งเดี๋ยวนี้มีควายเหล็กเยอะนะควายที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณก็ค่อนข้างจะเหลือน้อยเนี่ย
ควายตัวดำๆเนี่ยท่านว่าเขาทุกข์เป็นไหมจริงๆแล้วเขาก็ทุกข์เป็นนะโดยเฉพาะทุกข์ทางกายควายอยู่คู่กับชาวนาเนี่ยต้องไถนาไถนาก็กลางแดดไม่มีทุ่งนาไหนหรอกครับที่จะต้องมีที่จะมีทุ่งหญ้าป่ารกทึบครึ้มทำงานสบายๆอยู่ภายใต้เงาไม้ไม่ใช่ต้องทำงานท่ามกลางสายลมกับแสงแดดจะมีแต่ต้นตาลหรือมีแต่ต้นไม้ใหญ่ไว้บ้างต้นสองต้นไว้กำบังแดดให้ในยามพักร้อนพักเหนื่อยก็เท่านั้นส่วนควายก็มีแต่ปลักควายให้กลิ้งไปเกลือกมาเพื่อทำให้ความร้อนของกายมันลดน้อยลงควายตากแดดตากลมตากฝนควายก็ทุกกายได้เหมือนกันนะแล้วลองดูสิครับผิวกายของควายขนก็บางขนก็น้อยหรอมแหลมเนี่ยเป็นชี้ๆเป็นเส้นๆเล็กๆเนี่ยเห็นเนื้อหนังมังสาที่อยู่ข้างในแล้วเนื้อหนังมังสาของควายอ่ะสีอะไรล่ะครับก็สีดำนักวิทยาศาสตร์โลกก็บอกพวกเราแล้วว่าวัตถุสีดำนั้นจะดูดซับความร้อนเอาไว้ได้ดีกว่าวัตถุสีขาวงั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างวัวกับควายเนี่ยใครทุกข์มากกว่ากันนะควายจะมีผิวดำวัวจะมีผิวขาวอมเหลืองอมน้ำตาลเห็นไหมฮะอยู่ในกลางแดดเหมือนกันแต่ควายจะร้อนกว่านะใช่ไหมควายจึงชอบนอนเหลือกลิ้งกับปลักโคลนปลักเลนปลักน้ำที่เปียกๆก็เคี้ยวหญ้าและนอนได้อย่างมีความสุขเพราะว่าเขายอมรับกับความทุกข์นั้นได้หลายคนบอกมันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจเรานะฮะตรงเนี้ยควายก็มีธรรมะสอนเราเหมือนกันว่าถึงแม้จะทุกข์ก็สุขได้ถ้าจิตใจนั้นสามารถยอมรับความจริงตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นหลักของการที่จะข้ามพ้นความทุกข์หรือจะอยู่กับความทุกข์นั้นได้สำหรับมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับนะสิ่งที่เป็นความทุกข์หรือสิ่งที่เป็นความสุขอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่าบททดสอบจิตสำนึกของเราทั้งสิ้นและเมื่อสักครู่ผมก็เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นจะมีอยู่3อย่างด้วยกันหลักๆนะจะมีอยู่3อย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ก็คือท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะยกระดับจิตใจหรือจิตสำนึกของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านให้ได้จิตวิญญาณของท่านนั้นจะมีคุณสมบัติที่สำคัญอยู่3ประการและจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านก็ต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณก็คือจะต้องเข้าถึง3ประการนี้ให้ได้ด้วยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ายกระดับจิตปัจจุบันหรือจิตสำนึกของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณที่เป็นจิตสำนึกสูงสุดใน3ประการที่จะกล่าวให้ท่านฟังต่อไปนี้ประการที่1ถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อใดก็ตามที่เจอเงื่อนไขเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เป็นด้านลบที่ท่านเรียกว่าความทุกข์ท่านก็จะต้องเรียนรู้ที่จะข้ามผ่านมันไปให้ได้ด้วยการยกระดับจิตสำนึกของท่านให้สูงที่สุดเท่าที่ท่านสามารถจะเข้าถึงได้ในเรื่องนั้นในเวลานั้นหรือสถานการณ์นั้นๆคือประการที่หนึ่งท่านต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นและท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่กับมันนั้นให้จงได้การเรียนรู้ที่จะยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือที่ท่านกำลังเผชิญหน้ามันอยู่นั้นให้ได้ก็ไม่ยากอะไรครับเพียงแค่ท่านฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีให้ได้คือฝึกในการมองโลกในแง่ดีเอาไว้ครับการมองโลกในแง่ดีก็คือการนึกด้านบวกนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคำว่านึกบวกนั่นก็คืออาการทางจิตใจของท่านที่เมื่อพบเห็นสิ่งใดหรือได้ยินได้ฟังเรื่องใดก็ตามมันจะสั่นสะเทือนขึ้นมาเป็นอาการของจิตที่เรียกว่าจริตนะฮะอย่างหนึ่งก็คือการนึกครับแต่หลายคนไม่เข้าใจก็ไปเรียกการนึกว่าการคิดผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมสั้นๆผ่านทางรายการนี้ในเบื้องต้นสำหรับในวันนี้เอาไว้ก่อนว่าแท้จริงแล้วนั้นก่อนที่มนุษย์เราจะคิดนะฮะมนุษย์ต้องนึกก่อนครับ
มนุษย์ต้องนึกก่อนคิดแต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์นึกแล้วไม่คิดต่อครับ คือนึกอะไรแล้วก็ฟันธงไปตรงนั้นเลยซึ่งตรงเนี้ยก็คือการผิดพลาดในการยกระดับจิตสำนึกอย่างที่ผมบอกเราจะไม่สามารถเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเราได้เลยครับถ้าเราสอบตกตั้งแต่ต้นเพราะจิตปัจจุบันของเราหรือจิตหยาบเนี่ยนะฮะมันทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของตัวเองในเบื้องต้นคือพบเห็นสิ่งใดมันจะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกและเป็นการนึกคิดของจิตเองก่อนเสมอครับแต่มนุษย์ส่วนใหญ่พอเจอสิ่งใดแล้วก็นึกครับแต่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองคิดเช่นถ้าเราเจออะไรที่ไม่ค่อยดีเจออะไรที่เราไม่ค่อยพึงใจเราก็มันมักจะนึกไปในแง่ลบนึกไปด้านลบเสมออะไรที่เราได้ยินได้ฟังแล้วไม่ถูกใจไม่พอใจเราก็จะนึกไปทางด้านลบหรือด้านร้ายเสมออะไรที่เราได้เห็นไม่ต้องตาไม่ต้องใจเราก็จะนึกไปในทางลบหรือนึกไปในทางร้ายเสมอเช่นเดียวกันนี่คือการสอบตกนะครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าท่านเจอใครเจอสิ่งใดเรื่องราวใดสถานการณ์ใดก็ตามในชีวิตที่เป็นด้านบวกท่านมักจะสอบผ่านครับผ่านแค่ครึ่งเดียวนะสอบผ่านคือมีความสุขอยากเห็นนานๆอยากมองนานๆอยากฟังนานๆเพราะฟังแล้วไพเราะจับจิตจับใจเหลือเกินมองแล้วสวยสดงดงามชื่นอกชื่นใจเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือด้านบวกนะแต่พอเป็นด้านลบสิตกมาตายเลยเนี่ยพอเห็นแล้วขวางหูขวางตาก็ไม่อยากจะมองไม่อยากจะเห็นละได้ยินแล้วขัดหูขัดใจไม่อยากจะฟังละปฏิเสธที่จะฟังละอย่างนี้เป็นต้นสอบตกทั้งนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติจิตของตัวเองให้ถูกต้องเนี่ยการยกระดับจิตสำนึกของท่านจากสถานการณ์ร้ายๆในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องศึกษาและปฏิบัติให้ได้การประพฤติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงแค่ต้องถือศีลกินเจอยู่เป็นประจำและจะนำท่านไปสู่มรรคผลสูงสุดคือนิพพานได้นะครับคนเราจะนิพพานได้ด้วยปัญญาเท่านั้นนะครับมันถ้าท่านถือศีลปฏิบัติธรรมท่านก็ต้องเข้าใจด้วยปัญญาของท่านว่าศีลที่ห้ามไว้ให้ละเว้นนั้นนะเพราะเหตุผลใดท่านจึงห้ามไว้ให้ละเว้นนะเราจะปฏิบัติตามนั้นตามที่เราเข้าใจจึงจะถูกต้องหรือธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นธรรมนูญของชีวิตของการเป็นมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลนี้รวมทั้งทุกสรรพสิ่งด้วยธรรมะเหล่านั้นดีอย่างไรเป็นเช่นไรทำไมจึงต้องทำเช่นนั้นเราก็ต้องรู้ด้วยปัญญาของเราด้วยเหมือนกันถ้าไม่รู้ด้วยปัญญาก็คือไม่มีสติปัญญาที่จะใช้ในการคิดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะละวางได้เมื่อละวางไม่ได้ก็หลุดพ้นไม่ได้เมื่อหลุดพ้นจากทุกข์จากสุขตรงนั้นไม่ได้แล้วยังจะนิพพานได้อย่างไรครับเพราะจิตเรายังฝักใฝ่กับทุกข์กับสุขอยู่ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ต่อไปเนี่ยมันท่านผู้ฟังครับเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณของเราให้ได้ด้วยการยกระดับจิตสำนึกก็ฉวยโอกาสเอาทุกข์และสุขที่เป็นเงื่อนไขใดๆในชีวิตประจำวันที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นสิ่งแวดล้อมอื่นๆสถานการณ์อื่นๆนะเขาหยิบยื่นมาให้เราเนี่ยนะเราก็เอามาเป็นเงื่อนไขเป็นบททดสอบจิตใจของเราซะถือซะว่าเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องมีการถูกทดสอบถ้าไม่ถูกทดสอบเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเป็นนักเรียนเรียนเก่งแค่ไหนเรียนรู้แย่งรู้จบได้แค่ไหนอย่างไรใช่ไหมมันก็ต้องสอบให้ได้มันเจอทุกข์และปฏิเสธทุกข์เพราะรังเกียจความทุกข์ไม่พอใจความทุกข์แสดงว่าท่านปฏิเสธข้อสอบข้อนั้นท่านไม่ยอมทำข้อสอบพอไม่ยอมทำข้อสอบท่านก็ต้องสอบตกมันเราจะสอบตกทางจิตวิญญาณเมื่อไหร่นะถ้าเราสอบตกทางจิตวิญญาณเมื่อใดเราก็ต้องย้อนกลับมาเกิดใหม่ก็เรียกว่าเรียนซ้ำชั้นนะว่างั้นนะเนี่ยแหละการเวียนว่ายตายเกิดมันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเราต้องการที่จะหลุดพ้นนะฮะเราต้องยอมรับความจริงทุกสิ่งที่เราเผชิญนะเมื่อเราเจอสิ่งใดก็ตามที่เป็นความทุกข์ที่เป็นเงื่อนไขด้านลบก็ให้เราฝึกมองโลกในแง่ดีก็คือนึกบวกให้ได้การนึกบวกให้ได้ก็หมายความว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะมองหาคุณค่าของสิ่งที่ไม่ดีนะคุณค่าจากสิ่งที่เป็นด้านลบเนี่ยนะมองหาด้านบวกที่แฝงอยู่ในด้านลบนั้นให้ได้ผมยกตัวอย่างเช่นการค้นหาด้านบวกจากสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นให้พบก็คืออย่างเช่นส่วนมากมนุษย์เราจะทุกข์กายใช่ไหมฮะกับการเจ็บไข้ได้ป่วยมนุษย์เราทุกคนต้องมีการเจ็บมีการป่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสามัญเป็นเรื่องปกติของสัตว์โลกเป็นเรื่องปกติของโลกไม่ใช่เรื่องปกติของมนุษย์นะฮะเพราะสัตว์มันก็ป่วยเป็นเหมือนกันเนี่ย
ทุกกายคือการเจ็บป่วยเราสามารถจะมองด้านบวกก็ได้มองด้านลบก็ได้ถ้าเรามองด้านลบเราก็จะนึกลบทันทีนั่นแหมเรานี่แย่มากเลยเนาะเกิดมาแล้วป่วยขณะที่คนอื่นเขาไม่ป่วยคิดอย่างนี้ปั๊บทุกเกิดขึ้นทันทีเนี่ยแต่ถ้าเรานึกด้านบวกเราบอกดีแล้วเนาะที่เราป่วยมันจะทำให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในการกินอยู่หลับนอนจะทำให้เราเนี่ยมีได้ทำให้เราสามารถที่จะรอบคอบในการดำเนินชีวิตคือกินอยู่หลับนอนมากขึ้นถ้าเราดูแลสังขารร่างกายของเราดีพอเราก็จะไม่ป่วยเพราะฉะนั้นต่อไปนี่ดีละเราจะใส่ใจดูแลกายสังขารของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมนี่คือการนึกบวกก็ต้องขอบคุณการเจ็บป่วยของเราในครั้งนี้ว่าขอบคุณเนาะที่มันมีเงื่อนไขของการเจ็บป่วยแล้วช่วยทำให้เราได้สติในการดำเนินชีวิตหรืออาจจะคิดว่านะเราป่วยมั่งก็ดีเหมือนกันมันก็จะทำให้เราได้มีโอกาสที่จะพักผ่อนกับเขาบ้างที่ผ่านมาเนี่ยนะมัวแต่ทำมาหากินมัวแต่ดิ้นรนกับชีวิตไปถ้าร่างกายแข็งแรงเราก็ไม่ได้เรียนรู้ที่จะใช้โอกาสที่จะพักผ่อนให้กับตัวเองเลยนะแสดงว่าเราก็ไม่ค่อยจะรักสังขารของเราเท่าไหร่ใช้มันอยู่นั่นแหละนะเมื่อป่วยก็ดีเหมือนกันจะได้มีโอกาสที่จะพักผ่อนถ้าท่านนึกได้อย่างนี้ขณะที่นอนเจ็บนอนป่วยอยู่ความทุกข์นั้นก็จะลดลงและถ้านึกได้อย่างเที่ยงแท้แน่นอนความทุกข์อาจจะไม่มีก็ได้ใช่ไหมนั่นก็คือตัวอย่างของการนึกบวกซึ่งในวันต่อๆไปก็จะเอามุมมองทางด้านบวกเหล่านี้มาสนทนาพาทีมาชี้ชวนท่านผู้ฟังกันต่อแต่วันนี้ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นถ้าท่านรู้จักยอมรับเมื่อไหร่ในเรื่องที่เป็นทุกข์ก็คือนึกบวกนะฮะมองโลกในแง่บวกพอท่านนึกบวกเสร็จแล้วปั๊บท่านก็จะต้องรู้จักปรับตัวเพราะคนเราเนี่ยต้องนึกก่อนคิดนะรู้จักปรับตัวก็แปลว่าต้องคิดบวกเพื่อจะนำไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำทางด้านบวกขณะที่เจอเงื่อนไขใดๆที่เป็นลบอยู่ใช่ไหมและสุดท้ายก็คือต้องรู้จักรักเมื่อคิดบวกเสร็จแล้วก็ทำบวกนะการทำบวกจากการคิดบวกนั่นก็คือการที่เราจะต้องรู้จักรักและรู้จักให้นะรายละเอียดทั้งหลายเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาเล่าสู่กันฟังมาชี้นำชี้ชวนท่านต่อเพื่อจะสร้างทุกนั้นให้เป็นสุขและยกระดับจากสุขนั้นเป็นเหมือนความว่างคือไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขกันต่อไปนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมาเราได้กล่าวถึงเรื่องของจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นะครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมานั้นจะมีทั้งทุกข์และสุขเป็นเงื่อนไขให้ได้พบผ่านเผชิญด้วยกันทุกคนนะครับตั้งแต่ทุกข์เล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องที่ทุกข์ที่สุดหรือสุดที่จะทุกข์นะฮะในขณะเดียวกันถ้าเป็นด้านบวกก็จะมีตั้งแต่สุขเล็กๆน้อยๆไปจนถึงสุขที่สุดหรือสุดที่จะเป็นสุขนะจะมีทั้งสองด้านนะครับแต่ถึงเรื่องที่ทุกข์ที่สุดหรือสุดที่จะทุกข์นะฮะในขณะเดียวกันถ้าเป็นด้านบวกก็จะมีตั้งแต่สุขเล็กๆน้อยๆไปจนถึงสุขที่สุดหรือสุดที่จะเป็นสุขนะจะมีทั้งสองด้านนะครับถึงเรื่องที่ทุกข์ที่สุดหรือสุดที่จะทุกข์นะฮะในขณะเดียวกันถ้าเป็นด้านบวกก็จะมีตั้งแต่สุขเล็กๆน้อยๆไปจนถึงสุขที่สุดหรือสุดที่จะเป็นสุขนะจะมีทั้งสองด้านนะครับแล้วก็จิตวิญญาณก็หลุดพ้นไปได้การที่เราได้รับอาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณเนี่ยนะครับมีภารกิจมากมายบนโลกเสรีนี้ที่มนุษย์เราซึ่งสวมบทบาทแทนจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของตัวเองที่เร้นอยู่ข้างในหนึ่งในนั้นก็คือการที่จะต้องสอบผ่านการเป็นมนุษย์ให้ได้ก็คือต้องเรียนรู้ที่จะใช้จิตสำนึกของตนเองที่มีอยู่ให้ถึงที่สุดเมื่อใช้จนถึงที่สุดได้เมื่อนั้นแหละจิตสำนึกหรือจิตใจจิตหยาบหรือที่เรียกว่าจิตปัจจุบันเนี่ยนะครับจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้ผมย้ำประโยคนี้บ่อยครั้งเพราะว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่หรือเป็นความรู้ใหม่สำหรับหลายๆท่านที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนะครับท่านก็จะได้ทำความเข้าใจได้อย่างจางกระจ่างแจ้งมากขึ้นเมื่อกล่าวย้ำหรือกล่าวซ้ำให้ฟังบ่อยๆเพราะว่าตรงนี้คือข้อบกพร่องของการเป็นมนุษย์จริงๆครับและทำให้เราไม่สามารถจะหลุดพ้นได้เพราะเราสอบตกถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือว่าโลกนี้เป็นเหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่ครับที่จิตวิญญาณแต่ละรูปธรรมที่เป็นแก่นแท้ของมนุษย์แต่ละคนนี้ถูกส่งเข้ามาเรียนเราจะเรียกว่าโรงเรียนโลกก็ได้ถูกส่งเข้ามาเรียนแล้วก็จิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของเรานั้นเวลาเรียนก็มอบหมายให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเนี่ยนะทำหน้าที่เป็นผู้เรียนแทนโดยตัวเองพร้อมจะรับผิดชอบพร้อมที่จะรับรู้พร้อมที่จะเรียนรู้ในทุกสิ่งที่ผู้ทำหน้าที่แทนคือจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันนั้นสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารหรือการเรียนรู้ต่างๆทั้งหลายมาให้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังรอคอยให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของตนเองสั่นสะ

เทือนจนถึงขั้นสูงสุดโดยเฉพาะทางด้านบวกเพื่อที่จะสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับตนเองให้จงได้ด้วยนั่นก็คือการรอคอยนะไม่ว่าภพชาติไหนไม่ว่าวันใดเวลาใดจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในก็มีหน้าที่รอคอยตรงนั้นขณะที่จิตหยาบหรือปัจจุบันเนี่ยจิตปัจจุบันก็จะต้องขยันที่ทำหน้าที่ของตัวเองก็ค่อยยกระดับเหมือนกับถ้าเราจะขึ้นบันไดไปถึงขั้นสูงสุดได้เราก็จะต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนั่นเองครับมันการยกระดับจิตใจหรือจิตสำนึกของตัวเองก็คือการค่อยๆยกระดับมันให้สูงขึ้นเนี่ยแหละครับมนุษย์จึงต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นก็คือยกระดับจิตสำนึกของตัวเองให้ได้และเมื่อตอนที่แล้วเราก็ได้อธิบายค้างไว้ว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นจะต้องประกอบด้วยการที่มนุษย์แต่ละคนจะต้องเข้าถึงให้ได้ใน3ประการและทั้ง3ประการนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกันตลอดนะครับเมื่อเราสามารถสั่นสะเทือนทั้ง3ประการนี้อย่างเกี่ยวเนื่องกันได้ตลอดแล้วบทบาทของการเป็นมนุษย์ของเราก็จะสมบูรณ์จิตใจของเราก็จะสมดุลที่จิตสมดุลเป็นเพราะว่าจิตสำนึกของเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของเราได้พอจิตเป็นนายกายก็เป็นบ่าวทันทีครับพฤติกรรมหรือบทบาทการแสดงออกและการกระทำใดๆในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวในครัวเรือนหรือเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ตัวหรือเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมอันกว้างใหญ่ที่อยู่บนโลกเสรีดวงเดียวกันนี้ก็ตามเราก็จะประพฤติดีประพฤติชอบต่อกันได้อย่างแน่นอนครับนั่นก็คือคำตอบสุดท้ายที่จะทำให้ความเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนั้นสง่างามมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับมองดูโลกของเราสิครับเต็มไปด้วยความวุ่นวายนอกจากแต่ละคนวุ่นวายในจิตใจเพราะความไร้สำนึกกันแล้วส่วนใหญ่ก็แสดงความวุ่นวายในทางกายภาพในมิติโลกให้เราได้เห็นอีกการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันการเอาเปรียบเบียดเบียนกันการทำร้ายหมายชีวิตกันการเข่นฆ่าให้อาสันนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันกันโดยตลอดและนับวันก็จะรุนแรงมากขึ้นนี่คือภาพที่เป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าจิตสำนึกของมนุษย์เรานั้นต่ำลงมากกว่าจะสูงขึ้นแสดงว่ามนุษย์สอบตกในบทบาทของการเป็นมนุษย์ล้มเหลวในหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่ได้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่เรากล่าวไว้นั่นเองแล้วท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าบั้นปลายสุดท้ายก็คือความมีสันติสุขของโลกก็ไม่เกิดขึ้นก็สันติสุขของโลกที่เป็นสังคมอันไพศาลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับเมื่อสันติสุขภายในจิตใจตนเองของแต่ละคนยังคลำหามันไม่พบเลยยังค้นหามันไม่เจอเลยใช่ไหมล่ะครับมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดครับเพราะฉะนั้นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราจึงขอเน้นย้ำนะครับว่าภารกิจหลักที่สำคัญที่ท่านๆเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องทำหน้าที่กันให้สมบูรณ์ให้ได้ทำหน้าที่ให้สำเร็จให้ได้3ประการครับคือ1ต้องรู้จักยอมรับคือยอมรับความจริงในทุกสิ่งที่ตนได้เผชิญยอมรับมันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีที่เป็นด้านบวกหรือเรื่องร้ายที่เป็นด้านบวกก็ตามเรื่องดีๆที่เป็นด้านบวกนะไม่ต้องมีการคุยไม่ต้องมีการคุยหรือไม่ต้องมีการชี้แนะกันก็ได้นะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังยอมรับได้อยู่แล้วถ้ายอมรับไม่ได้นั่นแหละครับคือทุกข์นะยอมรับได้ก็คือสุขเพราะมีความพึงพอใจเป็นตัวตั้งซึ่งวันหน้าเราก็จะพูดกันในเรื่องนี้เหมือนกันเมื่อมีโอกาสครับเพราะว่าการยอมรับความสุขคือการติดสุขนะมันก็จะทำให้ทุกข์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าหวั่นไหวน้อยหน่อยนะเอาเรื่องที่ยากๆ ก่อนก็คือเรื่องของความทุกข์เนี่ยถ้าเราสามารถมองด้านบวกในทุกสิ่งที่เป็นความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่ได้มันจะช่วยทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงครับท่านผู้ฟังครับเราเรียนท่านไปแล้วว่าเราจะอยู่กับทุกข์ก็สุขได้ก็เพียงแค่ค้นหาด้านบวกจากสิ่งที่เราทุกข์นั้นให้พบฮะทุกกายเพราะความเจ็บป่วยผมก็เคยยกตัวอย่างให้ฟังไปแล้วว่าถ้าเราสามารถมองด้านบวกหรือคิดด้านบวกหรือนึกบวกเนี่ยในสิ่งที่ร้ายๆที่เราเจอในชีวิตได้
มันก็จะทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นมีความสงบสุขสงบได้มากขึ้นนะฮะเช่นเวลาทุกข์กายคือการเจ็บป่วยต้องล้มหมอนนอนป่วยเมื่อไหร่ก็มองซะว่านึกให้ได้ว่า

เสียเงินเสียทองใช่ไหมหรือเสียโอกาสดีๆอะไรบางอย่างไปในชีวิตเพราะว่าต้องมาหงุดหงิดกับการดูแลรักษากายสังขารโรคาพยาธิของตัวเองอันนี้เป็นเพราะว่าตัวเองนั้นประมาทในการดำเนินชีวิตนี่ก็คือการได้บทเรียนจากประสบการณ์จริงของความทุกข์นั้นพอเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้แล้วเราก็บอกตัวเองว่าดีแล้วล่ะสถานการณ์ที่เป็นทุกข์ของกายที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในวันต่อไปในชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี่คือการมองเห็นประโยชน์ของความทุกข์ทางกายที่เกิดขึ้นนี่คือลักษณะของการนึกบวกเนี่ยนึกบวกและเมื่อนึกบวกเสร็จแล้วก็นำไปด้วยการคิดบวกใช่ไหมตามไปด้วยการคิดบวกไม่ใช่นำด้วยนึกบวกแล้วก็ตามไปด้วยคิดบวกคำว่าคิดบวกแปลว่าต่อไปนี้ฉันจะทำอย่างไรที่จะดูแลตัวฉันเองไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้อีกนั่นคือการคิดบวกแล้วใช่ไหมครับเช่นการกินอาหารอย่างถูกหลักถูกอนามัยเนี่ยการคอยใส่ใจดูแลร่างกายสังขารของตัวเองอยู่เป็นประจำอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือการคิดบวกแต่การนึกบวกก็คือการไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะนึกบวกว่าการเจ็บป่วยคราวนี้คือสิ่งที่เตือนสติเราทำให้เรารู้ว่าอ๋อที่เราป่วยเพราะเหลวไหลกับตัวเราเองมากไปหน่อยนะอย่างนี้ก็นึกบวกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับหรือแม้กระทั่งผมยกตัวอย่างเรื่องกรณีที่ใครบางคนที่ฟังรายการนี้อยู่อาจจะอยู่ในวัยของคนที่กำลังผิดหวังหรืออกหักนะคืออยู่ในวัยรักเพราะเลยวัยเรียนมาแล้วแต่น้องๆสมัยนี้อยู่ในวัยเรียนแต่ก็ริรักอยู่นะก็เอาเถอะนะห้ามใจกันไม่ได้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้ารู้จักที่จะเรียนรักก็ต้องรู้จักอกหักเหมือนกันครับรู้ทุกย่างก้าวในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ผมกราบเรียนท่านไปแล้วว่าจะต้องเจอทั้งทุกข์และสุขตลอดทุกวี่ทุกวันนะครับเพราะว่าทุกข์กับสุขนั้นมันถูกกำหนดให้เป็นของคู่กันกับโลกรวมทั้งสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อจะใช้เงื่อนไขของทุกข์กับสุขหรือเหตุแห่งทุกข์กับสุขนั่นแหละมายกระดับจิตสำนึกของแต่ละคนนั่นเองมันเป็นกลไกของธรรมชาตินะไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องเจอและปลงเสียเถอะไม่ใช่สอนให้ปลงนะสอนไม่ให้ปลงไม่ได้ต้องสอนให้ข้ามพ้นให้ได้ผ่านให้ได้เผชิญมันให้ได้นะครับคนที่ผิดหวังหรืออกหักถ้าจะสอนตัวเองให้ยอมรับกับการอกหักหรือผิดหวังนั้นก็คือต้องสอนตัวเองให้นึกบวกครับเช่นอาจจะนึกว่าดีแล้วล่ะเรากับเขามีปัญหากันซะตอนนี้มันยังจะดีเสียกว่าอะไรอะไรจะไปไกลและเลยเถิดยิ่งกว่านี้ถ้ามันเลยเถิดไปยิ่งกว่านี้ความสัมพันธ์ของเราลึกซึ้งยิ่งไปกว่านี้มันอาจจะทำให้ทั้งเขาและเราเองมีปัญหาอะไรตาอะไรที่ยุ่งยากลำบากใจมากไปกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นมีปัญหากันวันนี้ตอนนี้เสียดีกว่านะก็ดีแล้วแหละนี่คือการนึกบวกนะทำให้ความทุกข์ที่เราเกิดขึ้นจากการผิดหวังหรืออกหักนั้นมันก็บรรเทาลงได้หรืออาจจะไม่มีเลยในที่สุดหรือบางคนอาจจะคิดด้วยการใช้จิตคิดนะฮะไม่ได้ใช้สมองคิดนะฮะใช้จิตคิดก็เรียกว่านึกด้วยจิตนั่นน่ะนะว่าการที่เรากับเขาต้องมีอันเป็นไปในความสัมพันธ์แห่งรักเส้นถนนแห่งความรักหรือสะพานแห่งความรักของเราหักสะบั้นกันตอนนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขานะคงเปิดโอกาสให้เราได้มีคนใหม่หรือได้มีอะไรใหม่ๆในชีวิตที่ดีกว่านี้นะซึ่งมันรอเราอยู่และมันถึงเวลาแล้วก็อาจจะเป็นได้เขาเลิกรักเราสิ้นรักเรานะไม่ได้หมายความว่าทำให้เราอกหักแต่เป็นความดีงามของเขาที่จะเปิดโอกาสให้เราได้เจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าที่รอถ้าเราอยู่ข้างหน้าในอีกไม่นานช้านี้ก็อาจจะเป็นได้นี่ก็คือการมองเขาในแง่บวกคือนึกบวกเราก็จะไม่โกรธไม่แค้นเขาใช่ไหมนะครับนะหรืออาจจะนึกบวกด้วยจิตที่สูงส่งขึ้นไปกว่านั้นอีกได้ว่าเขาคนที่ทำให้เราอกหักหรือทำให้เราผิดหวังในขณะนี้เนี่ยคือครูนะเขาคือครูผู้มาสอนให้เราเรียนรู้ชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งครับคือชีวิตที่จะต้องรู้จักกับคำว่าผิดหวังเพราะเราเรียนรู้ที่จะสมหวังมามากแล้วสมหวังก็มีความสุขสมหวังก็ดีใจสมหวังก็พึงพอใจลองผิดหวังสักครั้งในชีวิตดูสิครับว่าเมื่อผิดหวังแล้วเนี่ยมันก็เสียใจเนาะมันก็มีอาการเป็นแบบเนี้ยจะได้เรียนรู้ทั้งสองด้าน
มันถ้าหากว่าเราผ่านทั้งสมหวังและผิดหวัง

นะไปได้ต่อไปนี้ในชีวิตเราจึงจะไม่มีคำว่าผิดหวังและไม่มีคำว่าสมหวังนะมีแต่ดำเนินชีวิตไปดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆนะด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาอย่างที่พระเขาว่านะครับจิตที่เป็นอุเบกขาแปลว่าไม่มีสิ่งใดจะมาทำให้เราหวั่นไหวไปในทางสมหวังหรือหวั่นไหวไปในทางผิดหวังได้จิตของเราจะนิ่งสงบนะเพราะเราเคยกล่าวนิยามของความสุขผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเอาไว้บ่อยๆว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคือความสงบนะไม่ใช่ความพอใจหรือความปรารถนาหรือความใคร่อะไรทั้งหลายหรอกครับที่เรียกว่าความสุขนะความสมหวังที่แท้จริงก็ไม่ใช่ความสุขความสุขที่แท้จริงคือความสงบในจิตใจนั่นต่างหากครับนะนั่นคือนิยามที่ผมนำมาย้ำวันนี้เพื่อไม่ให้ลืมว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรนะครับท่านผู้ฟังครับหรืออย่างกรณีถ้าเราจะยอมรับความจริงในเรื่องร้ายๆและจะช่วยทำให้จิตใจเราเป็นสุขขึ้นนั่นคือการมองด้านบวกหรือนึกบวกอย่างเช่นชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยย่อมจะต้องเจอเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนใกล้ตัวที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะฮะรังแกเราเบียดเบียนเราทำร้ายเราไม่ว่าจะทำร้ายร่างกายจิตใจหนักเบาแค่ไหนก็ตามสิ่งเหล่านี้หรือคนเหล่านี้ล้วนหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้กับเราแล้วพาให้เราเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ถามว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเราจะยอมรับมันเสียให้ได้ด้วยการนึกด้านบวกคือมองว่าเขาคือครูของเราเสียละการมองเห็นคนที่ทำไม่ดีต่อเราคือครูของเรามันจะทำให้เราสะดุดหยุดคิดได้นะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยทั้งจิตใจและจิตวิญญาณถูกเสี่ยมสอนให้นะระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณคือสิ่งที่สูงส่งที่เราจะต้องน้อมรับกราบไหว้ได้เนี่ยใช่ไหมทุกปีก็มีวันครูนะท่านผู้ฟังลองสังเกตเด็กๆจะต้องมีวันครูเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์มีการไหว้ครูกันทุกคนก็ผ่านวัยเด็กกันมาทั้งนั้นนะครับท่านเคยไหว้ครูกันมาแล้วใช่ไหมครับในขณะที่ท่านไหว้ครูเนี่ยนะจิตใจของท่านเนี่ยนึกถึงครูประเภทไหนบ้างครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเกือบร้อยทั้งร้อยนะครับจะนึกถึงแต่ครูที่เป็นครูด้านบวกคือเป็นครูที่ดีของเราเพื่อนร่วมงานของเราที่เป็นเพื่อนที่ดีนั่นก็คือครูของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนด้านบวกให้กับเรานั่นก็คือครูดีของเราครูด้านบวกนะซึ่งเป็นครูในด้านดีมันเวลาเราไหว้ครูแล้วล่ะเราก็นึกถึงแต่คนที่เขาสอนแต่สิ่งที่ดีๆให้บทเรียนที่ดีแก่ชีวิตเราด้วยกันทั้งสิ้นครับแต่ผมถามจริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นน่ะเราเลือกที่จะเรียนแต่สิ่งที่ดีๆอยู่ด้านเดียวเราเลือกที่จะฉลาดแต่ด้านดีๆด้านเดียวฉะนั้นล่ะครับเราจะเก่งแต่ด้านดีฉลาดแต่ด้านดีๆแต่เรายอมให้ตัวเราเองโง่ในเรื่องชั่วๆงั้นแหละครับคงไม่ได้มั้งครับเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาทุกคนนะต้องรู้ดีและรู้ชั่วทั้งสองด้านนะครับเหมือนกับโลกเราที่ให้มนุษย์เราได้เรียนรู้ทั้งด้านมืดและด้านสว่างคือได้เรียนรู้ว่ากลางวันเป็นเช่นไรกลางคืนเป็นเช่นไรถูกไหมครับเราต้องเรียนรู้สองด้านรู้ผิดหวังและต้องรู้สมหวังเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะไม่มีคำว่าผิดหวังหรือสมหวังนั่นเองใช่ไหมล่ะครับที่ผมกล่าวไว้แล้วด้วยเหตุนี้เองครับท่านผู้ฟังครับเราจึงจะต้องมองคนชั่วหรือคนที่เขาทำไม่ดีต่อเราเนี่ยด้านบวกคือหาความมีคุณค่าหรือหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบอย่างที่ผมเคยกล่าวแล้วเช่นเดียวกันครับคนที่เป็นคนชั่วก็คือคนที่ไร้ค่าสำหรับเราถูกไหมแต่ถ้าเรามองไม่เป็นน่ะเราก็ไม่เห็นคุณค่าของเขาที่ซ่อนเร้นอยู่ในความไร้ค่านั้นหรอกครับมันจึงต้องใช้สติปัญญามากพอสมควรถ้าท่านใช้อารมณ์จะไม่มีวันเข้าถึงการใช้สติปัญญาได้ฉันใดก็ฉันนั้นครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันใครที่หาเรื่องเรารังแกเราเบียดเบียนเราทำร้ายเราเดิมเรามองว่าเขาคือคนชั่วพอมองว่าคนชั่วปั๊บเราก็ทุกข์ทันทีเลยทุกข์ตรงที่ไม่อยากจะเจอคนชั่วพวกนี้ทุกข์อยากที่จะทำร้ายมันกลับคืนแก้แค้นเอาคืนอะไรแบบนี้แต่ว่าเพราะเราเป็นคนดีเลยทำอย่างที่เราอยากจะทำไม่ได้เราก็เลยทุกข์อีกเพราะเราไม่รู้จะไประบายทุกข์ใจของเราตรงนั้นได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังครับเราไม่ต้องไปทำอะไรที่เขาหรอกครับทำที่ใจเรานี่แหละใครเอาเปรียบเบียดเบียนเราทำร้ายเราเขาเรียกว่าใครก้าวล่วงเรานะเราก็สามารถจะยอมรับความจริงตรงนั้นได้ก
การยอมรับความจริงตรงนั้นก็คือการมองว่าเขาคือครูของเราหรือนึกบวกนะฮะเขาเป็นครูของเราถามว่าอ้าวเขาเป็นครูของเราตรงไหนเขาเป็นครูด้านลบไงครูที่สอนด้านบวกเราเจอมาเยอะครับในชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยเจอครูด้านลบคือเจอเพื่อนชั่วๆเจอคนที่ทำชั่วกับเราเนี่ยมันสักกี่คนเองครับท่านผู้ฟังครับวันๆหนึ่งเรามีเพื่อนที่ดีเรามีคนใกล้ตัวที่เขาทำดีกับเราเนี่ยนะมากมายเยอะแยะเลยแม้กระทั่งคนที่มันทำไม่ดีกับเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ทำดีกับเรามากกว่าที่ทำไม่ดีหรือถึงแม้เขาไม่ทำดีกับเราแต่เขาก็เฉยๆกับเราไม่ทำดีและไม่ทำชั่วกับเรามาตลอดแล้วเขาชั่วกับเราสักครั้งเดียวเนี่ยเป็นครูด้านชั่วกับเราด้านลบกับเราน้อยครั้งมากๆเลยซึ่งหายากมากด้วยนะครูด้านลบหรือครูชั่วๆเนี่ยถูกไหมฮะเมื่อหายากเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีคุณค่านะเพราะครูด้านชั่วหายากเนื่องจากครูด้านชั่วนั้นไม่ค่อยมีใครอยากจะเป็นนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาเป็นครูด้านชั่วของเราเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาตินะครับที่เขาเป็นคนดีกับเราเพื่อจะได้มีโอกาสใกล้ชิดเราและจากนั้นก็มีโอกาสจะทำชั่วกับเราบ้างเพื่อยื่นบททดสอบจิตสำนึกให้กับเรานั่นเองเราจึงต้องยอมรับว่าเขาคือครูด้านชั่วแต่ถามว่าเราจะนึกว่าเขาเป็นครูด้านชั่วและเป็นด้านบวกได้ไงก็บอกว่าถ้ามนุษย์เราต้องการเรียนรู้สิ่งใดนะก็มีอยู่สองอย่างหนึ่งให้คนอื่นเขาสอนเราก็คือให้ผู้รู้เขาสอนเราครูที่รู้ด้านดีๆเขาก็จะสอนเราในเรื่องที่เป็นด้านบวกคือด้านดีถูกไหมจะให้ครูที่เก่งในด้านดีๆรู้ด้านดีๆนะมาสอนเรื่องชั่วๆกับเราเนี่ยยังไงเขาก็รู้ไม่จริงเขาก็สอนให้เรารู้แจ้งในความชั่วไม่ได้ก็ต้องให้ครูที่เชี่ยวชาญด้านชั่วๆก็คือคนชั่วที่เราเรียกนั่นแหละครับมาสอนเรื่องชั่วๆให้กับตัวเรานะเมื่อสอนเรื่องชั่วๆให้กับเราได้มันก็ทำให้เรารู้จริงรู้แจ้งในด้านชั่วนั้นเมื่อเรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงแล้วถามว่าเขาเป็นครูที่แท้จริงของเราหรือเปล่าล่ะเขาเป็นครูที่ดีของเราหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อนชั่วๆที่ทำให้ตัวเราโกรธเขามากจนตัวสั่นนั่นแหละคือครูที่ดีมากๆเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาสอนเก่งมากสอนให้รู้ว่าชั่วเป็นยังไงพอเรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงมากเท่าไหร่เราก็จะโกรธเขามากเท่านั้นนะครับในสภาวะจิตที่เป็นปกติแบบมนุษย์มนาทั่วๆไปแต่ถ้าคิดแบบอย่างที่ผมแนะให้ท่านคิดเนี่ยท่านจะมีจิตที่สุขสงบมากขึ้นแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับครูชั่วๆได้บอกขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาเมตตาสอนเรื่องชั่วๆให้กับฉันถ้าจะนึกให้บวกไปกว่านั้นอีกนะครับสำหรับครูชั่วๆหรือเพื่อนที่ทำไม่ดีกับเราก็บอกว่าการเรียนรู้ที่ดีนอกจากจะให้ครูที่ไม่ดีหรือครูคนที่เราอยากรู้ความรู้ที่เขามีนะเป็นผู้สอนเราโดยตรงแล้วถ้าเราหาใครสอนเราไม่ได้มีทางเลือกสุดท้ายที่เราจะต้องเป็นคือเราต้องชั่วซะเองอะครับคือไปทำไม่ดีกับคนอื่นเขาซะเองและเอาไหมฮะท่านก็ไม่อยากเป็นคนชั่วไม่อยากเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเมื่อมีคนอื่นมาสอนให้เรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงด้วยการทำกับเราโดยตรงมาติวส่วนตัวอย่างนี้ก็น่าจะขอบคุณเขาอยู่หรอกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือตัวอย่างของการนึกบวกที่ทำให้ท่านรู้จักฉลาดที่จะยอมรับวันนี้ความรู้ของเทพทิพย์มงคลธรรมเน้นท่านว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับถ้าเรายอมรับได้ด้วยการนึกบวกแบบนี้มันก็เป็นการยกระดับจิตสำนึกของเราให้สูงขึ้นทางด้านบวกได้

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตกันอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะต้องทำความเข้าใจกับพวกเรากันสักหน่อยนะครับว่าทำไมเราจึงตั้งชื่อรายการนี้ว่าธรรมะเพื่อชีวิตคำว่าธรรมะนะครับมาจากคำเต็มๆอยู่สองคำคือคำว่าธรรมดากับคำว่าธรรมชาติแล้วก็คำว่าชีวิตเป็นคำที่ต่อท้ายชีวิตที่เป็นธรรมดากับชีวิตที่เป็นธรรมชาตินั่นคือสองสิ่งครับท่านผู้ฟังครับที่เราจะนำมากล่าวถึงผ่านทางรายการนี้เป็นประจำในยามที่ท่านพักผ่อนกันคำว่าธรรมะซึ่งมีความหมายเป็นสองนัยยะคือคำว่าธรรมดากับคำว่าธรรมชาตินั้นเราคงจะต้องทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นซะก่อนคำว่าธรรมดาก็หมายถึงเรื่องราวพื้นๆทั่วๆไปที่มันเกิดขึ้นนะดำรงอยู่แล้วก็ดับไปนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับเช่นความทุกข์ความสุขนะที่เป็นความทุกข์ความสุขในทางโลกที่เราได้เรียนรู้กันนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องของธรรมดาอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของกฎแห่งกรรมอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับกฎแห่งกรรมก็คือถ้าใครทำความดีงามไว้ผลกรรมหรือผลลัพธ์ของการกระทำที่ตนเองจะได้รับมันก็คงจะเป็นเรื่องของความดีงามนั่นเองเช่นถ้านักเรียนขยันเรียนหนังสือพอถึงเวลาสอบคะแนนออกมาก็คงจะดีแล้วก็สอบได้คะแนนดีๆถ้าขยันมากๆอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เป็นธรรมดาหรือถ้าหากว่านักเรียนคนนั้นเป็นคนเกียจคร้านไม่ใส่ใจทำการว่ามาขออภัยไม่ใส่ใจทำการบ้านแล้วก็ไม่สนใจที่จะอ่านหนังสือทบทวนตำรับตำราที่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นักเรียนคนนั้นก็คงจะมีโอกาสสอบได้คะแนนต่ำกว่าหรือไม่งั้นก็ถ้าเสียท่าก็อาจจะสอบตกไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมในมิติทางกายภาพก็คือในมิติโลกเป็นเรื่องธรรมดาเนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในความหมายทางสังคมมนุษย์ก็เป็นเรื่องของธรรมะที่เป็นธรรมดาเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าหากว่าไปไกลไปกว่านั้นเป็นความหมายของคำว่าธรรมดาที่ไปไกลกว่านั้นคือเป็นเรื่องทางโลกวิญญาณเช่นถ้าหากว่าทำความไม่ดีงามกับใครเอาไว้ในชาตินี้และเมื่อตายไปแล้วนะต้องไปสวรรค์ไปนรกหรือเมื่อย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีโอกาสจะได้เป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้ที่ถูกกระทำย้อนกลับมาบ้างอะไรแบบนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะก็คงจะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเหมือนกันแต่เป็นเรื่องทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันถ้าเป็นธรรมดาในความหมายสำหรับมนุษย์แล้วก็คงจะเป็นสองเรื่องถ้าผมจะกล่าวให้ท่านได้ฟังนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในมิติโลกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่าจิตหยาบที่ใช้ในการสั่นสะเทือนเพื่อโลดแล่นไปบนความเป็นมนุษย์ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ตามบทบาทของแต่ละคนที่แสดงกันอยู่หรือที่สวมบทบาทกันอยู่กับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณในมิติของจิตวิญญาณแต่ก็ยังเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ความหมายของสิ่งที่เป็นธรรมดาที่เรากล่าวถึงทั้งหมดตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับเราจัดอยู่ในหมวดของโลกียธรรมนะเราจะเป็นมนุษย์ให้เป็นจะเป็นยังไงเราจะอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรเราจะทำอย่างไรเราจึงจะพ้นทุกข์เราจะทำตัวอย่างไรจึงจะเรียกว่าน่ารักแล้วก็เป็นคนที่รักของคนอื่นๆหรือเราจะทำตัวอย่างไรที่เราจะสามารถรักคนอื่นเขาได้ให้คนอื่นเขาเป็นอันนี้ก็เป็นธรรมะในระดับโลกียธรรมทั้งนั้นเนี่ยหรือการเป็นสามีที่ดีของภรรยาจะต้องประพฤติตนอย่างไรการเป็นภรรยาที่ดีของสามีจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรแม้กระทั่งการเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของบุตรของตนเองของหลานของตนเองเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสามารถทำให้เราและทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรานั้นสามารถอยู่ร่วมกันในครอบครัวเดียวกันหรือใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันได้อย่างมีความสุขท่านผู้ฟังครับถ้าเราเข้าใจศาสตร์ด้านธรรมะที่เกี่ยวข้องกับคำว่าธรรมดาในความหมายระดับต้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนแล้วนั่นก็คือเป้าหมายของรายการของเราเป้าหมายของรายการของเราที่ผมได้รับเกียรติรับเชิญมาให้ถ่ายทอดธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็คือการถ่ายทอดธรรมะที่เป็นเบื้องต้น
คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมดาของชีวิตที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปในชีวิตประจำวันที่มีปลายทางสุดท้ายที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถนำเอาข้อธรรมะซึ่งเป็นแนวคิดที่หลากหลายผ่านทางรายการนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและเพื่อให้เกิดความสำเร็จนั่นเองครับนั่นคือเป้าหมายของรายการของเราความสุขและความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่ท่านปรารถนาและถ้าจะให้ไปไกลไปกว่านั้นรายการนี้ก็จะเป็นอีกรายการนึงซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะหาฟังได้ยากเหมือนกันที่เราจะเชิญชวนท่านทั้งหลายมีความสุขกับธรรมะมีความรู้ความเข้าใจกับธรรมะในระดับที่สูงยิ่งไปกว่าธรรมะที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่ที่เราเรียกว่าธรรมะในระดับโลกิยธรรมธรรมะในอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งนี้เราเรียกว่าโลกุตรธรรมคำว่าโลกุตระก็มาจากคำว่าโลกนะครับแล้วก็ภาษาไทยเขาใช้คำว่าโลกเนี่ยสนธิกับคำว่าอุตระหรืออุดรเนี่ยนะครับโลกุตระจึงแปลว่าทุกสิ่งที่เหนือความเป็นโลกโลกในที่นี้หมายถึงโลกทางกายภาพเพราะฉะนั้นถ้าเหนือโลกเข้าไปเราจะอธิบายอย่างไรที่จะให้ท่านผู้ฟังสามารถเข้าใจตรงกันกับเราได้ยกตัวอย่างร่างกายของท่านหรือของพวกเราท่านเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมในความเป็นมนุษย์ของเรานั้นเราจะต้องประกอบด้วย2 ส่วนคือเครื่องยนต์แห่งกรรมนะคือร่างกายหรือที่ท่านเรียกว่ากายสังขารนั่นเองและส่วนที่2ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากายสังขารที่เร้นอยู่ข้างในเป็นรูปธรรมทางพลังงานนั่นก็คือจิตวิญญาณของเราท่านผู้ฟังครับถ้าเอ่ยคำว่ามนุษย์เมื่อไหร่นั่นแปลว่าตัวเรานั้นจะต้องประกอบด้วย2 ส่วนที่ลงตัวกันอย่างสมดุลนั่นก็คือต้องมีร่างกายมีกายสังขารที่มีอาการครบ32มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีอวัยวะสังขารทุกอย่างครบถ้วนไม่มีขาดไม่มีเกินไม่มีบกพร่องนั่นคือความสมดุลในความเป็นมนุษย์ถูกต้องไหมครับในอีกประการหนึ่งก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเหมือนรถยนต์ครับถ้ารถยนต์คันหนึ่งมีแต่กายสังขารคือมีแต่โครงสร้างของรถยนต์มีเครื่องยนต์กลไกที่สมบูรณ์นะมีประสิทธิภาพมีสมรรถนะที่สูงส่งแต่มันจะสูงส่งไปไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังถ้าหากว่ารถยนต์คันนั้นไม่มีแบตเตอรี่คือไม่มีตัวให้พลังงานขั้นพื้นฐานเป็นพลังงานเริ่มต้นถ้าแบตเตอรี่ไม่มีรถคันนั้นก็จุดสตาร์ทไม่ได้เครื่องยนต์ก็ไม่ติดนะครับเข็นให้ตายก็ไม่ติดหรือบางทีมีแบตเตอรี่แต่ไร้ซึ่งพลังงานรถยนต์คันนั้นก็ใช้การไม่ได้ก็ไม่ต่างกับเศษเหล็กชิ้นหนึ่งก็ไม่ต่างกับมนุษย์เหมือนกันถ้าหากว่าร่างกายของเราจิตวิญญาณนี้ละกายสังขารออกจากร่างไปแล้วมนุษย์คนนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตแล้วนั่นเองร่างกายก็จะไม่สามารถสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเพื่อออกอาการต่างๆได้ถ้าเป็นภาษาวิชาการก็บอกว่ายังมีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วถ้าร่างกายมีจิตวิญญาณที่ละกายสังขารนี้ออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอธิบายนั่นแปลว่ากายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์นั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรื่องใดก็ตามเกี่ยวข้องกับกายสังขารเกี่ยวข้องกับการกินอยู่หลับนอนในมิติของโลกอย่างนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นธรรมะในระดับโลกคือเป็นโลกิยธรรมที่เราได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะที่ท่านผู้ฟังฟังกันทั่วไปในชีวิตประจำวันที่มีเป้าหมายสูงสุดคือต้องการแสวงหาความสุขต้องการที่จะค้นพบความสุขนะไม่ใช่จะแสวงหาความทุกข์นะครับหรือการถามตัวเองว่าจะอยู่อย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ได้อะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราเรียกมันว่าโลกิยธรรมล้วนๆนะฮะซึ่งธรรมะเหล่านี้หาได้ไม่ยากในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นนะถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วด้านเดียวชีวิตของความเป็นมนุษย์ของเรานั้นก็คงจะมีความสุขสมบูรณ์ไม่ได้ชั้นใดก็ฉะนั้นครับเราเรียนรู้ทางโลกคือทางกายภาพเรื่องเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารกันอย่างทะลวงกันอย่างถ่องแท้แต่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของเราได้อย่างกระจ่างแจ้งแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้ครับคำว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือเป็นคนที่มีกายพร้อมจิตพร้อมเนี่ยถึงพร้อมทุกอย่างสมบูรณ์และมีความสมดุลก็คือเราจะไม่สามารถมีกายที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราได้เลยเนี่ยนี่ก็คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นรายการธรรมะเพื่อชีวิตเราจะชี้ให้ท่านผู้ฟังหรือนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ไปกับพวกเราในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมะทั้งสองด้านท
ธรรมะในด้านหลังที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเนี่ยนะเราจะเรียกว่าโลกุตตรธรรมเช่นเราจะค่อยๆทยอยนำมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบรับรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเองคือตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์นั่นแหละคือผู้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเรานั้นมาเกิดกันทำไมเรามีหน้าที่ต้องทำอะไรนะในบทบาทของการเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยแล้วก็สวมบทละครแตกต่างกันอย่างหลากหลายเนี่ยถามว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์กันในแต่ละภพชาตินั้นเรามาเกิดทำไมและในภพชาติแรกล่ะที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นนะเรามาเกิดภพชาติแรกนี่นะเราถือภารกิจหรือพันธะหน้าที่อะไรที่จะต้องทำบ้างและมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรามีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยเราสามารถได้เข้าถึงการทำหน้าที่ทั้งสองด้านของเราอย่างสมดุลหรืออย่างสมบูรณ์หรือเปล่าหน้าที่ด้านแรกก็คือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติเป็นข้าราชบริพารที่ดีขององค์เหนือหัวเนี่ยหรือเป็นข้าราชการที่ดีของประชาชนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นนักเรียนที่ดีของคุณครูบาอาจารย์เป็นลูกหลานที่ดีของบุพการีและของผู้ปกครองอะไรเหล่านี้เป็นต้นนั่นคือการที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้นะและนอกจากนั้นเราจะต้องเรียนรู้อีกว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องถ่องแท้ในการดูแลร่างกายคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราหรือเปล่ามันอย่างทุกวันนี้ที่เรานิยมชมชื่นกันมากในการออกกำลังกายกันทุกตอนเย็นๆนะฮะมีการเล่นแอโรบิกกันบ้างมีการสนใจศึกษาใฝ่รู้ศาสตร์ในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของอาหารการกินกินอย่างไรจึงจะกินอย่างมีความสุขกินยังไงจึงจะไม่ทุกข์ทีหลังนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือการสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องของโลกทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองที่เป็นศาสตร์ของธรรมะในเบื้องต้นที่เรียกว่าธรรมดาของมนุษย์คือเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาโดยอาศัยศาสตร์ด้านโลกิยธรรมนั่นเองครับท่านผู้ฟังแต่ในส่วนอีกด้านหนึ่งที่อธิบายมาซะยืดยาวเนี่ยนะเป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งเข้าใจยากแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆในทุกๆวันทุกๆครั้งที่เราออกอากาศให้ท่านได้ฟังเราก็จะสอดแทรกธรรมะที่เป็นโลกุตตรธรรมซึ่งค่อนข้างจะหาความรู้ทางด้านนี้ได้ยากเพราะเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยากและเมื่อเข้าถึงได้ยากแล้วการทำความเข้าใจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับท่านผู้ฟังโดยทั่วไปเช่นเดียวกันนะนี่ก็คือเป้าหมายของรายการธรรมะเพื่อชีวิตที่เราจะมาสะกิดให้ท่านคิดจะมาชวนให้ท่านรู้จะมาชวนให้ท่านดูให้ท่านมองเห็นนะโดยเฉพาะเห็นสิ่งที่เป็นสุขร่วมกันท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิตแล้วเห็นทีจะต้องกล่าวรวมๆกันว่าเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของท่านผู้ฟังนั้นถ้าท่านคิดอย่างใช้สติคำตอบของท่านผู้ฟังก็คงจะออกมาในแนวเดียวกันคำตอบก็คงจะไม่หนีกันเท่าไหร่นักนั่นก็คือต้องการมีความสุขในชีวิตประจำวันในแต่ละวันนั่นเองทุกๆนาทีที่เรามีลมหายใจในยามตื่นท่านก็ต้องการจะเป็นผู้ที่ตื่นอย่างมีความสุขใช่ไหมครับและทุกๆขณะจิตที่ท่านกำลังทำงานไม่ว่าจะปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตามที่ท่านทำท่านก็ต้องการความสุขในขณะที่ท่านกำลังประพฤติกำลังปฏิบัติงานชิ้นนั้นๆถูกไหมครับและสุดท้ายก็คือในขณะที่ท่านต้องการจะหลับนอนพักผ่อนร่างกายและจิตใจของท่านท่านก็ต้องการจะนอนหลับอย่างมีความสุขถูกต้องไหมครับเพื่อเป็นสิ่งยืนยันเราจะขยายความที่กล่าวไปใน3ด้านให้ท่านฟังเช่นถ้าหากว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขนั่นแปลว่าท่านต้องการที่จะมองหรือสัมผัสสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์และสุนทรีมากกว่าที่จะมองเห็นหรือไปได้ยินสิ่งที่ไม่สบหูไม่สบอารมณ์หรือไม่สุนทรีนั่นเองใช่ไหมครับเพราะในการดำเนินชีวิตของท่านท่านจะพยายามที่จะนำตนเองเข้าไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่จะชวนทำให้ท่านมีความสุขถูกไหมครับและในชีวิตประจำวันของท่านท่านก็พยายามจะทำจิตของท่านให้ว่างไปจากสิ่งที่เมื่อหยิบเข้ามาใส่ในจิตหยิบเอามาคิดแล้วมันจะทำให้ท่านเป็นทุกข์ใช่ไหมครับมันนั่นก็คือประการแรกที่เห็นที่จะชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างเรื่องที่สองด้านที่สองที่เป็นความสุขก็คือในขณะที่ท่านทำงานท่านต้องการชั่วโมงของการทำงานที่มีความสุข
มีบรรยากาศในการทำงานที่หนุกหนานที่รื่นรมอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ท่านประสงค์เรื่องสุดท้ายก็คือตอนกลับไปบ้านพักผ่อนหลับนอนท่านก็อยากจะนอนหลับอย่างมีความสุขถามว่าถ้าเราตีกรอบของการดำเนินชีวิตประจำวันของเราอยู่ในสามมุมมองอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะมองออกแล้วนะครับว่าถ้าเราต้องการจะใช้ธรรมะเพื่อชีวิตต่อท้ายด้วยคำว่าชีวิตที่เป็นสุขในแต่ละวันนั้นเราก็คงจะต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติก็คือต้องคิดรู้ให้ได้ต้องวิจารณ์ให้เป็นและต้องดำเนินชีวิตคือก้าวย่างไปในแต่ละวินาทีในยามตื่นหรือในยามหลับของเราให้เป็นเหมือนกันเพราะความสุขนั้นมันจะอยู่เฉยๆแล้วมันจะเกิดขึ้นคงจะไม่ได้มันต้องอาศัยตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละครับเป็นตัวสั่นสะเทือนตนเองนะขึ้นมาความสุขทั้งหลายที่อยู่ในจิตใจของเรานั้นคนอื่นจะหยิบยื่นให้เราไม่ได้ครับแม้กระทั่งความสุขนะครับที่เป็นด้านตรงข้ามกับความขอโทษความทุกข์ที่อยู่ในด้านตรงข้ามกับความสุขก็เหมือนกันครับท่านผู้ฟังความทุกข์หรือสุขเกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยส่วนมากในชีวิตประจำวันเราบอกว่าโอ้ยวันนี้หาความสุขในจิตไม่ค่อยเจอเลยถามว่าทำไมก็ไอ้คนรอบข้างมันดีแต่สร้างเงื่อนไขเป็นลบทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดให้ฉันอยู่ตลอดและฉันจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับถ้าใครคิดอย่างนี้นะก็อยากจะให้คิดใหม่สักครับเพราะถ้าท่านคิดอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับที่เหตุที่บอกว่าคิดไม่ถูกต้องเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้คนที่อยู่รอบข้างของเราของท่านในสังคมหรือในชั่วโมงการทำงานที่พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านก็ตามเขามีนิสัยอย่างนั้นพวกเขามีสันดานอย่างนั้นเวลาเขาแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เป็นนิสัยประจำตัวของเขาที่เป็นนิสัยยั่งยืนที่เราเรียกว่าสันดานเนี่ยนะครับเพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเราไม่สบอารมณ์ของเราเนี่ยเราไปห้ามไม่ให้เขาแสดงออกเราจะไปห้ามไม่ให้เขาแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นหรือเราจะไปห้ามไม่ให้เขากระทำพฤติกรรมอย่างนั้นกับเราเนี่ยได้ไหมครับท่านผู้ฟังห้ามไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันตัวเราก็เหมือนกันบางทีเราอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในระหว่างวันเนี่ยกับเพื่อนร่วมชีวิตในสังคมของเราหรือกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรในสถาบันในโรงงานในบริษัทเดียวกับเรานั้นเนี่ยเขาเองนะจะรับเอาพฤติกรรมขยะบางอย่างของเราซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเขาที่เราแสดงออกหรือกระทำต่อเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเอาไปสักกี่มากน้อยใช่ไหมครับเพราะทุกคนเนี่ยเวลาแสดงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะแสดงออกตามนิสัยของแต่ละคนเป็นหลักนิสัยทางอารมณ์นิสัยในการนึกนิสัยในการคิดนะแล้วก็นิสัยที่ยั่งยืนนิสัยที่ถาวรคือพฤติกรรมที่ทำซะจนเคยตัวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะมีสติที่จะยั้งคิดคือคิดให้ท่วนทีคิดให้ดีซะก่อนที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรต่อใครๆเขาก็ตามจริงไหมครับท่านผู้ฟังทีนี้เมื่อเขาเนี่ยหรือตัวเราก็เหมือนกันไม่มีโอกาสได้ยั้งคิดไม่มีโอกาสได้ทบทวนก่อนสักนิดที่จะแสดงพฤติกรรมที่ดีหรือพฤติกรรมที่งดงามหรือจะเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมด้านบวกในอันที่จะนำไปสู่การกระตุ้นจิตใจอารมณ์รู้สึกนึกคิดของคนอื่นที่เรากระทำหรือเราแสดงออกต่อเขาให้สั่นสะเทือนคล้อยตามไปตามด้านบวกด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะเวลาท่านผู้ฟังต้องการที่จะแสวงหาความสุขในการดำเนินชีวิตเพื่อจะให้สอดคล้องกับชื่อรายการว่าธรรมะเพื่อชีวิตเนี่ยผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าไม่มีอะไรยากครับไม่มีอะไรยากนะถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของท่านหรือในชั่วโมงการทำงานท่านอยากจะมีความสุขท่านจะต้องเป็นไงครับก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้ว่าเราจะไม่สามารถไปเจ้ากี้เจ้าการหรือเราจะไม่สามารถไปบงการให้คนอื่นเขานั้นทำพฤติกรรมอะไรก็ตามที่จะทำให้เรายินดีปรีดาหรืออารมณ์ดีได้ตลอดหรอกครับเพราะบางคนนิสัยเขาเป็นอย่างไรเขาก็จะสามารถแสดงออกได้แต่พฤติกรรมแบบนั้นนะครับถ้าเขาเป็นคนนิสัยชอบยั่วยวนกวนโมโหชาวบ้านเป็นคนขี้อิจฉาตาร้อนเป็นคนปากเปราะเราะรานผมอยากจะเรียนถามท่านผู้ฟังว่าไอ้พฤติกรรมขยะเหล่านั้นเนี่ยถ้าเขาแสดงออกหรือกระทำต่อท่านแน่นอนจิตใจของท่านเนี่ยจะต้องสั่นไหวไปในทางลบเผลอๆก็จะมีการตอบสนองด้วยการแสดงพฤติกรรมด้านลบกับเขาไปอีกก็ต่างคนต่างก็มีปัญหากันก็เกี่ยวกรรมกันขึ้นมาก็วุ่นวายต่อไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้ถ้าว่าท่านผู้ฟังรู้เท่าทันความจริงตรงนี้ว่านิสัยสันดานของใครก็เป็นของคนนั้นความดีความชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้เช่นนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะไม่เสียอารมณ์หรือไม่ไปใช้เวลาที่มีค่าของท่านผู้ฟังไปใส่ใจกับพฤติกรรมขยะที่ไร้สาระของเขาตรงนั้นพูดง่ายๆก็คือท่านคงจะไม่หยิบฉวยเอาคำพูดไม่เพราะ
กิริยาอาการไม่สุภาพที่เขาแสดงออกต่อท่านเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขทางอารมณ์เพื่อทำให้ตัวท่านเองเสียสมดุลทางอารมณ์ตามเขาไปด้วยท่านผู้ฟังคงไม่ทำเช่นนั้นแน่นอนถามว่าทำไมจึงไม่ทำเป็นเพราะว่าท่านผู้ฟังยอมรับความจริงนั่นไงครับยอมรับความจริงว่าเขาคนนั้นที่กำลังทำไม่ดีกับท่านเนี่ยเขามีนิสัยสันดานอย่างนั้นยอมรับความจริงว่าเขามีนิสัยสันดานอย่างนั้นมันแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยต้องคิดต่อไปอีกว่าไม่ว่ากับมนุษย์คนไหนถ้าไอ้คนนี้หรืออีตาเนี่ยมันแสดงพฤติกรรมขยะคือพฤติกรรมที่ไม่ประสงค์ไม่พึงประสงค์ของท่านเนี่ยนะกำลังยั่วยุอารมณ์ให้เสียสมดุลอยู่ร่ำอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะถ้าเขาไปเจอมนุษย์คนอื่นนิสัยสันดานเขาเป็นอย่างไรเขาก็คงจะต้องไปแสดงพฤติกรรมขยะแบบนี้กับคนอื่นเขาเช่นเดียวกันนั่นแสดงว่าท่านผู้ฟังกำลังมองออกไปจากตัวของท่านผู้ฟังเองกำลังละวางอัตตาตัวตนของตนเองออกไปโดยการมองว่าถ้าเขาไปเจอคนอื่นนะในสถานการณ์แบบเดียวกันเนี่ยเขาก็คงจะไม่แสดงพฤติกรรมขยะหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบนี้ต่อท่านผู้ฟังคนเดียวหรอกกับมนุษย์คนไหนๆยายคนนี้หรืออิตานี่นะครับเขาก็คงจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบกับคนอื่นได้เมื่อเรามองเห็นความจริงอย่างนี้เราก็จะทำให้ตัวเราเองมีจิตที่สงบงันลงได้มากขึ้นการจะเอาเรื่องเอาราวการจะไปถือสาหาความเขามันก็จะลดน้อยลงถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังอันนี้หมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังไม่มีสติมากพอที่จะทำให้หูบอดชั่วคราวในการที่จะไม่รับรู้หรือทำให้ตาบอดชั่วคราวในการจะไม่รับเห็นพฤติกรรมอะไรต่างๆที่ทำให้จิตเราเต้นไปในทางต่ำเป็นลบตามเขาไปด้วยนะถ้าเรายังหักห้ามตัวเรายังไม่ชำนาญพอที่จะปฏิบัติตาปฏิบัติหูของเราให้นิ่งคือรับรู้และไม่รับเอาได้เนี่ยเรายังทำไม่สำเร็จก็ให้มาใช้ปัญญาช่วยแทนนะมันปัญญาตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถคิดได้ด้วยการใช้ปัญญาแบบนี้และไม่ดื้อรั้นกับความคิดไม่ดื้อรั้นกับเหตุผลหรือมุมมองของตนเองที่เป็นด้านบวกแล้วท่านผู้ฟังก็จะสามารถพบสุขขึ้นมาได้ในจิตใจตัวเองเห็นไหมครับสุขตรงนี้มันเกิดมาจากการที่เรายอมรับความจริงว่ามนุษย์เรานั้นมีความดีความชั่วเป็นของตัวเองด้วยกันทุกคนและวงเล็บไว้ซะหน่อยดีไหมครับท่านผู้ฟังว่าตัวฉันเองก็ไม่ต่างกับคนนี้หรอกว่าฉันก็ต้องมีพฤติกรรมทั้งดีและไม่ดีที่สามารถจะแสดงออกและกระทำต่อเพื่อนมนุษย์คนไหนๆเขาก็ได้จริงไหมครับท่านผู้ฟังอันนี้คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนไว้ในวันนี้ว่าความสุขในเบื้องต้นนะครับคือการทำใจให้ยอมรับดีกว่าบังคับให้ใครเขาเป็นมันก็เป็นความสุขแล้วและก็ยอมรับตรงนี้แล้วก็ยังไม่พอก็คิดไกลต่อไปอีกว่าเขามิได้ตั้งใจจะกระทำชั่วหรือประพฤติชั่วต่อตัวเราอย่างเจาะจงหรืออย่างจงใจเพราะเขาสามารถจะไปแสดงพฤติกรรมร้ายๆแบบนี้กับมนุษย์คนไหนก็ได้เพราะพฤติกรรมที่เขาแสดงออกต่อเรานั้นมันคือนิสัยถาวรที่เราเรียกว่าสันดานนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ฟังครับรายการธรรมะเพื่อชีวิตในครั้งที่ผ่านมาเราได้กล่าวถึงเรื่องของธรรมะว่ามีความหมายอยู่สองด้านคือธรรมดากับธรรมชาตินะครับเรื่องของธรรมดาธรรมดาก็คือเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราแน่ว่าจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขส่วนเรื่องของจิตวิญญาณนั้นก็คงจะต้องเรียนรู้กันต่อไปในวันหน้านะฮะเป้าหมายของมันในการที่จะเรียนรู้เรื่องธรรมะระดับโลกุตตรธรรมซึ่งเหนือกว่าธรรมดาซึ่งเป็นธรรมะระดับโลกขึ้นไปก็คือการเรียนรู้ที่จะทำให้จิตวิญญาณของตัวเราเองนั้นเป็นสุขเป็นเรื่องที่สูงส่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเราก็จะค่อยๆนำมาทยอยถ่ายทอดผ่านทางรายการธรรมะเพื่อชีวิตนี้กันเป็นระยะไปก็แล้วกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมยังติดใจเพราะว่ายังเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ยังชวนคิดชวนคุยกันยังไม่จบนะครับในเรื่องของความสุขซึ่งในครั้งที่ผ่านมานั้นเราได้นำเสนอเรื่องราวของการที่จะฉลาดดำเนินชีวิตอย่างไรในชั่วโมงของการดำรงตนเองอยู่ในสังคมท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันกับเราอย่างค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวคำว่าเพื่อนมนุษย์ในที่นี้ในคราวที่แล้วเรายังไม่ได้แยกแยะให้ท่านได้ฟังนะครับว่าเพื่อนมนุษย์ในที่นี้หมายถึงใครบ้างผมอยากจะให้ท่านนับจากใกล้ตัวของท่านออกมาคนที่ใกล้ชิดของท่านก็คือสามีภรรยาบุตรบริวารของท่านนั่นเองในชีวิตประจำวันที่ท่านดำเนินอยู่ในสังคมผู้คนเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มของบุคคลหรือบุคคลเนี่ยที่สำคัญมากในอันที่จะนำตัวท่านเองหรือช่วยให้ตัวท่านเองนั้นประสบกับคำว่าสุขหรือไม่เนี่ยเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดคือดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขนั้นเมื่อครั้งที่แล้วผมก็ได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ด้วย2ประเด็นในเบื้องต้นที่เรากล่าวถึงนั่นก็คือเราจะทำตัวเราให้มีความสุขก็โดยการที่เราจะไม่หยิบเอาพฤติกรรมใดๆที่คนอื่นคนใดก็ตามที่อยู่รอบๆตัวเราเขาแสดงออกและกระทำด้วยเงื่อนไขด้านลบเราจะไม่หยิบเอาตรงนั้นมาเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับตัวเรานั่นเองเช่นเขาพูดไม่เพราะเขาแสดงกิริยาอาการที่ไม่สุภาพท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประพฤติธรรมก็คงจะต้องฉลาดพอที่จะไม่หยิบไม่นำเอาพฤติกรรมของเขาที่เราได้เห็นพฤติกรรมของเขาที่เราได้สัมผัสรู้ด้วยการได้ยินอะไรเหล่านี้ไม่หยิบเอามาเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้จิตใจของท่านเกิดอาการขุ่นมัวเศร้าหมองหรือเกิดความทุกข์เกิดความเครียดเกิดความเกลียดเกิดความโกรธแม้กระทั่งเกิดความเครียดแค้นชิงชังอะไรต่างๆเหล่านี้โดยให้ท่านยอมรับความจริงเสียให้ได้ว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยสันดานอย่างนั้นขอโทษที่ใช้คำว่าสันดานท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะคิดว่าเป็นการพูดหยาบแต่จริงๆแล้วมันเป็นคำเฉพาะที่เรียกนิสัยด้านลบที่ถาวรของมนุษย์นั่นแหละครับก็คืออันเดียวกันเนี่ยผมก็เลยกล่าวคำสั้นๆเป็นภาษาเราๆว่าสันดานถ้าเราสามารถจะยอมรับความจริงได้ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นรวมทั้งตัวเราเองด้วยเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องเป็นที่ไม่พึงพอใจของผู้อื่นได้เสมอเพราะไม่มีใครดี 100% ไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม 100% ในทุกสิ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยต่างล้วนจะมีโอกาสสร้างเงื่อนไขที่เป็นด้านลบทางอารมณ์แล้วไม่พอทางความรู้สึกทางการนึกคิดที่เป็นด้านลบต่อกันเนี่ยได้อยู่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังครับเมื่อเรายอมรับความจริงที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ครั้งที่ผ่านมานะครับเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้จิตใจของเราก็จะเป็นสุขคือจะมีความสบายขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อเรายอมรับว่าทุกคนล้วนมีพฤติกรรมขยะติดตัวอยู่ด้วยกันทั้งนั้นและทุกคนก็สามารถจะแสดงพฤติกรรมขยะเพื่อหยิบยื่นหรือหยิบโยนออกมาเป็นเงื่อนไขให้กับกันและกันได้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงเหล่านี้ได้จริงๆมันก็จะทำให้จิตใจของเราสงบเย็นลงได้มากขึ้นถูกไหมครับท่านผู้ฟังนี่แสดงว่าสติปัญญาของเราในการคิดอย่างนี้มันสามารถจะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราได้ถูกไหมเป็นเครื่องมือที่สุดยอดเลยนะครับท่านผู้ฟังที่จะสามารถหักห้ามจิตใจของท่านไม่ให้สั่นไหวสะท้อนสะท้านไปตามเงื่อนไขด้านลบที่เขาหยิบยื่นมาให้เรา
ขาจะพูดไม่ดีพูดไม่เพราะแสดงกิริยาอาการลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามท่านหรือแสดงกิริยาอาการหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามท่านจะเห็นแล้วจิตใจของท่านจะสงบเฉยได้มากทีเดียวครับก็ตรงตะกี้นี่ไงธรรมะข้อตะกี้ที่บอกว่าอย่าว่าแต่เขาเลยที่มีพฤติกรรมขยะเราเองก็ยังมีไม่แตกต่างจากเขาเหมือนกันถูกไหมครับท่านผู้ฟังเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของสติปัญญาที่เราจะต้องรู้จักใช้ในการที่จะคิดมันเพื่อจะสร้างแรงสั่นสะเทือนทางด้านบวกในจิตใจของเราให้รู้จักสงบเย็นลงได้ไม่ตกเป็นทาสเงื่อนไขใดๆที่เพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมสังคมเขาหยิบยื่นให้กับเราถูกต้องไหมครับทีนี้ความสุขในประเด็นนี้จากที่เรากล่าวถึงไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะเราจะต้องมาต่อยอดกันอีกหน่อยหนึ่งว่าถ้าเป็นความสุขในระดับแค่นี้มันคงยังไม่เพียงพอนะเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งเนี่ยหลายคนก็อุทานบอกว่าจิตใจของฉันเนี่ยมันเป็นก้อนเนื้อนะฉันน่ะไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะที่จะไม่รู้สึกรู้สาอะไรหลายคนบ่นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้คนที่สร้างเงื่อนไขให้กับเราที่มันยืนหยัดอยู่รอบๆข้างเรายืนอยู่ต่อหน้าเรามันยังเปล่งเสียงที่ไม่พึงประสงค์ให้เราได้ยินกรอกหูอยู่ตลอดมันยังแสดงกิริยาอาการที่ไม่สบอารมณ์ให้เราเห็นยั่วยุเราอยู่ตลอดแรกๆก็ทนได้ทำจิตให้สงบได้ไม่สั่นไหวไปตามมันนะครับท่านผู้ฟังหลายคนก็คงจะบ่นอย่างนั้นแต่คนเรานับ1ถึง10นับ1ถึง100บางทีก็เหนื่อยขี้เกียจนับเหมือนกันนะถ้ายังยั่วยุอยู่อย่างนั้นก็สติฉันก็พลันแตกได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องเรียนรู้ที่จะหาธรรมะเพื่อชีวิตในขั้นตอนต่อมาเพื่อจะช่วยบำบัดรักษาเยียวยาหรือเพื่อจะปกป้องรักษาจิตใจที่สุขสงบของเราให้มันสงบเย็นอยู่ต่อไปให้ได้เราจะมีแนวคิดอย่างไรท่านผู้ฟังครับธรรมะเนี่ยมันจะเข้าถึงได้ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นนะครับธรรมะจะเข้าถึงได้ต้องใช้สติปัญญาของท่านเท่านั้นดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้นะครับว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับท่านจะไปเรียนรู้ธรรมะจากเจ้ายุทธจักรไหนจากครูหรือพระอาจารย์รูปใดก็ตามครูหรือพระอาจารย์ที่สอนธรรมะให้แก่ท่านนั้นก็คงจะไม่มีความรู้ที่ท่านจะสามารถถ่ายทอดให้กับเราได้ทุกเรื่องนะครับที่เราจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างรอบคอบและแยบยลจนทุกวินาทีให้กับเพื่อนมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านทุกๆคนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดท่านผู้ฟังเองศึกษาธรรมะแล้วต้องใช้สติปัญญาของตัวเองเป็นที่พึ่งด้วยนั้นรายการธรรมะเพื่อชีวิตของเราที่ถ่ายทอดธรรมะให้กับท่านเป็นรายการสดๆให้ท่านฟังอย่างนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราชวนท่านคิดนั่นเองครับถ้าท่านฟังรายการนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าผมจะชวนท่านคิดเพื่อให้บรรลุธรรมะด้วยตัวของท่านเองคิดเหมือนเช่นที่เราคิดและเราก็ชวนท่านคิดเหมือนอย่างที่เราคิดได้นั่นเองมันตรงนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อเราเพียงแค่ยอมรับความจริงว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีพฤติกรรมที่ดีและบกพร่องเป็นของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นและโอกาสที่เราจะแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องเหลวไหลเป็นเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเมื่อยอมรับได้จิตก็สงบไประดับหนึ่งและก็ตัวเราเองก็สามารถจะแสดงพฤติกรรมขยะต่อคนอื่นทั้งที่เราเจตนาไม่ได้ตั้งใจหรือจงใจในบางครั้งบางเวลาก็สุดแท้แต่เราก็มีโอกาสที่จะทำแบบนี้กับคนอื่นก็เหมือนกันนั้นธรรมะในข้อขั้นที่2ตรงนี้กำลังสอนอะไรครับสอนเราว่าอย่าว่าแต่เขาเนี่ยเรายังเป็นเองอยู่นะแล้วเราจะไปโทษคนอื่นเขาไปตำหนิเขานะฝ่ายเดียวได้อย่างไรพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวเพื่อนก็ย้อนกลับมาบอกว่าทีเองฆ่าไม่ว่าทีฆ่าเองอย่าโวยนะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็มันความสุขที่แท้จริงในการดำเนินชีวิตของท่านและเพื่อนมนุษย์ที่เป็นคนข้างเคียงหรือคนที่มีปฏิสัมพันธ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับท่านเนี่ยเขาก็คงจะหาความสุขไม่ได้พอๆกับท่านนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้กันว่าเราจะทำอย่างไรครับที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขสงบไม่สบกับความเศร้าไม่สบกับความทุกข์เมื่อมีคนอื่นหยิบยื่นพฤติกรรมด้านลบมาให้แล้วเราจะทำอย่างไรนะครับที่เราจะไม่เอามาเป็นเงื่อนไขด้านลบนั่นเองเพราะฉะนั้นนะธรรมะในขั้นที่2ตรงนี้ก็คือการยอมรับความจริงให้ได้ว่าอย่าว่าแต่เขาทำไม่ดีกับเราเลยตัวเราเองก็จะคงจะมีโอกาสนะครับแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบแล้วก็จะไปก่อเงื่อนไขทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านลบให้กับคนอื่นเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนึกถึงทีเขาทีเรานึกถึงอกเขาอกเราแล้วก็น่าจะทำให้ท่านมีจิตใจที่สุขสงบได้ทนต่อการยั่วยุทางด้านลบที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้ไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจได้อย่างสบายๆท่านผู้ฟังครับแต่บางครั้งบางครานะครับ
ต่อให้มีธรรมะในบทที่สองนี้ว่าตัวเองก็มีโอกาสทำไม่ดีกับเขาได้เหมือนกันก็หยวนหยวนเขาเหอะให้อภัยเขาเหอะนะทีใครทีมันผลัดกันนะนะว่ากันอย่างนั้นมันยังไม่พอครับเราคงจะต้องคิดให้ลึกต่อไปกว่านั้นอีกเพื่อจะดูแลรักษาจิตของเราให้สงบงันไม่สั่นไหวเพื่อจะเข้าถึงความเป็นอุเบกขาที่ท่านทั้งหลายรู้จักนะครับคำว่าอุเบกขาในที่นี้และที่ไหนๆก็ตามมีความหมายตรงกันครับก็คือมีจิตที่สุขสงบไม่มีจิตที่อ่อนไหวง่ายที่จะตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตนเองอันเกิดจากการยั่วยุของคนอื่นๆหรือสิ่งเร้าแวดล้อมอื่นๆนั่นเองมันถ้าเขามาพูดให้ชมให้เราเหลิงเราก็ไม่เหลิงนะถ้าเขามายั่วให้เราเศร้าเราก็ไม่เศร้าถ้าเขามายั่วให้เราโกรธให้เราโมโหเราก็ไม่โกรธเราก็ไม่โมโหเราจะมีจิตใจที่สุขสงบอยู่อย่างไรก็เราก็ครองจิตของเราให้เป็นอย่างนั้นอย่างยั่งยืนและถาวรอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตเราเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับธรรมะที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับท่านในขั้นที่สามที่ผมชวนท่านคิดก็คือหนทางที่จะนำจิตของท่านไปสู่สภาวะจิตที่เป็นอุเบกขานั่นเองนั่นก็คือขั้นที่หนึ่งตะกี้นี้ที่เราคุยกันไว้ผมขออนุญาตทบทวนนะครับเพื่อให้ท่านที่เพิ่งมาฟังรายการจะได้ข้อสรุปกลับไปนะเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงตั้งแต่เดี๋ยวนี้วันนี้หรือจนกระทั่งพรุ่งนี้เลยก็ได้นะแล้วก็ตลอดไปนั่นก็คือนะข้อที่หนึ่งให้ยอมรับความจริงว่ามนุษย์เราทุกคนมีนิสัยส่วนตัวที่เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างหลากหลายไม่ว่าด้านดีหรือด้านร้ายก็ตามธรรมะข้อที่สองเวลาใครทำไม่ดีกับเราพูดไม่ดีกับเราก็ให้ยอมรับความจริงเสียให้ได้ว่านะทั้งเขาทั้งเราก็มีโอกาสจะทำผิดพลาดต่อกันอย่างนี้ได้เสมอนะทั้งเขาทั้งเรามีโอกาสกระทำที่ไม่ดีงามต่อกันได้เสมอไม่ว่าจะเป็นทำโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนั่นคือเรื่องที่สองเรื่องที่สามครับก็คือการให้ยอมรับความจริงว่ามันเป็นนิสัยสันดานที่ถาวรของกันและกันเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะสามารถไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของคนอื่นในตัวตนของใครต่อใครกันได้หมายความว่าถ้าอาจารย์ปริญญาเองเป็นคนที่มีนิสัยบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งคนอื่นก็จะไม่มีวันหรือไม่มีความสามารถพอหรอกครับที่จะมาปรับเปลี่ยนนิสัยใจคอที่ไม่ดีของอาจารย์ปริญญาให้กลายมาเป็นคนดียิ่งขึ้นได้นอกจากตัวอาจารย์ปริญญาเองเท่านั้นที่จะต้องหาหนทางปรับปรุงแก้ไขนิสัยตัวเองข้อบกพร่องของตัวเองตรงนั้นเสียใหม่แล้วประพฤติดีขึ้นมาแทนอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับมนุษย์ทั่วไปก็เป็นเช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอาจารย์มีข้อบกพร่องหรือท่านผู้ฟังเองค้นพบว่าตัวเองมีข้อบกพร่องเราจึงจะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่บกพร่องของเราตรงนั้นด้วยตัวของเราเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังก็เช่นกันมันถ้าเราจะมีความสุขในสังคมเนี่ยเราจะไปบังคับให้คนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยถาวรที่ผมเรียกว่าสันดานเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนเขาได้ไหมครับคำตอบคือเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ครับเปลี่ยนนิสัยถาวรเขาไม่ได้ถ้าเป็นนิสัยชั่วคราวของเขานะเราจึงจะเปลี่ยนได้นะนิสัยถาวรคือสันดานนิสัยชั่วคราวอย่างเช่นถ้าเราพูดไม่เพราะแสดงอากัปกิริยาไม่งามไปต่อเขาแน่นอนฮะเขาย่อมมีอารมณ์เสียสมดุลชั่วคราวแล้วก็อาจจะพูดจาไม่เพราะย้อนกลับมาตอบสนองเราและก็ไม่ยิ้มให้เราแต่แยกเขี้ยวยิงฟันใส่เราแทนอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือนิสัยที่ไม่ถาวรของเขาเป็นอากัปกิริยาที่แสดงออกเพราะมีอาจารย์ปริญญาเป็นเงื่อนไขถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเมื่อสัจธรรมหรือความจริงบทนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยวิธีการแก้ไขก็ง่ายนิดเดียวเราไม่ไปแก้ที่ตัวเขาครับเขาไม่ยิ้มให้เราเขาพูดไม่เพราะกับเราเราก็แก้ไขที่ตัวเราเสียค้นหาให้พบว่าเราเป็นผู้สร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาตรงไหนอย่างไรพูดภาษาชาวบ้านคือเราไปทำอะไรให้เขาผิดอกผิดใจแล้วเราก็แก้ไขพฤติกรรมที่ทำให้เขาผิดอกผิดใจนั่นซะคือทำให้เขาถูกใจขึ้นมาแทนว่างั้นเถอะการที่เขาทำหน้าบูดหน้านิ่วคิ้วขมวดไม่ต้อนรับไม่ญาติดีไม่หยิบยื่นไม้ตรีมาให้เราพฤติกรรมตรงนั้นของเขามันก็จะหายไปถูกต้องไหมครับนั่นก็คือเราสามารถแก้ไขที่ตัวเราได้แล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชั่วคราวที่ไม่ดีของเขาที่เขาแสดงออกมากับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับนั่นคือการแก้ไขนิสัยปัจจุบันหรือขอโทษนิสัยชั่วคราวพฤติกรรมที่แสดงออกชั่วคราวซึ่งในวันหน้าธรรมะเพื่อชีวิตของเราจะนำเสนอให้ท่านฟังให้ลึกซึ้งกว่านี้แต่ทีนี้เรามาติดใจตรงตะกี้ที่พูดว่านิสัยถาวรหรือสันดานของคนอื่นนั้นเราไปช่วยเขาแก้ไม่ได้ขณะเดียวกันเขาก็ช่วยแก้ไขเราไม่ได้เรามีสิ่งเดียวที่จะทำได้ถ้า
าจะช่วยเขานะครับสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือช่วยไม่สร้างเงื่อนไขใดๆคือช่วยไม่เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงนิสัยที่ถาวรที่ผมเรียกว่าสันดานอันหมายถึงพฤติกรรมขยะที่ท่านเองก็ไม่พึงประสงค์จะให้เขาแสดงออกหรือไม่พึงประสงค์จะให้เขากระทำนั่นนะครับเราจะช่วยเขาได้ก็มีเท่านี้คือไม่เปิดโอกาสและก็ไม่ยั่วยุการที่เขาจะอยู่ๆจะมาแสดงนิสัยสันดานที่ไม่ดีกับท่านโดยไม่มีเหตุอันควรผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ยากมากถูกต้องไหมครับนั่นคือการช่วยเหลือเขาแต่ถ้าท่านจะช่วยให้ตัวเองมีความสุขด้วยขณะที่ช่วยเขาให้มีความสุขคือไม่ให้เขาแสดงพฤติกรรมขยะกับเราเราก็จะต้องดูแลที่ตัวเองครับท่านผู้ฟังครับศึกษาตนเองแล้วค้นให้พบว่าตัวเราเองนั้นมีนิสัยถาวรอะไรบ้างที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าสันดานเนี่ยนะครับติดตัวเราอยู่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่รู้จักเรียนรู้ตนเองรอให้ชาวบ้านมาบอกเนี่ยท่านผู้ฟังก็อาจจะมีปัญหาครับการรอให้ชาวบ้านมาคอยบอกว่าเรามีนิสัยไม่ดีสันดานที่ไม่ดีนั้น

ไปหมดท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะครับคําว่าดีไปหมดเนี่ยมันแสลงนะครับคําว่าแสลงแปลว่าแสลงใจพอดูเหมือนกันดีไปหมดแล้วอ่ะมันเหลืออะไรล่ะครับท่านผู้ฟังก็แสดงว่านายของมันน่ะดีไปหมดแล้วเหลือแต่ไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นการคุยกันแบบสนุกนึกเล่นๆครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเจอบุตรบริวารของท่านนะครับบุตรคงไม่เท่าไหร่บริวารที่เหลวไหลของท่านเข้ามันคอยประจบประแจงคอยประจบสอพลออย่างเนี้ยมันจะกล้าพูดความจริงให้ท่านฟังไหมว่าเอ้ยนายอย่างท่านเนี่ยมีนิสัยถาวรที่ไม่ดีที่ตรงไหนบ้างใครจะกล้าพูดล่ะครับมันจะรู้ได้ยังไงว่าท่านเป็นผู้ที่เจริญในธรรมะมีจิตใจที่มั่นคงมีสติพอที่พร้อมจะฟังคำแนะนำติติงของมันที่เป็นบริวารได้เขาไม่กล้าหรอกครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไม่มีใครบอกท่านก็นึกว่าท่านดีปัญหาจึงยังมีอยู่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นหวังพึ่งไอ้บริวารหรือคนบางคนที่อยู่รอบข้างท่านนี่คงจะไม่ได้ที่จะให้มันบอกมันวิธีที่สองครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะมีข้อบกพร่องตรงไหนที่เราจะแสดงออกไปแล้วมันทำให้คนอื่นเป็นทุกข์พอคนอื่นเป็นทุกข์แล้วก็จะเคลี้ยงทุกข์นั้นคืนกลับมาหาเราเราก็หาความสุขไม่ได้อีกขณะที่เราก็อยากจะมีชีวิตในการดำเนินชีวิตในสังคมอยากมีความสุขร่วมกันกับพวกเขาก็มีวิธีที่สองครับก็คือถามตัวเองค้นหาด้วยตัวเองถามตนเองหรือค้นหาด้วยตนเองนี่ถ้าเป็นคนโบราณเขาจะใช้คำว่าตักน้ำใส่กระโหลกแล้วก็ชะโงกดูเงาหัวของตัวเองมันเป็นคำเปรียบเทียบครับท่านผู้ฟังครับนั่นหมายความว่าคนโบราณเนี่ยต้องการให้เราดูกระจกครับให้เราส่องกระจกให้เรามองไปที่กระจกครับมองกระจกมองทำไมครับอันนี้ก็ต้องกลับมาในชีวิตจริงของท่านอีกครับชีวิตจริงของท่านเนี่ยถ้าต้องการค้นหาข้อบกพร่องบนใบหน้าหรือบนศีรษะคือเส้นผมทรงผมของท่านเนี่ยถ้าท่านอยากรู้ว่าหน้าตาสวยสะดีไหมมีไฝฟ้าราคีขึ้นมาตรงไหนนะตรงไหนมันมีจุดอ่อนจุดด้อยจุดที่มันไม่เด่นไม่งามตรงไหนควรเด่นมันไม่เด่นตรงไหนไม่ควรจะเด่นมันเสือกเด่นขึ้นมาอะไรอย่างเนี้ยถ้าพูดจาแบบชาวบ้านนะฮะเราต้องใช้กระจกเงาเป็นตัวช่วยถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังงั้นการตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาก็คือการก้มลงมามองดูตนเองพิจารณาศึกษาตนเองนั่นเองการพิจารณาตนเองศึกษาตนเองโดยการใช้กระจกเงาก็เหมือนตอนที่แต่งหน้าถ้าเราใช้กระจกที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์กระจกที่ดีมีคุณภาพท่านผู้ฟังก็จะสามารถค้นพบได้ว่าหน้าตาตรงไหนควรเติมหน้าตาตรงไหนควรเสริมหน้าตาตรงไหนควรแต่งถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับท่านก็จัดการไปตามนั้นนั่นก็คือเราจะต้องใช้กระจกเพื่อเรียนรู้ตัวเราเองนั่นเองนะซึ่งอยู่ในประเด็นที่สองนะครับที่เรากำลังบอกว่าเราจะเรียนรู้นิสัยใจคอหรือสันดานถาวรนิสัยที่ไม่ดีที่ถาวรของเราอยู่ตรงไหนเราจะได้นำไปสู่การแก้ไขนั่นเองนะฮะทีนี้ถามว่าถ้าเราจะดูนิสัยเราดูใจคอของเราดูพฤติกรรมของเราเนี่ยมันจะมีกระจกบานไหนที่เป็นกระจกวิเศษครับที่จะสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาให้เราเห็นได้ไม่มีกระจกโรงงานไหนครับอาซาฮีเขาก็ผลิตไม่ได้นะครับต่อให้เป็นเจ้ายุทธจักรของกระจกก็ตามที่จะผลิตกระจกแล้วมาส่องเป็นวิเศษนะเป็นกระจกวิเศษมาส่องให้ท่านเห็นว่าโอ้ตัวคนนี้นะมีนิสัยถาวรคือสันดานนะที่ไม่ดีนะประการไหนบ้างอย่างไรบ้างเพื่อให้เรียนรู้ตนเองแล้วรีบแก้ไขให้เหมือนกับแก้ไขปรุงแต่งบนใบหน้าของตัวเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเราก็ต้องหาให้พบครับท่านผู้ฟังครับหาไม่ยากครับไม่ต้องมีโรงงานไหนผลิตแล้วครับสิ่งที่จะสามารถช่วยท่านผู้ฟังให้มีกระจกเงาสะท้อนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตัวตนที่แท้จริงของตัวท่านผู้ฟังเองได้ก็คือเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ตัวของท่านไงล่ะครับคนที่ท่านคบหาสมาคมเขาด้วยคนที่อยู่แวดล้อมตัวท่านหรือคนที่ท่านกำลังมีปฏิสันถานมีการสนทนาภาทีกันอยู่ในขณะนี้แหละครับคนที่อยู่ตรงหน้าท่านนะครับก็คือกระจกเงาของท่านครับถามว่าทำไมผมพูดอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของกระจกเงาเนี่ยวันนี้คงคุยไม่จบแต่จะพูดเบื้องต้นให้ฟังเอาไว้ก่อนว่าถ้าท่านยิ้มให้กับใครสักคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าท่านเขาจะยิ้มให้ท่านไหมเขาต้องยิ้มกลับมาให้ท่านแน่ถ้าท่านทำไม่ดีกับเขาพูดไม่เพราะหูเขาหรือแสดงกิริยาก้าวร้าวต่อเขาสิ่งที่ท่านจะได้พบเห็นจากการแสดงตอบสนองของเขาเป็นอาการออกมาก็คือเขาก็จะทำหน้ายักษ์ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดแสดงสีหน้าไม่พึงพอใจตัวท่านย้อนกลับมานั่นเองเปลี่ยนจากยิ้มเป็นแสแยะด้วยความไม่พึงพอใจมันเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของพฤติกรรมของท่านที่แสดงออกต่อเขานั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังถ้ายิ้มเขาก็ยิ้มตอบถ้าทำไม่ดีเขาก็จะแสดงอาการหรืออากัปกิริยาที่ไม่ดีตอบนั่นแสดงว่าเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าท่านไม่ว่าคนนี้หรือคนไหนๆก็ตามเขาล้วนแสดงบทบาทของการเป็นกระจกเงาชั้นดีให้กับท่านใช่ไหมครับเพื่อจะส่องให้ท่านดูตัวของท่านเองว่าท่านเป็นคน

อย่างไรและในขณะนั้นท่านมีใบหน้าหรือมีจิตใจที่สวยงามไหมถ้าท่านเป็นคนที่มีจิตใจที่สวยงามพฤติกรรมของท่านที่แสดงออกมาต่อเขาในขณะนั้นก็ย่อมสวยงามเมื่อเขาเห็นว่าท่านสวยงามตัวเขาคือเงาของท่านก็จะแสดงความสวยงามคืองดงามด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงออกหรือกระทำตอบมาต่อตัวท่านนั่นเองนี่คือสัจธรรมอีกบทหนึ่งที่จะต้องการชี้ให้ท่านเห็นว่าท่านจะสามารถศึกษาตนเองเรียนรู้ตนเองได้ด้วยการก้มลงมองดูตนเองแต่มองดูตนเองโดยการใช้ผู้อื่นเป็นกระจกเงาสะท้อนให้กับตัวเองนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับกระจกสวยกระจกใสท่านชอบใช่ไหมครับกระจกไม่สวยกระจกมัวๆส่องหน้าท่านแล้วไม่สวยแล้วบูดเบี้ยวๆท่านต้องเคลี้ยงทิ้งและหาซื้อใหม่ใช่ไหมครับเพื่อนมนุษย์ล่ะครับถ้าเพื่อนมนุษย์เป็นเหมือนกระจกเงาที่ส่องจิตส่องใจส่องพฤติกรรมของตัวเราถ้าเขาเป็นคนเซนซิทีฟคืออ่อนไหวง่ายท่านทำไม่ดีเขาหน่อยเดียวเขาหน้างอหน้างุ้มใช่ไหมส่วนมากท่านทำไงกับกระจกบานนั้นครับท่านจะคบเขาประคบประงมเขาและรีบแก้ไขตนเองเพื่อทำให้ตัวเองน่ารักสำหรับเขาและเขายิ้มให้กับท่านหรือไอเวนี่นิสัยไม่ดีฉันไม่คบนะใครงอนท่านใครงี่เง่ากับท่านท่านก็ไม่คบและท่านเลิกคบเขาไปเลยตลอดชีวิตก็มีสำหรับบางคนเพราะท่านแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบเป็นเงื่อนไขต่อเขาเขาก็แสดงอาการที่เป็นลบเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับมานั่นเท่ากับว่าไม่ต่างกับการที่ท่านเป็นผู้ทุบกระจกเงาของตัวท่านเองเสียสิ้นและถ้าหากว่าชีวิตของท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะหาความสุขได้ไหมครับเพราะท่านยังมีพฤติกรรมเป็นเงื่อนไขกับคนอื่นเขาต่อตลอดไปเจอใครก็ทุบกระจกทิ้งหมดทุกครั้งเลยอย่างนี้คือปัญหาในการดำเนินชีวิตนั่นแหละครับท่านมีทุกข์แล้วยังพาความทุกข์ไปแปดเปื้อนหัวอกหัวใจคนอื่นด้วยครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับธรรมะเพื่อชีวิตในครั้งนี้ก็คงจะสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราชวนให้ท่านผู้ฟังค้นพบความสุขและก็แสวงหาความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ที่มีความแตกต่างกับท่านอย่างหลากหลายกันเนี่ยนะครับเราก็ได้สอนให้ท่านได้เรียนรู้แนะนำให้ท่านเรียนรู้หรือชี้ช่องให้ท่านได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในขณะที่เราดำเนินชีวิตของเราอยู่นั้นเนี่ยเรามีเพื่อนร่วมสังคมหรือเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมครอบครัวของท่านที่อยู่ตรงหน้าท่านอยู่รายรอบตัวท่านเขาทำตนเป็นเสมือนกระจกส่องเราคือส่องพฤติกรรมของเราส่องความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเราให้เราเห็นและบอกว่าเมื่อเห็นพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำตอบสนองต่อเราในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นเราได้ชี้ให้ท่านเห็นว่านั่นคือบทบาทที่เขาแสดงออกไปตามตัวเราที่หยิบยื่นเงื่อนไขให้กับตัวเขานั่นเองเช่นถ้าเรายิ้มให้กับเขาเขาก็จะยิ้มรับกลับมาให้เราถ้าเราพูดไม่ดีประพฤติไม่งามกับเขาเขาก็จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามต่อตัวเราสะท้อนกลับมาเช่นเดียวกันเขาก็เลยคล้ายประหนึ่งเป็นเหมือนกระจกเงาที่ส่องพฤติกรรมในความเป็นตัวเรานั่นเองนั่นคือเรื่องที่กล่าวถึงไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถยอมรับและเข้าใจสัจธรรมในบทนี้ได้ความสุขอีกระดับหนึ่งถึงแม้จะเป็นความสุขเล็กๆมันก็จะเกิดขึ้นมาในหัวจิตหัวใจของท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจใฝ่ประพฤติธรรมถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังชีวิตของท่านในชีวิตประจำวันที่ต้องดำเนินไปร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆอย่างหลากหลายนั้นมันก็จะดูดีมีสุนทรีรมมากขึ้นอย่างนี้ก็คือท่านสามารถที่จะจัดการกับชีวิตของตัวท่านเองในชีวิตประจำวันได้ท่านผู้ฟังครับความฉลาดในการดำเนินชีวิตทางสังคมของท่านเมื่อสักครู่นี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาท่านจะไปดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมจริงๆนั้นต่อไปนี้ท่านจะคิดแบบจิตมนุษย์แบบเดิมไม่ได้อีกแล้วครับการคิดแบบจิตมนุษย์แบบเดิมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพอเห็นใครเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องใครเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของท่านที่ผมเรียกว่าพฤติกรรมขยะนะให้ท่านได้รับรู้ดูเห็นนั้นท่านก็จะมีปฏิกิริยาในทางลบตอบสนองเขากลับไปเสมอเห็นเขาไม่ยิ้มให้ก็ไม่พอใจได้ยินเขาพูดไม่เพราะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ถูกอารมณ์ไม่สบอารมณ์ท่านก็สั่นไหวทางอารมณ์คือไม่โกรธเกลียดเครียดแค้นก็ขุ่นมัวนะอารมณ์บูดอารมณ์บ่อจอยอะไรไปแบบนั้นการแสดงออกเมื่อเห็นคนอื่นซึ่งเป็นกระจกส่องตัวเราเช่นนั้นเนี่ยมันหมายถึงการที่ท่านผู้ฟังพลาดไปมากทีเดียวครับคือการพลาดไปจากการที่ลืมคิดไปว่านั่นคือภาพเงาของตัวเราที่อยู่ในกระจกเหมือนตอนที่ท่านแต่งหน้าทาปากนั่นเองเวลาท่านแต่งหน้าทาปากในกระจกส่องเงาของท่านเนี่ยถ้าเห็นท่านปากเบี้ยวหรือคิ้วตกไปข้างหนึ่งเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมที่ฟังรายการนี้อยู่ว่าเวลาคิ้วตกเนี่ยท่านจะหยิบเอาดินสอเขียนคิ้วเนี่ยไปแต่งคิ้วของท่านที่มันตกให้ยกขึ้นเนี่ยท่านจะไปเขียนที่ไหนครับท่านจะไปแต่งเงาในกระจกของท่านหรือว่าเขียนคิ้วที่ตัวตนที่แท้จริงของท่านมันถ้าหากว่าตัวท่านเองคิ้วตกแต่พยายามเอาดินสอเขียนคิ้วเนี่ยไปแก้ไขที่เงาของท่านในกระจกผมถามว่าต่อให้เขียนกันทั้งปีทั้งกระชาติเนี่ยคิ้วของท่านที่มันตกมันจะยกขึ้นมาได้ไหมมันจะสีวิไลสวยงามเพลิดเพลียวแพรวเหมือนอย่างที่ท่านใฝ่ฝันจะให้มันเป็นความจริงได้ไหมมันเป็นจริงไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านต้องการจะแก้ไขท่านต้องแก้ไขที่เหตุครับเหตุมันก็อยู่ที่คิ้วของท่านไม่ใช่เงาของคิ้วของท่านที่อยู่ในกระจกใช่ไหมถูกต้องไหมครับนั่นก็เช่นกันครับถ้าท่านเข้าใจสัจธรรมในบทนี้ต่อไปนี้เวลาใครแสดงออกหรือกระทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ดีงามกับท่านท่านก็อย่าเพิ่งไปโกรธครึ่งเขานะอย่าเพิ่งไปไม่พึงพอใจเขานะสิ่งที่ท่านควรทำก็คือรีบก้มลงมองดูที่ตนเองว่าเฮ้ยขณะนี้เรากำลังยิ้มให้เขาหรือแยกเขี้ยวใส่เขากันแน่ถ้าเรากำลังแยกเขี้ยวใส่เขาคือไม่แสดงบทบาทของความเป็นมิตรต่อเขาแล้วเนี่ยเราจะได้ความเป็นมิตรจากเขาตอบสนองกลับมาต่อเราในบทบาทดีลาที่น่าเอ็นดูหรือที่น่ารักได้อย่างไรถ้าท่านทำตัวไม่น่ารักเขาจะไม่มีวันแสดงบทบาทของคนที่จะเป็นคนน่ารักกลับมากับท่านได้แน่นอนถ้าท่านแสดงความเป็นคนหน้ายักษ์ใส่เขา
ขาก็ต้องนะทำหน้ายักษ์ใส่ท่านตอบสนองกลับมาเหมือนกันเขากับเราล้วนเป็นเงาของกันและกันนั่นเองท่านผู้ฟังครับนั่นคือความฉลาดทางสังคมถ้าท่านต้องการจะพบสุขในการดำเนินชีวิตเพราะว่าในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยท่านได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมท่านไม่สามารถจะปลีกวิเวกและดำรงชีวิตอยู่อย่างเอกเขนกแต่เพียงลำพังได้นานๆหรอกครับเพราะว่ารหัสทางจิตของมนุษย์นั้นเนี่ยถูกกำกับมาไว้ตั้งแต่เกิดแล้วครับนะฮะกี่ภพกี่ชาติมาก็เหมือนกันเราจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเราจะต้องพึ่งพาอาศัยกันเพราะฉะนั้นเราจะพึ่งพาอะไรล่ะครับเราต้องพึ่งพาความหลากหลายของกันและกันใช่ไหมครับเพราะในความหลากหลายของมนุษย์เนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาโบราณที่เขาพูดก็ต้องบอกว่าลางเนื้อชอบลางยาตัวอย่างตรงนี้มันก็เป็นตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่านั่นคือความหลากหลายอีกอย่างนึงที่เป็นธรรมชาติของแต่ละคนที่มีรหัสติดอกติดใจกันมาเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์พบชาตินี้ลางเนื้อชอบลางยาคือคนหนึ่งชอบเนื้อคนหนึ่งก็ชอบน้ำนี่คนหนึ่งชอบหวานคนหนึ่งชอบเปรี้ยวคนหนึ่งชอบขมคนหนึ่งชอบเค็มอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรครับเพราะธรรมชาตินั้นต้องการให้มนุษย์เนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแล้วใช้ความแตกต่างที่หลากหลายของกันและกันที่มีอยู่นั้นเอามาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดให้แก่กันและกันมนุษย์จึงต้องง้อกันเนี่ยแหละครับท่านผู้ฟังครับสุภาพบุรุษก็ต้องง้อสุภาพสตรีใช่ไหมครับเพราะสุภาพสตรีนะเขามีความสามารถที่จะตั้งครรภ์แล้วคลอดลูกได้ในขณะที่สรีระของความเป็นชายนั่นนะมันก็ไม่มีส่วนใดที่สามารถจะตั้งท้องนะแล้วคลอดลูกได้ผู้ชายกับผู้หญิงจึงจำเป็นจะต้องอาศัยในความไม่มีที่ตนมีความไม่มีที่ตนมีก็คืออย่างเช่นสุภาพสตรีก็นะไม่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผู้ชายเขามีนะว่างั้นเถอะขณะที่ผู้ชายก็ไม่มีมดลูกเหมือนผู้หญิงต่างจึงต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความหลากหลายทั้งทางกายภาพคือร่างกายที่เป็นหญิงเป็นชายนะอวัยวะที่เป็นของความเป็นหญิงและแสดงความเป็นผู้ชายนอกจากนั้นไม่ใช่แค่กายภายนอกเท่านั้นนะจิตใจของทั้งสองคนคือหญิงกับชายหรือกับทุกๆคนที่อยู่ในสังคมโลกมนุษย์ด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่ในครัวเดียวกันเป็นโลกใบเล็กเนี่ยพี่น้องๆที่เกิดคลานตามกันมาแต่ละคนก็ยังมีอุปนิสัยใจคอหรือมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไปอย่างหลากหลายถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังอันนี้สัจธรรมในครัวเรือนชัดๆเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเราก็คงจะหาความสุขให้กับตัวเราเองไม่ได้เมื่อเราหาความสุขให้กับตัวเราเองไม่ได้แน่นอนครับว่าเราก็คงจะไม่สามารถจะแบ่งปันความสุขของเราให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสัจธรรมข้อใหญ่อีกข้อหนึ่งถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมและต้องการแสวงหาความสุขเนี่ยสัจธรรมเหล่านี้มันจะช่วยทำให้ท่านดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสมกับที่เราเรียกชื่อรายการว่าธรรมะเพื่อชีวิตคือชีวิตที่เป็นสุขชีวิตที่สมดุล นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในการที่ท่านจะเป็นผู้ที่จะฉลาดทางสังคมท่านจึงต้องฉลาดที่จะรู้จักยอมรับความจริงทั้งของตนเองและผู้อื่นการยอมรับความจริงตรงนี้ก็คือการรู้จักนะเป็นไงครับรู้จักนิสัยของตนเองและรู้จักนิสัยของผู้อื่นหรือถ้าหากว่าผู้อื่นเราเพิ่งคบเราเพิ่งจะต้องเรียนรู้กันอยู่เราก็จะต้องยอมรับความจริงต่อไปด้วยที่เราคุยกันไว้เนี่ยว่ามนุษย์เต็มไปด้วยความหลากหลายสิ่งที่หลากหลายกันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีงามความหลากหลายล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เป็นธรรมะหรือเป็นธรรมชาติล้วนดีงามเสมอครับสิ่งที่เป็นธรรมะหรือสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติล้วนถูกต้องและเหมาะสมเสมอครับถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันจนสุดโต่งก็ตามท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับวันไหนที่มีรุ้งกินน้ำปรากฏขึ้นบนขอบฟ้าในคราวคราที่ฝนพรำท่านผู้ฟังจะเห็นว่ารุ้งกินน้ำนั้นประกอบด้วยแถบสีที่เป็นแสงถึง7สีเขาเรียกว่าสเปกตรัมที่แตกต่างกันคือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและก็สีแดงถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะมองเห็นแถบสีทั้ง7อย่างชัดเจนแล้วท่านผู้ฟังจะเห็นว่าสีส่วนใหญ่มันจะมีความเข้มความสดของสีที่แตกต่างกันมากนะอย่างเช่นม่วงกับแดงท่านผู้ฟังเห็นไหมครับม่วงกับแดงเนี่ยเฉดสีก็ออกมาคนละเฉดแล้วใช่ไหมครับความแตกต่างกันตรงเนี้ยนะทั้ง7สีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะม่วงกับแดงหรอกนะครับเมื่อเอามาเรียงกันเป็นแผงเดียวกันภาษาฝรั่งใช้คำว่าเป็นเซตเดียวกัน
หรือเป็นชุดเดียวกันเราก็จะได้รุ้งกินน้ำตามธรรมชาติขึ้นมา1ตัวเราเรียกรุ้งกินน้ำว่าตัวใช่ไหมครับ1ตัวที่สวยงามมากสวยงามจนกระทั่งนักประพันธ์ของฝรั่งเขาบอกว่าท่านจะเอารุ้งกินน้ำเนี่ยนะครับมาจะทำมาเป็นตัวแหวนนะรื่อเรือนแหวนให้กับเธอเพื่อสวมนิ้วนางให้แล้วก็จะขึ้นไปเอาดวงจันทร์อันทอทองคือทอแสงทองสวยอารามมาประดับไว้บนตัวแหวนหรือบนเรือนแหวนทำเป็นหัวแหวนนั่นเองแล้วฉันจะเอาแหวนวงเนี้ยมอบให้กับเธอสวมกับนิ้วนางของเธอไว้เพื่อแทนคำว่ารักจากใจของฉันนั่นเองเห็นไหมครับอันนั้นก็คือเป็นจินตนาการที่ผู้เป็นนักประพันธ์ทั้งหลายเข้าถึงแล้วก็รำพึงรำพันออกมาให้เราฟังแล้วค่อนข้างจะสุนทรีรมตามเข้าไปด้วยท่านผู้ฟังครับแสดงให้เห็นว่ารุ้งกินน้ำนั้นคือสิ่งที่รวมเอาความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเข้าไว้ด้วยกันเป็นเซตเดียวกันเป็นชุดเดียวกันเป็นแผงเดียวกันใช่ไหมครับถ้าว่าท่านผู้ฟังเองยอมรับในความจริงของตนเองว่าตนเองคือสัตว์สังคมเป็นมนุษย์ที่ต้องการความมีสังคมอยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับผู้อื่นเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราก็คงจะต้องปฏิบัติตามข้อธรรมะที่เป็นธรรมชาติถูกต้องไหมครับเพราะนั่นคือสิ่งที่นำไปสู่ความสุขอันเกิดจากความสมดุลกันระหว่างเรากับทุกสรรพสิ่งก็คือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อเรามองเห็นอย่างนี้เราก็คงต้องเรียนรู้เพื่อจะเรียนแบบรุ้งกินน้ำกันบ้างนะครับว่าบางคนที่เราคบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกแต่ละคนที่อยู่ในครอบครัวหรือสมาชิกแต่ละคนที่อยู่ในสังคมในชุมชนเดียวกันกับเราเนี่ยบางคนอาจจะทำตัวเป็นเหมือนสีม่วงบางคนก็ครามบางคนก็น้ำเงินบางคนก็เขียวบางคนก็เหลืองแสดแดงอะไรว่ากันไปทั้ง7นั่นคือความหลากหลายครับท่านผู้ฟังครับม่วงกับแดงก็แตกต่างกันม่วงกับเหลืองก็แตกต่างกันม่วงกับเขียวก็แตกต่างกันม่วงกับขาวก็แตกต่างกันและแต่ละสีก็ล้วนแตกต่างกันอย่างนี้คือความหมายของคำว่าความแตกต่างกันที่หลากหลายครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติสอนเราให้เห็นว่ารุ้งกินน้ำเนี่ยเกิดจากการเอาแถบสีคือสเปกตรัมทั้ง7สเปกตรัมที่เกิดการหักเหของแสงเพราะความชื้นเพราะละอองน้ำในอากาศในวันที่ฝนพรำๆนะฟ้าสวยๆเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นจากตรงนี้นั่นแสดงว่าแสงอาทิตย์เนี่ยที่ปกติแล้วเราจะมองไม่เห็นมีสีสันใดๆมีแต่ความสว่างที่ช่วยทำให้เรามองเห็นถนนหนทางมองเห็นสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบตัวเราในเวลากลางวันได้อย่างสบายๆนะและก็สะดวกด้วยในการดำเนินชีวิตของเราไม่เป็นอุปสรรคทางสายตาว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดวงอาทิตย์เนี่ยเดิมไม่มีแสงไม่มีสีอะไรเลยขอโทษไม่ใช่ไม่มีแสงไม่มีสีสันที่หลากหลายให้เราเห็นมีแต่แสงสว่างเท่านั้นพอวันดีคืนดีเกิดรุ้งกินน้ำขึ้นมาเราก็เห็นสเปกตรัมทั้ง7สีที่แยกออกมาจากความไม่มีคือจากความว่างไปจากสีสันต่างๆของแสงอาทิตย์ตรงนี้คือข้อสัจธรรมข้อใหญ่อีกข้อหนึ่งแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับที่วันนี้เรานำมาฝากท่านไว้เป็นข้อคิดว่าจากความว่างนะคือว่างไปจากความมีสีสันทั้ง7ในยามปกติที่เราเห็นแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับเราไม่เคยเห็นสีดวงอาทิตย์เราเห็นแต่แสงของดวงอาทิตย์พอมีการหักเหของแสงเกิดขึ้นมันเหมือนกับเป็นการวิเคราะห์ให้เราเห็นถึงแก่นแท้ของความว่างของแสงอาทิตย์ทำให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วแก่นแท้ของความเป็นแสงอาทิตย์ที่ไม่มีสีสันใดๆแท้จริงและประกอบด้วยตั้ง7สีที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายด้วยท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับธรรมะคือธรรมชาติตรงนี้ให้แง่คิดอะไรกับท่านที่ทำให้เราเองมีความสุขครับที่จะทำให้เรามีความสุขนั่นก็คือเราพบความจริงว่าธรรมะคือธรรมชาติสอนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งล้วนเต็มไปด้วยความหลากหลายบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าแบบฉาบฉวยเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแก่นแท้ของความหลากหลายของสรรพสิ่งนั้นก็ตามแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นเรายังวิเคราะห์ไม่เป็นเรายังวิเคราะห์ไม่ได้ว่าเต็มไปด้วยความหลากหลายเราก็จะสรุปว่าธรรมะคือธรรมชาติของสรรพสิ่งนั้นนะไม่มีความหลากหลายใดๆมันก็เป็นเหมือนอย่างที่ฉันเห็นมันเป็นมันเป็นของมันยังไงฉันก็เห็นว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นนี่คือการคิดแบบจิตมนุษย์ครับท่านผู้ฟังครับมันมนุษย์ที่เห็นอะไรปุ๊บแล้วสรุปอะไรง่ายๆไปตามที่ตาเห็นนั่นแสดงว่าเป็นมนุษย์ที่ยังบกพร่องนะครับ
ยังต้องใช้สติปัญญาเพิ่มอีกสักนิดนึงไม่งั้นแล้วการดำเนินชีวิตของท่านก็อาจจะมีทุกข์ปนเข้ามาหรืออาจจะไม่เหลือสุขเอาไว้ให้ท่านเลยในจิตใจมันจะว่างไปจากความสุขก็จะมีความทุกข์เข้ามาแทนอย่างนี้ก็คือปัญหาในการดำเนินชีวิตท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจะเป็นคนฉลาดทางสังคมปัญหาธรรมะหรือปริศนาธรรมที่แสงแดดแล้วมีการแยกสเปกตรัมเป็น7สีกลายมาเป็นแถบสีรุ้ง1ตัวให้เราเห็นอยู่ตรงหน้าหรือในจินตนาการของท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ก็พอจะบ่งบอกได้แล้วว่าในความว่างไปจากสิ่งที่มีอยู่ดูเหมือนไม่มีนั้นนะถ้าตรงกับภาษาที่เราศึกษาธรรมะกันเขาเรียกว่าเป็นสภาวะของสุญญตาคือว่างไปจากการมีอยู่ของบางสิ่งที่มีคือเป็นความมีที่เหมือนไม่มีที่เรียกว่าเป็นสุญญตานั่นเองก็ไม่ต่างกับจิตของมนุษย์เราว่าทำไมเวลาเราศึกษาธรรมะเพื่อจะมีมรรคผลบรรลุมรรคผลคือนิพพานเราทำไมจะต้องมีเป้าหมายสูงสุดในการประพฤติปฏิบัติจิตปฏิบัติตนของเราให้เป็นสุญญตาก็เพราะอะไรครับเพื่อนำพาจิตของเราเข้าสู่ธรรมะระดับสูงที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงของจิตเรานั่นเองครับทุกวันนี้จิตของเราเนี่ยเห็นสิ่งใดก็ปรุงแต่งเห็นสิ่งใดก็ปรุงแต่งรหัสของจิตของเราคุณสมบัติของจิตของเรามันจึงถูกเบี่ยงเบนเอาไปจากความเป็นธรรมชาติกันเสียมากนี่คือความจริงที่อยากจะกล่าวแทรกไว้ตอนนี้นะครับมันก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องสุญญตาพาไกลไปนะครับเอาใกล้ๆตัวที่เป็นธรรมะเพื่อชีวิตใกล้ๆโลกิยธรรมของเราตรงนี้ครับคือให้มองเห็นว่ารุ้งกินน้ำเนี่ยนะคือสี7สีที่เป็นแถบแสงอันแยกมาจากแสงอาทิตย์ที่ปกติเราดูเหมือนว่าแสงอาทิตย์เนี่ยไม่มีสีสันอะไรนะแต่แท้จริงแล้วมีทั้ง7สีเราก็เลยต้องการนำธรรมะข้อนี้มาฝากเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมผ่านทางรายการนี้ว่าเราเองคงต้องมองเพื่อนมนุษย์แต่ละคนที่อยู่ในสังคมว่าแต่ละคนก็เป็นเหมือนรุ้งกินน้ำถ้ามีอยู่7คนนะในสังคมเราในครอบครัวเราต่างคนก็ต่างเหมือนคนละสีของแถบแสงหรือแถบสีของดวงอาทิตย์นั่นเองเมื่อรวมกันอยู่ในครอบครัวก็เท่ากับว่าเอาสีทั้ง7คือตัวเรากับสมาชิกในครอบครัวอีก6คนนะมารวมกันเป็น7คนมาทำให้เกิดเป็นรุ้งกินน้ำ1ตัวก็คือ1ครอบครัวถูกต้องไหมครับและเราถ้าสามารถรวมกันเป็น1เดียวได้คือมีความปรองดองกันในครอบครัวมีความสุขในขณะที่อยู่ร่วมกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นแผงเดียวกันคืออยู่กันอย่างลงตัวอยู่กันอย่างมีระเบียบความสวยงามของความเป็น1เดียวกันของแต่ละคนใน7คนนั้นก็จะเกิดขึ้นแต่ความสวยงามของรุ้งกินน้ำดูได้ด้วยตาครับความสวยงามของการอยู่ร่วมกันของท่านกับเพื่อนสมาชิกในครอบครัวอีก6คนรวมเป็น7คนนั้นมันวัดได้ด้วยความสุขครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสามารถอยู่ร่วมกันกับสมาชิกอีก6คนที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายเหมือนสีรุ้งทั้ง7สีเนี่ยครับรวมกันเป็นแผงเดียวกันได้เมื่อไหร่นั่นแสดงว่าความหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในครอบครัวของท่านก็จะเกิดขึ้นครอบครัวของท่านก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวของท่านก็จะเป็นครอบครัวที่ไร้ไปซึ่งความทุกข์คือถึงแม้จะมีทุกข์ก็เหมือนไม่มีครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามทุกข์กับสุขมันคู่กันครับแต่ถึงแม้มันจะมีทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าเวลาใดก็ตามตัวท่านเองและสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่เข้าถึงสัจธรรมในบทนี้ก็จะบอกตัวเองได้เลยว่ามีทุกข์ก็เหมือนไม่มีครับเมื่อมันมีทุกข์และเหมือนไม่มีเราจะเซหรือจะกล่าวกันภาษาชาวบ้านง่ายๆว่าไม่มีทุกข์คือปลอดหรือว่างไปจากความทุกข์ก็เห็นทีจะไม่ผิดนักใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมก็เหมือนกันมนุษย์แต่ละคนก็ต้องคิดว่าตัวเองก็เหมือนสีหนึ่งสีของรุ้งทั้ง7สีนะครับแต่ว่าในสังคมบังเอิญโลกเราเนี่ยมีประชากรเยอะครับเวลาท่านดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในตลาดอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านนะอยู่ในอาคารเดียวกันท่านก็อาจจะนับศีรษะของเพื่อนมนุษย์ของท่านที่อยู่ร่วมกันในชุมชนในสังคมกันได้ว่าเกิน7คนแน่ๆเอาเป็นว่ามันจะกี่คนก็เท่ากับว่ากี่สีที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายแล้วกันใช่ไหมครับรุ้งกินน้ำเนี่ยจุดเด่นที่สวยงามเกิดจากการที่ทั้ง7สีมารวมอยู่ด้วยกันแสดงว่าถ้ายิ่งมีมากสีคือยิ่งมากกว่า7สีได้ถ้าสมมติว่าธรรมะคือธรรมชาตินั้นเป็นความจริงที่มีสีมากกว่า7สีแต่นี่บังเอิญนะไม่ใช่บังเอิญละแต่นี่รุ้งกินน้ำแยกสเปกตรัมของแถบแสงออกมาเป็นสีสันจากดวงอาทิตย์ก็มีแค่7เนี่ยถ้ามนุษย์เราล่ะถ้าอยู่กัน100คนก็100อย่างถูกต้องไหมครับ1,000คนก็ย่อมจะ1,000อย่างถ้าท่านสามารถนำเอาคนจำนวนมากๆที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายมีสีแตกต่างกันอย่างมากมายยิ่งกว่าสีรุ้ง7สีซะอีกท่านลองคิดดูครับว่าโลกของเราสังคมของเราชุมชนของเราหมู่บ้านของเรา
หรือในครัวเรือนของเรามันจะมีความรื่นรมมันจะมีความสุขมันจะมีความสวยงามไม่ต่างไปจากสีรุ้งมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนใช่ไหมครับถ้าต่างมันเป็นไปไม่ได้มันจะสวยงามนั้นลงตัวดูอย่างเหมาะสมกลมกลืนไปหมดเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับรวมกันเท่านั้นจึงจะงดงามแล้วถามว่าถ้าหากว่าเรายอมรับความจริงว่าแตกต่างกันแล้วงดงามทำไมเราจึงมองไม่เห็นคุณค่าของความแตกต่างกันล่ะครับระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมคือต้องการใฝ่หาความสุขให้กับตนเองนั่นคืออันดับแรกและเมื่อมีความสุขแล้วต้องการจะแบ่งปันสุขนั้นให้กับคนอื่นมันต่อไปนี้ถ้าท่านเห็นใครเขามีนิสัยส่วนตัวนิสัยในการดำเนินชีวิตนะครับแตกต่างกันกับท่านก็ให้คิดซะว่านั่นคือการแตกต่างกันของสีรุ้งหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ของท่านที่จะทำให้ตัวเองพบกับความสุขก็คืออย่ามองเห็นความแตกต่างของท่านกับคนอื่นโดยการเห็นความแตกต่างแล้วผลักไสกันออกจากกันคือมองหาความแตกต่างเพื่อมาสร้างความแตกแยกอย่างนี้อย่าทำครับเพราะว่าท่านกำลังเอาความต่างสีกันของสีรุ้งไปแยกออกจากการเป็นรุ้งกินน้ำที่อยู่ในชุดเดียวกันหรือตัวเดียวกันท่านจะไม่เห็นรุ้งกินน้ำสวยงามเหมือนเดิมอีกนะครับตอนฝนเริ่มซาฟ้าเริ่มสว่างรุ้งกินน้ำก็จะค่อยๆถูกกลืนไปกับแสงอาทิตย์แต่เดิมใช่ไหมครับถ้ารุ้งกินน้ำกำลังสลายตัวท่านผู้ฟังก็จะเห็นด้วยตาของตัวท่านผู้ฟังเองว่าความสวยงามแต่เดิมของรุ้งกินน้ำตัวเดิมนั้นจะสวยงามเท่าเดิมไหมครับความสวยงามจะเริ่มลดลงเมื่อความเป็นเจ็ดสีที่แตกต่างกันนั้นเริ่มเจือจางลงคือเริ่มถูกกลืนหายไปกับแสงอาทิตย์แต่เดิมของตนเองเห็นไหมครับชั้นใดก็ฉันนั้นครับมันถ้ายิ่งท่านผู้ฟังค้นพบว่าเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันในชุมชนเดียวกันในสังคมเดียวกันกับท่านมีความแตกต่างกับท่านอย่างหลากหลายมากเท่าใดท่านจะต้องยิ้มให้ครับเห็นความแตกต่างแล้วต้องมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนสร้างรุ้งกินน้ำตัวเดียวกันให้ได้นั่นคือหน้าที่ของท่านท่านต้องทำครับถ้าไม่ทำท่านจะไม่พบกับคำว่าความสุขที่ท่านปรารถนาครับอย่ามองหาความแตกต่างเพื่อเอามาสร้างความแตกแยกนั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์ที่ทุกคนในสังคมเดี๋ยวนี้เป็นอยู่แล้วปากก็ร่ำร้องหาความสุขใส่ตนพยายามถือศีลกินเจพยายามปฏิบัติธรรมแต่ในการดำเนินชีวิตอย่างนี้ไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตต่อให้ท่านถือศีลประพฤติธรรมอย่างไรความสุขในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของท่านทุกลมหายใจของท่านจะหาความสุขไม่ได้ครับท่านจะพบความสุขไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าท่านยังไม่สามารถจะสร้างรุ้งกินน้ำตัวเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่เหมือนกับเป็นแถบสีคนละสีที่แตกต่างกับท่านอย่างหลากหลายได้นั่นเองรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสิครับมองหาความแตกต่างเพื่อเอามาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือการเป็นมนุษย์ที่ฉลาดในทางสังคมท่านจะพบสุขได้ครับสัจธรรมข้อนี้ความเป็นจริงจะเกิดได้ในการสร้างรุ้งกินน้ำตัวเดียวกันในสังคมของท่านในครอบครัวของท่านคือท่านต้องรู้จักยอมรับและต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ฟังครับความสุขในชีวิตประจำวันที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยนะครับมันจะสามารถบังเกิดขึ้นมาได้เนี่ยจิตใจเราเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ให้คำตอบว่าเราเป็นสุขหรือเรามีความสุขคนอื่นจะมาบอกเราว่าเรามีความสุขขณะที่ใจเราเองยังไม่ยอมรับความจริงตรงนั้นว่าเรามีความสุขเห็นทีก็เห็นทีจะเป็นสุขไปไม่ได้นะครับหรือในขณะเดียวกันจิตใจเราเปียกเปื้อนไปด้วยความทุกข์ความระทมเนี่ยบุคคลภายนอกใครสักคนหนึ่งที่เขาเมตตาเราปรารถนาดีต่อเราแล้วก็มาบอกว่าขณะนั้นตัวเราเองเนี่ยกำลังมีความสุขหรอกไม่ใช่ทุกข์มันก็จะไม่สามารถช่วยทำให้เราเปลี่ยนจากทุกข์กลับเป็นสุขเหมือนคนอื่นที่เขาหยิบยื่นความเมตตาช่วยชี้แนะชี้ทางเราตรงนั้นได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเปลี่ยนสุขและเปลี่ยนทุกข์ในจิตใจของตัวเองก็คือตัวเราเองนั่นเองไม่ใช่คนอื่นใครทำไม่ดีกับเราเหมือนอย่างที่เราเคยกล่าวกันไว้หลายต่อหลายครั้งใครสร้างความทุกข์ให้กับเราตัวเราเองถ้าไม่บอกหรือไม่ยอมรับเอาความทุกข์นั้นมาใส่ในจิตใจของตัวเราเราเองก็จะสั่นสะเทือนจิตใจเป็นความทุกข์มันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความทุกข์หรือสุขเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะหาคำตอบให้กับเราอย่างแท้จริงว่าในแต่ละวันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเพราะตัวเรานั่นเองที่สั่งจิตตัวเราหรือบอกกับตัวเราเองว่านี่ฉันทุกข์หนอนี่ฉันสุขหนอถ้าท่านผู้ฟังเองทราบเคล็ดลับหรือความเป็นจริงตรงนี้ท่านย่อมรู้ดีว่าถ้าชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยท่านมีความประสงค์จะพบแต่ความสุขท่านควรจะบอกกับตนเองว่าอย่างไรจริงไหมครับการที่มีคนหลายๆคนสอนเราว่าจงรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นั่นก็เป็นคำสอนที่น่าฟังและน่าคิดน่าปฏิบัติตามนะครับคำว่าจงพอใจในสิ่งที่มีอยู่นั่นคือการสอนตนเองให้มีความสุขอยู่กับทุกสิ่งที่เป็นตนเองนั่นเองการไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่มันจะนำตัวเราเองไปสู่การต่อสู้การดิ้นรนและก็การแสวงหาการดิ้นรนการต่อสู้การแสวงหานั่นเป็นอาการของการสั่นสะเทือนทางจิตใจในเบื้องต้นที่เริ่มนำไปสู่ความทุกข์ในเบื้องต้นและความทุกข์สุดๆในบั้นปลายได้ถ้าสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปแล้วหาจุดจบไม่ได้ยิ่งมีความทุกข์ค่อนข้างนานเช่นไม่พอใจในความเป็นผู้มีฐานะในระดับปัจจุบันพอมีพอกินถ้าไม่พอถ้ารู้จักคำว่าไม่พอนะไม่ใช่รู้จักคำว่าพอมันก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยต้องดิ้นรนนะดิ้นรนต่อสู้ไขว่คว้าเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งคำว่าพอซึ่งท่านผู้ฟังก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ายิ่งได้มากก็ยิ่งอยากได้มากเข้าไปอีกนะครับถ้าคิดแบบจิตมนุษย์นั้นคำว่าพอเนี่ยเห็นทีจะยากนะครับเห็นทีจะยากเพราะเมื่อยิ่งไม่พอก็ยิ่งอยากมากยิ่งอยากมากก็ยิ่งมีความทุกข์เพิ่มมากเข้าไปอีกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะมีความสุขเราต้องการที่จะว่างไปจากความทุกข์ท่านผู้ฟังครับในแต่ละวันนั้นตัวท่านเองก็คงจะต้องรู้จักใส่รหัสให้กับจิตของตัวเองให้รู้จักกับคำว่าสุขเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าความสุขนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่ทุกท่านล้วนแสวงหาด้วยกันทั้งสิ้นเราคุยกันมาตลอดว่าถ้าท่านต้องการจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันท่านต้องเป็นคนที่จะฉลาดในการดำเนินชีวิตด้วยซึ่งที่ผ่านมาเราก็เคยแนะนำให้ท่านบอกว่าให้ท่านรู้จักยอมรับและรู้จักปรับตัวเข้าหาคนอื่นในสังคมเพราะแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายถ้าท่านสามารถนำเอาความแตกต่างกันอย่างหลากหลายมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้สร้างสังคมเดียวกันได้เป็นครอบครัวเดียวกันหน่วยเดียวกันองค์กรเดียวกันได้ความสุขและความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ของท่านความสุขและความสำเร็จในการทำงานร่วมกันความสุขและความสำเร็จในการดำเนินชีวิตร่วมกันมันก็จะบังเกิดขึ้นเพราะความแตกต่างกันอย่างหลากหลายนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่เสียหายไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ร้ายๆถ้าเรารู้จักเลือกจับคู่กันถูกต้องไหมครับเช่นถ้าอาจารย์ปริญญาถามท่านผู้ฟังว่าสีอะไรเอ่ยที่คู่กันกับสีดำท่านผู้ฟังหลายท่านที่เป็นส่วนใหญ่ก็อาจจะตอบว่าสีขาวไงครับสีขาวไงคะถูกต้องแล้วครับแต่ถ้าผมถาม
คนอื่นๆอีกว่าสีดำควรจะคู่กับสีอะไรบางคนอาจจะบอกว่าแดงไงคะแดงไงครับเห็นไหมครับถามว่าสีดำเนี่ยจำกัดไว้ไหมครับว่าจะต้องคู่กับสีขาวแต่เพียงอย่างเดียวหรือสีเดียวมันไม่จำเป็นใช่ไหมครับสีสันทุกสีสันในธรรมชาติที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายนั้นมันมีเอาไว้ให้กับผู้คนได้จับคู่กันอย่างลงตัวนะเพื่อให้เกิดความลงตัวกันนั่นเองครับไม่ได้หมายความว่าสีสันที่เห็นแตกต่างเรามีไว้ให้หรือธรรมชาติมีเอาไว้ให้เพื่อที่จะให้มนุษย์เราเนี่ยนำไปสู่ความแตกแยกผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังถึงความแตกต่างในความเป็นมนุษย์ถามว่าในครัวเรือนของท่านเนี่ยท่านเป็นสามีภรรยากันและมีครอบครัวเดียวกันอยู่เนี่ยถามว่าถ้าสองคนนะชอบให้อีกฝ่ายหนึ่งมีนิสัยใจคอที่เหมือนกันทำอะไรแล้วให้ถูกอกถูกใจของกันและกันมนุษย์เนี่ยมีนิยามของคำว่าถูกอกถูกใจกันตรงที่มีอะไรเหมือนกันคิดตรงกันพูดเหมือนกันนะชอบในสิ่งเดียวกันมนุษย์จะถูกใจมากเลยถูกไหมครับนั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์นะครับและถ้าท่านต้องการจะยืนยันว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยธรรมะในครอบครัวที่เกิดจากการดำเนินชีวิตของท่านระหว่างสองคู่ผัวตัวเมียกันแบบนั้นคือการประพฤติผิดนะครับคำว่าประพฤติผิดนี่ไม่ได้หมายความว่าตำหนิท่านแต่เป็นการติติงเพื่อฉุกคิดชวนคิดกันนะครับว่าถ้าท่านพยายามจะให้คู่รักของท่านประพฤติปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านคิดประพฤติปฏิบัติไปตามนิสัยใจคอต่างๆที่สอดคล้องกับที่ท่านมีที่ท่านเป็นเนี่ยนะฮะนั่นคือการปฏิบัติผิดธรรมชาตินะครับถามว่าทำไมถึงกล่าวอย่างนั้นก็เราเคยกล่าวให้ฟังไปแล้วว่ารุ้งกินน้ำมีตั้ง7สีถ้าสามารถรวมกันเป็นรุ้งตัวเดียวกันได้ความสวยงามก็จะเกิดขึ้นถ้าเราบอกว่าสีดำคู่กับอะไรท่านผู้ฟังเอาสีดำมาคู่กับสีดำก็ไม่ผิดกฎหมายครับใช่ไหมสีดำคู่กับสีดำนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายครับเพราะสามารถกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันได้แต่ถามว่าสวยไหมครับระหว่างสีเดียวกันกับหลายๆสีที่มารวมกันหรือมาอยู่ร่วมกันหลายสีสวยกว่าสีเดียวฉันใดก็ฉันนั้นแหละครับการเป็นสามีภรรยากันเราให้ต่างคนต่างยืนหยัดในความเป็นตัวตนของกันและกันแล้วสามารถสร้างครอบครัวเดียวกันอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียวคือยังครองความหลากหลายกันเอาไว้ได้เนี่ยสังคมหรือครอบครัวน้อยๆนั่นก็จะเป็นครอบครัวที่น่ารักและสวยงามถูกต้องไหมครับมันในความเป็นจริงเนี่ยที่ครอบครัวเราทะเลาะเบาะแว้งกันขัดแย้งกันปีนเกลียวกันหงุดหงิดในอารมณ์และก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อกันเนี่ยมันมาจากอะไรครับมันมาจากการที่ทั้งสองคนสองฝ่ายเนี่ยประพฤติตนผิดธรรมะคือผิดธรรมชาตินะด้วยกันทั้งสิ้นนะครับทะเลาะเบาะแว้งกันทุบตีกันมีปัญหากันทั้งเล็กทั้งใหญ่ในชีวิตประจำวันระหว่างคู่ผัวตัวเมียล้วนมาจากการที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งนะประพฤติปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันกับที่ตนเองต้องการจะเห็นหรือประพฤติปฏิบัติไปตามนิสัยใจคอของตนเองที่ตัวเองเป็นฝ่ายชอบนั่นหมายความว่าพยายามที่จะบังคับจับให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาทำเขาพูดหรือเขาแสดงออกไปตามที่ตนเองเห็นว่าถูกต้องหรือพอใจนั่นเองแปลว่าก็พยายามจะใช้อำนาจเหนือนำอีกฝ่ายหนึ่งถ้าสามีภรรยาคู่ผัวตัวเมียทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติต่อกันเช่นนี้แล้วเนี่ยครอบครัวก็เห็นทีจะหาความสุขที่แท้จริงยากถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับตอนจีบกันใหม่ๆตอนรักกันใหม่ๆเนี่ยส่วนมากคู่รักทั้งหลายก็มักจะสามารถที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขได้ถามว่าทำไมอยู่อย่างมีความสุขได้ก็เพราะรักกันใหม่ๆต่างฝ่ายต่างทำไงกันครับก็ยอมรับและปรับตัวเข้าหากันไงครับต่างฝ่ายต่างยอมรับและปรับตัวเข้าหากันนั่นคือการพยายามเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะที่ตั้งอยู่ร่วมกันคบกันอยู่ได้ก็เป็นเพราะแรงแห่งความปรารถนาเราจะไม่วิเคราะห์เจาะลึกไปนะครับว่าแรงแห่งความปรารถนาของคนทั้งคู่ที่เป็นคู่รักกันนะครับก่อนจะมาเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันเกิดจากอะไรหรือเกิดจากสิ่งใดเอาเป็นว่าแรงแห่งความปรารถนาตรงนั้นแหละครับมันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่สูงยิ่งกว่าสิ่งใดจึงสามารถช่วยทำให้ทั้งสองฝ่ายหนุ่มสาวดูเหมือนจะเข้ากันได้อย่างกลมกลืนที่ดูเหมือนจะเข้ากันได้กลมกลืนเป็นเพราะอะไรครับเพราะต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะยอมรับในความแตกต่างของกันและกันและก็ปรับตัวเข้าหากัน
แต่พอสมรักแล้วสร้างครอบครัวกันขึ้นมาแล้วมีมาตรฐานในการเป็นสังคมน้อยๆขึ้นมาแล้วเนี่ยพอใกล้ชิดสนิทสนมกันนานๆเข้าความเป็นตัวของตัวเองก็เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าฉันมีนิสัยอย่างไรเธอมีนิสัยอย่างไรก็จะแสดงออกไปอย่างนั้นเช่นปลาทูตัวเดียวกันที่ทอดเนี่ยนะครับตอนแรกๆเวลาอยู่ร่วมกันนะแต่ไม่ได้อยู่กันทั้งวันทั้งคืนเพราะยังไม่ได้แต่งงานกันเป็นแค่แฟนกันเนี่ยเป็นแค่คู่รักกันเนี่ยนะครับเวลาทานปลาทูตัวเดียวกันถ้าฝ่ายชายมองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยชอบทานพุงปลาขณะที่ตัวเองก็ชอบพุงปลาอยู่เหมือนกันผู้ชายก็จะเสียสละพุงปลาตรงนั้นให้แล้วก็หันไปกินหางปลากับหัวปลาแทนอย่างนี้เป็นต้นผู้หญิงก็มีความสุขก็เลยรู้สึกว่าเออชีวิตนี้สุนทรีดีเหมือนกันนะเธอกับฉันรู้สึกเหมือนจะลงตัวกันดีนะมันทั้งสองฝ่ายพยายามเรียนรู้ที่จะเอาความแตกต่างของกันและกันมาอยู่ร่วมกันให้จงได้นั่นแสดงว่าฝ่ายชายเป็นผู้ปรับตัวเข้าหาฝ่ายหญิงถูกต้องไหมครับขณะที่จริงๆแล้วผู้ชายเองเนี่ยนิสัยใจคอที่เคยชอบกินพุงปลาอยู่นั้นก็ยังมีนิสัยแบบเดิมครับยังไม่ได้เปลี่ยนนิสัยครับเพียงแต่เปลี่ยนพฤติกรรมไปเพื่อจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจแล้วสามารถจะเหนี่ยวรั้งสร้างสังคมน้อยๆที่เรียกว่าสร้างครอบครัวสร้างสถาบันคู่คือสถาบันครอบครัวกันต่อไปได้ใช่ไหมก็เป็นเพราะว่าผู้ชายยอมรับผู้หญิงยังไม่ได้ยอมรับเลยไม่ได้ปรับตัวสิ่งใดเลยเห็นไหมฮะนั่นแสดงว่าอำนาจหรือของแรงความอำนาจของแรงปรารถนาที่ผมเรียกเนี่ยมันสูงมากมันสูงมากพอที่จะทำให้ฝ่ายชายนั้นยอมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อที่จะสร้างความลงตัวกันระหว่างตนเองกับคู่รักของตัวเองให้จงได้ใช่ไหมเพราะแต่งงานไปนานๆเข้าเนี่ยพลังแห่งความปรารถนามันไม่มีแล้วครับถามว่าทำไมไม่มีอ้าวก็สมความปรารถนาแล้วยังไงเล่าเมื่อสมความปรารถนาแล้วทั้งคู่ยังมีการยึดติดในอุปนิสัยใจคอเดิมๆของตัวเองอยู่หมายความว่าฝ่ายหญิงก็ยังชอบกินพุงปลาอยู่เหมือนเดิมส่วนฝ่ายชายที่แต่เดิมหันไปกินหางปลากับหัวปลาแทนเพื่อต้องการจะแสดงออกซึ่งความรักฝ่ายหญิงนั้นพอได้แต่งงานกันเรียบร้อยคือสมปรารถนาแล้วนิสัยเดิมถ้าตัวเองเคยชอบกินหางปลาก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเดิมเนี่ยตัวเองก็ชอบกินหางปลาตรงกับผู้หญิงเหมือนกั